0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 7:00 นวันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
3: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผ่านน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
4: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็จะพยายามระบายน้ำออกไปแม้ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
2: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท GBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
0: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบก ทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
6: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
1: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
7: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 4:00 นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: จ
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดเปอร์ดูเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7 เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400 เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
0: นายฟลูเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิเกรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคเลภูมิภาคทิเกรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลูเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น 160 เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ 159.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันทนกคาร่านึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชาย บิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมมาลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธีราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูจี๋จากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเครนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากท่าสแนต104กิโลกรัมและเครนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สปอร์ตไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมภูสิริสิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเหวยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวน ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 170 ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง33เซนติเมตรและเวลา 13:25 นเท่ากับระดับเพดานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 ส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ1แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
13: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: 1นาทีกับกปท.
15: ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามุฮัมมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
19: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: وآمنهم من خوف
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมัน
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็มาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับรายการประวัติศาสตร์อิสลามกับประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันไปถึงเรื่องสงครามบะดัรแล้วก็สิ้นสุดสงครามบะดัรด้วยกับการที่เราได้รับบทเรียนจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ไว้กับเราหรือที่ท่านนบีได้ทำการสอนบรรดาซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรึกษาหารือกันเรื่องของการได้มีการต้องการคำมั่นสัญญาหรือว่าต้องการคำมีการปลุกเร้าใจจากบรรดาซอฮาบะห์จากชาวมุฮัจญีแล้วก็จากชาวอันซอรโดยเฉพาะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นะให้รู้ว่าบรรดาซอฮาบะห์ได้พบกับเหตุการณ์ที่บรรดามลาอิกะห์นั้นได้มาร่วมในสงครามบะดัรและการจัดการเฉลยศึกในสงครามบะดัรนั้นพี่น้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการปรึกษาหารือบรรดาซอฮาบะห์พอหลังจากเหตุการณ์ในสงครามอุฮุดได้สิ้นสุดลงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดินทางกลับที่นครมะดีนะห์บรรดากุฟาร์ชาวกุเรชก็เดินทางกลับไปที่นครมักกะด้วยกับความพ่ายแพ้พี่น้องระหว่างสงครามบะดัรในปีฮิจรัตศักราชที่2เนี่ยแล้วก็ก่อนที่จะเกิดสงครามอุฮุดอีกในปีฮิจรัตศักราชที่3ระหว่างเวลา1ปีนั้นเนี่ยได้มีเหตุการณ์ต่างๆได้เกิดขึ้นในการเผชิญหน้ากันในการทำสงครามกันระหว่างมุสลิมแล้วก็ชาวกุเรชก็คือวะซวะกอรกอรออัลกุรดอัลกุดรนะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางไปทำการอะไรฮะทำการที่วะเราะซัดมาอูนะเดินทางไปหลังเขื่อนมาอูนะที่อยู่ใกล้ๆกับอัรฮะดียะโดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทราบข่าวว่าบรรดาชาวเผ่าซุเลมกับกอตฟานเนี่ยเขาได้รวมตัวกันที่นั่นท่านนบีก็เลยเดินทางไปที่นั่นแต่ว่าพอเวลาไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยไม่พบว่ามีใครอยู่ที่นั่นเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เดินทางกลับนะต่อมาก็ซวะอัสวีกะซวีก็คือชื่อในหนึ่งในอาหารที่เป็นอาหารที่บรรดาชาวอาหรับนับว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่านะก็เป็นหนึ่งในสงครามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการติดตามพวกกองทัพของอบูซุฟยานและอบูซุฟยานเนี่ยได้อะไรฮะได้ทำการพ่ายแพ้ไปในสงครามบะดัรแล้วก็เขาได้รู้ในเหตุการณ์สงครามครั้งนี้เนี่ยว่าเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้กับบรรดามุสลิมด้วยกับอะไรฮะด้วยกับวิธีการที่มันง่ายๆมันมักง่ายซึ่งเขาได้รับบทเรียนไปแล้วว่าการต่อสู้กับบรรดามุสลิมเนี่ยต้องใช้ความเพียรพยายามนะหลังจากนั้นเนี่ยได้มีเหตุการณ์นัสรียะห์ก็อซกะอ์บินอัชรอฟอันยะฮูดีเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งกองกำลังไปจัดการกับกะอ์บินอัชรอฟหลังจากที่เขาได้มีการอะไรฮะมีการทำการปลุกเร้าปลุกระดมบรรดากุฟฟาร์บรรดาชาวกุเรชซึ่งกะอ์บินอัชรอฟเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นชาอิรเป็นนักกวีแล้วเขาชอบแต่งกวีในการทำให้อะไรฮะทำให้บรรดามุสลิมเนี่ยเสื่อมเสียหรือว่าทำให้เป็นการปลุกเร้าปลุกระดมบรรดาศัตรูของอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยปรึกษาหารือบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ส่งซอฮาบะห์คนที่ไปจัดการกับกะอ์บินอัชรอฟต่อมาก็ซวะดีอามรนะก็คือหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลับมาจากสงครามซะวิกเนี่ยกลับมาที่มะดีนะห์ท่านนบีก็ส่งกองทัพไปหรือว่าท่านนบีก็เดินทัพไปต้องการเมืองกอตฟานนะหลังจากที่ท่านนบีได้พบว่ามีพวกบานีซาอัลบะและบานีมุฮาริบได้มาทำการรวมตัวกันที่ดีอามรและต้องการที่จะจัดการกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาท่านนบีก็ได้กลับมาที่นครมะดีนะห์โดยที่ไม่ได้มีการปะทะกันแล้วก็ไม่ได้มีการไปพบกับกองกำลังอันนั้นต่อมาก็คือว่าอัลฟุรอฮ์มินบุฮรอนก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์แล้วก็ซะรียะห์อัลกอรดะห์ซะรียะห์คือกองกำลังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งไป นะทีนี้เหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งก็คือกอซัวบะนีกอยนุกอก็คือสงครามกับพวกบะนีกอยนุกอบะนีกอยนุกอเนี่ยเป็นหนึ่งในยิวสามเผ่าที่เป็นเผ่าใหญ่ๆนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการทำสนธิสัญญากับพวกเขาในตอนที่ท่านนบีได้เดินทางมาถึงที่นครมะดีนะห์นะซึ่งในการทำสนธิสัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในอะไรฮะหนึ่งในลู่ทางหรือหนึ่งในวิธีการในการทำการดะว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีได้รู้ว่าบรรดาศัตรูของอิสลามเนี่ยมีอยู่หลากหลายนะมีอยู่หลายมุมท่านนบีก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับพวกชาวกุเรชก็เลยทำสนธิสัญญากับชาวยิวในเผ่าต่างๆบะนีกอยนุกอบะนีนะฎีรบะนีกุไรฎะห์นะเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อท่านนบีจะได้เอาเวลาไปหรือว่าเอาการจัดเตรียมกองทัพเนี่ยไปเตรียมในการจัดการกับพวกชาวกุเรชแต่หลังสงครามบัดรพวกบะนีกอยนุกอได้มีการบิดพริ้วสัญญานะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยทำการอะไรฮะทำการจัดการพวกเขาดังที่ได้มีรายงานจากท่านอนัสบินมาลิกท่านอนัสจากท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสได้บอกว่าลัมมาอัศอบะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุไรชันยะมาบัดรในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับชัยชนะจากชาวกุเรชในสงครามบะดรวะกอดิมัลมะดีนะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กลับมาที่นครมะดีนะยะมาอัลยะฮูดฟีซุกบะนีกอยนุกอบรรดาชาวยิวเนี่ยได้ไปรวมตัวกันที่ตลาดของพวกบะนีกอยนุกอฟะกอลยะมาอัชรอยะฮูดพวกชาวยิวก็บอกว่าฟะกอลยะมาอัชรอยะฮูดก็ได้มีคนบอกกับพวกเขาว่าโอ้ชาวยิวเอ๋ยอัสลิมูกอบะลาอัยยุซีบะกุมมิสลมาอัศอบะกุไรชันพวกเจ้าทั้งหลายจงรับอิสลามก่อนที่อะไรฮะก่อนที่พวกเจ้าจะโดนเหมือนดังที่ชาวกุเรชได้เจอกันกอลูยามุฮัมมัดลายุรรันนะกะมินนัฟซิกะอันนะกะกะตันตะนะฟะรมินกุเรชเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับชาวยิวแบบนั้นเนี่ยบอกกับพวกเขาว่าโอ้ชาวยะฮูดจงรับอิสลามเถอะก่อนที่พวกเจ้าจะได้เจอกับสิ่งที่จะได้โดนเหมือนดังที่พวกไหนฮะพวกกุฟาร์กุเรชพวกกุเรชชาวกุเรชได้โดนในที่ผ่านมาสงครามบะดรบรรดาชาวยิวก็ได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้มุฮัมมัดเจ้าอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองมันก็อย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะจริงๆเพราะว่าในตอนที่เจ้าทำสงครามเนี่ยพวกยิวบอกท่านนบีนะบอกว่าที่ท่านนบีทำสงครามเนี่ยทำสงครามกับพวกชาวอาหรับชาวกุเรชกานูอัลมารันลายะริฟูนั่นกิตาลยิวบะนีกอยนุกอได้บอกว่าที่เจ้าทำสงครามเนี่ยคือพวกอาหรับพวกชาวกุเรชเป็นกลุ่มชนที่อะไรฮะโง่ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้จักการทำสงครามอินนะกะลากอตัลตานาลาอะรัฟตะอันนานะห์นุนนาสถ้าหากว่าเจ้าได้ทำสงครามกับพวกเราแล้วเนี่ยหมายถึงพวกไหนฮะหมายถึงพวกยิวพวกยิวได้บอกท่านนบีว่าถ้าท่านได้ทำสงครามกับพวกเราแล้วเนี่ยพวกเจ้าจะรู้ว่าบอกกับท่านนบีท่านมุฮัมมัดเจ้าจะรู้ว่าพวกเรานี่แหละคืออะไรฮะคือคนจริงคือคนที่ทำสงครามจริงวะอันนะกะลัมตัลกอมิสลานาและเจ้าจะรู้ว่าไม่เคยพบกับใครที่เหมือนกับพวกเราอัลลอฮฺตาลาจึงได้ประทานอายะห์กุรอานลงมาว่ากุลลิลลาดีนะกัฟรูซะตุกละบูนอัลลอฮฺตาลาประทานอายะห์กุรอานมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลยามุฮัมมัดก็คือจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหมายความจงบอกกับพวกยิวเถิดว่าลิลลาดีนะกัฟรูจงบอกกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเถิดว่าซะตุกละบูนพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะถูกอะไรฮะจะถูกได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนและพวกยิวก็ได้แล้วพี่น้องพวกยิวได้ทำการอะไรได้ทำการดูถูกทำการเหยียดหยามและทำการต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับมารยาทที่ไม่ดีแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงให้บรรดาใครฮะบรรดาศัตรูของอิสลามเนี่ยได้เห็นว่ามุสลิมมีความสามารถในการที่จะได้รับชัยชนะในสงครามบะดรได้รับชัยชนะกับกลุ่มชนที่มีมากกว่าทั้งที่กลุ่มชนที่มีน้อยกว่าแล้วก็เรื่องกองกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยท่านนบีก็ไม่ได้มีมากเหมือนกับพวกอะไรฮะเหมือนกับพวกกุฟาร์พวกชาวกุเรชและในการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จัดการบะนีกอยนุกอทำสงครามบะนีกอยนุกอเนี่ยให้เราต้องมาทำความเข้าใจนะว่าการที่ท่านนบีได้จัดการพวกยิวบะนีกอยนุกอเนี่ยไม่ได้มาจากสาเหตุที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิเสธอิสลาม เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำอะไรฮะได้มีการทำสนธิสัญญากับพวกเขาแล้วว่าเราจะไม่ทำการทำสงครามกันเราจะไม่ละเมิดซึ่งกันและกันแล้วยูเนี่ยไม่ได้มีเผ่าเดียวมีบันิคอยนุกะมีบันินนาดีรมีบันิกุรอยซะแล้วก็มียูอีกหลายเผ่าแล้วก็มียูที่คอยบัรซึ่งยูเผ่าอื่นเนี่ยก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้ทำการทำสงครามกับเขาไม่ได้ทำการอะไรฮะขับไล่เขาออกนอกเมืองมะดีนะห์เหมือนดังที่ท่านนบีกำลังจะจัดการกับยูบันิคอยนุกะแต่นะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำการจัดการยูบันิกอยนุกอเพราะอะไรฮะเพราะว่าสิ่งที่ท่านนบีได้พบกับการแสดงความเป็นศัตรูอย่างชัดเจนกับอิสลามนะความเป็นส่วนชัดเจนของกับอิสลามที่อยู่เผ่านี้เนี่ยเผ่าบันิกอยนุกอได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคือเป็นการท้าทายในการทำสงครามนะว่าถ้าเจ้าได้ทำสงครามกับเราเนี่ยเจ้าจะรู้ว่านักรบจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะเจ้าจะร่วมจริงเนี่ยเป็นยังไงแต่การทำสงครามกับชาวกุเรชเนี่ยมันวัดอะไรไม่ได้นะเป็นคำพูดที่อะไรฮะท้าทายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นคำพูดที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าเขาแสดงความเป็นศัตรูอย่างชัดเจนกับอิสลามนะและอีกหนึ่งในสาเหตุนะหนึ่งในสาเหตุที่ยิวบันิคอยนุกอเนี่ยได้มีปัญหากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากับบรรดามุสลิมก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีผู้หญิงมุสลิมะคนหนึ่งนะที่นางได้นั่งอยู่กับช่างจะเป็นช่างทองหรือว่าช่างอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วนางก็แล้วก็ได้มียิวคนหนึ่งนะบรรดายิวเนี่ยได้มานั่งอยู่ด้วยนะได้มาอยู่แถวนั้นด้วยแล้วก็พยายามที่จะใช้วาจาพูดจาในการบอกให้นางเปิดฮิญาบของนางให้นางเปิดหน้าของนางนะในรายงานบอกให้นางเปิดหน้าของนางแต่ว่านะมุสลิมะคนนี้เนี่ยมันสตรีท่านนี้เนี่ยนะมุสลิมะท่านนี้เนี่ยไม่เปิดปฏิเสธแล้วก็ช่างคนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะให้นางเนี่ยเปิดฮิญาบของนางก็จึงทำการเอาชายผ้าของนางเนี่ยเอาผูกไว้กับอะไรฮะผูกไว้กับไว้กับหลังของนางหมายความว่าเอาผูกติดไว้เนี่ยจนกระทั่งเวลาถ้าหากว่านางลุกเอาร้อของนางก็จะเปิดนะก็เอาผูกเอาไว้แล้วเวลาที่นางได้ลุกขึ้นก็เอาร้อของนางก็ได้เปิดแล้วพวกยิวก็ได้ทำการหัวเราะเยาะนางอย่างมากฟาซอฮัดนางก็เลยอะไรฮะเลยเรียกร้องเรียกขอความช่วยเหลือก็ได้มีมุสลิมคนหนึ่งได้มาทำการจัดการกับช่างคนนี้แล้วก็ทำการสังหารช่างคนนี้ไปนะโดยที่ช่างคนนี้เนี่ยเขาเป็นอะไรฮะเป็นชาวยิวพวกยิวก็เลยมาทำการอะไรฮะมาลุมมุสลิมคนนี้ที่ได้ไปช่วยมุสลิมะแล้วก็ได้ทำการจัดการสังหารยิวคนนี้เนี่ยก็เลยทำให้พวกยิวทำการฆ่าสังหารมุสลิมคนนี้แล้วทำให้อะไรฮะเลยทำให้บรรดามุสลิมเนี่ยได้ทำการลุกฮือขึ้นจัดการกับพวกยิวนะมุสลิมก็เกิดความโกรธก็เลยเกิดปัญหาระหว่างมุสลิมแล้วก็ระหว่างชาวยิวด้วยกันตรงนี้เนี่ยพี่น้องอ่ะตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ถึงสายรายงานนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ถึงว่าบรรดาชาวยิวเนี่ยในนครมะดีนะห์เนี่ยชาวยิวที่ได้อยู่ร่วมกันกับบรรดามุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้ทำการเอาใจใส่กับอะไรฮะสภาพสังคมไม่ได้เอาใจใส่กับการอยู่ร่วมกันอย่างดีงามนะในการอยู่กันในสังคมซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละศาสนาแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการแล้วทำสนธิสัญญากับพวกเขาแล้วก็ได้มีการให้เกียรติบรรดากลุ่มชนที่ท่านนบีได้ทำการทำสนธิสัญญากันแต่ยิวไม่ได้มีการให้เกียรติสังคมแล้วก็ไม่ได้มีการเอาใจใส่กับอะไรฮะกับการอยู่ร่วมกันนะโดยที่ในตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ในการไม่ให้เกียรติในเรื่องศาสนานะแต่ไม่ให้เกียรติในเรื่องของการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันซึ่งอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เอาใจใส่นะแล้วก็ในสายรายงานนี่ทำให้เราได้เห็นถึงอะไรฮะถึงการที่ชาวยิวเนี่ยได้อะไรฮะเป็นกลุ่มชนที่จะเรียกร้องไปสู่การเรียกว่าอะไรฮะการอนาจารเราสุไปสู่การอาจารย์ดังที่เราได้พบอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะว่ามีการอะไรฮะมีการเปิดเผยการอนาจารมีการอะไรฮะมีการแสดงในสิ่งที่มีการเปิดเอาร้อมีการอนาจารอย่างมากมายดังที่เราไม่ต้องพูดถึงนะเพราะทุกคนได้รู้กันดีอยู่ตรงนี้ผมบอกให้เรารู้ว่าตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยพวกยิวไม่ได้เอาใจใส่กับเรื่องของการอะไรฮะเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องของการปกปิดการอนาจารเพราะในวันนี้เวลาที่เราได้พบว่าบรรดาชาวยิวได้มีการบิดเบือนไปได้มีการเหินห่างออกจากหลักการศาสนาไปเนี่ยเราก็อย่า อย่าแปลกใจนะเพราะว่าเขาได้มีสิ่งแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็ได้รู้ว่าบรรดาชาวยิวเนี่ยเป็นศัตรูกับอิสลามมาตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่อิสลามได้เริ่มต้นในการเผยแพร่ศาสนาขึ้นมาบรรดาชาวยิวที่อยู่ในนครมะดีนะห์เนี่ยได้พยายามทําตัวเป็นศัตรูกับอิสลามซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะวะกานูมินกับลพวกเขาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการบอกกับบรรดาชาวกุเรชนครมักกะฮ์ว่าเดี๋ยวจะมีนบีจากพวกเจ้ามาซึ่งการมาของท่านนบีเนี่ยมีบันทึกไว้ในคัมภีร์ของพวกเขาแต่เวลาอิสลามได้มาเนี่ยเขาก็เริ่มการเป็นศัตรูกับอิสลามตั้งแต่ในตอนที่อิสลามได้มาแล้วพอเวลาที่ชาวอาหรับมาถามบรรดาชาวยิวว่าในสิ่งที่พวกเจ้าได้บอกกับเราเอาไว้เนี่ยว่าจะมีนบีมาตอนนี้เนี่ยมีนบีมาแล้วพวกเขาก็ฟะลัมมาญาฮุมาอะรอฟูกะฟะรูบิเวลาที่มีสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้รู้ดีอยู่ได้มาหามาบอกกับพวกมาบอกกับพวกเขาคือพวกยิวเนี่ยรู้ดีว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งเป็นนบีแล้วก็พอไล่ถูกแต่งตั้งจริงเนี่ยกัฟรูบิเขาก็ปฏิเสธคือไม่ทำการยอมรับเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเขาทำการยอมรับแล้วเนี่ยพวกเขาจะต้องมาศรัทธาต่อนบีที่มาจากคนชาวอาหรับอันนี้เกิดมาจากการอะไรเกิดมาจากการตะกับบอร์ที่พวกชาวยิวเนี่ยมีการตะกับบอร์กับอิสลามแล้วก็ไม่ยอมรับในหลักการเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนไม่ยอมรับในหลักการที่ถูกต้องเนี่ยก็คืออะไรฮะคือการตะกับบอร์แล้วคือการที่บอกว่ากลุ่มชนของตัวเองเนี่ยดีกว่ากลุ่มชนอื่นหรือว่าการบอกว่าวิธีการของตัวเองแนวทางตัวเองเนี่ยดีกว่าแนวทางคนอื่นพี่น้องอะแล้วการที่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในการบิดพริ้วสัญญาเนี่ยก็คือการบิดพริ้วสัญญาของยิวบานูกอยนูกอแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการจัดการพวกเขาทำสงครามกับพวกเขาในเดือนชาวาลหลังสงครามบะดรและบรรดาชาวยิวก็ยอมซีโรราบหลังจากที่พ่ายแพ้ยอมซีโรราบให้กับการตัดสินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีเนี่ยก็ต้องการที่จะทำการสังหารพวกเขาแต่นะอับดุลลอฮ์บินอุบัยนะก็ได้มาขอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วที่อับดุลลอฮ์บินอุบัยกับยิวบะนูกอยนูกอเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นพันธมิตรกันท่านนบีก็เลยให้กับเขาก็คือลดโทษให้กับเขาแล้วท่านนบีก็ได้ขับไล่พวกเขาออกจากนครมะดีนะห์ไปสู่อัซรออาตก็คือไปสู่เมืองหนึ่งนะที่อยู่ทางด้านติดกับดินแดนชามนั่นเหตุการณ์ครั้งที่ทำให้เราได้รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการจัดการกับยิวที่ได้ทำการบิดพริ้วสัญญาทำการเบี้ยวสัญญาแล้วก็ขับไล่พวกเขาออกจากเมืองนะบ่งบอกให้เราเห็นถึงความกองกำลังของอิสลามความสามารถของอิสลามที่เกิดขึ้นในนครมะดีนะห์และการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการได้แสดงพระกำลังเขาได้เห็นแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยพี่น้องหลังจากที่ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จัดการกับยิวบะนูกอยนูกอเนี่ยก็จะเกิดสงครามอุฮุดเกิดขึ้นซึ่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับชาวกุเรชที่พวกเขาทั้งหลายได้พ่ายแพ้ในสงครามบะดรและต้องการจะเอาคืนในสงครามครั้งนี้เนี่ยเขาก็เลยยกกองทัพมาเพื่อจะมาเจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็บรรดาซอฮาบะห์ที่นครมะดีนะห์แล้วพบกันในตอนหน้านะกับสงครามอุฮุดสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้ววะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัญชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
4: การอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นการเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันถือว่าเป็นความจำเป็นและมีความสำคัญแต่บางคนอาจจะมีความเกรงอกเกรงใจโดยการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแล้วเกรงว่าผู้อื่นจะเข้าใจผิดและไม่พอใจในการปฏิบัติของตนเอง

0: จักทรงให้เขาพอเพียงจากเสบียงปัจจัยของมนุษย์ส่วนบุคคลใดแสวงหาความพอใจจากมนุษย์ทว่าอัลลอฮ์ทรงกริ้วโกรธเขาเช่นนี้พระองค์จักทรงมอบเขาให้แก่มนุษย์หมายถึงพระองค์อัลลอฮ์จักไม่สนใจเขานั่นเองบันทึกโดยติลมีซี
1: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
2: อัซกาลุศศอบาห์อัซกาลุศศอบาห์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: الصباح.
1: اللهم أنت ربي لا إله.
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
3: เวลา8 นาฬิกา

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: วิทยุเสียง
2: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะเกาะฮ์ญาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
5: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอัปลีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
6: แล้วมันก็มีประเด็นบางคนเคยมีประเด็นที่บอกว่าตกลงเวลาที่เราให้สลามเนี่ยเราจะให้สั้นๆได้ไหมการให้สลามที่สั้นที่สุดยังไงปกติแล้วเวลาที่เราให้สลามเราว่ายังไงอัสสลามุอะลัยกุมถูกต้องไหมครับแล้วเราก็ตอบว่าวะอะลัยกุมุสสลามมีสั้นกว่านั้นไหมเพราะเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะเวลาที่เราใช้แชทใช้ไลน์ใช้ Facebook เนี่ยบางทีจะพิมพ์อัสสลามุอะลัยกุมมันยาวเกิน ก็เลยพิมพ์สั้นๆสลามบางคนบอกว่ามันไม่มีมารยาทเลยทำไมสลามสั้นๆอย่างนี้ จะบอกว่าอายะห์นี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่อุลามะมาอธิบายว่าสลามที่สั้นที่สุดก็คือคำว่าสลามเพราะฉะนั้นสรุปแล้วได้ถ้าเราไม่อยากจะให้สลามยาวๆเราก็ให้สลามสั้นๆอย่างนี้ได้สลามได้ละแล้วคนตอบจะตอบว่ายังไงรับสลาม ปกติละไม่ใช่หรอรับสลามเราไม่ต้องรับสลามหรอกเราต้องให้สลามเขากลับไปเราอย่ามารับสลามเขาคือถ้ารับสลามนี่แสดงว่าเรายังไม่ได้ตอบเขานะเราเวลาที่เขาให้สลามกับเราเนี่ยเราต้องตอบสลามเขาจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าตอบสลามนั่นน่าจะถูกกว่าใช่ไหมถ้า ถ้ารับสลามนี่แสดงว่าคนให้สลามยังไม่ได้อะไรจากเราเลยเพราะเรารับอย่างเดียวดังนั้นนะการตอบสลามแบบนี้ที่ดีที่สุดก็คือเราก็ตอบกลับไปว่าสลามเช่นเดียวกันก็ได้ละอินชาอัลลอฮ์อันนี้เพิ่งดูฟัตวามาวันนี้นี่เองมันสอดคล้องกันพอดีแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะอธิบายเรื่องการให้สลามอีกทีนึงนะครับที่อิสมาแคร์นะครับที่บางคราวอินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอันนี้มีถูกระบุเอาไว้ในของอิหม่ามนะวาวีด้วยนะครับจำไม่ผิดก็คือในชะรอฮ์ซอฮีห์มุสลิมก็คือสามารถที่จะให้สลามสั้นๆได้สลามแต่คนตอบก็ต้องตอบว่าสลามอย่างน้อยต้องสลามนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือต้องตอบให้ยาวว
7: ิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
8: ไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่เคยทำผิดแต่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงคือผู้ที่สำนึกในความผิดของตนและกลับไปหาพระองค์เสมอขออัลลอฮ์ทรงให้เรามีหัวใจที่อ่อนโยนเมื่อทำผิดให้รู้สำนึกและมีแรงศรัทธากลับไปหาพระองค์เสมอที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
9: ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮฺให้เราได้มีโอกาสให้เรามีชีวิตอยู่ให้เราได้มีโอกาสได้มาฟังศาสนาคนที่ฟังศาสนานี่นะครับเป็นคนดีนะพี่น้องแล้วอัลลอฮฺก็สั่งให้เราแสวงหาอีมานการแสวงหาอีมานนี่นะครับสาขาของอีมานเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ70กว่าสาขาครับทั้งหมดเหล่านั้นเรียกว่าอิบาดะห์เป็นอิบาดะห์ทั้งหมดครับแล้วอิบาดะห์ของมุมินนี่นะครับคือมุมินทุกคนนะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามไม่ต้องทำใจนะว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นแหล่งทำอิบาดะห์ตัวเราเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเป็นแหล่งทำอิบาดะห์ถ้าจะเปรียบตัวเราก็เปรียบเหมือนมัสยิดนั่นแหละตัวเราเปรียบเหมือนมัสยิดมัสยิดมันเป็นที่ทำอิบาดะห์อย่างเดียวเอาละครไปเล่นก็ไม่ได้ไปจัดงานดนตรีที่มัสยิดก็ไม่ได้ทำแต่ของดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นร่างกายของเราทั้งหมดนี่ทุกส่วนนะครับจะเป็นใบหน้าหูตาจมูกมือไม้เท้าหัวใจความคิดทั้งหมดนั้นต้องทำอิบาดะห์ตลอด24ชั่วโมงครับทีนี้ทำอิบาดะห์เนี่ยทำกี่วันจากกุรอานนะครับวะบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกัลยะกีนให้ทำอิบาดะห์ความดีที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติเนี่ยทำจนกว่าความตายจะมาปรากฏกับท่านทำจนกว่าจะตายนะพี่น้องเห็นยังฉะนั้นมันไม่มีทำแล้วก็หยุดแล้วก็ทำมันไม่ใช่ต้องทำตลอดจนกว่าจะตายยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนมาดมีวันหยุดนมาดไหมไม่มีนะผมนะหาเหลือเกินวันหยุดจะหยุดสักวันสองวันไม่มีวันหยุดครับอ่านคุรอานมีวันหยุดไหมไม่มีครับฮ่าใช่แล้วก็ทำดีกับพ่อแม่มีวันหยุดไหมไม่มีทำดีกับลูกๆทำดีกับสามีทำดีกับภรรยาทำดีกับพี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องครับมันไม่มีวันหยุดนะครับวันนี้หัวข้อที่ผมเตรียมมานะครับเรื่องง่ายๆพี่น้องคืออิสลามเนี่ยนะคำสอนของอิสลามแต่ละข้อเนี่ยง่ายหมดเลยและใช้เวลาทำก็ไม่มากอย่างนมาดเนี่ยใช้เวลาทำนานไหมมีนมาดตะรอวีห์ละนานหน่อยชั่วโมงกว่านมาดฟัรดูก็แป๊บเดียว10นาที5นาทีก็จบคนนมาดคล่องๆแป๊บเดียวจบเลยแต่อัลเลาะห์คงไม่รับนะมันไวเกินไปนะครับทีนี้อิบาดะห์ทั้งหมดนี่นะครับที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติเนี่ยมันง่ายแล้วก็ทำแบบสบายๆไม่ต้องลงทุนไม่ได้จ่ายสตังค์เยอะนะครับแต่ผลบุญเยอะมากครับผ ผลบุญเยอะมากเลยครับก่อนที่ผมจะคุยกับท่านพี่น้องนะครับเรื่องทำนิดนึงได้ผลบุญเยอะผมก่อนที่จะคุยเรื่องอัลลอฮ์ก่อนนะอัลลอฮ์เนี่ยสร้างเรามานะให้อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ชั่วคราวบางคนกี่ปีนะครับ70ปี80ปีก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตายแล้วพี่น้องครับอยู่ชั่วคราวบนดุนยานี้ต้องอยู่ให้สง่างามต้องอยู่ให้อัลลอฮ์รักนะครับอย่าให้อัลลอฮ์โกรธนะตะกี้ก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยผมนั่งคุยกับท่านคนหนึ่งก็บอกว่าเคยอะไรนะเคยผิดใจกับอัลลอฮ์เปล่าเคยผิดใจกับอัลลอฮ์แม่เราอ่ะเคยทำอะไรอัลลอฮ์หมั่นไส้มีไหมถ้ามีต้องตาบ้านอ่ะตาบ้านได้แล้วอย่ารออายุ80บางทีลืมฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แหละกำลังแข็งแรงนี่แหละครับตาบ้านตนตานะครับคือให้หัวใจเราเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์พี่น้องมีตัวอย่างนะครับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบียูซุฟนี่เป็นที่รู้ก็ว่ารูปร่างเป็นไง
10: หล
9: ่อโอ้หล่อมากเลยล่ะใครๆเห็นนี่กรี๊ดกรายกันหมดเลยนะครับติดอกติดใจกันหมดอัลลอฮ์ทดสอบอ่ะทีนี้เพราะความหล่อนั่นแหละก็ทำให้ผู้หญิงหลายคนสนใจแต่อัลลอฮ์ก็คุ้มครองนะคุ้มครองนบียูซุฟเนี่ยโอ้โหอีหม่านชั้นหนึ่งเลยครับไม่ได้ทำซินากับใครท่านนบียูซุฟถูกติดคุกเพราะเรื่องผู้หญิงนั่นแหละถามว่าผิดไหมไม่ผิดใส่ร้ายนะครับผู้หญิงต้องการใส่ร้ายเอาละเป็นที่รู้กันว่าเรื่องอะไรบ้างผมจะไม่เล่าว่าตอนนบียูซุฟติดคุกนะครับมีคนคุก2คนฝันนะครับฝันบอกว่ามีนกมาเกาะบนศีรษะแล้วมาจิกทำนายที่ยูซุฟฝันว่ายังไงอีกคนหนึ่งฝันบอกว่าไปอะไรนะไปคั้นเหล้าน้ำองุ่นให้กษัตริย์2คนนี้นะครับเป็นความฝันแล้วก็ถามนบียูซุฟว่าช่วยทำนายฝันให้ฉันหน่อยอัลลอฮ์ให้ความรู้กับนบียูซุฟนะครับการทำนายฝันนี่ก็เป็นความดีนะพี่น้องนะใครที่ฝันเนี่ยนะก็น่าจะทำนายกันบ้างแต่ต้องไปอย่าไปเลือกต้องเลือกคนดีๆคนที่เข้าใจกุรอานเข้าใจฮะดีษเนี่ยทำนายเขาสามารถทำนายได้นะครับแต่ผมไม่เป็นแต่ผมก็พอทำนายได้เหมือนกันใครที่ฝันมาบางทีเขาเล่าให้ฟังผมก็จะเปิดหนังสือดูก็อธิบายได้เป็นบางเรื่องนะครับแต่ขอร้องอย่าโทรมานะบางทีเราไม่รู้เป็นงี้นบียูซุฟฝันนบีทำนายบอกว่าคนที่ถูกจิกนกบนศีรษะเนี่ยจะถูกตัดสินประหารชีวิตคนที่คั้นน้ำองุ่นให้กษัตริย์จะถูกออกจากคุกไปรับใช้กษัตริย์ในวังยูซุฟรู้ครับแต่เวลาตอบปัญหาเนี่ยเวลาตอบคำถาม1ใน2คนเห็นไหมพี่น้อง1ใน2คนอีกคนหนึ่งจะถูกประหารชีวิตอีกคนหนึ่งจะถูกออกจากคุกทำไมไม่ชี้หน้าแล้วว่าคุณทำไมไม่ชี้ครับเป็นการรักษาน้ำใจครับเนี่ยผมต้องการจะบอกท่านพี่น้องว่าในอัลกุรอานอัลลอฮ์เล่าถึงนบียูซุฟเวลาเราจะพูดอะไรก็ตามรักษาน้ำใจกันด้วยนะครับรักษาน้ำใจเพราะการรักษาน้ำใจนี่เป็นของดีถ้าหากของไม่ดีนบียูซุฟคงจะชี้ว่าคุณถูกตัดสินประหารชีวิตคุณออกจากคุกต้องชี้ได้ใช่ไหมแต่ทำไมไม่ชี้เป็นการรักษาน้ำใจทีนี้คนที่ออกจากคุกที่มารับใช้กษัตริย์นบียูซุฟสั่งตรงนี้พลาดครับตรงนี้นบียูซุฟทำพลาดครับสั่งว่าไงนะอุซกุรนีอินดาร็อบบิกคุณเนี่ยจะออกจากคุกใช่ไหมเล่าเรื่องของฉันให้กษัตริย์ฟังด้วยฉันติดคุกเนี่ยเรื่องอะไรให้เอาเรื่องของฉันไปเล่าให้กษัตริย์ฟังแล้วกษัตริย์ก็จะลงมาดูแลฉันก็จะให้ฉันออกจากคุกเพราะฉันไม่ได้ผิดอะไร นี่นะครับภาษาตรงนี้คำเดียวนะครับข้างบนไม่พอใจนะอัลลอฮ์ไม่พอใจนะครับทำไมยูซุฟพลาดได้ยังไงทำไมไม่ขอจากอัลลอฮ์ตรงๆขอผ่านคนทำไมนี่ผมต้องการจะชี้ให้ท่านพี่น้องเห็นว่านบียูซุฟพลาดนะครับแล้วญิบรีลอะลัยฮิสสลามที่เป็นมลาอิกะห์ซุปเปอร์มลาอิกะห์นี่นะลงมาเลยอัลลอฮ์ส่งมามาหานบียูซุฟตำหนิบอกว่าท่านไปพึ่งคนทำไมไม่พึ่งอัลลอฮ์ล่ะเลยที่แรกต้องการจะอยู่ว่าสัก2ปี3ปีแล้วให้ออกเพราะฝากกับมนุษย์เลยให้ติดคุกนานถึง7ปีเห็นไหมพี่น้องนี่เป็นข้อคิดจะเป็นข้อเตือนสำหรับพวกเราทุกคนนะครับว่าเพราะเราทุกคนมีปัญหาทุกคนทุกคนใช่ไหมคนละอย่างละอย่างละอย่างละอย่างเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแต่นี้เวลามีปัญหาพี่น้องคิดถึงใครก่อนครับพี่น้องคิดถึงใครก่อนนะอัลลอฮ์ก่อนนะขอร้องนะรวมไปถึงลูกไม่สบายคิดถึงใครก่อนครับอย่าพลาดคิดถึงหมอก่อนนะครับบางคนลูกไม่สบายเนี่ยสตังค์ไม่มีด้วยโอ้โหคิดคนนั้นคนนั้นคนนั้นโทรศัพท์ฮัลโหลก่อนเขายืมตังค์ก่อนคิดถึงหมอก่อนเนี่ยถ้าทำพลาดอย่างนี้นะครับแทนที่จะป่วย2วันหายกลายเป็น5วันหรือ7วันฉะนั้นเวลาขอต้องขอจากใครก่อนนะอัลลอฮ์ก่อนนะครับพี่น้องนี่เป็นข้อเตือนใจที่ดีที่สุดอ้าวนี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองนะครับพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์นี่นะรู้เหตุการณ์ในครอบครัวเราหมดเลยนะเราทำอะไรไว้ในครอบครัวเราวันนี้อยู่กับสามีอยู่ยังไงอยู่กับลูกอยู่ยังไงอยู่กับพ่ออยู่ยังไงอัลลอฮ์รู้หมดเลยนะครับแต่อัลลอฮ์ไม่ได้แฉให้เรารู้ถ้าอัลลอฮ์แฉนะหน้าแตกกันหมดแล้วขอบคุณอัลลอฮ์นะครับไปแฉวันเกียรติอย่างเดียวก็แล้วกันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับท่านนบีสอนศาสนาที่นครมักกะเนี่ยมาสอนญาตินบีทั้งหมดนี่แหละไม่ใช่คนอื่นเลยพี่น้องคนที่รับนับถืออันอิสลามส่วนใหญ่พอเริ่มสอนใหม่ๆที่รับแบบง่ายๆไม่ต้องจู้จี้ถามมากคือผู้หญิงรับง่ายกันหมดญาตินบีรับเป็นมุสลิมหมดเลยเป็นมุสลิมมากันหมดแต่ผู้ชายเนี่ยใจแข็งต้องเช็คมุฮัมมัดเป็นนบีจริงเปล่าจริงเปล่าจริงเปล่าโอ้โหบางคนเช็คตั้ง7ปี8ปี10ปีว่ามุฮัมมัดเป็นนบีจริงหรือเปล่าท่านอับบาสวันนั้นยังไม่รับอิสลามเป็นลุงของท่านนบีชื่ออับบาสมหาเศรษฐีรวยมากครับคนนี้ไม่รับว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นนบีของอัลลอฮ์ไม่เชื่อเชื่อว่าเป็นหลานพอแต่ไม่ใช่นบีของอัลลอฮ์ก็ท่านนี่เป็นคนออกเงินกู้มากที่สุดวันนั้นอิสลามยังไม่ได้ห้ามเรื่องระบบดอกเบี้ยนะครับก็ให้เงินกู้เต็มไปหมดเลยมีวันหนึ่งนะครับท่านอับบาสเนี่ยออกทำออกมากับพวกกาเฟตมุชริกีนกุเรชมาทำสงครามกับท่านนบีอยู่ที่นครมะดีนะห์นะครับมีทหารที่เป็นซอฮาบะห์300คนคนกาฟิรินมุชริกีนที่นครมักกะนะครับพันคนออกมาทำสงครามกันพี่น้องทราบไหมใครชนะนบีชนะเพราะข้างบนต้องการจะให้ชนะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่พวกกาฟิรินพามานะครับถูกยึดหมดเลยอะแพะอูฐข้าวของที่พามายึดหมดเลยนะครับท่านอับบาสเป็นลุงนบีเนี่ยพาทองมาเยอะมาช่วยทหารมุสลิมถูกยึดในสนามรบหมดเลยครับท่านอับบาสเนี่ยถูกจับเป็นเชลยรวมแล้วประมาณ70กว่าคนท่านอับบาสถูกจับนะครับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีประชุมกันบอกว่าจับศัตรูมาเป็นเชลยศึกทำยังไงให้ฆ่าให้ตายหรือว่าให้ถ่ายเป็นเงินถ่ายตัวด้วยเงินก็ประชุมก็บอกเราจนๆด้วยก็เอาถ่ายดีกว่าเอาถ่ายท่านอับบาสถูกจับเสร็จแล้วก็มาหาท่านนบีบอกมุฮัมมัดหลานเอ้ยลุงเนี่ยพาทองมาเยอะแล้วถูกยึดในสนามรบหมดเลยเอานั้นเป็นค่าถ่ายตัวลุงได้ไหมนบีบอกไม่ได้ลุงต้องไปหาเงินมา ฉันจะไปหามาจากไหนละเงินฉันเนี่ยทุ่มหมดแล้วให้กับทหารหมดแล้วนบีก็บอกว่าแล้วเงินที่ลุงฝากภรรยานี่ร่างเล่าเรื่องในบ้านละเงินที่ลุงฝากภรรยาไว้ที่ชื่ออุมุลฟับดุลีก่อนที่ลุงจะออกมาทำสงครามกับฉันเนี่ยเงินก้อนนั้นอยู่ในบ้านเท่าไรฉันรู้หมดแล้วลุงทำไมไม่เอาเงินมาออกมาใช้จ่ายล่ะลุงก็งงอ่ะลุงบอกมุฮัมมัดฉันน่ะฝากเงินกับภรรยาของฉันน่ะฉันอยู่กันสองคนน่ะเป็นเวลากลางคืนด้วยคนที่สามมองไม่เห็นแล้วท่านรู้ได้ยังไงโอ้เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายครับนบีก็บอกว่าอัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาเล่าให้หลานฟังหมดแล้วว่าเงินของลุงฝากภรรยาไว้กี่บาทกี่สตางค์กี่ดิรฮัมขณะนี้อยู่ที่ไหนกองอยู่ตรงไหนอธิบายได้เลยลุงก็งงฉันสงสัยมูฮัมหมัดมานานแล้วเป็นนบีจริงหรือเปล่าวันนี้เรา ประกาศชัดเลยว่ามูฮัมหมัดเป็นนบีจริงเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงต้องครับคนสมัยก่อนกว่าจะรับอิสลามกันรับกันยากพี่น้องวันนี้พวกเรารับอิสลามกันสบายมากอะนะพ่อเราเป็นมุสลิมเป็นแขกเราก็เป็นแขกตามกันมาและไม่ได้เรียนไม่ได้รู้เลยว่าอิสลามจริงๆนั่นคือยังไงครับพี่น้องวันนั้นนบีมุฮัมมัดพอบอกว่าเรื่องในบ้านฉันรู้หมดแล้วว่าเงินฝากที่ไหนลุงยอมรับว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วว่าไงรู้ไหมบอกมุฮัมมัดอย่าเพิ่งประกาศการรับอิสลามของฉันให้ประชาชนรู้เพราะฉันเนี่ยออกเงินกู้ไปเยอะถ้าชาวบ้านเขารู้ว่าฉันรับอิสลามแล้วเนี่ยเขาชักดาบหมดเลยเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นการรับอิสลามของคนรุ่นก่อนมันมีราคามากครับพี่น้องผมต้องการจะเล่ามาให้พี่น้องฟังบอกว่าครอบครัวของเราวันนี้อัลลอฮ์รู้เรื่องหมดนะอยู่ยังไงอะไรยังไงเป็นยังไงนะครับเราอยู่กันสองคนกับลูกกับพ่อกับแม่อะไรก็ตามที่เราคุยอะไรไว้ลับๆนะครับอัลลอฮ์รู้หมดอัลลอฮ์จะแฉหรือไม่แฉเท่านั้นเองฉะนั้นให้อัลลอฮ์แฉในวันเกียมะนะครับแล้ววันนั้นเราจะยอมรับโดยอัตโนมัติว่าที่ฉันทำมันถูกหมดใช่อัลลอฮ์จัดครับใช่ใช่ใช่ที่ผมต้องการจะบอกก็คือว่าทุกคนมีความผิดครับและความผิดที่ดีที่สุดก็คือผิดแล้วต้องอะไรนะตาบ้าตนต่อแล้วขอย้ำนะครับเตาบ้าระหว่างเรากับอัลลอฮ์ให้ทำกี่ข้อนะทำสามข้ออัลฮัมดุลิลลาห์พวกเราน่ารักมากเลยครับเก่งจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์ทำอะไรบ้างครับหนึ่งเตาบ้าเตาบ้าแปลว่าเสียใจประการที่สองถอนตัวออกจากความชั่วอย่างเด็ดขาดประการที่สามไม่หันกลับไปทำความชั่วเหมือนเดิมนั่นระหว่างเรากับใครนะเรากับอัลลอฮ์เช่นเรานมาดแล้วขาดนมาดมาตลอดเลยมาวันนี้สำนึกผิดตอบ้าตนเสียใจที่ขาดนมาดแล้วก็นมาดตั้งแต่วันนี้ไปอย่าให้ขาดนะนมาดที่ไหนเดี๋ยวในชีตมีในชีตมีนมาดที่ไหนแล้วก็นมาแล้วได้อะไรบ้างเดี๋ยวมีจะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วก็ไม่กลับไปทิ้งนมาดอีกต่อไปแต่ถ้าหากว่าระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต้องเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งเป็น4ข้อ3ข้อน่ะเหมือนเดิมนะครับแต่ข้อที่4เนี่ยส่วนใหญ่มนุษย์กับมนุษย์เนี่ยนบีสอนให้เราให้เกียรติกันกี่รายการพี่น้องทราบมั้ยอัลลอฮ์บอกกับนบีให้มนุษย์กับมนุษย์อยู่ด้วยกันบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยให้เกียรติกัน3รายการนะครับพี่น้องแต่ที่เราให้เกียรติกันนี่น่ะ2รายการอีกรายการนึงไม่ได้ให้เราให้แค่2แต่ที่นบีสอนน่ะกี่ครั้งนะ3แต่เราทํา2อ้าว3มีอะไรบ้างครับดามูฮูเลือดเนื้อของเราเนี่ยคนอื่นแตะต้องไม่ได้เอามาตบเราได้ไหมได้ไหม
10: ไม่ได้
9: แทงเราได้ไหม
10: ไม่ได
9: ้ตีได้ไหมต่อยได้ไหมตบหน้าได้ไหมไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปละเมิดร่างกายของเขาเนี่ยแตะต้องไม่ได้เลยครับ ยิงผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแต่อย่างนี้ก็ผิดนะครับนี่นอกจากสามีภรรยากันนั่นเองแต่อย่างนี้ก็ไม่ได้ครับห้ามต่อมาครับข้อที่สองนะครับทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยใครยุ่งไม่ได้เรื่องของเราท่านก็มีเงินเราก็มีเงินท่านก็มีก็ไม่ยุ่งต้องขอกันขอยืมกันก็ว่ากันไปประการที่สามซึ่งส่วนใหญ่พวกเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญนั่นก็คือเกียรติยศชื่อเสียงไอ้ดูหูชื่อเสียงเกียรติยศนะครับพี่น้องเราทำสองอย่างเลือดเนื้อของเขาเราไม่แตะทรัพย์สมบัติของเขาเราไม่แตะแต่เราละเมิดด้านชื่อเสียงของเขาพี่น้องอะไรบ้างรู้ไหมชอบนินทาเขาเอาเรื่องของเขามาคุยพี่น้องแล้วก็คุยด้วยความอร่อยปากเลยพี่น้องทั้งเราส่วนใหญ่ไม่ใช่จะคุยดีเราคุยชนิดที่ว่าเจ้าของเขาฟังไม่ได้ด้วยพอฟังแล้วก็ปวดหัวพี่น้องนี่แหละพี่น้องครับตรงนี้แหละครับที่เราจะสอบตกกับข้อนี้ข้อที่สามนินทาเขาคุยเรื่องของเขาโอ้พี่น้องอย่าเลยนะพี่น้องฉะนั้นต้องสามอย่างนะครับฉะนั้นเวลาพี่น้องทำการเตาบ้านเนี่ยพี่น้องต้องทำข้อที่สี่ก็คือถ้ามีเงินมีทองหรือเกี่ยวข้องกันต้องไปเจรจากับเขาผ่อนส่งเดือนละวันละบาทได้ไหมหรือ50สตางค์ก็ต้องเจรจากันให้มันจบประการที่สองถ้าเลือดเนื้อเราไปตบตีเขาไว้ต้องอะไรนะต้องไปขอมาอาฟขอมาอาฟผมครับยอมให้หน้าอะไรนะหน้าแตกหรือให้ถ้ายอมมันแตกบ้างเพื่อเราเนี่ยเราก็ทำชาวบ้านแตกมาเยอะแล้วยอมหน้าแตกบ้างใช่ไหมแล้วก็ประการที่สามชื่อเสียงของเขาเราเอาประวัติของเขาเรื่องของมาคุยในทางลบๆนะครับต้องไปขอมาอัฟหมดเลยนะครับพี่น้องถ้าไม่ขอมาอัฟเราเช็คบัญชีในวันเตรียมมาหนักครับพี่น้องเช็คบัญชีอ่านฮะดีษอ่านกุรอานดูกลัวครับทั้งหลายฉะนั้นขอสรุปง่ายๆก็คือว่าเตาบ้าระหว่างเรากับอัลลอฮ์มีกี่ข้อนะ3ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์4อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับผมเขียนชีตมานะต้องการจะบอกท่านพี่น้องว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ง่ายพี่น้องทำก็ง่ายแล้วก็ลงทุนก็น้อยแล้วแต่มีผลบุญเยอะมากครับมีอะไรบ้างพี่น้องก็ชีตก็อ่านไปนะคุณจะอธิบายนอกบ้างนะครับพี่น้องครับคนที่ได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยพอได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยเราคนได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยหยุดนะหยุดคุยกันนะแล้วก็กล่าวตามเช่นคนอาจารย์บอกว่าฮัยอาลอซอลารับว่าไงนะลาฮาวลาวะลากุวะติลาบิลาตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีนี้พออิหม่ามคนมุอัซซินบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็ต้องกล่าวแล้วก็อ่านดุอาครับนี่อัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดะวะติตามะวัสสลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดานิลวาซีละตะวัลฟะฎีละวะบะอซฮูมะกอมัมมะห์มูดานิลละซีวะอัตตะรู้ไหมอ่านอย่างนี้เนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยยาวไหมไม่ยาวลงทุนเสียตังไหมไม่เสียแต่ต้องอ่านด้วยนะมินกอลบีฮีอ่านจากใจอ่านจากใจรู้ไหมได้อะไรครับดะคอลัลญันนะอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เห็นยังพี่น้องนี่ไงทำของเล็กๆน้อยๆแค่ฟังอาจารย์รับอาจารย์แล้วก็อ่านดุอาพี่น้องครับดะคอลัลญันนะอัลลอฮ์ให้คนคนนี้เข้าสวรรค์พี่น้องทั้งหลายวิทยุก็ไม่ต้องรับฮะไม่ต้องรับมันเสียงเทปมันนะเป็นส่วนใหญ่ไม่ต้องรับอ้าวก็รับครับก็ดูสิถ้ามันมากัน3สุเราพร้อมๆกันเราก็รับสุเราที่อยู่ใกล้บรรเรามากที่สุดนั่นแหละก็ว่าตามนั่นแหละใช่รับสุเราเดียวนะอีก2สุเราไม่ต้องรับสุเราที่อยู่ใกล้บรรเรามากที่สุดเราฟังเสียงมุอัซซินรู้ว่าอ๋อนี่ญาติกันอันนี้คนนี้ฟังเสียงดีใช่ไหมแล้วก็รับอาจารย์ไปถ้าหากเรารู้ว่าเขาเป็นคนอาจารย์จริงๆนะครับก็รับได้นั่นเทปหรือเปล่าวิทยุนั่นเทปใช่ไหม อ๋อถ้าเรารู้เราเป็นการสักการสดนะฟังได้แต่หากรู้เป็นเทปเราก็ไม่ต้องไปรับใช่ไหมแต่ติดถ้าเสียงอาจารย์ที่มัสยิดเนี่ยนะของเราเนี่ยอาจารย์เนี่ยเราได้ยินเนี่ยจากนี้ประการที่สองนะครับอัลลอฮ์ให้สองข้อนะข้อที่หนึ่งให้เข้าสวรรค์ข้อที่สองอะไรครับฮัลลัตละฮูชาฟาอัตียามัลกิยามะหะดีษบุคอรีนะครับแปลว่าในวันกิยามะนะครับทั้งหลายนะครับคนที่จะช่วยเราได้มีอยู่คนเดียวนะรู้ไหมนบีองค์ไหนมุฮัมมัดนี่แหละนบีองค์ช่วยเราไม่ได้ครับแต่ทุกคนจะมุ่งมาที่นบีมุฮัมมัดทีนี้คนที่รับอาซานนะครับแล้วก็กล่าวดุอาอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดะอวะติตามะอัลลอฮ์จะให้นบีนะครับมาอนุเคราะห์เราในวันกิยามะถ้าเรามีปัญหาเช่นความดีกับความชั่วที่เราทำไว้มันเกิดเท่ากันเลย50 50โอ้โหชั่วกับ50ดีกว่า50อัลเลาะห์ว่าตัดสินมันลำบากอ่ะรอไปก่อนยืนรอไปสิพี่น้องร้อยปีไหวอ่ะยืนรอร้อยปีไหวไหมเราไม่ไหวนะครับพี่น้องไปหาใครนะครับก็นบีมูฮัมมัดไปหานบีอัลลอฮ์นบีมาช่วยฉันหน่อยครับเนี่ยดีกับเช่าดีกับชั่วเกิดเท่ากันเลยอัลลอฮ์มูฮัมมัดช่วยหน่อยนบีก็จะเช็คดูว่ารับอาซานเปล่าโอ้โหทั้งชีวิตไม่เคยรับอาซานเลยอาซานอยู่ครั้งสองครั้งเองตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยรับอาซานเลยดูแต่ละครตลอดอัลลอฮ์รู้เรื่องทั้งหมดเรื่องในครัวเราท่านหาคนที่ไม่เคยรับอาซานหรือคือไม่สนใจกับอาซานไม่สนใจกับเสียงอาซานไม่มีสิทธิ์จะได้รับการช่วยเหลือชะฟาอะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์ครับพี่น้องทั้งหลายยังไม่ได้นมาดนะครับพี่น้องเพียงแต่รับอาซานเนี่ยอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้แล้วครับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องมุสลิมนะถ้าทำอะไรด้วยใจด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ไม่ให้ตกนรกหรอกครับพี่น้องแต่เราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะรับเราในส่วนไหนเลยต้องทำทุกรายการนะครับเอาต่อมานะครับพี่น้องทั้งหลายคนที่นมาดวันกับคืนหนึ่งเท่าไหร่นะ12เราก็อัดนมาดอะไรนะสุนนะมุอักกาดะมุอักกาดะเนี่ยแปลว่าที่เน้นนบีทำไม่ขาดนะวันหนึ่ง12เราก็อัดมีอะไรบ้างครับ4เราก็อัดก่อนนมาดซุฮร์2เราก็อาจหลังนมาซุฮรเป็น6แล้วนะอาซาดไม่มีหลังมักริบอีก2 8หลังอิชา2เป็น10ก่อนซุบฮ์อีก2เป็น12ขาดใครทำไม่ขาดเลยนะครับพี่น้องรักษาอย่างนี้ทุกวันอัลลอฮ์จะไม่ให้อะไรรางวัลที่อัลลอฮ์ให้นะเยอะมากครับบันัลลอฮูละฮูบัยตันฟิลญันนะอัลลอฮ์ให้บ้านหลังหนึ่งปลูกให้ด้วยเราไม่ต้องลงทุนไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ที่แล้วปลูกเองไม่ไหวนะนี่ก็ปลูกบ้านให้ด้วยรอฮุอักบัตไหนสวนสวรรค์ใช่ไหมนี่นมาดซุนัตยังไม่ใช่ฟอร์ดูนะพี่น้องทั้งหลายนะครับเห็นไหมว่าอิสลามเราเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาแค่ไหนงานเล็กๆน้อยๆแต่มีผลบุญเยอะไปหมดเลยครับพี่น้องทั้งหลายทีนี้นมาดไอ้นมาดก็ต้องนมาดเพื่ออัลลอฮ์นะให้มันถูกต้องตามสุนนะนบีนะนะครับไอ้ที่เรียนมาสมัยก่อนนี่ก็ต้องเช็คดูบ้างเหมือนกับท่านนบีสอนหรือเปล่านะครับที่เรียนมาจากตัวย่อน่ะนะบางทีมันก็เพี้ยนไปเยอะแล้วก็ดัดนิดๆอัลลอฮ์จูนนิดหน่อยสิครับอัลลอฮ์จูนนิดเดียวเองตัดอันนี้ทอนอันนี้ออกแล้วก็เพิ่มไปนี้ก็แค่นั้นเองมันก็ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีต่อมาครับผมจะพูดนอกชิดเวลาตั้งแถวนมาดตั้งแถวนมาดทั้งหญิงและชายนะครับตั้งแถวนมาดต้องเหมือนกันนะอย่าคิดว่าผู้ชายน่ะตั้งอีกอย่างนึงผู้หญิงตั้งอีกแบบนึงตั้งเหมือนกันนะครับเท้าต้องชิดกันไปน้องไม่ใช่เท้าเราสองข้างนี่ชิดกันนะเท้าเรากับเท้าคนที่สองที่สามข้างๆต้องให้มันชิดกันไปน้องต้องชิดกันนะครับอาทีนี้บางทีเราก็ไม่รู้มันชิดกันหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราคุมผ้ากันหมดใช่ไหมแล้วก็ต้องนึกบ้างเลยพอรู้กุ๊ะพับต้องรู้ หาวะหรือเปล่าหางก็เอาเท้านี่ขยับไปเลยไม่นมาดไม่เสียขยับไปเลยขยับไปขยับไปทั้งสองข้างแล้วให้ไปชนกับคนพอชนนะรู้ไหมขยับเท้าให้ติดกับคนที่สองต่างคนต่างขยับรู้ไหมได้อะไรมาดูฮะดีสครับมันซัดดาฟุรจัตันใครที่อุดช่องโหว่ในแถวนมาดเห็นไหมพี่น้องกำลังนมาดอยู่กำลังยืนนมาดกำลังรุกัวอยู่แล้วอุดช่องโหว่ได้ไหมได้อุดด้วยการขยับเข้าไปอัลลอฮ์ให้อะไรรู้ไหมให้สองอย่างครับรอฟะอาฮุลลอฮูบิฮาดารอจะยกตำแหน่งเราให้สูงส่งความรู้สึกเราจะสูงส่งความคิดเราจะสูงส่งเราจะไม่จมปักอยู่กับเรื่องไร้สาระคิดสูงคิดดีประการที่สองครับวาบานาละหูใบตันแล้วก็สร้างบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์แต่สองหลังไรพี่น้องทั้งหลายนะอัลลอฮฺอักบัรก็เราเป็นคนลูกหลานเขาได้พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคือมันร้อนให้ร้อน ผมก็นั่งฟังเฉยๆสงสารเนี่ยนะพี่น้องเรานะเขาได้พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคือมันร้อนจริงๆแหละกูจะยืนตรงพัดลมแล้วผมก็ยันขยับกันไปชิดตามสุนนะนบีเพราะอันฮะดีษมาเรารู้ใช่ไหมนะมันฟัดมันซัดดะฟุรยะใครที่อุดช่องโหว่ได้ผลละบุญไอ้เขาไม่รู้เขาบอกเขาร้อนมาทำไมนี่ก็ต้องปรับกันนะครับแล้วก็ต้องบอกกันบอกลูกเราเนี่ยนมาที่บ้านเนี่ยตั้งแถวในชิดกันนะครับอย่าให้มันห่างกันนะครับทีนี้พี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งนะคนที่มีเงินน้อยผมไม่ต้องยกมือนะเยอะคนที่มีเงินน้อยแล้วก็ลูกเยอะถูกคนทุกคนล่ะลูกน้อยไอ้ลูกเยอะเงินน้อยนบีพูดอย่างนี้นะครับมันก้อนละมาลูหูใครที่มีเงินน้อยวะกาสุรัตอัญญาลูหูแล้วก็ลูกเยอะวะฮาสุนัตซอลาตูฮูแต่นมาดของเขาดีเห็นไหมพี่น้องนมาดีขึ้นนมาดยะขาดสิลูกเยอะก็ลูกเยอะไม่มีปัญหาก็จับลูกให้มานมาดให้หมดนั่นแหละแม่ฉลาดนะนะเอามานมาดนมาดพี่น้องครับรักษานมาดให้ดีมุสลิมอยู่ที่บ้านนมาดช่วงไหนดีที่สุดหลังจากได้ยินอาซานที่มัสยิดพอได้ยินเสียงอาจารย์ปั๊บทำไงก่อนได้ไหมปิดทีวีก่อนขอร้องลูกนะเชื่อมาเธอปิดทีวีก่อนแล้วก็ไปอ่านมันนมาดนะแล้วก็มานำรีบมานมาดเลยนะมานมาดเลยแล้วก็วะลัมยักตะบิลมุสลิมีนยานินทาพี่น้องมุสลิมด้วยกันนี่ใหญ่มากนะครับนมาดสะอาดแล้วก็ไม่นินทากันไม่ว่าคนนั้นคนนี้เราไม่ว่าใครเลยพี่น้องถ้าว่าตัวเองดีกว่าฉันเลวงั้นเช้าเล่นอย่างนี้ว่าอย่าว่าคนอื่นพี่น้องฉันนี่เลวสุดๆเลยเลวยิ่งกับหมาอีกพูดมันก็ได้นะครับอย่าไปตำหนิอย่าไปนินทาคนอื่นที่เป็นมุสลิมด้วยกันนะครับไม่ใช่มุสลิมด้วยกันอย่าไปนินทานะครับยาอายาวมัลกิยามะไปในวันกิยามะพี่น้องอะไรรู้ไหมนบีกับคนคนนั้นเนี่ยจะนั่งใกล้กันเหมือนกับอะไรเนี่ยนิ้วอะไรนิ้วชี้กับนิ้วนิ้วนิ้วกลางนั่งใกล้กันพี่น้องนั่งแค่ยังไงมีลูกเยอะเงินน้อยแต่ว่าโอ้โหแม่เนี่ยดูแลลูกให้นมาดสะอาดทุกคนทุกคนภาษานมาดผู้ชายก็ให้กำลังใจไปมัสยิดกลางคืนลุกขึ้นนมาดซุบฮ์โอ้โหปลุกแล้วปลุกอีกอู้เหนื่อยแต่ว่าผลบุญมีไหมผลบุญเยอะมากใครพี่น้องทั้งหลายก็เรามั่นใจว่าของที่อัลลอฮ์สั่งให้ทำนั้นมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นะครับพี่น้องทั้งหลายนะครับตกลงว่าของดีนะครับอีกฮะดีษหนึ่งฝากท่านพี่น้องนะครับท่านอิบนุอับบาสรายงานบอกว่าว่านบีนะครับสอนศาสนานบีสอนนบีก็เล่าว่าฉันเนี่ยนะเห็นสวรรค์ฟาโรห์ไอตุฉันเห็นคนที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนจนมันต้องจนแบบที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจนด้วยดูแลลูกด้วยแล้วก็นมาสะอาดด้วยแล้วก็ปากไม่นินทาด้วย และถ้าจนด้วยไม่นมาด้วยนินทาด้วยหรืออะไรครับขาดทุนหมดเลยนะจนก็จนลูกเยอะแต่ว่าลูกไม่ติดนมาดแล้วก็แม่ก็ชักชักชักชักชักตลอดเวลาอัลลอฮฺอัสตักฟิรุลลอฮฺอย่าให้มีในกลุ่มพวกเรามีพวกแถวเขมรลาวนู่นแล้วก็ไปน้องแถวนี้อย่ามีเลยนะนะครับทีนี้ฉันเห็นคนส่วนใหญ่ที่เข้าสวรรค์เนี่ยเป็นคนไหนนะเป็นคนจนจนคนจนต้องหนึ่งนมาดูแลลูกให้ดีนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องคำว่าญาติพี่น้องนะมันกินความไปถึงไหนพี่น้องทราบเปล่าผมขออธิบายนะครับคำว่าญาติพี่น้องกันนะหนึ่งพ่อเราสองแม่เราสองลูกชายของเราลูกสาวของเราแล้วก็หลานเราแล้วก็สามีของเราและภรรยาของเรานะครับแล้วก็ถ้าลูกชายแต่งงานกับลูกสะใภ้เรากับลูกเขยเรานั่นเขาเรียกว่าญาติพี่น้องของเราไอ้ดองนั่นไม่เกี่ยวพี่น้องวันนี้นะครับพี่น้องบางคนเนี่ยเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่ทราบรักดองมากกว่ารักญาติตัวเองอีกญาติตัวเองไม่เท่าไรนินทาว่ากันเละแต่ดองเนี่ยไม่ได้โอ้โหความจริงดองไม่ใช่ญาติเพียงแต่เป็นอะไรนะก็เป็นดองธรรมดาเท่านั้นเองก็ไปมาหาสู่เยี่ยมธรรมดาแต่ญาติสนิทนี่นะครับต้องให้ของขวัญกันต้องเยี่ยมกันนะครับแล้วก็ต้องไปเยี่ยมเยียนเขาถึงบ้านนะครับต้องปลอบใจให้กำลังใจนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีเงินมีทองเรามีฐานะการเงินก็ต้องช่วยเหลือเขานบีไม่ใช่นบีอุลามะพูดว่าไงบอกว่าคนรวยก็คือคนที่ไปยืนอยู่หน้าบ้านคนจนนั่นคนรวยที่ดีที่สุดแล้วคนจนที่เลวที่สุดก็คือคนจนที่ชอบไปยืนอยู่หน้าบ้านคนรวยเวลาเรารวยเป็นน้องครับต้องเดินเลยไปบาดยาคือน้องวันนี้ไปให้ให้อย่างเดียวนะครับให้ยิ่งให้อัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มในชีตมีนะครับสัตธรรมสอดกอพี่น้องสอดกอนะครับเป็นเรื่องดีหมดเลยนะครับพี่น้องเวลาพี่น้องทำสอดกอไปแล้วเช่นพี่น้องให้ของใครสักอย่างจะเป็นอาหารเป็นข้าวสารเป็นอินทผลัมสักเม็ดหนึ่งพี่น้องครับให้เล็กๆแค่นี้แหละเม็ดหนึ่งอัลลอฮ์จะรับเราให้กับคนแต่ข้างบนรับข้างบนรับนะครับรับด้วยพระหัตถ์ขวาของอัลลอฮ์เลยเราให้ข้างล่างแต่ข้างบนรับด้วยมือขวานะครับรางวัลที่อัลลอฮ์ให้นะครับเราให้แค่เม็ดอินทผลัมเล็กๆเม็ดเดียวไปน้องแต่อัลลอฮ์จะเลี้ยงความดีซอดาเกาะที่เราให้กับญาติพี่น้องของเรากับเครือญาติของเรานะครับไปน้องจะเลี้ยงอะไรนะให้มันโตไม่ใช่เลี้ยงแบบบอนไซไม่ใช่ยิ่งเลี้ยงยิ่งโตยิ่งโตยิ่งเล็กยิ่งเล็กไม่ใช่ยิ่งเลี้ยงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ผลบุญมันเพิ่มขึ้นพี่น้องครับก็ใหญ่นบีชี้ไปภูเขาดูภูเขาตัวสิ่งใหญ่ขนาดไหนผลบุญให้ก็ตั้งนานนั้นไปตอนนั้นหลายฉะนั้นปัญหามีอยู่ว่าต้องให้โดยความบริสุทธิ์ใจให้เพื่อใครครับให้เพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ตอนให้ก็หวังว่ารางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์หมดสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยผมมีเงินอยู่500บาทนี่เล่านั้นแล้วมีแค่นั้นแหละก็มีคนมาเขาบอกเขาจะต้องเดินทางกลับไปจังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายต้องการเงิน300ผมก็นึกแล้วมาหาผมทำไมคนตั้งเยอะดันมาหาคนจนที่สุดในหมู่บ้านนี่แหละทำไงผมก็นั่งคิดยาวรอเอาไงดีเนี่ยถ้าเส้นใจอย่าเอาหรอผมบริจาค500เอาไปเลยเพราะว่าเอาผมก็คุณกลับไปเลยพี่น้องครับพอให้ไปได้สักวันหนึ่งมีคนมาบริจาคให้อีก 5,000 ว้ายผมก็นั่งนึกอยู่โอ้ยไอ้500ได้นะ 5,000 พี่น้องครับนี่ผมจะชี้ให้ฟังเห็นว่าถ้าเราก่อนให้ต้องนึกก่อนว่าบริจาคเพื่ออะไรถ้าเพื่อไม่เอาเพื่ออัลลอฮ์ดีกว่าอย่าอัลลอฮ์นี่นะหมดกระเป๋าเลยนะมีแค่นี้แหละถ้ามีปัญหาวันนี้นะเรียบร้อยนะครับอย่าอัลลอฮ์ช่วยด้วยอย่าอัลลอฮ์ช่วยอัลลอฮ์ให้ครับสังเกตพี่น้องครับฉะนั้นขอให้ตั้งใจให้ดีอีมานั้นวะฮ์ติซาบัน ให้ด้วยแล้วนะให้อีหม่านมันเพิ่มแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับทำซอดาเกาะห์นะครับอะไรบ้างโอ้โหบางคนตีความซอดาเกาะห์ต้องให้คนอื่นไม่ใช่ครับสามีที่เลี้ยงดูภรรยาได้รางวัลไหมได้ครับพี่น้องข้อ2ครับผู้ชายที่เลี้ยงดูตัวเองไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นดีไหมรออักบัตอัลลอฮ์ให้รางวัลหมดเลยครับข้อที่3ครับพ่อที่เลี้ยงดูลูกๆของเขาตรงนี้ขออธิบายนิดนะพี่น้องคนที่อายุ60ขอโทษนะคนที่60มีไม่ต้องยกมือก็ได้60ต้องให้ลูกเลี้ยงแล้วเราอย่าไปเลี้ยงลูกเลยพอทีลูกจะได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์บ้างพี่น้องถ้าเราเลี้ยงไม่โตเลี้ยงตลอดจนกระทั่งอายุ80แล้วพ่อไม่ตายอ่ะนะยังเลี้ยงลูกอยู่อีกยังให้เงินใช้อยู่อีกเนี่ยแล้วก็ลูกไม่มีโอกาสได้ทำความดีเลยฉะนั้นลูกเมื่อพ่ออายุ60มะอายุ60พอแล้วเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้แล้วไล่ส่วนพ่อแม่ที่มีเงินอยู่นะมาทำอะไรก็ไปเลี้ยงหลานพ่อแม่ได้ผลบุญมาให้ลูกมาไปให้ลูกหาความดีใส่ตัวเอาเงินมาให้พ่อพ่อก็เอาไปเลี้ยงหลานต่อไปรับผิดชอบค่าเทอมค่านู่นค่านี้เห็นไหมพ่อโต๊ะแชร์ก็ได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยพี่น้องท่านให้ลูกเราเนี่ยหาเงินหาริสกีของอัลลอฮ์แล้วก็เอามาดูแลพ่อแม่ตัวเองอย่าเลี้ยงจนกระทั่งโอ้โหแก่แล้วยังเลี้ยงย่ออยู่นั่นแหละไม่เอานะครับนี่ผมขอแนะนำนะขอแนะนำว่าวิธีการแบบนี้ลูกเราจะได้มีโอกาสได้ทำความดีนะครับต่อมาอีกข้อนะครับลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม่ของเขาอัลลอฮฺอักบัรทั้งหลายสำคัญมากนะครับต่อมาครับผู้ใดที่นมาดดูฮา12รองอัดเยอะ2ก็ได้4ก็ได้6ก็ได้8ก็ได้พี่น้องผลบุญอัลลอฮ์ได้ให้ได้ใช่ไหมโอ้ผลบุญก็คืออัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ในสวนได้3หลังแล้วเนี่ยได้3หลังอัลลอฮ์อักบัรแต่ที่ปัญหาว่าดูฮาที่จะมาอัลลอฮ์รับหรือเปล่าปัญหาใหญ่รับหรือเปล่านะครับรับหรือเปล่านะครับอัลลอฮ์สร้างบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์เห็นไหมอัลลอฮ์งานเล็กๆน้อยๆอัลลอฮ์ให้ผลบุญเยอะไปหมดเลยครับเอาอีกเรื่องหนึ่งนะครับนบีเนี่ยนมาดดูฮาเนี่ย8รอกอัตมีในวันที่พิชิตนครมักกะในวันนบีทำสงครามนะยึดนครมักกะนี่นะครับวันนั้นท่านนมาด8รอกอัตโอ้ดีใจที่ยึดนครมักกะได้แล้วก็เอารูปเจเวตออกจากมักกะหมดเลยรูปเจเวตรูปปั้นเนี่ยออกหมดเลยนะครับต่อมาอีกข้อนึงนะครับผู้ศรัทธาคนใดที่เยี่ยมคนป่วยพี่น้องเราก็เยี่ยมกันอยู่แล้วแต่ปัญหาว่าเยี่ยมน่ะคิดอะไรต้องคิดนะอย่ารอหวังเนี่ยไม่ได้หวังอะไรเลยหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์องเดียวบางคนเลยไม่ไปไม่ได้เว้ยเรามันดองกันนะโอ้ยเราเคยยืมตังค์ก็ว่ายังมันจะใช่ด้วยอย่าไปคิดเยอะจนขนาดนั้นคิดว่าไปเพื่ออัลลอฮ์นะครับดูรางวัลที่อัลลอฮ์ให้มีอะไรบ้างครับอัลลอฮ์จะให้มลาอิกะห์บนชั้นฟ้าเนี่ยประกาศว่าไงนะท่านได้ทำดีแล้วติบตะการก้าวเดินของท่านเป็นความจำเริญแล้วตอบามัมชากะเป็นหะดีษนะครับตอบามัมชากะทุกก้าวเดินของท่านเป็นความจำเริญแล้วก็ท่านได้เตรียมที่อยู่ในสวนสวรรค์แล้วเห็นไหมจองที่ในสวนสวรรค์แล้วเราไปเยี่ยมคนป่วยเท่ากับจองบ้านในสวนสวรรค์จองที่อยู่ในสวนสวรรค์พี่น้องนั้นเวลาคิดไงบอกลูกๆว่านี่มะต้องการจะจองที่ในสวนสวรรค์ลูกว่าจองที่ในสวนสวรรค์ก็ไปเยี่ยมญาติเงี้ยญาติไม่สบายแม่ต้องการผลบุญตรงนั้นพ่อแม่ไม่มีตังค์ซื้อที่ในสวนสวรรค์อยู่แล้ว นั่นไปเยี่ยมคนป่วยเท่ากับไปจองที่อยู่ในสวนสวรรค์พูดให้ลูกได้คิดถึงอาคิเราะห์ด้วยนะครับพี่น้องต่อมาข้อสุดท้ายนะครับผู้ศรัทธาคนใดที่ออกจากบ้านไม่ใช่คนป่วยแต่คนเนี้ยไปเยี่ยมเหมือนกันพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งถ้าเป็นญาติกันดีโอ้ถ้าเป็นญาติกันอย่างเงี้ยแม่ไปเยี่ยมลูกลูกมาเยี่ยมพ่อพ่อมาเยี่ยมลูกเขยลูกสะใภ้แล้วก็ตามแต่นะครับเยี่ยมเยียนกันไปมากันแล้วก็พาลูกเงาะขนุนไปด้วยนะพาทุเรียนไปด้วยนะครับแล้วก็ไปให้กันมาลาอิกะห์กี่องค์นะพี่น้องครับ 70,000 องค์ขอพรให้เขา 70,000 พี่น้องปัญหาว่าเราไปเยี่ยมเนี่ยมันมีบางคนนึกเยอะลูกสาวเขาสวยไปแล้วลูกชายเราไม่ได้แต่งงานไปครั้งนี้กะเนี่ยถ้าเนียดอย่างนี้นะมันก็ได้อย่างหนึ่งผลบุญมาไล่ก้าวไม่ขอพรให้ก็ได้ไปดูลูกสะใภ้ในอนาคตได้ไปฉะนั้นให้มาไล่ก้าวขอพรดีกว่า 70,000 องค์อัลลอฮ์มาไล่ก้าวน่ะขอดีจะตายไปนะขอให้นั่นให้นี้ให้นี้ให้นั่นขอตอนถึงกี่โมงครับถ้าไปตอนเช้าเนี่ยขอถึงเย็นเลยพี่น้องทั้งหลายโอ้โหไปขอถึงเย็นถ้าไปเย็นก็ขอถึงเช้าพรุ่งนี้อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องตกลงว่างานทั้งหมดให้ทำเพื่ออัลลอฮฺสุภาโนวะนะล่ะพี่น้องอย่าไปหวังเพื่อติดให้หมดนะครับพี่น้องครับ

พี่น้องว่าอะไรอัสตักฟิรุลลอฮ์ใช่ไหมอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามแล้ววันศุกร์พี่น้องว่าอะไรหลังจากสลามแล้วตามสุราก็ว่าอะไรฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาห์นบีไม่ได้สอนนะนบีสอนอย่างนี้ครับใครหลังนมาซฟาร์ดูรวมถึงนมาวันศุกร์ด้วยครับใครที่อ่านซุบฮานัลลอฮ์เท่าไหร่33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัรอีก33ครั้งแล้วก็ตอบตามด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอินกอดีกลายเป็น101พอดี99 101อัลลอฮ์ให้อะไรดูผลบุญพี่น้องพอรู้ผลบุญแล้วไม่อยากทิ้งใช่ไหมไม่อยากจะนับซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เราให้ได้ไหมความผิดพลาดทั้งหลายของเขาจะถูกอภัยกูฟิรอตคอตอยาหูพี่น้องเป็นยังครับพี่น้องความผิดเล็กๆนะบาปใหญ่ๆต้องเตาบ้านะเล็กๆอภัยโทษหมดเลยนะครับถึงแม้จะมีมากเท่ากับฟองน้ำอะไรนะฟองน้ำในทะเลก็ตามให้ไหมพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปอย่าเพิ่งสะบัดก้นปึ๊ดออกเลยไปแล้วจ้ะเต้นขาจ้าอย่าไม่เอาพี่น้องนั่งซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นมาบนสุขด้วยนะครับที่เขาอ่านฟาติฮะอ่าน7มุซับบองพระอาตไม่ใช่แล้วต้องซุบฮานัลลอฮ์ทั้งหลายนี่เห็นยังผลบุญที่อัลเลาะห์ให้เยอะคือนี่ถ้าผมนำเอาเรื่องนี้มาเจ้าพี่น้องครับโอ้ผลบุญเยอะมากเลยแล้วผมจะเอามาจากฮะดีษบุคอรีมุสลิมนะครับมีผลบุญตอบแทนเฉพาะทั้งหมดเลยนะครับรับบานาละกัลฮัมดูนะอ๋ออันนั้นก็เป็นดุอาขอได้ตลอดเวลานะครับหลังก่อนได้มันจะไม่ได้เจาะจงแต่อันนี้เนี่ยของที่นบีสั่งเอาไว้นะให้ทำหลังนมาซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับวิญญาณของมะเราที่ตายไปแล้วนะมาเที่ยวบ้านไหมวิญญาณที่ออกจากบ้านไปแล้วไม่มาแล้วไม่มาอ่ะกุรอานตรงไหนครับถามว่ากุรอานวิญญาณไปอยู่ที่ไหนกุนฮัลลัมบาซักวะมิวะรออิฮิมบาซักุนอิลายะมียุบอซูนวิญญาณพอออกจากร่างไปแล้วย่อเรามะเราไปรออยู่ที่อัลลัมบาซักเดินหน้าต่อไปถึงวันกิยามะห์เรื่องถอยหลังกลับไม่มีขนาดขอร้องนะร็อบบานาอะไรอ่ะร็อบบานาซะมิอานาอะไรรับบานะอัลลอฮ์ฉันเห็นแล้วฉันได้ยินแล้วฟัดยีอานาหน้ามันโปรดส่งวิญญาณนี่นะกลับมาอยู่ในร่างใหม่อีกครั้งหนึ่งฉันจะได้ทำความดีที่อามันที่สอนแล้วที่ยังไม่ได้ทำไว้น่ะอัลลอฮ์ส่งกลับไปหน่อยเถอะครับเราไม่ได้ออกแล้วจบครั้งเดียวไม่ให้กลับมาเลยฉะนั้นไอ้ที่มาน่ะชัยฏอนหรือมันก็ยินไม่มีครับวิญญาณจริงๆไม่มีและอย่าลืมนะยินนี่นะครับอยู่กับเรานานๆบางที100ปีอายุมัน100ปี200ปีแล้วเวลาอยู่กับมะแล้วรู้นิสัยมะแล้วว่าเสียงอย่างงั้นจําเสียงได้หมดพอมะตายแล้วก็มันก็อยู่ที่บ้านเรานั่นแหละพอวันดีคืนดีมันก็มีเสียงเหมือนมะเราเลยเราเรียกว่ามะที่ไหนได้ยินพอมันอยู่กับมะเรามานานจำเสียงได้แม่นเลยครับถูกหลอกครับเพราะฉะนั้นวิญญาณไม่มาครับไปแล้วไปเลยไอ้ที่วุ่นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นเนี่ยเราวุ่นด้วยอยู่ผสมกับชัยฏอนไปกันเลยท่านนี่แล้วสังเกตนะเวลาคนตายจะมีผ้าบางคนนะปูที่นอนไว้อันนี้อย่ายุ่งนะพอกลางคืนนึกว่าวิญญาณย่อมาจะมานอนบนที่นอนมาขยุกขยิกนิดนึงมาแล้วย่อวิญญาณมานะที่ไหนได้แมวขึ้นไม่ใช่พี่น้องครับท่านต้องเรียนจากหะดีษเรียนจากกุรอานแล้วมันสบายใจญาติ

0: น้องเราเล่าก็รับฟังเอาไว้แต่อย่าเชื่อเอามาไต่ตองดูก่อนเอาละครับน้องทั้งหลายนะครับขออนุญาตต่อครับเชิญครับว่าสุภาพนั่นล่ะครับเอาตามนบีดีกว่าเขาขอก็ขอไปเราอ่านสุภาพนั่นล่ะสุภาพทีนี้ว่าช้าช้านะฮัมลาฮัมลาฮัมลาฮัมลาฮัมลาว่าช้าช้าที่อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์พ่อช้าช้าอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์สุภาพนั่นล่ะว่าช้าช้ารีบไปไหนรอให้มันชัวร์คือเราว่าตามที่นบีสอนนี่แหละนะแค่ใช่อัลลอฮ์ลงรอบมาตลอดเวลาร้อนตลอดเวลากลางคืนตอนดึกๆยิ่งลงใหญ่ตอนตีสี่เนี่ยตอนเรานอนเนี่ยหลับสบายโกนด้วยนั่นละรอบมาลงถ้าลุกขึ้นมาขอโอ้โหเยอะมากเลยฉะนั้นเวลาอย่างวันศุกร์เนี่ยนะวันศุกร์มีอยู่สองช่วงนะที่อัลลอฮ์ลงรอบมาแล้วรับดุอาหนึ่งตั้งแต่อิหม่ามอ่านคุตบะจนอิหม่ามให้สลามจบนมาดนั่นช่วงหนึ่งช่วงที่สองหลังจากนมาดอัสรถึงนมาดมักริบสองช่วงนี้ช่วงไหนดีที่สุดปรากฏว่าช่วงหลังอัสรถึงมักริบดีที่สุดเฉพาะวันศุกร์นะฉะนั้นเย็นวันศุกร์นะครับก็ควรจะนั่งซิกรุลลอฮ์ภาคอย่างนั้นสุภาพนัลลอฮ์ละฮัมดุลิลลาห์ไม่ใช่ลูกๆกันเล่นฟุตบอลทั้งวันทั้งคืนเราก็ดูละครนัลลอฮ์นั่งคุยกันให้นึกเอ้ยวันนี้วันศุกร์นะควรทำอะไรให้มากที่สุดขอดุอาให้มากที่สุดเพราะอายุเราก็เยอะแล้วใช่ไหมหวังลูกอันตะละเกนอย่าไปหวังแล้วครับลูกมันก็พาตัวไม่รอดอยู่แล้วนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจายอรนะจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูฮะจายอรนะจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนนะซีฮะบ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0972511332 0972511332ครูดะดวงตาบุตรสาว
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

koşuyor. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: รหมานีรหีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติสุขจากเอลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังรายการท่านถามเราตอบครับผมซาอุดีนโซมานีครับท่านแรกนั่นก็คืออาจารย์ไฟซอนอยู่เป็นสุขครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานีรหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบีนัสตะอีนวะบะซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
0: ์ครับนะครับก็มาถึงคำถามแรกเลยนะครับในการละหมาดตะฮัจญุดเริ่มเวลาใดและหมดเวลาใดและช่วยอธิบายในการวิธีการของการละหมาดตะฮัจญุดให้ฟังด้วยครับ
1: ครับเรื่องของการละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยนะครับมันมีชื่อหลายชื่อนะครับถ้าพี่น้องติดตามถามตอบนะครับซึ่งอาจารย์ซิดดี้ก็เคยตอบไปแล้วอาจารย์ยูซุฟเองก็เคยตอบการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยแบ่งทั้งหมดประมาณ3ชื่อด้วยกันหนึ่งเราเรียกว่าตะฮัจญุดนะครับหรืออีกชื่อนึงเรียกว่ากิยามุลเลนถ้าในเดือนรอมฎอนเราเรียกการละหมาดตะรอเวียซึ่ง3ชื่อเนี่ยมีความหมายเหมือนกันก็คือการละหมาดในยามค่ำคืนการละหมาดตะฮัจญุดนะครับได้ชื่อว่าตะฮัจญุดก็ต่อเมื่อนะครับเรานอนนะครับหลังจากเราละหมาดอิชาเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็นอนหลับไปนะแล้วตื่นขึ้นมาอาจจะนอนสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงหรือ2ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอพี่น้องตื่นขึ้นมาปุ๊บพี่น้องก็ละหมาดได้เลยนะครับก็คือการละหมาดหลังจากละหมาดอิชาโดยมีข้อแม้ว่าพี่น้องต้องนอนก่อนถ้าพี่น้องไม่นอนเลยเช่นละหมาดอิชาเสร็จแล้วพี่น้องอยากจะละหมาดต่อเลยเนี่ยนะครับเราเรียกการละหมาดนั้นว่ากิยามุลเลนก็คือการละหมาดในยามค่ำคืนโดยที่พี่น้องอาจจะยังไม่ได้นอนการละหมาดแบบนี้เนี่ยนะครับถามก่อนว่าเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาทุลุตอัลเลนก็คือ1ส่วน3นะครับในยามค่ำคืนกลางคืนเนี่ยแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือตั้งแต่หลังมักริบนะจนกระทั่งถึงอิชานะประมาณนั้นก็ประมาณสัก2ทุ่มถึง3ทุ่มช่วงที่2ก็คือตั้งแต่2ทุ่มไปจนกระทั่งถึงประมาณตี1หรือตี2นะครับหลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่3ก็คือตั้งแต่ตี2กว่าๆจนกระทั่งถึงละหมาดซุบฮีละหมาดตะฮัจญุดที่ดีที่สุดก็คือตั้งแต่ตี2เรื่อยไปจนกระทั่งถึงซุบฮีนะครับนี่คือการละหมาดตะฮัจญุดที่ดีที่สุดส่วนวิธีการเนี่ยก็คือการละหมาด2รอกอะอ์ดมัสนาละหมาดทีละ2ทีละ2เรื่อยไปนะครับถ้าพี่น้องจะยืนนานหน่อยก็ดีครับหรือว่าพี่น้องจะเอาทีละ2แล้วให้สลามแล้วพี่น้องก็ยืนต่อฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องเนี่ยจำซูเราะห์อัลกุรอานได้มากน้อยขนาดไหนถ้าพี่น้องจำได้เยอะๆนะเช่นอาจารย์อิสมาอีลเนี่ยเป็นหัดฟิดกุรอานก็อาจจะเอาสักซูเราะห์นึงนะครับเช่นซูเราะห์ยาวๆเนี่ยต้อง2แผ่น3แผ่นก็ยืน1รอกอะอ์ดแล้วก็ตามด้วยอีก1รอกอะอ์ดก็เป็น2ฉะนั้นพี่น้องละหมาดได้ตั้งแต่2เรื่อยไป2 4 6 8นะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาละหมาดซุบฮีหมดเวลาตะฮัจญุดฉะนั้นก่อนเข้าซุบฮีเนี่ยนะครับเมื่อซุราหรือมุอัซซินอะซานละหมาดซุบฮีเมื่อไหร่เวลาของการละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยถือว่าสิ้นสุดนะครับฉะนั้นก็ให้เสร็จก่อนละหมาดซุบฮีก็แล้วกันนี่คือวิธีการละหมาดตะฮัจญุดในยามค่ําคืนครับ
0: ถามว่าเราละหมาดสุนัตอยู่แต่คนที่มาทีหลังเนี่ยอาจารย์นึกว่าเราละหมาดฟัรดูคนที่ตามจะมาละหมาดเราตามหลังเราเนี่ยแล้วเขาละหมาดพร้อมกับเราเนี่ยถือว่าซ้อนหรือไม่ครับอาจารย
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องที่ชมรายการทุกท่านนะครับเรื่องของการละหมาดก็มีปลีกย่อยที่เป็นรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการละหมาดที่เป็นมัสบูก็คือคนที่มาช้าในกรณีของคนที่กำลังละหมาดอยู่และเผอิญว่าเขาละหมาดสุนัตแต่คนที่มาทีหลังเข้าใจว่าคนคนนั้นเนี่ยกับกำลังละหมาดฟัรดูนะครับแล้วก็เกิดตามนะโดยทำหน้าที่ให้คนที่ละหมาดสุนัตเนี่ยเป็นอิหม่ามและตัวเองเนี่ยเป็นมะมูมละหมาดของมะมูมนะครับที่ตามคนที่ละหมาดสุนัตอยู่เนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับฉะนั้นเนียดของคนที่เป็นมะมูมก็คือเนียดว่าเป็นมะมูมเพื่อจะละหมาดฟัรดูก็ตามเนี่ยนะครับการละหมาดของเขาถือว่าใช้ได้ฉะนั้นพอคนที่เป็นอิหม่ามละหมาดสุนัตของตัวเองเสร็จกี่รอกอะอ์ดคนที่เป็นมะมูมก็ทำละหมาดของตัวเองให้ครบเช่นละหมาดซุฮรเนี่ยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเขาละหมาดสองรอกอะอ์ดต้องให้สลามเราไปตามปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะละหมาดฟัรดูของเราได้โดยเป็นมะมูมเขาก็ขาดอีกสองรอกอะอ์ดก็ยืนได้ฉะนั้นถือว่าไม่ผิดหลักการครับ
2: ถ้าผมว่าเขารู
1: ้
2: เขานี่ละหมาดสุนนะ
3: แล้วก็มาตามอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าในกรณีที่เฉพาะบอกว่าถ้าเขามาตามตัวที่เขาไม่ดูนั่นคือเขาละหมาดสุนนะ
1: ในกรณีของการรู้เนี่ยนะครับของการรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังละหมาดคนนี้ก็ยืนละหมาดสุนนะอยู่เนี่ยแล้วเรามาตามโดยที่เห็นว่าเขาละหมาดก็ดูเรียบร้อยแล้วมาตามเนี่ยถือว่าการตามของเราเนี่ยไม่ถูกเงื่อนไขฉะนั้นถ้าในกรณีที่จะถูกเงื่อนไขก็คือคนที่ตามไม่รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยละหมาดสุนัตหรือละหมาดฟัดดูครับ
4: ครับ
5: ครับขอเสริมนิด
1: ครับ
5: ถามเสริมนิดนึงอาจารย
4: ์ในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของคนเดินทางเนี่ยอาจารย์นะสำหรับคนเดินทางในเมื่อเวลาเขามาถึงมัสยิดเนี่ยบังเอิญเขาก็ละหมาดมักริบกันแล้วเขาต้องการจะยะเมาะมักริบกับอิชา
1: ครับ
4: เขาสามารถตามอิหม่ามได้เลยไหมหรือว่าสมมติว่าอิหม่ามเนี่ยเขาละหมาดไปรอกาที่สองแล้วเขาจะมาสามารถละหมาดยะเมาะแต่ตามมักริบนั่นแหละของอิหม่ามแต่ว่าเขาก็ลุกขึ้นต่อใช่ไหมลุกขึ้นต่ออีกหนึ่งรอกาต่อมาเขาก็ละหมาดอิชาอีกสองอย่างเงี้ยอนุญาตไหมครับ
1: ในกรณีของการละหมาดที่เป็นญะมาอะห์ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเดินทางก็ตามเนี่ยนะครับละหมาดมักริบเนี่ยมันไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมคือยังไงคนเดินทางหรือไม่เดินทางก็ต้องละหมาดเต็มสามรอกาที่จะย่อได้ก็คือละหมาดที่เป็นสี่รอกาเรามาย่อแล้วก็ญะมาอะห์ได้ฉะนั้นเราก็ละหมาดตามอิหม่ามเพราะอิหม่ามให้สลามขาดมักริบอีกกี่รอกาล่ะถ้าขาดสองก็ทำให้ครบสองถ้าขาดสามก็ให้ครบสามถ้าขาดหนึ่งก็ให้ครบหนึ่งเสร็จแล้วพอเราให้สลามเราก็สามารถยืนขึ้นเพื่อจะละหมาดนะครับอิชาได้เลยฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับ
4: อีกนิดนึงนะครับอาจารย์แต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการละหมาดยะเมาะตะคีรยะเมาะในช่วงท้ายนะ
1: ครับ
4: เรามาถึงมัสยิดบังเอิญเขาละหมาดอิชาอยู่พอด
1: ี
4: ทีนี้เราจะละหมาดแค่สองแต่เราตามอิหม่ามพอเราถึงอิหม่ามนั่งอัตฮิยาครั้งแรกนะเราก็คือมุฟารอกะห์จากอิหม่ามเลยเราให้สลามเลยนะอนุญาตนะครับอย่างนี
1: ้เรื่องของการตามอิหม่ามมีสองรูปแบบหนึ่งถ้าเราเป็นมุซาฟิรและไปตามอิหม่ามนะครับบังคับให้เราละหมาดให้ครบตามอิหม่ามไม่อนุญาตให้เราย่อฉะนั้นถ้าอิหม่ามเขาละหมาดอิชาสี่รอกาตเราบอกฉันละหมาดแค่สองก็พออิหม่ามได้สองรอกาตดีเราก็นั่งแล้วให้สลามเลยเนี่ยไม่ได้เพราะกฎของการตามให้ตามอิหม่ามว่าถ้าอิหม่ามละหมาดสองเราก็ต้องละหมาดสองอิหม่ามละหมาดสี่ก็ต้องละหมาดสี่ยกเว้นอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าคนเดินทางไปเป็นอิหม่ามเองนะแล้วก็คนที่ตามเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เดินทางอยู่กับบ้านเนี่ยจำเป็นที่อิหม่ามจะต้องบอกก่อนว่าฉันเนี่ยละหมาดกอซอดนะสองรอกาฉะนั้นพอฉันได้สลามสองรอกาเสร็จแล้วคุณต้องทำให้ครบสี่รอกาที ่ตรงกันข้าม
4: อีกนิดนึงนะครับอาจารย์ถ้าหากว่าอิหม่ามเนี่ยเขาละหมาดไปสองรอกาแล้วนั่งอัตฮิยาแล้วเราเป็นผู้เดินทางเนี่ยนะจะละหมาดยะเมาะเราก็มาตามสองรอกาสุดท้ายเนี่ยถามว่าเราจะต้องต่ออีกไหมเราจะต้องต่ออีกสองไหม
1: ก็ต้องต่อครับก็ต้องต่อให้ครบเพราะอะไรเพราะเราไปตามอิหม่ามที่เขาละหมาดสี
4: ่อ๋อถือว่าอิหม่าม
1: ฉะนั้นดูว่าอิหม่ามละหมาดอะไรถ้าละหมาดสี่เราก็สี
4: ่
1: ถ้าละหมาดสามเราก็สามฉะนั้นตามอิหม่ามเราจะมาก็ซอดหรือมาจะมาเองถือว่าไม่ถูกต้อง
4: ไม่ถูกต้องนะครับ
0: ท่านดีแล้วครับอาจารย์คำถามต่อจากเมื่อกี้นะครับอาจารย์คำถามเขาถามว่าสมมติเนี่ยเราละหมาดสุนนะอยู่เนี่ยสองรอกาตแล้วก็มีคนมาตามหลังเราเนี่ยแล้วก็นึกว่าเราเนี่ยละหมาดมักริบเนี่ยคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยจะต้องอ่านเสียงดังไหมครับ
1: พี่น้องที่รับชมรายการทุกท่านเนี่ยนะครับต้องสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของการละหมาดนิดหนึ่งครับว่าละหมาดเนี่ยมันมีอยู่สองรูปแบบหนึ่งการละหมาดด้วยกับเสียงที่ค่อยนะละหมาดด้วยกับการอ่านในใจหรืออ่านเสียงเบาซึ่งก็มีอยู่สองเวลานะครับก็คือละหมาดซูรีกับละหมาดอาสรีซึ่งอิหม่ามไม่ต้องอ่านยะฮวันไม่ต้องอ่านออกเสียงดังกับอีกกรณีนึงก็คืออิหม่ามนะครับอ่านเสียงดังก็คืออิชานะมักริบแล้วก็ซุบฮีเนี่ยความเข้าใจของเราก็คือว่าการละอ่านแบบนี้เนี่ยจะต้องอ่านในกรณีที่อิหม่ามละหมาดญะมาอะห์ใช่ไหมเราเข้าใจแบบนี้ว่าการอ่านเสียงดังในเวลามักริบต้องละหมาดได้หลายคนและอิหม่ามจะต้องอ่านเสียงดังละหมาดอิชาต้องอ่านเสียงดังถ้าละหมาดคนเดียวอ่านเสียงค่อยนี่คือพื้นฐานของพวกเราแต่ถ้าว่าตามหลักของฮะดีษนะครับหรือหลักของการอ่านอานาการละหมาดนั่นคือว่าถ้าคุณจะละหมาดคนเดียวหรือละหมาดเป็นญะมาอะห์ก็ตามเนี่ยซุฮุรกับอัสรีเนี่ยต้องอ่านเสียงเบาส่วนอิชา มักริบมักริบอิชาหรือซุบฮีถึงแม้ว่าคุณจะละหมาดคนเดียวหรือละหมาดญะมาอะห์คุณจําเป็นต้องอ่านเสียงดังนะต้องอ่านเสียงดังฉะนั้นถ้าเป็นในกรณีแบบนี้ปัญหาแบบนี้มันจะไม่เกิดไม่เกิดตรงไหนพอเวลาเราไปเรายืนละหมาดข้างๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นละหมาดอิชาหรือมักริบนะหรือซุบฮีเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเขาอ่านนะอย่างน้อยก็จะได้ยินเสียงการอ่านก็เข้าใจว่าเนี่ยเป็นการอ่านของการละหมาดมักริบละหมาดอิชาถ้าเขาอ่านเสียงค่อยมันจะได้อยู่2กรณี1เขาอาจจะไปรอกอาที่3แล้วใช่มั้ยหรือไม่ก็รอกอาที่4ถ้าวันนี้เราเข้าใจแบบนี้เราก็ละหมาดตามได้ทีนี้บ้านเราก็คือเข้าใจว่าถ้าอยู่คนเดียวอ่านเสียงค่อยไม่ว่าจะเป็นละหมาดมักริบละหมาดซุบฮีละหมาดซุบฮีจ่าเสียงค่อยตามหลักของการละหมาดก็คือจำเป็นจะต้องอ่านออกเสียงในกรณีที่คุณเนี่ยละหมาดนะในการอ่านที่เป็นเวลามักริบหรืออิชาหรือซุบฮีฉะนั้นมันจะตัดปัญหากับประเด็นตรงนี้ไปได้ทันทีว่าเอ๊ะคนนี้เขาละหมาดซุนนะห์หรือว่าละหมาดฟัรดูตรงนี้คือต้นหาหรือว่าปัญหาที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนส่วนในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับไม่จำเป็นละเราจะบอกว่าเอ๊ะเขาจะอ่านเสียงดังหรืออ่านเสียงค่อยเราจะรู้ทันทีว่าเขาจะอ่านเสียงค่อยหรือเสียงดังนั้นถ้าเราจะตามก็ต้องตามนะครับเนี่ยตามแล้วก็ต้องตามเป็นมุตาบะอะห์ไปฉะนั้นให้ไปดูจุดที่1ก่อนที่น้องจะถามจุดที่2ครับ
5: อาจารย์ครับขอถามสักนิด
4: เสริมนะครับ
1: ครับ
4: ก็คือเรื่องของละหมาดเมื่อกี้นะลืมคำถามอาจารย์วันนี้มองมาว่าเราดีคำถามเลยดูทรงผมอาจารย์ยังเอาเดี๋ยวจันยังมีอะไรเสริมไหมมีอะไรถาม
6: ผมถามต่อแล้วก็เป็นคำถามต่อไปนะครับ
1: ครับ
6: การละหมาดดูฮาเนี่ยละหมาด2รอกาศหรือ8รอกาศครับอาจารย
1: ์คือคำว่าดูฮาเนี่ยนบีจะละหมาดมัสนามัสนาแปลว่าทีละ2เรื่อยไปฉะนั้นนะครับใครจะทำ2ก็ถือว่าได้ดูฮาแต่ถ้าว่าใครมีเวลามากหน่อยพี่น้องก็อาจจะทำ4อาจจะทำ6คือสตาร์ทที่2ก่อนถ้าเวลามันกระชั้นชิดนะครับเราก็เอาแค่2พอเวลา2ดีแล้วไอ้สาวกไม่อยากละหมาดแล้ว2ก็ได้ดูฮาแต่ถ้าว่ามีเวลาก็ควรจะทํา8รอกาตถือว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีครับ
4: อาจารย์ครับเพิ่งนึกว่าอย่างคือธรรมดานะอาจารย์นะเพราะว่าเอาวันนัสเอาวันนาเป็นอาจารย์ครับมนุษย์เริ่มต้นในลืมแล้วอาจารย์นึกออกอาจารย์ก็คือที่จะถามเสริมเมื่อกี้ว่าถ้าในกรณีที่ละหมาดคนเดียวเนี
1: ่
4: ยอ่านเบา
1: ครับ
4: มักริบหรืออิชาน่ะถามว่าละหมาดตรงนี้จะใช้ได้ไหมครับอ่านเบานะครับท่าน
1: การละหมาดก็ยังถือว่าใช้ได้เพราะการอ่านดังเนี่ยไม่ใช่กุกวนแต่เป็นซุนนะห์ของท่านนบี
4: ครับ
1: ฉะนั้นถือว่าใช้ได้แต่ถามว่าละหมาดสมบูรณ์แล้ว ไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่ครบซุนนะห์ของท่านนบีฉะนั้นก็ขาดแค่บางสิ่งบางอย่างไปแต่ละหมาดถือว่าใช้ได้ครับ
4: ครับ
6: ถ้าเกิดว่าละหมาดอีเนี่ยตรงกับวันศุกร์เนี่ยจำเป็นจะต้องละหมาดวันศุกร์ด้วยไหมครับอาจารย
1: ์พี่น้องครับมันเป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าฮะดีษวันหนึ่งก็บอกเหมือนกันครับว่าในกรณีที่ละหมาดอีดเนี่ยไปตรงกับวันศุกร์นะครับการละหมาดอีดของเขานั้นนะครับเมื่อละหมาดอีดเสร็จแล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่คนคนนั้นจะต้องละหมาดวันศุกร์หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนเหมือนกันนะบางทีบอกว่าเอ๊ะเมื่อฉันไม่ต้องละหมาดวันศุกร์นั่นหมายความว่าฉันก็ไม่ต้องละหมาดซุฮร์ด้วยนะคนที่ละหมาดอีดนะครับแล้วก็ไม่ละหมาดวันศุกร์เนี่ยมี2รูปแบบด้วยกันในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยวันไหนก็ตามหรือปีไหนก็ตามที่ละหมาดวันศุกร์และละหมาดอีดเนี่ยตรงกันเนี่ยซอฮาบะห์บางท่านก็ไปละหมาดวันศุกร์และซอฮาบะห์บางท่านก็ไม่ได้ละหมาดวันศุกร์ฉะนั้นนบีเปิดโอกาสให้นะครับให้ทั้ง2รูปแบบแต่ในขณะเดียวกันวันศุกร์ก็จะต้องมีขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำหน้าที่อิหม่ามเนี่ยต้องไปนะส่วนมะมูมบางคนเนี่ยถ้าหากว่าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรถ้าถามว่าคนที่สะดวกก็ควรจะไปถ้าถามว่าอย่างไหนดีกว่ากันก็ให้เลือกปฏิบัติได้แต่อย่างน้อยต้องมีวันศุกร์เกิดขึ้นอย่างน้อยอิหม่ามต้องอยู่ขอตีบต้องอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนบางคนอาจจะไม่ได้ไปละหมาดอีกก็มีใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องมีการอะไรมีการเกิดขึ้นของวันศุกร์เช่นเดียวกันแต่ในกรณีหนึ่งก็คือความเข้าใจของเราอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าคนที่ละหมาดอีดที่ตรงกับวันศุกร์เนี่ยบางคนคิดว่าฉันไม่ต้องละหมาดวันศุกร์แล้วนั่นหมายความรวมว่าฉันก็ไม่ต้องละหมาดดูฮดแล้วนี่ตรงนี้ปัญหาฉะนั้นอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าไม่ใช่การที่คุณไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ แต่ก็ยังเป็นฟัรดูที่คุณจะต้องละหมาดลุกรีสี่รอกะอัดอยู่ฉะนั้นให้คุณเลือกเอาถ้าไม่ละหมาดวันศุกร์คนคนนั้นต้องละหมาดลุกรีแต่ทิ้งละหมาดเลยเนี่ยไม่พบหลักฐานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันเอาไว้ครับ
5: อาจารย์คร
4: ับ
5: ผมขอถาม
4: สักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับในกรณีของละหมาดซูฮรีกับอัสรีเรารู้อยู่ว่าอ่านเบานะแต่ว่าถ้ามีคนอยากจะไปอ่านดังนะอาจารย์ถามว่าละหมาดนี่จะใช้ได้ไหมครับเป็นที่อนุญาตไหมครับ
1: ในการในกรณีอ่านดังเนี่ยนะครับอุลามะให้อยู่รูปแบบเดียว1เพื่อที่จะเป็นการสอนเนี่ยอนุญาตเช่นในหมู่บ้านเราเนี่ยยังไม่มีใครละหมาดเป็นเลยเฉพาะเรามานำเนี่ยแต่เราก็อยากจะสอนว่าเราก็อาจแรกอ่านอะไรเราก็อาจที่สองอ่านอะไรเนี่ยในรูปแบบของการสอนเนี่ยถือว่าอนุญาตแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเนียดเลยว่าฉันจะอ่านดังนะครับโดยตั้งใจเนี่ยรูปแบบแบบนี้เนี่ยเราก็กลับไปหาฮะดีษท่านนบีที่บอกว่าซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีให้ละหมาดเหมือนที่ท่านนั้นได้เห็นฉันหรือว่าเรียนรู้ว่าฉันละหมาดก็นบีไม่เคยอ่านดังอ่ะเรากล้าอ่านดังก็ถามว่าแล้วใครจะรับรองการปฏิบัติของเราคร
4: ับอย่างนี้ก็แสดงว่าสมมติว่าผมไปสอนคนที่เพิ่งหัดละหมาดนะอาจารย์ซูรี่อย่างเง
1: ี้
4: ยผมก็อ่านดังให้เขาฟังได้เลยใช่ไหม
1: ได้
4: ในละหมาดจะถือว่าใช้ได้นะ
1: ผมมีนะครับมีการศึกษาคือในกรณีบางคนเนี่ยซึ่งเป็นอัลลั
4: ฟ
1: แต่มาบางทีมาไม่อ่านอะไรยังไม่ได้เลยเนี่ยก็มาเรียนฟาติฮามาเรียนอะไรแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตนรุกัวจะอ่านอะไรอ่านแบบไหนเนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยได้หรือในช่วงที่เราเข้าค่ายอบรมผ้าดูร้อนเนี่ยมันก็มีกันครับช่วงวันแรกๆเนี่ยเด็กอาจจะลืมไปบ้างเนื่องจากว่าปีนึงมีหนเดียวอ่ะแค่30วันเนี่ยก็อาจจะลืมแล้วก็สามารถนำเด็กนะครับทั้ง5เวลาเลยก็ได้หรือจะเลือกเวลาหนึ่งเวลาใดในการที่จะออกเสียงดังก็เป็นที่อนุญาตที่อุลามะบอกเอาไว้ครับ
4: ครับอาจารย์อีกสักนิดนึงนะคร
1: ับ
4: เรื่องของการอ่านกุรอานเวลาไปถึงอายะที่จะมีสุญูดสัญญาดานอาจารย
1: ์
4: อันนี้สมมติว่าเราอ่านสุรอิกรอในสุรอิกรอเนี่ยมันจะมีสัญญาดาตอนท้ายบางเอิญเราไปอ่านในมักริบหรือว่าอิชาอาจารย์เราไปอ่านจบสุรอเลยนะวัสยุดวักตาริบ
1: ครับ
4: ถามว่าเราอนุญาตไม่ให้เราลงไปสุญูดสัญญาดาแล้วก็ลุกขึ้นมาอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็อ่านต่อไปแล้วก็ค่อยว่ากันเรื่องอ่านที่หนึ่งอย่าง
1: นี้ในกรณีของการสุญูดซึ่งสัญญาดามันเกิดไปอยู่ในท้ายของสุรนะครับเช่นสุรอิกรอเนี่ยมาอยู่ไปในท้ายเนี่ยถ้าพี่น้องต้องการจะสุญูดสัญญาดาสุนนะของท่านนบีคือให้อ่านสุรอื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าจบเลยนะครับวัสยุดวักตาริบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอุลามะบอกว่าให้รุกัวได้เลยไม่ต้องไปสุญูดซาวิอาสุญูดซาอาสุญูดติลาวะแล้วไม่ต้องฉะนั้นถ้าต้องการจะสุญูดสัญญาดาควรจะเอาอาสุรอื่นเนี่ยมาอ่านอีกนิดนึงเช่นเอาคุณฮุวัลลอฮ์มาอ่านต่ออันนี้ถือว่าเป็นสุนนะท่านนบีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าอ่านจบเลยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องสุญูดติลาวะครับ
4: ถึงแม้ว่าในละหมาดมักริบหรืออิชา
1: ครับ
4: เป็นที่อนุญาตอาจารย
1: ์ใช่ๆครับ
6: ครับคำถามต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับถามว่าเวลาสุญูดสัญญาเนี่ยต้องอ่านอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์อาการสุญูดสัญญาเนี่ยนะครับพี่น้องมีแค่สุญูดเดียวใช่ไหมครับมีแค่ครั้งเดียวในกรณีของคนที่เป็นอิหม่ามนะครับโดยเฉพาะผมให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าในกรณีของคนที่เป็นอิหม่ามที่ต้องการนะครับอ่านในซูเราะห์ที่มีสุญูดสัญญาดะห์โดยเฉพาะนะครับพี่น้องในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้ฉะนั้นอิหม่ามถ้าวันไหนตัวเองจำอัลกุรอานแล้วเกิดคิดว่าจะอ่านซูเราะห์ที่มีสุญูดสัญญาดะห์เนี่ยควรจะบอกมะมูมสักนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวรอกอาตแรกจะมีสุญูดสัญญาดะห์นะหรือไม่ก็รอกอาตที่2จะมีสุญูดสัญญาดะห์เพื่อให้พี่น้องไม่สับสนเพราะว่าการที่เราบอกแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำให้พี่น้องเนี่ยได้ทำความเข้าใจว่าเอออัลลอฮฺอักบัรที่เราลงไปเนี่ยมันไม่ใช่รุกัวนะแต่มันเป็นการอะไรนะเป็นการสุญูดติลาวะหรือสุญูดสัจดะส่วนการสุญูดสัจดะเนี่ยนะครับดูอาที่ท่านนบีอ่านเนี่ยนะผมเนี่ยจำไม่หมดนะอาจารย์สมัยพอจะจำได้หรือเปล่า
4: จำได้
1: สัจดะวะทียานะ
4: สัจดาวะจิฮียะลิลละซีคอละกะฮูวะซอวะฮูวะชักกะซัมอะฮูวะบะซะรุฮูบิฮาวลิฮิวะกุวะติฮิวะตะบารอกัลลอฮุอะห์ซันุลกอลิกีน
1: ซึ่งมากซึ่งมันเป็นตัวอ่านที่ยาวนะก็แล้วก็ส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยจะถามว่าก็ไม่ค่อยได้อ่านซูอ่านอายะที่มีสุญูดสัจดาสักเท่าไหร่คือคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยบางทีเค้าเลี่ยงไงใช่มั้ยก่อนจะถึงอายะที่เป็นสุญูดสัจดาเนี่ยบางทีก็รุกัวก่อน จำหรือไม่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือจะพบในช่วงรอมฎอนกับคนที่เป็นอิหม่ามที่ก็อ่านครบ30ยุซส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพบฉะนั้นบางทีผมก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันหรือว่าลืมบ้างเหมือนกันบางทีก็ท่องจำบางทีก็ลืมแต่รู้ว่าขึ้นได้นะครับฉะนั้นถ้าใครต้องการเนี่ยพี่น้องก็โทรมานะครับเดี๋ยวให้จ่าอิสมาเอลเนี่ยบอกนะครับทางโทรศัพท์อีกทีนึงครับ
4: อาจารย์ครับผมขอถามเรื่องละหมาด
1: ครั้
4: งนึงนะครับอาจารย์ในกรณีที่เราลืมรอกาดละหมาดอาจารย์
1: ครับ
4: เราละหมาด3รอกาดใจมันวอกแวกอ่ะนะ
1: ครับ
4: ตกลงเอ๊ะนี่รอกาดที่3หรือ4อาจารย์นะตกลงว่าเราว่าคงจะ4แล้วแหละเราก็ให้สลามไปถามว่าเป็นบาปมั้ยอาจารย์เพราะเราละหมาดไม่ครบ
1: ท่านนบีให้หลักสูตรไว้ครับว่าในกรณีที่เราไม่เกิดความสงสัยนะครับหรือชักในการละหมาดของเราว่าเมื่อละหมาดไปแล้วมันเกิดจะไป3หรือจะไป4ให้เอาสิ่งที่น้อยไว้ก่อนยึดเป็นตัวบทหลักฐานนะครับว่าให้เอาของที่น้อยไว้ก่อนฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจว่าฉันละหมาดไป3รอกาอะห์หรือว่า4เนี่ยให้ยึดก่อนว่าแน่ๆต้องได้3แล้วฉะนั้นเอาน้อยไว้ก่อนและพี่น้องก็ทำให้ครบจะ2หรือ3ให้ยึด2ไว้ก่อนจะ1หรือ2ให้ยึด1ไว้ก่อนนี่คือซุนนะห์ที่ท่านนบีให้เรายึดปฏิบัติจริงๆแล้วก็ค่อยไปสะยุดซาวีทีหลังครับ
4: ถ้างั้นแสดงว่าสมมุติว่าเราละหมาดได้4รอกาอะห
1: ์ครับ
4: แล้วเราเข้าใจว่าเอ๊ะมันควรเป็น3เราก็ไปต่อรอกาอะห์แต่ก็เป็น5รอกาอะ
1: ห์แต่4กับ5ไม่ได้นะไอ้ฉันละหมาดไป4หรือ5รอกาอะห์ไม่ใช่ฉะนั้นเอา3 4 2หรือ3ครับ
4: ฉะนั้นแสดงว่า5รอกาอะห์โดยลืมก็ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร
4: ก็ไม่ต้องสุญูดซาวีมั้ย
1: สุญูดซาวีนี่ก็คือเมื่อกรณีเราสงสัยในการละหมาดจำนวนรอกาอะห์เนี่ยพี่น้องสุญูดซาวีทุกครั้งจะถือว่าปลอดภัยกว่าคร
4: ับ ครับอีกคำถามนึงอาจารย์นะเรื่องของน้ำละหมาดเนี่ยอาจารย์คือบางคนเนี่ยอาบน้ำละหมาดซูรีครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้จุดไม่อะไรคิดมั่นใจว่าตัวเองคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคงไม่เสียน้ำละหมาดไปใช้ในละหมาดอัสรีทีเดียวเลยอนุญาตไหมครับคำถามที่หนึ่งนะส่วนถ้าในกรณีที่ว่าเรานี่ยังสงสัยเอ๊ะเสียน้ำละหมาดหรือไม่แต่รู้สึกว่ายังไม่เสียรู้สึกนะแต่ไม่รู้ว่าเสียหรือยังแต่ถ้าเกิดเสียไปนะแต่ว่าเราว่ามันยังไม่เสียเราก็จะไปละหมาดอัสรีเหมือนกันอย่างนี้อย่างในถูกต้องครับอาจารย
1: ์เรื่องของการอาบน้ำละหมาดนะครับเช่นอาบน้ำละหมาดหนึ่งครั้งแล้วไปละหมาดสองเวลาเช่นละหมาดซูรีอัสรีเนี่ยในฮะดีษมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอาบน้ำละหมาดเวลาซุบฮีวุดูแค่ครั้งเดียวแต่ท่านนบีสามารถที่จะนะครับละหมาดครบห้าเวลาเลยมีเหมือนกันในฮะดีษนะครับฉะนั้นการละหมาดอาบน้ำละหมาดหนึ่งครั้งแล้วถ้าหากว่าพี่น้องยังไม่เสียน้ำละหมาดเนี่ยพี่น้องละหมาดได้เรื่อยๆนะครับจะเป็นละหมาดซุนนะห์จะเป็นละหมาดฟอรดูตราบใดที่มั่นใจว่ายังไม่เสียน้ำละหมาด
4: อ
1: ีกกรณีหนึ่งครับว่าเออเราละหมาดซุบฮีไปแล้วกับการอาบน้ำละหมาดครั้งแรกแล้วเกิดจากจะละหมาดอัสรีโดยที่ไม่แน่ใจว่าเออตัวเองเนี่ยเสียน้ำละหมาดหรือว่าไม่เสียเนี่ยพี่น้องให้ยึดเอาของเดิมไว้ก่อนคือเรายังไม่เสียตราบใดที่เรามั่นใจว่าเราเสียเช่นเรานึกได้ว่าไอเราผายลมออกมานึกได้ว่าเราเข้าห้องน้ำออกมาแต่ถ้าหากว่าเรานึกในสมองของเรายังนึกว่ามันไปเสียตอนไหนเข้าห้องน้ำหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าถ้านึกไม่ได้แบบนี้ให้ยึดเอาว่าน้ำละหมาดนั้นยังมีอยู่ครับ
4: ชัดเจนครับ
6: อาจารย์ครับขอเสริมเรื่องสยุดสยดาเนี่ยครับสมมติว่าเรากัดแรกเนี่ยเราอ่านกุรอานที่มีสยุดสยดาเนี่ยเราก็ต้องลงใช่ไหมครับแล้วก็รอกาที่สองเนี่ยเจอเหมือนกันเนี่ยต้องลงด้วยไหมคร
1: ับ ก็ทุกครั้งที่มีพบเนี่ยนะครับในจุดสยดานเนี่ยแต่ผมว่ามันน่าจะยาวนะจากสยดานหนึ่งไปยังสยดานหนึ่งเนี่ยผมว่าในซูร้อนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็มีแค่ครั้งเดียว
4: คือบางคนจะเลือกอ่านอย่างนี้อาจารย์
1: ถ้าหากว่าเลือกอ่านก็ต้องลงทุกครั้งเลยก็ต้องลงทุกครั้งที่อ่านนะครับตามใดที่เรามีสยดานเมื่อไหร่ก็ต้องลงทุกครั้งทุกครั้งที่เรามีการอ่านสยุดสยดานหรือมิติลาวะครับ
6: การสยุดสยดานในละหมาดซุบฮีเนี่ยของวันศุกร์มีตามสุนนะของท่านรอซูลไหมครับอาจารย
1: ์การสุญูดสะกิดะในวันในเช้าวันศุกร์นี่นะครับสุนนะของท่านนบีนะครับที่ท่านนบีจะอ่านซูเราะห์ในเช้าของวันศุกร์ในเวลาซุบฮีเนี่ยนบีจะอ่านอยู่2ซูเราะห์บ่อยๆซูเราะห์แรกก็คือซูเราะห์สะกิดะใช่มั้ยครับซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีอายะห์นึงที่มีการสุญูดสะกิดะกับอีกซูเราะห์นึงคือซูเราะห์อัลอินซานใช่ไหมฮัลอาตาลันอินซานเนี่ยซึ่งเป็นสุนนะของท่านนบีที่พบสายรายงานว่าในทุกๆเช้าวันศุกร์นบีจะอ่านสองซูเราะห์นี้นะครับในการละหมาดซุบฮีฉะนั้นเมื่อเราอ่านสองซูเราะห์นี้ในรอกอาตแรกเราหนีไม่ได้อยู่แล้วว่าต้องมีสะยะดะห์อยู่แล้วเพราะมันเป็นซูเราะห์สะยะ ชื่อสุรของมันก็บอกว่าเป็นไซอาสุรนะสัจดาแล้วก็ในประมาณรอกอาตคือในอายะประมาณสักสิบกว่าใช่ไหมมันจะมีการอ่านสุรตัตยาฟาตรงนั้นเนี่ยมีการสู้ดูติลาวะอยู่แล้วฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสุนนะท่านนบีเช่นเดียวกันครับ
6: สมัยนบีมีการละหมาดฮะดียะให้กับผู้ตายหรือไม่ครับอาจารย
1: ์เรื่องของการละหมาดฮะดียะนี่นะครับเราไม่พบหลักฐานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยปฏิบัตินะครับฉะนั้นถ้าจะถามว่านบีมีหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งในยุคของบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่หลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่พบหลักฐานหลักฐานที่เราพบนะครับเป็นหะดีษที่อุลามะส่วนใหญ่บอกว่าเป็นหะดีษที่ดออีฟหรือไม่ก็อยู่ในกลุ่มของหะดีษที่เมาดูอ์ก็หมายถึงอุปโลกขึ้นมาฉะนั้นหะดีษที่ดออีฟหรือหะดีษที่เมาดูอ์เนี่ยตามหลักของวิชามุสลิฮะดีษนะครับก็คือไม่อนุญาตให้นำมาเป็นหลักฐานในการที่จะอ้างอิงว่าจะต้องทำสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับของอุลามะครับ
7: อาจารย์ครับถามเสร็จจะไม่มาครับ
4: ในกรณีที่เราขับรถอยู่ดีๆรถเก๋งอย่างนี้อาจารย์นะไปในกรุงเทพนะตอนนี้เข้าเวลาซูฮรีพอดีแต่น้ำละหมาดมีอาจารย์พอในกรุงเทพเรารู้อยู่ว่ามันต้องเบื่อนั่นแหละมีหมามีอะไรวิ่งอยู่นะกลางถนนอย่างเงี้ยเราจะลงไปพาผ้าละหมาดก็ไม่ได้เอามาอาจารย
1: ์
4: ตอนนี้เราก็ไปหาที่จอดรถที่ว่าให้มันตรงกับกิบลัตพอดีนะไปจอดรถเก๋งขวางให้มันตรงหันไปทางกิบลัตพอดีถามว่าเราจะไปละหมาดในรถเก๋งของเราเนี่ยนะด้านหลังอะนะเบาะท้ายแล้วเรานั่งละหมาดเนี่ย อนุญาตไหมครับอย่างนี
1: ้พี่น้องครับเราพูดถึงเรื่องของการละหมาดเนี่ยเราใช้นะครับรูปแบบของท่านนบีใช้ก็คือถ้าท่านสามารถยืนละหมาดได้ก็ต้องยืนเป็นวาญิบถ้ายืนไม่ไหวหรือยืนไม่ได้ก็ให้นั่งถ้านั่งไม่ได้ก็ถึงจะนอนผู้กรมอีกอันนึงที่เราคุยกันเนี่ยพี่น้องถ้าหากว่าพี่น้องติดตามรายการ45นาทีเนี่ยผมอาจใส่การเรื่องนี้เอาไว้ก็คือการเดินทางแล้วก็การละหมาดแม้กระทั่งอุลามะบอกว่าในกรณีที่เราเดินทางโดยเครื่องบินอาศัยเครื่องบินเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าเรามีโอกาสจะไปถึงสนามบินก่อนที่เวลาหนึ่งเวลาใดของการละหมาดจะหมดเนี่ยยังไม่อนุญาตให้พี่น้องละหมาดบนเครื่องบินนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเหตุที่มันไม่เหมาะสมในการละหมาดฉะนั้นถ้าพี่น้องคิดว่าจากกรุงเทพไปอินเดียเนี่ยนะครับการเดินทางระยะ4ชั่วโมงเนี่ยแล้วเราไปถึงในเวลาอัสรีได้ตามเวลาที่เขากำหนดเอาไว้และมีเวลาในการละหมาดให้ไปละหมาดที่สนามบินดีกว่าเครื่องบินแต่ถ้าหากว่าเวลามันจะหมดนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าไปต่อไปเนี่ยเวลาหนึ่งเวลาใดมันจะหมดเลยเวลาไปเนี่ยอนุญาตให้ละหมาดบนเครื่องบินได้ฉะนั้นละหมาดยังไงอุลามะบอกว่าให้ยืนละหมาดก่อนนะครับการยืนละหมาดถือว่าเป็นฟัรดูที่พี่น้องต้องทำก่อนฉะนั้นยืนเสร็จแล้วเวลารุกุอ์ทำยังไงในตัวของนักฟัตวาบอกว่าให้เอามาหมายถึงให้ก้มศีรษะเล็กน้อยเพื่อบ่งบอกถึงการรุกุอ์แล้วก็เวลาสุญูดทำยังไงให้พี่น้องนั่งที่อะไรนะที่เบาะของเครื่องบินให้นั่งลงนั่นคือการสุญูดนี่คือวิธีการปฏิบัติโดยให้หันหน้าไปทางกิบลาฉะนั้นถ้าพี่น้องทำถึงขนาดนี้ได้เนี่ยให้ทำก่อนส่วนในกรณีของอาจารย์อิสมาอีลที่ถามเนี่ยผมถามว่าในกรุงเทพเนี่ยแต่ความเป็นจริงนะในกรุงเทพมันจะเปื้อนหมดเลยหรือเปล่านะทุกสถานที่หรือเปล่าไอ้คำว่าสาว่าเปื้อนเนี่ยไม่ถือว่าในหลักการอิสลามคำว่ารู้สึกว่าฉะนั้นให้เนียดว่าพื้นดินเดิมแล้วเนี่ยมันสะอาดกว่ามันอยู่แล้วฉะนั้นถ้ามีที่เนี่ยพี่น้องต้องลงละหมาดโดยการยืนละหมาดก่อนยกเว้นเลยว่ามันไม่มีที่เลยแล้วก็เวลามันอาจจะหมดไปแล้วและพี่น้องมีน้ำละหมาดอยู่เช่นติดไฟแดงอยู่เนี่ยมัน50-50ใช่มั้ยถ้าจะลงเดี๋ยวก็รถจะไปใช่มั้ยถ้าจะจอดเดี๋ยวจะไปติดหลายคันอื่นก็จะลำบากฉะนั้นอนุญาตให้นั่งละหมาดได้ฉะนั้นขึ้นอยู่กับกรณีของความจำเป็นครับ
7: นั่นแสดงว่าไม่อนุญาต
4: นะไม่อนุญาตไปละหมาด
1: ใช่น
4: ะโดยที่ว่าไปในรถทั้งๆที่ข้างๆก็ลงไปละหมาดได้นะ
1: ใช่ครับ
4: ครับอาจารย
2: ์ครับอาจารย์ผมมีคำถามนิดนึงเกี่ยวกับตรงนี้คือคราวนี้ที่ผมได้พาคนจีนไปเที่ยวนะระหว่างถนนอยู่เนี่ยเวลาถึงเวลาละหมาดแล้วเนี่ยเขาเกรงใจที่จะบอกให้ผมว่าโชเฟอร
1: ์
2: ขอจอดหน่อยถึงเวลาละหมาดแล้วนะเนี่ยเขาก็เตรียมมูในบนรถเลยหลังจากนั้นเขาก็ละหมาดเลยหลังจากท่าที่ผมสังเกตดูเอ๊ะแต่ละคนทำไมจุจิจุจินี่กำลังอ่านอะไรอยู่กำลังละหมาดอยู
1: ่
2: สุดท้ายผมก็เลยบอกให้เขามาใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรหนึ่งเราสามารถหาน้ำได้เราจะเตรียมมูตรงไหนได้ล่ะเพราะกรณีตรงนี้เตรียมมูมันต้องมีชูรูดใช่ไห
1: ม
2: ตรงนี้หนึ่ง พราะว่าในรถเนี่ยคือเราเช่าไปเองเราจะสามารถบอกว่าให้โชเฟอร์จอดตรงไหนปั๊มน้ำมันตรงไหนก็ได้นี่คือที่หนึ่งนะสองเข้าไปในปั๊มน้ำมันตรงไหนก็มีน้ำอยู
1: ่
2: แต่เราจะไปตะยามุนได้ยังไงใช่ไหมสามที่ท่านอบีบอกว่าเวลาที่กรณีพิเศษเท่านั้นที่บอกว่านั่งละหมาดแล้วก็เวลารถไปเนี่ยกิบาร่าอยู่ทางไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมจำเป็นเราต้องลงมาละหมาดหลังจากนั้นผมรู้เนี่ยผมก็เลยพยายามให้โชเฟอร์เนี่ยถึงเวลาเนี่ยเข้าปั๊มน้ำมันเราก็ไปทำร้านละหมาดละหมาดตรงนู้นเนี่ยตรงนี้ผิดหรือเปล่าอาจารย
1: ์ก็ถือว่าไปถูกหลักการถ้าในกรณีเป็นรถส่วนตัวหรือรถที่เราเช่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราว่าจะจอดตรงไหนจะแวะตรงไหนฉะนั้นการที่เราละหมาดตามปั๊มน้ำมันตามสวนสาธารณะ
2: คือ
1: ตามทางเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหนึ่งได้ชีอาร์ตแปลว่าได้แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นมุสลิมให้กับคนที่เป็นกาเฟตคนที่เป็นคนต่างศาสนาได้เห็นว่ามุสลิมเนี่ยมีอิบาดะห์เป็นหลักในการทำปฏิบัติฉะนั้นไปแวะที่ไหนก็ได้ยกเว้นในกรณีที่เรานั่งรถทัวร
2: ์
1: จะนั่งรถบัสอย่างเงี้ย
2: หรือว่ารถไฟ
1: นั่งรถไฟอย่างเงี้ยนั่งรถไฟคนจะมีโอกาสนะครับถ้าถามว่าเป็นนั่งรถทัวร์นั่งรถบัสเนี่ยเขาจะไม่จอดว่าช่วยจอดหน่อยเขา
2: ไม่
1: จอดแล้ว
2: เป็นไปไม่ได้
1: จะเป็นที่ฉะนั้นพี่น้องก็ต้องกะเวลาว่าถ้าเขาจอดตามนี้เนี่ยเราก็อ่านละหมาดไปก่อนคิดว่าถ้าเขาจอดแล้วมันแค่5นาทีเราหาไม่สามารถจะละหมาดได้พี่น้องก็เก็บนั้นละหมาดเอาไว้แล้วคิดว่าถ้าปั๊มต่อไปมีโอกาสก็ไปละหมาดตรงนั้นหรือถ้าหากว่ามันใกล้จะหมดเวลาอันนี้เป็นที่อนุญาตอยู่แล้วว่าให้ละหมาดก่
2: อ
1: นแม้กระทั่งในรถก็ตามก็อนุญาตให้ละหมาดได
2: ้ครับอาจารย์อีกคำถามนึงนิดเดียวที่ถ้าสมมติเราอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราไปทำธุระ
1: ครับ
2: อยู่ในระหว่างถนนอยู่เนี่ยก็ถึงเวลาละหมาดแล้ว
1: ครับ
2: คือเราสามารถตะยามุนในบนรถละหมาดในบนรถได้ไหม
1: ในกรณีที่เรามีความสามารถแค่นั้นหรือเปล่
2: า
1: ถามว่ามีความสามารถแค่ตะยามุมหรือว่าหาสามารถหยุดเอาน้ำละหมาดได
2: ้อยู่ในระหว่างถนนอยู่ในถนนสมมติว่า
1: ถ้าในอยู่ในถนนถ้าอยู่ในถนนเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าเราจะไม่ละหมาดกลัวเวลามันจะหมดใช่ไหมเช่นมาทั่วในกรณีเราเดินทางแล้วใช่ไหมจากซูฮุดรวมกับอาซัดเราก็กล่าวว่าซูฮุดก็ไม่มีเวลาแล้วไปอาซัดก็คิดว่าจะละหมาดได้ถ้าเดินรถมันติดจนกระทั่งว่ามันจะเข้ามักริบแล้วเนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยให้ตะยามมุมได้เลยนะครับตะยามมุมก็ละหมาดบนรถได้เลยครับ
2: เลิกกันเลยครับ
4: อาจารย์ครับงั้นผมขอถามอีกสักนิดนึงครับเรื่องละหมาดเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะอาจารย์นะ
1: อีกย้อน
4: ในกรณีที่เสื้อผ้าเนี่ยมันสกปรกมันไม่มีชุดอื่นจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยอาจารย์อันนี้แต่ว่าน้ำเนี่ยมีเราไปอาบน้ำละหมาดได้สมมติอยู่มูลนิธิดีๆแล้วมีเสื้อจะใส่นะอันนี้อนุญาตไหมกางเกงที่เปื่อนเยี่ยวนะสมมตินะไปขี่ในห้องน้ำแล้วก็มันไปโดนนิท่าไหนจะไปหากางเกงที่ไหนก็ไม่ได้สมมติอาจารย์อย่างนะอนุญาตไหมถ้าอาบน้ำละหมาดมาแล้วก็มาละหมาดอย่างนี
1: ้อายะห์กุรอานที่บอกว่าอินนัสลาตะกานัตอัลมุมีนะกิตาบัมมอกูตาการละหมาดได้ถูกบัญญัติตามเวลาที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้ฉะนั้นเรื่องของนายิสนะครับที่เปื้อนร่างกายจนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชุดได้เนี่ยอุลามะบอกว่าให้รักษาละหมาดเอาไว้ก่อนนะครับส่วนนายิสเนี่ยมันเป็นเหตุที่ว่าจำเป็นที่สุดแล้วเพราะเราไม่มีทางเลือกแล้วถ้าจะไปเปลี่ยนก็ไม่ได้เพราะมันมีชุดเดียวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้รักษาละหมาดเอาไว้นะครับฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตะตุนให้เกรงกลัวอัลลอฮ์เท่าที่เรามีความสามารถฉะนั้นละหมาดเป็นวาญิบนะครับละหมาดเป็นวาญิบแต่นายิสเนี่ยการล้างการอะไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะสะดวกในการล้างหรือเปล่าฉะนั้นรักษาละหมาดไปก่อนแม้ว่าชุดของเรานั้นจะเปื้อนนายิสก็ตามครับ
2: ครับอาจารย์ถ้าสมมติว่าซื้อผ้าหรือว่ากางเกงเนี่ยโดนมันนี
1: ครับ
2: มันจีเนี่ยว่ามันนีเนี่ยคือว่าเราสามารถขยี้เสร็จแล้วใส่ต่อโดยที่ไม่ได้ล้างอนุญาตไหมท่าน
1: เรื่องที่จะนะครับสามารถใส่ละหมาดได้ก็คือเรื่องของมณี
2: คือ
1: น้ำ
2: อ
1: สุจิส่วนมะดีกับวะดีเนี่ยต้องล้างเป็นนายิสฉะนั้นจะมาขยี้ไม่ได
2: ้
1: ต้องซักต้องล้างให้ออกยกเว้นมณีเพราะหะดีษท่านนบีบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชาเนี่ยนะครับขูดน้ำมณีที่ติดเสื้อผ้าท่านนบีหลังจากที่ซักแล้วมันไม่เกลี้ยงก็ขูดออกแล้วนบีก็ใส่ชุดนั้นไปละหมาดแสดงว่ามณีเนี่ยไม่เป็นนายิสแต่วะดีกับมะดีเนี่ยถือว่าเป็นนายิสต้องล้างออก
6: ตามสุนนะของท่านนบีเนี่ยการละหมาดสุกในคุตบะที่2เนี่ยจำเป็นต้องยกมือหรือไม่ครับอาจารย
1: ์ถ้าเราไปดูนะครับการยกมือของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการอ่านคุตบะเนี่ยเราจะไม่พบแต่ที่เราพบเนี่ยนบีจะใช้คำว่าการตะชะฮุดก็คือการชี้นะครับนิ้วมือขวาเนี่ยนะครับไปที่ ฟ้านะครับฟากฟ้าเป็นการขอดุอาเช่นอัลลอฮุมะอัลลอฮุมะอิบดัลอิสลามวันมุสลิมเมื่อถึงตรงนี้เนี่ยนบีจะใช้คำว่าตะชะฮุดคือชี้นิ้วเฉยๆฉะนั้นการยกสองมือเนี่ยเราไม่พบสายรายงานจากหะดีษท่านนบียกเว้นไม่ว่านบีจะชี้นิ้วไปบนฟ้าแล้วก็บอกว่าอัลลอฮุมะอิบดัลอิสลามวันมุสลิมนี่คือการขอดุอาพร้อมกับการยกมือที่เป็นรูปของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับ
7: ท่านครับขอถามเสริมตรงน
4: ี้ในเรื่องของวันศุกร์เนี่ยอาจารย์ในกรณีที่การละหมาดวันศุกร์เนี่ยแต่เป็นบางมัสยิดเนี่ยเขาปกติเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเขาต้องเริ่มในเวลาซุฮรีเข้าเป๊ะๆใช่ไหมอาจารย์แต่บางมัสยิดเนี่ยในช่วงที่จะมีการละหมาดวันศุกร์คือช่วงซุฮรีเขาจะไม่อ่านกุตบะก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นการบรรยายเป็นการบรรยายเป็นการบายานนะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอะไรต่างๆไม่เกี่ยวกับกุตบะนะรอไปจนถึงบ่ายโมงพอจนถึงบ่ายโมงเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะอ่านกุตบะเริ่มจะอ่านกุตบะได้อ่านกุตบะเป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวอ่านกุตบะสั้นๆหลังจากนั้นก็ละหมาดปกติอนุญาตไหมครับอย่างนี
1: ้ไปพบนะครับในหลักฐานเนี่ยนะครับที่เป็นฮะดีษซอฮีห์แต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นสายรายงานของใครพบว่าในวันศุกร์เนี่ยท่านนบีจะไม่มีฮะลักะคือไม่มีการสอนศาสนาเรื่องหนึ่งเรื่องใดยกเว้นไว้ว่าในช่วงของคุตบะเท่านั้นนี่คือหะดีษที่ยืนยันจริงๆนะครับที่พบในหะดีษของท่านนบีส่วนการสอนก่อนละหมาดวันศุกร์ไม่ว่าจะครึ่งชั่วโมง15นาทีหรือการพูดหลังจากละหมาดวันศุกร์เนี่ยเราไม่พบตัวบทหลักฐานฉะนั้นเมื่อไม่พบเนี่ยถามว่าจะเอาแบบไหนฉะนั้นซุนนะห์ท่านนบีที่มีหะดีษตายตัวยืนยันชัดเจนน่าจะเหมาะสมกว่าและพี่น้องครับการอ่านกุตบะเนี่ยอยากจะแนะนำว่าอยากจะให้เป็นภาษาไทยเพื่ออะไรเพื่อจะให้พี่น้องที่มาละหมาดในวันศุกร์เนี่ยบางทีอ่านภาษาไทยเนี่ยชาวบ้านยังหลับเลยนะถ้าอ่านภาษาอาหรับนะครับก็ฟังไม่รู้เรื่องฉะนั้นถ้าหาว่าจะทำให้เป็นทางที่ดีอยากจะให้กุตบะด้วยกับภาษาไทยเพื่อให้ข้อคิดกับคนที่มาละหมาดวันศุกร์ในวันนั้นครับอ
7: าจารย์ครับสาเหตุที่เขาอ่าน
4: กุตบะเป็นภาษาอาหรับเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาถือว่าการสอนเป็นภาษาไทยคือสอนไปแล้วก่อนกุตบะเพราะงั้นในกุตบะนี่คือถึงอ่านสั้นๆอ่านภาษาอาหรับอย่างเดียวเอาตามซุนนะห์พูดง่ายใช้ภาษาอาหรับแค่นั้นเองอาจารย
1: ์ทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าอะไรหะดีษบทหนึ่งยืนยันว่านบีจะไม่ทำฮะลักะฮ์ก่อนวันศุกร์นะครับในเช้าของวันศุกร์จนกระทั่งกุตบะเริ่มหรือหลังจากวันนั้นหลังจากเวลานั้นไปฉะนั้นเราจะเอาแบบไหนล่ะก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องว่าจะเอาตามนบีหรือว่าจะเอาตามคนที่เขากล่าวแบบนั้นว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
8: ทำในช่วงกุตบะที่สองอาจารย
1: ์ครับ
8: เดี๋ยวเป็นช่วงเด็กขอดุอาใช่ไหมอาจารย
6: ์ผู้ฟังกุตบะบางคนเนี่ยจะยกมือขอดุอาตามเนี่ยในเรื่องเนี่ยในตามสุนนะของท่านนบีเนี่ยว่าไงบ้างครับ
1: ก็ไม่พบหะดีษยืนยันนะครับแต่มีหะดีษยืนยันว่าพอเวลานบีหรืออิหม่ามขอดุอาไม่ว่าจะเป็นดุอากุนูดก็ดีหรือดุอาใดๆก็ดีเนี่ยคนที่ได้ยินหรือคนที่ร่วมอยู่ในวงญะมาอะห์เนี่ยให้กล่าวอามีนฉะนั้นถ้าหากว่าเขากล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนาอิสลามะวัลมุสลิมีนหรือร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะห์เนี่ยคนที่เป็นมะมูมหรือคนที่มาละหมาดญะมาอะห์กันเนี่ยให้กล่าวคําว่าอามีนนะครับนี่คือรูปแบบของท่านนบีครับ
7: แต่ว่าไม่ต้องยกมือ
1: ไม่ต้องยกมือครับเพราะว่าเราไม่พบสายรายงานครับ
9: ครับอาจารย์ที่ผมเคยได้ฟังคนที่พูดเนี่ยเวลาฟุตบะตัย
7: ค
9: ือมันเป็นช่วงเวลาที่อัลเลาะห์รักดุอาในช่วงนั้น
7: ค
9: ือเวลาสั้นมากแต่ผมเห็นบางคนเนี่ยช่วงเวลานั้นจะขอดุอาเนี่ยนั้นคือว่ามีหะดีษยืนยันตรงนี้หรือเปล่าครับ
1: อาการขอดุอาในวันศุกร์เนี่ยซึ่งหะดีษยืนยันว่าจะมีเวลาช่วงนึงในวันศุกร์ที่เมื่อเบาคนหนึ่งคนใดขอดุอาและอัลลอฮ์จะรับซึ่งอุลามะมีการขัดแย้งกันว่าไอ้ช่วงเวลาตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งบางกลุ่มก็บอกว่าไบนัลคุตบะตัยนี่ก่อนที่อิหม่ามหมดจากคุตบะแรกไปสู่คุตบะ2หรือบางอุลามะบอกว่าน่าจะเป็นหลังจากเวลาอัสรีจนกระทั่งถึงมักริบอุลามะส่วนใหญ่ให้ความน้ำหนักนะครับว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากอัสรีไปแล้วที่ดุอาส่วนใหญ่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนฉะนั้นก็อนุญาตครับว่าในช่วงคุตบะตัยนี่สองคุตบะพี่น้องก็ขอดุอาได้แต่การขอดุอาถ้าจะดูรูปแบบแล้วก็ไม่พบว่าท่านนบียกมือขอดุอาในช่วงนั้นฉะนั้นพี่น้องก็ขอด้วยกับปากของเราโดยไม่ต้องยกมือใดๆทั้งสิ้นครับ
4: ครับอาจารย์ในเรื่องของกุตบะเนี่ยในระหว่างสองกุตบะนะมันจะมีการนั่งก่อนตรงนั้นนะ
1: ใช
4: ่ถามว่าการนั่งตรงนี้มีการอ่านจากท่านนบีไหมครับหรือว่ามะมุมอะไรต้องอ่านไหมหรือว่าเงียบกันทั้งหมด
1: ก็ไม่พบสายรายงานเหมือนกันว่าในระหว่างสองกุตบะที่นั่งพักเนี่ย นบีหรือคนที่อยู่ในมัสยิดเนี่ยในยุคนั้นนะครับอ่านอะไรเลยนะครับหรือว่ามีการอ่านอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราไม่พบสายรายงานทั่วแสดงว่าเป็นการเงียบทั้งอิหม่ามแล้วก็ทั้งมักมุมที่อยู่ในมัสยิดครับ
4: ในระยะของการนั่งประมาณกี่นาทีครับอาจารย์ทุ่ง
1: ไม่มีระยะเวลาที่ตายตัวฉะนั้นคำว่าซักตะหรือละดอก็คือชั่วครู่หนึ่งฉะนั้นก็ให้รู้ว่ามันเป็นการหมดระหว่างกุตบะห์แรกกับกุตบะห์ที่สองเท่านั้นเองครับ
6: ครับประมาณนะครับอาจารย์มุสลิมมาสวมชุดผ้าใหม่ออกงานแล้วจะแวะไปละหมาดด้วยชุดผ้าใหม่เนี่ยจะได้หรือไม่ครับอาจารย
1: ์ถ้าพี่น้องเข้าใจหะดีษบทหนึ่งพี่น้องจะเข้าใจนะครับว่าการสวมผ้าไหมกับการใส่ทองคำเนี่ย เป็นที่ห้ามสำหรับผู้ชายนะการสวมใส่ผ้าไหมกับการสวมใส่ทองคำนะครับเป็นที่ห้ามสำหรับผู้ชายและเป็นที่อนุญาตสำหรับมุสลิมะหรือผู้หญิงฉะนั้นมุสลิมะอนุญาตให้สวมผ้าไหมได้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องแต่งกายของมุสลิมอยู่แล้วที่อิสลามห้ามเนี่ยคือห้ามผู้ชายเนี่ยไปสวมใส่ผ้าไหมห้ามผู้ชายใส่เรื่องของเครื่องประดับที่เป็นทองคำฉะนั้นมุสลิมตรงนี้ที่ฐานเนี่ยนะครับสามารถละหมาดได้เลยเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นผ้าไหมหรือผ้าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีบทบัญญัติห้ามในการที่จะให้พี่น้องไม่ต้องละหมาดที่ห้ามเฉพาะบุรุษนะครับคือผู้ชายไม่ใช่มุสลิมหรือผู้หญิงครับ
6: สามารถทานเนื้อกระต่ายได้หรือไม่ครับอาจารย์และสัตว์อะไรบ้างที่เราสามารถทานได้และทานไม่ได้ครับอาจารย
1: ์เรื่องของการบริโภคนะครับอาหารหรือสัตว์นะครับที่เราสามารถบริโภคได้นะครับโดยพื้นฐานของการบริโภคเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยเปิดกว้างนะพื้นฐานของการบริโภคเนื้อสัตว์นะต่างๆอิสลามเปิดกว้างยกเว้นนะครับสัตว์บางประเภทที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์มาอิดะห์ใช่ไหมที่บอกเอาไว้ฮุติมัตอะไลกุมนะครับที่ถูกห้ามจริงๆก็คือ1สัตว์ที่ตายโดยที่ไม่ได้ถูกเชือดนั่นคือข้อที่1 2สัตว์ที่ถูกเชือดโดยที่ไม่ได้กล่าวนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการต่อมาสัตว์ที่อะไรนะตกจากที่สูงตายนะครับเองโดยที่ไม่ผ่านการเชือดนะครับหรือสัตว์ที่มันควิดกันตายประเภทนี้เนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่อิสลามบอกว่าห้ามรับประทานอีกประการนึงก็คือสัตว์ที่เป็นซิบะก็หมายถึงสัตว์ที่ใช้กรงเล็บในการจับสัตว์ร้ายหรือสัตว์อื่นเป็นอาหารเช่นเหยี่ยวประเภทนกต่างๆเนี่ยนะครับอีกอันนึงก็คือสัตว์ที่มุฟตาริชก็หมายถึงสัตว์ที่ดุร้ายนะครับที่มีเขี้ยวแล้วก็ดุร้ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่อิสลามห้ามในการรับประทานอื่นจากนี้นะครับก็มีปีกย่อยอีกเหมือนกันแต่ถ้าเจาะจงเรื่องกระต่ายเนี่ยยังไม่พบหลักฐานในการห้ามรับประทานเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่เข้าข่ายของการห้ามมันไม่ใช่สัตว์ที่ดุร้ายนะครับมันไม่ใช่สัตว์ที่ใช้กรงเล็บในการจับสัตว์อื่นเป็นอาหารและโดยเฉพาะสัตว์ประเภทนี้เนี่ยทานพืชนะเป็นอาหารเหมือนกับตัวดอบเนี่ยตัวแย้เนี่ยนะครับถ้าเราไปสังเกตอาหารของเขาเนี่ยก็คือพืชหรือหญ้าที่ขึ้นตามทะเลทรายเนี่ยมันกินพืชพวกนี้เป็นอาหารส่วนสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารเนี่ยอันนี้เป็นสัตว์ที่ฮารอมในการรับประทานครับนี่คือแค่สังเกตหรือว่าเอาทำความเข้าใจง่ายๆก่อนครับ
6: ในศาสนาอิสลามเนี่ยสามารถสักได้หรือไม่ครับอาจารย์
1: เรื่องการสักนะครับเป็นแฟชั่นที่วัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับสังเกตว่าเวลาเรานั่งรถผ่านเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถอะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่นะครับสักไม่ว่าจะเป็นที่มือหรือที่เท้าหรือตรงไหนก็แล้วแต่ตามร่างกายเนี่ยฮะดีษท่านนบีนะครับสักแช่งอย่างชัดเจนนะครับ 3-4 รายการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสักแช่งคนประเภทนี้ก็คือ1คนที่ต่อผมนะมีผมแล้วเนี่ยเอาผมชาวบ้านก็มาต่อกันตอนนี้เป็นแฟชั่นนะยุคปัจจุบันเนี่ยเอาผมชาวบ้านก็มาต่อกันแต่คนต่อผมนะครับคนที่สักยันนะคนที่ทำฟันให้เป็นมุตะฟัลลิยาตก็หมายถึงทำฟันให้ห่างนะครับพวกชาวนี่ชาวยุโรปชาวแอฟริกาเนี่ยเขาฮิตอยู่แฟชั่นนี้กันเพื่อให้มันสวยให้มันดี 3-4 รายการเนี่ยนะครับที่ผมบอกมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่ไปทำนะคนที่สักอย่างเดียวไม่ใช่ช่างที่มีอาชีพแบบนี้นะครับก็ถือว่าอัลลอฮฺและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสาบแช่งดังนั้นเป็นการงานที่อิสลามห้ามทันทีนะครับฉะนั้นใครก็ตาม ที่เป็นวัยรุ่นก็ดีหรือใครก็ตามที่เป็นมุสลิมนะครับถ้าคิดจะไปสักนะครับทางไหนก็แล้วแต่ทางเท้าทางหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้รู้เอาไว้ว่าคนคนนั้นได้รับการสาปแช่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับ
6: ครับผมถามนะครับอาจารย์คำถามแรกถามว่าอิสลามเนี่ยสามารถบริจาคเลือดได้หรือไม่ครับอาจารย์และคำถามที่สองอิสลามสามารถบริจาคร่างกายได้หรือไม่ครับอาจารย
1: ์ปัญหาการบริจาคเลือดเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามันเป็นปัญหาปัจจุบันที่เราไม่พบในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักอุลามะนะครับส่วนใหญ่นักวิชาการยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับบอกว่าการบริจาคเลือดเนี่ยเป็นที่อนุญาตนะครับเป็นที่อนุญาตที่จะให้เราเนี่ยบริจาคเลือดได้เพราะยกนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีหรืออัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าวะตะอาวานูอัลลบิริวัตตักวาวะลาตะอาวานูอัลลอิสมิวัลอุดวานก็คือให้เราช่วยกันนะครับในการที่จะส่งเสริมกันให้ผู้คนนั้นทำความดีนะครับและสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วก็อย่าส่งเสริมกันในเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เป็นบาปและสิ่งที่เป็นความชั่วช้าต่างๆฉะนั้นการบริจาคเลือดในยุคปัจจุบันเนี่ยอุลามะจึงบอกว่าเป็นที่อนุญาตเพราะจะทำให้ชีวิตอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำให้เขามีสุขภาพดีทำให้เขานั้นได้มีร่างกายที่สมบูรณ์ฉะนั้นก็เป็นการช่วยเหลือคนอื่นในขอบเขตที่อิสลามอนุญาตจึงถือว่าการบริจาคเลือดนั้นใช้ได้ส่วนประเด็นเรื่องของการบริจาคอวัยวะนะครับไม่ว่าจะเป็นตาก็ดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอุลามะก็ให้มุมมองว่าก็เป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับกลุ่มหนึ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตเพราะอะไรเพราะนั่นหมายความว่าการบริจาคอวัยวะเนี่ยเท่ากับว่าเราก็ได้ไปช่วยคนอื่นในการที่จะให้เขาได้มีโอกาสนะครับได้อยู่บนโลกนี้ต่อ

0: กับทำให้ชั่วขึ้นใช่ไหมเพิ่มความชั่วให้คนที่เราบริจาคไปให้ชั่วขึ้นอันนี้ไม่อนุญาตการบริจาคสองอย่างนี้แตกต่างกันอุลามะบอกหนึ่งการบริจาคเลือดเนี่ยเราบริจาคเวลาไหนก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเหตุที่มันสามารถที่จะเลือดเราเนี่ยเพราะเราบริโภคอาหารเราทานอาหารเนี่ยมันสามารถกลับสุขภาพเราให้ปกติได้แต่การบริจาคอวัยวะเนี่ยนะครับต้องเป็นเหตุจำเป็นจริงๆจะไปบริจาคแช่ไว้ไม่ได้เช่นฉันบริจาคไตข้างนึงเอาไว้ที่โรงพยาบาลแช่ไว้ก่อนใครมีเหตุฉุกเฉินแล้วก็ค่อยมาเอาอันนี้ไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเช่นนะครับพี่เราเกิดรถชนต้องการตายด่วนต้องการอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถให้ได้แล้วไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายมีข้อแม้ว่าการบริจาคอวัยวะต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคด้วยถ้าผู้บริจาคคิดว่าถ้าเราบริจาคไปแล้วหมอบอกว่าคุณอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องของร่างกายในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ไม่อนุญาตนะครับฉะนั้นบริจาคได้แต่ต้องมีข้อแม้ว่าคนนั้นต้องเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่สมบูรณ์ครบถ้วนถึงจะอนุญาตครับ
1: ท่านครับถึงแม้ว่าคนที่รับบริจาคนั้นไม่ใช่มุสลิมก็ตาม
0: ใช่ครับถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามเป็นการช่วยเหลือทางด้านของสังคมนะครับยกเว้นได้ว่าคนนั้นเนี่ยมีประวัตินะครับหรือมีที่มาที่ไปที่เป็นคนชั่วชัดเจนเนี่ยอันนี้ควรหลีกเลี่ยงครับแต่ส่วนใหญ่แล้วการบริจาคในรูปแบบนี้เนี่ยจะเป็นการบริจาคของคนที่ญาติต่อญาตินะเช่นพี่สาวเราเนี่ยผมมีเคสหนึ่งก็คือกรณีว่าเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเกิดไม่สบายนะครับเป็นโรคไตวายสองข้างแล้วหมอก็มาเช็คดูแล้วครับว่าพี่คนหนึ่งในจากบรรดาพี่น้องเนี่ยเขามีไตที่สามารถเมื่อเวลาเอาไปใส่กับน้องแล้วเนี่ยสามารถทำให้น้องเนี่ยเข้ากันได้คือไตสามารถไปอยู่ได้ไปปลูกถ่ายได้ก็อนุญาตให้บริจาคแต่ถ้าหากว่าบริจาคไปแล้วเนี่ยบางทีต้องดูก่อนว่ามันรับกันได้หรือเปล่าบางทีมันต้านกันเนี่ยในกรณีแบบนี้ก็ไม่อนุญาตให้บริจาคครับ
2: แสดงว่าอย่างถ้าสมมติว่าเวลาตอนที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลใกล้จะเสียชีวิตแล้วเนี่ยสามารถเขียนพินัยกรรมไว้ให้หมอบอกว่าอนุญาตให้เอาส่วนนี้บริจาคให้โรงพยาบาลอย่างนี้ก็อนุญาต
0: ที่อุลามะอนุญาตก็คือในกรณีที่มีคนต้องการโดยด่วนถ้าไปแช่เอาไว้เช่นไปเก็บไว้ก่อนนั้นในธนาคารเลือด
2: แต่เมื่อว่าตัวเองเสียชีวิตก็ตาม
0: ครับเช่นเดียวกันฉะนั้นให้ดูที่เหตุผลของคนที่ต้องการอวัยวะส่วนนั้นกับ
2: ครับเชื่อใจกัน
3: ประมาณนะครับถามว่ามุสลิมะที่ปิดหน้าและเปิดหน้าเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรและจำเป็นไหมครับที่ต้องปิดหน้าครับ
0: พี่น้องครับเรื่องของการปิดหน้ากับการเปิดหน้าเนี่ยนะครับอุลามะ มีการขัดแย้งกันนะครับคือมีสองทัศนะ ทัศนะหนึ่งบอกว่าการปิดหน้าเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติของคนในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนอีกกลุ่มนึงบอกว่าการเปิดหน้านะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ไม่ขัดต่อหลักการอิสลามทีนี้จะสรุปเอา2ประเด็นเนี่ยมารวมกันได้อย่างไรนะครับฉะนั้นอุลามะบอกว่าการจะปิดหน้าหรือเปิดหน้าเนี่ยนะครับเป็นหลักมีหลักฐานที่ชัดเจนทั้งคู่แต่การที่เราจะเปิดหน้าหรือปิดหน้าข้อสำคัญก็คืออย่าให้หน้าตาของเราเนี่ยเป็นสิ่งจูงใจนะครับต่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามฉะนั้นถ้าคนปิดหน้าแล้วทาตานะครับให้มันคมให้มันเข้มนั่นก็หมายความว่าเรากำลังจะพยายามให้เพศตรงข้ามเนี่ยรู้สึกประทับใจในตัวเราก็ถือว่าไม่ถูกต้องส่วนคนที่เปิดหน้านะครับในขณะเดียวกันก็แต่งหน้าทาหน้าจนกระทั่งว่าให้เพศตรงข้ามมีความรู้สึกที่อยากจะมองดูเรามันก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักการฉะนั้นพื้นฐานก็คืออนุญาตให้เปิดหน้าได้แต่ถ้าหากว่าพี่น้องจะปิดหน้าก็ถือว่าเป็นอัฟดอนอุลามะบอกว่าเป็นอัฟดอนคือสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการฟิตนะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายครับ
3: ครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการท่านถามรอตอนนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับผมซาดีนโซมานีอาจารย์เฟซอนยูเบสุและอาจารย์อิสแมนฮัจญิมยูโซและอาจารย์หยางยอชงครับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจายอรนะจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูฮะจายอรนะจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ว จะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่26กันยายน

0: ายนเวลา 15:00 น.ณมัสยิดดารุนนะซีฮะบ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0972511332 0972511332ครูดะดวงตาบุตรสาว
1: ดูอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโออัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
0: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: في الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทุกท่านวันนี้จะได้คุยกับพี่น้องในอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งซึ่งเป็นอายะห์ที่เกี่ยวข้องกับอะกีดะห์แล้วก็เป็นอายะห์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการปฏิบัตินะครับเดี๋ยวจะทำความเข้าใจกันวันนี้มีอัลกุรอานอายะห์หนึ่งนะที่จะคุยกับพวกเราอายะที่30ของซูเราะห์ฟุสซิลัตอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลซีนกาลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูวะอับชิรูมินญันนะติลลตีกุนตุมตูอะดูนนะห์นูเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์วะละกุมฟีฮามาตัชตะกีนุซลามินกอฟูริรอฮีมอัลลอฮ์บอกนะครับว่าก่อนที่อัลลอฮ์จะพูดถึงอายะห์นี้ก่อนจากอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่อัลลอฮ์พูดเพื่อให้การเปรียบเทียบระหว่างคนสองกลุ่มด้วยกันคืออัลกุรอานจะให้ข้อเปรียบเทียบว่าคนกลุ่มที่เขาเป็นกาเฟรไม่มีอิสลามเขามีภาวะชีวิตและความเป็นอยู่อย่างไรพูดไว้ส่วนกลุ่มที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีความเป็นอยู่อย่างไรชีวิตอย่างไรบ้านปลายอย่างไรก็จะพูดไว้เป็นข้อเปรียบเทียบทั้งสองด้านแล้วให้เราคิดให้เราทบทวนให้เราพิจารณาตอนนี้อายะห์ก่อนหน้านี้เป็นอายะห์ที่ผมจะให้ข้อสรุปนะครับว่าอัลลอฮ์ได้บอกถึงบุคคลที่เป็นผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามอิสลามคนเหล่านั้นวิถีชีวิตของเขาจะเป็นวิถีชีวิตที่ดึงดันต่ออัลลอฮ์มาโดยตลอดนะอัลลอฮ์ห้ามคือคนเหล่านั้นไม่มีอิสลามชีวิตก็เป็นไปตามความรู้สึกเป็นไปตามความต้องการของอารมณ์อยากจะเล่นการพนันก็เล่นการพนันอยากจะไปทำอะไรที่เป็นความผิดก็ทำคือเอาอารมณ์บงการชีวิตนะเป็นไปตามอารมณ์ไม่มีกรอบเห็นเด็กยาเตมก็ถือว่าเป็นคนชั้นต่ำนะเห็นคนยากจนก็ถือว่าเป็นคนชั้นต่ำไม่ใช่คนดีเหมือนกับบรรดากลุ่มผู้คนที่อยู่ในนครมักกะเวลาคนที่มารับอิสลามก็หาว่าคนเหล่านี้โดนไสยศาสตร์โดนเวทมนต์คาถาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาคนเหล่านี้ไม่หันไปบูชารูปเจเวตซึ่งจะเป็นเจเวตตามฤดูกาลเวลาจะไปทำการค้าก็มีเจเวตซึ่งเขาจะไปสุญูดไปกราบการเพื่อขอดุอาแล้วไปทำการค้าเวลาจะออกรบก็ไปขอดุอาต่อเจเวตนะเวลาจะไปออกรบเวลาจะไปทำธุรกิจก็ทำสิ่งเพาะปลูกอะไรก็มีเจเวตเฉพาะเรื่องที่เขาไปบูชาไปกราบไหว้กันแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาประกาศอิสลามก็บอกว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะอย่าไปบูชาอย่าไปกราบไหว้เลยมาลายะดุรุวะลายัมฟะมันไม่ให้โทษแล้วก็ไม่ให้คุณไม่ให้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นจะให้คุณแก่ชีวิตของเราก็ทำอะไรไม่ได้จะให้โทษแก่ชีวิตของเราก็ทำไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งบูชาที่มนุษย์สมมุติขึ้นมานะมีบางวันเกาะหน้าสักตัวหนึ่งจะปัดก็ปัดไม่ได้นะตากแดดก็อยู่อย่างนั้นแหละจะเอาอะไรมากันร่มคือทำไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นวัตถุนบีก็ประกาศว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ให้คุณให้โทษสำหรับชีวิตคนเหล่านั้นก็แค้นเพราะอะไรเพราะความเชื่อมั่นที่เขาได้มานั้นน่ะเขาอ้างว่าเป็นความเชื่อมั่นที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษเพราะฉะนั้นใครจะมาล้างเนี่ยเขารับไม่ได้บรรพบุรุษทำมาบรรพบุรุษปฏิบัติมาล้างรับไม่ได้ทั้งสิ้นนบีก็มาสอนนะคนที่อัลลอฮ์เปิดใจเขาก็รับอิสลามปฏิบัติตามอิสลามการฝังลูกทั้งเป็นก็ถูกยกเลิกเพราะก่อนๆถ้าออกมาเป็นลูกผู้หญิง ถือว่าผู้หญิงไม่มีค่าก็ถูกฝังทั้งเป็นนะอัลลอฮ์ก็บอกว่าเขามีบาปอะไรที่เขาจะต้องถูกฆ่าทั้งๆที่เขาเป็นผู้หญิงก่อนๆ นี้ผู้หญิงต้องถูกสืบทอดเป็นมรดกถ้าเป็นเมียใครเป็นเมียเราตายเมียก็ถูกเป็นมรดกนะอาจจะเป็นมรดกของใครเรื่อยเปื่อยไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาผัวเจ็บบางทีคนมาเยี่ยมก็ตกเขียวไว้เลยมาเยี่ยมบ้านนี้ก็ตกเขียวไว้เลยว่าดูมันเจ็บแย่แล้วตกเขียวเมียมันไว้เลยเอาเป็นมรดกได้สมัยก่อนเป็นแบบนั้นแต่พออิสลามมาอัลลอฮ์บอกให้นบีว่าระบบแบบนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดการดูถูกการเหยียดหยามยกเลิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่เชื่อต่อสิ่งที่อัลลอฮ์และนบีบอกเนี่ยในวันอาคิเราะห์นะครับอัลลอฮ์จะบอกว่าอินนัลลซีนะกะฟะรูคนที่ไม่เชื่อต่ออัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا อัลลอฮ์จะให้รับอาซาบการลงโทษที่เจ็บปวดแล้วก็อัลลอฮ์จะตอบแทนพวกเขาให้สาสมกับความเลวที่เขาได้ปฏิบัติมาคืออัลลอฮ์ไม่ได้ใส่ร้ายและไม่ได้เพิ่มเติมอะไรให้กับเขาแต่จะตอบแทนให้เขาสมกับความเลวที่เขาได้ปฏิบัติมานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกแล้วคนเหล่านั้นเวลาวันนู้นคนผู้ที่มาปฏิเสธอัลลอฮ์เขาจะพูดยังไงวะกอลัลลซีนะกะฟะรูคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์คนที่เป็นกาเฟรก็จะบอกว่ารับบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเราคือโอ้อัลลอฮ์อารินัลลซีนะอะดัลลานามินัลญินนิวัลอินซิขอให้พระองค์ให้เราได้เห็นสินะให้เอายินแล้วก็มนุษย์ที่มันหลอกลวงให้ฉันหลงผิดเนี่ยเอามาให้ฉันสิคือเจ็บปวดเพราะหลงเชื่อตามแล้วแล้วก็หลงผิดไปเจ็บปวดเอามาทำไมนาจะอนุฮาตัตะอักดามิฮาลียกูนามินันอัสฟาลีนเราจะได้เอามันมาไว้ที่ใต้เท้าของเราคือจะเหยียบมันนะเหยียบมันให้มันตกต่ำที่สุดแล้วจะผลักมันลงนรกด้วยเนื่องจากว่าอะไรมันหลอกลวงฉันมันทำให้ฉันหลงเชื่อนะมันทำให้ฉันได้ปฏิบัติตามแต่พอวันนั้นจริงๆชัยฏอนมันก็บอกว่ามันแค่หลอกมันแค่ชวนแต่มันไม่ได้บังคับเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันไม่เกี่ยวข้องกับท่านนั่นคือสภาพของคนกาเฟรที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานแต่นี้สำหรับสภาพของคนที่เป็นมุมินเนี่ยอัลกุรอานอายะนี้ที่จะคุยกันในวันนี้อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงนะแท้จริงอัลลซีนะกลุ่มบุคคลซึ่งกลุ่มบุคคลที่เขายืนยันนะกอรูที่เขายืนยันว่ารับบุญอัลลอฮ์พระเจ้าของเราก็คืออัลลอฮ์รับบุญอัลลอฮ์พระเจ้าของเราก็คืออัลลอฮ์มันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยืนยันว่ารับบุญอัลลอฮ์พระเจ้าของเราผู้ดูแลเราผู้อภิบาลเราผู้เอื้อเฟื้อเราก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหนึ่งยืนยันนะ เราต้องยืนยัน การยืนยันของเรานี่เรายืนยันมาอย่างเรายืนยันมาแล้วด้วยกับการที่เรามีกะลิมะห์ชะฮาดะห์มีชะฮาดะห์นี่เรายืนยันแล้วว่ารับบุนัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเราแต่นี้ชีวิตที่เราบอกว่าเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์ฉันเชื่ออัลลอฮ์อามันตุบิลลาห์อามันตุบิลลาห์เอาอย่างเดียวเนี่ยได้ไหมลิ้นพูดอย่างเดียวฉันเชื่ออัลลอฮ์เหมือนคนเมาคนหนึ่งกินเหล้าเมาเลยผมก็บอกเฮ้ยเบาๆหน่อยจานไม่มีปัญหานะผมอัลลอฮ์เป็นเจ้าผมเชื่อมั่นนะอัลลอฮ์เรื่องเล่าเรื่องยามไม่มีปัญหาเออเราก็ว่าเออมันก็ยังมีในใจว่ารับบุญอัลลอฮ์พระเจ้าของมันก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่พฤติกรรมน่ะมันทรยศต่ออัลลอฮ์แต่นี่พี่น้องไปดูว่าไอ้ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยเมื่อกี้ผมคุยกับพักพวกข้างล่างวันนั้นผมไปใส่หลอดไฟผมไม่เคยเป็นเรื่องไฟหรอกพอใส่ท่าไหนไฟมันกระตุกมันจะตกในห้องน้ำนะผมก็มานึกในห้องน้ำนะนึกว่าแม่เนี่ยถ้าเราทำบาปพอทำแล้วมันก็กระตุกนะทำแล้วมันกระตุกเหมือนกับไฟฟ้าเราคงต้องกลัวผมนี่กลัวไฟเลยตั้งแต่วันนั้นมาก่อนไม่เคยกลัวแต่นี่หลอดไฟนี่กลัว เพราะมันกระตุกมันจะหล่นในห้องน้ำจะล้มก็เกิดความกลัวมาวันหลังเอาหลอดไฟไปใส่ยกคัดเอาเสร็จเอาผ้าขนหนูจับหลอดอีกบิดความกลัวกลัวสองชั้นเพราะมันโดนกระตุกมาแต่นี่ก็มานึกในห้องน้ำว่าเอ้นี่ถ้าคนทำความชั่วแล้วก็อัลลอฮ์ให้มันกระตุกแบบนี้นะพอขาดละหมาดก็ตุกสั่นไปหมดต้องไปละหมาดพอขาดบวชมันก็ปากเบี้ยวต้องไปละหมาดใช่ไหมพอไปด่าคนเอาตามัวต้องเตาบ้าถึงจะหายเอ๊ะถ้าอัลลอฮ์ทำแบบนี้ทำได้ไหมอัลลอฮ์ทำได้แต่มันจะไม่ได้อะไรเลยถ้าอัลลอฮ์ทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นพอไม่ละหมาดแล้วมันกระตุกมันก็ไปละหมาดเพราะมันกลัวกระตุกพอมันด่าคนแล้วตามัวมันก็เลิกด่าเพราะมันกลัวตามัวในที่สุดมันทำอะไรมันไม่ได้กลัวอัลลอฮ์เลยมันก็ทำไปเพื่อผลประโยชน์ไปละหมาดเพราะอะไรเพราะจะล้มนะไม่ด่าคนเพราะกลัวจะตามัวในที่สุดมันไม่ได้ทำสิ่งใดเพื่ออัลลอฮ์แต่นี่อัลลอฮ์เนี่ยให้อะไรมาเนี่ยวัดที่ใจเราอะเราจะยืนหยัดอยู่ได้ไหมนะจะยืนหยัดอยู่ได้ไหมทำกลางความยุ่งยากเนี่ยจะยึดอิสลามได้ไหมตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่อัลลอฮ์จะเอาที่ใจไงเอาที่อีมานเพราะฉะนั้นเวลาเรายืนยันว่ารับบุญอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าอย่างเดียวยังไม่พอซุมมัสตะกอมูจะต้องนี่ยืนยันนะจะต้องยืนหยัดด้วยยืนหยัดด้วยเอ๊ะบางคนว่านั่งหยัดไม่ได้เลยนอนหยัดไม่ได้คือยืนหยัดในสิ่งที่เรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านะในสิ่งที่เรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราก็ยืนหยัดละพอเรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าชีวิตเราแล้วเนี่ยเราก็มายืนหยัดว่าเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนี่คือการปฏิบัติตนที่เป็นรูปธรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำยืนยันของเรานั้นได้ถูกปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรายึดมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าการยืนหยัดในรูปธรรมที่เราต้องปฏิบัตินักตัฟซีรได้ให้คำอธิบายว่ามี5ประการด้วยกันนะยืนหยัดด้วยการปฏิบัติภารกิจ5ประการ 1. ต้องอะไรซุมมัสตะกอมูอะลาอันนัลลอฮะร็อบบะฮูวะฮดะยืนหยัดว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นเจ้าองค์เดียวอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนก็คือว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวเพราะว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวอำนาจมาจากอัลลอฮ์ข้อตัดสินต่างๆฟังจากอัลลอฮ์การลงโทษเป็นอย่างไรฟังจากอัลลอฮ์การทำความดีได้รับการตอบแทนอย่างไรฟังจากอัลลอฮ์องค์เดียวใช่ไหมตอนนี้เราไม่ฟังคำตัดสินอื่นนะคำตัดสินอื่นที่มาจากอัลลอฮ์เราก็ไม่ปฏิบัติตามการอีหม่านที่มีต่ออัลลอฮ์อำนาจมาจากอัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีอำนาจจากดวงอาทิตย์อำนาจไม่มีอำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นถือว่าอัลลอฮ์จะเอาความคิดของเรามาอวยพรนะพูดก็ไม่ดังพูดอะไรต่ออะไรสารพันแต่ว่าอะไรล่ะเมื่อยืนหยัดว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวเนี่ยคำอวยพรตรงนั้นก็มาจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สอนให้นบีบอกกับเราเจ้าสาวเวลาแต่งงานกันแล้วไม่ต้องไปอวยพรสำนวนอย่างนั้นอีกแล้วบางทีอวยพรว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกในสากลโลกจงบันดาลให้คนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนั่นไม่ใช่อิสลามเพราะฉะนั้นเวลาคำอวยพรที่เกิดขึ้นจากเราหลังจากนิกาเสร็จแล้วเราก็พูด3วรรคที่นบีสอนว่าบารอกัลลอฮุละกุมาวะบารอกะอะลัยกุมาวะจะบะอะนับไบนะกุมาฟีคอยรินพูด3วรรคบรรทัดเดียวเนี่ยว่าตรงนี้เองนี่คือคำอวยพรที่สมบูรณ์เนื่องจากอะไรเนื่องจากเรายืนหยัดในสิ่งที่เรายืนยันว่าเราเป็นเจ้าการยืนหยัดก็ออกมาเป็นรูปปฏิบัติอวยพรออกมาเป็นรูปนี้อัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวอำนาจอื่นไม่มีเลยไม่กลัวไม่กลัวผีไม่กลัวชัยฏอนไม่กลัวยินอะไรทั้งนั้นนะไม่กลัวคนตายที่กูโบไม่กลัวพอคนตายไม่มาแล้วอัลลอฮ์เก็บเอาไปแล้วไม่มีผีสางอะไรไม่มีมีแต่ชัยฏอนมีแต่ยินแต่เราสู้กับมันได้ด้วยกับดุอาต่างๆที่นบีสอนให้เรากล่าวนะอ่านอายะกรุซีในที่บ้านเราอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยยูมชัยฏอนจะไม่มายุ่งเกี่ยวอ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ในบ้านของเราชัยฏอนมันจะหนีจากบ้านที่อ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ มาปฏิบัติเอาตรงนี้มาใช้เรียกว่าปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไปนี้ไม่กลัวแล้วนะผมไปวันนั้นไปที่ประจวบมาเขาบอกว่าคนไม่กล้ามาละหมาดที่มัสยิดเพราะว่าอะไรกูโบมันอยู่ข้างสุเราก
1: ลัวคนตายในกูโบจะหลอกใช่ไหม
0: กลัวจะหลอกอันนี้ไม่มีมันมียินจริงมีชัยฏอนจริงแต่ว่าเราอยู่แล้วเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาอัลลอฮ์คุ้มครองเรานี่ข้อแรกเรายืนหยัดข้อแรกก็คือว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวนะอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวจะทำให้ใครรักเราก็ปฏิบัติตามอัลลอฮ์
1: เราจะรักนบี
0: เราจะรักอัลลอฮ์เราก็ปฏิบัติตามนบีเพราะอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าอิงคุนตุมตุฮิบูนอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีถ้าจะแสดงตนว่าเราเป็นคนรักอัลลอฮ์ก็ตามนบีทำอย่างไรนะยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวการอธิบายอย่างนี้อธิบายโดยใครโดยไซนาอบูบักอบูบักัดอัสซิดดีกซึ่งเป็นคอลิฟาท่านแรกหลังจากท่านนบีวาฟาตได้ให้ความหมายว่าอิสตะกอมูตรงนี้ก็คือยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียว
1: นะอบูบักัดที่
0: เป็นสหายสนิทกับท่านนบีเวลาออกจากบ้านตอนออกจากบ้านเพื่อจะไปอพยพจากมักกะไปมาดีนะมีศัตรูล้อมกรอบอยู่ในถ้ำนี่แหละครับอบูบักนะอบูบักอยู่กับนบีก็มีความกลัวซึ่งเป็นปกติของมนุษย์มีความกลัวแต่นบีก็ปลอบใจอบูบักว่าลาตะคอฟวะลาตะฮซันอินนัลลอฮะมาอานาอบูบักอย่ากลัวนะอย่ากังวลใจอะไรอย่าโศกอย่าเศร้าอย่าอะไรทั้งนั้นอินนัลลอฮะมาอานาอัลลอฮ์อยู่พร้อมกับเราไอ้นี่คือคำปลอบใจเอามาใช้กับเราได้จะมีภาวะยุ่งยากอย่างไรก็ตามอย่ากลัวอย่าทุกข์ระทมอย่าเศร้าจนกระทั่งไปฆ่าตัวตายหรือโดดตึกตายอย่าไปทำแบบนั้นอินนัลลอฮะมาอานาอัลลอฮ์อยู่พร้อมกับเราคือพร้อมนี่มันจะมานั่งอยู่กับเราพร้อมต่อการที่จะช่วยเหลือเราเพียงแต่ว่าให้เราแก้ปัญหาตามแบบที่นบีสอนแต่นี้พอยุ่งใจแก้ปัญหาแบบไหนความต่อเนื่องพอยุ่งใจนบีก็ให้ละหมาดแก้ปัญหาด้วยการละหมาดแต่ถ้าใช้ตอนยุ่งใจแก้ปัญหาด้วยการดื่มเหล้ายุ่งกุ้มใจดื่มเหล้านะกุ้มใจเมียหนีเมียเลยกุ้มใจผัวหนีผัวแล้วผลร้ายเป็นยังไงนบีบอกหนีจากสามีออกไปอัลลอฮ์จะไม่รับละหมาดจนกว่าเขาจะกลับทาสที่หนีจากนายออกไปอัลลอฮ์จะไม่รับความดีนอกจากเขาจะกลับมาหานายแบบนี้ทาสไม่มีแล้วเพราะนั้นภรรยาออกนอกบ้านนะสามีไม่ยินยอมให้ออกไม่ขออนุญาตเขาอัลลอฮ์จะไม่รับผลบุญของการละหมาดจนกว่าเขาจะกลับบ้านงั้นจะไปต้องบอกนะจะไปอยู่ที่ไหนบอกเขานะบอกเขาให้เขาอนุญาตจะอนุญาตโดยจงใจหรือรำคาญก็วัลลอฮ์อาลัมอนุญาตแล้วเราไปนี่เป็นคำอธิบายของอบูบักัดนะอบูบักัดเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีอบูบักัดนี่นะบอกนิดนึงปกติเวลาท่านจะกินอะไรเนี่ยจะถามก่อนว่าเอาเงินส่วนไหนเอาของอะไรมาทำให้กินเอามาจากไหนเนี่ยเอาข้าวโอ๊ตมาชงให้กินสมมุติว่าอบูบักัดจะถามว่าเอ๊ะนี่เอาข้าวโอ๊ตมาจากไหนแต่มีอยู่วันหนึ่งอบูบักัดหิวมากมีคนใช้ทำอาหารให้กินอบูบักัดกินเลยความหิวลืมถามว่าเอาเงินส่วนไหนเนี่ยมาซื้ออาหารแล้วปรุงให้กินพอกินแล้วรู้สึกอิ่มก็หันไปถามคนใช้คนใช้บอกว่าเอาเงินที่ได้มาจากหมอดูคือเคยไปดูหมอมาแล้วเอาเงินส่วนนั้นมาซื้ออาหารปรุงให้อบูบักัดกินอบูบักัดเอามือล้วงคอแล้วให้มันอาเจียนออกมาใช่ไหมนี่คือคนดีที่เป็นแบบอย่างที่เรากลับไปดูไงเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ดีคนเดียวคือนบีอัลลอฮ์รับรองนอกจากนั้นกับพวกบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งยังไม่ดีทั้งหมดเท่ากับนบีแล้วก็กลับไปดูนบีแต่พวกเราเป็นไงของรางว่าสบายอิ่มสักอย่างนึงใช่ไหมอิ่มแล้วพอเราอิ่มนี่ศาสนาเนี่ยมันเกี่ยวไปหมดถ้าจะพูดมันเกี่ยวหมดพออิ่มแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณของความหายนะที่นบีบอกว่าสยะตีอัลนัสยามานุนต่อไปจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งฮิมมาตุฮุมบูตูนุฮุมคนจะให้ความสัมพันธ์กับทองคือขอให้อิ่มก็แล้วกันมันจะมายังไงไม่เคยคิดให้อิ่มก็แล้วกันไม่จะให้ความสัมพันธ์กับทองมาเอาแป้งทาทองแล้วให้กูจุ๊บสะดือไม่ใช่แบบนั้นนะ ไอ้นั่นเป็นอะไรสายอะไรตะไรเลอะเทอะใช่ไหมมันจะมียุคหนึ่งที่ว่าคนจะให้ความสำคัญกับทองคือเรื่องอิ่มบุรุษไม่ได้คิดว่าฮาลาลฮารอมไม่คิดทั้งนั้นขอให้ได้กินกันแล้วกันเราเอาอย่างนั้นไม่ได้นะเราเอาอย่างนั้นไม่ได้นั่นคืออะไรอิสตากอมูการยืนหยัดเมื่อเราเป็นมุสลิมเรายืนหยัดในข้อแรกคือยืนหยัดว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวพออัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวความต่อเนื่องก็คือ1ศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวอำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์องค์เดียวฮุกมต่างๆข้อตัดสินต่างๆฟังจากอัลลอฮ์องค์เดียวฟังจากนบีฟังจากอัลลอฮ์ไม่ฟังจากคนอื่นใช่มั้ยเพราะอะไรล่ะถ้าไปฟังจากคนอื่นมันมีกุรอาน3อายะห์พูดว่าวะมัลลัมยะฮกุมบิมาอันซะลัลลอฮ์ฟาอูไลกะฮุมุลกาฟิรูนถ้าไม่ตัดสินตามที่อัลลอฮ์ตัดสินคนนั้นเป็นกาเฟรอีกอายะห์นึงว่ามันลัมยะฮกุมบิมาอันซะลัลลอฮ์ฟาอูไลกะฮุมุซซอลิมูนไม่ตัดสินตามที่อัลลอฮ์ตัดสินไว้คนนั้นเป็นคนซอลิมเป็นคนบิดผิวเป็นคนทรยศต่ออัลลอฮ์อีกอายะห์นึงว่ามันลัมยะฮกุมบิมาอันซะลัลลอฮ์ฟาอูไลกะฮุมุลฟาซิกูนถ้าไม่ตัดสินตามที่อัลลอฮ์สั่งเป็นคนฟาซิกเป็นคนละเมิดออกนอกทางตออัตออกนอกทางความเชื่อมั่นที่มีต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นเราไม่ตัดสินคดีความต่างๆตามที่อัลลอฮ์สั่งมันจะตกไปอยู่กาเฟตหรือเป็นคนซอลิมเป็นคนดื้อเป็นคนฟาซิกละเมิดอัลลอฮ์มันก็อยู่ที่ว่าเจตนาของการตัดสินเราเจตนายังไงอัลลอฮ์ก็พิพากษาไปตามเจตนาของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจให้ดีเพื่อจะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แต่เมื่อผิดพลาดไปเราก็ขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์แต่อย่าดื้อกับอัลลอฮ์อย่าดึงดันกับอัลลอฮ์ตั้งเจตนาไว้แล้วอัลลอฮ์ก็จะตัดสินตามเจตนาของเราเหมือนกับหะดีษหนึ่งที่มีรายงานว่าคนดีกับคนชั่วนี่อยู่ด้วยกันแต่เมื่อวันหนึ่งแผ่นดินสูบแผ่นดินไหวแล้วกลืนชีวิตทั้งคนดีและคนชั่วไปด้วยมีคนถามนบีบอกว่าไอ้คนชั่วแผ่นดินกลืนไปโอเคชอบทำแล้วแต่คนดีทำไมถึงต้องโดนด้วยนบีตอบยังไงรู้ไหมคนดีโดนด้วยแต่ว่าวันกิยามะอัลลอฮ์จะตัดสินตามเนียดของเขาที่เขามีอยู่เขาไปอยู่ตรงนั้นน่ะเขาชั่วเหมือนกับคนชั่วหรือเปล่าหรือว่าบังเอิญเราไปอยู่พอดีแล้วโดนด้วยอยู่ที่เนียดอัลลอฮ์ตัดสินตามที่เราเนียดและจากจุดตรงนี้เองนบีถึงสอนว่าเราจะเลือกคนจะเลือกคบก็เลือกคบคนที่ดีอย่าเลือกคบคนที่ชั่วเป็นการเลือกกลุ่มที่เราจะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือความต่อเนื่องนะครับจากสิ่งที่อบูบักได้ทำความเข้าใจในหนทางที่2อิสตากอมูการยืนหยัดในอิสลามในข้อที่2นะแบบไหนอิสตากอมูอะลาตออะติฮิวะอะดาอิฟารออิดิฮิกอละฮูอิบนุอับบาสวัลฮะซันวะกอตาดะยืนหยัดด้วยการเชื่ออัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์แล้วก็อะไรปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูให้ครบถ้วนสิ่งที่เป็นฟัรดูที่เป็นฟัรดูคืออะไรสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นข้อกำหนดของใครให้ครบถ้วนใครอธิบายตรงนี้อิบนุอับบาสอิบนุอับบาสอธิบายตรงนี้อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสกอตาดะห์เป็นคนอธิบายตรงนี้แล้วก็ฮะซันเป็นคนอธิบายตรงนี้ว่ายืนหยัดในส่วนที่2จากคำอธิบายของอิบนุอับบาสคือเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบที่เป็นฟัรดูให้ครบถ้วนของใครของมันฟัรดูละหมาดเวลาโดนแก่คนทุกคนปฏิบัติให้ครบถ้วนเชื่ออัลลอฮ์ไหมฟังอัลลอฮ์ไหมนี่สมัยซอฮาบะห์เป็นไงพอนบีอ่านอัลกุรอานคนเหล่านั้นว่าไงเชื่อแล้วได้ยินแล้วปฏิบัติตามแล้วตรงนี้คือการอธิบายของอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสคือใครอิบนุอับบาสคือซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่นบีขอดุอาให้เป็นคนที่เข้าใจศาสนาอัลลอฮุมมะฟักกีฮูฟิดดีนนบีขอดุอาตรงนี้อิบนุอับบาสจึงเข้าใจกุรอานอย่างแตกฉานโดยการขอดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่ออิบนุอับบาสแปลอย่างนี้แล้วน่ะไปดูตัวของอิบนุอับบาสจริงๆเวลาตอนใกล้จะตายท่านตาบอดใกล้จะตาบอดมีหมอมาบอกว่าสามารถจะรักษาได้แต่เงื่อนไขของการรักษาเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่บอกแต่บอกว่าต้องขาดละหมาดหลายเวลา อิบนุอับบาสไม่ยอมรักษายอมตาบอดแล้วพูดว่าถ้าฉันขาดละหมาดฉันต้องได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮ์แต่ถ้าฉันตาบอดฉันไม่ได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮ์ยอมตาบอดดีกว่ายอมขาดละหมาดเห็นไหมยอมตาบอดดีกว่ายอมขาดละหมาดเอาเรามาดูเราไม่ได้ขนาดนั้นเราเอาดูเราเราวัดเราใช่ไหมเราวัดตัวเรายอมขาดละหมาดดีกว่ายอมขาดกำไรที่จะทำการค้ายอมขาดละหมาดดีกว่าเยอะแยะอิสลามไม่ยากแต่ต้องบึกบึนหมายความว่าต้องเอาจริงต้องจริงกับอิสลามถึงจะได้รับการคัดเลือกจากอัลลอฮ์ได้รับการคัดเลือกได้รับความสุขที่เดี๋ยวอัลลอฮ์จะบอกต้องจริงนะไม่ใช่ละและละและไม่ได้พอเขาอย่างนี้เราก็อยู่กับคนทำตามใจคนนบีบอกทำตามใจคนแต่อัลลอฮ์กริ้วมันก็ไม่ดีนะเราต้องทำตามอัลลอฮ์สั่งมนุษย์จะโกรธระยะหนึ่งเขาโกรธไปแต่พอวันหนึ่งเมื่อเขารู้ว่าอะไรคือความถูกต้องเขามาดีกับเราเองไม่ใช่เอาใจคนพอวันนี้ได้อย่างใจเขาก็ชมเราพออีวันหนึ่งไม่ได้อย่างใจเขาก็ด่าเราก็มาเสียใจทำความดีกับมันตั้งเยอะดูสิวันนี้มันด่าเราได้นะเคยให้เสื้อผ้ามาดูวันนี้มันว่าเราได้ก็มาเสียใจไม่ใช่ทำความดีตามอัลลอฮ์สั่งไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องเสียใจนะพี่น้องนะข้อ2ยืนหยัดในข้อ2คือเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลเลาะห์แล้วก็ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบให้ครบถ้วนของใครของมันผู้หญิงเวลามีประจำเดือนเขาก็ห้ามละหมาดสบายนะบางคนบอกแม่อยากจะมีประจำเดือนสัก3เดือนดูสิมั้ยดูดิมันไม่ใช่เรื่องคือเป็นช่วงพักนะอยากจะมีสัก3เดือนอีกแล้วบางคนมีทุกเดือนเลยไม่ใช่มีเดือนสองหนไม่รู้อะไรกันนักนะถ้าดูตามศาสนาเลือดเสียอิสติฮาดะแล้วอันน้ำสัดสาดแล้วไปละหมาดได้ ในประการที่3ยืนหยัดในประการที่3คืออะไรเขาแปลตัวนี้อุลามะแปลอีกว่าอะไรอิสตะกอมคืออะไรอิคลาสุดดีนวัลอามันอิลัลเมาต์มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาต่อวิถีชีวิตดีนคือวิถีชีวิตที่อัลลอฮ์ให้ที่อัลลอฮ์ให้มาวันอามัลละทำอะไรก็เพื่ออัลลอฮ์อิลัลเมาจนกระทั่งตายปฏิบัติต่อวิถีชีวิตที่อัลลอฮ์ให้มาคือวิถีชีวิตที่เป็นอิสลามเนี่ยปฏิบัติตามให้ครบถ้วนแล้วก็ทำอะไรก็ตามให้เราตั้งใจเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวจวบจนกระทั่งเราจบชีวิตไม่ได้ตั้งใจเพื่อคนอื่นแต่เราตั้งใจเพื่ออัลลอฮ์จะบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ไอการโอ้อวดมันจะมาเพื่อชื่อเสียงแต่เราต้องข่มใจกดใจไว้ถ้ามันจะชื่อเสียงนี่เรากำไว้ก่อนถ้ามันเนียดเพื่ออัลลอฮ์จริงบริจาคไปเลยจนกระทั่งนบีบอกไงนะบริจาคในลักษณะที่มือขวาบริจาคแล้วมือซ้ายไม่รู้แสดงว่าไม่ได้เปิดเผยกระบวนการเคลื่อนไหวแบบนี้ถ้าไปดูในต่างประเทศอย่างในอินเดียได้รับการบอกเล่าจากอุลามะที่ไปเรียนในอินเดียเนี่ยสถาบันมหาวิทยาลัยในอินเดียเนี่ยอย่างนัดวตุนอุลามะเขาอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคซึ่งมหาวิทยาลัยก็ไม่รู้ว่าใครบริจาคเพียงแต่เขาเปิดบัญชีไว้บัญชีของสันติชนเบอร์นี่เซฟวิ่งหมายเลขอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าได้เวลาปั๊บเขาจะไปเบิกบัญชีเงินในนั้นเอามาใช้ในกิจการศาสนาไม่รู้ว่าใครบริจาคแต่คนบริจาคได้แล้วได้ผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้ทำให้สังคมอยู่ได้บ้านเราก็น่าจะตื่นตัวนะเปิดบัญชีสันติชนไว้แล้วใครจะบริจาคเพื่อใช้ในกิจการศาสนาก็บริจาคเข้ามาฝากบัญชีเข้ามาจากตรงไหนก็ได้นะจากตรงไหนก็ได้นี่นะบริสุทธิ์ใจต่อวิถีชีวิตที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วก็ทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์จนกระทั่งตายใครคืออบุลอาลียะ เป็นคนอธิบายในประการที่4อิสตากอมูยืนหยัดเหมือนกันการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมทำยังไงอิสตากอมูฟีอัฟอาลิฮิมกะมัสตากอมูฟีอักวาลิฮิมทำเหมือนกับพูดทำเหมือนพูดพูดว่ายังไง
1: พูดว่าจะไม่ซื้อหวย
0: เวลาหวยมาจริงๆก็ไม่ซื้อทำเหมือนกับที่พูดไม่จะพูดอย่างทำอย่างเพราะพูดอย่างทำอย่างก็เป็นมุนาฟิกไปแล้วนะเป็นมุนาฟิกไปแล้วเหมือนกับกลุ่มมุนาฟิกที่กุรอานพูดว่าวะอิซาละกุลละซีนาอามะนูกอลูอามันนาเวลาไปพบคนอีหม่านเอ้ยกูอามันนาเราก็อีหม่านกับอัลลอฮ์เหมือนกับท่านนะเราเอาด้วยเราเอาด้วยวะอิลาอิซาคอลาอิลาชะยาตินิฮิมเวลาไปเจอหัวหน้าของมันอยู่กลุ่มของมันบอกว่าไงนะอินนามาอะฮุมอินนามานะฮุมุสตาซีอูนอินนามาอะกุมเราอยู่พร้อมกับท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ที่ไปบอกว่าเอาอย่างแกด้วยเพราะอะไรเป็นการเย้ยหยันต่างหากคือไม่มีความจริงใจพอมาอยู่กับเราก็แม่ดีดีเอาด้วยปฏิบัติตามด้วยเห็นชอบด้วยสนับสนุนด้วยแต่พอไปอยู่กับกลุ่มพวกพ้องของเขาอย่างเดิมเขาก็บอกว่าก็พูดไปอย่างนั้นแหละนี่เป็นลักษณะของมูนาฟิกเรียกว่าพูดอย่างนึงหน้ารับต่อหน้าอย่างนึงรับหลังอีกอย่างนึงนี่คบยากคบยากคนเหล่านี้คบยากถ้าเป็นกาเฟสง่ายเลยเห็นเลยว่าชัดเลยเป็นกาเฟสเป็นมุสลิมเอาชัดเลยเขาเป็นอย่างนี้แต่เป็นมูนาฟิกนี่ลำบากนะเป็นมูนาฟิกลำบากแล้วก็อัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าไงนะอินนัลมูนาฟิกีนะลาฟิดดาร์กินอัสฟะลิมินันนารตำแหน่งของเขาที่จะอยู่ในวันกิยามะห์คือนรกชั้นต่ำที่สุดเพราะคนกลับกรอกนะนี่ลักษณะของมูนาฟิกเป็นแบบนี้คือทำไม่เหมือนกับพูดแต่ถ้าเรายืนหยัดเราต้องทำเหมือนกับที่เราพูดทำเหมือนกับที่เราพูดในประการที่5นะอิสตากอมูยืนหยัดในประการที่5ซุมมัสตากอมูซิดรอนกับมัสตากอมูยารอนเปิดเผยกับเร้นลับทำเหมือนกันเปิดเผยกับเร้นลับเนี่ยคือจะเปิดเผยหรือจะเล่นนับจะใครเห็นใครไม่เห็น
1: ทำเหมือนสม่ำเสมอไม่ใช่พอมีคนแล้วก็ให้ชัดเลยว่า
0: เราเจ๋งแต่พอรับหลังไปอีกอย่างนึงนะจะทำอะไรโดยเปิดเผยก็จริงกับศาสนาจะทำอะไรโดยเล่นลับก็จริงอยู่กับศาสนาจะอยู่กับพี่น้องมุสลิมเปิดเผยอย่างนี้ก็ถูกต้องชัดเจนอยู่รับหลังก็ถูกต้องชัดเจนไม่มีฟิตนะไม่มีการนินทานี่คือเป็นการยืนหยัดนี่เราก็ดูตัวเราพออยู่ต่อหน้ากันก็แหมดีแต่งตัวอย่างนี้ดีสวยคุมหิญาบดีพอรับหลังดูไม่ได้เลยนะทำยังไงก็ไม่รู้ดูเบอะบะบะอ้าวเห็นไหมต่อหน้าอย่างนึงไม่ได้นี่คนเราถ้ามีลักษณะอย่างนี้ครบง่ายในประการที่6มีเปล่าอ้าวมี5อย่างในประการที่6มีอย่างนึงข้อ6อิสตากอมูยืนหยัดในประการที่6ก็คืออะไรล่ะอายะจะมาใบนะฟิลิตาตวัจตินาบินมาอาซีทำความดีในขณะเดียวกันก็อะไรห่างไกลจากความชั่วด้วยห่างไกลจากชั่วด้วยจากความชั่วพอทำความดีก็
1: ห่างไกลจากความชั่วไม่ใช่ทำความดีด้วยทำความชั่วด้วยเอ๊ะเป็นไงดังมั่งไม่ดังม
0: ั่งเป็นที่เราหรือเป็นที่เขานะทำความดีด้วยห่างไกลจากความชั่วพร้อมกันไปเลยพร้อมกันไปเลยแต่นี่ถ้าทำความดีไม่ห่างไกลจากความชั่วทำความดีแต่มายับยั้งความชั่วสังคมที่มันวิบัติทุกวันนี้เพราะอะไรตั้งหน้าทำความดีจริงแต่ว่ากระบวนการของความชั่วไม่ถูกทำลายล้างมาแก้ที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุไม่ได้ระงับไวต้นเหตุไม่ได้ระงับไว้แต่สำหรับคำห้ามของอิสลามระงับตั้งแต่ต้นเหตุเช่นอัลลอฮ์พูดว่าลาตักกรบุซีนาอย่าเข้าใกล้การซีนาการซีนาคืออะไรล่ะคือการที่หญิงกับชายร่วมหลับนอนกันโดยไม่ได้แต่งงานซีนาตรงนี้ซีนาแบบโดนโบยโดนลงโทษโดนเคี่ยนแต่นี่เมื่อกุรอานพูดว่าลาตักกรบุซีนาเนี่ยนบีก็ให้คำอธิบายว่ามุกอดดิมาตุดซีนาเนี่ย บทนำหรือสื่อที่จะทักนำไปสู่การซินานั้นต้องได้รับการขจัดออกไปด้วยเช่นไรล่ะนบีถึงบอกมองก็เป็นซินาถ้าการมองนั้นเป็นการมองที่นึกถึงเรื่องเพศการไปสัมผัสมือก็เป็นซินาได้เท้าก็เป็นซินาได้ไอ้ซินามือซินาเท้าซินาปากอะไรเนี่ยเป็นซินาที่ไม่ต้องถูกโบยแต่มีบาปแต่ถ้าซินาด้วยไปร่วมหลับนอนโดยแมนดิก้านั้นน่ะต้องถูกโบยถูกตีถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมีสามีภรรยาต้องถูกฝังทางสามแพ่งและถูกขว้างจนตายเป็นบทลงโทษให้สมกับสาสมกับความเจ็บปวดที่เขาเหล่านั้นได้กระทำนะนี่เราบทบัญญัติอิสลามห้ามสื่อที่จะชักนำไปถูกการซินาด้วยแต่สังคมเราไม่มีสื่อต่างๆมีกระจายทั่วไปหมดเราก็ต้องมาคุมตัวเองว่าไอ้สื่อเหล่านั้นเราสามารถจะระงับอารมณ์ตนเองได้หรือไม่เดี๋ยวนี้มีสื่อใช่ไหมแต่งตัวสั้นๆผู้หญิงเนี่ยสื่อเยอะกูอาจจะพูดว่าซินาจะมาจากหญิงก่อนเพราะว่าอะไรหญิงนี่มันจะเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ของชายก่อนกูอาจจะพูดว่าอัซซานียะตุวัซซานีซินาที่เป็นผู้หญิงก่อนแล้วผู้ชายเพราะอะไรอ่ะผู้หญิงสวยเสียงก็เพราะพอพูดมาเนี่ยมันวิวไปหมดมาว่าชายยันเท้าเลยมาแต่งตัวสัดส่วนสวยไปหมดไอ้ตรงเนี้ยอิสลามถึงป้องกันโดยการคุมฮิญาบไปเลยนะคุมฮิญาบไปเลยจะเป็นคุมฮิญาบโดยการคุมศีรษะธรรมดาหรือปิดหน้าก็แล้วแต่เป็นการระงับตรงนี้แม้แต่เสียงเนี่ยเขาก็ให้ได้ยินดังในระหว่างหมู่ของผู้หญิงด้วยกันผู้ชายเขาก็ให้ลดเสียงแล้วเวลาพูดจะดัดเสียงทางโทรศัพท์จะดัดให้มันเพราะยังไงก็ได้ก็ต้องพูดเสียงธรรมดาอย่าไปดัดเพราะเสียงมันทำให้ผู้ชายนะวิสวาสนะวิสวาสนะตรงนี้อัลเลาะห์ถึงรักษาผู้หญิงมากเลยแล้วกล่าวโทษไว้ว่าอย่าเป็นตัวเป็นจุดริเริ่มการซินาผู้หญิงนี่ไม่ได้นี่คือการป้องกันต้นเหตุของการซินาไว้ด้วยแต่ดูสังคมเราปัจจุบันนี่มันมารักษามาแก้กันที่ปลายเหตุมันแก้ไม่ตกหรอกจะไม่ให้คนดูดบุหรี่เอ้าโรงบุหรี่ทำอย่างดีเลยจะไม่ให้คนกินเหล้าแต่ว่าโรงเหล้าขยายไปหมดนะเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้เราก็ต้องเอาอิสลามไปใช้เพื่อปกป้องตัวเองอย่าไปตามสังคมเดี๋ยวคนไม่ตามสังคมเป็นคนที่ไม่ทันสมัยเราตามได้ในส่วนที่ไม่ไรไม่ขัดต่ออิสลามเพราะอะไรล่ะเพราะเรายืนยันว่าเราเป็นเจ้าเราต้องยืนหยัดตราบใดที่เราไม่ยืนหยัดแล้วเนี่ยเราจะถูกกลืนทั้งหมดเราจะต้องถูกกลืนแต่นี่ในวันกิยามะห์เนี่ยมันมีโจทย์11รายการที่จะฟ้องเราในวันกิยามะห์ดูนะ1ลิ้นจะเป็นโจทย์ฟ้องเราในวันกิยามะห์ว่าเราพูดอะไรในวันนู้นลิ้นเป็นพยาน2มือเป็นพยาน3เท้าเราเป็นพยานบางคนบอกเท้าด้วนก็ไอ้เหลือนี่แหละที่มันเดินไปเป็นพยานไม้ตุกะที่คณีไปแหละ4หูเป็นพยาน5ตาเป็นพยานตาที่เห็นนี่นะพระตาปู่ทวดนะ6ผิวหนังเป็นพยาน7แผ่นดินภูเขาแม่น้ำเป็นพยานคำว่าแผ่นดินเข้าทั้งหมด8กลางวันเวลากลางวันเป็นพยาน9กลางคืนเป็นพยาน10มาลิกัตฮาฟาซอมาลิกัตที่อัลลอฮ์ส่งมารักษาเราเนี่ยเป็นพยาน11ทรัพย์สินเป็นพยานเพราะฉะนั้นต้องผ่านด่าน11ด่านนี้ก่อนว่าเราจะอยู่กับความถูกต้องได้รับการสอบสวนให้เข้าสวรรค์ได้หรือไม่เป็นพยานวันนู้นเนี่ยเราเนี่ยได้อย่าง11อย่างนะ10มาลาอิกะฮ์ครับมาลาอิกะฮ์ที่อัลเลาะห์ส่งมาดูแลเราเนี่ยมีทุกคนอัลเลาะห์มาดูแลมารักษาเราเนี่ยมีทุกคนเนี่ยเป็นพยาน11ทรัพย์สิน และชีวิตนี่พ้น11อย่างมั้ย
1: ใครไม่มีลิ้น
0: ไอ้เข้เออไม่ใช่เราไอ้เข้ใครไม่มือไม่มีมือเหลือศอกไปทำอะไรหรือเปล่ามีเนี่ยคนไม่มีมือไปลักเขาก็มีเท้าหูตาผิวหนังวันกิยามะเนี่ยอัลกุรอานจะบอกอย่างนี้อัลกุรอานจะบอกแก่พวกเราทั้งหลายแบบนี้ว่าเรานี่จะต่อว่าเราจะต่อว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราว่าทำไมวันนี้ถึงมากล่าวร้ายตัวเราอวัยวะต่างๆเหล่านั้นจะบอกว่าอัลลอฮ์ได้อนุญาตให้เขานั้นเป็นพยานและให้เขาพูดได้อัลลอฮ์เคยอนุญาตให้ทุกสิ่งพูดได้วันนี้อัลลอฮ์ให้อนุญาตให้อวัยวะเหล่านี้พูดได้เพื่อเป็นพยานว่าเรานั้นทำอะไรบ้างพี่น้องสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราทั้งหมดดูสิตาของเราเนี่ยเวลาตามัวเราก็ไปหาหมอหยอดตาให้มันมองเห็นมองเห็นเพื่อทำความดีเรามีหูอะไรนะเข้าหูหน่อยโอ้ยต้องไปหาหมอนะเรามีลิ้นพอมันมีอะไรร้อนในหน่อยโอ้เจ็บต้องเอายาทาเด็กก็เอายาสีม่วงป้ายผู้ใหญ่ก็เอายาสีแล้วก็ป้ายแต่ที่เรารักษามันทั้งหมดนี่แหละถ้าไม่ได้เอามันไปใช้ในทางของอัลลอฮ์มันเป็นพยานให้ร้ายเราทันทีในวันกิยามะเหมือนกับลูกที่ฟ้องต่ออัลลอฮ์ในวันกิยามะว่าไงนะยารับบีโออัลลอฮ์เอ๋ยซัลฮาซัรยุนได้โปรดสอบสวนพ่อของฉันคนนี้สิลิมาลัมยูอัลลิมนีฟีอุมูริดดีนทำไมเขาไม่สอนศาสนาแก่ฉันทำไมไม่สอนอิสลามแก่ฉันสอบสวนดินี่คือสิ่งที่ลูกบอกให้อัลลอฮ์สอบสวนทั้งที่อยู่บนโลกนี้ลูกจะเรียนอะไรเอาพ่อหาตังจะแต่งตัวเอาจะซื้ออะไรเอาพ่อให้ตลอดเป็นหนี้ก็เอาเสียดอกก็เอาแต่พ่อไม่ให้อิสลามแก่ลูกวันนู้นลูกไปฟ้องอัลลอฮ์สอบสวนเปาะฉันดิสอบสวนไอ้มัดคนนี้ใช่ไหมสอบสวนที่ไอ้ฮีมคนนี้ทำไมไม่สอนอิสลามแก่ฉันนี่11รายการแต่นี้เวลาเราสอบสวนสอบสวนอะไร1อายุที่อัลลอฮ์ให้มีมาแล้วก็วันเวลาผ่านไปใช้ช่วงอายุทำอะไรบางคนมี16ปีเป็นยังไงเมาครับ12ปีเล่นหวยครับ13ปีเล่นการพนันเสร็จเลยสอบสวนหมดสอบสวนหมด2ความหนุ่มความหนุ่มความสาวสวยที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยแล้วผ่านความหนุ่มไปแล้วเนี่ยใช้ความหนุ่มไปทำอะไรหนุ่มตั้งแต่15ปี16 17 18 19สอบสวนละเอียดยิบเลยนะไม่ใช่5ปีสอบทีนะว่าไปเรื่อยเลยวินาทีต่อวินาทีจนกระทั่งอายุ70ที่ตายไปนะสอบเรียบ3สอบสวนถึงเรื่องทรัพย์ว่าได้มาด้วยวิถีทางใดแล้วจ่ายไปโดยทางใดต่อไปนี้เราต้องคิดแล้วเออได้มายังไงเนี่ยเวลาจะจ่ายต้องคิดว่าเออนี่มันเป็นอิสลามหรือเปล่าจะซื้อของกินนบีสั่งนะกินเพราะหิวอย่ากินเพราะอยากแต่นี้เวลาเรากินเพราะอยากเนี่ยโอ้นบีสอบสวนแล้วอยากนู่นไอ้คนแพ้ท้องไม่มีปัญหาไอ้คนไม่แพ้เนี่ยอยากนี่ไหมมีชุดนี้เราอยากชุดนู่นทั้งที่ไม่จำเป็นอ่ะโดนอีกตังของฉันเนี่ยไม่ใช่ตังของเราตังอัลลอฮ์ให้มาเป็นการชั่วคราวเพื่อเอามาบริหารเอามาจัดการเพื่อให้ทรัพย์นั้นอยู่ในทางของอัลลอฮ์แต่ตังของเราอัลลอฮ์ต้องสั่งให้เราเอาไปของเราจริงๆอ่ะที่จะไปก็คืออามันเท่านั้นเองอามันซอลาที่ติดตัวที่เราทำวันนี้ตามไปนอกนั้นรายาดอยู่ที่กุโบสถ์ไม่ตามใครจะตายตามไม่จริงหรอกถ้าคุณตายฉันตายด้วยไม่จริงหรอกทรัพย์สมบัติไม่ตามไปอยู่ที่กุโบสถ์เอาหมอนดีๆหนุนไปหน่อยพอจะฝังจริงเอากลับรวยยังไงกว่าเอากลับบางคนเอากาน้ำไปด้วยไปรดน้ำที่กุโบเพื่อจะให้มันลื่นหน่อยเอากลับเอาดินหนุนเพราะเจ้ามาจากดินมาฝังที่ดินแล้วจะเกิดมาอีกครั้งหนึ่งจากดินเป็นดินไปหมดเพราะนั้นความสวยในวันนี้สวยเพื่อให้อยู่ในทางของอัลลอฮ์ดูสิโอ้ยคนนั้นมันสวยนะแต่งกายสวยสะอาดสะอ้านดูสิละหมาดดีเหลือเกิ กินคนจะได้เห็นเฮ้อเขาสวยแต่เขามีศาสนาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มองอย่างนี้นะนี่ดูอิสตากอมูยืนหยัดแบบนี้แล้วก็นบีบอกว่าให้ดูสัญญาณนะดูสัญญาณว่าคนจะเป็นคนอัปปีจังไรเนี่ยชะกอวะแปลภาษาไทยง่ายๆอัปปีจังไรภาษาละมลายูก็เรียกจักจลกอนะอัมปัตสักกะรอจะดีโอรังจลกอนี่4ประการที่จะทำให้คนจลกอคนเลวคนบัดซบ4ประการ1ยูมูดุลไอนี่ตาแข็งแข็งคืออะไรคือไม่เคยร้องไห้ในหนทางของอัลลอฮ์ขาดละหมาดก็เฉยไม่เคยเสียใจตามแข็งไม่ได้กินยามานะไม่เคยเสียใจในความผิดที่เรามีไม่เคยเลยทรยศต่อพ่อแม่ตบตีพ่อแม่ไม่เคยเสียใจดื่มเหล้าดื่มยาเมาไม่เคยเสียใจแต่เอากลับมาคุยว่าโอ้อย่างเรากระดกทีเดียวหมดแก้วนะเป็นคอทองแดงคอทองเหลืองอย่างแม่เอ้ยเตะมาแล้วนะไม่เคยเสียใจในความผิดและประการที่สองกอสวาตุลก้อนบีใจหยาบกระด้างใจกระด้างใจกระด้างพูดยังไงก็เท่านั้นแหละพูดยังไงก็อย่างนั้นแหละดันทุรังอย่างนั้นแหละจะดันทุรังสักอย่างแม่คนเนี่ยดันอะไรพอดันได้ดันทุรังเนี่ยแย่นะเกาะปะการังรื้อได้ดันทุรังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวเองว่าดันทุรังดื้อทำไงไปเยี่ยมคนเจ็บบ่อยๆไปเยี่ยมคนตายบ่อยๆไปที่กูโบสบ่อยๆจะได้ไปเห็นว่าเออคนใกล้จะคนเจ็บนะเนี่ยเจ็บแย่แล้วเนี่ยมันไม่อะไรแล้วนะวันหนึ่งสภาพเป็นอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วไปดูคนตายใช่ไหมเป็นยังไงเขาตายไปแล้วมีไหมเอามันที่จะตามเขาไปไปดูจะได้คิดได้ไปเยี่ยมกูโบสที่อยู่ถูกฝังอยู่เดียวดายวันนี้ญาติก็ไม่มีทรัพย์สินก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องซื้อตัวไม่ได้ไถ่ถอนไม่ได้วิ่งเต้นไม่ได้ล้มคดีไม่ได้ดูตรงนี้เพราะหลายคนไม่พ้นจากสภาพตรงนี้กลับไปดูหัวใจจะได้อ่อนลงมาบ้างถ้ายังแข็งอยู่ไปอีกยังแข็งอยู่ขอดุอาต่อรอฮะรอเปิดใจนะนี่ตัวใครตัวมันแหละรักษากันความรู้สึกมันมีอยู่ในตัวในประการ

0: ตายหรอกไม่เป็นไรหรอกยังหนุ่มหรอกเอ้าเลวไปก่อนเอ้าชั่วไปก่อนยังจะอยู่อีกนานอะไรเงี้ยคิดยาวคิดยาวจนกระทั่งว่าไม่ทำความดีต่ออัลลอฮ์มีสตังค์ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนนะไว้ให้มี20ล้านค่อยบริจาค30ล้านค่อยบริจาค100ล้านค่อยบริจาคแล้วพอได้เวลาจริงๆไม่ทันถึงเอาตายก่อนแล้วต้องคิดให้เป็นโดยตามอิสลามมีมุสลิมะคนนึงรวยจะกล่าวชื่อพี่น้องรู้จักหมดรวยแต่มัสยิดที่บ้านก็สามีเป็นอิหม่ามมัสยิดที่บ้านพังแล้วก็มีคนไปบอกว่านี่เมื่อมีเงินนี่ทำมัสยิดที่พอมัสยิดจะพังแล้วเขาบอกว่าทำไปทำไมทำไปก็เป็นของคนอื่นอีกหน่อยพอผัวเขาตายสุราก็เป็นของคนอื่นพี่น้องว่าคิดผิดหรือคิดถูกใช่ไหมทำมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์สามีจะตายไปมัสยิดที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์เราก็ได้รับผลบุญใครจะมาเป็นอิหม่ามก็ช่างมันดิเพราะอิหม่ามมันไม่ใช่มรดกที่ว่าเราตายแล้วลูกเราต้องเป็นอิหม่ามหลานต้องเป็นอิหม่ามไม่ใช่มรดกเพราะอิหม่ามได้มาจากคุณสมบัติของคนที่รู้ศาสนามากแล้วจะได้ดูแลได้ปกครองได้ตัดสินได้มันไม่ใช่อิหม่ามมาจากคนมีสตังค์นะนี่คิดผิดนะอย่าคิดว่าเอ้ยอีกหน่อยก็เป็นของเขาเป็นของใครมัสยิดเป็นของอัลลอฮ์เราได้รับผลบุญในประการที่5ที่4นะอาลามัตของคนที่ไม่ดีอัลฮิสวะลัดดุนยามีความโลภที่จะได้ในสิ่งในโลกนี้อย่างเดียวแล้วไม่ทำความดีต่ออัลลอฮ์จะเอาแต่ไม่ยอมจ่ายไอ้ดิ้นรนเพื่อจะแสวงหาอัลลอฮ์ไม่ห้ามแต่ได้มาแล้วจ่ายไปในทางของอัลลอฮ์มั้ยนะโลภที่จะแสวงหาสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาจะใช้ในทางของอัลลอฮ์เราเคยคิดหรือเปล่าตรงนี้ถ้าไม่คิดนะนี่คืออันตรายอาลามะของความพินาศจะเกิดขึ้นสำหรับตัวของพวกเราทั้งหลายนี่เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่พูดมานี่เป็นการบ่งบอกว่าเมื่อเรายืนยันว่าเราเป็นเจ้าการยืนหยัดก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งดังกล่าวข้างต้นแล้วผลที่จะได้รับเป็นอย่างไรตะตานัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์จะลงมาตะตานัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์จะลงมายังไงล่ะอุลามะบางคนนักตัฟซีรบางคนลงมาน่ะอินดัลเมาขณะที่กล้าจะตายลงมา2สภาพ1ตอนกล้าจะตายมลาอิกะห์จะลงมาใกล้ตายใกล้ตายจะมีมลาอิกะห์ลงมาปลอบใจอีกเวลาหนึ่งอินดะคูรูจิฮิมมินกุบูริฮิมลิลบะซีในขณะที่ออกจากกุโบสออกจากกุโบสในวันเกิดวันกิยามะห์น่ะออกจากกุโบสออกจากกุโบออกจากสุสานในวันลิลบะซีวันกิยามะวันที่เกิดขึ้นมาใหม่คือวันกิยามะมิลากะจะมาปลอบใจใช่ไหมเพราะวันนั้นกุรอานบอกว่าไงนะยาวมายาฟิรุลมัดอุอันอบีฮิวะอุมมิวันที่คนทุกคนจะหนีจะพัดผ้าจากกันระหว่างพ่อระหว่างแม่ระหว่างลูกระหว่างเพื่อนมันไม่มีใครช่วยใครแล้วเพราะอะไรภาวะของทุกคนนั้นน่ะล้นตัวกันอยู่แล้วไม่มีใครสนใจใครแล้วลูกที่เรารักแม่ที่เรารักก็ไม่เคยสนใจเปาะที่ทิ้งมรดกไว้พันล้านเราก็ไม่เคยสนใจต่างคนต่างไม่สนใจกันแต่ใครล่ะครับที่จะปลอบใจในวันแห่งความยุ่งยากในวันนั้นอัลลอฮ์ให้อะไรตะตานัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์อัลลอฮ์ให้มลาอิกะห์มาปลอบใจในขณะที่กล้าจะตายใช่ไหมทุรนทุราย
1: ใครมาปลอบใจ
0: มลาอิกะห์มา
1: เพื่อนสนิท
0: นะขณะที่ออกจากกุโบสถ์ใครปลอบใจ
1: ตอนนี้เราอยู่บน
0: โลกนี้เห็นไหมเวลากลุ้มเนี่ยยุ่งใจเวลาคนมาปลอบใจทำดูแลสบายใจหน่อยวันนู้นใครปลอบ
1: วันนู้นใครปลอบ
0: นะถ้าจะให้ปลอบทำไงยืนหยัด
1: ปลอบใจว่า
0: ไงล่ะมาละกันมาบอกไงว่าอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮ์ดานูอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮ์ดานูอย่ากลัวอย่าห่วงอย่ากังวลลาตอคอฟูอย่ากลัวอย่าห่วงอย่ากังวล
1: จะดูแลลูกเราข้างหล
0: ังนะกล้าจะตายก็มาปลอบมาดูแลลาตอคอฟูเวลาตาสนุไม่ต้องห่วง
1: อัลลอฮ์ให้มลาอิกะห์มาช่วย
0: นะไม่ต้องห่วงนี่เข้าไปไหมลาตอคอฟูอามามากุมอย่าไปกลัวสิ่งที่มันจะประจบกับภายภาคหน้า
1: เป็นไงไม่ต้องกลัว
0: เวลาตาสนุอัลลาอัลลาดิกุมแล้วก็ไม่ต้องห่วง
1: ไม่ต้องกังวลไอ้ลูกที่จะ
0: อยู่เบื้องหลังไม่ต้องกังวลเรา

0: มีสักอย่างนึงไม่ต้องกังวลเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนบีมูซาผมเคยเล่าแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นความจริงที่ปรากฏผมจะอายะนี้ให้ท่านเวลาพี่น้องอ่านตรงนี้ต่อไปพี่นี้อ่านอายะน้องได้รับความรู้แหละอินนัลลอซีนะกอรูบุนันลออ่านแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้เองมุตัลลอฮ์วะบารอกาต
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจายอรนะจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูฮะจายอรนะจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 15:00 น.ณมัสยิดดารุนนะซีฮะบ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0972511332 0972511332ครูดะดวงตาบุตรสาว
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานอิคลาสสัมพันธ์69โดยสมาคมนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามเขต2ในวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 15:00 นถึง 21:00 นณโรงเรียนสอนศาสนาอันอิคลาสพระนครศรีอยุธยาฮัจญีสุไลมานรื่นพิทักษ์ประธานจัดงานฮัจญีฟาริดเพียรรักประธานในพิธีฮัจญีอารีขันธมาศประธานอำนวยการรับชมการแสดงความสามารถของนักเรียนรับฟังการบรรยายศาสนธรรมจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและรับประทานอาหารเลิศรสติดต่อเพื่อจองออกร้านอาหารโทร0853546490 0853546490ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่ช่วงวาระสุดท้ายของโลกนี้โดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดดวีณบ้านลุงกิติบางบัวทองในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 10:30 นเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการเรียนรู้และบรรยายศาสนธรรมกับอาจารย์สมิธมาเดเรสในวันอาทิตย์ที่27กันยายนณมัสยิดอันวาริสซุนนะห์พัทยาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อการตายคือการย้ายที่อยู่โดยอาจารย์รอชิกีนอีซาในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจญะโต๊ะซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0637902284 0637902284แชร์มานศูนย์ศึกษาสัจธรรมซุนนะห์แบนชะโดคูซ้ายขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อดึงคนให้ทำดีด้วยวิธีฮารอมโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินและอาจารย์บาซินเฟนดี้ณศูนย์ศึกษาสัจธรรมซุนนะห์แบนชะโดคูซ้ายในคืนวันเสาร์ที่26กันยายนเริ่มบรรยายเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปสอบถามได้ที่0829890562 0829890562ฮัจญีอับดุลรอซักศูนย์อบรมศาสนาอิสลามมัสยิดดารุสซอลิฮีนถนนสุวินทวงศ์98/1หนองจอกขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนครั้งที่29ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปในหัวข้อมุมินคืออะไรโดยอาจารย์นาดิษลามอศูนย์เรียนรู้ซุนนะห์เขาไม้แก้วโดยฮัจญีอุมัตประดับญาติขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 19:00 นถึง 21:30 นพบกับอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์อับดุลนาซิรปานมณีในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 10:00 นถึง 14:30 นพบกับอาจารย์บาซิดเฟนดี้อาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินและอาจารย์อามีนเหมเสริมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0863824552 0863824552ฮัจญีอุมัตประดับญาติขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุปสีมาลาในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา 20:15 จนถึง 21:15 ณร้านสเต็กบางพรอนุท 55/3 สอบถามโทร0897604430 0897604430บางพรขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิชาการครั้งที่17กับสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึง 16:00 ณมูลนิธิศูนย์ศึกษาซุนนะห์สวนพลูซอยเทิดไทย15ธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานเปิดบ้านแห่งความรู้เพื่อหารายได้สำหรับการบริหารงานมูลนิธิและกองทุนเพื่อการศึกษาและกองทุนวากัฟยาริยะ ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณมัสยิดดารุนิยซานสุเหร่าขาวซอยฮัทไทราช50เขตคลองสามวาอาจารย์เรืองฤทธิ์เกตเลขาประธานอำนวยการฮัจญีอัศวินตลับเพชรประธานพิธีอาจารย์อับดุลกอเดสปัตนีประธานจัดงาน
1: อัลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาตลอดจนความจำเริญจงประสบกับพี่น้องที่มาร่วมศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามในวันนี้นะครับ ก็ถึงช่วงสุดท้ายของผมนะฮะ วันนี้ก็จะนำสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักอีมานหลักศรัทธาหรือเรียกว่าเป็นความเชื่อของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของนรกสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องของกอฎอกอดัรนะครับซึ่งหลักการอันนี้เองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากหลักอีมานศรัทธาที่คนที่เป็นอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยต้องทำความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องของนรกแล้วก็สวรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารวมถึงการโกรธกิ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อคนที่ปฏิเสธไม่เชื่อไม่ใช่เป็นเรื่องของการบำบัดนะไม่ใช่เป็นเรื่องของการเยียวยาไม่ใช่เป็นเรื่องแบบนี้แต่เป็นเรื่องของความสุขอันนิรันดร์แล้วก็ความทุกข์ทรมานที่เป็นไปตลอดกาลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของนรกสวรรค์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่คนที่บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเวลาได้ยินเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาจะรับฟังแล้วก็ตั้งใจทันทีทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวของซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏอยู่ในหะดีษของอิหม่ามมุสลิมรายงานโดยอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเขาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้ฟังบอกว่าอิซาซาระอะห์ลุลญันนะติอิลัลญันนะวะซาระอะห์ลุนนาร์อิลัลนาร์รอซูลบอกว่าเมื่อถึงครั้งที่ชาวสวรรค์เนี่ยได้เข้าสู่สวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วและชาวนรกได้เข้าสู่นรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอูติยาบิลเมาติฮัตตาจะจะอะลาบัยนันจันนะติวันนารก็ความตายเนี่ยได้ถูกเอามานำเสนอบัยนันจันนะติวันนารเอามานำเสนอท่ามกลางระหว่างนรกกับสวรรค์นะชาวสวรรค์เข้าไปสวรรค์เรียบร้อยแล้วชาวนรกก็เข้าไปในนรกเรียบร้อยแล้วความตายเนี่ยถูกเอาออกมาเอาออกมาท่ามกลางนรกแล้วก็สวรรค์นะครับซุมมายุสบะคำว่ายุสบะในหมายคำว่าเชือดซาบะฮะซาซาบีฮะเพราะสัตว์ที่เชือดยุสบะว่าถูกเชือดแปลว่าความตายเนี่ยพอถูกเอามาท่ามกลางสวรรค์แล้วก็นรกเนี่ยซุมมายุสบะความตายนั้นก็ถูกประหารความตายเนี่ยถูกประหารลงถูกเชือดลงนะครับซุ่มมาอยู่หน้าดีมูหน้าดินแล้วก็มีเสียงเป่าประกาศขึ้นจนมีมลาอิกะห์เนี่ยประกาศขึ้นบอกว่ายาอะห์ลันญันนะห์ลาเมาต์วะยาอะห์ลันนาร์ลาเมาต์มลาอิกะห์ก็ประกาศขึ้นบอกว่าโอ้ชาวสวรรค์ไม่มีความตายอีกแล้วโอ้ชาวนรกไม่มีความตายอีกแล้วนะฟะยัซดาดูอะห์ลันญันนะห์فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم คนที่เป็นชาวสวรรค์ก็ปลื้มปิติยินดีเป็นเท่าทวีคูณเลยยินดีกันใหญ่เลยก็แปลว่าพอเข้าสวรรค์แล้วไม่ตายอีกแล้วเพราะความตายถูกอะไรถูกตัดทิ้งไปแล้วไม่ตายชาวนรกล่ะเศร้าโศกเสียใจกันเป็นการใหญ่เลยเพราะไม่ตายอีกแล้วก็ทนทุกข์ทรมานอยู่งั้นตลอดไปนะนี่คือสิ่งที่บ่งบอกเห็นว่าคนที่อยู่ในสถานะแบบนี้เนี่ยจะไม่มีความตายอีกแล้วนะก็จะต้องสุขก็สุขไปตลอดกาลจะทุกข์ทรมานก็ทุกข์ทรมานไปตลอดกาลนะแต่ไอการที่จะมีสิทธิ์ออกมาจากสวรรค์หรือนรกเนี่ยบีมาชีอะติลลามันเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลเลาะห์ให้คนที่ มีอีหม่านศรัทธาแต่อาจจะฝ่าฝืนในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการก็อาจจะให้ออกมานะจากการทุกข์ทรมานในนรกแต่ท่านพี่น้องเคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งหะดีษของคนที่โซซัดโซเซออกมาจากนรกหะดีษคนสุดท้ายที่ออกมาจากนรกน่าจะเคยได้ยินหะดีษบทนี้คือชายคนนี้เนี่ยมันเป็นหะดีษบทยาวมากเป็นเรื่องเล่านะพอโดนไฟเนี่ยคอกมาตัวเนื้อตัวเนี่ยเกียมไหม้ตลอดเลยแล้วก็อัลเลาะห์ก็ให้ระเหตุเหินไปออกนอกนรกมาแล้วนี่ปรากฏว่าไปเจอเอาเป็นว่าเหมือนโอเอซิสละกันมีต้นไม้อยู่กลุ่มนึงไปอยู่ตรงนั้นขอล่อไปอยู่ตรงนั้นอัลเลาะห์ก็ให้ไปอยู่ตรงนั้นรู้สึกดีละอัลเลาะห์ก็ทดลองอีกให้ไกลออกไปจากตอนนั้นนะมีอีกพุ่มหนึ่งนะมีต้นไม้อีกกลุ่มหนึ่งที่ดูดีกว่าไอ้คนนั้นก็เห็นขอไปอยู่ตรงนั้นบ้างได้ไหมอันเราก็ให้ไปอยู่อีกตรงนั้นพอหลังจากนั้นไปอีกไปอยู่อันที่สองเนี่ยอีกที่หนึ่งดีกว่าอีกขอเราอีกขอฉันไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมอันเราก็ให้ไปอีกนะจนสุดท้ายไอ้ที่ที่สามเปิดมันอยู่ใกล้ๆสวรรค์แล้วได้ยินเสียงคนก็แซ่ซ้องสะดุดีตอนรอสมัตละโอ้บรรยากาศมันดีเหลือเกินนะขอเข้าไปในนั้นได้ไหมอัลเลาะห์ก็ให้เข้านะสุดท้ายชายคนนี้บอกอัลเลาะห์แกล้งฉันหรือยังไงนะแทนที่จะให้เข้าไปเลยก็แต่ว่าเป็นการแกล้งเขาคนนี้คือคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์นี่คือสภาพบ่งบอกความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จะบอกว่าเมื่ออยู่ในสถานะของชาวนรกหรือชาวสวรรค์แล้วเนี่ยความตายถูกประหารไปแล้วยุสบะถูกเชื่อทิ้งไปแล้วไม่มีความตายอีกแล้วนะนี่คือเป็นโลกของความเป็นนิรันดร์นะเป็นโลกของความเป็นนิรันดร์อีกแล้วไม่มีตายไม่มีการที่จะต้องมาเวียนว่ายอะไรไม่มีแล้วนะต้องมีแต่การชดใช้หรือการอยู่กับความสุขตลอดกาลนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนที่เป็นอัลซุนนะห์เนี่ยต้องมีหลักความเชื่อแบบนี้ว่านรกและก็สวรรค์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการบำบัดนะเป็นเรื่องของเนี่ยมาเตียนล้อให้ความเมตตาเตียนล้อให้คนนั้นก็รับสิ่งที่เป็นความสุขนั้นไปเต็มๆคนที่ทุกข์ทรมานก็ทุกข์ทรมานแบบนั้นไปเต็มๆนะเพราะฉะนั้นคนที่มีอีหม่านศรัทธาเวลาฟังเรื่องนี้เขาจะมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วก็จะระวังไม่เพียงพร้ำทำในสิ่งที่ต้องอยู่ในกลุ่มชนที่เป็นชาวนรกแต่กับคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาล่ะเขาก็จะหวังลึกๆไกลๆว่าหวังว่าอัลเลาะห์จะเมตตาฉันแต่คนศรัทธาเนี่ยเขากลัวเขาจะไม่อยากตกไปอยู่เพราะความคิดของคนสองกลุ่มนี้จึงตรงข้ามกันคนศรัทธาจะกลัวนรกแต่คนที่เป็นผู้ปฏิเสธยังจะหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์คือความคิดที่มันตรงข้ามกันนะครับเขาบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งเนี่ยเป็นหะดีษของอบูดะริลอัลกิฟารีนะพูดถึงสิ่งที่จะนำเข้าสู่นรกหรือเข้าสู่สวรรค์เนี่ยหลักใหญ่ใจความคนที่เป็นอาหรือซุนนะวันจะมาเองก็คือเรื่องของการชีริกนะเป็นตัววัดเลยการมีอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์กับเรื่องชีริกมันเป็นเรื่องที่ตรงข้ามแล้วเรื่องเตาฮีดนะกับเรื่องชีริกถ้าใครเตาฮีดต่ออัลเลาะห์ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นั้นเป็นชาวสวรรค์คนไหนชีริกคนนั้นเป็นชาวนรกเป็นตัววัดเลยมันเป็นเหมือนกับคู่กันนะครับเขาบอกว่าอาตานีจิบรีนรอซูลได้เล่าให้อบูตะบีลอัลกิฟารีว่าอาตานีจิบรีนอะลัยฮิสสลามจิบรีนอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้มาพบกับฉันมาพบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าฟะบัชชิรนีอันนะฮูกอดมาตะมินอุมมะติกบอกว่าจิบรีนได้มาบอกกับฉันนะเป็นข่าวดีบอกว่าอันนะฮูมันมาตะมินอุมมะติกะลายุชริกบิลลาฮิชัยอะดะฟะลัญญันนะใครก็ตามที่เป็นบุคคลหนึ่งในกลุ่มประชาชาติของเจ้าถ้าเกิดจบชีวิตไปเสียชีวิตไปโดยที่คนคนนั้นไม่ได้นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อรอดเลยยิบรีบอกว่าดะฟะลัญญันนะคนนั้นได้เข้าสวรรค์นะซาบะได้ยินแบบนี้ปุ๊บซาบะถามเลยฟะกุลตุอบูดะบีนถามว่าวะอินซะรับถ้าคนคนนั้นทำซีนาขโมยด้วยล่ะซีนาด้วยขโมยด้วยอย่างเงี้ย ฟะกาละนบีก็บอกวะอินซะนาวะอินซะรับก็ได้เข้าเหมือนกันแม้เขาจะทำซีนาเขาจะขโมยก็ตามแสดงว่าความผิดบาปเรื่องซีนากับความผิดบาปเรื่องขโมยทั้งสองอย่างเนี้ยน้ำหนักมันไม่เท่ากับเรื่องของความผิดฐานชีริกความผิดฐานชีริกนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทำผิดในเรื่องนี้ก็โดนลงโทษทันในเรื่องนี้ไปเพราะพี่น้องคงจะเคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งที่สตรีนางหนึ่งมาหาท่านนบีบอกว่าฉันทำซีนานบีก็ไล่ไปปะคนอะไรอยู่ที่มาบอกว่าทำซีนานบีก็ไล่ไปหญิงคนนั้นมาอีกตะซูลฉันทำซีนาไล่ไปมาถึงสามครั้งนะเสร็จแล้วตะซูลก็ให้รอดูระยะของนางนะจนกระทั่งมีความชัดเจนว่านะกระจ่างชัดแล้วว่านางนี่เป็นคนที่ทำซีนานะครับก็เลยกำหนดกฎลงโทษนะในหะดีษบทนี้บอกว่าวักดูยาอูไนส์นะอิลาอิมรอตินฮาซาฟะอะตะรฟัตฟัรจุมฮาบอกว่าอูไนส์เจ้าจงไปหาสตรีนางนี้ถ้านางยอมรับต่อสิ่งที่นางทำเนี่ยก็จงขว้างนางซะนะเรื่องราวของหญิงคนนี้ก็เลยกลายเป็นหญิงที่เป็นผู้ที่ศรัทธานะเพราะเขายอมรับในสิ่งที่เป็นฐานความผิดเพราะฉะนั้นเมื่อมีการลงโทษเข้าทางดุนยาแล้วการลงโทษในอาคิเราะห์ก็ไม่มีเนี่ยอย่างเนี้ยนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของบทลงโทษมีเรื่องของอัลฮุดูดก็เป็นบทลงโทษตามหลักการของอิสลามเพราะฉะนั้นใครที่รอดไปจากการบทลงโทษทางดุนยาอย่างเงี้ยอาคิเราะห์โดนแล้วมันจะโดนแบบเท่าทวีคูณไปอีกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บ่งบอกว่าน้ำหนักของเรื่องของการชีริกกับเรื่องอื่นๆที่มันด้อยกว่าเนี่ยนะมันไม่สามารถเอามาเทียบเคียงกันได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องชีริกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ศรัทธาเนี่ยต้องระวังนะครับ นะเขาบอกว่าจากหะดีษบทนี้เนี่ยอบูดัรดะเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก็มาอธิบายหะดีษบทนี้เขาบอกว่ามัลอีมานเขาบอกการศรัทธานะไม่ใช่อื่นใดเลยอิลลาตะกอมีซิอะฮาดิกุมก็เหมือนกับอาภรณ์ของคนหนึ่งคนใดในกลุ่มพวกท่านเหมือนเสื้อผ้าเขาบอกเปรียบเทียบอีมานเหมือนเสื้อผ้านี่แหละแล้วก็บอกว่ายะคละอูฮูมัรตันวะยัลบัสูฮูมุคราซึ่งบางทีเราก็อะไรถอดมันบางทีเราก็สวมมันนะเขาบอกเปรียบเทียบอีมานเหมือนเสื้อผ้าเลยนะถ้าเราถอดก็หมายความว่าอีหม่านก็หลุดไปเราสวมใส่อีหม่านก็มีเป็นแบบนี้วัลลอฮิมาอามินาอับตุนอลาอีมานิฮิอิลลาซูลิบะฮูฟะวะจะดะฟักดะฮูเขาก็บอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์บ่าวคนหนึ่งนั้นจะไม่รอดปลอดภัยนะต่อการอีหม่านของเขาบ่าวคนใดก็แล้วแต่ไม่มีทางรอดปลอดภัยต่อการอีหม่านของเขาอิลลาซูลิบะฮูฟะวะจะดะฟักดะฮูนอกจากเขามีความรู้สึกว่าเมื่อมันถูกแย่งชิงไปเขาก็มีความรู้สึกว่ามันขาดไปแล้วคือเสียดายสมมติว่าอีมานเราถดถอยไปเรามีความรู้สึกว่าเราเสียดายแล้วนั่นแสดงว่ายังมีความรู้สึกอีมานอยู่แต่ถ้าเกิดว่าอีมานเราหลุดไปแล้วเราไม่สนใจไม่ใส่ใจอันนั้นแหละไม่รอดนะเพราะฉะนั้นคนที่จะรอดก็คือเวลาที่รู้สึกว่าเราอ่อนแอเราไม่มีอีหม่านเราต้องอะไรกระตุ้นตัวเองให้มีความรู้สึกเกิดขึ้นการอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องของการอีหม่านศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนที่ต้องมุ่งมั่นแล้วก็พยายามดำเนินไปให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบทลงโทษจึงเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในความคิดอยู่ในมโนธรรมของคนที่เป็นผู้ที่มีอีหม่านตลอดเวลานะครับมีความรู้สึกหวาดกลัวมีความรู้สึกหวาดหวั่นว่าตัวเองนั้นจะอยู่ในนรกมีความรู้สึกแบบนี้อย่าคาดหวังว่าเราเนี่ยสบายแล้วต้องระวังตลอดต้องกลัวนะครับทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของนรกสวรรค์แล้วเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักอีมานข้อหนึ่งนะซึ่งเราเรียกว่าหลักอีมานตอนกอดอกอดัร ที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็แล้วแต่เนี่ยก็มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั้งสิ้นเหมือนแล้วเราพูดบอกว่าเรื่องการกำหนดความดีความชั่วมาจากอัลเลาะห์เราก็กลายเป็นว่าอัลเลาะห์กำหนดไว้หมดแล้วดีชั่วอัลเลาะห์ก็กำหนดแล้วนะอย่างนี้เราทำอะไรไปก็เหมือนกับเสมอตัวคำถามแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคสมัยของนบีไม่ใช่ว่ามาเกิดขึ้นในยุคหลังหรอกซอฮาบะห์เคยถามเรื่องแบบนี้มาแล้วนะครับนะก็บอกว่าในหะดีษบทหนึ่งนะจะบอกกับท่านพี่น้องว่าหะดีษบทนี้เนี่ยซอฮาบะห์เคยถามท่านรอซูลนะครับเขาบอกว่ารอซูลบอกว่ามามินกุมมินอะฮัดอิลลาวะกอดกุติบะมักอะดะฮูมินันนารวะมักอะดูมินันจันนะรอซูลบอกว่าไม่ว่าคนหนึ่งคนใดในกลุ่มพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีคนหนึ่งคนใดในกลุ่มพวกท่านทั้งหลายอิลลาวะกอดกุติบะมักอะดะฮูมินันนารยกเว้นคนคนนั้นเนี่ยได้ถูกกำหนดที่พำนักของเขาไว้ในนรกแล้วได้กำหนดที่พำนักของเขาไว้ในสวรรค์แล้วก็แปลว่ารอซูลบอกทุกคนเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดว่าเราจะเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์นี่คือความหมายแบบนี้นะพอก็ดูพอซอฮาบะห์ได้ยินแบบนี้ถามเลยก็ดูยารอซูลอัลลอฮ์โอรอซูลครับอัฟลานัตตะกิระอะลากิตาบินาวะนะดะอัลอะมันโอรอซูลแล้วอย่างนี้เราล่ะงั้นเราก็นัตตะกินก็คือตะวักกันดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์บันทึกไว้เรียบร้อยแล้ววะนะดะอัลอะมันเราไม่ต้องทำอะมันเราทิ้งอะมันไปได้เลยบอกกับรอซูลแบบนี้นะเพราะว่ารอซูลบอกว่าคนหนึ่งคนใดในกลุ่มพวกทั้งหลายเนี่ยถูกกำหนดไว้แล้วว่าเป็นชาวนรกและชาวสวรรค์ชาวบ้านก็เลยถามอย่างนี้เราไม่ต้องอะไรแล้วนี่อะมันก็ไม่ต้องทำเพราะว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนะคำตอบของรอซูลรอซูลบอกว่าเอะมาลูพวกทั้งหลายจงปฏิบัติอะมันนะจงทำอะมันซะฟะกุลลุมยัสรุลิมาคุลิกอบิวะอัมมามันกานะมินอะห์ลิสซาอาดะฟะยัสซิรลิอะมัลิอะห์ลิสซาอาดะรอซูลก็บอกว่าจงทำอะมันนะทุกคนเนี่ยจะถูกทำให้มันสะดวกง่ายได้ตามที่ถูกสร้างขึ้นมานะความหมายคือแบบนี้มันก็จะทำอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันสะดวกอัลลอฮ์เป็นผู้อำนวยความสะดวกตามสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่แล้วก็บอกว่าวะอัมมามันกานะมินอะห์ลิสซาอาดะคนที่เป็นตัวหนึ่งจากชาวสวรรค์คนที่เป็นสะอาดะคือได้รับความสุขความยินดีปีดาเวลาเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยฟะยัสรุลิอะมัลิอะห์ลิสซาอาดะอัลลอฮ์ก็จะให้ความสะดวกง่ายได้กับเขาในการที่จะเป็นชนของชาวสวรรค์นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำสิ่งที่เป็นอามันที่ดีๆก็หมายความว่าอัลลอฮ์ก็จะอำนวยให้เรื่องนั้นน่ะมันง่ายสำหรับคนคนนั้นนะในขณะเดียวกันวะอัมมามันกานะมินอะห์ลิชชะกอส่วนคนที่เป็นชาวนรกล่ะฟะยัสรลิอะมัลิอะห์ลิชชะกออัลลอฮ์ก็จะอำนวยให้ง่ายได้กับการเป็นชาวนรกเหมือนกันเพราะเวลาที่เราทำสิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยและไอ้เรื่องที่ไม่ดีที่เราทำเนี่ยรู้สึกมันง่ายสำหรับเราเลยเกิดนั่นแหละมันก็เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งว่านั่นคือพฤติกรรมของชาวนรกพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องคิดละเลิกไม่ทำแบบนี้ละเพราะอัลลอฮ์ให้สติปัญญาเราในการที่จะเปลี่ยนแปลงได้เราก็เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีซะไปสู่ทำสิ่งที่ดีและถ้าสิ่งที่เราทำที่ดีๆเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะช่วยสนับสนุนทำให้มันง่ายได้ในซูเราะห์อะไรที่เราเคยได้ยินเนี่ยวะอัมมามันอะอฏอวัตตะกอฟะศัดดะกะบิลฮุสนาฟะซะนุยัสซิรุฮุลิลยุสรออัลลอฮ์บอกว่าวะอัมมามันอะอฏอวัตตะกอส่วนคนที่เป็นผู้ให้หมายถึงบริจาคให้วัตตะกอตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์วะศัดดะกะบิลฮุสนาเชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องคุณงามความดีนะอย่างเนี้ยนะฟาซานุยัสซิรูลินยูซออัลลอฮ์ก็จะอำนวยใ มันง่ายดายสะดวกไปบนเรื่องที่ง่ายดายสะดวกแต่ในขณะเดียวกันวะอัมมามันบะคิละวัสตันนาส่วนคนที่บะเคนคนที่ตนีตีเหนียวนะคนที่ร่ำรวยอวดร่ำอวดรวยวัสตันนาพอเพียงแล้ววะกัซซะบะบิลฮุสนาปฏิเสธต่อสิ่งที่เป็นเรื่องความถูกต้องคุณงามความดีฟาซานูยัสซีรูฮูลิลอุสรออัลลอฮ์ก็จะให้ไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องยากลำบากเนี่ยมันง่ายกับเขาก็แปลว่าไอ้สิ่งที่เป็นความผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายที่จะทำเพราะฉะนั้นคนที่ดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาใช้ชีวิตไปอย่างสะดวกสบายง่ายได้คนที่ทำไม่ดีก็เช่นเดียวกันถ้ายังคงทำเนี่ยอัลลอฮ์ก็ส่งเสริมให้มันง่ายเหมือนกันนะนี่คือเรื่องที่เราต้องตระหนักเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสำรวจตัวเองไอ้เรื่องที่ไม่ดีทำไมเราทำง่ายเหลือเกินถ้าเรารู้สึกว่าไอ้เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันยากสำหรับเราแสดงว่าสิ่งนั้นอัลลอฮ์ไม่อำนวยละนะถ้าเรื่องที่ง่ายเรื่องที่เป็นแบบเรื่องดีๆแล้วอัลลอฮ์อำนวยให้เราทำเนี่ยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ใช่แล้วนะเพราะเวลาคนทำดีเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าขอให้อัลลอฮ์สนับสนุนสิ่งที่เป็นเรื่องการงานที่ดีเนี่ยช่วยส่งเสริมเราด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนกับเป็นอาลามะเป็นสิ่งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกตัวบุคคลคนนั้นเหมือนกันนะว่าไอ้เรื่องที่เราทำเรื่องดีๆทำไมมันสะดวกง่ายดายเหลือเกินมันไหลลื่นแต่พอเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยรู้สึกมันมีอะไรสะดุดแต่ถ้าตรงกันข้ามเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยมีอัลามะมีเครื่องหมายที่ไม่ดีแล้วไอ้เรื่องบาปๆเนี่ยทำไมมันทำได้สะดวกง่ายดายเหลือเกินนะก็เป็นตัวบ่งชี้เหมือนกันเพราะเราก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าเราอยู่ในด้านไหนนะครับ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกอฎอกอดัรนะครับเขาบอกว่าในเรื่องกอฎอกอดัรเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนเนี่ยต้องมีความเชื่อนะทั้งในเรื่องของความดีแล้วก็ความชั่วทั้งหลายเนี่ยคือมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอัตตาโดยทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเองเนี่ยจะพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของความดีหรือความชั่วเนี่ยทั้งหมดอยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮฺโดยทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่กำลังเกิดหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยอัลลอฮ์รู้หมดแล้วนะรู้หมดโดยทั้งสิ้นเลยแต่ถ้าเป็นความชั่วเมื่อไหร่เนี่ยให้เรานึกเสมอว่าความชั่วนั้นมันเกิดขึ้นจากนับสู่ของเรานะองค์การอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่ามาอัสซอบะกะมินฮะซะนะตินฟะมินัลลอฮ์สิ่งที่เป็นเรื่องดีๆถ้ามาประสบกับท่านมินัลลอฮ์มาอัสซอบะกะมินฮะซะนะตินฟะมินัลลอฮ์สิ่งนั้นมาจากอัลลอฮ์วะมาอะซอบะกะมินซัยยิอะตินฟะมินนัฟซิกนะถ้าสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ชั่วช้าเนี่ยฟะมินนัฟซิกมาจากตัวของท่านเองนะมาจากตัวของท่านเองเพราะว่าเวลาที่เราทําชั่วปุ๊บอัลลอฮ์ก็อำนวยให้เองทําชั่วไปเวลาที่เราทําดีนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ดลให้ใจเราเนี่ยมุ่งอยู่ในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีแล้วถ้าเราทำดีอัลลอฮ์ก็อำนวยให้ทำสิ่งที่เป็นความดีนั้นด้วยแต่ถ้าเป็นความชั่วเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละเราคิดอ่านเอาเองจับนับสู่ของเราแล้วอัลลอฮ์ก็ส่งเสริมไปเองอยากจะชั่วก็ชั่วไปนะแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องของหลักในเบื้องต้นของการเชื่ออีมานศรัทธาในเรื่องกอฎอกอดัรนะครับทีนี้ก็บอกว่าคนที่เป็นอะห์ลุสุนนะห์เองเนี่ยต้องเชื่ออย่างหนักแน่นเลยนะว่าเรื่องความดีความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนเกิดขึ้นโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามมาชีอะห์เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั้งสิ้นทีนี้เวลาที่เราพูดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันไม่ยุติธรรมกับเราหรือเปล่าเรื่องของความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะมาวัดกันเลยเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเป็นผู้บังเกิดอยู่แล้วเรามาไม่มีอะไรเลยไง ไอ้การที่อัลเลาะห์ให้เราเกิดขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เป็นความเมตตากับเราแล้วนะเป็นความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้กับเราแล้วนะครับทีนี้ก็บอกว่าเวลาจะเข้าถึงเรื่องของหลักการอีมานกับเรื่องกอฎอกอดัรเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขหรือมีสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเวลาเราพูดเนี่ยอาจจะชั่วโมง2ชั่วโมงอาจจะไม่ได้แต่ผมก็พอจะสรุปให้เราเนี่ยสามารถที่จะพอคิดได้นะว่ามันมีขั้นตอนมีหลักการยังไงบ้างอายะห์หนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่บอกว่าซุนนะตุลลอฮิฟิลลาดีนักละมิงกับลอัลลอฮ์บอกในอายะห์นี้เนี่ยบอกว่าซุนนะตุลลอฮิฟิลลาดีนักละมิงกับลหมายถึงแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ได้มีต่อบุคคลที่ล่วงลับไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคือตายกันไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าวะกานะอัมรุลลอฮิกอดดะรอมมักดูรอกอดดะรอมมักดูรอปรากฏว่ามันเป็นบัญชาของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าคนที่ตายไปก่อนหน้านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นกอดอกอดัรที่อัลลอฮ์กำหนดโดยทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อตัวอย่างคนที่ตายไปก่อนหน้านี้นั่นคือกอดอกอดัรเราซึ่งกำลังอยู่หน้าปัจจุบันหรืออนาคตคนรุ่นหลังก็เป็นไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดโดยทั้งสิ้นนะครับทีนี้เมื่อความเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้อีมานเรามั่นคงได้เนี่ยอุลามาเขาบอกว่ามันก็มีสเต็ปในการที่จะเชื่อนะอยู่4อย่างด้วยกันเวลาเราพูดเรื่องกอฎอกอดัรเนี่ยเหมือนกับเป็นรุกลเป็นเงื่อนไขของมันเนี่ยว่าจะต้องมีความเชื่อในเรื่องกอฎอกอดัรเนี่ยมีหลัก4อย่างที่จะต้องมาสนับสนุนนะครับเขาก็บอกว่าอย่างที่1เนี่ยนะครับว่าอัลอีมานบิลกอดรลายุติมุอิลลาบิอัรบะอะติอุมูรินก็บอกว่าการอีมานในเรื่องกอฎอกอดัรจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นอกจากจะต้องมี4ประการต่อไปนี้4ประการต่อไปนี้เขาบอกว่า1คืออัลอิลมุคือความรู้คำว่าความรู้ตรงนี้หมายถึงอัลอีมานบิอันนัลลอฮุตะอาลาอาลิมุกุลลิชัยอ์ก็คือต้องมีอีมานศรัทธาว่าอัลลอฮ์นี่ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหนึ่งในหลักกอดอกอดัรเนี่ยก็คือต้องเชื่อศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคำว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่กำลังเกิดสิ่งที่จะเกิดนะมันเกิดขึ้นมาอย่างไรอย่างเนี้ยเป็นรู้แบบละเอียดเรียกว่ารู้แบบมุฮีตุนรู้แบบครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นหลักข้อนี้ต้องมีก่อนว่าเวลาเราเชื่อเรื่องกอฎอกอดัรเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงรู้นะต้องเชื่อเรื่องพวกนี้อัลลอฮ์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับหลักที่สองก็บอกว่าอัลกิตาบะการบันทึกนะต้องมีหลักความเชื่อเรื่องอันนี้เข้ามาเป็นหลักเสริมข้อที่สองนะหลังจากที่เราอีมานศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วเนี่ยก็ต้องอีมานศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงบันทึกด้วยนะครับเขาบอกว่าหลักที่สองคืออัลกิตาบะกิตาบะคือหมายคำว่าเขียนบันทึกนี่แหละเขาบอกว่าฮุวัลอีมานบิอันนัลลอฮ์ตะอาลากะตะบะมาซะบะกะบิฮิอิลมะฮูมินมะกอดีริลคอลาอิกอิลายะมิลกิยามะฟิลลอฮิลมะห์ฟูซก็แปลว่าคือการอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงบันทึกนะสิ่งที่เป็นความรู้ของพระองค์มาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมากอดีตเรื่องเกี่ยวกับอายุไขเรื่องเกี่ยวกับริสกีเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆรายละเอียดต่างๆพวกนี้อยู่ในการบันทึกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้แล้วตายเมื่อไรเกิดเมื่อไรอายุไขริสกีเท่าไหร่นี่คือมากอดีตุลคอลาอิกนะจบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ไว้ในไหนเราฮินมะห์ฟูซนะเราฮินมะห์ฟูซเพราะสิ่งต่างเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในเราฮินมะห์ฟูซแล้วทั้งสิ้นนะครับจึงมีหะดีษบทนึงที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรปากกานะปากกาบางคนอาจจะเถียงอะไรถูกสร้างขึ้นมาก่อนนะหะดีษบทนึงบอกว่าปากกาถูกสร้างขึ้นมาบางคนบอกอารัชบางคนก็บอกอะไรไปอย่างอื่นเอาเป็นว่าหะดีษบทนึงพูดว่าปากกาแต่อะไรจะสร้างก่อนนะเป็นเรื่องของมัสอะละฮ์ทีละนะครับเราก็ไม่พูดถึงตอนนั้นแต่หะดีษบทนึงเนี่ย ขาบอกว่ารอซูลบอกอินนะอัลวะละมาคอลักัลลอฮุอัลกอลัมนะแท้จริงสิ่งแรกที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาที่อัลเลาะห์สร้างก็คืออัลกอลัมนบีก็พูดแบบนี้ก็คือปากกาปากกาล่ะโดยที่อัลเลาะห์ได้ตัดกับปากกาเนี่ยบอกอุกตุบเจ้าปากกาจงบันทึกนะกอล่ะปากกาก็ถามอัลเลาะห์กลับไปบอกว่ามาอัตุบฉันจะบันทึกอะไรล่ะนะกอล่ะอัลลอฮ์ก็ตรัสบอกว่าอุกตุบอัลกอดับมากานะวะมาฮุวะกาอินุนอิลัลอาบาดีก็แปลว่าเจ้าจงบันทึกเรื่องเกี่ยวกับกอดับกำหนดสภาวะการในสิ่งที่มันมากานะที่มันเป็นไปแล้วนะวะมาฮุวะกาอินุนอิลัลอาบัดและสิ่งที่มันจะมีขึ้นจบจนกระทั่งไปสิ้นสุดนิรันดร์กาลนะนะนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ตรัสกับอัลกอลัมก็แปลว่าหลักความเชื่ออันหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของกอดอกอดัดนอกจากเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันที่สองเราต้องเชื่อว่ามีการบันทึกความเป็นไปใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่มีมาแล้วกำลังจะมีขึ้นปัจจุบันอนาคตจบจนกระทั่งไปสิ้นสุดวันกิยามะห์เลยนี่คือสิ่งที่ต้องเชื่อประการที่สามเนี่ยเขาบอกว่าอัลอิรอดะวัลมาชีอะห์อัลอิรอดะแปลว่าอัลอิรอดะวัลมาชีอะห์คือแปลว่าความต้องการเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในข้อที่3เนี่ยมันอยู่ในส่วนย่อยของหลักความเชื่อเรื่องกอดอกอดัรก็คือเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั้งสิ้นนะครับเขาบอกว่าคุลูมาจัจรีฟีฮาดัลกาวนิกาอินุนบิอิรอดะติลลาวะมาชีอะติฮิแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันดำเนินไปบนโลกนี้เนี่ยนะเขาบอกว่ากาอินุนมันเป็นไปตามบิอิรอดะติลลาวะมาชีอะติฮิเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์เป็นไปตามความต้องการของพระองค์นะเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นรู้นะเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทุกสิ่งอย่างเชื่อว่ามีการบันทึกเอาไว้แล้ว3เชื่อว่ามันคือพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครรู้อัลเลาะห์ประสงค์ยังไงไม่รู้เพียงแต่บอกเป็นนัยยะว่าเออถ้าเราทําดีอัลเลาะห์ก็ประสงค์ที่จะให้เรานั้นดําเนินชีวิตไปสู่แนวทางที่ดีถ้าเราทําชั่วอัลเลาะห์ก็ประสงค์ให้เราเนี่ยดําเนินไปในทิศทางที่ชั่วนี่คือพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์จะไม่อธรรมกับใครนี่คือสิ่งที่เป็นความถูกต้องนะครับต่อมาเขาบอกว่าในข้อที่4เนี่ยนะประการที่4เขาบอกว่าอัลคอลก็คือการสร้างนะการเนรมิตขึ้นมาเขาบอกว่าอัลอีมานบิอันนัลลอฮ์ตะอาลากอลิกุคุลลิชัยอินลากอลิกะลากอลิกะกอยรหูนะวะลารับบะซิวาหูในเรื่องของการเนรมิตการสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีการอีมานศรัทธาว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ทรงสร้างเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานะโดยที่ไม่มีผู้สร้างใดๆอื่นจากพระองค์ไม่มีผู้อภิบาลอันไหนอื่นจากพระองค์ละเวลาเราเชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้ครบ4ข้อแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไอ้เรื่องการกําหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นเรื่องที่สมควรแก่การที่เราจะต้องอีมานศรัทธาเพราะก็อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นกลไกจะเป็นอย่างไรนั้นก็มันขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราเองนี่แหละจึงจะต้องขอกับอัลลอฮ์ไงขอให้อัลลอฮ์ได้ประสงค์ให้เราเป็นคนที่อยู่ในทิศทางที่ดีด้วยนะเพราะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างกลไกกับเรานะกลไกคืออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเรานะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ถูกสร้างเนี่ยเราจะไปอะไรไม่ได้เลยนะนอกจากขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดชี้นำถึงได้มีคำดุอาต่างๆเนี่ยขอเราสู่แนวทางที่เที่ยงตรงอย่างเงี้ยนะถ้าอัลเลาะห์ประสงค์ให้เราอยู่แนวทางที่ถูกเราก็จะอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงนะครับเขาบอกว่าในหะดีษบทนึงนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของ คนคนหนึ่งที่เรียกว่านบีสอนให้เขาดูอานะให้ใจของเขาเนี่ยอยู่ในการผันแปรไปสู่การตออัตตอลอสุบฮานุตะลานะเขาบอกว่าเป็นฮะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุนอาสบอกว่าท่านนบีได้บอกซอฮาบะห์บอกว่าอินนะกุลูบะบะนีอาดัมกุลลุฮาบัยนะอิสบะอัยนมินอศอบิอิลรอห์มานกะกัลบิลวาฮิดนบีก็บอกว่าหัวใจของมนุษย์เราเนี่ยกุลูบะบะนีอาดัมทุกคนเลยบัยนะอิสบะอัยนอยู่ระหว่าง2นิ้วทั้ง2ของพระองค์มินอศอบิอิรอห์มานอยู่ระหว่าง2นิ้วของพระองค์กับกอลบินวาฮิดเหมือนอย่างหัวใจดวงหนึ่งนะครับยูซอริฟูไฮซูยาชาซึ่งพระองค์จะพลิกผันมันอย่างไรก็ได้ตามที่พระองค์ประสงค์แต่ว่าขึ้นอยู่กับพระองค์แล้วนะทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับพระองค์อยู่ในข่ายที่บอกว่าบิมาชีอะติลลาบิอิรอดะติลลาอยู่ในกฎข้อที่บอกเมื่อกี้นี่คือข้อที่3ในเรื่องกอดอกอดัดทีนี้พอนบีพูดแบบนี้ปุ๊บนบีก็บอกว่าซุมมะกอละนบีก็สอนซอฮาบะห์เลยบอกว่าอัลลอฮุมมะมุศอริฟัลกุลูบศอริฟกุลูบะนาอะลาตออะติจึงได้สอนซอฮาบะห์ไงว่าให้ขอดุอาโอ้อัลลอฮ์ผู้ที่อะไรมุศอริฟัลกุลูบผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดพลิกผันหัวใจของเราเนี่ยอยู่บนการตออัตด้วยนะให้เราเนี่ยอยู่บนการต่ออัตต่อลอสุบฮานตะอย่าให้เรานั้นมีจิตใจผันแปรไปในอื่นจากการต่ออัตต่อพระองค์เลยเราก็ต้องขอไงเพราะผู้ที่กุมเราเอาไว้เนี่ยคืออัลลอฮ์สุบฮานตะลาเป็นผู้ที่พระประสงค์ต่อเราเราก็ต้องขอในด้านที่เป็นเรื่องที่ดีนะนี่เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องขอนะแต่เรื่องเป็นอย่างไรกำหนดมาอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยว่าอัลลอฮ์กำหนดเราไว้แบบไหนไม่รู้แต่หน้าที่เราคือขอไงเรามีสิทธิ์ในการขออัลลอฮ์ให้สิทธิ์ในการขอกับเราพอให้สิทธิ์ในการขอกับเราแล้วเนี่ยหะดีษบทที่ผมบอกก่อนหน้าเนี่ยที่ซอฮาบะห์ถามงั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วแต่นบีบอกว่าเอะมะลูพวกท่านหลายจงปฏิบัติด้วยนะจงปฏิบัติด้วยเพราะในการที่เราละทิ้งไม่ปฏิบัติมันก็เป็นเครื่องหมายบ่งชี้ว่านั่นแหละคือหนทางที่ไปในทางที่ไม่ดีแล้วสมมติเราทิ้งละหมาดเราบอกว่าอ๋ออัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่าเราเนี่ยเวลาเนี่ยเราไม่ละหมาดเพราะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วไม่ได้เราต้องทำไงเพื่อให้มันเกิดสิ่งที่สอดคล้องกับคำสอนของนบีว่าเราทิ้งอามันไม่ได้เราต้องทำนะนี่คือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อในส่วนตรงนี้เขาบอกว่าในฮะดีษของจาบิรอิบนุอับดุลลาฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุหะดีษบทหนึ่งนะครับก็บอกว่าลายุมินุอับดุลนะบางคนหนึ่งจะยังไม่เป็นผู้ที่มีอีมานศรัทธาฮัตตายุมินุบิลกอดริคอยริฮิวะชะริฮิมินัลลอฮ์จนกว่าเขาจะอีมานศรัทธาในเรื่องคอดอกอดัดเนี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะอาลาโดยทั้งสิ้นวะฮัตตายะอ์ลัมะอันมาอัศอบะฮูลัมยะกุนลิยุคติอะฮูวะอินอัคตออะฮูลัมยะกุนลิยุซีบะฮูนะอันที่หนึ่งที่บอกว่าอะไรเขาจะยังไม่มีอีมานศรัทธาจนกว่าเขาจะเชื่อนะว่าเรื่องกอดอกอดัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วมาจากอัลลอฮ์นี่ข้อที่หนึ่งละข้อที่สองจนกว่าเขาจะรู้ว่าสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะแคล้วคลาดไปได้แต่เขาจะต้องรู้นะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาแล้วเนี่ยไม่มีทางแคล้วคลาดไปได้ส่วนสิ่งที่มันแคล้วคลาดไปเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะมาประสบได้หรือมาเกิดขึ้นได้ต้องเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าอะไรที่มาประสบกับเรานะก็หมายความว่านั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดอะไรที่ไม่มาประสบกับเราต่อให้จะทำยังไงก็ไม่เกิดนะเพราะเวลาเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของ อุบัติภัยอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เป็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยเราก็บอก ต่อให้ยังไงถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้เกิดก็ไม่เกิดนั่นเป็นเรื่องนึงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณงามความดีเรื่องของคำสั่งใช้เนี่ยมันก็อีกนัยยะหนึ่งที่เราต้องมุ่งมั่นปฏิบัติหรือทำมันนะในการที่จะสะสมสิ่งที่เป็นความดีเพื่อให้อัลเลาะห์ได้เมตตาเราแต่เวลาเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหตุที่มันประสบกับเราเนี่ยก็ให้เรานึกนะว่าเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นขับรถออกไปอย่างเนี้ยเราก็ระมัดระวังเต็มที่แล้วแต่มันโดนนั่นก็หมายความว่าก็อัลเลาะห์ให้ประสบยังไงมันก็ไม่คาดแคล้วหรอกมันก็ต้องโดนนะถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้ประสบมันก็ไม่มีทางที่จะมาโดนนะนี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องกอฎอกอดัรเนี่ยเราอย่าไปพูดว่าเรื่องของความดีความชั่วมาจากอัลเลาะห์เราก็โยนทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยไปให้อัลเลาะห์หมดอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องคิดก่อนว่าในส่วนของเรื่องกอฎอกอดัรเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เราต้องศึกษาอย่างน้อยเราก็ต้องรู้แล้วว่า4อย่างที่อยู่ในเรื่องหลักกอฎอกอดัรเนี่ยอิลมูของอัลเลาะห์อัลเลาะห์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเราก็มอบไปเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วกำลังเกิดจะเกิดเห็นไปอย่างไรอยู่ในอิลมูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั้งสิ้นนะครับอย่างในข้อที่2ที่บอกว่าอัลกิตาบะห์ก็เป็นหลักความเชื่อถึงว่ามีการบันทึกนะเรื่องลอฮิลมะห์ฟูซนะเรื่องบัญชีต่างๆพอไปถึงในวันนั้นเรารับบัญชีมือขวานั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคือความดีนั้นมีมากกว่าอย่างเนี้ยบางทีบัญชีเนี่ยลงมาที่หลังนะโยนลงมาอย่างเงี้ยไม่ได้รับด้วยกับมือขวาอันนั้นก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าสิ่งที่เป็นความชั่วมันเกิดขึ้นกับเรามากกว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะเรื่องความเชื่ออย่างหนึ่งนี้ในการบันทึกมีขึ้นนะครับหรือเรื่องที่3ที่บอกว่าเป็นอิรอดะห์ของอัลเลาะห์เป็นมะชีอะห์ของอัลเลาะห์เนี่ยนะเป็นความประสงค์เป็นความต้องการของอัลเลาะห์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เราจะขอเนี่ยนะเราก็ต้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าขอให้อัลเลาะห์ได้ประสงค์ดีกับเราด้วยนะประสงค์ดีกับเราให้เราเนี่ยอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและสุดท้ายที่จะครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่างก็อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างความที่เป็นผู้สร้างนี่แหละจึงครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องกอฎอกอดัรจะเป็นเรื่องสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาโดยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจมันเรื่องของอีมานศรัทธาต่อกอฎอกอดัรเนี่ยมันจึงไม่เหมือนกับเรื่องของอีมานข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ไม่เหมือนกันเพราะบอกอีมาน

0: ต่อคำพีอย่างเนี้ยอีมานต่อวันกิยามะห์เป็นเรื่องของความเชื่อแต่พอเป็นเรื่องกอฎอกอดัรเนี่ยมันต้องอาศัยทั้ง1 2 3 4มารวมกันผ่านเอาตัวบทแล้วก็ประมวลว่าการจะชื่อเรื่องกอฎอกอดัรเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นความยุติธรรมที่อัลเลาะห์ให้กับบ่าวของพระองค์แล้วอย่างหนึ่งก็คืออัลเลาะห์เนี่ยจะไม่ถูกสอบสวนด้วยนะนะแต่พวกเราเนี่ยจะถูกสอบสวนนะแปลว่าอัลเลาะห์จะถูกสอบสวนในเมื่ออัลเลาะห์เป็นผู้คุมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้สร้างเป็นผู้จดบันทึกเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์เราบอกอัลเลาะห์ย่อมถูกสอบสวนนี่ไม่ใช่นะในอัลกุรอานพูดอย่างชัดเจนผมนึกจำไม่ได้นะว่าอายะห์นี้พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่บอกว่าเขาทั้งหลายนั้นจะถูกสอบสวนแต่อัลเลาะห์เนี่ยไม่ถูกสอบสวนมันเป็นเรื่องที่ผมบอกถึงหลักความเชื่อถึงที่เกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของกอฎอกอดัรเพราะฉะนั้นกลุ่มที่อยู่ออกนอกไปจากอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เวลาพูดถึงเรื่องกอฎอกอดัรเนี่ยเขาก็พยายามว่ามันเป็นเรื่องมโนเป็นเรื่องคิดไปเองนะหรือแม้แต่กลุ่มที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของนรกสวรรค์ก็จะมองว่าเรื่องนรกสวรรค์เป็นเรื่องของการเยียวยารักษาอย่างเงี้ยเวลาที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของอิลมุลกิบเรื่องเกี่ยวกับบทลงโทษต่างๆเรื่องของคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พยายามเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงว่าว่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นก็เรียกว่าไม่ใช่เป็นไปตามคำภาษาของมันอย่างความเชื่อของกลุ่มที่บิดเบือนแม้กระทั่งเรื่องอารัชเรื่องของกุรซีอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นฮากีกอของมันแต่ว่าไม่ใช่เป็นความเป็นจริงของมันแต่ว่าไม่มีกุรซีนะไม่มีบัลลังก์อย่างเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องอำนาจเป็นเรื่องของอะไรต่างๆแต่พูดไปในทิศทางแบบนั้นเพื่อออกไปจากสิ่งที่เป็นความจริงนะบางคนไปตีความอย่างคำว่ากุรซีเนี่ยนะกุรซีเขาบอกว่ามาจากศัพท์ภาษาอาหรับคำหนึ่งที่แปลว่ากุรรอซะกุรรอซะคือสมุดนะสมุดคำว่าสมุดในที่นี้ก็คือหมายถึงไม่ใช่เป็นกุรซีที่เป็นที่นั่งที่ประทับอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงความรู้ของพระองค์เพราะคำว่ากุรซีก็เลยแปลว่าความรู้เนี่ยมันก็เป็นการบิดเบือนการตีความไปเป็นอื่นนะซึ่งรายละเอียดตรงนี้เป็นเรื่องที่ทำให้อะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเขาไม่ยอมเพราะมันจะทำให้สิ่งที่เป็นความเชื่อที่มันค่อยๆแทรกซึมเข้ามาเนี่ยทำให้อะกีดะห์นั้นเสียหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกับท่านพี่น้องนะเพื่อให้เรานั้นได้เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นเรื่องหลักการของอิสลามว่าในเรื่องของความเชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับเรานะครับก็คิดว่าคงสมควรกับเวลานะในวันนี้นะครับก็หวังว่าเราทั้งหลายเนี่ยคงจะมีความเข้าใจแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เป็นเรื่องอะกีดะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะกับความเป็นมุสลิมของเรามากที่สุดนะครับเพราะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลามีความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยคนนั้นคือรอดนะแต่ถ้าเขาเป็นมุสลิมแต่ความเชื่อของเขานี่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับก็ฝากกับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์
1: إنا لله وإنا إليه راجعون ฮะจายรณะจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูฮะจายรณะจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนนะซีฮะบ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0972511332 0972511332ครูดะดวงตาบุตรสาว
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

فإذا نفخ

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจายอรนาจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูฮะจายอรนาจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนนะซีฮะบ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0972511332 0972511332ครูดะดวงตาบุตรสาว
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
3: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
2: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4.โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771 1009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนาอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจายอรนะจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูฮะจายอรนะจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนนะซีฮะบ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0972511332 0972511332ครูดะดวงตาบุตรสาว
10: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

والسلام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر

بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.

ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: Quran is life.

อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านดุอาของศรัทธาชนนะครับวันนี้เป็นดุอาที่ขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้เรานี้เป็นบุคคลซึ่งเมื่อกระทำความดีแล้วนะครับได้รับการแจ้งข่าวดีนะมีการตอบแทนมีกำลังใจในการกระทำความดีและเมื่อกระทำความชั่วขอให้เรานี้เป็นผู้ที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ดุอาในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของฮะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อิจอันนีได้โปรดทำให้ฉันนะมินัลละดีนะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ซึ่งอิดาอัสนูเมื่อกระทำความดีอิสตาบชารูได้รับการแจ้งข่าวดีเมื่อทำความดีแล้วนะครับทราบว่าสิ่งที่กระทำไปจะได้รับการตอบแทนอะไรบ้างนะมีกำลังใจในการกระทำความดีว่าอิดาอัสาอูและเมื่อกระทำความชั่วทำไมอิสตักฟารูก็จะขออภัยโทษอิดาอัสนูถ้ากระทำความดีอิสตาบชารูได้รับการแจ้งข่าวดีอิดาอาซาอูเมื่อกระทำความชั่วทำไมอิสตักฟารูเป็นผู้ที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมัจอันนีโออัลลอฮ์นะครับได้โปรดทำให้ฉันอัลลอฮุมมาถ้าอ่านแยกอิจอันนีอัลลอฮุมมาอิจอันนีนะครับถ้าอ่านติดอ่านว่าอัลลอฮุมมัจอันนีโออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้ฉันมินัลละดีนะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ซึ่งทำไมนะครับอิดาอัสนูเมื่อกระทำความดีอิสตาบชารูได้รับการแจ้งข่าวดีนะว่าอิดาอาซาอูและเมื่อกระทำความชั่วอิสตักฟารูเป็นผู้ที่ขออภัยโทษอิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ผมทวนดุอาอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งบรรทัดไม่ยาวมากนะความหมายดีด้วยดุอาบทนี้อยู่ในหนังสือมุสนัดอะห์มัดนะครับเป็นหะดีษท่านนบีอัลลอฮุมัจอันนีโออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้ฉันมินัลละดีนะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ซึ่งอิดาอัสนูเมื่อกระทำความดีทำไมอิสตาบชารูเป็นผู้ที่ได้รับการแจ้งข่าวได้รับการแจ้งข่าวดีว่าอิดาอาซาอูและเมื่อกระทำความชั่วอิสตักฟารูเป็นผู้ที่ขออภัยโทษตัวบทไปแล้วนะครับความหมายไปแล้วเราได้แง่คิดอะไรบ้างจากดุอาบทนี้นะดุอาบทนี้บอกว่ามันมีคนจำพวกหนึ่งคนจำพวกนี้เนี่ยเมื่อกระทำความดีแล้วเขาจะทราบในรางวัลในสิ่งที่เขาจะได้รับการตอบแทนไอ้ข่าวดีตรงนี้ไปหาจากไหนเลยพี่น้องเยอะแยะไปหมดในกุรอานก็มีในหะดีษก็มีนะกุรอานลงมาเพื่อเขาเรียกว่าตะบะชีตแจ้งข่าวดีคนที่กระทำความดีทำแล้วไม่ได้เหนือฟรีๆพี่น้องทรัพย์สินที่บริจาคตังไม่ได้หายฟรีๆนะแต่มันได้รับการตอบแทนมีตับบะชีรมีการแจ้งข่าวดีว่าสิ่งที่กระทำไปนั้นจะได้รับการตอบแทนอย่างไรบ้างสวรรค์เป็นแบบนี้ก็อ่านในบรรยายสภาพของสวรรค์เยอะนะพี่น้องมีความสุขสบายมีหมอนมีแก้วมีแม่น้ำมีปราสาทมีบ้านมีนู่นมีนี่นะครับมีความสะดวกสบายเยอะแยะไปหมดตรงนี้เนี่ยคือตับบะชีรคือการแจ้งข่าวดีนะแต่เรานึกไม่ถึงหรอกนึกไม่ออกว่าไอ้บ้านในสวรรค์ทานน้ำในสวรรค์อะไรในสวรรค์หน้าตาเป็นแบบไหนนึกไม่ออกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือชื่อนะชื่อในสิ่งที่อยู่ในสวรรค์กับในดุนยาเนี่ยเหมือนกันแค่ชื่อที่เหลือไม่เหมือนกันแต่ว่าการตอบแทนตัวนี้ดีแน่ๆนะครับนี่คือตับบะชีรคือข่าวดีที่เราจะพบในกุรอานก็ดีในหะดีษก็ดีนะถามว่าทำไมต้องมีการแจ้งข่าวดีตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่กระทำความดีวันนี้ได้รับการทดสอบอดทนอดทนแล้วอดทนทำไมบางทีสังคมก็ไม่เห็นนะไม่มีใครเข้าใจแต่อัลลอฮ์ทราบอัลลอฮ์บันทึกแล้วอัลลอฮ์ก็ตอบแทนเป็นรางวัลเป็นกำลังใจนะครับตับบะชีรในขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาด้วยระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับบ่าววันนี้ถูกอาธรรมชีวิตไม่เหลือกันเลยพี่น้องถูกเขาอาธรรมแถมไม่มีใครเข้าใจอีกนะครับเจ็บปวดอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้าใจจะไปพึ่งใครล่ะในฐานะที่เป็นบ่าวหันหน้าเข้าสู่พระผู้เป็นเจ้าเป็นสายสัมพันธ์ซึ่งสังคม

าจจะให้ความเป็นธรรมกับฉันไม่ได้จริงๆฉันไม่ผิดหรอกนะแต่สังคมประณามว่าฉันผิดมีเยอะแยะในสังคมนะครับถูกอธรรมถูกกล่าวว่าถูกด่าถูกใส่ร้ายป้ายสีเราไม่ได้หมดที่พึ่งเรายังมีพระผู้เป็นเจ้าอยู่การอดทนตรงนี้ไม่สูญเปล่าความเจ็บปวดตรงนี้ไม่สูญเปล่าเพราะอัลลอฮ์จะทดแทนให้ตอบแทนให้เป็นสิ่งที่ดีกว่านั่นคือข่าวดีถ้าวันนี้เราไม่มีข่าวดีตรงนี้กำลังใจในการกระทำความดีไม่มีพี่น้องนะครับวันละที่ซอบัตถูกลงโทษอดทนทำไมเนี่ยตอบโต้ดีกว่าเอาคืนดีกว่านะบริจาคทำไมเงินหายสูญเสียหามาแทบตายให้เขาฟรีๆนะครับของเหล่านี้มีข่าวดีอยู่เป็นกำลังใจให้ผู้ที่กระทำความดีเป็นสัญญาด้วยว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนในขณะเดียวกันคนจำพวกนี้เนี่ยนะครับเมื่อเขากระทำความชั่วอาซาอูอิสตักฟารูเมื่อกระทำความชั่วเมื่อทราบว่ามีความผิดเกิดขึ้นเขาทำการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ทำแล้วไม่ทำเลยนะบางทีแล้วแล้วรับกันนะครับลืมไปซะไม่ใช่นะมุสลิมเป็นผู้ที่มันทบทวนตัวเองแล้วก็ขออภัยโทษการขออภัยโทษเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามุสลิมนั้นเป็นผู้ตระหนักในการกระทำของตัวเองถ้าเราไม่ตระหนักเราจะไม่นึกไม่ยอมรับว่าเรากระทำความผิดไปเมื่อไม่ยอมรับว่าการกระทำความผิดการขออภัยโทษไม่เกิดขึ้นเมื่อมีการขออภัยโทษเกิดขึ้นแปลว่าเราตระหนักในสิ่งที่กระทำไปยอมรับว่าตัวนี้เป็นความผิดเราจึงขออภัยโทษนะครับลักษณะตรงนี้ดีมากคนซึ่งกระทำความดีและมีกำลังใจในการกระทำความดีทำต่อไปอีกคนที่กระทำความชั่วแล้วมีการตระหนักยอมรับความผิดแล้วขออภัยโทษบุคคลเหล่านี้เป็นลักษณะที่ดีมากดูอาบทนี้ขอต่อร้องว่าทำให้ฉันอิจอันนีโปรดทำให้ฉันเนี่ยเป็นหนึ่งจากบุคคลเหล่านี้ด้วยเถิดคนดีๆเนี่ยเขามีลักษณะแบบนี้นะผมพี่น้องก็อยากจะเป็นคนดีๆกับเขาบ้างมีลักษณะแบบนี้พี่น้องทำความดีแล้วมีจุดหมายต่างกันนะพี่น้องคนทำความดีแล้วไม่มีจุดหมายทำความดีเพื่อสบายใจเฉยๆกับทำความดีเพื่อมีการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าไอ้ตัวกำลังใจแรงบันดาลใจไม่เหมือนกันนะในขณะเดียวกันทำความชั่วก็ยอมรับขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์นี่คือลักษณะของคนดีดุอาบทนี้ก็เลยขอต่ออัลเลาะห์ว่าให้ตัวฉันเนี่ยนะผู้ที่ขอดุอาเป็นหนึ่งจากบรรดาคนเหล่านี้ด้วยเถิดมันเป็นลักษณะของคนดีนะครับเราก็เป็นอยากจะเป็นหนึ่งจากหมู่คนดีๆทวนดุอาบทนี้ข้างหนึ่งเป็นหะดีษนะครับอยู่ในหนังสือมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดขอต่ออัลเลาะห์ว่าให้เป็นหนึ่งในบรรดาบุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ทำดีแล้วได้รับการแจ้งข่าวดีทำชั่วแล้วขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อัลลอฮุมมัจอัลนีโออัลเลาะห์ได้โปรดทำให้ฉันถ้าพี่น้องภาษาอาหรับยังอ่านไม่คล่องนะครับอัลลอฮุมมาตัดให้มันสั้นๆก็ได้อัลลอฮุมมาอิจอันนีโออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้ฉันนะแต่ถ้าว่าอ่านภาษาอาหรับคล่องแล้วนะอัลลอฮุมมัจอันนีโออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้ฉันมีนั่นละดีนะให้เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ซึ่งทำไมเอ่ยมีลักษณะต่อไปนี้ลักษณะที่ว่าก็คืออิดาอัสนูเมื่อกระทำความดีอิสตาบชารูได้รับการแจ้งข่าวดีเป็นความดีอะไรก็แล้วแต่เป็นซุนนะห์เป็นวาญิบความดีเล็กน้อยความดีใหญ่โตนะครับเราไม่ดูถูกนะมุสลิมไม่ดูถูกความดีแล้วก็ไม่ดูถูกความชั่วด้วยความดีเล็กน้อยตรงนี้พี่น้องบางทีในวันกิยามะห์มันเป็นตัวตัดสินจะอยู่จะไปเนี่ยนะครับตาช่างความดีความชั่วมันเท่ากันเนี่ยไอ้ความดีที่เล็กน้อยตรงนี้เราดูถูกไม่ได้นะอิดาอัสนูอิสตาบชารูคนเหล่านี้เมื่อเขาก็ทำความดีเขาจะได้รับการแจ้งข่าวดีว่าอิดาอาซาอูและเมื่อเขากระทำความชั่วอิสตักฟารูเขาก็ขออภัยโทษคนเหล่านี้เราอยากจะเป็นหนึ่งจากหมู่พวกเขาหวังว่าผมและพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอดูอาบทนี้แล้วก็พฤติกรรมให้อัลลอฮ์มีการเปลี่ยนแปลงนะให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลซึ่งมีสนาพฤติกรรมต่อไปนี้ทำความดีแล้วมีกำลังใจได้รับการแจ้งข่าวดีทำความชั่วแล้วขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอะมาบะอ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับครับพี่น้องครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของการทำความเข้าใจอัลกุรอานนี่นะครับที่จะมาพบกับพี่น้องนะอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราได้ประจักษ์ได้ตระหนักนะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือระบอบการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาของมนุษย์โลกทุกๆคนนะฮะนั้นกุรอานจึงมีความสำคัญไม่ใช่เพียงแค่อ่านอย่างเดียวนะครับแต่สามารถที่จะนำมาสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายได้นะครับที่สำคัญนั่นก็คือการที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหรือพวกเราทุกๆคนเนี่ยนะครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเวลาอ่านอัลกุรอานควรที่จะต้องตระหนักควรที่จะต้องใส่ใจนะครับถ้าวันนี้เราอาจจะไม่รู้ความหมายนะครับเราอาจจะไม่รู้ความหมายพี่น้องครับอาจจะไม่รู้ความหมายทุกๆตัวซึ่งแน่นอนนะฮะรายการเราก็จะไม่ได้บอกว่าความหมายทุกตัวแต่เราจะบอกถึงภาพรวมของความเข้าใจในอายะห์ดังนั้นว่าจะนำมาใช้จะนำมาคิดจะนำมาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรนะครับนี่คือเป็นรายการที่เราจะนำเสนอนะครับให้กับพี่น้องนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรายังอยู่ในซูเราะห์อัลอินชิกอกนะครับที่บอกต่อเนื่องมานะครับเราพูดคุยกันมาต่อเนื่องนะครับว่าผู้ที่ทำความดีจะได้อะไรนะครับแล้วก็ผู้ที่ละเลยหรือคนที่ไม่มองค้นหาหรือไม่ยอมเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมการเป็นพระเจ้าองค์เดียวของอัลลอฮฺสุตลานั้นคนที่อาจจะไม่เห็นเขาจะได้รับอย่างไรในวันอาคิเราะห์นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺสละกล่าวไว้ในซูเราะห์นี้นะครับโดยเฉพาะเมื่อตอนที่แล้วนั้นเราบอกไปแล้วนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาจะเจอกับการลงโทษในนรกอันแสนเจ็บปวดแล้วน่าแล้วก็ร้อนนะครับเนื่องจากพวกเขาเมื่ออยู่ในโลกดุนยานี้นะครับเขาก็เย้ยหยันเขาก็ไม่เชื่ออิสลามนะครับเขาก็มองพูดง่ายๆว่าไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ใช้ความใช้ชีวิตใช้เวลาสนุกสนานกับครอบครัวไปวันๆโดยที่มีความตระหนักและมีความคิดมีความเชื่อว่าชีวิตนี้มีเกิดขึ้นแล้วก็จบแล้วจบเลยไม่มีการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งแต่อัลลอฮฺสละก็ได้สาบานกับสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมาให้รู้ว่าสิ่งต่างๆท่านก็จะได้เจอแบบนี้แหละฮะชีวิตก็จะได้เจอแบบนี้แหละครับไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรหรอกท่านก็จะเจอกับปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆแต่มันจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปนะครับบอกอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักครับบอกเพื่อให้เราได้เตรียมตัวพี่น้องอย่าบอกว่าให้ลูกหลานไปเผชิญหน้าแล้วก็ไม่บอกไม่อะไรนะเขาเรียกไม่ให้เขารู้ว่าเขาจะต้องเป็นอะไรกุรอานไม่ได้แอบแฝงไม่ได้หมกเป็นอะไรนะบอกทุกอย่างหมดเลยจะต้องทำอะไรถ้าไม่ทำจะได้อะไรและถ้าทำจะได้อะไรบอกทุกหมดบอกทุกอย่างนะครับอันไหนที่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็บอกถึงความน่ากลัวของมันอันไหนที่มันเป็นความสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้ก็บรรยายให้ทุกคนนั้นมีความอยากมีความที่จะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คืออัลกุรอานนะครับดังนั้นเราวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องเมื่อเรามีลูกมีหลานเราก็ต้องบอกนะครับให้ลูกหลานได้รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรนะครับอนาคตควรจะต้องทำตัวอย่างไรและปัญหาที่มันจะเกิดขึ้น ซึ่งเราไม่รู้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นเขาจะได้คิดไม่ได้ต้องเกิดอย่างที่เราบอกแต่มันจะต้องมีว่าเกิดปัญหาอย่างนี้ควรแก้ไขอย่างไรนะเกิดปัญหาอย่างนี้ควรแก้ไขอย่างไรควรมีสติอย่างไรนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เรานะครับจะได้รับจากสุรานี้นะครับต่อมาครับสุรที่อายะที่20ที่บอกว่าหลังจากบอกเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะไล่เลียงมาจากว่าคนที่ทำดีจะได้อะไรคนที่ทำไม่ดีจะได้อะไรนะครับและชีวิตของเราเนี่ยจะเจอกับอะไรนะพรุ่งนี้ก็ต้องเช้าเสร็จก็ต้องเย็นเสร็จก็ต้องพรุ่งนี้เช้าอีกก็จะหมุนเวียนก็บอกต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนะนี่คือชีวิตในดุนยานะครับต่อมาครับอัลลอฮฺซาบอกไว้ฟามาละฮุมลายุมินูเป็นคำถามหรือเป็นอะไรที่เรียกกันว่าบอกให้เห็นนะฮะให้รู้ถึงความดื้อดึงให้รู้ถึงความว่าจะโอหังไปถึงไหนแล้วเมื่อทุกอย่างบอกมาอย่างละเอียดขนาดนี้ฟามาละฮุมนะทำไมถึงพวกเขาเหล่านั้นลายุมินูถึงจะไม่ยอมศรัทธาเราทำไมเขาเหล่านั้นเมื่อรู้แล้วทำไมถึงไม่ทำพี่น้องครับทุกข้อนี้อยากจะให้เราได้คิดตามกันไปนะครับว่าเราก็บอกกับลูกหลานของเรานะเราบอกกับนักเรียนของเราเยาวชนของเรานะฮะว่าถ้าไม่เรียนเนี่ยถ้าไม่เรียนนะไม่ศึกษาในวัยที่ควรจะศึกษาเนี่ยนะโตขึ้นนะครับเราก็จะลำบากเราก็จะปฏิบัติยากเราก็จะไม่เข้าใจศาสนาเมื่อปัญหาเข้ามาเราก็จะคิดแบบที่สังคมเขาคิดกันเห็นไหมฮะเราบอกทุกอย่างเราให้เหตุผลทุกอย่างแต่สุดท้ายเขาฟังแล้วเป็นไงฮะฟังก็ว่าฟังอ่ะนะฮะนั่งฟังไม่พูดไม่จ้าแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแล้วก็ไม่ได้สติไม่ได้สำนึกในการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ได้บอกได้สอนเขาก็ไม่ได้สำนึกก็พูดแล้วก็พูดเลยจบแล้วจบเลยนะครับเขาก็ทำตามอย่างที่เขาทำเหมือนเดิมดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อหนึ่งที่ถ้าเราย้อนกลับมามองดูสังคมประมาณนี้เลยกุรอานบอกว่าฟามาละฮุมลายุมินูนนะและอะไรทำให้เขาไม่ศรัทธาเล่าอะไรทำให้เขาหลังจากรู้อย่างนี้แล้วบอกอย่างนี้แล้วอะไรทำให้เขาไม่ศรัทธาข้อใดทำให้เขาไม่ยอมเชื่อในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺสุตตาข้อใดพี่น้องลองดูนะฮะถ้าคิดตามข้อใดที่ยังวันนี้จึงยังไม่เชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าอยู่ข้อใดนะลองเปิดอกคุยกันลองนั่งคุยกันแบบไม่ได้ทะเลาะนะฮะนั่งคุยกันแบบเปิดอกมันก็จะเห็นว่ามันหาสิ่งหนึ่งสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราหาเจอเราจะรู้ทันทีเพราะเหตุใดนะเพราะเหตุใดที่ยังไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะเหตุใดที่ยังไม่แต่ถ้าเป็นมุสลิมเรานะฮะเราก็เอามาเปรียบเทียบในสังคมจริงอยู่พูดกับคนที่ยังไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศาสดาแต่ถ้าคนที่ศรัทธาเราก็มองอีกมุมหนึ่งได้พี่น้องครับว่าอันใดเล่าทำให้รู้ทั้งรู้ว่าทำไมนมาดเนี่ยบาปอันใดทำให้เขาไม่นมาดลองดูเห็นไหมอันใดทำให้เขานั้นห่างไกลจากการปฏิบัติศาสนาพี่น้องลองย้อนกลับไปดูถ้าปัญหาของสังคมบ้านเราเนี่ยนะฮะทำไมถึงคนไม่นมาทำไมถึงคนถึงไม่ลูกหลานเด็กๆทำไมถึงไม่ส่งให้เรียนศาสนาทำไมถึงไม่เรื่องศาสนาทำไมเพราะอะไรน้อยๆครับย้อนกลับไปดูก็จะเจอว่าทั้งหมดเหล่านี้คือมาจากคำว่าเงินทำไมไม่นมาเพราะไม่มีเงินเบื้องต้นก่อนนะเพราะอะไรฮะต้องทุ่มเทไปหางานต้องพยายามพาลูกนะฝึกงานเพื่อจะได้หางานแล้วก็ได้เงินมาเพราะเงินอย่างเดียวนะนะอะไรเล่าทำให้เขาไม่นมาดอัลลอฮฺจะถามกับคนที่ปฏิเสธว่าอะไรเล่าที่ทำให้พวกเขาไม่ยอมศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุตละถ้าเราจะเปรียบเทียบกับมาในชีวิตของเราซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราเป็นมุสลิมด้วยกับตั้งแต่เกิดตั้งแต่บรรพบุรุษก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่วันนี้พี่น้องครับไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวที่เราบอกว่าก็พอแล้วนะแต่มุสลิมจะต้องมีการปฏิบัติในหลักการศาสนาที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดังนั้นเมื่อตรงนี้มาถึงแล้วเนี่ยนะครับนะอัลลอฮฺสั่งกล่าวต่อไปนะวะอิดากุรียะอะลัยฮิมุลกุรอานุลายัสจุดุนอันนี้บอกอีกหนึ่งมุมนะครับว่าเมื่อกุรอานถูกอ่านขึ้นหมายถึงเมื่อองค์การของอัลลอฮฺสุตลาได้ถูกอ่านขึ้นได้ถูกบอกกล่าวออกไปนะไม่ว่าจะมุมใดก็แล้วแต่ลายัสจุดุนเขาไม่ยอมจำนนเขาไม่ยอมสุญูดเขาไม่ยอมตระหนักรับฟังคือความโอหังนั่นเอง คือความเย่อหยิ่งจองหองคิดว่าแน่คิดว่าเจ๋วคิดว่ามีเงินมีพวกพ่อมีตำแหน่งก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้เห็นไหมฮะนี่คือคุณลักษณะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เวลาเราอ่านอัลกุรอานพี่น้องครับเราอาจจะแปลไม่ได้แต่เรารู้ว่าโอ้อายะนี้มาถึงจุดนี้อายะนี้มาถึงนี้สามอายะนี้บอกอย่างนี้อย่างนี้นะครับเป็นเหมือนกับเป็นแค่บทสรุปของการที่เราจะเอาอัลกุรอานมาดำเนินชีวิตมาใช้ชีวิตในวิธีคิดในวิสัยทัศน์ว่าอิดะกุรอานอะไรมุลกุรอานุลายัสจูดุนถ้าเราจะเปรียบเทียบนะฮะแน่นอนฮะคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เมื่อถูกบอกว่าต้องทำดีนะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะเขาอาจจะไม่ยอมรับนะเขาอาจจะเขาเรียกยังไม่ศรัทธาก็แน่นอนฮะมันก็น่าคิดอ่ะบางทีเอ๊ะทำไมมันยังไม่ทั้งทุกอย่างบอกหมดแล้วจริงๆแล้วมันน่าจะเชื่อนะจริงๆแล้วมันน่าจะศรัทธานะอะไรล่ะครับมันก็ต้องย้อนกลับไปอายะก่อนหน้านี้ว่าอะไรทำให้เขาไม่ศรัทธาต่อเราและถ้าเราจะเปรียบเทียบกับตัวเราเองเป็นยังไงครับเมื่อรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะเมื่อรู้ว่าอะไรดีอะไรมีคนมาบอกอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีทำไมเราถึงไม่ยอมรับทำไมเราถึงไม่ตระหนักไม่ใส่ใจนะครับบัลลิลละดีนะกะฟะรูยุกะซิบุนอัลลอฮ์บอกเลยครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานศาสนานะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านอื่นๆคนอื่นๆทุกๆคนนะฮะที่เวลาเราพยายามที่จะบอกกล่าวพยายามที่จะนำเสนอพยายามที่จะแนะนำไม่ว่าเราจะแนะนำผู้ที่ปฏิเสธหรือจะบอกกับคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วก็ตามนะครับบางครั้งเนี่ยนะฮะเราก็ต้องถูกปฏิเสธบางครั้งเราถูกปฏิเสธนะครับถูกปฏิเสธแบบไหนล่ะก็คืออาจจะไม่ฟังอาจจะฟังแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับอาจจะฟังแล้วมีข้อโต้แย้งทำให้เราเขาเรียกว่าตอบไม่ได้ทำยังไงก็ซักยังไงก็แล้วแต่ทำให้เราตอบไม่ได้มันเป็นสถานการณ์และเหตุการณ์ที่จะต้องเจอพี่น้องแต่อัลลอฮฺสุลลาบอกกับบาลินละดีนะกะฟารูยุกะซิบุนนะได้บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคือคนที่ปฏิเสธคนที่กาเฟตนะครับเขาจะอยู่กับดีบุญอยู่แล้วเขาก็คือไม่เชื่ออยู่แล้วแหละเขาก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เราพยายามจะบอกนะเขาก็ไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไม่ว่าองค์การใดไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ที่นำเสนอเขาก็จะปฏิเสธหมดไม่ยอมรับพูดง่ายๆนะฮะให้รู้ว่าเมื่ออิสลามถูกนำเสนอเนี่ยนะครับเมื่ออิสลามถูกนำเสนอในมุมใดในข้อใดก็แล้วแต่เราจะเห็นว่ามันมีคนทั้งยอมรับและมีคนทั้งปฏิเสธนะคนยอมรับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานแต่ถ้ามาเจอปฏิเสธก็ต้องอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะนี่คืออีกหนึ่งกำลังใจให้รู้ว่าเราต้องมุจาฮาดะห์เราต้องพยายามไม่ใช่ทุกอย่างที่พูดแล้วต้องเยสเสมอไปไม่ใช่เพราะฮิดายะห์อยู่ณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิดายะอยู่นะอัลลอฮ์ซะมันแน่นอนพี่น้องครับเวลาเราพูดเรื่องศาสนาเราจะเตือนเรื่องศาสนาเราจะบอกให้ปฏิบัติข้อใดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรารักใครเราอยากให้เขาได้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราชอบใครเราอยากจะให้เขาได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆเหล่านั้นนะแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้บอกว่าในอายะห์หนึ่งที่บอกว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินอัลลอฮ์ยะฮดีมัยยะชาว่าแท้จริงท่านไม่สามารถนำทางคนที่ท่านรักได้นะแท้จริงอัลลอฮ์ทรงนำทางบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ตรงนี้กำลังจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าเราอยากจะให้คนหนึ่งได้เข้าใจอิสลามได้รับอิสลามคนที่เรารักคนที่เราชอบคนที่เราเพื่อนคนสนิทของเรานะแต่ทำไมฮะบางทีเรามันก็ไม่รับไงเขาก็ไม่ยอมรับเขาก็ไม่เข้าใจหรือเข้าใจแต่ก็ไม่ลึกซึ้งนะถึงลึกซึ้งก็ไม่ยอมรับมันก็จะมีแบบเนี้ยนะเพราะอะไรครับฮีดายะไม่ใช่มาจากเรานะข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเช่นเดียวกันนะว่าผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับหน้าที่คือทำอย่างเดียวเลยทำอย่างเดียวเลยครับหวังความสำเร็จแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นความสำเร็จพี่น้องครับหวังความสำเร็จได้นะแต่ไม่จำเป็นต้องเห็นความสำเร็จถ้าพระองค์ให้เห็นความสำเร็จในดุนยานี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าไม่ล่ะก็ไม่เป็นไร แต่เราหวังความสำเร็จในอัลลอฮฺสุลต่านเพราะพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงเปลี่ยนหัวใจของคนใดคนหนึ่งนะให้มาเข้ารับให้มาเข้าใจให้มายอมรับนับถือศาสนาอิสลามยอมรับอัลลอฮฺเป็นพระเจ้ายอมรับกติกาทั้งหมดเหล่านี้นะครับวัลลอฮุอาอัลลามูบิมาโยนอีกข้อหนึ่งครับว่าบอกให้เขารู้นะครับว่าไม่ว่าเขาจะมาแกล้งพูดอย่างไรอะไรนะครับพระองค์ทรงรอบรู้นะในสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว้ต่อหน้าอาจจะพูดดีก็ดีนะที่ท่านพูดมาก็ดีนะศาสนาก็ดีนะหลักการก็ดีเขาอาจจะพูดอะไรต่างๆนานาก็พูดไปนะแต่อะไรที่แอบแฝงเอาไว้ปิดบังเอาไว้อัลลอฮ์ทรงรู้นะอัลลอฮ์ทรงรู้นะครับดังนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือการที่เราทุกเป็นมุสลิมทุกคนนะมุสลิมเราทุกคนอย่าคิดว่าเราความลับที่เราโกงเขาความลับที่เราทำคงไม่มีใครรู้ไม่ใช่เพราะเราบอกชัดเจนว่าอัลลอฮุอาลามายูอุนอัลลอฮุอาลามูบิมายูอุนอัลลอฮ์ทรงรู้ครับซึ่งตรงนี้นะครับมันต้องอาศัยความศรัทธาความเข้าใจขั้นสูงที่ว่าอย่างนั้นทำไมล่ะครับก็เพราะว่าบางครั้งเราคิดว่าสิ่งที่เราปกปิดสิ่งที่เราแอบแฝงเอาไว้นะครับไม่มีใครรู้ถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะแอบแฝงเราก็จะทำสิ่งที่อยากจะทำแล้วก็ปกปิดเอาไว้ไม่มีใครรู้เราคนเดียวที่รู้จบแล้วจบกันไม่ใช่เลยนะให้เราได้ตระหนักเสมอนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ทรงรอบรู้นะครับฟาบัชชิรุมบิอาซาบินอาลีมข้อนี้อีกข้อหนึ่งพี่น้องครับที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายแจ้งข่าวไปนะถ้าในศัพท์สำนวนภาษาอาหรับนะว่าแจ้งข่าวดีไปมันเป็นการบอกถึงความเจ็บปวดด้วยนะแค่คำพูดนี้ก็สอให้เห็นถึงความเขาเรียกความลึกซึ้งของคำพูดฟาบัชชิรุมบิอาซาบินอาลีมข่าวดีเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทุกคนชอบนะแจ้งข่าวดีแปลว่าแจ้งข่าวที่คุณจะได้รับอะไรคุณจะมีอะไรคุณจะสำเร็จอะไรนี่ข่าวดีแต่อาซาบทลงโทษจะเป็นข่าวดีได้ยังไงเห็นไหมฮะก็เรียกกันว่าใช้ศัพท์อย่างนี้บอกอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าจะต้องเจอกับบทลงโทษอันแสนเจ็บปวดในวันไหนล่ะครับวันกิยามะฮ์วันกิยามะฮ์ครับความเจ็บปวดคงมันเก็บไม่ได้แล้วอ่ะพี่น้องวันนี้บางทีเรามีปัญหาเราจะเก็บได้ครับเราเจอบางทีเราบอกอุ้ยเขามีความสุขนะถึงปัญหาเขาล้นเลยนะนะเพราะอะไรเพราะอยากจะได้เงินเยอะอยากจะได้ตำแหน่งอยากจะได้ก็พยายามแต่ดูเขาเวลาออกหน้าสื่อยิ่งตอนนี้มันมีสื่อออกหน้าสื่อโอ้ดูยิ้มแย้มมีความสุขแต่จริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับเช่นเดียวกันในวันกิยามะฮ์เนี่ยมันแอบแฝงอย่างนี้ไม่ได้แล้วพี่น้องครับจะบอกยิ้มละรื่นอยู่ในไฟนรกก็ไม่มีครับเพราะไม่มีคำว่าฟอร์มไม่มีคำว่าอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ตัวใครตัวมันแล้วครับจะต้องได้รับภาคผลในสิ่งที่ทำในดุนยานี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พระองค์อัลลอฮฺสุลตานได้บอกกับท่านนบีนะครับในอายะห์นี้ว่าฟะบัชชิรุมบิอาซาบิให้แจ้งข่าวไปกับพวกเขาเลยแจ้งข่าวกับบอกไปตรงๆเลยไม่ต้องแอบไม่ต้องอะไรทั้งนั้นบอกเลยว่าถ้าไม่ศรัทธาถ้าฝ่าฝืนถ้าดื้อดึงถ้าต่อต้านนะครับกับมุสลิมหรือกับหลักการอิสลามเนี่ยนะครับสิ่งที่จะได้เจอสิ่งที่จะพบเห็นนั่นก็คืออาดาบุนอาลิมบทลงโทษอันแสนเจ็บปวดนะครับและอายะท้ายอายะนี้พระองค์จะหลังจากบอกถึงสิ่งที่ผู้ที่ประเสริฐพึงจะได้รับแล้วมันเป็นอะไรที่พี่น้องให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนะเปรียบเทียบให้เห็นภาพซึ่งไม่ได้บอกว่าเขาเรียกพูดอะไรมาแล้วก็มาสรุปสั้นๆไม่ใช่นะนะอย่างวันนี้เราใช้คำพูดเลยฮะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเราจะใช้คำพูดต่างๆนานาเยอะแยะมากมายใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงพูดรายละเอียดของสิ่งที่ไม่ดีและสรุปท้ายหน่อยนึงหลังจากที่เราบรรยายหลังจากพูดมาเป็นชั่วโมงแล้วเราบอกว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่ดีกุรอานไม่ได้บอกอย่างนั้นครับอธิบายเป็นข้อๆเป็นช่องเป็นช่วงๆดีเป็นอย่างไรไม่ดีเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายบอกฟาบัชชิรุมบิอาซาบินอาลีมจงแจ้งข่าวสารกับพวกเขาว่าเขาจะเจอกับอาซาบบทลงโทษอันแสนเจ็บปวดแล้วก็บอกว่าอะไรครับว่าอิลลัลลดีนาอามานูให้อีกโอกาสหนึ่งครับให้อีกโอกาสหนึ่งว่ายกเว้นกับบรรดาผู้ที่ศรัทธา ศรัทธาวะอามิลุศอลิฮัตและปฏิบัติคุณงามความดีพี่น้องเห็นนะครับว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซะฮ์ให้กับมนุษย์ชาติเราอาจจะผิดพลาดไปเราอาจจะพลาดพลั้งไปแต่ถ้าเรากลับตัวกลับใจและมาทําอามันอิบาดะห์ศรัทธาที่เที่ยงตรงศรัทธาด้วยแน่วแน่ด้วยหัวใจวะอามิลุศอลิฮัตและปฏิบัติอามันคุณงามความดีที่ดีงามนะก็คืออามันต่างๆที่อิสลามได้บอกไว้ละฮุมอัจรุนกอยรุมัมนูนสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือรางวัลที่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ต้องคำนวณว่าได้เท่าไหร่คือมอบรางวัลอย่างนิรันดรแบบไม่ต้องคำนวณและไม่มีความว่าสิ้นสุดไม่มีคำว่าจบแค่นี้นะไม่มีครับตลอดกาลนี่คือข้อเปรียบเทียบระหว่างว่าถ้าดื้อดึงฝ่าฝืนโอหังยะโสไม่ยอมเชื่อฟังสิ่งที่ได้คืออาดาบุนอาลีมอาดับที่ร้อนแรงอาหรับที่เจ็บปวดแต่ถ้าหากว่าอามานูอัมรุซอลิฮัตถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติอามันที่ดีงามการงานที่ดีตามหลักการอิสลามจะได้เลยครับละฮุมอัจรุนกอยรุมัมนูนได้รางวัลที่ไม่มีหรือรางวัลที่นิรันดร นะครับอันนี้ก็เป็นซูเราะห์อัลอินชิกอฟที่เรานั้นได้มาถึงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องได้พยายามติดตามนะครับเพราะกุรอานจะเป็นทางนำให้กับชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะครับครับพี่น้องครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
4: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
5: ์มุฮัมมัดอาลีนัดดุวี
4: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
6: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจายอรนะจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูฮะจายอรนะจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 15:00 น.ณมัสยิดดารุนนะซีฮะห์บ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0972511332 0972511332ครูดะดวงตาบุตรสาว
7: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญจาริยะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลาม034-1147-796034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
8: โอ้พระเจ้าของพวกเราโปรดประทานแก่พวกเราซึ่งสิ่งดีงามในดุนยาและสิ่งดีงามในอาคิเราะห์และโปรดคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากการลงโทษในนรกด้วยเถิดจากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่201
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอลเลาะห์
9: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทุกท่านนะครับซึ่งรายการเรื่องราวจากอัลกุรอานนะครับได้ทำการเผยแพร่หรือออกอากาศโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามนั่นเองนะครับ เราก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่ผ่านมาผมได้เรียนกับพี่น้องนะครับถึงเรื่องของสิ่งที่ความจำเป็นที่มนุษย์เนี่ยบนโลกเนี่ยต้องมีนบีนะครับต้องมีนบีต้องมีผู้ที่มาแนะนำผู้ที่มาเอาคำสอนเนี่ยมาให้กับพี่น้องถ้าหากมนุษย์ไม่มีศาสนามนุษย์ไม่มีตัวบทกฎหมายมนุษย์ไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวเนี่ยมนุษย์ก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับสัตว์ป่าที่ดุร้ายนั่นเองคือต้องการที่จะครอบครองอะไรก็เอานะครับโดยที่ไม่รู้ว่า ไอ้เนี่ยมันถูกผิดคุณธรรมหรือว่าศีลธรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่เข้าใจไม่รู้ไม่มีใครบอกเพียงแต่อยากได้อะไรต้องได้อยากได้อะไรก็ต้องได้นะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับโลกของเราเนี่ยจะวุ่นวายจะสับสนวุ่นวายแล้วก็จะยุ่งยากไปมากกว่านี้หากโลกเนี้ยไม่มีศาสนาและโลกนี้ไม่มีนบีนะครับแต่ในที่สุดถึงแม้ว่าโลกนี้เนี่ยจะมีนบีแล้วก็จะมีศาสนามานะครับแต่คนที่ไม่ฟังนบีคนที่ไม่ฟังศาสนาไม่เอาศาสนามันก็เป็นตัวชนวนที่ก่อให้เกิดความชั่วต่างๆบนโลกนี้จนได้นะครับแต่ว่าก็ยังอะไรยังเบาหน่อยนะยังมีกฎหมายที่คอยที่จะวางเป็นกฎเป็นกรอบในการที่คนจะทำผิดเพราะเนี่ยผิดกฎหมายอย่างเช่นการฆ่าที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องเนี่ยคือมันเป็นพฤติกรรมของคนในอดีตการคนในยุคยาฮิลิยะมีลูกผู้หญิงก็ไม่พอใจมีสองคนมาแล้วพอหมอบอกว่าคนที่สามก็เป็นลูกผู้หญิงเครียดไม่รู้จะทำยังไงนะครับพอออกมาลูกได้ไม่กี่วันทำยังไงเอาไปขับรถเอาออกไปแล้วก็เอาน้ำยาล้างห้องน้ำกอกแล้วก็เสร็จแล้วหาที่ฝังเนี่ยคนหัวจิตหัวใจของคนที่เป็นพ่อเนี่ยนะครับพี่น้องลองดูซิว่ามันขนาดไหนนะครับถ้าพูดกันง่ายๆพี่น้องลองนึกดูซิว่าหมาเนี่ยนะสุนัขเนี่ยเรียกเพาะๆหน่อยก็แล้วกันสุนัขเนี่ยนะมันยังไม่ทิ้งเลยนะลูกมันน่ะนะมันจะไปไหนนะครับมันคลอดออกมาแล้วมันจะย้ายที่มันคาบเอาของมันไปมันห่วงและใครจะทำร้ายก็ไม่ได้มันปกป้องมันป้องกันนะครับในการที่จะไม่ให้คนอื่นมาทำร้ายลูกของมันแต่เนี่ยมนุษย์นะครับมนุษย์ไม่รู้ว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยทำด้วยอะไรนะมันกลับไปหัวจิตหัวใจมันกลับไปย้อนกลับไปเพียงเหตุผลเหมือนกับคนในยุคยาฮิลียะนั่นเองว่าอะไรว่าเบื่อและลูกผู้หญิงไม่อยากได้อยากจะได้ลูกผู้ชายบ้างแล้วก็จะได้ก็เดี๋ยวก็ว่ากันใหม่สิได้เมื่อคนนี้มันเป็นผู้หญิงมาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงนะครับไปฆ่าอันเนี้ยมันก็ผิดศีลธรรมทั้งด้านศาสนาอื่นก็ผิดกฎหมายก็ผิดนะครับกฎหมายก็เจอนะครับข้อกล่าวหาที่ว่าอะไรฆ่าทำให้คนอื่นต้องตายต้องเสียชีวิตโดยไตรตรองโดยมีการวางแผนเนี่ยกฎหมายเขาก็เอาเรื่องเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าหากว่าโลกนี้ไม่มีกฎหมายโลกนี้ไม่มีศาสนาโลกนี้ไม่มีนบีมาเนี่ยจะยุ่งกันขนาดไหนตำรวจนะครับไม่ต้องมีแต่ว่าใครกำลังเยอะใครพวกเยอะใครที่มีอะไรมีอำนาจเยอะก็ตัดสินจัดการไม่คิดถึงความถูกความผิดนะครับคุณธรรมศีลธรรมอะไรไม่มีอะไรอีกแล้วเพียงแต่ว่าอะไรใครพวกเยอะกว่าใครแรงเยอะกว่าก็เป็นผู้ที่ชนะอันนี้นะครับเป็นความหายนะอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาถึงได้ส่งนบีส่งรอซูลมาให้เอาศาสนาเอาอะไรเอาข้อเท็จจริงเอาความสิ่งถูกสิ่งผิดเนี่ยมาเผยแพร่บนโลกนี้นะครับต่อมานะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับเป็นการทบทวนหน่อยว่าที่เราพูดเนี่ยนะว่านบีทุกท่านเป็นผู้ที่มาประกาศศาสนาเอาศาสนามาจากอัลลอฮฺทั้งนั้นเลยนะเราลองดูซิว่าในกลุ่มชนต่างๆในโกมอาร์ตโกมสมุทรเนี่ยอยู่กันแบบถ้าไม่มีใครมาเรียกร้องเขาก็อิบาดะห์ตามที่เขาอยากจะอิบาดะห์เขาคิดว่าใครมีฤทธิ์ใครมีอำนาจใครที่มีความสามารถจะให้เขาหายเขาก็คิดไปตามที่ผิดๆท่านนบีมาบอกเขาก็ทำผิดเขาคิดผิดแล้วเขาก็ทำผิดแต่พอเวลานบีมาบอกมันไม่ตรงกับนับซูไม่ได้ตรงกับอะไรล่ะอารมณ์จิตใจของเขาที่เขาต้องการเขาก็คัดค้านหาทางในการที่จะคัดค้านแล้วก็ต่อต้านนบีนะครับและในที่สุดคนที่คัดค้านคนที่ต่อต้านนบีอัลลอฮ์ก็ลงโทษนะครับวันนี้พี่น้องมาดูนะครับ อีกท่านหนึ่งคือนบีอิบรอฮีมนะครับนบีอิบรอฮีมเราก็ได้ฟังกันอยู่เป็นประจำนะครับถ้าหากว่าพอพูดถึงนบีอิบรอฮีมพี่น้องก็จะนึกถึงอิสมาเอลเอาลูกไปปล่อยเอาไว้นะเอาลูกไปปล่อยเอาไว้มีลูกมีอะไรมีภรรยาแล้วก็มีลูกเอาไปทิ้งไว้ที่กะบะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มีภาคพิธีกรรมอันนี้คือเรื่องที่แบบพอเวลาเราพูดถึงนบีอิบรอฮีมพี่น้องก็มองภาพออกแล้วนะครับว่านบีอิบรอฮีมคือใครแล้วก็มีอะไรนะครับเป็นนบีที่มีจุดเด่นทางด้านใดบ้างนบีอิบรอฮีมนี่เป็นยังไงไฟนะไฟไม่ไหม้ไฟไม่ไหม้พอเวลานั้นเราพอเวลาเราจะอีหม่านศรัทธาต่อนบีเอาเรื่องของอะไรอ่ะ เอาเรื่องของการใช้ผิดประเภทการอีหม่านผิดประเภทเนี่ยเอาไปใช้นบีรอฮีมเนี่ยไฟไม่ไหม้พอเวลาใครโดนไฟไหม้ทำยังไงยานากุลนายานารุกูนีบัรดาวะสลามันอะลาอิบรอฮีมนะครับเราจะอะไรใช้จะฟังประวัติศาสตร์เนี่ยเอาแค่เพียงแง่มุมเดียวนะครับเอาแค่มุมแง่มุมเดียวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราจะไปศึกษาในส่วนที่เป็นรายละเอียดนะครับของครอบครัวนบีอิบรอฮีมนั้นเป็นครอบครัวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบในเรื่องของความอดทนทั้งครอบครัวเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้ค่อยๆเข้าไปสู่รายละเอียดพร้อมกับเอาอายะห์อัลกุรอานเนี่ยมาพูดคุยกับพี่น้องด้วยนะครับแต่ว่าแง่มุมหนึ่งที่พี่น้องรู้สรุปก็คือนบีอิบรอฮีมถูกจับโยนลงไปในไฟแล้วก็ไฟไม่ไหม้ก็เอามาตรงไหนล่ะกุลนาผู้ใหญ่เขาสอนกันมาว่าถ้าใครโดนหม้อร้อนๆโดนกระทะร้อนๆโดนไฟลวกโดนน้ำร้อนลวกทำยังไงโอ้ยมีดูอาดับพิษไฟดูอาดับพิษไฟเอามาจากไหนเรื่องเล่าของนบีอิบรอฮีมเห็นนะจะได้เอามาจุดเดียวแต่ตลอดชีวิตของนบีอิบรอฮีมนั้นถูกอัลเลาะห์ทดสอบเราไม่ค่อยได้เอามาพูดกันเห็นไหมครับนบีนูอะลัยฮิสสลามเวลาพูดถึงนบีนูต้องกินสุรอใช่ไหมเพราะนบีนูนี่เรือจอดต้นวันที่10เดือนมุฮัรรอมมาเป็นวันอาชุรอก็เอาสุรอมากวนกันในเรื่องของแง่มุมในเรื่องของอะไรหิวก็เอามากินกันแต่ว่านบีนูเป็นไงชีวิตในการดะวะของนบีนู950กว่าปีเฉพาะเวลาที่ดะวะนะครับเราไม่ได้มาพูดถึงเราไม่ได้ถอดเอาความอะไรความที่มีบทเรียนอันล้ำค่าหรือค่าอยู่ในอัตชีวประวัติของนบีเหล่านี้เนี่ยมาปฏิบัติเลยเห็นไหมเราแค่คิดถึงนบีนูห์เป็นแค่บางแง่บางมุมแล้วก็บางแง่มุมก็ไม่ได้ใช่จะถูกนะครับพอพูดถึงนบียูซุปโอ้นบียูซุปรอเห็นไหมมีดูอาขาดูอานบียูซุปเลยเอาอันใส่แป้งปะแป้งเลยว่านูรูยูซุฟ่าขอรัศมีนบียูซุปหน่อยเอาขอให้อะไรไปเวลาใครเจอใครเห็นได้รักใครเจอได้เห็นได้หลงเหมือนกับที่นบียูซุปเป็นไงเป็นที่รักเป็นที่หลงเป็นที่โปรดปรานของพนางซุไลคอเห็นไหมเราเอามาแง่มุมนิดเดียวเองแค่เอามาใช้เอามาเป็นประโยชน์กับแง่มุมของชีวิตส่วนเดียวเองทั้งที่นบียูซุปเป็นไงถูกพี่น้องเนี่ยนะกันแกล้งอิจฉาริษยาแล้วก็พอที่สุดแล้วเป็นไงเป็นคนที่ต้องไปอยู่ในการดูแลของเจ้าสาเจ้าอาราขุนวังขุนคลังของอียิปต์นะครับสบัดอดทนติดคุกติดตารางอยู่นะแล้วก็ในที่สุดพอเจอกับพี่น้องคิดที่จะแก้แค้นไม่เปล่าเลยให้อภัยตลอดเห็นไหมเป็นใหญ่เป็นโตแล้วแทนที่จะสั่งประหารให้หมดเลยนะเพราะว่ามันทำกับเราเอาไว้นะบิยูซุปเป็นไงเปล่านั่นยึดถือเรื่องของการให้อภัยนะครับเรื่องของความอิจฉาริษยาเนี่ยเกียรติประวัติของนบีต่างๆเหล่านี้เราพออัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนี่ยก็อยู่บอกกับพี่น้องอยู่เป็นประจำนะครับว่าที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนี่ยนะเป็นยังไงล่ะก็การฟีกอซอซิมและอิบรอตุลลิอุลิลอับซอรว่าแน่นอนในเรื่องเล่าของคนพวกนี้ที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้เนี่ยที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้เนี่ยทำไมและอิบรอตันเป็นอิบรอเป็นข้อคิดนะลิอุลิลอัลบาบกับกลุ่มชนที่มีสติปัญญาเห็นไหมแต่เราอ่ะมีปัญญาแค่เพียงคิดนะพอคิดถึงนบียูซุปรอเอาหล่อมาไปหาดูอนบียูซุปโต๊ะครูสมัยก่อนก็กำลังเอามาการังดูอมาแล้วบอกเนี่ยนบียูซุปนะเอาเลยอันแล้วใส่แป้งเลยแล้วใครเห็นใครรักเลยใครหลงเลยเนี่ยเอามาแง่มุมเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นไงกว้างนะครับอัลลอฮ์เล่าเรื่องของนบียูซุปเอาไว้เป็นฉากแล้วก็ยกมาเป็นซูเราะห์เอกเทศ1ซูเราะห์ซึ่งเราจะได้พูดจะได้คุยกันนะครับแต่กำลังพูดถึงเรียนกับพี่น้องว่าในความเป็นจริงชีวิตของเราเนี่ยเอาอัตชีวประวัติของนบีบางเสี้ยวนะครับอย่าเรียกว่าบางส่วนนิดเดียวเองเนี่ยเอามาใช้เช่นพอเวลาพูดถึงนบีอิบรอฮีมดูอ้อได้ดูอ้อดับพิษไฟพอพูดถึงนบีนูห์นะพอพูดถึงนบีนูห์ได้ไรกวนสุรอพอพูดถึงนบียูซุปดูอ้อหล่อเห็นนะพอพูดถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเมีย4คนจะได้เหมือนนบีเอาแค่นั้นเอาที่เป็นอะไร เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวเราทั้งนั้นซึ่งบางทีมันไม่เป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องนะครับมันไม่ได้ใช่เรื่องอะไรเลยแต่เราก็ไปเอามาให้มันเป็นเรื่องซึ่งจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้ให้ฟังนะเพื่อที่จะให้เรารู้ว่านบีอดทนขนาดไหนนบีเจออะไรบ้างนบียูซุฟอัลลอฮ์ทดสอบปัญหาเล็กๆนะถ้าเป็นเราไม่ร้องตายเหรอพี่น้องนะครับเราลองนึกสิว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องเอาไปพาไปบอกกับพ่อไปหลอกกับพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องไปวิ่งเล่นหน่อยนะพอกลับมาเอาน้องไปปล่อยบางคนบอกจะเอาให้ตายเลยว่าไม่ต้องเอาปล่อยแค่นี้พอแล้วนะเพราะว่าอะไรพ่อเนี่ยรักพ่อเนี่ยรักอะไรพ่อเนี่ยรักยูซุฟคนเดียวพวกเราเนี่ยนะอุสบะตุมมินฮูพวกเรานี่หลงเหลือเศษเองนะที่เขารักเราเห็นไหมคนที่มันอิจฉาคนที่มันขี้อิจฉาริษยาเนี่ยพี่น้องครับมันคิดในสิ่งที่พวกเราคิดไม่ได้มันคิดในสิ่งที่พวกเราคิดไม่ถึงพี่น้องรู้ไหมว่าความอิจฉาริษยาที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยอิจฉาครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นบนฟ้านะครับอิจฉาครั้งแรกเกิดบนฟ้าเลยและอิจฉาบนครั้งแรกที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินคืออิจฉาของลูกชายของนบีอาดัมทั้งคู่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วแล้วก็อิจฉาที่ระหว่างพี่ระหว่างน้องกันเนี่ยอยู่มาเนี่ยนะอยู่มาถูกเลี้ยงดูมาในบ้านเดียวกันครอบครัวเดียวกันเนี่ยอิจฉาน้องพี่น้องอิจฉากันเนี่ยนะเป็นอิจฉาครั้งที่สองที่เกิดขึ้นในหน้าแผ่นดินนี้คือใครคือเรื่องของนบียูซุฟอันนี้แบบอิจฉาแบบเอาเป็นเอาตายนะไอ้เล็กน้อยๆนั่นก็พอมีอยู่บ้างประปรายนะครับอย่างเช่นเรื่องของสิทธิฮายัดกับพนังซาร้อยเนี่ยก็มีแบบไม่ค่อยพอใจหึงๆหวงหวงอันนี้นะแต่เอาเป็นเอาตายป่ะไม่ได้เอาเป็นเอาตายนะครับสิ่งที่เอาเป็นเอาตายนี่อิจฉาที่เอาเป็นเอาตายเรื่องของนบียูซุฟเห็นไหมผ่านการทดสอบขนาดไหนพี่น้องครับแทนที่เราจะเอาประวัติตรงนั้นเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเปล่าเรากลับไปอะไรเฮ้ยใครอยากหล่อมาเลยโว้ยมานะโต๊ะกีก่อนก็สอนไม่รู้ไปได้มาจากไหนก็บอกเนี่ยกีได้มาเลยนะวานูรูยูซูฟาฟามัดรออานีอาฮับบานีเห็นนะคนเป็นภาษาอาหรับเขากำลังออกมาแล้วก็โต๊ะกีไปเอามาอ่านพอตะกี้ไปเอามาอ่านก็บอกว่านูรุยูซุฟะด้วยกับรัศมีส่วนหนึ่งของรัศมีของนบียูซุฟเลยใครที่ผ่านมาใครที่เห็นฉันนั้นเขาต้องรักฉันเห็นนะความหมายอันเนี้ยเอาเกตตรงเนี้ยมาทำอะไรมาใส่แป้งเอามาใช้เป็นดูอทั้งที่อัลลอฮ์ลงมานั่นกว่าเล่าเอาไว้เป็นเรื่องเล่าไว้เป็นซูเราะห์เนี่ยนะครับเล่าเอามาเนี่ยให้เราเอาประโยชน์ส่วนนี้เหรอเปล่าให้เราเอาประโยชน์ในส่วนที่เป็นอะไรอ่ะที่เป็นเรื่องเล่าที่ว่าเอามาเป็นบทเรียนถอดบทเรียนออกมาจากเรื่องต่างๆเหล่านี้ว่าเราได้รับอะไรเป็นบทเรียนที่ได้เกิดอัลลอฮ์ให้เกิดกับนบีพวกนี้แล้วอัลลอฮ์เอามาเล่าไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราเอามานิดนึงนะครับนิดนึงแล้วไม่ใช่เยอะด้วยนะถ้าหากจะเปรียบให้พี่น้องเห็นเนี่ยนิดนึงเท่าขี้จิงจกข้างขาวอ่ะถ้าหากว่าถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบเป็นปริมาณออกมาแล้วนั้นเอาตรงนั้นน่ะเพราะว่ามันอะไรล่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเอาพอพูดถึงนบียูซุฟเอาเรื่องหล่อนบียูซุฟมาใช้ประโยชน์พอพูดถึงนบีมูฮัมมัดละซุนนะห์นบีทำเอาไว้ให้ตั้งแต่ลืมตาน่ะตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนน่ะทำเอาไว้น่ะใครทำอ่ะจะกินต้องอ่านตื่นมาลืมตามาลูบหน้าลูบตาอ่านดุอาเข้าห้องน้ำต้องอ่านดุอานะครับออกจากห้องน้ำอ่านดุอาเข้าห้องน้ำก้าวเท้าซ้ายออกห้องน้ำก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิดเข้าเท้าขวาออกมัสยิดก้าวเท้าซ้ายมีดุอาให้อ่านทั้งหมดเลยนะครับซุนนะที่เป็นชีวิตประจำวันที่นบีสอนเอาไว้ให้กับพวกเราเราเอาไหมไม่ได้เอาเห็นไหมครับไม่ได้เอาแล้วก็ที่สุดเอาอะไรอ่ะพอพูดถึงนบีคนที่ไม่ได้เรียนรู้ศาสนาแล้วก็เอาไปเผยแพร่กับศาสนาอื่นเขานะเราน่ะไม่รู้แต่เราไปเผยแพร่ไปด่าว่าเราว่าโอ้ยเป็นมุสลิมน่ะดีว่ะดียังไงมีเมียได้4คนถามว่าใครบอกมึงถ้าเราถามน่ะใครบอกนะเอาซุนนะห์นบีเลยเหรอมึงนี่เอาซุนนะห์นบีเลยเหรออัลลอฮ์ซุนนะห์นบีตั้งแต่เกิดยันตายน่ะไม่รู้เท่าไหร่ตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งเข้านอนน่ะไม่รู้เท่าไหร่มึงไปเอาที่ไหนไปเอาแค่ตอนอะไรตอนมีเมีย4คนบอกนี่แหละซุนนะห์นบีเห็นนะเอาไอ้ของตรงเนี้ยนบีเจอกับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องของสงครามเรื่องของการรบเรื่องของมุชริกีนมุนาฟิกีนอัลลอฮ์ทดสอบนะหน้าแตกฟันหักในการดะวะในการอดทนของนบีเรา ในเรื่องความเป็นห่วงของนบีเราประวัตินะครับในอัตชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับห่วงชีวิตวิญญาณจะออกจากร่างสั่งเรื่องละหมาดนะละหมาดนะละหมาดนะสั่งให้มีเมียสี่ล่ะดูนบีสั่งเรื่องอะไรมีเมียสี่นะมีเมียสี่นะเปล่าเปล่านะครับสั่งอะไรอ่ะศ็อลาอัสศ็อลาอัสศ็อลาสิ่งแรกเลยที่เราซูลบอกกับเราว่ามันเป็นสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์แต่นบีสั่งเสียจนกระทั่งอะไรนบีเปวาระสุดท้ายของนบีก็ยังสั่งเสียอยู่อัสศ็อลาอัสศ็อลาเห็นไหมครับแต่เราเอาอะไรมาได้มีเมียสี่คนสิ่งที่เราได้แค่นั้นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเอานะครับจากเรื่องราวต่างๆเนี่ยถอดบทเรียนออกมาให้ได้นะครับถอดบทเรียนออกมาให้ได้นะอย่าแค่เพียงว่าพอพูดถึงนบีนูห์กวนสุรอกินพอพูดถึงนบียูซุฟเอาดุอาหล่อมาพอพูดถึงนบีอะไรพอพูดถึงนบีอิบรอฮีมได้ดุอาดับพิษไฟมาเอาหน่อยเดียวที่ผมบอกกับพี่น้องว่ามันแค่ขี้จิงจกข้างขาวเองเพราะมันไม่ได้เป็นแก่นสารอะไรเลยนะไม่ได้เป็นแก่นสารนบีอิบรอฮีมนี่กำลังที่จะเข้าสู่ประวัติของนบีอิบรอฮีมเนี่ยว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบครอบครัวของนบีอิบรอฮีมเนี่ยอย่างไรนะอัลลอฮ์ส่งมาในสภาพอย่างไรนะเราไปได้แค่ไหนได้แค่นิดเดียวคือตอนที่เถียงกันกับนำรุดจับโยนลงไปในกองไฟแค่นั้นแหละตั้งให้สุมไฟขึ้นมาแล้วก็นบีอิบรอฮีมไฟไม่ไหม้ใช่ไหมเสร็จแล้วอัลลอฮ์บัญชาว่ากุลนาเราได้พูดกับไฟว่ายานารูโอไฟเอ๋ยกูนีจงเป็นไฟที่บัดดันเย็นวาสลามันและให้ความปลอดภัยอาลาอิบรอฮีมกับนบีอิบรอฮีมทั้งเรื่องน่ะนะไปมีอิสมาเอลไปให้ปล่อยไม่ได้อยู่ด้วยกันทำกะบะอะไรต่อมีอะไรเรื่องนึงอัลกุรอานเล่าเอาไว้ตั้งแต่หาอัลลอฮ์นะนบีอิบรอฮีมนะครับมองเห็นดวงอาทิตย์มองเห็นดวงดาวโอ้นี่อัลลอฮ์แน่เลยเนี่ยหาอัลลอฮ์อีหม่านในการที่จะไขว่คว้าหาพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างโลกที่แท้จริงเนี่ยอัลลอฮ์เล่าไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างมากมายแต่เราเอานิดเดียวเอาตรงไหนดูออดับพิษไฟเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นอะไรมันเป็นความให้ค่าของเราเนี่ยกับบุคคลต่างๆเหล่านี้นะครับนี่บุคคลต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์เรียกว่าเป็นอูลุลอัซมีนะเป็นกลุ่มชนที่อะไรตั้งมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นมุ่งมั่นในการทำงานของในการดะวะนะครับทำงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรากลับไม่ได้ให้ค่าอะไรเลยนะเอามานิดเดียวนั่นเนี่ยแบบนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นอูลุลอัซมีนะครับนบีนูห์นี่เป็นอุลุลอัซมีหนึ่งจากบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือกไว้แล้วเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นต่องานดะวะที่อัลลอฮฺตะอาลาได้มอบหมายให้เห็นไหมครับแต่เรากลับเอามานิดนึงเอาตรงอะไรเอาดูออดับพิษไฟถ้าใครโดนไฟลวกนะมาเอาหน่อยเรียกอิหม่ามจะละวันเลยเอามาคูนี่มาหน่อยดับพิษไฟให้มันหน่อยดับพิษไฟให้มันหน่อยอิหม่ามก็กุนนายานารุกูนีบัดดันวะสลามันอะลาอิบรอฮีมถุยใส่ให้นะครับอันนี้บอกได้จากประวัติของนบีอิบรอฮีมพี่น้องครับครั้งต่อไปอินชาอัลเลาะห์เราคงจะได้เข้าสู่ประวัตินะครับที่เป็นเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมที่อัลเลาะห์ส่งมาวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
4: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
5: ์มุบารอกมหัมมัดซอเลห
4: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
6: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจายอรนาจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูฮะจายอรนาจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 15:00 น.ณมัสยิดดารุนนะซีฮะห์บ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0972511332 0972511332ครูดะดวงตาบุตรสาว
7: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
10: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมไทยสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
11: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786
12: เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวี
13: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮิดัฟซาอ์นวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินาซัยยิดุลมุสลิมวะคอตามันนบียินวะอะลาอาลิฮิวะซอฮาบิฮิวะอะลามันตะฮิมบิซานิลายอมิดดีนอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราพูดถึงการนมาสนะครับวันนี้ต้องย้ำกันอย่างนี้เลยนะนมาสหรือว่าอัสศอลาตเนี่ยนะครับมันเป็นกลไกอย่างหนึ่งนะแล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์พอพระทัยที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ประทานลงมาประทานให้กับนบีอิสลามนะครับโดยให้ท่านนบีขึ้นไปรับนะไม่ใช่อยู่ในโลกนี้นะขึ้นไปรับการนมาสมาครับมันก็จึงเรียกว่าการนมาสมีความสำคัญขนาดไหนในบรรดาอามันต่างๆนะครับหรือว่าข้อบังคับใช้ต่างๆเนี่ยนมาสสำคัญที่สุดนะครับเราจะเข้าสวรรค์ได้ไม่ได้เนี่ยหรือว่าเข้าสวรรค์ก่อนใครเนี่ยครับหรือว่าการงานจะถูกและตรวจสอบอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับนั่นคืออัสศอลาตการนมาสครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะเราเห็นกันทุกวันแล้วก็ได้ยินเสียงอาซานเป็นปกติแบบนี้ก็เลยอาจจะเป็นความชินชานะครับเรื่องการนมาสไปถ้าเราเดินดูเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนกวีกวาดเนี่ยของการถือศีลอดนะครับเพราะว่าปีนึงก็ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ทำกันหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ใครไม่ทำนี่จะถูกเรียกว่าตำหนินะฮะจากสังคมจากคนต่างๆที่จะพบเห็นว่าทำไมไม่ถือศีลในเดือนรอมฎอนอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่หรือแม้กระทั่งการไปทำฮัจญ์ที่เราจะเห็นนะครับว่าทุกคนกวีกวาดนะแม้จะเสียเงินเสียทองเขาก็ทุ่มเทนะครับเพราะจะได้ไปทำพิธีประกอบพิธีฮัจญ์นะครับอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตการนมาศครับมีทุกวันแต่เราก็เลยเกิดความเคยชินเพราะว่าเรามีทุกวันนะครับแต่หารู้ไม่ว่าการที่มีทุกวันเหล่านี้เราต้องทำให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีงามจากการนมาศด้วยถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเวลาการนมาศหรือเสียงอาจารย์ดังขึ้นเนี่ยเราต้องรีบเร่งไปนมาศนะบางคนนี่อ้อยอิงอ้อยอิงนะนมาศช้าๆหรือว่า เดี๋ยวค่อยได้นะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันยาวอย่างเวลาซูฮุดเนี่ยมีเวลาที่ยาวเราก็เลย อิดออดนะฮะหรือว่าค่อยๆไปหรือว่าทำทีหลังหรือบางทีก็ไม่ได้ไปมัสยิดก็นมาศช้าๆหน่อยยังมีเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เราเห็นว่าความสำคัญของการนมาศถูกทำให้ลดน้อยลงครับโดยปริยายซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ทันได้คิดนะครับว่าการละหมาดที่เราละหมาดช้าๆ

0: เมื่อเข้าเวลาให้รีบละหมาดนะครับก็คือให้ไปปฏิบัติละหมาดก่อนนะครับหรือเข้าเวลาแล้วทำในช่วงแรกของเวลาว่าอย่างนั้นอย่าไหลไปจนกระทั่งจะหมดเวลาถึงแม้ว่าการละหมาดจะใช้ได้นะแต่ว่าข้อบกพร่องมันเกิดขึ้นนะครับเราละหมาดกันมาแต่ดูเหมือนว่าทำไมชีวิตเราไม่ดีขึ้นอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่จะให้พี่น้องได้ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเราละหมาดอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาโดยตลอดแต่ทำไมเรายังมีชีวิตที่ขัดสนลำบากกุ้มใจหรืออะไรอีกมีอะไรอีกหลายอย่างมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ละหมาดอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์จะดูแลปกป้องให้สิ่งเหล่านี้หายไปนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นแต่จะหายไปด้วยความรวดเร็วนะครับไม่ช้าอาจจะอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอาทิตย์กว่าๆไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยนะครับก็คลี่คลายได้แล้วนะครับในขณะที่หลายคนนั้นนะครับเป็นเดือนเป็นปีเลยยังไม่สามารถจะคลี่คลายปัญหาเหล่านี้ไปได้นี่คือมุมหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการนมาดส่งผลนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเสียงอาซานดังขึ้นได้เวลาของการนมาดนั้นเนี่ยต้องรีบเร่งในการนมาดหรือว่าเราก็ไปมัสยิดนะครับจริงๆแล้วก็อยากให้ไปมัสยิดมากๆเพราะว่าชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยนะครับมีมัสยิดนะฮะที่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ไปมัสยิดของเรานะครับอาจจะไปใช้เวลาตรงนั้นสัก5นาที10นาทีก็ยังดีนะครับดีกว่าล่าๆไปไม่ทันหรือว่าไม่ไปเลยนะครับละหมาดที่บ้านนะแล้วก็ใช้เวลาตรงนั้นนะครับนมาดตามที่เรามีความต้องการละหมาดตอนไหนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผลบุญก็ดีนะครับหรือว่าความใส่ใจเรื่องการละหมาดที่มันหายไปพอมันหายไปแล้วเนี่ยนะครับอีหม่านมันก็ถอยหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าการละหมาดจะเสริมสร้างอีหม่านกับตัวเองได้นะครับให้เราเป็นคนตรงต่อเวลารู้จักเวลาแล้วก็ใช้เวลาอย่างมีคุณค่านะครับอีกหลายๆอย่างเรื่องการละหมาดเนี่ยมันส่งผลกลับมาถ้าใครนั้นได้รู้ว่าละหมาดสำคัญยังไงแล้วต้องทำให้ตรงตามที่ท่านอิสลามบอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากการละหมาดแล้วนะครับเนี่ยชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับอยู่ได้ด้วยการละหมาดอยู่ได้ด้วยการละหมาดทำไมถึงบอกแบบนี้นะครับเพราะการละหมาดเนี่ยคือการเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเราเห็นได้ว่าหลายคนเนี่ยนะครับก่อนจะเสียชีวิตเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาขอละหมาดก่อนนะเขาไม่ได้ขอกินเหมือนที่ทุกวันนี้แล้วว่าต้องกินอาหารมื้อสุดท้ายง่ายเลยอร่อยไม่ใช่แต่เขาอยากละหมาดให้อเด็ดอร่อยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายที่ก้มกราบต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาก่อนที่จะสิ้นชีวิตลงไปเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้กราบพระผู้เป็นเจ้าอีกแล้วนั่นคือการรอลงการลงโทษหรือว่าการรับผลที่เราได้กระทำกันในโลกวิญญาณนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องคิดและหันกลับมามองดูว่านมาดต้องรู้จักว่าเวลาไหนทำยังไงครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราบอกกันจะกลับมาคุยกันในครั้งหน้าอีกครับว่าบิลัยตอฟิกวะฮิดายะห์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวี
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจายอรนะจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูฮะจายอรนะจันทมาหรือสำเนียงสกุลเดิมโต๊ะกูอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนนะซีฮะบ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0972511332 0972511332ครูดะดวงตาบุตรสาว
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์ วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณ

0: صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ทุกๆ ท่านครับหัวข้อที่ผมจะพูดคุยกับท่านพี่น้องในวิชานะครับอัลฮะดีษก่อนที่จะนำเอาฮะดีษของท่านนบีมาพูดคุยกับท่านพี่น้องก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอีมานนะครับสักเล็กน้อยพี่น้องครับอีมานกับเงินเนี่ยหาอีมานกับหาเงินเนี่ยไหนจะอร่อยกว่ากันไหนจะมันกว่ากันหาเงินเนี่ยมันยิ่งหายิ่งเพลินยิ่งหายิ่งอร่อยยิ่งคิดถึงเงินมากๆเนี่ยบางทีตลอดทั้งคืนเนี่ยไม่ต้องนอนก็อยู่ได้หาเงินนี่ยอมตายนะแล้วก็ยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้เงินฉะนั้นคนที่หาเงินนี่ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ตระหนี่ทีเหนียวใจแข็งใจกระด้างถ้ามุ่งหาเงินแต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าหาอีมานเนี่ยหาอีมานนี้ต้องทำตัวเข้าใกล้อัลลอฮ์ต้องทำตัวเข้าใกล้อัลลอฮ์ให้มากที่สุดแล้วหาอีมานนี้พี่น้องครับถ้าเรามีอีมานมากๆเนี่ยจะเป็นคนที่เสียสละเป็นคนให้มากกว่ารับถ้าหลงเงินถ้าหาเงินเนี่ยจะไม่ยอมจ่ายมิจะเอาอย่างเดียวแต่ถ้าหาแสวงหาอีมานเนี่ยมิจะจ่ายมิแต่ให้นะครับพี่น้องครับมีแหล่งอีมานพี่น้องอยากไหมอยากไหมอยากได้อีมานใช่ไหมมันมีแหล่งครับแหล่งที่จะหาอีมานเนี่ยมีจะหาที่ไหนครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้มีอยู่3วิธีแหล่งหาอีมานมีอยู่3วิธีไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยหาง่ายครับแต่ต้องหาด้วยใจนะอย่าหาด้วยปากไม่ได้ต้องใจต้องเดินด้วยนะครับแหล่งของอีมานก็คือ1พี่น้องทำอิบาดะห์มากมากอีมานเพิ่มทำอิบาดะห์เยอะๆอีมานเพิ่มอิบาดะห์คืออะไรครับอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือนมาดเนี่ยรุกนอิสลามทั้ง5รุกนเนี่ยนะครับรุกนอิสลามทั้ง5รุกนเนี่ยนะเป็นอิบาดะห์ทั้งหมดเช่นอะไรบ้างกล่าวอย่างเงี้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แล้วก็รู้ความหมายมันด้วยนะอีหม่านเพิ่มแล้วก็นมาด เนี่ยนมาศ5เวลาแล้วก็เก็บนมาศอะไรนะนมาศซุนนะห์ต่างๆเก็บให้หมดเราเคยทิ้งใช่มั้ยเก็บให้หมดพี่น้องพยายามทําให้หมดอีหม่านเพิ่มถือศีลอดเป็นอิบาดะห์นะครับอีหม่านเพิ่มมั้ยเพิ่มถ้ามีสตางค์ก็จ่ายซะกาตถ้าซะกาตไม่มีก็จ่ายซอดะกะห์ทำบุญช่วยเหลือคนยากคนจนพวกนี้ทีนี้บางคนเห็นคนจนนี่เป็นไข้ก็มีรู้สึกว่าขนลุกกลัวกลัวคนจนเห็นคนจนเดินผ่านหน้าบ้านนี่ก็ประมาแล้วคนที่มีสตางค์เยอะๆนี่นะเวลาขายที่ได้ใหม่ๆได้เงินหลายสิบล้านเนี่ยเสียงโทรศัพท์นี่ก็ทำให้กลัวได้เหมือนกันนะพอโทรศัพท์กริ้งขึ้นมาในใจมันนึกเอ๊ะจะขอบริจาครู้จะมาขายเพชรมันนึกไปหมดอ่ะกลัวครับผวาเลยทีนี้คนที่มีอีหม่านนี่พี่น้องครับจะให้อีหม่านเพิ่มเนี่ยนะพี่น้องอย่ากลัวนะคนที่มีอีหม่านจริงๆเนี่ยเขาไม่กลัวพี่น้องมีมัสยิดอยู่ในหมู่บ้านน่ะพี่น้องดีไหมมีสุราอยู่ในหมู่บ้านดีไหมดีเวลาพี่น้องจะไปนมาจะมาเนี่ยเดินไปสบายเพราะเป็นแหล่งทำอิบาดะห์ของเราธรรมสยิดไม่มีมีที่สันติชนเพราะต้องนั่งรถมานมาที่สันติชนเนี่ยจะมีใครมาสักกี่คนพี่น้องยิ่งซุบโบยังไม่มีใครมาเลยครับเพราะมันเดินทางไกลพอมีมัสยิดในหมู่บ้านก็อัลฮัมดุลิลลาห์ดีจริงๆมีสุราอยู่ในบ้านเพราะเป็นแหล่งทำอิบาดะห์ผมจะเน้นบ่อยๆถ้าบังเอิญในหมู่บ้านเรามีคนจนอยู่ถ้ามีคนจนอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องเสียใจหรือว่าดีใจครับมีคนจนอยู่มีเด็กกำพร้าอยู่มีคนด้อยโอกาสอยู่มีคนตาบอดอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องถามว่าพี่น้องเสียใจหรือดีใจครับอัลฮัมดุลิลลาห์มีเสียงออกมาว่าดีใจต้องดีใจกับพี่น้องเพราะมีแหล่งทำอิบาดะห์ของพวกเราเหมือนกับเรามีมัสยิดนั่นแหละพี่น้องมีคนจนอยู่ในหมู่บ้านมีเด็กกำพร้าอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีคนตาบอดอยู่ในหมู่บ้านตรงนี้เป็นแหล่งทำอิบาดะห์ของพวกเราเวลาพี่น้องมีสตังค์นึกถึงใครก่อนครับเด็กกำพร้าก่อนนึกถึงคนยากคนจนนึกถึงคนตาบอดก่อนจะได้เดินเอาเงินนี้ไปให้คนยากคนจนเพราะเป็นแหล่งทำอิบาดะห์ของพวกเราแต่ถ้าไม่มีคนในหมู่บ้านน่ะคนจนไม่มีคนตาบอดไม่มีเด็กกำพร้าไม่มีพอมีสตางค์ก็นึกจะให้ใครดีน่ะโอ้นึกไปนู่นน่ะนึกถึงสันติชนนึกศาสนูปถัมภ์นึกไปหมดเลยไปไกลพี่น้องต้องเดินไปตรงนู้นอีกถ้ามีคนลำบากคนไม่ดีอยู่ในบ้านคนยากคนจนคนด้อยโอกาสเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงบ้านทำบุญไปแสนหนึ่ง50,000เห็นไหมสบายไหมสบายเพราะเป็นแหล่งทำอิบาดะห์ของพวกเราฉะนั้นอย่าดูถูกคนจนพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้คนจนคนด้อยโอกาสเดี๋ยวนี้ภาคฤดูร้อนจะมาแล้วครับโรงเรียนเริ่มปิดใช่ไหมที่มัสยิดจัดภาคฤดูร้อนดีใจอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นแหล่งทำอิบาดะห์ของพวกเราเอาลูกไปส่งเรียนหนังสือแล้วก็เอาสตางค์ไปให้ด้วยอย่าส่งแต่ลูกเอาสตางค์ไปสัก10,000 20,000 1,000 2,000 100 200เอาไปทำบุญซะพี่น้องเป็นแหล่งทำอิบาดะห์ของพวกเราครับพี่น้องและอีหม่านเพิ่มไหมอีหม่านเพิ่มครับพี่น้องตกลงว่าอีหม่านจะเพิ่มได้เพราะเราทำอิบาดะห์ทำอิบาดะห์บ่อยๆนะนมาศบ่อยๆทำบุญบ่อยๆทำความดีบ่อยๆเนี่ยอีหม่านมันเพิ่มพี่น้องแหล่งที่สองครับพี่น้องแหล่งที่สองหาได้ที่ไหนครับที่ไหนมีการศึกษาหาความรู้ที่ไหนมีการสอนเราไปเรียนเราไปนั่งฟังนะครับเราไปนั่งเพื่อไปหาความรู้เนี่ยตรงนั้นเป็นแหล่งเพิ่มอีหม่านของพวกเราครับพี่น้องเพิ่มไหมเพิ่มเพิ่มมาพี่น้องมานั่งตรงนี้พี่น้องได้รับความรู้จากก่อนละลอก่อนละรอซูลอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้นบีว่าอย่างนี้อีหม่านเพิ่มอย่างนี้ เราก็ฟังแล้วก็เก็บเอาความรู้เนี่ยไปพัฒนาตัวเราอีมานเพิ่มไหมเพิ่มครับพี่น้องแหล่งที่3ครับแหล่งที่3แหล่งที่3อีมานเพิ่มเพราะเขาเรียกว่ามุญาฮะดะเสียสละครับพี่น้องเสียสละพี่น้องครับมาพูดถึงเรื่องการเสียสละนี่ไม่ใช่บริจาคทรัพย์อย่างเดียวนะต้องเอาตัวเองเนี่ยลงเข้าไปทำงานด้วยแต่สมัยท่านอบูบักรยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องท่านอบูบักรมีชีวิตอยู่พอนบีเสียชีวิตไปใหม่ๆมีพี่น้องของเราในสมัยนั้นเนี่ยประกาศบอกว่าฉันขอนมาดอย่างเดียวฉันไม่ขอจ่ายซะกาตฉันขอนมาดแล้วก็ไม่ขอจ่ายซะกาตท่านอบูบักรเป็นคอลีฟะท่านได้ยินท่านไม่สบายใจว่าเป็นมุสลิมนี่ได้ไงขอนมาดอย่างเดียวแล้วไม่ขอจ่ายซะกาตถ้าบอกฉันไม่ยอมฉันจะต้องส่งซอฮาบะไปปราบไปจัดการไปต่อสู้ไปจัดการกับคนที่ขอนมาดอย่างเดียวแล้วไม่จ่ายซะกาตก็ส่งซอฮาบะไปพอส่งไปพอรู้ว่ามาแน่นี่จะมาเล่นงานใช่มั้ยเลยกลัวไงพี่น้องกลัวคือยอมจ่ายซะกาตเนี่ยการลงมือหาคนส่งไปจัดการให้เขาเปลี่ยนแปลงความชั่วที่เขาทำนั้นให้เลิกคิดไม่จ่ายซะกาตให้มาจ่ายซะกาตเนี่ยนี่เรียกว่ามุญาฮะดะการเสียสละคนที่ออกไปทำงานด้านนี้ต้องเสียสละนะพี่น้องนะลงไปลุยลอยไปบอกลงไปเตือนลงไปให้กำลังใจไปแก้ไขเนี่ยคนที่ลงไปเนี่ยคนที่เสียสละเวลาเนี่ยเขาเรียกคนนี้คนมุญาฮะดะเดี๋ยวนี้คนมีทั้งคนไม่นมาดมีไหมพวกเราอ่ะมีไหมอยู่ในกทม.มีเปล่าคนไม่นมาดมีคนไม่จ่ายซะกาตมีใช่ไหมคนที่ทำความชั่วเต็มไปหมดในหมู่บ้านเราก็ลงไปพี่น้องลงไปแก้คนที่ลงไปแก้เนี่ยพี่น้องครับคนนี้เรียกว่ามุญาฮะดะลงไปแก้ไขเอ้าไปพูดเรื่องให้คุมฮิญาบพี่น้องถามว่าสนุกตรงไหนเวลาไปพูดกับคนที่ไม่คุมฮิญาบไปพูดในคุมฮิญาบเนี่ยคนที่ลงไปพูดเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยเสียสละเวลาไหมถ้าว่าเขายิ้มรับเขาให้ดอกไม้เราแล้วก็ให้อินให้ไออิดเราเขาให้อิดนะพี่น้องเขาไม่ให้ดอกไม้นะเวลาพี่น้องไปที่บ้านเขาบอกนี่คุณขอร้องให้นมาดขอร้องให้คุมฮิญาบขอร้องให้ลูกเรียนอัลกุรอานเนี่ยเขาเอาหินขว้างหน้านะพี่น้องเขาไม่ได้เอาดอกไม้มาโยนให้นะพี่น้องเขาด่าเรานะไอ้คนที่ทำงานอย่างนี้เขาเรียกคนมุญาฮะดะครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนแปลงใครได้สักคน2คน3คน4คนนะให้เขามีศาสนาเราไปเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่เคยนมาดให้เขานมาดไปสอนคนอบรมคนให้คนที่ไม่เคยคุมฮิญาบคุมฮิญาบนะครับการลงอย่างนี้เนี่ยทำให้อีมานของเราเพิ่มขึ้นครับพี่น้องพี่น้องสังเกตไหมยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องครับเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยเหนื่อยนะพี่น้องต้องการจะซักเสื้อไปเอาเสื้อมาเอาแฟบมานะเอาแฟบใส่เสื้อขยี้พี่น้องอะไรสะอาดก่อนรู้ไหมมือเราสะอาดก่อนสังเกตไหมเราซักเสื้อเนี่ยไอ้เล็บที่มีขี้เล็บอยู่เต็มไปหมดเนี่ยนะที่เราไม่ค่อยจะแกะมันเนี่ยนะพอไปซักเสื้อเนี่ยกว่าที่เสื้อมันจะสะอาดเนี่ยอะไรสะอาดก่อนรู้ไหมมือเราสะอาดก่อนเพราะฉะนั้นการมุญาฮะดะอย่างนี้พี่น้องครับการเข้าไปเปลี่ยนแปลงคนไปสอนคนไปอยู่กับคนไปเชิญชวนคนนี่นะทำให้เราอีหม่านของเรานั้นเพิ่มขึ้นเราเนี่ยสะอาดก่อนเพื่อนเลยพี่น้องทีนี้สรุปแล้วนะครับอีหม่าน3ข้อที่ผมนำมาเสนอเนี่ยอีหม่านเพิ่มขึ้นเพราะทำอิบาดะห์อีมานเพิ่มขึ้นเพราะเราเรียนหาความรู้อีมานเพิ่มขึ้นเนื่องจากเราทำมุญาฮะดะถามว่า3แหล่งเนี่ยนะแหล่งไหนที่ดีที่สุดที่อีมานเพิ่มแล้วนะสามารถที่จะงดความชั่วได้อีมานเพิ่มแล้วสามารถที่จะลดช้าพอขึ้นเนี่ยมันลดช้ามากพี่น้องรู้ไหมส่วนไหนส่วนที่เราทำมุญาฮะดะในศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าเราเสียสละมากๆนี่นะครับอีหม่านพอขึ้นแล้วนี่นะกว่าจะลงนี่มันช้ามากแต่อีหม่านพอเรียนเนี่ยบางทีขึ้นปุ๊บๆๆลง อีมานเพราะอิบาดะห์บางทีมันก็เพราะเราขี้เกียจทําอิบาดะห์อีมานมันก็ไม่ขึ้นแล้วเรามันชอบนอนซุบฮ์ไม่ค่อยตื่นจะมายิ่งอากาศฝนตกเมื่อวานซื้อเนี่ยแม้มันน่านอนจริงๆพี่น้องพอได้ยินเสียงอาซานแล้วแทนที่จะลุกขึ้นประคับประคองคุมต่อไปอีกใช่มั้ยเนี่ยอย่างงี้อีมานเพิ่มมั้ยไม่เพิ่มครับพี่น้องแต่การเสียสละมุญาฮาดะห์เนี่ยอินชาอัลเลาะห์อีมานเพิ่มแล้วก็สามารถงดตัวเราเองนี้ไม่ให้ทําความชั่วได้พี่น้องพี่น้องครับขอพูดเรื่องนมาดนิดนึงนมาดนี่สำคัญมากนะพี่น้องนะผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนมาดกันทั้งนั้นแล้วไม่มีใครที่ขาดนมาดแต่นมาดเนี่ยเป้าหมายของนมาดรู้ไหมเพื่ออะไรเป้าหมายหลักก็คืออินนอซอลาติวานูซูกีอินนอซอลาตะตันฮาอานิลฟะห์ชาอิวัลมุงกัรนมาดในเป้าหมายของนมาดก็คือว่ายับยั้งตัวเองเนี่ยให้ห่างไกลจากความชั่วไม่ให้คิดชั่วไม่ให้พูดชั่วไม่ให้ทำในสิ่งที่เป็นความชั่วนี่เป้าหมายที่อัลลอฮ์ให้เรานมาดนี่สัญญาของอัลลอฮ์นะสัญญาอัลลอฮ์ไม่บูดสัญญาอัลลอฮ์ไม่เบี้ยวสัญญาอัลลอฮ์ตรงเพลงพี่น้องครับแต่สำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าเรานมาดแต่บางทีเราก็ยังนินทาคนนมาดยังโกหกนมาดยังทำความชั่วนมาดยังทะเลาะกับคนอยู่มีไหมแต่ที่เราอาจจะไม่มีที่สันติชนเนี่ยไม่มีพอนมาดแล้วด่าคนไม่เป็นนะพวกเราเก่งนะครับพอนมาดมันยับยั้งคนได้จริงๆพี่น้องสัญญาอัลลอฮ์เนี่ยเจ๋งจริงๆนะครับนมาดแล้วด่าคนไม่เป็นนมาดแล้วดิดอิจฉาคนไม่เป็นนมาดแล้วใจนอบน้อมน้อยใจช่วยเหลือใจสงสารใจเมตตาเพราะนมาดนี่ไหมครับช่วยได้แต่ที่อื่นที่บ้านผมเนี่ยนมาดแล้วก็หกก็มีครับพี่น้องนมาดแล้วยังนินทาคนก็มีนมาดแล้วยังยุให้คนทะเลาะกันก็มีนมาดแล้วปากจัดก็มีจะด่าสามีเก่งก็มีถ้าบ้านผมนะที่นี่ไม่มีนะครับถามว่านมาดอย่างนี้นะเป็นยังไงพี่น้องถ้านมาดในรูปนี้นมาดไปแล้วทำความชั่วได้เนี่ยถามว่าอัลลอฮ์พูดไม่จริงหรือว่าเรานมาดไม่จริงต้องเช็คกันหน่อยต้องเช็คกันหน่อยคำพูดของอัลลอฮ์ไม่เจ๋งใช่ไหมหรือว่าเราเจ๋งเพื่อต้องทบทวนแล้วนะถ้านมาดกันมา20ปีแล้วมันยังลดความชั่วไม่ได้มันมีสองอย่างคำพูดของอัลลอฮ์คำตัดของอัลลอฮ์นั้นไม่จริงหรือไม่ว่าสิ่งที่เรานมาดนะเรานมาดกันไม่จริงหรือว่านมาดเพียงแต่ก้มๆเงยๆจบแล้วฉันนมาดแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันนมาดแล้วพอออกจากนมาดก็เหมือนเดิมพี่น้องกลับไปนอนคิดดูอีกทีนะว่าถ้าเรานมาดมา10ปี20ปียังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนเลยนิสัยเมื่อ20ปีก่อนวันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่เลยยังบ่นสามีเหมือนเดิมอยู่เลยใช่ไหมถ้าอย่ามีอย่างนี้พี่น้องต้องคิดนิดหนึ่งนะครับผมก็เช็คตัวผมเองตลอดเวลาว่าขอบคุณมากครับสันติชนใจดีวันนี้เอาน้ำมาบริการอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับอันนี้พูดถึงนมาดพี่น้องครับผมนมาดเป็นมะมูมเข้ามาตลอดเวลาไปนมาตามมัสยิดเนี่ยผมเห็นมะมูมเนี่ยลงไม่พร้อมกันยิ่งสุราที่เป็นไม้เนี่ยตึกตักตึกตักตึกตักเนี่ยรู้แล้วว่ามะมูมเนี่ยลงไม่พร้อมกันอยากจะให้มะมูมเนี่ยลงพร้อมๆกันมองให้มันสวยทำไงพี่น้องกับผมมีวิธีนบีสอนไว้อย่างนี้ครับมะมูมกับอิหม่ามเนี่ยนะการตามมีอยู่4แบบนะครับแต่3แบบเนี่ยใช่ไม่ได้ที่ถูกต้องนั้นที่ดีนั้นมีอยู่แบบเดียวนะครับแบบเดียว1เขาเรียกว่าเมื่ออิหม่ามทำมะมูมก็ทำตามแบบนี้น่ะถูกที่สุดทำไงรู้ไหมเมื่ออิหม่ามเขากล่าวอัลลอฮุอักบัร เพราะอิหม่ามว่าบัสเนี่ยมะมูมค่อยเคลื่อนอิริยาบถนะครับพอกล่าวอัลลอฮุอักบัรพอบัสจบเนี่ยนะเราถึงจะเปลี่ยนอิริยาบถเอาเช่นอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรต้องรุกุอ์เรายังอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตาอีนอยู่ทำไงครับบางคนว่าต้องอ่านให้จบก่อนถึงจะรุกุอ์ตามอิหม่ามได้อีกตั้ง3อายะห์น่ะอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตาอีนอินดินัสซิรอมุตีอี2อียังไม่จบเลยอีอยู่นี่นั่นแหละอย่างเงี้ยจะตามอิหม่ามมั้ยไม่ได้ตามอ่านให้จบอีก 3-4 อายะห์น่ะถึงจะรู้กลัวเพราะจะรู้กลัวอิหม่ามเงยแล้วซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะอย่างงี้ไม่ถูกฉะนั้นพี่น้องนะเอางี้เอาใหม่ท่านพี่น้องจะอ่านถึงอียากะนะบูดูหรืออะไรก็ตามถ้าอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรรู้กลัวนะให้เรารู้กลัวตามไปเลยอ่านจบแค่นั้นพอแล้วแล้วก็รู้กลัวตามไปเลยนี่เป็นการตามที่ดีที่สุดแล้วก็มะมูมจะทำพร้อมกันหมดเลยนะครับส่วนที่2ที่2ที่2ก็หมายความว่าทำพร้อมอิหม่ามพออิหม่ามอัลลอฮ์เราก็อัลลอฮ์เลยใช่ไหมพออิหม่ามรุกวะเราก็รุกวะเลยไม่ต้องฟังเสียงโดยไม่คำนึงว่าอิหม่ามจะกล่าวบัตรหรือไม่กล่าวบัตรอย่างนี้ไม่ถูกพี่น้องทำพร้อมกับอิหม่ามเนี่ยไม่ถูกนะครับทำพร้อมอิหม่ามถูกไหมไม่ถูกข้อที่3ทำก่อนอิหม่ามเพราะอัลเรารุกวะแล้วอัลลงก่อนอิหม่ามเลยนะอย่างนี้นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนหัวให้เป็นหัวอะไรเห็นไหมสัตว์ตั้งเยอะในโลกอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนเป็นหัวไก่ไม่เปลี่ยนเป็นหัวเป็ดไม่เปลี่ยนเป็นหัวบัฟฟาโลหัวกระบือไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนเป็นหัวลาพี่น้องเพราะอะไรไหมเพราะในบรรดาสัตว์ทั้งหมดที่อัลลอฮ์สร้างมานี่นะที่โง่ที่สุดที่แย่ที่สุดก็คือพี่ลาเรานี่แหละท่านพี่น้องอย่าไปทำอะไรลงก่อนอิหม่ามพี่น้องนะอัลลอฮ์จะเปลี่ยนหัวของเราให้เป็นหัวของลาฉะนั้นอันที่3นี่นะอย่าลงก่อนอิหม่ามให้ฟังอย่างเดียวอัลลอฮุอักบัรพอบัดถึงจะตามนะครับข้อที่4เขาเรียกว่าทำที่หลังสุดไปเลยอิหม่ามสุญูดแล้วอียากะนะบูดูอียาอยู่เลยมีไหมมีครับผมเห็นเยอะเราไปนมาตามมัสยิดที่สวยๆรวยๆราคาร้อยๆล้านเนี่ยพี่น้องเหมือนกันคนข้างในน่ะพ่อผู้ของเคสนั่นแหละพี่น้องแย่พี่น้องสุญูดไปแล้วยังอียากะนะบูดูอยู่เลยฉะนั้นทั้งหมดนั่นไม่ถูกพี่น้องนะครับทำพร้อมอิหม่ามไม่ถูกทำก่อนอิหม่ามไม่ถูกทำที่หลังอิหม่ามจนนานเกินไปไม่ถูกแต่ทำตอนไหนนะพออิหม่ามกล่าวอัลลอฮุอักบัรเราก็ทำตามมันจะได้พร้อมเพรียงกันขอฝากท่านพี่น้องเอาไว้นะครับพี่น้องครับมีฮะดีษอยู่บทหนึ่งเรื่องของพวกเราทั้งหมดนี่แหละพี่น้องท่านซาอิดบินมุไซยิบซาอิดบินมุไซยิบเนี่ยได้เล่าบอกว่าท่านอุสมานบินมะซูนท่านอุสมานนะชื่อตามอุสมานก็แล้วกันท่านอุสมานเนี่ยมาพบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงก็มาบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์นบียังมีชีวิตอยู่นะครับนี่เรื่องเล่าให้ฟังนะพี่น้องและมันเป็นบทเรียนกับพวกเรานี่แหละถ้าว่ายารอซูลุลลอฮ์ต้องการจะมาพบท่านนบีจะขอปรึกษาหน่อยก่อนที่ฉันจะลงมือทำงานบางสิ่งบางอย่างนบีว่าเอาดีเล่ามาเลยเล่ามาเลยท่านอุสมานก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันต้องการที่จะรู้จักตอนใช่ไหมอย่างเราเคยตอนเป็ดตอนไก่ตอนแพะตอนแกะใช่ไหมตอนวัวตอนบัฟฟาโลพวกนี้นะเราก็จะตอนคนเหมือนกันเพื่อที่จะไม่ต้องมีอะไรนะมีตัณหามีเซ็กส์นะตัดไปเลยตอนไปเลยอิสลามกับการตอนเนี่ยได้ไหมไม่ได้พี่น้องนบีบอกอย่าตอนถ้าต้องการไม่อยากจะ ไม่ให้มีชาวะชาวะมันมีเนี่ยทำงานจะทำงานจะให้ลดพี่น้องบางคนนะฮะผู้ชายบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีแฟนคือหญิงบางคนอาจจะไม่มีแฟนเวลามีชาวะเนี่ยพี่น้องทำไงพี่น้องนี่เป็นปัญหาของพวกเราเองอะนะบางทีเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันเอ๊ะจะทำยังไงดีนะเนี่ยว่าเวกลางคืนก็นอนไม่หลับกินดีอยู่ดีเตียงดีดีหมดน่ะมีองค์มีแอร์อย่างดีท่านนอนคนเดียวเนี่ยพี่น้องถามว่าเวไหมว่าเวท่านอุสมานเลยคิดว่าอยากจะตอนไปเลยให้มันจบเรื่องจบราวไม่ต้องมีชาวะไม่ต้องมีเซ็กส์กันนบีบอกอย่าอุสมานคุณคิดผิดแล้วเอาอย่างนี้ถ้ามีชาวะก็ให้ถือบวชซะเห็นไหมพี่น้องให้ถือบวชไปเลยพอถือบวชภาพนี่นะชาวะลงวิ่งเลยพี่น้องยิ่งกินมากชาวะก็ยิ่งแรงพอแรงมากบางทีเราอีหม่านน้อยออกไปในทางที่ผิดก็มีแค่ดันถือบวชพอถือบวชภาพนี่นะเซ็กชาวะเนี่ยอารมณ์เนี่ยลดลงมาทันทีถ้าพี่น้องถ้าใครที่ยังแต่งงานไม่ได้เพราะยังไม่พร้อมหรือผู้ชายที่ภรรยาตายเรายังแต่งไม่ได้เพราะลูกมันค้านอยู่ย่อยจะแต่งนะจริงๆพ่อที่อายุเยอะๆเนี่ยนะเพราะว่าน่าจะส่งเสริมให้พ่อแต่งงานใหม่เขาจะได้มีคนเอาใจยังมีคนนวดมีคนป้อนน้ำป้อนข้าวเราลูกเข้าไปถึงพ่อหรอกอย่างดีแค่สลามย่อสลามอะไรกุ้มแค่นั้นเองแต่ย่อน่ะปวดใจอยากจะอยู่ใกล้ๆมะมันนะมะมันก็ตายไปแล้วไม่เป็นน้องส่งเสริมให้เขาแต่งงานไปเถอะใช่ไหมเพราะว่าผู้ใหญ่นี่นะเขาต้องการอะไรนะคนเอาใจอ๋อคือผมเนี่ยอายุ50กว่าๆเนี่ยกินข้าวคนเดียวยังเหงาเลยพี่น้องน่ะพี่น้องจะไม่เหงายังไงผมอ่านกุรอานทุกวันนะยังก็นึกเหงาหาคนมานั่งริมๆสาวก็ยังชวนนี่อย่างน้อยลูกก็ยังดีมานั่งแถวว่าสบายใจพี่น้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะถ้าไม่แน่คนอีหม่านสูงๆกับผมอาจจะฉันไม่แคร์มีไหมทำอยู่ดีจ้ะข้อที่2ครับพี่น้องท่านอุสมานบินมัสอูลถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันต้องการจะหนีไปอยู่บนภูเขาไม่ยุ่งแล้วก็สังคมเนี่ยเบื่อเหลือเกินอยากจะตัดโลกภายนอกจะขึ้นไปอยู่บนภูเขาไปเลี้ยงหายุงหาหญ้ากินแถวนู้นน่ะนบีอุสมานอย่าไปอยู่ตรงนี้แหละถ้าคิดอยากจะขึ้นไปบนภูเขาจริงๆให้ทำอย่างงี้ให้ไปนั่งที่ไหนดีของไทยนั่งที่ไหนครับไปนั่งในมัสยิดไปนั่งในมัสยิดเลยไปนั่งรอเห็นนะอย่าไปนมาดซุฮรเสร็จแล้วก็นั่งรอจนกว่าจะถึงนมาดอัสรนี่แหละเป็นการขึ้นภูเขาที่ดีที่สุดพี่น้องไม่ต้องปลีกตัวไปอยู่ในอยู่ข้างนอกบ้านนอกเมืองพี่น้องอยู่ในมัสยิดนั่นแหละจะต้องว่าเราเนี่ยมีแหล่งทำอิบาดะห์ท่านมัสยิดของพวกเรานะนี่นบีมันจะสั่งให้ไปเข้าบาร์ในคลับนะเปล่านะเวลาเหงาๆเนี่ยไม่จะขึ้นภูเขาไม่จะเข้าบาร์ในคลับไม่ใช่แต่ให้ไปไหนนะให้ไปนั่งอยู่ที่มัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไปรอนมาดที่นั่นประการที่3ครับท่านอุสมานบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันต้องการจะเดินท่องเที่ยวไปตลอดท่องเที่ยวไปไม่อยากจะอยู่แล้วเดินมาเรื่อยๆจะได้เข้าหาอัลลอฮ์นบีบอกอย่าอุสมานอย่าทำอย่างนั้นเลยทำอย่างนี้ถ้าคิดอยากจะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยให้ไปทำจิฮาดนี่ให้ไปต่อสู้เนี่ยให้ไปสอนคนไปอยู่กับคนอย่างพี่น้องครับคนที่นมาดไม่เป็นเนี่ยมีไหมเราก็สมัครผมจะไปสอนคนออกไปอยู่กับคนไปสอนไปสืบดูว่าอย่างไปที่คองเคสไปหาผมว่าคองเคสเนี่ยคนมานมาดมีกี่คนผมจะบอกรายชื่อเลยมีคนนี้ท่านไปประกบซะแล้วไปสอนซะแล้วก็พยายามชวนให้เขามาสู้เราซะไปทำหน้าที่อันนี้นั่นแหละคือการอะไรนะคือการท่องเที่ยวไปในโลกดุนยาหรือไม่ก็มีตังก็ไปทำฮัจจ์หรือไม่ก็ไปทำอุมอะไรครับอุมรออ่านี่ถ้าดีที่สุดเป็นการอะไรนะเป็นการท่องเที่ยวไปในตัวแต่ปีนี้อัลลอฮ์ให้พุทธาเราไปทำฮัจจ์ฟรีกันกี่คนครับหลายร้อยกลับมาแล้วไปปิกนิกแฟบกลับมาแต่คนที่ไปจริงอย่างคุณแอร์กลับยังต้องรอเพียง2อาทิตย์เหงาพวกเราก็เหงาขาดคุณแอร์ไปคนเหงาใช่ไหมนั่นครับเอาตกลงว่าไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์นี่นะ นั่นคือการท่องเที่ยวแต่อย่าเป็นเนียดเที่ยวในพี่น้องนะเนียดทำอุมรอดเนียดทำฮัจญีผลบุญในการนี้มีท่านอุสมานบินมัสอูลบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่อยากจะถือพวกอะไรนะในอินเดียก็มีเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าพวกผมอยู่อินเดียผมรู้พวกนี้ไม่ยอมถือตังค์นะอุสมานต้องการจะทำอย่างนั้นเพื่อจะให้เพิ่มพูนอีมานนบีบอกอย่าคนอย่างคุณนี่ถือสตังค์เถอะจะได้เอาไปช่วยเหลือใครนะคนยากคนจนแม่ไม้เด็กกำพร้าอนาถาคุณดีอย่างคุณนี่ถือสตังค์เถอะถ้าคุณไม่ใช้ไม่มีปัญหาคุณมีตังค์ล้านสองล้านคุณไม่ใช้นะดีแต่ว่าเอามาให้คนยากคนจนฉะนั้นพี่น้องครับถ้าใครไม่ต้องการจะถือสตังค์นะบอกผมพี่น้องฝากธนาคารในชื่อท่านนี่แหละพอถึงเดือนเอามาให้ผมแสนหนึ่งห้าหมื่นพี่น้องมีโอกาสจะจ่ายแน่กับพี่น้องแต่อย่าถืออย่าเป็นคนที่ไม่ถือสตังค์ถือสตังค์เอาไว้ดีไหมดียิ่งคนรวยๆเนี่ยนะมดมันตอมดีเหมือนกันนะลูกๆพ่อรวยๆลูกมันจะเวียนเข้าเวียนออกพ่อรวยแม่รวยดันพยายามเก็บทรัพย์เอาไว้อย่าจ่ายให้หมดพยายามเก็บเอาไว้ลูกจะได้เข้ามาหวังมรดกย่อตายได้มรดกเนี่ยฉะนั้นต้องสอนลูกนะอย่าต้อนรับอย่าดูแลพ่อเพราะหวังมรดกให้ดูแลเพราะหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นี่ดีที่สุดนะครับสอนลูกเราอย่างนี้นะอีกข้อหนึ่งท่านอุสมานบินมัซูนบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันจะหย่ากับภรรยาของฉันภรรยาเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะหย่าจะไม่ยุ่งแล้วพี่น้องครับผมพูดเรื่องสามีภรรยานี่บ่อยนะเพราะเรารู้หัวอกเดียวกันแล้วพี่น้องสามีภรรยากันเนี่ยมันต้องเอาใจกันนะเวลาสามีงอนกับภรรยาก็เอาใจซะเวลาภรรยางอนสามีก็เอาใจไม่จะเสียหน้าตรงไหนหรอกพี่น้องแล้วก็คนที่สะบัดอดทนเนี่ยนะปัญหาครอบครัวมีกันทุกครอบครัวแล้วพี่น้องพยายามมองข้ามแล้วก็เหยียบเหยียบกันบ้างมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งพี่น้องครับนี่เรื่องเล่านะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งตอนที่ภรรยายังมีชีวิตอยู่เนี่ยภรรยาเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรทั้งคือทำร้ายจิตใจสามีนะแต่สามีเนี่ยสะบัดอดทนไม่พูดสักคำหนึ่งสะบัดอดทนพอต่อมาก็ภรรยาเสียชีวิตโล่งใจอัลฮัมดุลิลลาห์ตายได้คนดีเสร็จแล้วก็ต่อมาเนี่ยมีญาติพี่น้องบอกว่าแต่งงานใหม่เธอเขาบอกไม่เอาแล้วผ่านไปสดร้อนเนี่ยก็พอจบแค่นั้นเรื่องแต่งใหม่ไม่เอาอีกแล้วพอตกกลางคืนเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขานอนฝันนะฝันบอกว่ามีมลาอิกะห์เนี่ยฝันในนอนฝันมีมลาอิกะห์สององค์ลงมาจากฟากฟ้าเดินวิ่งลงมานี่นะปักบินลงมาว่ายังไงสองคนนี่เขาคุยกันมลาอิกะห์ออกมาบอกว่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยชี้มาที่บ้านตัวเองนอนเนี่ยบ้านหลังเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยผลบุญความดีขึ้นไปหาอัลลอฮ์เข้าบัญชีอัลลอฮ์เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ความดีเพราะว่าเนื่องจากคนนี้ทำความดีไว้หลายอย่างอัลลอฮ์พอใจแล้วมลาอิกะห์เนี่ยรู้เห็นหมดว่าความดีบ้านของคนนี้เนี่ยขึ้นไปหาอัลลอฮ์แต่อาทิตย์นี้เงียบไม่มีความดีอะไรโผล่ขึ้นไปหาอัลลอฮ์เลยประชาชนคนนี้ก็ตกใจตื่นเอ๊ะอะไรกันต่อมาก็ฝันอีกฝันเรื่องเดียวกันนี่แหละว่าเนี่ยบ้านหลังนี้เมื่อก่อนนะความดีขึ้นไปหาอัลลอฮ์ทุกวันความดีดีมากอัลลอฮ์พอใจเหลือเกินแต่สัปดาห์นี้หายไปเลยไม่มีความดีขึ้นไปเลยก็เลยนึกว่าอ๋อเมื่อตอนที่อยู่กับภรรยาไม่เอาใจภรรยาสร้างความเดือดร้อนแต่สามีนะซอบัตอดทนไม่ได้พูดอะไรเลยมากมายใช่ไหมอัลลอฮ์ก็ตอบแทนความดีที่สามีซอบัตอดทนวันนี้พูดเข้าทางผู้ชายเยอะหน่อยผู้หญิงยิ้มนี่นะพี่น้องครับสบัดอดทนนี่นะดีนะพี่น้องนะความดีในพี่น้องนมาดอัลลอฮ์ก็ให้คะแนนอยู่แล้ว5คะแนน10คะแนน20คะแนนให้ไหมให้ครับพี่น้องบริจาคซะกาตทำบุญใช่ไหมอัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญพี่น้องพูดดีพี่น้องทำดีกับพ่อกับแม่อัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญหมดแต่มันมีคะแนนนะ10 20 30 40คะแนนแต่ผลบุญของคนที่ซอบัตอดทนนี่นะพี่น้องครับอัลลอฮฺอักบัร ยิ่งใหญ่มหาศาลเหลือเกินครับพี่น้องเวลาท่านพี่น้องมีปัญหาแล้วก็ซอบัดอดทนไม่แสดงอาการในพี่น้องพูดเสียงไม่ขึ้นจมูกหน้าไม่แดงมือไม่สั่นแสดงซอบัดอดทนพี่น้องครับคนที่ทำตัวอย่างนี้ในพี่น้องครับอัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญไม่อั้นกันพี่น้องทั้งหลายพี่น้องทำได้ไหมครับวะอิดาข้อต่อบะฮุมุลญาฮิลูนะกอลูซะลามมุมินนี่นะมุสลิมนี่นะครับเวลามีปัญหาเนี่ยพูดกับคนอะไรนะคนยาเห็นเนี่ยคนชาวบ้านที่อยู่กันนี่ใช่ไหมคนที่ไม่มีการศึกษานี่อย่างนี้นะเวลาไม่พอใจนะโวยเลยพี่น้องผมอยู่กับพี่น้องเนี่ยเรารู้ครับว่าเวลาพี่น้องไม่พอใจเนี่ยเขาไม่ได้เกรงใจเลยเขาด่าเลยตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเขาสบายใจแต่เราที่พี่น้องครับเขาสะใจแต่เราเนี่ยหายใจเข้าออก20เที่ยวทำไงให้อภัยไปคนที่ทำอย่างนี้นี่นะอัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์รักทำได้ไหมครับได้แต่ต้องอ่านกุรอานบ่อยๆอูซุบิลลาฮ์ว่าหลายเที่ยวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเวลาเขาด่ามานี่หูชานะพี่น้องต่อมาอีกเรื่องนึงครับเอ๊ะตะกินเล่าถึงไหนเนี่ยถึงไหนฮะเรื่องสามีภรรยาพี่น้องฉะนั้นสามีต้องสะบัดบ้างนะสะบัดบ้างเวลาภรรยาพูดแรงๆต้องสะบัดกันแต่ที่ภรรยาก็ต้องนึกอยู่เสมอนะบอกว่าภรรยาที่ดีเนี่ยนะช่วยสามีให้เพิ่มอีหม่านเนี่ยมีอยู่4ข้อนี่สอนครั้งที่2แล้วนะภรรยาเนี่ยควรจะช่วยสามีให้อีหม่านเพิ่มเพราะเราช่วยสามีให้มีเงินมาแล้วช่วยสามีให้ออกไปทำงานช่วยสามีให้มีเงินช่วยสามีให้มีบ้านช่วยสามีให้มีรถช่วยสามีให้มีสารพัดในบ้านเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เต็มไปหมดเลยเพราะเรานี่มีส่วนให้กำลังใจสามีพี่ไปเธอไปซื้อมาเฟอร์นิเจอร์เอ้าพี่ก็แบกมาเอ้าไปถ้าพี่ไปเอาหม้อแกงมาแล้วไปซื้อตู้เย็นมาเอ้าสารพัดในบ้านเนี่ยภรรยาสามีพามาหมดเลยถ้าว่าเรามีส่วนให้กำลังใจกับสามีของเราทีนี้จะให้สามีมีอีหม่านตายแล้วได้ไปสวรรค์ทำไงครับพี่น้องผมมีอยู่4ข้อพี่น้องนำมาไปปฏิบัติเดี๋ยวจะตายก่อนนะข้อที่1ครับพี่น้องข้อที่1เนี่ยเตือนสามีเมื่อถึงอะไรนะเวลานมาซอัลฮัมดุลิลลาห์เตือนสามีเมื่อถึงเวลานมาซทำได้ไหมครับได้สามีงงเหมือนกันเฮ้ยไม่เคยเตือนเลยเว้ยมาปีนี้มาแปลกเนี่ยพี่อาจารย์ที่มัสยิดแล้วนะพี่ไปนมาเถอะอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับตรงนี้แหละแต่เวลาเตือนต้องพูดเพราะๆนะต้องสลามก่อนยิ้มก่อนอย่าหน้าบึ้งพี่น้องพูดดีๆยิ้มๆให้กำลังใจสามีไปนมาประการที่2ครับให้จัดน้ำสำหรับเอาไว้ให้สามีอาบน้ำนมาเจ้าพี่น้องทำได้ไหมครับเอาน้ำใส่อะไรนะใส่กาพี่น้องอย่าว่าพี่ไม่ส้วมอาบเองมันก็ไปได้เหมือนกันพี่น้องแต่ว่ามันไส้ไปก็ด่าไปบ่นไปพี่น้องแต่ถ้าเตรียมมาให้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ภรรยานี่ดีจริงๆอยู่กันมา30ปีมาปีนี้แหละตักน้ำจัดน้ำให้อย่างดีรองเท้าแตะวางไว้สำหรับอาบน้ำนมาโดยเฉพาะกับพี่น้องนี่ข้อที่2พี่น้องทำไม่ยากครับไม่ต้องลงทุนเลยนะเอาของในบ้านละจัดใหม่ข้อที่3ครับจัดเสื้อเสื้อใส่วันศุกร์นะใส่วันศุกร์นะเอาแค่วันศุกร์ก่อนแล้วก็วันอีกจะเพิ่มมาปีละครั้งเอาวันศุกร์เนี่ย7วันครั้งพี่น้องซักให้สวยเลยนะตบเอาสามีที่ชอบตบมีใช่มั้ยเอ้ารีบตบเอาสามีที่ชอบใส่เสื้อยี่ห้อฮาร่าเอ้าจัดฮาร่ามาพี่น้องเอาเสื้อปากีก็ได้ชอบปากีเอาชุดปากีใส่รีดให้ดีครับพี่น้องแล้วก็หมวกให้ดีอย่าให้มีราก็แล้วกันแล้วก็มีผ้าสรงสวยๆวางไว้สำหรับพี่ใส่นมาศวันศุกร์ครับพี่น้องนี่แหละช่วยสามีให้มีอีหม่านเพิ่มแล้วก็ข้อที่4ครับพี่น้องปลุกสามีให้ลุกขึ้นต้องทาที่นมาศอะไรครับตะฮัจจุดตกลงว่าภรรยาต้องตื่นก่อนสามีใช่ไหมเรียกว่านอนสกิดที่นมาฉันจะนอนไม่ได้แล้วเราต้องขึ้นแล้วพี่น้องครับสามีถ้าเห็นภรรยาขึ้นอดไม่ได้หรอกครับโอ้น่ะผู้หญิงเขาขึ้นแล้วสามี มันก็ต้องขึ้นพี่น้องเนี่ยถ้าเราอยู่ในบ้านทำกันอย่างนี้นะพี่น้องนะอินชาอัลลอฮ์สามีเราได้ไปสวรรค์ทีนี้พอสามีไปสวรรค์เนี่ยสามีมันก็ลากเราไปด้วยพี่น้องนะเราไปกันทั้งสองคนนี่แหละพี่น้องเพราะฉะนั้นเราช่วยสามีของเราให้มีงานดุนยามาเยอะได้พี่น้องเรามาช่วยกันใหม่มาสร้างสามีเราให้เป็นชาวสวรรค์กันดีกว่าถ้าอินชาอัลลอฮ์ในบ้านจะเรียบร้อยในบ้านจะมีแต่ความสุขใช่ไหมมีเสียงด่าบ้างเราก็สบัดอดทนไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับท่านมัซอูนท่านอุสมานบินมัซอูนบอกว่าฉันจะหย่ากับภรรยาของฉันจะไม่แต่งงานนบีว่าแต่งงานไปเถอะแต่งงานไปอย่าไปหย่ากับภรรยาพี่น้องครับแต่งงานเนี่ยดีนะพี่น้องใครว่าแต่งงานไปดีดีนะมีซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งบอกว่าถ้าฉันรู้ตัวว่ามีอายุแค่7วัน only 7 days มีแค่7วันเนี่ยนะฉันจะขอนิกะห์เขาจะไม่อยู่คนเดียวแต่นี่มุสลิมานะครับขอผู้ชายแต่งงานบาปไหมไม่บาปพูดกันตรงๆเลยนะมุสลิมานเนี่ยเสนอตัวขอผู้ชายบาปไหมไม่บาปเดี๋ยวนี้นะผู้ชายมันน้อยกว่าผู้หญิง1ต่อเท่าไหร่นะ16ขนาดนี้เนี่ยปีนี้สำหรับปีนี้นะเนี่ยไอจำนวนใหม่อ่ะ1ต่อ16ทั่วโลกผมก็อ่านในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะบอกว่าทุกประเทศนะครับผู้ชายน้อยผู้หญิงมากขึ้นผู้ชายน้อยผู้หญิงมากขึ้นแล้วทำไงครับมุสลิมที่เหลือเต็มไปหมดที่ไม่ได้แต่งงานลองถามใจพวกเราดูว่าจะแบ่งให้เขาบ้างไหมตรงนี้พี่น้องพูดไม่ออกแล้วตรงนี้แหละมุสลิมต้องคุยกันเองมันต้องซอบัตมันต้องอดทนมันต้องมีเอาอีหม่านมาอยู่นะพี่น้องถ้าอีหม่านมาอยู่ภาพเนี่ยอะไรก็จบหมดถ้าอีหม่านไม่มีมีแต่เงินเข้ามามีปัญหาพี่น้องก็ขอฝากเอาไว้นะไม่ต้องทำก็ได้ฝากไปคิดดูก็แล้วกันว่าเราจะช่วยมุสลิมะเรากันยังไงใช่ไหมเอาเนี่ยที่เขมรก็เยอะพี่น้องก็รอกันอยู่นะมุสลิมะเขมรเต็มไปหมดเลยหรือว่าห่างบ้านหน่อยไม่มีปัญหาที่ไหนนะมีเหรอฮะอินนาลิลลาฮ์อินนาอิลัยฮิราจูนเอ๊ะทำไมครูเอ๊ะไม่เห็นบอกผมสักทีนะมันต้องมีลงทะเบียนด้วยว่ามีใครแต่ใครใช่ไหมเบอร์โทรศัพท์ต้องใส่ให้หมดอันนี้คุยเล่นนะพี่น้องทีนี้ถ้าหากว่าแต่งงานแล้วพี่น้องครับแต่งงานแล้วไม่มีลูกไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์จะจัดคนรับใช้ไว้คนหนึ่งสำหรับพวกเราเองเห็นไหมถ้าลูกไม่มีอัลลอฮ์จะจัดเด็กเอาไว้ช่วยเราบริการเราในสวนสวรรค์แต่ถ้าหากว่าแต่งงานแล้วมีลูกลูกคลอดออกมาลูกตายครับพี่น้องเสียใจไหมอัลลอฮ์เสียใจลูกตายครับพอมีลูกอยู่สองคนสามคนลูกตายพี่น้องครับถ้าลูกตายนบีบอกว่าลูกตายที่ยังไม่อากินบาลิกยังไม่บรรลุยุติภาวะเนี่ยลูกจะไปยืนรออยู่ที่ปากประตูสวรรค์จะไม่เข้าสวรรค์เพราะเด็กไม่มีบาปเด็กจะเข้าสวรรค์แต่เด็กจะไม่เข้านะจนกว่าจะได้เห็นหน้าพ่อแม่แล้วก็จูงมือเข้าไปพร้อมๆกันถือว่าดีไหมครับดีฉะนั้นมีลูกตายพี่น้องครับไม่ต้องไปเสียใจมากนะครับแน่นอนความเสียใจนั้นมีด้วยกันทุกคนแหละแต่ให้นึกว่าลูกเนี่ยของเราจะต้องฟื้นขึ้นมาลูกได้ไปสวรรค์แน่ๆแต่ลูกจะยืนรอพ่อแม่อยู่ที่ปากประตูสวรรค์รอพาเข้าพร้อมๆกันอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับอยากจะมีลูกไหมไม่เป็นไรโอ้ดีมากเลยครับอัลลอฮ์ดีมากครับเนี่ยทำใจสบายได้แต่ต้องนมาดด้วยนะนมาดสะอาดทำความดีเหมือนเดิมแล้วก็ลูกเราก็รอเราอยู่ที่ปากประตูสวรรค์อัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากครับพี่น้องเสียใจมากนะลูกเสียชีวิตนะครับนบีสอนต่อไปอีกว่าท่านอุสมานบินมัสอูนบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยจะไม่ขอแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วอยู่ปลอมปลอมอยู่สกปรกไม่ใส่น้ำหอมนบีว่ายายายายาให้อาบน้ำให้อาบน้ำสระผมแต่งตัวให้สะอาดแล้วก็ประพรมด้วยน้ำหอมด้วยนี่อิสลามสอนดีไหมดีฉะนั้นผู้ชายนี่นะครับจะออกไปไหนมาไหนก็แต่งตัวให้ดีแล้วก็น้ำหอมขอจากใครรู้ไหมขอจากใครขอจากภรรยาแต่ภรรยาบางคนไม่ชอบน้ำหอมมีไหม มีก็ต้องซื้อเองก็แล้วกันซื้อเองแล้วก็มาเก็บเอาไว้พอจะออกก็ประถามว่าน้ําหอมเนี่ยเขาปะกันที่เสื้อหรือปะกันที่ตัวผมขอความรู้หน่อยครับน้ําหอมเนี่ยเขาใส่กันที่เสื้อหรือใส่กันที่ตัวครับที่เสื้อใช่ไหมใช่หรือเปล่าช่วยๆนึกหน่อยผมไม่รู้นะใส่ที่ร่างที่เนื้อหนังของเราหรือใส่ที่ผ้าครับเอาไปนั่งเทกันก่อนกันแล้วกันว่าจะใส่กันที่ไหน ครับมีครับที่ฉีดที่ตัวก็อันนี้รายงานนี่เชื่อเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในสังคมนานต้องเคารพยกย่องครับ1ฉีดบางแห่งฉีดที่เสื้อมีและบางแห่งฉีดที่ตัวมีฉีดที่ตัวเนี่ยอยู่ในบ้านดีกว่าจะได้หอมบ้างนะสามีภรรยาเนี่ยตอนอยู่ใกล้ๆกันควรจะหอมนะแล้วก็ปากต้องหอมด้วยอย่าเหม็นนะพี่น้องนะพอเหม็นแล้วก็มันเหี่ยวหมดเลยพี่น้องก็ตรงๆนะท่านแปรงฟันให้มาเรียบร้อยซะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยดีนะครับพอท่านอุสมานบินมัสอูดเนี่ยคุยกับท่านนบีก็ตอบเป็นเรื่องคือค้านหมดเลยที่ท่านมัสอูดมาขอร้องนบีจะทำอย่างงู้นทำอย่างนี้นบีว่ายาให้อยู่ในสังคมนี้แหละให้อยู่ในตัวเมืองนี่แหละเพราะอิสลามเนี่ยเริ่มจากคนในเมืองนะอิสลามไม่ได้เริ่มจากชนบทนะไม่ใช่พี่ต้องอย่ามองออกนะอิสลามเริ่มจากในเมืองหลวงท่านอิสลามเนี่ยต้องอยู่ในเมืองหลวงจะเอาอิสลามไปแอบไว้ที่คลอง20 50ไม่ได้อิสลามต้องอยู่ในเมืองหลวงนี่พี่น้องถ้าอิสลามก็กระจายไปชนบทใช่มั้ยฉะนั้นอิสลามเนี่ยเหมาะกับคนในเมืองหลวงเราต้องอยู่แบบอิสลาม1เวลาถ้ามีปัญหาเข้ามัสยิดไม่ต้องหนีไปอยู่ภูเขาไม่ต้องพี่น้องมีชะวะแต่งงานไม่ได้ถือบวชครับพี่น้องนี่วิธีแก้ของพวกเราเองอยู่ในสังคมพี่น้องแต่งตัวสะอาดแล้วก็ใส่น้ำหอมให้เรียบร้อยโคมคราวก็ตัดให้มาเรียบร้อยอย่าเลี้ยงหนวดยาวเกินไปสำหรับคนที่มีหนวดมีเคราพี่น้องฮินดูเนี่ยมันจะไว้หนวดบางวันมันก็ดัดขึ้นบางวันมันก็ดัดลงนั่นฮินดูใช่ไหมแต่มุสลิมเนี่ยต้องอะไรนะต้องกรันให้สวยถามว่ามีหนวดแล้วก็ตัดให้สวยให้เป็นไงครับต้องไปถามภรรยาที่บ้านว่าดียังไงอธิบายไม่ถูกพี่น้องทำเองก็แล้วกันนะครับถ้าไม่มีอะไรเลยมันก็มันลื่นไปต้องไปถามภรรยาที่บ้านนะครับนบีสอนว่าไงรู้ไหมมันรอกีบะอันซุนนะติฟะไลซะมินนีใครที่ปฏิเสธซุนนะของฉันฟะไลซะมินนีพวกเขาคนนั้นก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของพวกฉันที่ด้านซุนนะนบีพี่น้องครับดีเหลือเกินซุนนะนบีเปรียบเป็นยังไงครับเปรียบเหมือนอะไรพี่น้องครับพี่น้องมีศาสนาด้วยกันทุกคนผมก็มีศาสนาพี่น้องก็มีศาสนาทีนี้ศาสนาอิสลามที่เรามีอยู่นี่พี่น้องเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมเปรียบเสมือนสนามบินเปรียบเสมือนสนามบินคือศาสนาเครื่องบินเนี่ยเวลาบินลงมาเนี่ยบินเนี่ยเวลาจะลงสนามบินเนี่ยถามว่าลงเลยได้ไหมไม่ได้ครับพี่น้องต้องมีรันเวย์รันเวย์หมายถึงอะไรนะไฟมันมีไฟสนามบินพี่น้องเครื่องบินจะได้ลงแล้วก็วิ่งอยู่บนรันเวย์บนทางของมันที่เขากำหนดเอาไว้มีไฟอยู่ตรงนี้ไม่ให้ออกนอกรันเวย์ถ้าออกนอกรันเวย์เนี่ยมันระเบิดแล้วก็ตายฉะนั้นรันเวย์ก็คือหมายถึงซุนนะห์ของท่านนบีซอฮาบะห์ของท่านนบีนั่นเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดนะครับซุนนะห์นบีก็คือรูปแบบเวลาเครื่องบินจะลงเนี่ยลงที่ไหนลงที่รันเวย์แล้วก็วิ่งตามรันเวย์ของมันเราก็เหมือนกันครับพี่น้องถ้าอยู่บนโลกดุนยาไปดีจนกว่าจะตายต้องนึกถึงซุนนะห์ของท่านนบีกินยังไงนบีนอนยังไงนบีเข้าห้องน้ำยังไงเท่าซ้ายเท่าขวานบีนอนยังไงนบีสารพัดนี่ผมบอกนิดนึงนะผู้ชายนะครับนบีเนี่ยหอมภรรยาบ่อยพี่น้องเอาไปใช้ได้เลยครับนบีเนี่ยหอมภรรยาบ่อยตักซีรกะซีรุตักบีลหอมภรรยาบ่อยอย่างนี้น่าจะรับไหวนะเพราะมันถูกสเปคเพราะมันถูกสเปค

0: เหมือนเราเลยนะครับเวลาของผมหมดแล้วครับพี่น้องครับ12โมงครึ่งพอดีกับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์มีคำถามเหรอครับถามว่าหะดีษดออีฟจะสามารถนำไปปฏิบัติได้หรือไม่มีบางคนบอกว่าทำได้อ้างว่าเป็นการส่งเสริมการทำดีเพราะหะดีษดออีฟก็ยังเป็นหะดีษอยู่ช่วยอธิบายด้วยเพราะไม่ทราบจะทำอย่างไรหะดีษดออีฟนี่นะครับถ้ามันไม่ขัดกับอัลกุรอานกับหะดีษที่ซอฮีห์ที่ถูกต้องนี่นะไม่ขัดกันนะนะเป็นการหะดีษที่เสริมเนี่ยนำเอาไปใช้ได้แต่ถ้าไปขัดกับหะดีษอื่นๆไปขัดกับกุรอานเนี่ยเอาไปใช้ไม่ได้นะครับส่งเสริมให้กำลังใจกันเนี่ยได้นะครับ2มุสลิมจำเป็นจะต้องยึดตามมัซฮับใดหรือไม่ถ้าเราจะปฏิบัติตามทุกมัซฮับเลยจะได้หรือไม่พี่น้องครับถ้าเราเข้าใจหะดีษแล้วนี่นะเข้าใจซุนนะห์แล้วนี่พี่น้องครับปัญหาเรื่องมัซฮับไม่มีแต่ตราบใดที่เรายังเข้าไม่ถึงซุนนะห์นบีนี่นะครับตราบนั้นน่ะยึดมัซฮับกันไปตลอดแต่เข้าถึงซุนนะห์นบีแล้วมัซฮับก็คงจะเบาลงปัญหาไม่มีครับเรื่องเราเข้าไม่ถึงมัซฮับเข้าไม่ถึงซุนนะห์ท่านนบีนะครับอย่างงี้กูแอร์ตอบดีซุนนะห์กับซุนนะห์ต่างกันอย่างไรความจริงมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าในทางฟุกฮะเนี่ยพวกฟุกฮะเนี่ยเขาตีความว่าซุนนะห์ก็คือทำแล้วได้บุญไม่ทำไม่บาปแต่คำว่าซุนนะห์ตามสายหะดีษนี่นะก็คือสิ่งที่ท่านนบีพูดสิ่งที่ท่านนบีทำสิ่งที่ซอฮาบะห์ทำแล้วนบีไม่ค้านนั่นเรียกว่าซุนนะห์เข้าใจนะฮะข้อที่5ถามว่ามีบางคนบอกว่าหลังจากเสร็จละหมาดฟัรดูแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ยกมือในการขอดุอาส่วนผู้ที่ยกมือขอดุอาเป็นมารยาทเท่านั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรคือการขอดุอาหลังละหมาดนี่นะครับในหะดีษจริงๆเนี่ยไม่มีนะครับในหะดีษจริงไม่มีเป็นมารยาทเท่านั้นเองท่านใครจะขอดุอายกมือมายกมือหลังละหมาดไม่มีปัญหานะครับเป็นแค่อะไรนะเป็นมารยาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถามหะดีษมีมั้ยหะดีษไม่มีนะครับข้อที่6ช่วยแนะนำการห้ามใจไม่ให้มองผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเพราะปัจจุบันผู้หญิงบางคนแต่งตัวการเปิดเผยรูปร่างมากเผยรูปร่างมากจึงทำให้ผู้ชายห้ามใจไม่ได้และมองไปจึงมีบาปเป็นดินาทางสายตากรุณาช่วยแนะนำเอางี้ครับมองครั้งแรกเนี่ยเป็นกำไรชีวิตมองครั้งที่สองพยายามงดลดก่อนแล้วกันพี่น้องทำได้เปล่ามองครั้งแรกน่ะเป็นกำไรชีวิตมองครั้งที่สองก็ลดซะพี่น้องเอ้ยนึกถึงกิยามะห์บ้างนึกถึงนรกบ้างนึกถึงกูโบบ้างแล้วก็ขอร้องมุสลิมอย่าแต่งตายอย่าแต่งให้มันเผยๆนะและอย่างนี้พี่น้องครับดีไซน์นี่นะดีไซน์นะของมุสลิมเนี่ยแต่งกายเนี่ยให้มันหลวมๆหน่อยอย่ารัดรูปโอ้ใจมันเสียพี่น้องเอาละครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัย
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: about?
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่ามินฟาดออิลิตตัสบีฮิวัตตะฮมีดนะครับหนึ่งจากความประเสริฐของการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์และการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงยูไวรียะบินติลฮาริษรอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับนางได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่นางว่าละกอดกุนตุบะอ์ดะกิอัรบะอะกะลิมาตนะครับซึ่งความเป็นไปเป็นมาของหะดีษบทนี้เนี่ยนั่นก็คือครั้งหนึ่งนะครับท่านหญิงยูไวรียะเนี่ยอัลฮิลาลียะท่านเป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนางนั่งซิกรุลลอฮ์หลังจากที่นางละหมาดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยตามรายงานบางรายงานบอกว่าเป็นครึ่งวันด้วยกันนั่งอยู่ในที่ที่นางละหมาดใช่ไหมครับท่านรอซูลออกไปจากมัสยิดในตอนแรกกลับมาในตอนหลังยังเห็นนางนั่งอ่านซิกรุลลอฮ์อยู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวกับท่านหญิงยูไวรียะบอกว่าละกอดกุนตุบะอ์ดะกิอัรบะอะกะลิมาตเมื่อครู่เนี่ยคือเมื่อเวลาผ่านไปตั้งนานแล้วเนี่ยฉันเนี่ยได้กล่าวหลังจากเจ้าเนี่ยเพียงแค่4ถ้อยคำทั้งที่จะหญิงยูไวรียะเนี่ยกล่าวซิกรุลลอฮ์มาเป็นครึ่งวันแล้วนะครับท่านรอซูลบอกเราวูซีนัตบิมากุนติมุนซุลยามิลาวะซานัตฮุนนะหากว่าจะเอาสิ่งที่เธอกล่าวตั้งครึ่งวันเนี่ยมาชั่งน้ำหนักกับสิ่งที่ฉันกล่าวเพียงแค่4คำเนี่ยกล่าวมาตั้งทั้งวันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยถ้าเราซูมบอกน้ำหนักเนี่ยของมันเนี่ยเท่ากันเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนบอกว่าถ้อยคำที่ท่านซูมกล่าวนี่มีอยู่4คำด้วยกันนั่นก็คือการกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิอะดะดะคอลกิวะริฎานัฟซิวะซินะตะอัรชิวะมิดาดะกะลิมาตินะครับซึ่งถ้อยคำนี้เป็นซิกรุลลอฮ์ที่มีคุณค่าและมีความประเสริฐอย่างมากนะครับซึ่งเชคซอลิห์ฟาวซานฮาฟิซัลลอฮุตะอาลาท่านอธิบายบอกว่าคำว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิคืออัลลซีซุกิรฟิลฮะดีซอัลลซีกับละนะครับเราได้อธิบายกันไปในบทเรียนที่แล้วนะครับว่าผู้ใดก็ตามที่กล่าวถ้อยคำนี้เขาจะได้รับการลบล้างความผิดถึงเท่าไหร่พี่น้องถึง100ความผิดด้วยกันฉะนั้นประโยคแรกก็คือซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฉันขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ฉันขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาดะดะคอลกิฮิแปลว่าขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์และขอสรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ยเท่ากับจำนวนของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเชคจึงบอกว่าอาดะดะมาคอลักอัลลอฮุญัลลาวะอะลาฟิสซะมาวาติวัลอาร์ดิวะมาบัยนะฮูมามินัลมักลูกอติตุซบิฮูเราเนี่ยให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์เท่ากับจำนวนของสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างขึ้นมาทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในชั้นฟ้าจะอยู่บนหน้าแผ่นดินหรืออยู่ระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินวะตะฮ์มะดูฮูวะมันยุห์ซีมักลูกาติลละและเราให้การสรรเสริญต่ออัลลอฮ์เท่ากับจำนวนของมักลูกที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดใช่ไหมครับเชคถามบอกว่าแล้วใครกันที่เขาสามารถจะนับจำนวนของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาได้นั่นแปลว่าเพียงแค่เรากล่าวบอกว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิอะดะดะคอลกิสมมติเราพูดว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิเราพูดกี่ครั้งดีเนาะเราพูดแค่ครั้งเดียวแต่หากว่าเรากล่าวมาที่ตะละซุนกล่าวบอกว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิอะดะดะคอลกิฉันขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ขอสรรเสริญอัลลอฮ์เท่ากับจำนวนของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาทั้งหมดนั่นแปลว่าไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแล้วนะปริมาณของสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างขึ้นมามีอยู่เท่าไหร่พี่น้องกล่าวต่อบอกว่าวะริฎอนัฟซิขอให้การสรรเสริญอัลลอฮ์และขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยเท่ากับความพึงพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชคอธิบายบอกว่าขอสรรเสริญอัลลอฮ์และการให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ฮัตตายุรดิลลาจนกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะพอพระทัยด้วยฉะนั้นเชคจึงมาฟะฮาดาฟีวัสฟุลลอฮิจัลลวะอาลาบิรฎิฎอฉะนั้นในหะดีษบทนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงมีความพึงพอใจวะอันนะฮูยูรดีฮิตตัสบีฮ์วัซซิกรและหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอพระทัยนั้นก็คือการที่เราให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์คือการกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์การซิกรุลลอฮ์การกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วะฮาซาฟีฮิฟัดลุฮาซาซิกรและนี่เองก็ทำให้เรารู้ว่านี่คือความประเสริฐของซิกรุลลอฮ์บทนี้
0: لأنه يقصب الإنس يقصب العبد أن اللهيرضى عنه سبحانه وتعالى และนั่นก็คือการที่เรากล่าวถ้อยคำนี้จะทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยในตัวเราประโยคที่3วะซีนะตุลอัรชิแปลว่าอะไรแปลว่าฉันเนี่ยขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ฉันขอกล่าวซุบฮานัลลอฮ์และขอกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยเท่ากับจำนวนเท่ากับปริมาณของน้ำหนักของอัลเลาะห์ของอัลเลาะห์เชฟบอกว่าอัลอารัชฮุวะอะซัมุลมะคลูกาติวะอะอะลัลมะคลูกาตอารัชเนี่ยหรือบัลลังก์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยคือมะคลูกหรือคือสิ่งที่ถูกสร้างที่ใหญ่ที่สุดสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างขึ้นมาเนี่ยมีอยู่จำนวนขนาดไหนเราไม่สามารถนับได้พี่น้องแต่สิ่งที่เรารู้คือขนาดของสิ่งถูกสร้างที่มีขนาดใหญ่โตที่สุดคืออารัชเรามองมาถึงแผ่นดินที่ใหญ่แล้วเนี่ยเรามองมาชั้นฟ้า7ชั้นที่เรามองไม่เห็นเนี่ยใหญ่แล้วนะแต่อารัชใหญ่กว่า2อารัชอยู่สูงที่สุดนั่นแปลว่าสิ่งที่เราตาเราสร้างขึ้นมาทั้งหมดไม่มีสิ่งถูกสร้าง ชนิดใดที่อยู่สูงที่สุดกว่าอารัชนั่นแปลว่าสิ่งที่ถูกสร้างที่อยู่สูงที่สุดคืออารัชของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى والله جل وعلا مستويا على العرش فوق مخلوقاته และอัลลอฮ์ตาเราพระองค์ก็อยู่เหนืออารัชเพราะอัลลอฮ์บอกอัลรอฮ์มานุอัลลอฮ์อารัชิสตาวะอัลลอฮ์ตาเราพระองค์ทรงอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์ฟาลารชูฮุวะอัลบามุฮาฉะนั้นอารัชคือมัคลูกที่ใหญ่ที่สุดฉะนั้นเวลาที่เราขออ่านซิกรุลลอฮ์บทนี้เนี่ยเรากำลังขออ่านซิกรุลลอฮ์หรือรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกับการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์และการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เทียบเท่ากับน้ำหนักของอารัชเชคจึงบอกซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิซีนะตุอารัชและในหนึ่งในสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้ก็คือว่าการกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮินั้นนั่นคือรางวัลนั่นคือความประเสริฐที่มีน้ำหนักเท่ากับอารัชวะมาซายูวาซีนุลอาร์ชะอะลากิบริฮิอะลากิบริฮิวะดะคามะติวะอะซะมะติและเราจะเอาอะไรที่มันมีน้ำหนักเท่ากับอารัชทั้งความใหญ่โตของอารัชและความโอ้อาและความยิ่งใหญ่ของอารัชฟะฮาดีฮิลกะลิมะตุตะอะดิลุซีนะตัลอาร์ชมินฟัดลิฮาวะอะซะมะติฮาและถ้อยคำนี้ความประเสริฐของมันนั้นเทียบเท่ากับน้ำหนักของอารัชทั้งความประเสริฐและความยิ่งใหญ่และประโยคสุดท้ายนั่นก็คือการที่เรากล่าวว่าวะมีดาดะกะลิมาติฮีนั่นแปลว่าคำว่ามีดาแปลว่าอะไรพี่น้องคำว่ามีดาแปลว่าฮุวัลฮิบรุลลซียุกตะบุบิฮีมีดาแปลว่าน้ำหมึกที่เวลาที่เราใช้เขียนกะลิมาติฮีหมายถึงถ้อยคำของอัลลอฮ์หรือพจนานุของอัลลอฮ์หรือคำพูดของอัลลอฮ์เชคจึงบอกกันกะลามุลลอฮิจัลลาวะอะลาลายะอะลามูอิลลาฮุวะวะลายุฮซีฮิอิลลาฮุวะคำพูดของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่มีผู้ใดรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์และไม่มีผู้ใดจะสามารถนับคำนวณคำพูดของพระองค์ได้นอกจากพระองค์เท่านั้นลิอันนะฮุยะตะกัลลามุจัลลาวะอะลาวะยะมูรุวะยันฮาวะยะคลุกเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาเวลาที่พระองค์พูดนั้นพระองค์จะพูดตามเวลาที่พระองค์ประสงค์ใช่มั้ยครับและพระองค์ก็จะสั่งใช้จะบัญชาจะห้ามจะสร้างเวลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะสร้างสิ่งใดพงกล่าวว่าอะไรคุณจงเป็นมันก็จะเป็นขึ้นมาวะมาซาลายะตะกัลลัมซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอะวามิรีวะนะวาฮีอัลกอนียะวะชะรออียะและอัลเลาะห์ตะอาลาพงก็ยังคงพูดด้วยคำบัญชาด้วยกับการสั่งห้ามทั้งในการสร้างและในบทบัญญัติต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิมีดาดะกะลิมาติแปลว่าฉันขอกล่าวซุบฮานัลลอฮ์และกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เท่ากับจำนวนของน้ำหมึกเท่ากับจำนวนของถ้อยคำของอัลลอฮ์หรือคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ใดการพี่น้องที่เขาจะนับคำนวณถ้อยคำหรือคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานบอกว่ากุลลากานันบะฮรุมิดาดันลิกะลิมาติร็อบบีมุฮัมมัดจงกล่าวบอกว่าหากว่าทะเลเนี่ยเป็นน้ำหมึกที่ไว้สำหรับเขียนถ้อยคำหรือพจนานุของพระเจ้าของฉันแล้วแล้วก็ละนาฟิดัสละนาฟิดันบะฮรุกับละอันตันฟะดะกะลิมาตุร็อบบีน้ำหมึกในมหาสมุทรเนี่ยมันจะแห้งซะก่อนที่คำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะหมดวะลาวจินาบิมิตลิฮิมะดะดะและหากว่าเราจะเอามหาสมุทรมาอีกน้ำหมึกที่อยู่ในมหาสมุทรก็จะไม่พอเพียงในการที่จะจดบันทึกถ้อยคำหรือคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ตะอาลายังกล่าวไว้อีกว่า วะลาอันนะมาฟิลอัรฎิมินชะจาระติลอักลามอัลลอฮ์บอกว่าหากว่าต้นไม้ที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้มันเป็นปากกาหลายๆด่างวันบะฮรุยามุดดุฮูมินบะอ์ดิฮิ7อะฮับอับฮุรและน้ำในมหาสมุทรเป็นน้ำหมึกและยังมีอีก7มหาสมุทรเตรียมไว้สำหรับเพื่อในการเขียนคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกมานะฟิดัตกะลิมาตุลลอฮ์ถ้อยคำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะยังไม่หมดสิ้นแปลว่าต้นไม้บนพื้นแผ่นดินและน้ำหมึกน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรอีก7มหาสมุทรและที่มีอยู่แล้วอีก1มหาสมุทรก็จะไม่สามารถที่จะเขียนคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างพอเพียงอินนัลลอฮะอะซีซุลฮะกีมและแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีอำนาจและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีเดชานุภาพฉะนั้นเชคจึงบอกว่ากาลามุลลอฮิลายุฮซิฮิอิลลัลลอฮญัลลาวะอาลาฉะนั้นคำพูดของอัลลอฮ์จะไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะไม่มีผู้ใดที่จะสามารถนับคำนวณคำพูดของพระองค์ได้นอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นฟะฮาดินกะลิมะตุอาดิลุนมิดาดัลลซียุกตับบิฮิกะลามุลลอฮ์ฉะนั้นถ้อยคำนี้คือซิกรุลลอฮ์บทนี้ความดีงามและความประเสริฐเทียบเท่ากับน้ำหมึกที่ไว้จดคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะดัลละอะลาฟัดลิฮาฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของถ้อยคำนี้วะมากานะติอินดัลลอฮ์และฐานะของถ้อยคำนี้ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายัมบะกีลิลอับดิอัยยัลฮะจะบิฮาวะยุกซิรุมินฮาอัยยุลฮะจะบิฮาวะยุกซิรุบิฮาฉะนั้นเราสมควรที่จะต้องกล่าวถ้อยคำนี้ให้เป็นประจำและสม่ำเสมอและจะต้องกล่าวให้มากเพราะนี่คือความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สัญญาเอาไว้ฉะนั้นกล่าวว่าอะไรพี่น้องซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิอะดะดะคอลกิฮิวะริฎอนัฟซิฮิวะซินะตะอัรชิฮิวะมิดาดะกะลิมาติฮิฉะนั้นนี่เป็นถ้อยคำที่ง่ายเราควรที่จะจดจำและกล่าวให้บ่อยให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้รับกับความดีงามทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัม
2: ดุอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา 20:15 น.จนถึง 21:15 น.ณร้านสเต็กบางพรอนุท 55/3 สอบถามโทร0897604430 0897604430บางพร ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิชาการครั้งที่17กับสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึง 16:00 นณมูลนิธิศูนย์ศึกษาซุนนะสวนพลูซอยเทิดไทย15ธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานเปิดบ้านแห่งความรู้เพื่อหารายได้สำหรับการบริหารงานมูลนิธิและกองทุนเพื่อการศึกษาและกองทุนวากับยาริยะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 9:00 นถึง 12:00 นณมัสยิดดารุเนียซานสุเหร่าขาวซอยหทัยราช50เขตคลองสามวาอาจารย์เรืองฤทธิ์เกตเลขาประธานอำนวยการฮัจญีอัศวินตลับเพชรประธานพิธีอาจารย์อับดุลกอเดสปัตนีประธานจัดงาน

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
2: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771109 089 0771-1009
7: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซันจะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
9: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ความประเสริฐของนครมะดีนะห์มะดีนะห์เป็นเมืองของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเมืองที่ดีและเป็นเมืองที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานวะฮีลงมายังเมืองนี้รองลงมาจากนครมักกะห์และเป็นนครหลวงแรกของมุสลิมทั้งหลายและเป็นเมืองที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาพำนักอยู่ที่เมืองนี้และได้อาศัยอยู่ในเมืองนี้จนถึงบั้นปลายชีวิตของท่านได้จากโลกนี้ไปและหลุมฝังศพของท่านนั้นก็ถูกฝังอยู่ณ นครมะดีนะห์และเมืองมะดีนะห์นั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วอัลเลาะห์นั้นได้ตั้งชื่อนครมะดีนะห์ว่าตอบะห์หรือตอยบะห์หรือตอยยิบะห์ที่แปลว่าดีนั่นเองและนครมะดีนะห์นั้นมีความประเสริฐมากมายสิ่งที่สมควรที่จะปฏิบัติเมื่อเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนนครมะดีนะห์หรือมัสยิดนบวี1คือการละหมาด2คือการไปละหมาดตรงเราะฎอ3การไปละหมาดที่มัสยิดกุบา4การไปเยี่ยมสุสานที่สงครามอุฮุด5การไปเยี่ยมสุสานที่หลุมฝังศพอันบักยะแล้วก็7การไปเยี่ยมสุสานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสหายของท่านทั้งสองประการที่1ความประเสริฐของนครมะดีนะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าศอลาตุนฟีมัสยิดฮาซาอัฟฎอลูมินอัลฟินศอลาฟีมาซิวาอิลลามัสยิดอัลฮารอมนบีบอกว่าการละหมาด1เวลาณมัสยิดนบวีนั้นจะดีกว่าประเสริฐกว่าการละหมาดณที่อื่นๆถึง 1,000 เวลาละหมาดยกเว้นการละหมาดที่มัสยิดอัลฮารอมนครมักกะห์เพราะจะได้มากกว่า 100,000 และประการต่อมาการที่เราไปถึงที่นครมะดีนะห์และเราได้ละหมาดแล้วการละหมาดตรงเราะฎอห์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐในเรื่องของการละหมาดซุนนะห์ยกเว้นการละหมาดฟัรดูเพราะการละหมาดฟัรดูนั้นถือว่าการยืนในแถวแรกจะมีความประเสริฐที่สุดและรองลงมาจากนั้นการละหมาดซุนนะห์นอกเหนือจากละหมาดฟัรดูการละหมาดตรงเราะฎอห์นั้นเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐในมัสยิดอันนบวีเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาบัยนะบัยตีวะมินบะรีเราะฎอตุนมินริยาดิลญันนะห์วะมินบะรีอะลาฮอดีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าระหว่างช่องระหว่างบ้านกับมิมบัตของฉันนั้นมีอุทยานหนึ่งจากหลายๆอุทยานของสวนสวรรค์และมิมบัตของฉันนั้นจะอยู่บนบ่อน้ําจากหะดีษบทนี้เป็นการบอกอธิบายของท่านอิบนุฮะญัรบอกว่าความรอฮมัตความเมตตาความสงบสุขจะถูกประทานลงมาณที่ตรงนั้นระหว่างบ้านของท่านนบีกับมิมบัตจะเป็นสวนหนึ่งที่เราเรียกกันคุ้นปากก็คืออัรเราะฎอห์และท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวว่าสถานที่ตรงนี้จะเป็นหนึ่งสาเหตุที่จะทำให้เขานั้นได้ทำอิบาดะห์และเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา

0: ของนครมะดีนะห์นั่นก็คือการได้ไปเยี่ยมเยียนณมัสยิดอัลกุบามัสยิดอัลกุบานั้นเป็นมัสยิดหลังแรกของอิสลามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์กับบรรดาซอฮาบะห์ชาวมุฮาจิรีนและชาวอันซอรได้ร่วมกันสร้างและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ส่งเสริมที่จะให้เบาและบรรดาคนที่ไปเยี่ยมเยียนนครมะดีนะห์ได้มาละหมาดณมัสยิดหลังนี้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอะตามัสยิดอัลกุบาวะซัลลัฟีฮิกานะกะอัจรุลอุมเราะห์นบีบอกว่าใครที่ไปมัสยิดกุบาแล้วละหมาดเขาก็จะได้ภาคผลเท่ากับการทําอุมเราะห์1ครั้งและนบียังกล่าวอีกว่ามันตะฏอฮะรอฟีบัยตีซุมมาอะตามัสยิดอัลกุบาฟะซัลลัฟีฮิรอกะอะตัยนกานะกะอุมเราะห์นบีบอกว่าใครที่ชําระร่างกายทําความสะอาดมาจากบ้านแล้วไปยังมัสยิดกุบาแล้วเขาก็ละหมาด2รอกะอ์เขาก็จะได้ภาคผลเท่ากับการทำอุมเราะห์1ครั้งและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบที่จะไปยังมัสยิดกุบาในวันเสาร์ทุกๆเสาร์ไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการนั่งพาหนะไปและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของนครมะดีนะห์และสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือเราได้มีโอกาสไปณที่ดินแดนตรงนั้นแล้วก็สมควรอย่างยิ่งที่จะไปกล่าวสลามและขอความเราะห์มัตความเมตตาให้กับชาวสุสานในสมรภูมิอุฮุดและเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รำลึกถึงความตายและได้ขออภัยโทษให้กับพวกเขาที่เสียสละเพื่ออันอิสลามและทำให้สงครามครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในปีที่3อันฮิจเราะห์ทำให้มุสลิมและบรรดาซอฮาบะห์นั้นเสียชีวิตอย่างมากมายมากกว่า70คนและไม่ว่าจะเป็นท่านมุซับบินอุเมรท่านอับดุลลอฮ์บินจูเบรและท่านฮัมซาบินอบีตอลิบนะครับทุกคนที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้เป็นการรำลึกถึงความเสียสละที่มีต่อศาสนาและการรักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและส่งเสริมที่จะให้เรากล่าวดุอาดังต่อไปนี้ว่าอัสสลามุอะลาอะห์ลิดดิยารมินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون นะครับนบีบอกว่าจงขอความคือให้เราขอความสันติจงมีแด่เจ้าของที่พำนักทั้งหลายเหล่านี้จากบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดามุสลิมนะครับขออัลเลาะห์ได้เมตตากับพวกเขานะครับชนรุ่นก่อนและชนรุ่นหลังนะครับและพวกเราอินชาอัลเลาะห์จะติดตามพวกเขาไปในภายหลังนะครับและเช่นเดียวกันพี่น้องครับส่งเสริมที่จะให้เรานั้นได้ไปกล่าวสลามสุสานอันบักเกียซึ่งมีบรรดาซอฮาบะห์ภรรยาของท่านนบีนะครับและบรรดาคนดีต่างๆที่อยู่ในหลุมบักเกียเพราะพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการขอความช่วยเหลือจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าใครก็ตามที่ถูกฝังในสุสานบักเกียนั้นจะเป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขอความช่วยเหลือและจะเป็นกลุ่มสุสานแรกที่จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ประการสุดท้ายนั่นก็คือเมื่อเราได้ไปยังมัสยิดนบวีแล้วเราไปละหมาดตรงเราะฆะแล้วก็ส่งเสริมที่จะให้ไปกล่าวสลามกับนบีของเรามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเรากล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์
1: และพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: พวกเขาได้ถือเอาการสาบานของพวกเขาเป็นโล่แล้วกีดกันจากทางของอัลลอฮ์แท้จริงสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไปนั้นช่างชั่วช้าจริงๆนั่นเป็นเพราะพวกเขาศรัทธาแล้วก็ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นจึงถูกผนึกบนหัวใจของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ไม่เข้าใจซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนอายะห์ที่2และ3

0: ต้องยึดมั่นและเป็นที่รู้กันว่าหลักความเชื่อหลักการศรัทธาเนี่ยเราจะคิดกันเองขึ้นมาไม่ได้นะเราจะคิดกันเองขึ้นไม่ได้ว่าเราจะศรัทธาแบบไหนแต่เรามีโครงสร้างอยู่เรามีรูปแบบอยู่ที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือมาจากกุรอานแล้วก็มาจากหะดีษเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องหลักการศรัทธาที่เรายืนหยัดอยู่บนกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์คําว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว่าโดยแท้งแท้นอกจากอัลเลาะห์และมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลเลาะห์และด้วยการปฏิญาณ2ข้อนี้คือการยอมรับในกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรามาเรียนรู้กันในบทที่10นะบทที่10บทที่ว่าด้วยเรื่องการเชือดนะเรื่องการเชือดการหลั่งเลือดการเชือดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบทที่10บทที่ว่าด้วยเรื่องการเชือดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราจะต้องไม่เชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องไม่เชือดในสถานที่ที่มีการเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเรามาดูในจอบทที่10การเชือดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องไม่เชือดในสถานที่ที่มีการเชือดเพื่อสิ่งอื่นในสถานที่นั้นอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสไว้ว่าลาตะกุมฟีฮิอับดาละมัสยิดุนอุสซิซะอะลัตักวามินอัววลิยอมินอะฮักกุอันตะกูมะฟีฟีฮิริจาลูยุฮิบบูนอัยยะตะฏอฮารูวัลลอฮุยุฮิบบุลมุตฏอฮิรินความว่าเจ้าอย่าได้ดำรงละหมาดในที่นั้นตลอดกาลสำหรับมัสยิดที่ถูกวางมาบนความตักวาบนความยำเกรงตั้งแต่วันแรกเหมาะยิ่งกว่าที่เจ้าจะดำรงละหมาดในสถานที่แห่งนั้นพี่น้องฮะอายะนี้หลักฐานนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบัญชามาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากท่านนบีได้มาพำนักที่ในนครมะดีนะห์ในช่วงแรกๆนะแล้วก็บรรดามุสลิมเนี่ยได้มีมัสยิดคือมัสยิดนบีได้ทำการละหมาดกันอยู่แล้วมีมัสยิดกุบะในการทำหมาดกันอยู่แล้วและพวกมุนาฟิกเนี่ยได้ไปสร้างมัสยิดขึ้นมาที่ชื่อว่ามัสยิดดิรอรเป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ท่านนบีไปละหมาดที่นั่นเป็นการตั้งสร้างขึ้นมาแข่งกับมัสยิดกุบะอัลเลาะห์ตะอาลาจึงลงอายะห์กุรอานอายะห์นี้ลงมาว่าลาตะกุมฟีฮิอับดาเจ้าอย่าไปละหมาดอย่าไปละหมาดในที่นั้นตลอดกาลคืออย่าไปละหมาดที่นั่นเด็ดขาดละมัสยิดุนอุสซิซะอะลัตักวาสำหรับมัสยิดที่ถูกสร้างมาบนความยำเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไรฮะคือบางรายงานบอกว่ามัสยิดนี่คือมัสยิดกุบะบางรายงานบอกว่ามัสยิดนี้คือมัสยิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้บอกว่าละมัสยิดอุสซิซะอะลัตักวามินอัววะลิยอมินมัสยิดที่ถูกสร้างมาบนความตักวาบนความยำเกรงตั้งแต่วันแรกเนี่ยอะฮักกุอันตะกูมาฟีเป็นมัสยิดที่เหมาะที่พวกเจ้าจะที่เจ้าจะทำการละหมาดณที่นั้นฟีฮิริจาลูยุฮิบบูนะอัยยะตะฮารูในมัสยิดนั้นน่ะมีบรรดาผู้ชายทั้งหลายที่ชอบในการที่จะขัดเกลาตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นมัสยิดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ให้พวกเราไปทำการลงละหมาดก็คือมัสยิดนบีและมัสยิดกุบะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความยำเกรงตั้งแต่วันแรกส่วนมัสยิดดิรอรคือมัสยิดที่พวกมุนาฟิกได้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อแบ่งแยกมุสลิมหรือว่าเพื่อต้องการที่ให้ท่านนบีเนี่ยไปละหมาดในที่ของเขาบ้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้รับบัญชาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาว่ามัสยิดนี้เนี่ยคือมัสยิดที่ไม่ได้สร้างมาบนความยำเกรงไม่ได้สร้างมาเพื่อให้มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องในอายะห์นี้เนี่ยบอกให้เรารู้ว่าการสร้างมัสยิดขึ้นมาไม่ได้สร้างมาเพื่อการแข่งขันกันไม่ได้สร้างมาเพื่อให้มันดูใหญ่โตดูหรูหรากว่าคนอื่นแต่การสร้างมัสยิดขึ้นมาเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความยำเกรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการสร้างมัสยิดจึงเป็นการสร้างที่ไม่ได้สร้างเพื่อความหรูหราแต่สร้างเพื่อให้มีความยำเกรงตั้งแต่วันแรกในการสร้างไม่ได้สร้างเพราะมีการแข่งขันกันไม่ได้สร้างเพราะต้องการที่จะเอาหน้าเพื่อต้องการที่จะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าฉันเป็นคนสร้างมัสยิดนั้นมัสยิดนี้แต่การสร้างมัสยิดต้องสร้างขึ้นมาบนความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูหลักฐานต่อมามีรายงานจากท่านซาบิตอิบนุฎอฮาครอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่ามีชายคนหนึ่งได้บนบานว่าจะเชือดอูฐพี่น้องฮะในต้นเรื่องของเราเนี่ยเราได้ตั้งชื่อเรื่องว่าการที่เราจะต้องไม่ไปเชือดเพื่ออัลลอฮ์ในสถานที่ที่มีการเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วเรามาดูหลักฐานที่เราได้ยกมานะว่ามีชายคนหนึ่งได้บนบานว่าจะเชือดอูฐที่บูวานะเขาจึงได้ไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะนี่คือแนวทางของซอฮาบะห์แนวทางของซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่าเวลาที่เขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็เวลาที่เขาทำอะไรแล้วก็มีความสงสัยต้องการความกระจ่างเขาก็จะไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยไขความกระจ่างให้เขาให้ท่านนบีเนี่ยไขปัญหาให้เขาหรือชี้แนะทางนำให้เขาว่าเขาควรจะทำยังไงอย่างชายคนนี้เนี่ยต้องการที่จะเชือดสัตว์ตัวนึงที่บูวานะบูวานะคือสถานที่นึงนะพอเวลาชายคนนั้นต้องการเชือดสัตว์ทำตามสิ่งที่เขาได้บนบานเอาไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเขาอย่างมาดูฮะ ท่านนบีพอเวลาชายคนนี้บอกว่าจะไปเชือดสัตว์ในสถานที่นี้เนี่ยในสถานที่ที่บุวานะตามที่เขาได้บนบานเอาไว้ว่าจะเชือดสัตว์ตัวหนึ่งที่สถานที่นี้ที่บุวานะท่านนบีจึงได้ถามเข้าไปว่าถามว่าหนึ่งคือที่นั่นเคยมีรูปปั้นที่เป็นของพวกญาฮิลียะอยู่ไหมที่เคยถูกไอบาดะอยู่หรือเปล่าถามว่าที่นั่นเนี่ยเคยมีรูปปั้นอยู่ณที่นั้นไหมที่พวกญาฮิลียะเคยไอบาดะอยู่มีอยู่ไหมพวกเขาจึงตอบว่าไม่มีท่านนบีจึงถามต่อไปว่าที่นั่นเคยมีการจัดวันอีดวันรื่นเริงของพวกญาฮิลียะอยู่หรือเปล่าถามว่าที่นั่นเนี่ยที่บูวานะเนี่ยเคยมีการจัดวันอีดวันรื่นเริงพวกญาฮิลียะอยู่หรือเปล่าบรรดาซอฮาบะห์จึงตอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปว่าไม่มีพอเวลาบอกว่าไม่มีเนี่ยท่านนบีจึงได้บอกกับพวกเขาไปว่าจงทำตามสัญญาที่เจ้าได้บนบานเอาไว้เพราะว่าไม่มีการทำตามที่ได้สิ่งที่ได้บนบานในเรื่องการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่มีการทำตามการบนบานในสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้ครอบครองหะดีษนี้รายงานโดยอบูดาวูดและสายรายงานอยู่บนเงื่อนไขของบุคอรีและมุสลิมแล้วมาดูคำถามที่สองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามพวกเขานะว่าที่นั่นเนี่ยเคยมีการจัดวันอีดจัดวันรื่นเริงของพวกญาฮิลียะห์อยู่หรือเปล่าหะดีษซอฮีฮ์นะพี่น้องพอเราจะทำอิบาดะห์ทำอะไรก็ตามเนี่ยท่านมีถามมาสองข้อข้อที่หนึ่งคือถามว่าที่นั่นเนี่ยเคยมีการอิบาดะห์มีรูปปั้นของพวกญาฮิลียะห์ที่เคยถูกทำการเคารพสักการะกราบไหว้ที่นั่นหรือเปล่าและข้อที่สองท่านนบีถามว่าที่นั่นเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาจัดให้มีการรื่นเริงกันอยู่ที่นั่นไหมแสดงว่าอะไรฮะคำว่าอีดท่านนบีถามว่าฮัลกานาฟิฮาอีดุนมินอะยาดินญาฮิลียะห์มีการจัดวันรื่นเริงที่มาจากการรื่นเริงพวกญาฮิลียะห์อยู่หรือเปล่าพอเวลาซอฮาบะห์ตอบว่าไม่แสดงว่าอะไรพี่น้องคำว่าอีดคำว่าการจัดรื่นเริงเนี่ยจัดวันอีดเนี่ยอีดหมายความว่าการที่เราทำให้มันมีการวนเวียนมาคือการให้มีการวนเวียนมาในสถานที่นั้นอีดหมายถึงการที่เรากำหนดเวลาหรือว่ากำหนดสถานที่อย่างเช่นเรากำหนดสถานที่นี้ว่าเราจะต้องไปทุกสัปดาห์กำหนดสถานที่นั้นว่าเราต้องไปทุกวันกำหนดสถานที่นี้เราต้องไปทุกเดือนเราต้องไปทุกปีพี่น้องฮะอันนี้เรียกว่าอีดคือการวนเวียนมาท่านนบีจึงถามว่ามีอีดมีการจัดวันรื่นเริงของพวกญาฮิลียะห์อยู่หรือเปล่าพอเวลาซอฮาบะห์ตอบว่าไม่มีท่านนบีจึงได้บอกต่อไปว่าให้เจ้าเนี่ยจัดทำการทำตามสัญญาที่เจ้าได้บนบานไว้ทำตามสัญญาที่เจ้าได้สัญญาเอาไว้คือทำตามที่เจ้าได้บนบานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าไม่มีการทำตามการบนบานในเรื่องการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรฮะคือการบนบานท่านนบีกำลังจะบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าการบนบานในสถานที่ที่มีรูปที่เคยมีรูปปั้นถูกอิบาดะห์อยู่ถึงแม้ว่ารูปปั้นนั้นจะถูกทำให้หายออกไปแล้วจะถูกขจัดออกไปแล้วก็ไม่ควรที่จะมาทำการบนบานในที่นั้นมาทำการบนบานในการเชื่อสัตว์ในสถานที่นั้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าเคยมีการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่และท่านนบีก็ได้บอกว่าการบนบานเนี่ยในสถานที่ที่มีการเคยมีการจัดวันอีดอยู่ถึงแม้ว่าจะเลิกจัดไปแล้วอีดของพวกญาฮิลียะห์นะพี่น้องการไปเชือดในสถานที่นั้นเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงการตั้งอัลลอฮ์บ่งบอกถึงการให้เกียรติสถานที่นั้นซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่พอเวลาท่านนบีบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่มีการบนบานในเรื่องของการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงบอกกับซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าให้ทำตามที่เจ้าบนบานนั่นคืออนุญาตให้เชือดที่บูวานะได้แสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าการเชือดในสถานที่ที่มีสิ่งอื่นถูกอิบาดะห์นอกจากอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าจะหายไปแล้วก็ตามเป็นสิ่งที่เป็นการปฏิบัติเป็นการบนบานที่ทำฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการบนบานกับสิ่งที่เราทำมะซียะห์ต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการบนบานในเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีบอกว่าลาวะฟาลาณะซะฟีมะซียะติลลาห์วะลาฟีมาลายัมลิกุมนูอาดัมไม่มีการบนบานในเรื่องที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการบนบานที่จะเชือดในสถานที่ที่มีการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นการบนบานเรื่องที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่ต้องทำการไม่ต้องจัดการทำตามสัญญาไม่ต้องไปเชือดสัตว์ในสถานที่นั้นแต่สถานที่นี้ถ้าสถานที่นั้นไม่มีเรื่องแบบนี้ไม่มีเรื่องมะซียะห์ต่ออัลลอฮ์ท่านนบีจึงสั่งให้ซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยทำการปฏิบัติตามที่เขาได้บนบานเอาไว้พี่น้องฮะย้อนกลับมาดูนิดนึงว่ากฎเกณฑ์ของการบนบานอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ายูฟูนบินนัซรพวกเจ้าทั้งหลายจงทำตามสัญญาที่พวกเจ้าได้บนบานเอาไว้หมายความว่าเวลาที่เราบนบานแล้วเนี่ยเราต้องทำตามสัญญาที่เราบนบานเอาไว้ส่วนกฎเกณฑ์ของการบนบานว่าการบนบานเนี่ยการที่เราบนต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยศาสนามีกฎเกณฑ์ว่ายังไงพี่น้องฮะท่านนบีได้บอกว่า อินนหูลายุครอยู่อิลลามินบะเคลการบนบานเนี่ยมันจะออกมาจากคนที่บะเคลเป็นคนที่ขี้เหนียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอุลามะจึงได้บอกว่าการบนบานฮุกมของมันก็คือมักรูคือไม่สมควรที่จะทำเพราะอะไรฮะเพราะเวลาที่เราบนบานต่ออัลเลาะห์ว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นเราจะทำสิ่งนี้มันเป็นการตั้งเงื่อนไขในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นบอกว่าถ้าเราสอบได้ที่1เราจะเชือดไก่2ตัวถ้าเราสอบได้ที่5เราจะเชือดไก่ตัวนึงหรือว่าถ้าเราซื้อรถได้คันนึงถ้าเราได้รถคันนึงแล้วถ้าเราได้แต่งงานเราก็จะบนบานว่าจะเชือดแพะเชือดวัวอันนี้เป็นการปฏิบัติท่านนบีบอกว่ามันจะออกมาจากคนที่บะเคนเท่านั้นเพราะอะไรฮะเพราะมาวางเงื่อนไขในการทำอิบาดะห์วางเงื่อนไขว่าการเชือดสัตว์เป็นอิบาดะห์แต่เขาวางเงื่อนไขว่าถ้าอัลลอฮ์ให้สิ่งนี้กับเขาเขาจะทำสิ่งนั้นท่านนบีจึงบอกว่าการบนบานเนี่ยมันจะมาจากคนที่บะเคนเท่านั้นอุลามะจึงเอาจากหะดีษนี้แล้วก็บอกว่าฮุกมของการบนบานกฎของการบนบานก็คืออะไรฮะเป็นของมักรูห์ซึ่งไม่สมควรที่จะทำการบนบานแต่ถ้าเกิดว่ามุสลิมคนใดที่บนบานไปแล้วศาสนาจัดการบอกให้เขาทำตามสิ่งที่เขาบนบานไปถ้าหากว่าการบนบานนั้นไม่ได้บนบานในการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ายูฟูนบินนัดวะยะคอฟูนยามันกานะชัรรุฮุมุสตะฏีรอพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามในสิ่งที่เจ้าได้บนบานเอาไว้และจงระวังจงกลัววันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่อะไรฮะความเลวร้ายของมันเนี่ยวันที่การลงโทษของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นกฎของการบนบานของกรมการบนบานนั่นคือมักรูห์ไม่ควรทำแต่ถ้าเราบนไปแล้วเราจำเป็นที่จะต้องทำตามสิ่งที่เราบนบานนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราบนในการฝ่าฝืนลอสมานุวตาลาเราไม่ต้องทำตามในสิ่งที่เราได้บนบานเอาไว้มาดูประเด็นที่เราได้จากเรื่องนี้ประเด็นต่างๆในเรื่องนี้นะฮะข้อที่หนึ่งเลยก็คือการอธิบายอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลาตะกุมฟีฮิอับดานะว่าอย่าดำรงละหมาดในที่นั่นเด็ดขาดก็คืออย่าสั่งท่านนบีว่าอย่าละหมาดที่มัสยิดนั้นเด็ดขาดมัสยิดดิรอรที่ไม่ได้ถูกสร้างมาบนความยำเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ถูกสร้างมาบนความตักวาแต่ถูกสร้างมาเพื่ออะไรฮะเพื่อมีการแข่งขันเพื่อมีการอะไรมีการให้มุสลิมเนี่ยไปละหมาดให้ท่านนบีไปละหมาดในมัสยิดของเขาท่านนบีจึงสั่งให้ทุบมัสยิดนั้นซะลาตะกุมฟีฮิอับดาอับดาคือตลอดกาลเลยนะฮะประเด็นที่2ก็คือการทำความชั่วนั้นบางครั้งก็มีผลกับสถานที่ที่ทำการทำความดีก็เช่นกันพี่น้องฮะการทำความชั่วการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งเนี่ยก็มีผลกับสถานที่ที่นั้นเพราะฉะนั้นหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามซอฮาบะห์ว่าในสถานที่นั้นเนี่ยเคยมีรูปปั้นที่ถูกกล่าวว่าอยู่หรือเปล่าในสถานที่นั้นเนี่ยเคยมีการจัดวันอีดวันรุ่งเรืองพวกญาฮิลิยะห์อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอิบาดะห์หรือว่าการทำความชั่วเนี่ยบางครั้งมันก็มีผลกับสถานที่แสดงว่าถ้าสถานที่นั้นเนี่ยเคยมีการทำความชั่วอยู่เราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับสถานที่นั้นไม่ควรไปทำอะไรที่ในสถานที่นั้นแต่ถ้าในสถานการทำความดีก็เช่นกันนะเช่นกันถ้าหากว่าในสถานที่นั้นเนี่ยเคยมีการทำความดีอยู่ศาสนาก็ส่งเสริมให้เราไปทำความดีในสถานที่นั้นทีนี้มาดูในข้อต่อไปข้อที่3การเอาประเด็นที่มีความคุมเครือกลับไปหาประเด็นที่ชัดเจนเพื่อให้ความคุมเครือนั้นหายไปพี่น้องฮะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพอเวลาที่เขามีปัญหาหรือว่าสงสัยในเรื่องใดก็ตามเขาจะกลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่มีเรื่องคุมเครืออยู่เขาจะเอาประเด็นที่คุมเครือเนี่ยกลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างในเหตุการณ์นี้พอเวลาที่เขาไม่เข้าใจเขาสงสัยว่าการที่เขาจะไปเชือดสัตว์ที่บูวานะเนี่ยในสถานที่ที่นี้เนี่ยศาสนาจะอนุญาตหรือไม่เขาก็จึงไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องคุมเครือและเขาต้องการความชัดเจนและความชัดเจนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรฮะคือเอาคำพูดของเอาการตัดสินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในสมัยนี้แหละพี่น้องการที่บางสิ่งบางอย่างที่เราคุมเครืออยู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วแต่ท่านได้ทิ้งไว้ให้กับเราอะไรฮะท่านทิ้งหะดีษแล้วท่านก็มีอัลกุรอานมาให้กับเรามีบทบัญญัติมีกฎเกณฑ์มาให้กับเราแล้วท่านก็วางบทบัญญัตินั้นมาให้กับเราว่าให้เราปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูในเรื่องของการชี้แจงหรือว่าไขปัญหาคุมเครือกลับไปหาเรื่องที่มันชัดเจนคุยค้างกันอยู่ในประเด็นที่3ที่เราได้จากเรื่องนี้นะคือเรื่องการที่เราต้องไม่บนบานในสถานที่ที่มีการต้องไม่ทำการบานในสถานที่ที่มีการทำการฝ่าฝืนลอสุบฮานุวาตาลาในสถานที่นั้นหรือว่าเราต้องไม่เชื่อสัตว์ในสถานที่ที่เคยมีการธรรมะสยามลอสุบฮานุวาตาลาในสถานที่นั้นพี่น้องฮะและประเด็นที่เราคุยกันในประเด็นที่3นี่ก็คือการที่เราจะต้องเอาสิ่งที่คุมเครือนั้นกลับไปหาความชัดเจนอย่างที่บรรดาซอฮาบะห์ได้มีความคุมเครือในเรื่องของการที่เขาจะเชือดสัตว์ในสถานที่ที่หนึ่งก็คือที่บัวนะในสถานที่นั้นนะแล้วเขาก็ ได้สอบถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาจะสามารถเชือดสัตว์หรือว่าทำตามสิ่งที่เขาบนบานเอาไว้บนบานว่าจะเชือดสัตว์เนี่ยเขาจะสามารถเชือดในสถานที่นั้นได้หรือไม่แล้วท่านนบีก็ได้ชี้แจงประเด็นให้กับเขาว่าสมควรที่จะทำไหมหรือว่ามีข้อต้องห้ามอะไรบ้างนี่คือแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องเวลาที่เขามีความคุมเคือในเรื่องใดก็ตามเขาก็จะกลับไปหาความชัดเจนอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่ประทานอายะห์กุรอานประทานอัลกุรอานลงมาอัลเลาะห์ได้บอกว่าฟีฮิอายาตุมมุฮกะมาในอายะห์กุรอานเนี่ยมีทั้งอายะห์ที่มุฮกัมมุฮกะมาคืออายะห์ที่มันชัดเจนหมายความว่าไม่มีอะไรคุมเคือและอัลเลาะห์ได้บอกว่าฮุนนะอุมมุลกิตาบอายะห์ที่ชัดเจนเนี่ยอายะห์ที่ไม่มีอะไรคุมเคือเนี่ยเป็นอุมมุลกิตาบเป็นแม่ของคัมภีร์หมายความว่าอายะห์ที่ชัดเจนเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายึดปฏิบัติได้เลยฮุนนะอุมมุลกิตาบวะอูคอรุมุตชาบิฮัตและอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกอายะห์อีกส่วนนึงก็คืออะไรฮะวะอูคอรุมุตชาบิฮัตมีอายะห์อีกส่วนนึงก็คือส่วนอื่นก็คือเป็นอายะห์ที่คุมเคือนะวะอูคอรุมุตชาบิฮัตและอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกถึงลักษณะของคนที่ของการยึดหลักฐานที่มีหลักฐานทั้งหลักฐานที่ชัดเจนและหลักฐานที่คุมเคือว่าเราจะยึดหลักฐานแบบไหนและอัลเลาะห์ก็ได้บอกลักษณะของคนที่หลักฐานว่าฟะอัมมัลลีนฟีกุลูบิฮิมซัยกุนฟะยัตตะบิอูนมาตะชาบะมินฮุบติกอนฟิตนะฮ์วะบติกอตะวีลิอัลเลาะห์ได้บอกว่าสำหรับคนที่หัวใจของเขามีโรคเนี่ยหัวใจของเขาเป็นโรคอยู่เนี่ยเขาก็จะปฏิบัติตามพยายามไปหาหลักฐานที่มันคุมเคือพี่น้องดูนะว่าคนที่หัวใจของเขามีโรคคือต้องการที่ไม่ได้ต้องการหลักการอย่างชัดเจนแต่ว่าต้องการบิดเบือนต้องการเบี้ยวต้องการบิดผิวเนี่ยฟามะลาดินฟีกุลูบิฮิมซัยกุนในหัวใจของเขามีความเอียงหมายถึงเอียงไปหาเรื่องบิดอะห์เอียงไปหาเรื่องชิริกเอียงไปหาเรื่องที่ไม่ใช่หลักการอิสลามคือเรื่องการปฏิบัติในสิ่งที่มันค้านกับกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์เขาจะทำไงฮะฟะยัตตะบิอูนะมาตะชาบะห์เขาก็พยายามที่จะไปค้นหาไปปฏิบัติตามอายะที่มันคุมเคือฟะยัตตะบิอูนมาตะชาบะมินฮุบติกออันฟิตนะเพราะอะไรฮะเพราะต้องการสร้างความวุ่นวายพี่น้องดูนะว่าคนที่ไปยึดเอาอายะเอาหลักฐานที่มันคุมเคือเพื่อมาให้พี่น้องสับสนโดยที่ทิ้งหลักฐานที่มันชัดเจนแล้วไปจับหลักฐานที่มันคุมเคืออิบติกอฟิตนะวะบติกออตะอวีเลยและก็ต้องการที่จะบิดเบือนหลักฐานต้องการที่จะเอาหลักฐานตัวนี้เนี่ยเอาไปตะวิลเอาไปบิดเบือนให้มันเป็นความหมายเข้าข้างตัวเองนี่คือลักษณะของคนที่หัวใจของเขาต้องการที่จะเอียงออกจากหลักการที่ถูกต้องเขาก็จะไปค้นหาหลักฐานที่มันคลุมเครือที่สามารถพูดให้คนเบี้ยวออกจากแนวทางเนี่ยพูดให้คนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปได้เนี่ยแล้วก็เอาหลักฐานนั้นเนี่ยเอามายึดเพื่ออะไรฮะเพื่อการที่หลอกคนได้ว่าไอ้หลักฐานตัวเนี้ยมันก็มีในเรื่องนั้นเรื่องนี้พี่น้องอะเพราะฉะนั้นในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะมีอายะห์มุฮกัมอายะห์ที่มันชัดเจนและอายะห์ที่มุตชาบิอายะห์ที่เป็นอายะห์ที่คุมเคือซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกแนวทางในการยึดเอาไว้ว่าเราต้องยึดอายะห์มุฮกัมอายะห์ที่ชัดเจนส่วนผู้ที่มีหัวใจของเขาต้องการที่จะเบี้ยวไปจากหลักฐานเนี่ยฟะยัตตะบิอูนะมาตะชาบะฮะมินฮุบติกออันฟิตนะห์วะบติกอตะวีลิและอัลเลาะห์ได้บอกวะลายะอ์ลัมุตะวีละฮูอิลลัลลอฮ์และไม่มีใครที่จะรู้การอธิบายอัลกุรอานได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัรรอซิคูนฟิลอิลม์มีบางรายงานบอกว่าให้อ่านต่อตรงนี้หมายความว่าคนที่จะผู้ที่จะรู้การอธิบายกุรอานได้ก็คืออะไรฮะก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัรรอซิคูนฟิลอิลม์และคนที่มีความรู้เรื่องศาสนาอย่างจริงจังรู้อย่างลึกซึ้งอัรรอซิคูนฟิลอิลม์คนที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งอิบนุอับบาสได้อธิบายอายะนี้แล้วก็บอกว่าวะอันนามินัรรอซิคีนฟิลอิลม์และฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่รู้มีความรู้เรื่องหลักฐานอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักการในเรื่องของหลักเกณฑ์อายะห์กุรอานเนี่ยหลักการต่างๆเรามีคนที่มีความรู้ในหลักการอย่างลึกซึ้งและมีคนที่อะไรฮะไม่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอธิบายอายะห์มุตชาบิห์อายะห์ที่มันคุมเคือเนี่ยนะก็คือคนที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งอย่างเช่นอับดุลลอฮ์บินอับบาสที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นอุลามะจึงได้บอกว่าการที่เรายึดกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์เนี่ยยึดเอามุฮกัมส่วนมุตชาบิให้กลับไปหาความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ว่าซอฮาบะห์เนี่ยเข้าใจยังไงส่วนการตีความที่ตีความเข้าข้างตัวเองเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติที่ค้านกับซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นการปฏิบัติตามของคนที่ต้องการที่จะออกจากแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดูประเด็นต่อมาประเด็นที่4การถามผู้รู้หากว่ามีความต้องการที่จะรู้ในเรื่องนั้นพี่น้องฮะ อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกฟัสอะลูอะห์ลัซซิกรอินกุนตุมลาตะอาลามูนบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงถามผู้รู้หากพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในประเด็นที่เขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นท่านนบีได้บอกว่าอัลอุลามะวารษะตุลอัมบิยะบรรดาอุลามะเนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยคือคนที่ได้รับมรดกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากบรรดานบีทั้งหลายว่าอินนัลอัมบิยะลัมยุวัรริซูดีนารอนุลาดิรฮัมะอินนามาวารษะตุลอิลมและบรรดานบีเนี่ยไม่ได้ให้มรดกเป็นดีนาร์เป็นดิรฮัมเป็นเงินเป็นทองแต่อินนามาวารษะตุลอิลมแต่บรรดานบีเนี่ยให้มรดกเป็นความรู้ฟะมันอะคาซูฟะกอนอะคาซาบิฮัซซินวาฟิรใครที่เอาความรู้นั้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยได้รับส่วนแบ่งที่เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการถามผู้รู้นะในสมัยท่านนบีท่านนบีมีชีวิตอยู่บรรดาซอฮาบะห์ไปถามท่านนบีพอท่านนบีเสียชีวิตไปบรรดาซอฮาบะห์ต่างก็ถามซึ่งกันและกันว่าใครเคยได้ยินหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องนั้นเรื่องนี้มั้ยแล้วเขาก็มาจบในปัญหานั้นปัญหานี้ได้แล้วในสมัยนี้พี่น้องฮะในสมัยนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วและบรรดาซอฮาบะห์ก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วเหลือแต่หลักการที่ท่านนบีได้ทิ้งไว้ให้กับเราและก็เหลือแต่แบบอย่างของซอฮาบะห์ที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีให้กับเราท่านนบีได้บอกว่ากลุ่มที่รอดพ้นเนี่ยคือกลุ่มที่มาหน้าอะไรฮิยมอัสฮาบีคือกลุ่มที่ฉันและซอฮาบะห์ของฉันเนี่ยอยู่ในแนวทางนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องกลับไปหาถามผู้รู้ที่มีความรู้ตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและตามความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ก็คือรู้ตามกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องครับเวลาที่เราบอกว่าตามความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยหมายความว่าเราต้องกลับไปหาการปฏิบัติของซอฮาบะห์ว่าในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยซอฮาบะห์เข้าใจหลักฐานแบบไหนและปฏิบัติแบบไหนแสดงว่าการปฏิบัติในสิ่งที่มันค้านกับบรรดาซอฮาบะห์คือการปฏิบัติที่เราตีความเอาเองทำความเข้าใจเอาเองไม่กลับไปหาอุลามะไม่กลับไปหาผู้รู้เพราะฉะนั้นการถามผู้รู้ในวันนี้คือการถามผู้รู้ที่มีความรู้ในกุรอานในหะดีษและมีความเข้าใจอัลกุรอานในหะดีษเอาความเข้าใจมาจากบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาตาบีและอุลามะในยุคซะลาฟุศศอลิฮ์ในยุคที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นยุคที่อะไรฮะอุลามะได้ตั้งชื่อว่ายุคซะฮาบียะห์300ปีแรกท่านนบีได้บอกว่าคอยรุ่นกุรูในกอรนียุคแรกเนี่ยยุคที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือยุคของฉันซุมมัลละดีนายูรูนะฮุมซุมมัลละดีนูนะฮุมต่อมาก็คือยุคต่อมาแล้วก็ยุคต่อมาอุลามะจึงบอกว่าท่านนบีว่ายุคของฉันเนี่ยคือยุคแรกพอยุคต่อมาคือยุค100ปีต่อมาแล้วก็100ปีต่อมาอุลามะจึงได้บอกว่าเพราะฉะนั้น300ปีแรกคือยุคทองคำคือยุคที่เราจะต้องเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาต้องกลับไปหายุคนั้นกลับหาอุลามะในยุคนั้นว่าเขาปฏิบัติแบบไหนและเขาก็ยึดถือแบบไหนและการปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันเนี่ยมันตรงตามแบบอย่างที่พวกเขาได้ยึดถือตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงแสดงว่าเราได้ปฏิบัติบนความเข้าใจของเราเองโดยที่ไม่กลับไปหาความใจของซอฮาบะห์มาดูข้อต่อมาประเด็นที่5อนุญาตให้กำหนดสถานที่เจาะจงสถานที่ในการบนบานถ้าสถานที่นั้นไม่มีสิ่งที่ศาสนาห้ามพี่น้องฮะดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายไว้ในหะดีษนี้ว่าเวลาที่ซอฮาบะห์ต้องการที่จะต้องไปในซอฮาบะห์ได้บนบานเอาไว้แล้วว่าจะเชือดสัตว์ที่บัวนะท่านนบีจึงได้ถามซอฮาบะห์ถึงกับถามซอฮาบะห์ถึงว่าในสถานที่นั้นเนี่ยมีการปฏิบัติที่มันค้านกับหลักการไหมแสดงว่าอะไรฮะท่านนบีไม่ได้ค้านซอฮาบะห์ว่าทำไมถึงได้กำหนดสถานที่ในการเชือดไม่ได้ค้านแสดงว่าการกำหนดสถานที่ในการเชือดสัตว์ในการบนบานในการเชือดเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตว่าบนบานว่าจะเชือดในสถานที่นี้อย่างเช่นเราอยากจะบนบานว่าเราจะเชือดสัตว์ในสถานที่นั้นที่มัสยิดนั้นที่มัสยิดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตถ้าเราจะบนบานว่าเราจะละหมาดที่มัสยิดนั้นมัสยิดนี้ถือเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับซอฮาบะห์ถึงการสิ่งที่ต้องห้ามก็คืออะไรฮะไม่ได้ห้ามในการกำหนดสถานที่ในการบนบานในการเชือดสัตว์แต่ท่านนบีห้ามอะไรฮะห้ามการปฏิบัติตามสิ่งที่บนบานในสถานที่ที่มีการทำอิบาดะห์อื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูประเด็นต่อมาประเด็นที่6การห้ามบนบานในสถานที่หนึ่งหากสถานที่นั้นมีรูปปั้นของพวกญาฮิลียะห์ถึงแม้ว่ารูปปั้นนั้นจะหมดไปแล้วก็ตามพี่น้องจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าที่สามารถที่จะเชื่อสัตว์ในที่บัวนะถามว่าในสถานที่นี้เนี่ยในบัวนะเนี่ยมีรูปปั้นที่มาจากรูปปั้นพวกญาฮิลียะห์ฮัลฟีฮาวะซนุนมินอัสานินญาฮิลียะห์ยุอบัดเคยมีรูปปั้นของพวกรูปปั้นพวกญาฮิลียะห์เนี่ยที่ถูกทำอิบาดะห์อยู่หรือเปล่าแสดงว่าอะไรฮะแสดงพี่น้องแสดงว่าในสถานที่ที่เคยมีรูปปั้นถูกอิบาดะห์อยู่ในที่นั้นเนี่ยศาสนาไม่อนุญาตให้เราไปบนบานในการเชื่อ สัตว์ในสถานที่นั้นเพราะอะไรฮะเพราะมันจะเป็นการให้เกียรติสถานที่นั้นเป็นการตั้งอาซีมเป็นการยกเกียรติสถานที่นั้นขึ้นว่าเรากำหนดสถานที่ที่เคยมีการให้เกียรติรูปปั้นเคยมีการกราบไหว้รูปปั้นแล้วเราก็เอารูปแบบนั้นเนี่ยมาทำอิบาดะห์ของเราเป็นการให้เกียรติสถานที่นั้นเพราะฉะนั้นการเชือดสัตว์คือการอะไรฮะเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้เกียรติอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไปทำในสถานที่ที่มันมีสิ่งคุ้มครือมีการคุ้มครืออยู่มีการกราบไหว้รูปปั้นเคยกราบไหว้รูปปั้นที่ทำเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่ารูปปั้นนั้นจะหายไปแล้วก็ตามแต่ชื่อสถานที่นั้นมันเป็นชื่อที่มีมันเป็นอะไรครับเป็นสถานที่ที่เคยมีการอิบาดะห์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้สั่งบรรดาซอฮาบะห์อย่าทำตามสิ่งที่เขาได้บนบานไว้ในสถานที่นี้ประเด็นต่อมาประเด็นที่7การห้ามบนบานในสถานที่หนึ่งหากว่ามีวันรื่นเริงของพวกญาฮิลิยะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่าจะเลิกจัดไปแล้วก็ตามพี่น้องฮะอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปก็คือการอะไรฮะการจัดวันรื่นเริงหรือว่าคำว่าอีดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้เนี่ยคืออะไรฮะอีดมีทั้งอีดที่เป็นสถานที่มีทั้งอีดที่เป็นการกำหนดเวลาเพราะงั้นการกำหนดเวลาในการที่เราจะวนเวียนมาในที่นั้นในเวลานั้นเวลานี้เนี่ยศาสนาไม่อนุญาตอย่างเช่นในเรื่องนี้นะว่าเราจะกำหนดเวลาในการที่เราจะมาบนบานในสถานที่นี้ที่พวกญาฮิลิยะห์จะกำหนดเวลาในการที่จะมาบนบานในที่นี้เวลานั้นเวลานี้พี่น้องฮะท่านนบีได้ไม่อนุญาตในการที่เราจะไปเชือดสัตว์ในสถานที่ที่เคยมีการกำหนดเวลาในการจัดวันอีดในสถานที่นั้นสถานที่นี้กำหนดสถานที่ก็เหมือนกันนะท่านนบีก็ได้ห้ามในการกำหนดสถานที่ในการที่จะวนเวียนมาทำอิบาดะห์ในสถานที่นั้นก็คืออะไรฮะอย่างเช่นที่ท่านนบีได้บอกว่าวะลาตัจอะลูกอบรีอีดาพวกเจ้าทั้งหลายอย่าทำให้กุโบของฉันเนี่ยเป็นวันอีดเป็นอีดหมายถึงว่าจะวนเวียนกลับมาทุกปีหรือว่าวนเวียนกลับมาทุกเดือนวนเวียนกลับมาทุกสัปดาห์ทุกอะไรพี่น้องฮะแม้กระทั่งกุโบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบียังสั่งห้ามให้มันเป็นการวนเวียนกลับมาหาห้ามเอามาเป็นวันอีดในการกลับมาหากุโบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในวันนี้ในการที่เราเข้ากุโบในวันอีดถือเป็นการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝ่าฝืนคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะกุโบท่านนบีถือเป็นกุโบที่มีเกียรติยิ่งกว่ากุโบอื่นแต่ท่านนบีก็สั่งห้ามอย่าทำกุโบของท่านเนี่ยเป็นวันอีดที่มีการวนเวียนกลับมาทุกเดือนทุกปีทุกสัปดาห์ทุกวันนะท่านนบีสั่งห้ามในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นกุโบของคนอื่นไม่ว่าเป็นใครก็ตามไม่อนุญาตให้เราจับการทำการใช้เป็นวันอีดในการวนเวียนกลับไปทุกปีทุกปีทุกปีอย่างเช่นที่เราปฏิบัติกันให้เห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยในการเข้ากุโบในทุกวันอีดอีดฟิตรีอีดอัลอาฮาคือวันรื่นเริงของมุสลิมนะแต่เราก็ยังเอาวันนั้นเนี่ยไปเข้ากุโบซึ่งมันค้านกับหลักการ2อย่างก็คือท่านนบีได้กำหนด2วันนี้เป็นวันรื่นเริงแต่เราดันเอาเป็นวันที่โศกเศร้าเข้ากุโบและ2ท่านนบีได้ห้ามเราว่าอย่าทำกุโบนบีให้มันเป็นวันอีดที่มีการวนเวียนกลับไปเพราะนั้นการที่เรามาทำกุโบอื่นให้มันมีการวนเวียนกลับไปทุกปีทุกปีเนี่ยถือเป็นการปฏิบัติที่ค้านกับซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูประเด็นต่อมาประเด็นที่8ไม่อนุญาตให้ทำตามที่บนบานไว้ในสถานที่ที่มีการทำสิ่งที่กล่าวมาเพราะเป็นการบนบานที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะเพราะนั้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาวะฟะฟีลานะดรฟีมะซียะติลลาห์วะลาฟีมาลัมลายัมลิกุบนูอาดัมไม่มีการบนบานในเรื่องของการไม่อนุญาตให้บนบานในเรื่องของการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่อนุญาตให้มีการบนบานในการอะไรฮะในสิ่งที่เราไม่ได้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในสิ่งนั้นเพราะนั้นในตรงนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้เราไปบนบานในสถานที่ในการในสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านนบีได้ถามว่าไอการบนบานนั้นเนี่ยมันมีการฝ่าฝืนอยู่มั้ยถ้ามีการฝ่าฝืนท่านนบีก็จะสั่งห้ามแต่พอดีท่านเวลาท่านนบีถามซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยถามว่ามีการฝ่าฝืนมั้ยมีรูปปั้นเคยถูกกราบไหว้ที่นั้นมั้ยมีการเคยจัดวันอีดในสถานที่นั้นมั้ยพอเวลาซอฮาบะห์ตอบว่าไม่มีท่านนบีจึงอนุญาตให้ทําการเชือดสัตว์ตามที่เขาได้บนบานเอาไว้แต่ถ้ามีถือเป็นการบนบานในเรื่องที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็จะไม่อนุมัติให้ทำการบนบานในเรื่องนั้นประเด็นต่อมาประเด็นที่9การเตือนให้ออกห่างจากการลอกเลียนแบบพวกมุชริกีนในวันรื่นเริงของเขาถึงแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตามพี่น้องฮะท่านนบีเนี่ยพอเวลาได้ถามซอฮาบะห์ในเรื่องของการจัดวันรื่นเริงในวันนั้นเนี่ย นะท่านนบีได้บอกถามซอฮาบะห์ว่าการจัดรื่นเริงในวันนี้เนี่ยมีการการไปเชือดสัตว์ในสถานที่นี้เนี่ยที่นี้เนี่ยเคยมีการจัดวันอีดของพวกมุชริกีนอยู่หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยท่านนบีได้สั่งห้ามซอฮาบะห์ห้ามอะไรฮะห้ามไปจัดในสถานที่ที่มีการจัดการรื่นเริงในวันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าการลอกเลียนแบบพวกมุชริกีนเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งห้ามเอาไว้ว่าไม่ให้เราลอกเลียนแบบท่านนบีได้บอกว่ามันตะชับบะฮะมีกอมินฟะฮุวะมินฮุมใครที่ลอกเลียนแบบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็ตามแสดงว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากกลุ่มชนนั้นเพราะนั้นการปฏิบัติของมุสลิมเนี่ยคืออิบาดะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาและอัลลอฮ์ตาลาได้กำหนดมาเป็นบัญญัติศาสนาของเราเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านนบีเนี่ยสั่งเราว่าอย่าลอกเลียนแบบพวกมุชริกีนแล้วก็วางรูปแบบให้กับเราวางรูปแบบในการอิบาดะห์ของเราให้กับเราว่าอิบาดะห์นั้นจะทำเท่าไหร่เวลาไหนตรงไหนและอิบาดะห์ทำเท่าไหร่เวลาไหนตรงไหนท่านนบีได้วางรูปแบบมาแล้วกำหนดว่าทำมาให้เราหมดว่าการถือศีลอดคือในเดือนรอมฎอนมีการเข้าเดือนมีการออกเดือนอย่างชัดเจนและท่านนบีได้สั่งห้ามการถือศีลอดเผื่อก่อนเข้าหรือเผื่อหลังเข้าเพราะอะไรฮะเพราะอิบาดะห์ของเรามีกำหนดเวลาตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการละหมาดก็เหมือนกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้วางบทบัญญัติมาว่าการละหมาดมีทั้งหมด5เวลาเพราะฉะนั้นรูปแบบของการละหมาดว่าละหมาดไหนเวลาไหนที่ไหนยังไงรูปแบบการละหมาดเป็นยังไงท่านนบีได้กำหนดมาให้เราแล้วและนี่คือรูปแบบทุกอย่างในอิบาดะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบาดะห์ของอัลเลาะห์และคำว่าอิบาดะห์พี่น้องฮะอุลามะได้ให้ความหมายว่าอิสมุนจามิอุลลิกุลลิมายุฮิบบุฮุลลอฮ์วะยัรฎอมินัลอักวาลวัลอัฟอาลอัซซอฮิรอนบาตินะคำว่าอิบาดะห์เนี่ยที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่ทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรฮะอิสมุนจามิอุลลิกุลลิมายุฮิบบุฮุลลอฮ์อิบาดะห์เนี่ยเป็นชื่อนึงที่มันรวมถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลารักและอัลเลาะห์ตะอาลาพอใจมินัลอักวาลวัลอัฟอาลอัซซอฮิรอนบาตินะไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการปฏิบัติที่มันเป็นที่เปิดเผยหรือว่าที่มันซ่อนเร้นอยู่เพราะฉะนั้นอิบาดะห์ที่เราทำกันอยู่เนี่ยพี่น้องฮะที่เราทำกันอยู่ตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออิบาดะห์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการบนบานก็คืออิบาดะห์การเชิดสัตว์ก็คืออิบาดะห์การความรักก็คืออิบาดะห์การมีความหวังในผลบุญคืออิบาดะห์ความการกลัวการลงโทษก็คืออิบาดะห์ทุกอย่างนี่คืออิบาดะห์ต้องทำตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่ท่านนบีได้วางรูปแบบมาส่วนในเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปิดกว้างนะเราอย่างริกรุลลอฮ์ท่านนบีได้ส่งเสริมให้มีการริกรุลลอฮ์อย่างมากแต่การกำหนดรูปแบบขึ้นมาเนี่ยนะถือเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตพี่น้องฮะให้เราเข้าใจตรงนี้นึงว่าอิบาดะห์คือสิ่งที่ศาสนาให้เราปฏิบัติอย่างการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยท่านนบีได้วางรูปแบบได้อนุญาตให้เราปฏิบัติว่าศอลาตุลเลนมัสนามัสนาการละหมาดในยามค่ำคืนทีละสองเพราะฉะนั้นการละหมาดเนี่ยเราจะละหมาดเท่าไหร่ก็ได้แต่การกำหนดการละหมาดในเวลานั้นเวลานี้ที่ท่านนบีไม่ได้กำหนดมาว่าเวลานั้นจะต้องละหมาดเท่านั้นละหมาดเท่านี้การอิบาดะห์ก็เหมือนกันเวลานั้นต้องขอดุอานั้นเวลานี้ต้องขอดุอานี้เวลามีคนตายขอดุอาต้นนั้นเวลาที่จัดงานวันอีดขอดุอาต้นนี้เวลาที่จะทำบุญจะทำอะไรจัดทำดูอาต้นนั้นต้นนี้เอาต้นนั้นมาอ่านก่อนต้นนี้มาอ่านหลังทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยคือการที่เราวางขึ้นมาเองในที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยวางรูปแบบมาพี่น้องฮะอิสลามรุ่งเรืองได้เพราะว่าท่านนบีได้วางแบบอย่างมาเพราะฉะนั้นอิสลามรุ่งเรืองในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์ที่ยืนหยัดตามหลักการของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยากกลับไปหาความยิ่งใหญ่ความรุ่งเรืองของอิสลามเนี่ยคือการกลับไปหารูปแบบของท่านนบีและรูปแบบของซอฮาบะห์ที่ปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นต่อมาประเด็นที่10ไม่มีการบนบานในเรื่องที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้บอกว่าลานะซรอฟีมะซิยะติลลาห์เพราะนั้นไม่มีการบนบานในเรื่องที่เราทำฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำการบนบานอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าไม่อนุญาตให้เราทำปฏิบัติในการบนบานพี่น้องฮะการบนบานก็ไม่อนุญาตอยู่แล้วถ้าเราบนบานไปเนี่ยในสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเราได้ทำในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามและไม่มีการบนบานในสิ่งที่ข้อที่11นะฮะไม่มีการบนบานในสิ่งที่คนๆนั้นไม่ได้ครอบครองก็คืออย่างเช่นเราจะบนบานว่าเราจะมอบที่ดินผืนนี้ให้กับสถานที่นั้นถ้าหากว่าเราได้สิ่งนี้มาเพราะนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ครอบครองที่ดินนั้นเพราะนั้นการบนบานสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนาไม่อนุญาตนะเพราะว่าเราไม่ได้ครอบครองในสิ่งนั้นเราจะมามีกรรมสิทธิ์ในการบนบานในเรื่องนั้นได้อย่างไรพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่า ไม่อนุญาตให้เราได้ให้เราเชือดสัตว์ในสถานที่ที่มีการเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรฮะเพราะสิ่งนั้นถือเป็นสิ่งที่ศาสนาสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อนุญาตเพราะเป็นการให้เกียรติในสถานที่นั้นและการเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือเป็นการทําชิริกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาเพื่อบอกซอฮาบะห์ให้รู้จักการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าถ้ามีคำถามขึ้นมาว่าท่านอุมัรบินคอตตอบก็เคยเดินทางไปที่ไบตุลมักดิสนะแล้วก็ไปละหมาดในแกนีซะในโบสถ์ของที่ไบตุลมักดิสที่สถานที่นั้นที่อุมัรเข้าไปละหมาดในโบสถ์ของคริสเตียนก่อนที่คริสเตียนจะยอมรับหลักการของท่านอุมัรบินคอตตอบยอมรับกฎเกณฑ์ของมุสลิมพี่น้องฮะอุลามะได้ให้คำตอบในตรงนี้ว่าสถานที่ที่อุมัรไปละหมาดเนี่ยนะฮะคือสถานที่ที่เขาไม่ได้มีการละหมาดอยู่เป็นประจำไม่ได้มีการละหมาดในรูปแบบเหมือนกับที่เราได้ลงละหมาดอยู่ในทุกวันนี้เพราะนั้นการอิบาดะห์มันต่างกันพวกคริสเตียนไม่ได้ละหมาดเหมือนที่มุสลิมละหมาดเพราะนั้นอุมัรไปอุมัรละหมาดในรูปแบบที่เราละหมาดกันแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งห้ามในหะดีษนี้คือการห้ามอะไรฮะห้ามการไปเชือดสัตว์ในสถานที่ที่มีการเชือดซึ่งอิบาดะห์เหมือนกันนะมีการเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีรูปปั้นที่มีการทำอิบาดะห์มีการขอต่อรูปปั้นในสถานที่นั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของอุมัรบินคอตตอบ1เลยคืออุมัรเป็นคอลีฟะห์คนที่2และเป็นคนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลฟาอิรรอชิดีนอัลมะฮดียีนพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดตามซุนนะห์ของฉันแล้วก็ซุนนะห์ของคุลฟาอิรรอชิดีนคุลฟาทั้ง4และอุมัรคือ1ในคุลฟาทั้ง4นั้นที่มีแบบอย่างมีซุนนะห์ให้เราปฏิบัติตามซุนนะห์ของอุมัรเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของอุมัรคือการไปละหมาดในสถานที่ที่เป็นที่ที่นอซอรอไม่ได้มีการละหมาดในสถานที่นั้นแล้วอุมัรไปเพื่อที่จะทำการละหมาดในสถานที่นั้นซึ่งเป็นสถานที่ของบรรดานบีของอิสลามของเราเอง ส่วนที่ท่านนบีได้ห้ามคือการห้ามไปอิบาดะห์ในสถานที่ที่เขาเคยมีการอิบาดะห์แบบนั้นตรงตามรูปแบบของเรานะเขามีการเชือดเหมือนกันเราก็เอาไปเชือดเหมือนกันในสถานที่นั้นซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่อนุญาตที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งห้ามในการปฏิบัติที่ไปเหมือนในรูปแบบของเราเหมือนในรูปของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในเรื่องของการบนบานเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากฎเกณฑ์ของมันก็คือสรุปตรงนี้ก็คือว่าการที่เราจะบนบานฮุกมของมันก็คือเป็นมักรูห์ไม่สมควรที่เราจะไปบนบานว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นเราจะทำสิ่งนี้ถ้าหากว่าเราสอบติดที่นั่นเราจะละหมาด2รอกอาตถ้าเราสอบติดที่นั่นเราจะเชือดแพะเพื่อเลี้ยงคนเพื่ออะไรเพราะสิ่งนี้เนี่ยท่านนบีได้บอกว่าอินนามาอินฮุลายุคอรจูอิลลัมบะคีลมันจะออกมาจากคนที่เป็นคนที่ตนีขี้เหนียวเท่านั้นเพราะนั้นเราต้องออกห่างจากแบบอย่างที่อะไรฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามไว้แต่ถ้าหากว่าเราได้บนบานไปแล้วถึงแม้จะฮุกมมันจะเป็นมักรูห์ก็ตามอัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งว่ายูฟูนะบินนัซรพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้บนบานเอาไว้งั้นถึงแม้ว่าฮุกมของมันในตอนแรกจะเป็นมักรูห์ก็ตามแต่ถ้าเราบนไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่เราได้บนบานมาถ้าหากว่าเราได้รับถ้าเราบนบานว่าเราถ้าหากว่าเราได้สมมติถ้าว่าเราได้แต่งงานเราก็จะเชือดแพะสัก10ตัวเชือดวัว10ตัวถ้าเกิดว่าเราได้แต่งไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำตามสิ่งที่เราบนบานเอาไว้ถึงแม้จะเป็นมักรูห์ก็ตามแต่การวะฟาบินนัซรถือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งให้เราปฏิบัติเพราะนั้นการทำตามสิ่งที่เราได้บนบานเอาไว้คือบทบัญญัติที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้ปฏิบัติแต่พี่น้องฮะการบนบานเนี่ยการทำตามสิ่งที่บนบานเนี่ยต้องไม่ใช่การทำตามในสิ่งที่เราได้บนบานในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันได้รับสิ่งนั้นมาฉันจะดื่มเหล้าสัก10ขวดหรือว่าฉันจะทำซินากับคนนี้หรือว่าถ้าเราบอกว่าถ้าฉันได้เดินทางไปที่นั่นฉันจะไปทำสิ่งไม่ดีแบบนั้นแบบนี้ถ้าหากว่าเราบนบานแบบนี้เนี่ยถือศาสนาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาวะฟาลานัซรฟีมะซียะติลลาห์วะลาฟีมาลายัมลิกุลมุอาดัมไม่มีการบนบานใน ในการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่มีการบนบานในสิ่งที่อะไรฮะบะนีอาดัมไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในบะนีอาดัมก็คือมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในสถานที่นั้นฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราวนอยู่ในเรื่องของการบนบานและในเรื่องของการทำชิริกพี่น้องฮะเรามีการบนบานและมีการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เรื่องที่เราคุยในวันนี้เนี่ยคือเรื่องของการตะฮกีกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การที่จะทำอิบาดะห์ของเราทำกะลิมะห์คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องออกห่างจากการทำชิริกออกห่างการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องของการที่เราไปเชือดสัตว์ อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าฟัสซอลลิลรับบิกะวันฮัรจงละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจงเชื่อสัตว์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการเชื่อสัตว์เราต้องเชื่อเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ากุลอินนัสลาติวะนุสุกีการละหมาดของฉันเนี่ยและการเชื่อสัตว์ของฉันวะมะฮยายะวะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนและการมีชีวิตของฉันและการเสียชีวิตของฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนผู้เป็นผู้ให้บานแห่งสากลโลกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราการเชื่อสัตว์ของเราเนี่ยมันคืออิบาดะห์การที่เราจะไปเชื่อเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ถือเป็นการทำชิริกถือเป็นการตั้งภาคีพี่น้องฮะอย่างที่เราคุยกันไปอยู่ประจำว่าการทำชิริกเนี่ยการตั้งภาคีเนี่ยมันคืออะไรฮะคือการเอามามีส่วนร่วมไม่ได้หมายความว่าการปฏิเสธเพราะนั้นเวลาที่เราเชื่อสัตว์เพื่อสิ่งอื่นแล้วก็เชื่อเพื่ออัลลอฮ์ด้วยนี่แหละคือตัวชิริกบางทีเราไปเข้าใจผิดว่าการทำชิริกคือการปฏิเสธอัลลอฮ์และการทำเพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่คำว่าชีริกคือการมีส่วนร่วมมีหุ้นส่วนการตั้งภาคีคือการเอามามีหุ้นส่วนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเชื่อสัตว์เพื่อสิ่งนั้นด้วยแล้วก็เชื่อเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนี่แหละคือการทำชีริกแต่การที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเรียกร้องพวกมุชริกีนให้รู้จักคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮการปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว่าโดยแท้ๆนอกจากอัลลอฮ์คือการกำลังจะบอกพวกเขาว่าคุณจะต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตาลาเพียงผู้เดียวและจะต้องออกห่างจากการเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์เอาสิ่งอื่นมาเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการทำชิริกของพวกมุชริกีนนะพี่น้องฮะต่างกับชิริกในสมัยนี้ในสมัยนี้เนี่ยชิริกในสมัยนี้เนี่ยอย่างที่เราได้รู้กันว่าทำชิริกกันในทั้งในยามสบายและยามลำบากไม่ว่าเราจะลำบากหรือว่าเราจะสบายเราก็ทำชิริกไปขอต่อโต๊ะตะเกียร์ไปขอต่อกูโบไปขอต่อสิ่งนั้นไปขอต่อสิ่งนี้แต่พวกมุชริกีนเนี่ยพี่น้องฮะในยามที่เขายากลำบากเนี่ยเขาจะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวแต่เขาทำชิริกกันในตอนที่เขาสบายดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอิซารักกิบูฟิลฟุลกเวลาที่พวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้ขึ้นไปขี่เรือดาอุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีนพวกมันก็จะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อย่างเดียวเลยฟาลัมมานัจญาฮุมอิลัลบัรแต่พอเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้รอดพ้นขึ้นมาบนฝั่งอิซาฮุมยุชริกูนเมื่อนั้นแหละเขาก็ทำการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นชิริกในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกมุชริกีนในยามลำบากมันก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่พอเวลาอัลเลาะห์ให้มันรอดพ้นมามันก็มาตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราต้องออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์และกลับไปหาการตะฮกีกการที่เราพยายามทำให้กะลิมะห์ชะฮาดะห์ของเราเนี่ยเป็นกะลิมะห์ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสําหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะฮะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดย
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะลาอิลมะลานาอิลลามะอัลลัมตะนาإنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤصر واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحبه وترضاه واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการเรียนรู้อย่าได้นึกเบื่อหรือหน่ายนะครับเพราะเป็นโอกาสของท่านที่จะรับเอาความดีจากการเอื้ออำนวยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสกันเท่าใดนัก หลายคนก็อาจจะบอกว่าไม่ค่อยว่างซึ่งอาจจะมีวิทยุอาจจะมีโทรศัพท์เปิดทางโทรศัพท์ฟังก็ได้ใช่ไหมครับถ้าหากว่ามีการถ่ายทอดผ่านโทรศัพท์สื่อต่างๆเดี๋ยวนี้มันสะดวกไปหมดทาง YouTube นะครับได้ทุกสถานที่แม้กระทั่งออกอากาศออนไลน์บทเรียนบทความอะไรก็อยู่บนรถก็ทำได้นะครับแต่ไม่ใช่ขับรถทำไปนะครับมีผู้คนขับรถแล้วเราเดินทางนะครับก็ทำสะดวกไปหมดครับหรือไม่อาจจะเห็นภาพในเวลาเดินทางนู่นถ่ายทอดยกเอากะบ้ามาไว้ข้างหน้าท่านเลยก็ยังสะดวกขนาดนั้นเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละก็ยังไม่ปรารถนาที่จะเอาคุณความดีนี้ก็ผิดเพี้ยนไปจากที่ตัวบทได้บอกว่าไมยูรดินและฮูบีฮีคอยร้อนอยู่ฟักกิฮูฟิดดินใครที่พระองค์ประสงค์ให้เขาได้ความดีอย่างหนึ่งก็คือที่ให้เขาได้เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องศาสนานั่นเองเราจะเข้าใจได้ดีก็ติดตามอ่านฟังดูนะครับหลายๆอย่างในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอิบาดะห์อย่างเดิมอีกนะครับเพราะเรื่องอะกีดะห์ก็อาจจะฟังกันมาเยอะเรื่องอิบาดะห์ก็จะต้องเข้าใจไม่ใช่ขยันทำอย่างเดียวนะครับบางทีขยันไปได้นานหนักหนาก็มั่นใจกับสิ่งที่ทำทีเหมือนกับหว่านข้าวลงแม่น้ำนะครับได้ไหมครับได้เหนื่อยได้ไหมครับได้เสียข้าวได้ไหมครับเสียแรงแต่ได้ผลกลับมาไม่ได้เลยไปกระน้ำหมดอย่าทำอย่างนั้นเหมือนกับบอกว่าทำบุญละตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมันไม่ได้อะไรในวันนี้ก็จะมาพูดถึงอิบาดะห์ที่เป็นการเชือดอย่างเดิมนะครับเกี่ยวกับการเชือดเนี่ยทั่วๆไปที่เราใช้คำว่านุซุกที่เราอ่านกันในละหมาดนะครับก็อาจจะเป็นนุซุกทั้งการเชือดธรรมดาเพื่อรับประทานด้วยการกล่าวนามของอัลลอฮ์และที่เน้นก็คือการเชือดเนื่องจากทำอิบาดะห์อัลอุฎฮิยะห์การเชือดเนื่องจากทางการทำอิบาดะห์อัลอะกีกะห์หลายคนยังไม่ค่อยจะทราบซึ้งแล้วก็ให้น้ำหนักกับอะกีกะห์อะกีกะห์ก็แปลว่าสัตว์ที่นำมาเชือดให้กับผู้ที่เกิดใหม่อะกีกะตันซึ่งทางศาสนากำหนดว่า7วันถ้า7วันยังไม่พร้อมก็14วันยังไม่พร้อมก็สัปดาห์ที่3ก็คือ21บางคนบอกว่า21ไม่พร้อมก็อิลามายาชาอัลลอฮุอิลามายาชาอุลลอฮุจนกระทั่งเมื่อรอบประสงค์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคนบอกว่ามันเลยวันมาแล้วเชือดไม่ได้ไม่มีคำว่าเชือดไม่ได้เว้นแต่ว่าท่านจะตระหนักหรือไม่เพราะหะดีษบอกว่ากุลูเมาลูดินมุตตะฮินุนบิอากีกติมนุษย์ทุกคนนั้นถูกมัดถูกจองจำอยู่กับอากีกะห์ของตนถ้าไม่เชือดก็ยังเหมือนกับถูกล่ามอยู่ถ้าเชือดแล้วบางรายงานบอกว่าถูกปล่อยมาให้ทำชะฟาอัตแก่พ่อแม่อย่างน้อยนะครับถูกปล่อยให้พ้นจากมุซีบัตอะไรต่างๆได้ก็วัลลอฮุอาลัมดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำนะครับก็คืออากีกะห์เน้นอีกทีหนึ่งแต่หลายคนไม่เข้าใจนะครับไปทำเหมือนกันแต่ทำลงทุนไปมากกว่ากีก็ทำไมอ่ะไหนแต่แกงไหนแต่ขนมไหนแต่ผลไม้ไหนจะต้องแจกละแบไหนจะต้องให้กับคนดูอคนดูอาที่เป็นโต๊ะครูหมดไปไม่เท่าไหร่แล้วก็กีก็ไม่ได้เชือดถามว่านั่นหมดธุระไหมไม่หมดแต่สบายใจไม่สบายใจเพราะได้กระทำตามธรรมเนียมที่เคยทำธุระไม่หมดครับเพราะฉะนั้นทำธุระจริงๆนะไม่เท่าไรหรอกครับเพราะแพะตัวหนึ่งเนี่ยไม่เกิน 3,000 2,500 ยังได้เลยครับไปหาแพะที่ตัวเล็กครบอายุไม่มีตำหนิแล้วก็เชือดให้ไปไม่พร้อมที่จะลงทุนแกงไม่พร้อมที่จะลงทุนปรุงเป็นอาหารก็ตัดเนื้อแจกผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมไปมันก็จบหมดธุระแล้วเหลือก็มาโกนผมไปหรือโกนผมให้กับเด็กตั้งชื่อก็จบตัดสุนัตถ้าเป็นผู้ชายด้วยก็อัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือสิ่งที่สมควรจะปฏิบัติเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ย้ำหนักย้ำหนาอย่าเพิ่งไปพ่วงอย่างอื่นครับบางคนบอกไม่ได้ทำบุญแล้วต้องหน้าตาแพ้เรายังไม่พร้อมไม่มีคนกินไปอ้างอย่างนั้นแต่ธุระครับธุระที่ท่านถูกจองจำอยู่นั้นยังไม่ถูกแก้ปล่อยครับดังนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็หลายคนบอกพ่อกับแม่มันไม่มีสตางค์เอาแล้วก็คนอื่นที่เป็นญาติล่ะเป็นกีเป็นแชร์ที่มีความสามารถ ลูกหลานทั้งคนเกิดมาที่จะสร้างความเยอะของนามสกุลของเชื้อสายไม่ดีไงครับเพราะบางคนนี่เพราะว่าลูกตั้งท้องนี่ผวาเลยไปเชื่อไอ้คำหลอกลวงของยิวว่ามีลูกมากจะยากจนไม่ใช่ครับคนเกิดมาก็มาพร้อมริสกีนะครับพ่ออัลเลาะห์บอกว่าเขียนไว้ให้แล้วตั้งแต่ยังไม่ได้คลอดเขียนไว้ขี่ยางแล้วมาอยู่ในท้องเขียนอายันเขียนริสกีเขียนดีหรือชั่วที่เขียนนั้นไม่ใช่เขียนแกล้งนะครับทำไมล่ะรักคนนี้เขียนให้ดีเกียรติคนนู้นเขียนให้ชั่วไม่ใช่รู้ล่วงหน้าอิลมุลลอฮิซาบิกรู้ล่วงหน้าว่าคนคนนี้จะต้องไปทางนี้จะต้องเอาอย่างนี้ก็บันทึกตามที่พระองค์ทรงรู้รับอยู่มีใครรู้เราก็ไม่รู้ถ้ารู้ก็คงไม่ต้องขอดูอ๋อแล้วเนื่องจากไม่รู้จึงต้องทำในทางที่ดีตลอดบางคนทำในทางที่ดีขับรถระวังเนื้อรังตัวโป้งเดียวตายไปละเอ้าเขาอยู่ในศีลในธรรมไม่ได้ผิดอะไรตายแต่อายันที่ถูกเขียนไว้ว่าจะต้องมีคนเกะกะเกเรคนอย่างนี้มาโดนแล้วก็จบไปในท่าอย่างเนี้ยไม่ใช่เขาไม่ดีนะตายในท่าอย่างเนี้ยซึ่งเขาอยู่ในเส้นทางเขาก็ตายบริสุทธิ์ตายโดยไม่มีมลทินตายโดยไม่มีบาปจะเหลืออะไรครับนอกจากสวรรค์เห็นไหมครับเรากลับไปเอาภาพตรงนี้มาเป็นเกณฑ์นะครับด้านเรื่องของอักกีก็เป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับหลายคนก็ไม่กล้าบอกว่ามันแพงไม่แพงครับอย่างน้อยที่สุดในฐานะที่จะกระทำได้ก็ประมาณ 2-3,000 บาทก็ทำได้แล้วนะครับไปหาซื้อหรือปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็จะช่วยจัดแจงให้ในหนทางที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่พ่อค้าหรือขูดรีดกันจนเกินไปคนที่เอื้ออำนวยกุรบันบางทีเชือดแพะตัวหนึ่งพันหนึ่งยังทำได้เลยนะครับไปหาที่มันราคาย่อมเยาผู้ที่ช่วยเหลือเขาก็ช่วยก็ทำคนอยากจะทำนะครับว่าทำดูดีละก็ลุล่วงไปสำหรับคนที่มีเจตนาดีมาเหลือก็คือเรื่องของการเชือดที่เป็นอิบาดะห์ที่บอกว่าให้เชือดอินนัสลาตีวานุสุกีพูดว่าการเชือดอยู่ตลอดแต่ตัวเองไม่เคยเชือดเลยนะในชีวิตแต่การเชือดนั้นไม่จำเป็นต้องเชือดเองถ้าไม่มีความสามารถก็วัวเกณฑ์นะครับโดยเฉพาะอุทยะถ้าจะเชือดกุรบันก็ตามสุนนะก็ให้ไปตักเบสให้ไปดูนะครับเชือดก็ได้รับส่วนแต่คนบอกว่าเอ๊ะมันแพงเหลือเกินละส่วนหนึ่งตั้ง500 600ตั้ง 1,700 ส่วนราคา 4-50,000 หาแล้วเท่านั้นเท่านี้ไม่สามารถก็ที่มันถูกๆกว่านั้นก็มีครับและโดยเฉพาะจุดประสงค์ของการทำอุทยานี่เพื่อความรื่นเริงของวันอีดจะได้รับประทานกันทั่วๆในครอบครัวมีความสำเริงสำราญกันในเรื่องของการรับประทานบางที่ก็เอาเปรียบมากไปนิดหนึ่งผมพูดว่าเอาเปรียบนี่จะลำบากจะหยาบเกินไปหรือไม่ก็ฟังดูนะครับรับหุ้นมาแต่ส่งเนื้อคืนไป2โล3โลอย่างเนี้ยมันก็คงไม่ถูกที่ดีแล้วควรจะเปิดกว้างนะครับเขาลงหุ้นรวมก็แบ่ง7หุ้นแบ่ง7ส่วนถ้าเขาไม่มีผู้ที่จะรับแจกจากเขาเขามอบไว้ให้เราไปแจกแทนโอเคแต่ทุกวันนี่เหมือนกับไปรีดเหมือนกันนะครับขอหุ้นหนึ่ง 7,500 8,500 10,000 สมมุติ 4,500 ก็เก็บเนื้อไปหมดบางรายก็ไม่ได้คืนมาเลยแล้วไหนละวัตถุประสงค์ของการทำกุรบันหรืออุทยะให้รับประทานเองให้เอาแจกให้เอาทำซะดะเกาะห์แจกผู้ที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายที่เขาพอเพียงแล้วแต่ให้เป็นฮะดีเหรอฮะดีอะยิ่งคนยากจนก็เป็นซะดะเกาะห์ไหลกระทงครับที่จะได้ซึ่งคุณความดีบางคนบอกว่าทำกุรบันไปแล้วก็ต้องไปซื้อเนื้อมากินเองเอ้าแล้วทำยังไงล่ะทำกุรบันซื้อเป็นกิโลได้ไหมเนี่ยก็ได้แล้วแต่ความสุขจากการรับประทานแต่กุรบันนั้นให้เชือดนะครับเชือดหลังจากละหมาดจบเชือดก่อนก็ไม่ใช่อีกตรงนี้ก็ควรจะมีความเข้าใจเป็นการขอบคุณพระองค์ในปัสสุสัตอันอามบะฮิมะตุลอันอามที่ได้รับอัลลอฮ์ให้มาก็เชือดโดยการตะกเบสโดยการกล่าวนามของพระองค์หลายคนไม่เข้าใจนะครับมีอพาร์ตเมนต์ตึกรามเป็นร้อยๆห้องหลายร้อยห้องพันห้องบางทีไม่ได้ทำสักส่วนหนึ่งผ่านให้ผ่านพ้นไปปีแล้วปีเล่าก็ไม่ได้กำไรอะไรจากตึกรามที่มีเยอะแยะนั่นหรอกครับที่เชือดนี่แหละครับที่จะได้กันจริงๆเพราะนั้นเป็นอิบาดะห์อีกชนิดหนึ่งเราก็ควรจะให้มีหลายๆอย่างในอิบาดะห์จากชีวิตของเราเอาละมาดก็ให้คงเส้นคงวาขาดบ้างมีบ้างก็อย่าได้ขาดดีที่สุดให้ตรงเวลาเอาตรงบ้างเลื่อนไปบ้างให้มีนะครับบวช ซะกาตฮัจญ์นี่เป็นอิบาดะห์นอกเหนือไปนั้นก็การเชือดอิบาดะห์ใหญ่เหมือนกันเพราะได้บอกแล้วว่าต้นฉบับเดิมของการเชือดนี้เชือดมนุษย์ด้วยซ้ำเท่าแล้วไม่เปลี่ยนให้มาเป็นสัตว์เชือดนี่ถามว่าคนดีๆอีกเท่าไหร่ที่จะต้องจากไปและในมนุษยธรรมจะมองได้ไหมครับก็จะหาว่าโหดหาว่าโหดแล้วก็อัลเลาะห์ก็ทรงเมตตานะครับทรงทดแทนให้ถ้าไม่เปลี่ยนนะครับสิ่งที่จะมาเชือดนั้นจะต้องเป็นสัตว์ที่ดีที่สุดที่แพงที่สุดลูกก็ต้องเอาลูกที่ดีที่สุดที่รักที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ดีๆคงจะไปหมดแล้วครับถ้าหากมันไม่เปลี่ยนไอ้ที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยอยู่เต็มบ้านเลยทีนี้เป็นอย่างนั้นซะด้วยนะครับความรู้สึกของคนไม่ใช่นะครับศาสนาต้องตามศาสนาไม่ได้ตามความรู้สึกของคนเป็นเกณฑ์นะครับวัลฮัมดุลิลลาห์สำหรับที่เกิดความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติซึ่งจะเป็นแบบอย่างกับคนอื่นด้วยซ้ำไปนะครับคนที่ทำอิบาดะห์ประเภทนี้ทุกปีทุกปีเขาก็มีทุกปีแหละครับเพราะตามหลักฐานบอกแล้วยิ่งทำ

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เอาการศรัทธานั้นมาจากรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนรู้การศรัทธาจากหะดีษและการกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะหลักการศรัทธาคือหลักการยึดมั่นหลักความเชื่อที่มุสลิมทุกคนจะต้อง

0: ซ้ำไปนะครับไม่รุ่งเรืองไม่เฟื่องฟูไม่มีน้ำมีนวลไม่มีนูดว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งไม่เหมือนกับคนที่อยู่ในศีลในธรรมในการคงเส้นคงวาต่อพระผู้เป็นเจ้าจะเห็นเขามีความสงบเห็นเขามีความสุขุมแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านจนเกินไปนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นคือคนที่รู้จักที่จะขอบคุณพระองค์รู้จักที่จะหยิบยื่นเพื่อพระองค์ก็จะทำให้เขางอกเงยนะครับทำให้เขาได้มาซึ่งสิ่งที่ผ่านพ้นไปคืนมาทั้งหมดนะครับวัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะครับเพราะคนเข้าใจว่าที่เอาไปนั้นหมดนะครับเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งภรรยาของท่านรอซูลได้เอาอาหารนะครับเป็นแพะที่เชือดแล้วนะครับรอซูลถามว่าเหลืออะไรไหมทางภรรยาบอกว่ามันเหลือขาหน้าอยู่ขานแล้วก็ให้คนยากจนไปละรอซูลบอกทั้งตัวที่มันเหลืออยู่ก็คือชิ้นนี้ชิ้นเดียวแหละคือที่ทำบุญไปที่แจกคนยากคนจนไปที่เอาไปกินที่ไม่ได้ไปในหนทางของเรานี่ไม่เหลือคือหมดไปกับการย่อยสลายแต่ที่มันเหลือก็คือขาหน้าแพะขาหน้าก็จะไม่มีเนื้อเท่าไหร่นั่นแหละที่เหลืออยู่เพราะนั้นการทำอุดฮียะก็คือการแจกจ่ายการรับประทานเองเลี้ยงคนในครอบครัวให้อิ่มหนำสำราญให้มีความรื่นเริงเพราะในอิสลามมีการรื่นเริงอยู่ไม่ขี่วาระนะครับนี่วันอีดทั้งสองประจำปีวันศุกร์ประจำสัปดาห์นอกนั้นก็ประปรายจากอากีกอบ้างการแต่งงานบ้างเท่านั้นเองไม่มีอื่นนะครับแต่ถ้าตามศาสนิกอื่นโดยเฉพาะพวกคริสต์พวกยิวนี่เทศกาลจะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไม่มีวันอะไรก็วันจัดให้วันมีวันปามะเขือเทศปาโทรศัพท์เก่าทิ้งวันตีหมอนวันความรักเต็มเมืองไปหมดเลยวันต่างๆนะครับในอิสลามไม่มีเยอะอย่างนั้นนะครับก็คงจะสมควรกับเวลานะครับในครั้งนี้ก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับชาวเราพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิอัจมีนวัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีน
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ซูเราะห์อัลอะลาซูเราะห์อัลอะลาเป็นบทบัญญัติมักกียะห์มี19อายะห์ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อัลอะลาซูเราะห์อัลอะลาเป็นซูเราะห์มักกียะห์ที่เยียวยาเรื่องต่างๆโดยย่อดังต่อไปนี้ 1. ซาตอันสูงส่งและคุณลักษณะบางประการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตาลาและหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพ 2. อัลวะฮีและอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาแก่รอซูลคนสุดท้ายศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการให้ง่ายในการท่องจำแก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 3. คำแนะนำที่ดีอันจะเป็นประโยชน์แก่บรรดาผู้มีหัวใจกระฉับกระเฉงและผู้ที่มีความสุขมีศรัทธาจะได้รับประโยชน์จากมันซูเราะห์ได้เริ่มด้วยการให้ความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาซึ่งทรงสร้างแล้วทรงทำให้มันดีขึ้นทรงสร้างแล้วทรงทำให้สวยงามทรงให้หญ้าและพืชผักงอกเงยออกมาเพื่อเป็นความเมตตาแก่ปวงบ่าวจงแซ่ซ้องสดุดีพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสูงส่งยิ่งผู้ทรงสร้างแล้วทรงทำให้สมบูรณ์และผู้ทรงกำหนดสภาวะแล้วทรงชี้แนะทางแล้วได้กล่าวถึงอัลวะฮีและอัลกุรอานและทำความพอใจให้แก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการแจ้งข่าวดีในการคุ้มครองรักษาคัมภีร์อันทรงเกียรติโดยจะให้เป็นการง่ายดายที่จะท่องจำไม่มีวันลืมเลยเราจะสอนให้เจ้าอ่านและเจ้าจะไม่ลืมเว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์แท้จริงพ พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่ง

0: ที่ซ่อนเร้นซูเราะห์ได้ใช้ให้ตักเตือนกันด้วยอัลกุรอานนี้ซึ่งบรรดามุมินผู้ศรัทธาจะได้รับประโยชน์จากแสงสว่างของอัลกุรอานและบรรดาผู้ยำเกรงจะได้รับบทเรียนจากการชี้นำของอัลกุรอานดังนั้นจงตักเตือนกันเถิดเพราะการตักเตือนนั้นจะยังคุณประโยชน์ผู้หวั่นกลัวจะได้รำลึกและผู้ที่ชั่วช้ายิ่งจะหลีกห่างจากการตักเตือนนั้นซูเราะห์ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงชัยชนะของผู้ที่ขัดเกลาตัวเองจากความผิดและโทษต่างๆและขัดเกลาตัวเองด้วยผลงานที่ดีแน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตนเองย่อมบรรลุความสำเร็จและเขารำลึกถึงพระนามของพระเจ้าของเขาแล้วเขาทำละหมาด
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
1: ซับบิฮิสมะร็อบบิก

จงแซ่ซ้องสดุดีพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสูงสุดยิ่งผู้ทรงสร้างแล้วทรงทำให้สมบูรณ์และทรงกำหนดสภาวะแล้วทรงชี้แนะทางและผู้ทรงนำทุ่งหญ้าออกมาให้งอกเงยเป็นอาหารของปศุสัตว์แล้วทรงทำให้มันเป็นสังแห้งสีคล้ำมอซอ

0: ฟาน
1: เราจะสอนให้เจ้าอ่านแล้วเจ้าจะไม่ลืมเว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้น
0: วะนุยัสซิรุกะลิลยุสรอฟะดักกิรอินนะฟะอะติดดิกรอ
1: และเราจะทำให้เป็นการง่ายได้แก่เจ้าซึ่งบัญญัติศาสนาอันง่ายได้ดังนั้นจงตักเตือนกันเถิดเพราะการตักเตือนกันนั้นจะยังคุณประโยช
0: น์ผ
1: ู้ที่หวั่นกลัวจะได้รำลึกและผู้ที่ชั่วช้ายิ่งจะหลีกเลี่ยงการตักเตือนนั้นซึ่งเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในไฟกองใหญ่
0: ثم لا يموت فيها ولا يحيى
1: แล้วเขาจะไม่ตายในนั้นและจะไม่เป็นด้วย
0: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
1: แน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตนเองย่อมบรรลุความสำเร็จและเขารำลึกถึงพระนามแห่งพระเจ้าของเขาแล้วเขาทำละหมาด
0: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
1: หามิได้แต่พวกเจ้าเลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหากทั้งที่ปรโลกนั้นดีกว่าและจีรังกว่า
0: อินฮาซาลฟิสซุฮุฟิลอูลาซุฮุฟิอิบรอฮีมวะมูซา
1: แท้จริงข้อเตือนสตินี้มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆมาแล้วคือคำพีของอิบรอฮีมและมูซา
2: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมร็อบบานาฟตะห์บัยนะนาวะบัยนะกอมินาบิลฮักกิวันตะกอยรุนฟาติฮีนวะอุศอลลิวะอุศัลลิมุอะลัลมุสตะฟันมะบูซเราะห์มะตันลิลอาลามีนวะอะลาอาลิฮิวะศอบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติจากเอวองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูกรต่อพระเอวองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะครับในเช้าเช้าวันหยุดนะซึ่งเราจะพบว่านะวันนี้หลายคนอาจจะมีธุระในการที่จะต้องไปช่วยงานช่วยการเพราะว่าช่วงนี้จะมีงานแต่งงานกันเยอะนะครับในหมู่พี่น้องมุสลิมเราแต่ก็เป็นเนี่ยมะจากพระองค์อัลเลาะห์อันใหญ่หลวงที่ยังให้พวกเรานั้นได้ปันเวลาส่วนหนึ่งมารับฟังในเรื่องหลักการแห่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งบ่งบอกให้ได้รับรู้ว่านะเป็นจุดเริ่มต้นน้อยๆของอนาคตที่ยาวไกลต่อไปในวันข้างหน้าว่าความดีงามแห่งอิสลามจะกลับคืนมาสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราหันมาให้ความสนใจในสิ่งที่ควรให้ความสนใจก่อนนะมีเหตุการณ์มากมายที่เราต้องเปรียบเทียบระหว่างความสำคัญเล็กน้อยความสำคัญมากที่มันลดหลั่นกันไปแต่ละเหตุการณ์นะครับสิ่งที่อยากจะเสนอกับพี่น้องในวันนี้นั้นเป็นหลักการบัญญัติ10ข้อนะก็ว่าได้แต่ว่าไม่ใช่บัญญัติที่มีอยู่ในอัลกุรอานโดยตรงเป็นคำสั่งเสียของนักวิชาการที่ทำงานเพื่ออิสลามทั้งหลายนะครับนักวิชาการเหล่านั้นได้สั่งเสียเอาไว้10ประการด้วยกันสำหรับคนที่จะดำเนินชีวิตเป็นมุสลิมที่แท้จริงเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบเป็นผู้ที่จะกลับคืนไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างได้รับการตอบแทนในโลกหน้านั้นนักวิชาการได้บอกหลักการไว้10ประการด้วยกันที่จะต้องยึดแล้วก็นำมาใช้ในการปรับปรุงตัวของเรานะครับอิสลิห์นัฟซะกะนะประการที่ให้ความที่เราต้องการให้ความสำคัญนะครับจงปรับปรุงตัวของท่านอิสลิห์นัฟซะกะจงปรับปรุงจงพัฒนาตัวของท่านให้ดีขึ้นฮัตตาตะกูนะซาลีมัลอะกีดะจนกระทั่งว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีอะกีดะที่โปร่งใสมีความเชื่อที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือประการที่1เราต้องพัฒนาตัวเราเพื่อว่าหลักการความเชื่อของเรานั้นจะได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบที่สุดตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการ ะครับซึ่งหนึ่งประการหรือว่าประการแรกนี้นั้นเป็นพื้นฐานในการที่จะรองรับสิ่งต่างๆที่จะมีต่อไปในอีก9ประการที่เหลือนะครับซึ่งวันนี้เราก็อาจจะใช้เวลาพูดกัน1หรือ2ประการที่เป็นส่วนหนึ่งของ10หลักใหญ่ๆที่บรรดานักวิชาการได้บอกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะพัฒนาตัวของเราให้มีหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องมีหลักความเชื่อตามที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราเป็นต้องการให้เราเชื่อต้องการให้เรามีหลักความคิดในเรื่องของอิสลามตามที่อิสลามต้องการอย่างแท้จริงนั้นนะครับในหลักการแห่งการอีหม่านนั้นเราจะพบได้ว่าส่วนหนึ่งก็คือการเตาฮีดนะประการเริ่มแรกก็คือการเตาฮีดต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะการเชื่อว่าองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีหนึ่งเดียวซึ่งหลักการเตาฮีดนั้นก็ยังแบ่งแยกออกไปถึง3ประการนะครับผมจะกล่าวให้พี่น้องได้แยกแยะระหว่างหลัก3ประการนี้ว่าหลักการเตาฮีดที่สมบูรณ์แบบการที่เราจะมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องนั้นน่ะเราจะมีอย่างไรประการที่1ก็คือเตาฮีดรุบูบียะห์นะคำว่ารุบูบียะห์หมายถึงว่ารับนะในเราเจอมากมายอย่างเช่นซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลเลาะห์ซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกคำว่าร็อบบีร็อบบานาหรือร็อบรูบูบียะเนี่ยมีความหมายเดียวกันก็คือความหมายของการเป็นพระผู้อภิบาลเพราะนั้นการเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระผู้อภิบาลนั้นมนุษย์แทบจะทุกคนยอมรับนะไม่ว่าเขานั้นจะเป็นมุสลิมอย่างเราหรือว่าแม้แต่คนที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมบางคนยอมรับต่อหลักการรูบูบียะนะการเชื่อว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้บริหารพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งที่อายะห์อัลกุรอานลงมาแล้วก็พวกกาเฟรที่อยู่ในนครมักกะห์นั้นน่ะมีความเชื่อในเรื่องหลักการรุบูบียะห์นี้หรือเปล่านะครับในอัลกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลมัยยะรุซุกุกุมมินัสซะมาอิวัลอัรฎิมุฮัมมัดจงบอกเถิดว่ามัยยะรุซุกุกุมมินัสซะมาอิวัลอัรฎิใครที่ให้ริสกีกับพวกเจ้าริสกีที่มาจากฟ้าริสกีที่มาจากพื้นดินนะใครเป็นคนให้นะเป็นคำถามจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมัยยัมลิกุซัมอวัลอับซอรหรือว่าใครกันที่ให้การได้ยินให้การเห็นแก่พวกเจ้าวะมัยยุกริยุลฮัยยะมินัลมัยยิตใครที่ให้สิ่งมีชีวิตนะสิ่งที่เป็นออกมาจากสิ่งที่ตายนะสิ่งที่เป็นออกมาจากสิ่งที่ตายได้หมายถึงอะไรอย่างเช่นไข่เนี่ยมีชีวิตไหมไม่มีชีวิตแต่เมื่อมันรับการฟักรับการให้ความอบอุ่นให้ความร้อนสามารถให้สิ่งที่มีชีวิตออกมาได้กลายเป็นลูกไก่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ตายนะว่าไม่ยุคริยุนไม่ยีตะมินัลฮัยและใครล่ะที่ให้สิ่งที่ตายออกมาจากสิ่งที่มีชีวิตนะใครที่ให้ได้ว่าไม่ยูดับบิรุลอัมรอใครที่เขาบริหารกิจการต่างๆในหน้าโลกดุนยานี้ฟาซะยะกูลูนัลลอฮ์บรรดาพวกเขาเหล่านั้นทั้งมุมินทั้งกาเฟรที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ถูกสั่งให้ถามอย่างนี้น่ะต่างกล่าวกันว่าอะไรอัลเลาะห์ไงอัลเลาะห์เป็นผู้ให้อัลเลาะห์เป็นผู้ให้ริสกีจากฟากฟ้าจากแผ่นดินอัลเลาะห์เป็นผู้ให้ชีวิตอัลเลาะห์เป็นผู้บริหารกิจการต่างๆฟะกุลดังนั้นเมื่อเขาตอบว่าอัลเลาะห์แล้วเนี่ยฟะกุลมุฮัมมัดจึงบอกเข้าไปเถอะว่าอัฟลาตัตตะกูนแล้วทำไมถึงไม่ยำเกรงทำไมถึงไม่กลัวต่ออัลเลาะห์ล่ะนะทำไมพวกเขาเชื่อว่าอัลเลาะห์ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้แต่พวกเขาเหล่านั้นไม่ยอมรับนะไม่ยอมสักการะเคารพบูชาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมนะครับเพราะนั้นเราจะพบได้ว่าบุคคลมากมายที่ยอมรับต่อหลักการเตาฮีดรุบูบียะห์แต่อัลเลาะห์บอกว่าเขาเหล่านั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมยังไม่ได้เป็นผู้ที่มีอีหม่านต่อพระองค์เพราะว่าอะไรเพราะเขายังไม่ยอมรับต่อหลักการเตาฮีดในเรื่องของอุลูฮียะห์นะเรามาดูว่าเรามีหรือเปล่านะเรามาดูกันนะครับเตาฮีดอุลูฮียะห์มาจากคำว่าอิลาห์ซึ่งแปลว่าพระเจ้าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกให้รอซูลมาประกาศว่าลารอบบะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์เหมือนกันความหมายใกล้เคียงกันแต่ทำไมถึงไม่ให้มาประกาศว่าลารอบบะอิลลัลลอฮ์ถ้ารอซูลมาประกาศว่าลารอบบะนะอาหรับรับหมดเลยลารอบบะอิลลัลลอฮ์อาหรับรับหมดคนเข้าใจความหมายรับหมดเพราะว่ารับพวกเขายอมรับอยู่แล้วแต่ให้มาประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่ออะไรเ
3: พราะคำว่าอิลามีความหมายที่ลึกลงไปกว่านั้นเพราะคำนี้นะกาเฟรในมักกะยอมแม้แต่ชีวิตยังไงถึงตายก็ไม่กล่าวคำนี้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับยอมที่จะกล่าวว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เชื่อว่าอัลลอฮ์ให้ชีวิตให้ริสกีแต่ไม่ยอมรับหรอกว่าถ้าจะบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะคำว่าอิลานั้นมีความหมายที่ลึกลงไปกว่านั้นหมายความถึงว่าการยอมจำนนต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาโดยไม่เชื่อสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์อีกแล้วโดยไม่เคารพสักการะสิ่งอื่นใดอีกแล้วนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะนั้นอาหรับรับไม่ได้กับคำว่าอิลานี้เพราะว่าเพราะยังมีบรรพชนยังมีเทวรูปยังมีสิ่งที่เป็นวัตถุต่างๆที่พวกเขาเหล่านั้นยังต้องเคารพยังต้องสักการะแต่ในเวลาเดียวกันเคารพสักการะนี้เพื่ออะไรล่ะเพื่อจะนำเข้าไปหาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาซึ่งอิสลามไม่ได้ต้องการอย่างนั้นนะถ้าจะเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วก็หันมาเคารพสักการะต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวอัลลอฮ์นั้นกล้านะกล้ากว่าเราเนี่ยเหมือนกับอะไรอักรมุมิลฮับลินวารีกล้ายิ่งกว่าเส้นที่อยู่ต้นคอของทุกๆคนสินะอัลลอฮ์กล้าแล้วทำไมจะต้องไปเอาสื่ออื่นๆมาเป็นทางนำพาสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะนั้นเราต้องสำรวจตัวเราอยู่เสมอว่าเรานะครับยอมรับต่อเตาฮีดรูบูบียะว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีอัลลอฮ์ให้ชีวิตแล้วเรายอมรับต่อเตาฮีดอูลูฮียะหรือยังนะก็คือการยอมเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเราจะเห็นว่าคนมากมายนะครับที่ยอมรับต่อเตาฮีดรูบูบียะแต่ว่าในจำนวนนั้นนะก็มีตัดทอนออกมาเหลือไม่เท่าไหร่ที่ยอมรับต่อเตาฮีดอูลูฮียะอย่างแท้จริงนะครับและอีกประการหนึ่งที่จะทำให้หลักความเชื่อของเรานั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการยอมรับต่ออัลอัสมาวัสซิฟาตก็คือการเชื่อมั่นในพระนามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราจะเห็นได้ว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงได้กำหนดหลักการเตาฮีดอย่างนี้มานะครับเพื่อให้เราได้ยอมรับว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นสมบูรณ์แบบที่สุดไงนะสมบูรณ์แบบที่สุดคำว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนี้หมายความว่าเมื่ออัลลอฮ์มีนามว่าอย่างไรเนี่ยหมายความว่าพระองค์ย่อมเป็นไปนามนั้นนะย่อมเป็นไปตามนามที่พระองค์ทรงตั้งไว้ให้กับพระองค์นะการที่เราตั้งชื่อลูกเราว่าชนะลูกเราอาจจะแพ้ก็ได้นะการที่เราจะตั้งชื่อว่าปัญญาเราอาจจะโง่เขาก็ได้คือตัวเรากับชื่อเราเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะไม่จำเป็นต้องตรงกันเสมอไปแต่เมื่อไรก็ตามที่อัลลอฮ์นามชื่อพระองค์นั้นหมายความว่าชื่อกับความสามารถเดชานุภาพขององค์นั้นเหมือนกันหมดทุกอย่างถ้าอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์คือผู้ให้หมายความว่าให้ทุกอย่างโดยไม่มีขีดจำกัดนะให้กับมนุษย์เนี่ยลองนับสินับถ้วนไหมไม่ถ้วนอภัยให้กับมนุษย์แม้ความผิดจะมากเท่ากับฟองในทะเลก็อภัยให้ได้เพราะพระองค์คืออะไรผู้ทรงอภัยพระองค์คือผู้ให้ริสกีให้เท่าไหร่นะให้ยังไม่มีขีดจำกัดให้จนกินไม่หมดบางคนต้องกินแล้วก็ทิ้งเหลือทิ้งอีกก็มีนี่คือการเป็นพระผู้ให้ริสกีเพราะนั้นนามชื่อที่มีกับที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นเป็นนามที่ตรงกับความเป็นจริงเป็นนามที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสามารถที่จะแสดงเดชานุภาพความสามารถความเกรียงไกรให้เป็นไปตามพระนามนั้นได้นะเมื่อพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเกียงไกรพระองค์ทรงยืนหยัดอยู่พระองค์ทรงเป็นไม่ทรงตายนั่นก็หมายความว่าพระองค์จะเป็นไปตามพระนามที่พระองค์ได้ทรงตั้งเอาไว้ให้กับพระองค์เพราะนั้นการที่เราเรียนรู้จักเตาฮีดรูบูบียะห์ก็ดีรู้จักเตาฮีดอูลูฮียะห์ก็ดีรู้จักเตาฮีดอัสมาวัสซิฟาตก็ดีซึ่งมีแค่3ประการนี้แหละนะมันจะเป็นพื้นฐานทำให้อามันอิบาดะห์ต่างๆของเราในภายหลังนั้นได้รับการยอมรับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นลำดับไปนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกก่อนสิ่งอื่นใดก็คือสร้างฐานอันนี้ให้ได้ก่อนเพราะถ้าเราไม่มีฐานแล้วเนี่ยเราจะมีประโยชน์อะไรที่จะเก็บสิ่งต่างๆมาแล้วก็มาตั้งไว้กลางอากาศมันไม่มีประโยชน์นะเพราะนั้นสร้างฐานอันนี้ให้มั่นคงเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮ์นะในเรื่องของรูบูบียะห์ก็ดีอูลูฮียะห์ก็ดีในเรื่องของอัสมาวัสซิฟาตนะคุณลักษณะนามชื่อต่างๆของพระองค์นะครับและก็สิ่งที่จะต้องพูดคู่เคียงกันไปในเรื่องของหลักอะกีดะห์นั่นก็คือการชิริกนะครับที่พวกเราทุกคนจะต้องพึงระวังกันไว้ให้มากเพราะว่าในอายะห์อัลกุรอานนะครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่31นะครับ
2: อินตัจตานิบูกะบาอิรมาตุนฮาวนาอันฮูนุกัฟฟิรอันกุมไซยิอาติกุมวะนุดกินกุมมุดคอลันกอรีมาพระองค์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าอินตัจตานิบูกะบาอิรหากว่าพวกเจ้าห่างไกลจากกะบาอิรนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่ากะบาอิรนั้นคืออะไรนะฮะแต่เราบอกว่าอินหมายความว่าตั้งข้อแม้ว่าหากพวกเจ้าออกห่างจากกะบาอิรเนี่ยมาตุนฮาวนาอันฮูซึ่งอะไรซึ่งกะบาอิรนั้นพระองค์อัลเลาะห์พวกเจ้าได้ถูกบัญชาห้ามถูกห้ามไว้ไม่ให้ไปทำมันเนี่ยนุกัฟฟิรอันกุมไซยิอาติกุมเราจะลดล้างเราจะลบล้างความผิดที่พวกเจ้าทำไว้นะมี2อันที่เราต้องเข้าใจตรงนี้ก็คือว่ากะบาอิรกับไซยิอาตนะอัลเลาะห์บอกว่าถ้าหากเจ้าห่างไกลจากกะบาอิรกะบาอิรคือบาปใหญ่เราจะอะไรเราจะลบล้างความชั่วที่เจ้าทำเอาไว้วันนู้ดขึ้นกุ้มมุดคอลันกอรีมาเราจะให้พวกเจ้าเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีเกียรตินั่นก็คือสวนสวรรค์ที่พระเราเตรียมเอาไว้ให้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้มันมีความลดหลั่นอยู่สองจุดนั่นก็คืออะไรกับบาเอสบาปใหญ่กับไซยีอาตคือความชั่วต่างๆที่อัลลอฮ์ห้ามเอาไว้ไม่ให้ปฏิบัติเพราะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจว่าหากว่าเราห่างจากกะบาเอรได้แล้วเนี่ยความชั่วอื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นนะความดีต่างๆสามารถที่จะไปลบล้างกันได้นะเราอาจจะทำความผิดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเรามากมายแต่ในเวลาเดียวกันเราก็มีการทำบุญนะทำซอดาเกาะห์ทำความดีกับพ่อแม่พี่น้องของเราหรือคนอื่นๆที่เราพอจะช่วยเขาได้เนี่ยไอ้ความดีต่างๆเหล่านี้ก็จะมาลบล้างได้แต่ว่าอะไรแต่อินตัจตานิบูกะบาเอรแต่หากพวกเจ้านั้นห่างไกลจากบาปใหญ่หมายความว่าถ้าไม่ห่างไกลจากบาปใหญ่แล้วก็อะไรที่เป็นความดีก็มาลบล้างความชั่วไม่ได้นะต้องมีพื้นฐานอยู่ก่อนคือต้องห่างไกลจากบาปใหญ่ก่อนแล้วบาปใหญ่นี่คืออะไรนะครับนักวิชาการได้จำแนกประเภทไว้บางคนบอกว่ามี7ประการบางคนบอกว่ามี10บางคนบอกว่ามีถึง70ประการที่เป็นบาปใหญ่เพราะนั้นการที่เราจะรู้ว่าอะไรคือบาปใหญ่ที่เราจะต้องออกห่างไกลเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเป็นบาปใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทำให้เราหมกมุ่นแล้วก็ทำอยู่กับสิ่งนั้นซึ่งถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยเท่ากับว่าอะไรความดีต่างๆที่เราทำเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเพิ่มคุณงามความดีอะไรให้กับเราเลยเพราะเรายังไม่ห่างไกลจากกะบาอิรนะครับเพราะนั้นนะเมื่อเรากำลังพูดถึงเรื่องว่าเราจะทำอย่างไรที่มีอะกีดะห์ให้ถูกต้องเป็นอะกีดะห์เป็นหลักความเชื่อเป็นหลักการอีหม่านที่พระองค์ลอสุบฮานะตะอาลาแล้วให้ที่พระองค์ลอรับรองแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของกะบาอิรนะแล้วสิ่งที่มันใหญ่ที่สุดของกะบาอิรของบาปใหญ่ทั้งหลายนั้นก็คืออะไรการชิริกนะซึ่งไม่มีอะไรใหญ่เกินกันนี่แล้วอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชานะอัลลอฮ์จะไม่อภัยการที่เขาตั้งภาคีกับพระองค์ลอสุบฮานะตะอาลาแต่ใดๆอื่นจากนั้นอภัยให้ได้นี่ไงตรงกันเลย2อายะห์นี้หมายความว่าถ้าหากเราห่างไกลจากกะบาเอสแล้วก็สิ่งใดที่เป็นความผิดอื่นๆน่ะสามารถจะมาลบล้างกับความดีที่เราทำได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เข้าไปทำบาปใหญ่แล้วก็อะไรก็มาลบมันไม่ได้นะเพราะนั้นเป็นเรื่องที่พึงระวังให้มากนะครับซึ่งคำว่าชิริกทำไมถึงต้องบอกว่าต้องระวังทั้งๆที่เราเชื่อหรอเราเชื่อเราซูนเราละหมาดเราสกาดกันอยู่ประจำเนี่ยแต่นี่เพราะว่าอะไรที่ต้องบอกให้ระวังเพราะว่าชิริกมันไม่ได้มีแค่ไปกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เพียงอย่างเดียวไม่ใช่มีชิริกที่ชัดเจนก็คือการที่เราไปกราบไหว้บูชารูปปั้นหรือสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีอีกประเภทหนึ่งนะซึ่งเราเรียกว่าชิริกเล็กนะเป็นสิ่งที่ยากต่อผู้ที่ไม่รู้จักระมัดระวังในการที่จะไม่เข้าไปผัวพันอยู่กับมันได้นะครับมีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งบอกว่าอียากุมวัชรุกินอัซกอรพวกเจ้าจงระวังชิริกเล็กไว้ให้มากชิริกใหญ่รอซูลไม่กลัวเลยนะรอซูลได้ประกาศศาสนาแล้วก็ให้ทุกคนเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์เชื่อมั่นต่อหลักการอีหม่านแล้วเนี่ยรอซูลไม่กลัวว่าในพื้นเป็นดินอาหรับหรือคนที่เป็นมุสลิมแล้วจะหันไปกราบไหว้บูชารูปปั้นไม่กลัวเพราะว่าหัวใจที่ได้รับฮีดายะห์จากอัลเลาะห์อย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะวกกลับไปกราบไหว้หินกราบไหว้ผีสางนางไม้อะไรอีกไม่ต้องกลัวแล้วแต่ที่กลัวนี่กลัวอะไรกลัวชิริกที่มันเล็กๆและเราไม่ค่อยระวังกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านรอซูลกลัวรอซูลบอกว่าจงระวังชิริกเล็กไว้ให้มากนะก็ลุยอารอซูลอัลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์กล่าวถามว่าโอ้รอซูล
3: นะชิริกใหญ่เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะการที่เราไปกราบไหว้บูชาอื่นจากอัลลอฮ์แล้วชิริกเล็กเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะว่ามัชริกุลอัซกอรนะบรรดาซอฮาบะห์ถามว่าชิริกเล็กเนี่ยมันเป็นยังไงกอละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัรริยาชิริกเล็กก็คือการอวดอ้างนะการที่เราทำสิ่งใดเพื่อให้คนนั้นเห็นทำสิ่งนี้เพื่อให้คนนี้ได้เห็นคนนี้ได้พูดคนนี้ได้ชมเชยนั่นแหละคือชิริกเล็กนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายะกูลุลลอฮุตะอาลายะอ์มะยูยาซินอิบาดะบิอะมาลิฮิมพระองค์อัลลอฮ์นะจะกล่าวแก่บ่าวของพระองค์เมื่อถึงวันที่พระองค์จะทรงตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นว่าอะไรนะในวันที่เรากลับคืนไปหาพระองค์และจะมีการสอบสวนกันแหละในวันนั้นน่ะอัลเลาะห์จะบอกว่าอิซฮะบูอิลัลลซีนะกุนตุมตะรออูนะฮุมบิอะมาลิกุมฟิดดุนยานะไปหาคนที่พวกเจ้าเคยอวดอ้างเอาไว้สินะเคยทำอะไรในโลกดุนยาแล้วต้องการให้เขาเห็นน่ะไปหาสินะไปหาคนนั้นเราต้องการให้คนนั้นเห็นว่าเราละหมาดไปหาคนนั้นเราต้องการให้คนนั้นเห็นว่าเราถือศีลอดไปหาสิต้องการให้คนนั้นเห็นว่าเราบริจาคเราทำบุญเท่านั้นเท่านี้ไปหาสิไปหาคนพวกนั้นนะฟันซูรูฮันตะจิดูนะอินดะฮุมุญญะซาแล้วก็ไปดูสิว่าเจ้าจะพบอะไรมั้ยที่สามารถจะรับตอบแทนได้จากพวกเขาเหล่านั้นนะนั่นก็หมายความว่าเราอยู่ในโลกดุนยานี้เราไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์อย่างแท้จริงนะทำเพราะว่าเพื่อเขาจะได้กล่าวชมเชยทำเพราะว่าเพื่อให้คนนั้นคนนี้ได้เห็นเพราะนั้นการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ถูกผลักดันออกมาจากแรงอีหม่านจากแรงศรัทธาที่อัลเลาะห์ได้บอกที่พระองค์อัลเลาะห์ได้ชายเพราะนั้นถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยในวันนั้นเราจะไปเอาที่อัลเลาะห์ได้ยังไงล่ะนะเราทำไปเท่านี้หวังว่าจะได้เท่านั้นแล้วเราจะไปรับที่อัลเลาะห์ได้ยังไงในเมื่อเราทำไปไม่ได้ทำเพราะว่าอัลเลาะห์นะเพราะนั้นอัลเลาะห์จะเก็บไว้ให้กับคนที่หวังต่อพระองค์ในซูเราะตุลกาฟีนะมังกานะยะรูลิกออร็อบบิฮิใครที่เขาหวังใครที่เขาเชื่อมั่นต่อการกลับคืนสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต่อการที่จะไปรับคุณงามความดีที่พระองค์ฟัลยะมัลอามะลันซอลิฮาเขาจงทำอามันที่ซอเลห์วะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาแล้วก็อย่าได้มีชิริกภาคีใดๆในการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์นะอัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าอย่าใครที่หวังที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์อย่ามีชิริกอย่าไปกราบไหว้บูชารูปปั้นไม่ใช่ในอายะห์นี้ไม่ได้บอกอย่างนั้นบอกแต่เพียงว่าอะไรใครที่อยากกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์จงทำดีและอย่ามีหุ้นส่วนในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่ยังมีหุ้นส่วนเกี่ยวกับคนอื่นน่ะแล้วเราจะกลับไปเอาที่อัลเลาะห์ได้ยังไงนะอัลเลาะห์ไม่ให้ตามในอายะห์ของซูเราะตุลกาฟีซึ่งเราหลายคนคงจะจำอายะห์นี้ได้ในอายะห์สุดท้ายใครที่หวังจะกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์จงทำความดีวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอย่าได้มีภาคีโดยการทำอะไรทำอิบาดะห์กับพระองค์อัลเลาะห์โดยเอาคนหนึ่งคนใดมาคู่เคียงด้วยนะไม่ได้หมายความว่ามีภาคีอัลเลาะห์โดยการไปทำอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นไม่ใช่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นั่นแหละแต่มีสิ่งอื่นมาพัวพันด้วยนะมาเกี่ยวข้องด้วยมาโยงใยด้วยทำละหมาดตามที่อัลเลาะห์ชายแต่ว่าอะไรเพื่อให้คนนั้นเห็นเพื่อให้คนนี้เห็นเพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ทิ้งละหมาดเราไม่ใช่คนที่ละเลยต่อฟักดูที่อัลเลาะห์ชายนั้นถ้าใจนึกอย่างนี้จิตใจคิดอย่างนี้เมื่อไหร่แล้วก็อิบาดะห์ของเราอย่างนี้นะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าให้ระวังชิริกเล็กที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกาะกุมจิตใจของเราเรื่อยไปเรื่อยไปโดยเราไม่รู้ตัวนะโดยเราไม่รู้ตัวแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะพบว่าในอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์บอกไว้ว่ากอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามะลินฟะจะอันนาฮูฮะบาอัมมันซูรอในวันนั้นเราหวังว่าเราจะไปรับความดีอัลลอฮ์บอกว่ากอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามะลินพอเราหันมาดูสิ่งที่เขาเคยทำเอาไว้ในโลกดุนยานะเขาเคยทำไว้มากมายละหมาดไว้มากมายบวชไว้มากมายทำบุญสุนทรทานไว้มากมายฟะจะอันนาฮูฮะบาอัมมันซูรอมาแต่ว่าอะไรไอสิ่งมากมายที่เขาเคยทำเอาไว้นั่นน่ะมันเป็นเพียงแค่ฝุ่นที่ลอยอยู่กลางอากาศแค่นั้นเองฮะบาอัมมันซูรอหันกลับมาดูอีกทีมันเป็นอะไรมันเป็นฝุ่นมันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะนั้นการอิบาดะห์นะครับการอิบาดะห์ต่างๆที่เราจะเหน็ดเหนื่อยที่เราจะทุ่มเททำนั้นพื้นฐานสำคัญคืออะไรตั้งมั่นอยู่บนหลักการที่มีอะกีดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่มีชิริกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับซึ่งนะถ้าเราทำอย่างนั้นได้นะครับก็จะหมายความว่าเราสามารถที่จะรับรองผลของความสำเร็จต่างๆในงานอื่นๆที่เราจะทำต่อไปหลังจากที่เรามีอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างนี้ได้แล้วนะครับ
2: และก็หลักการอีหม่านนั้นนอกจากที่เราจะต้องมีให้กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการอีหม่านต่อท่านศาสนทูตทั้งหลายไม่ใช่ท่านรอซูลท่านนบีมูฮัมมัดเพียงแค่คนเดียวไม่ใช่หมายความว่าการที่เราเป็นอิสลามนะเราก็ต้องอีหม่านต่อนบีหรือรอซูลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรื่อยมาตั้งแต่อาดัมจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมมัดไม่ว่าเขาคนนั้นจะถูกใครขนานนามชื่อว่าเป็นผู้อื่นหรือว่าเปลี่ยนชื่อไปเป็นคนอื่นอย่างไรก็แล้วแต่นั่นก็หมายความว่าเรามีนบีอีซาอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานใครจะมาเปลี่ยนอีซาเป็นเยซูจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังอีหม่านต่อนบีอีซาที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้ในกุรอานนะเราอีหม่านต่อนบีมูซาที่อัลเลาะห์บอกไว้ในกุรอานใครจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่ใครจะมาบอกอ้างว่านบีมูซาคือคนของเขาคือผู้นำของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ยังอีหม่านต่อนบีอีซาซึ่งเป็นศาสนทูตคนหนึ่งของอิสลามนะเป็นคนที่อัลลอฮ์ส่งมาทำหน้าที่สานต่อหลักการอิสลามนะครับเพราะนั้นไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยหลักการต่างๆที่เราต้องอีหม่านที่เราต้องยึดมั่นอยู่เนี่ยเราก็ต้องให้เป็นไปตามที่อิสลามต้องการนะครับการอีหม่านต่ออัลเลาะห์การอีหม่านต่อรอซูลหลังจากนั้นการอีหม่านต่อมลาอิกะฮ์ก็ดีนะครับเราก็ต้องเชื่อมั่นตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่หลักการอิสลามได้สอนเอาไว้นะครับมลาอิกะฮ์นั้นลายะซูนัลลอฮะมาอะมะรุฮุมวะยัฟอะลูนะมายุมะรุนนะคำนิยามสั้นๆง่ายๆของหน้าที่มลาอิกะฮ์นะครับก็คือการทำตามสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ไม่ฝ่าฝืนต่อพระองค์นะแม้จะมีบางตัวบทนะหรือว่าบางคนอาจจะมาอ้างว่ามาลาอิกะฮ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถึงจะอย่างไรก็ตามนะครับหน้าที่ของเราคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุสลิมมีหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องนั้นต้องเชื่อเสมอว่ามาลาอิกะฮ์คือทูตแห่งฟากฟ้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแต่งตั้งเอาไว้ที่พระองค์ทรงสร้างมาและแต่ละองค์แต่ละมวลมาลาอิกะฮ์นั้นจะทำในสิ่งต่างๆตามที่อัลเลาะห์ใช้เท่านั้นแหละไม่ละเมิดไม่ทำเกินนะนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่บงลอสุบันตลาทรงห้ามนั่นคือคุณลักษณะที่เราต้องเชื่อมั่นว่ามวลมลายกาที่อัลลอฮ์สร้างมานั่นคือคุณลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเรายังต้องอีมานต่ อวันสุดท้ายนะครับก็คือการกลับคืนไปหาพงอัลลอฮ์สุบันตลาซึ่งนะครับหลักการอิสลามอันนี้นั้นเป็นสิ่งบ่งบอกว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดของมนุษย์นั้นนะเราจะหาไม่ได้นอกจากในหลักการของอิสลามเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งนะหรือว่าคนสองคนคนหนึ่งเกิดมาได้รับความลำบากจนกระทั่งตายและคนหนึ่งเกิดมาสบายจนกระทั่งตายกลับไปที่อัลลอฮ์เขาจะได้รับการตอบแทนเท่ากันนะเป็นไปไม่ได้นะนี่คือหลักการความเป็นธรรมง่ายๆที่เราคิดถ้าใครคิดว่าโลกหน้าไม่มีจริงนะคิดง่ายๆนะถ้าหากว่าเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีจริงแล้วเนี่ยคนเราเกิดมาสบายยันตายแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าอะไรเกิดมาลำบากจนกระทั่งตายแล้วกลับไปตายกลายเป็นดินทั้งคู่ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรคนลำบากก็ไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลยคนดีก็สุขสบายอย่างนั้นเรื่อยไปสุดท้ายก็จบชีวิตเหมือนกันนี่คือความไม่เป็นธรรมแก่ชีวิตมนุษย์เพราะนั้นอิสลามบอกว่าคุณต้องอีมานคุณต้องเชื่อมั่นต่อวันโลกหน้าใครทำดีเขาจะได้รับดีเป็นสิ่งตอบแทนถ้าเขาได้รับความลำบากในโลกนี้ในวันโลกหน้าเขาก็จะได้รับความสุขสบายจากอัลลอฮ์เป็นสิ่งตอบแทนใครที่มีชีวิตอย่างสุขสบายในวันนี้โดยไม่คิดถึงคนอื่นเอาแต่เอารัดเอาเปรียบนะแล้วก็โดยไม่ให้ความช่วยเหลือกับใครเลยทำความผิดต่างๆกับสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงกำหนดมานั้นนะครับเพราะนั้นถ้ากลับไปชีวิตของคนอย่างเนี้ยจะมาตอบแทนเหมือนกับคนหนึ่งที่เขาทำความดีเนี่ยไม่ได้จะเท่ากันไม่ได้เด็ดขาดเพราะนั้นการเชื่อต่อวันสุดท้ายการเชื่อว่ามีการสอบสวนการเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่กินกับปัญญาและไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในความคิดของคนที่มีมุมมองที่กว้างไกลมีวิสัยทัศน์ในการที่มองความเป็นจริงด้วยความสมเหตุสมผลนะครับและประการสุดท้ายที่จะต้องเชื่อก็คือว่าการกำหนดสภาวะการต่างๆนั้นมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับมีหลักการสั้นๆง่ายๆที่นักวิชาการทั้งหลายได้วางเอาไว้ก็คือว่าอัลฮิดายะตุวันอิดลานมินัลลอฮิคอนกอนวะอียาดันการนำทางหรือว่าการหลงทางการที่คนเราจะอยู่ในทางที่ถูกการที่คนเราจะอยู่ในทางที่ผิดคนเราจะอยู่ในอิสลามคนเราจะเป็นกาเฟรหรือว่าคนเราจะดีจะจนจะเลวจะร้ายจะชั่วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นในเรื่องของการสร้างและการให้มีพี่น้องฟังให้ดีนะครับ
3: อะไรก็แล้วแต่ในโลกดุนยาที่มันเกิดขึ้นจะเรื่องดีเรื่องร้ายยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมาจากอัลลอฮ์จริงแต่จริงตรงไหนจริงตรงที่ว่าอัลลอฮ์สร้างให้มันมีอัลลอฮ์ให้มันเกิดขึ้นมาวะมีนัลอับดิกัสบันวักติยารอแต่ถ้าอะไรมันมาจากมนุษย์เองในเรื่องของการแสวงหาในเรื่องของการขวนขวายความดีความชั่วความรวยความจนจะเกิดกับใครก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์แต่มันจะมาอยู่กับใครนั้นอยู่ที่ว่าเขาจะแสวงหามาให้กับตัวเขาเองอย่างไรถ้าเราจนแล้วอ้างว่าความจนมาจากอัลลอฮ์แล้วเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยจะบอกว่าสิ่งนี้อัลลอฮ์กำหนดให้เราไม่ได้นะอัลลอฮ์สร้างมาความจนทุกคนคนอื่นเขาก็มีจนแต่ว่าการที่เราจนอยู่อย่างนี้โดยไม่ทำอะไรเลยไม่แสวงหาอะไรเลยนั้นเราจะมาโยนความผิดให้อัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์สร้างมาแต่หน้าที่เราต้องแสวงหาต้องขวนขวายแล้วก็ต้องทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เลวร้ายสู่สิ่งที่ดีในอัลกุรอานบอกว่าอินนัลลอฮะลายูวะยูรูมาบิกอมินฮัตตายูวะยูรูมาบิอัมฟุซิฮิมอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองก่อนเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เขามีก่อนถ้าเขาอยากร่ำรวยแล้วเขาขี้เกียจเขาจะรวยได้ไงถ้าเขาอยากพบกับทางสว่างพบอยากพบกับชีวิตที่มันสุขสบายชีวิตที่มองสัจธรรมอย่างทะลุปูโป่งแล้วเนี่ยแล้วเขาจะไปกบดานอยู่ในสิ่งต่างๆอยู่ในความโสมมของโลกดุนยาได้อย่างไรเขาจะไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ใครก็ต้องพยายามปลีกตัวออกมาแล้วก็แสวงหาสัจธรรมต่างๆจนกระทั่งเขาสามารถพบกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์บอกว่าสิ่งนั้นคือสัจธรรมคืออิสลามถ้าใครยังเป็นกาเฟรอยู่นะแล้วก็จะต้องพบกับสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ได้สัญญาเอาไว้ในโลกหน้าแล้วเขาจะมาอ้างว่าไม่เห็นรู้ไม่เห็นเข้าใจอัลเลาะห์ให้เกิดมาเป็นกาเฟรก็เป็นกาเฟรเรื่อยไปจนทั้งตายไม่ได้นะเพราะว่าอิสลามมีอยู่อิสลามสอนอยู่ทำไมถึงไม่แสวงหาทำไมถึงไม่ฟังทำไมถึงไม่ทำความเข้าใจเพราะนั้นการย่ำแย่การที่เขาเป็นคนชั่วสิ่งเหล่านี้มาจากอัลลอฮ์โดยการสรรสร้างแต่เขามีหน้าที่ต้องแสวงหาแต่เขามีหน้าที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งนะตรงนี้เป็นสิทธิหน้าที่ที่ทุกคนต้องแสวงหาและก็ต้องทำและหน้าที่เราเมื่อเราทำดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทำอย่างไรที่จะพัฒนาตัวเราให้ดีสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยความมั่นใจในหลักการแห่งอันอิสลามนะครับซึ่งความเชื่อต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายๆนะครับพงนักวิชาการได้บอกว่ากุลลุมารอียินเมาจูดุนนะวะไลซากุลลุเมาจูดินมารอียานะครับพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวจะแปลให้สั้นๆง่ายๆกุลลุมารอียินทุกสิ่งที่เรามองเห็นได้นั่นน่ะเมาจูดุนเป็นสิ่งที่มีแน่นอนใช่ไหมนะสิ่งที่เรามองเห็นจับต้องได้เป็นสิ่งที่มีแน่นอนเรารู้ว่ามันมีนี่มีนี่มีนี่มีวะไลซะกุลลุเมาจูดินมารอียาแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งที่มีอยู่นั้นน่ะจำเป็นจะต้องมองเห็นเสมอไปจำเป็นจะต้องจับต้องได้เสมอไปไม่จำเป็นนะไฟฟ้ามีไหมมีแต่เราจับได้ไหมไม่ได้แรงดึงดูดของโลกมีไหมมีเราจับได้ไหมไม่ได้เรารู้ไหมว่ามันเป็นยังไงไม่รู้แล้วทำไมถ้าจะมีคนบอกว่าอัลลอฮ์มีโดยไม่สามารถอธิบายได้ว่าอัลลอฮ์มีอยู่อย่างไรตัวตนอัลลอฮ์เป็นอย่างไรทำไมจะเป็นไม่ได้ทำไมจะความคิดนี้จะไม่ได้รับการยอมรับจากคนที่มีความคิดจากคนที่มีสติปัญญาเพราะยังมีสิ่งที่มีมากมายแล้วเราก็มองไม่เห็นโลกมีแรงดึงดูดไฟฟ้ามีแต่เราก็ไม่อาจสัมผัสไม่อาจที่จะมองเห็นได้เพราะนั้นมีสิ่งมากมายนะครับทุกสิ่งที่เราเห็นน่ะมีแน่นอนแต่ไม่จำเป็นว่าทุกสิ่งที่มีนั้นเราจะต้องเห็นเสมอไปเพราะนั้นโดยหลักการสั้นๆง่ายๆที่เราสามารถเชื่อมั่นต่อความเชื่อต่างๆที่อิสลามได้บอกเอาไว้พระองค์อัลเลาะห์มีแน่นอนนะครับในความเชื่อในความอีหม่านของอิสลามและหลักฐานทางสติปัญญาต่างๆก็เป็นสิ่งบ่งบอกว่าความเชื่อของเรานั้นเป็นความเชื่อที่ถูกต้องความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ที่เขาเกิดมาและเขาต้องกลับคืนสู่ความตายนั้นการมีโลกหน้าเป็นสิ่งบ่งบอกว่าชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างไร้สาระพระองค์อัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งย่อมไม่ทำสิ่งที่เป็นเรื่องไร้สาระแน่นะเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับคืนสู่พระองค์นะความคิดอันนี้จะทำให้เราเป็นคนดีจะทำให้เราทำในสิ่งต่างๆที่ยังประโยชน์ต่อตัวเราเองและก็ยังประโยชน์ต่อผู้คนทั้งหลายที่อยู่ร่วมในสังคมกับเรานะครับเพราะนั้นในวันนี้นะครับเราก็ได้พูดกันถึงเพียงแค่ประการเดียวนะที่บอกว่าอิสลิห์นับสักจงปรับปรุงตัวของท่านเองฮัตตาตะกูนะซาลีมัลอากีดะจนกระทั่งท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อที่ถูกต้องอย่างแท้จริงนะซึ่งในประการต่อไปนะครับซอฮีฮัลอิบาดะ นะจงปรับปรุงตัวของท่านจนกระทั่งท่านนั้นเป็นผู้ที่อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างถูกต้องแท้จริงซึ่งอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปเราก็จะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันถึงพื้นฐานของอิสลามขั้นต่อไปว่าเมื่อเรามีอีหม่านศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วไม่มีชิริกใดๆกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเชื่อมั่นต่อหลักการที่พระองค์ให้มาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะไปหาพระองค์ด้วยความเชื่อเปล่าๆอย่างนั้นหรือนะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะกลับไปหาพระองค์ด้วยความเชื่อเปล่าๆโดยไม่ลงมือทำอะไรเลยเพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าใครที่หวังนะมังกานายารยูลิกอร็อบบีใครที่หวังต่อการกลับคืนหาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟันยะมันอามาลันซอลิฮะเขาก็จงปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ที่ซอและที่เป็นที่รับรองนะที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเราก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงการปรับปรุงตัวเราในขั้นตอนที่2ว่าเมื่อเรามีอีหม่านแล้วเราก็ต้องทำอิบาดะห์ที่ถูกต้องตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ด้วยนะครับในวันนี้ก็ขอจบ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์อย่าทำร้ายพ่อแม่ด้วยการโยนภาระส่วนตัวให้กับท่านทั้งสองเพราะนั่นคืออามะนะห์ของคุณที่จะต้องถูกสอบสวนวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
6: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัตตีนวัซซัยตูนวะตูริซีนีนวะฮาซัลบะลาดิลอามีนลากอดคอลากอนัลอินซานะฟีอะห์ซานิตักวีมซุมมะรอดะดะนาวัสฟะลัสฟิลีนอิลลัลละดีนาอามะนูวะมิลุศอลิฮาติฟะละฮุมอัจรุนฆอยรุมัมนูนفَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
7: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องฮะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีไปโดยอาจารย์มันจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอ่านโดยประเสริฐมัสรีเรื่องการฆ่านักรบที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างลับๆ3032จากยาบีท่านนบีกล่าวว่าใครจะฆ่ากาอับบิลอัลอัชรอฟบิลอัลอัชรอฟมูฮัมหมัดบิลมัสลามะตอบด้วยการถามว่าท่านอยากจะให้ฉันฆ่าเขาไหมครับท่านนบีตอบยืนยันมูฮัมหมัดบิลมัสลามะกล่าวว่าดังนั้นโปรดอนุญาตให้ฉันพูดสิ่งที่ฉันอยากจะพูดนะครับท่านนบีตอบว่าฉันอนุญาตเรื่องกลอุบายและมาตรการความปลอดภัยอะไรที่ใช้คุ้มครองตัวเองต่อคนที่คิดว่าเป็นคนชั่วและเป็นผู้ก่อความเสียหาย 3,333 จากอับดุลลอฮ์บิลอุมัรครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์พร้อมกับอุบัยบิลกาบได้ออกเดินทางไปหาอิบนุซอยยัดท่านได้รับการแจ้งว่า อิบนุซอยัดอยู่ในสวนอินทรัมแห่งหนึ่งเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์เข้าไปในสวนอินทรัมแห่งนั้นท่านได้ซ่อนตัวอยู่หลังต้นอินทรัมในขณะที่อิบนุซอยัดนอนบนพรมพำอยู่ใต้ผ้าสักลาดเมื่อแม่ของอิบนุซอยัดเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์นางได้กล่าวว่าโอ้ซอบนี่คือมุฮัมมัดดังนั้นอิบนุซอยัดจึงลุกขึ้นท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าถ้าหากนางปล่อยเขาไว้ในสภาพนี้ความจริงก็จะปรากฏชัดเรื่องการอ่านบทกวีในสงครามและการส่งเสียงดังในขณะขุดสนามเพาะ3034จากอัลบารอในช่วงแห่งการทำสงครามสนามเพาะฉันเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์แบกดินจนกระทั่งขนหน้าอกของท่านเปรอะไปด้วยฝุ่นและท่านเป็นคนมีขนดกเสียด้วยท่านได้อ่านบทกวีต่อไปนี้ของอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะโอ้อัลลอฮ์หากไม่ใช่เพื่อพระองค์เราจะไม่ได้รับการนำทางเราจะไม่ได้ทานและไม่ได้ละหมาดดังนั้นโปรดประทานความสงบแก่เราและเมื่อเราพบศัตรูโปรดทำให้เท้าของเรามั่นคงถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะทำให้เราตกอยู่ในฟิตนะเราจะไม่หนีแต่จะต้านพวกเขาท่านนบีอ่านบทกวีดังกล่าวด้วยเสียงดังดูเล่ม5หะดีษเลขที่4106เรื่องคนที่ไม่สามารถนั่งบนหลังม้าได้ถนัด3035จากยารีท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้กั้นตัวเองจากฉันนับตั้งแต่ฉันเข้ารับอิสลามและเมื่อใดก็ตามที่ท่านเห็นฉันท่านจะต้องรับฉันด้วยการยิ้มท่านจะต้อนรับฉันด้วยการยิ้ม3036ครั้งหนึ่งฉันได้บอกท่านว่าฉันไม่สามารถนั่งบนหลังม้าได้ถนัดท่านได้ตบหน้าอกของฉันด้วยมือของท่านและกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้เขานั่งได้ถนัดและโปรดทำให้เขาเป็นคนนำทางและได้รับทางนำที่ถูกต้องเรื่องการรักษาคนบาดเจ็บด้วยขี้เถ้าของเสือที่ทำจากใบอินทผลัมและล้างเลือดออกจากใบหน้าของพ่อเธอให้ผู้หญิงคนหนึ่งและการเอาน้ำใส่มาในโล่เพื่อล้างเลือด3037จากอบูฮาชิมมีคนถามซาบิลซาอัสซาอีดีว่าแผลของท่านรอซูลุลลอฮ์ได้รับรักษาด้วยสิ่งใดเขาตอบว่าไม่มีใครที่ยังมีชีวิตในหมู่ผู้คนที่รู้เรื่องนี้ดีไปกว่าฉันอาลีได้เอาน้ำใสมาในโลกของเขาฟาติมาลูกสาวของท่านนบีได้ล้างเลือดออกจากใบหน้าของท่านหลังจากนั้นเสื้อที่ทำจากใบอินทผลัมได้ถูกนำมาเผาและขี้เถ้าของมันได้ถูกนำไปใส่ที่บาดแผลของท่านรอซูลุลลอฮ์เรื่องความขัดแย้งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในสงครามและการลงโทษคนที่ไม่เชื่อฟังผู้นำของตนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าพระองค์และจงอย่าโต้แย้งกันและกันมิฉะนั้นสู่เจ้าจะท้อใจและสู่เจ้าจะไม่มีความหมายกุรอานบทที่8อายะห์46 3038อบูบุรดะห์เล่าว่าพ่อของเขากล่าวว่าท่านนบีได้ส่งมูอาซและอบูมูซาไปยังเยเมนโดยบอกเขาทั้งสองว่าทำให้สิ่งต่างๆเป็นเรื่องง่ายได้สำหรับผู้คนและอย่าทำให้สิ่งต่างๆเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาจงบอกข่าวดีแก่พวกเขาและจงอย่าผลักไสพวกเขาและท่านทั้งสองจงรักกันและอย่าแตกแยกกัน3039จากอัลบารอบิลอาชิบท่านนบีได้แต่งตั้งอับดุลลอฮ์บินยูเบตให้เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยพลธนูจำนวน50คนในตอนทำสงครามอุฮุดท่านได้สั่งพวกเขาว่าจงอยู่กับที่ของพวกท่านและจงอย่าทิ้งที่ที่ตั้งของตัวเองถึงแม้ว่าพวกท่านเห็นนกกำลังโฉบมาจิกเราจนกระทั่งฉันให้คนมาตามพวกท่านและถ้าพวกท่านเห็นว่าเราสร้างความปราชัยให้แก่พวกปฏิเสธจนพวกเขาวิ่งหนีพวกท่านก็จงอย่าละทิ้งที่ตั้งของตนเอง จนกว่าฉันจะให้คนมาตามหลังจากนั้นพวกผู้ปฏิเสธก็จะได้รับความพ่ายแพ้ขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันเห็นพวกผู้หญิงต่างพากันวิ่งหนีโดยยกชายกระโปรงขึ้นจนเห็นกำไรเท้าและขาของพวกนางดังนั้นพลพรรคของอับดุลลอฮ์บินยูเบตจึงพากันกล่าวว่าทรัพย์เฉลยพวกเราทรัพย์เฉลยพวกของท่านได้ชัยชนะแล้วเราจะคอยอะไรอยู่อีกเล่าอับดุลลอฮ์บินยูเบตกล่าวว่าพวกท่านลืมสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกพวกท่านไปแล้วหรือพวกเขากล่าวว่าขอสาบานด้วยอัลเลาะห์เราจะไปหาพวกคนเหล่านั้นกล่าวคือศัตรูและเก็บส่วนแบ่งของเราจากทรัพย์สินที่เก็บได้ในสนามรบแต่เมื่อพวกเขาลงไปพวกเขาได้ถูกบังคับให้ต้องกลับมาด้วยความพ่ายแพ้ในตอนนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์จึงอยู่ในแนวหลังได้เรียกพวกเขาให้กลับมาแต่มีเพียง12คนเท่านั้นที่อยู่กับท่านนบีและพวกผู้ปฏิเสธได้เด็ดชีพคนของเราไป70คนในวันแห่งการในวันแห่งสงครามบาดัดท่านนบีและบรรดาสาวกของท่านได้ทำให้พวกบูชาเทวรูปสูญเสียคนไปถึง140คนในจำนวนนี้70คนถูกจับเป็นเชลยส่วนอีก70ถูกฆ่าดังนั้นอบูซุฟยานจึงได้พูดถึง3ครั้งว่ามูฮัมหมัดอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้ไหมท่านนบีได้สั่งบรรดาสาวกของท่านไม่ให้ตอบเขาดังนั้นเขาจึงได้ถามว่าลูกชายของอบูกูฟะกูฮาฟะอยู่กับคนเหล่านี้ด้วยไหมเขาถามอีกถึง3ครั้งลูกชายของอัลคอตตอบอยู่กับคนเหล่านี้ด้วยไหมหลังจากนั้นเขาได้กลับไปหาพวกเขาและกล่าวว่าสำหรับคนเหล่านี้พวกเขาได้ถูกฆ่าแล้วเมื่ออุมัรได้ยินเช่นนั้นเขาจึงไม่อาจควบคุมตัวเองได้และออกมาตะโกนบอกอบูซุฟยานว่าแกโกหกขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ศัตรูของเราเอ๋ยทุกคนที่แกเอ่ยมาเมื่อกี้นี้ยังอยู่กันครบและสิ่งที่ทำให้แกไม่มีความสุขก็ยังอยู่อบูซุฟยานได้กล่าวว่าชัยชนะของเราในวันนี้เป็นการแก้แค้นสำหรับชัยชนะของแกในสงครามบาดัดสงครามยังไม่จบจึงยังไม่อาจตัดสินไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ชนะเพราะยังผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะและแกจะได้พบพวกของแกที่ถูกฆ่าบางคนถูกสับจนเละเทะแต่ฉันไม่ได้สั่งคนของฉันให้ทำเช่นนั้นแต่ฉันก็ไม่รู้สึกเสียใจที่พวกเขาทำเช่นนั้นหลังจากนั้นเขาได้เริ่มกล่าวอย่างร่าเริงว่าโอ้อูบัลจงสูงส่งโอ้ฮูบันจงสูงส่งเมื่อได้ยินเช่นนั้นท่านนบีจึงได้บอกสาวกของท่านว่าทำไมพวกท่านจึงไม่ตอบพวกเขากลับไปเล่าพวกเขาถามว่าท่านรอซูลุลลอฮ์พวกเราจะกล่าวอะไรท่านตอบว่าอัลลอฮ์ทรงสูงส่งและประเสริฐยิ่งกว่าดังนั้นอบูซุฟยานจึงกล่าวว่าเรามีเทวรูปอัลฮุซาและพวกแกไม่มีอัลฮุซาท่านนบีจึงบอกสาวกของท่านว่าทำไมพวกท่านไม่ตอบกลับไปว่าพวกเขาถามว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เราจะพูดอะไรท่านตอบว่าจงกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นเมาลาคือผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือของเราแต่พวกแกไม่มีเมาลาเรื่องถ้าผู้คนตกใจในตอนกลางคืน3040จากอนัสท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีความอบอ้อมารีและมีความกล้าหาญที่สุดในบรรดาคนทั้งหมดครั้งหนึ่งชาวมะดีนะห์ตกใจเพราะได้ยินเสียงคำรามในตอนกลางคืนหลังจากนั้นท่านนบีได้พบผู้คนของท่านในขณะที่ท่านขี่ม้าของอบูตอลฮะห์โดยไม่สายอานและมีดาบของท่านสะพายอยู่บนบ่าท่านได้พูดกับผู้คนว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหลังจากนั้นท่านได้กล่าวว่าฉันพบว่ามันกล่าวคือม้าตัวนั้นวิ่งเร็วมากเรื่องการตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยคำว่ายาซอบาฮาอย่างดัง เท่าที่ทำได้เมื่อเห็นศัตรูเพื่อให้ผู้คนได้ยิน3041จากซะละมะห์ฉันได้ออกจากเมืองมะดีนะห์เพื่อไปยังอัลกอบะห์เมื่อฉันมาถึงทางภูเขาแห่งอัลกอบะห์ทาสของอับดุลรอมานบินอัลฟ์ได้พบฉันฉันจึงกล่าวว่าหายนะมาถึงแก่แล้วอะไรนำแกมาที่นี่เขาตอบว่ามีคนเอาอูฐตัวเมียของท่านนบีไปฉันจึงถามว่าใครเอามันไปเขากล่าวว่าคอตอฟานและฟาซาระดังนั้นฉันจึงตะโกน3ครั้งด้วยเสียงดังว่ายาซอบาฮายาซอบาฮาจนคนที่อยู่ระหว่างภูเขา2ลูกของเมืองมะดีนะห์ได้ยินฉันหลังจากนั้นฉันได้รีบออกไปจากที่นั่นจนกระทั่งฉันได้พบพวกเขาหลังจากที่พวกเขาเอาอูฐไปฉันได้ยิงธนูใส่พวกเขาและกล่าวว่าฉันคือลูกชายของอัลอักวะวันนี้ฉันจะจัดการพวกคนถอยให้หมดไปดังนั้นฉันจึงได้ช่วยเหลืออูฐตัวเมียไว้ได้ก่อนที่พวกคนเหล่านั้นกล่าวคือหัวขโมยจะกินน้ำเมื่อฉันต้อนอูฐกลับมาท่านนบีได้พบฉันฉันจึงได้บอกท่านว่าท่านรอซูลุลลอฮ์คนพวกนั้นหิวน้ำและฉันได้ขัดขวางพวกเขาไว้ไม่ให้กินน้ำดังนั้นจงส่งใครบางคนออกไปไล่ตามพวกเขาท่านนบีกล่าวว่าโอ้บุตรของอัลอักวะท่านมีพลังอำนาจเหนือศัตรูของท่านดังนั้นให้อภัยพวกเขาเถิดตอนนี้คนเหล่านั้นกำลังได้รับการต้อนรับจากพวกของเขาแล้วเรื่องคนที่กล่าวว่าเอาไปฉันเป็นลูกของคนนั้นคนนี้และซะละมะห์กล่าวว่าเอาไปฉันคือลูกชายของอัลอักวะ3042จากอบูอิสฮากชายคนหนึ่งได้ถามอัลบาโรว่าโออบูอุมารอท่านวิ่งหนีใช่ไหมในวันทำสงครามฮุไนอัลบารอตตอบในขณะที่ฉันกำลังฟังว่าสำหรับท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านไม่ได้หนีในวันนั้นอบูซุบยานบิลอัลฮาริสถือบังเหียนล่อของท่านและเมื่อพวกบูชาเทวรูปโจมตีท่านท่านได้ลงจากหลังล่อและเริ่มร้องบอกว่าฉันคือนบีที่ไม่มีการโกหกฉันเป็นลูกชายของอับดุลมุตตะลิบในวันนั้นไม่มีใครที่เห็นว่ามีความกล้าหาญมากไปกว่าท่านนบีเรื่องถ้าศัตรูพร้อมที่จะยอมรับการตัดสินของมุสลิมการตัดสินของเขาก็ใช้ได้ถ้าอิหม่ามเห็นด้วย3043จากอบูซาอิดอันคุดรีเมื่อเผ่านบีกุรอยชะพร้อมที่จะยอมรับการตัดสินของชะท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ให้คนไปตามซะมาในตอนนั้นเขาอยู่ใกล้ท่านนบีแล้วโดยเขาขี่ล่ออยู่เมื่อเขาเข้ามาใกล้ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้บอกชาวอันซอรว่ายืนขึ้นเพื่อผู้นำของท่านหลังจากนั้นซาได้เข้ามานั่งข้างท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านได้พูดกับเขาว่าคนเหล่านี้พร้อมที่จะยอมรับการตัดสินของพวกท่านชะกล่าวว่าฉันตัดสินว่าพวกนักรบของพวกเขาต้องถูกประหารและเด็กๆ กับผู้หญิงของพวกเขาต้องถูกจับเป็นเชลยท่านนบีจึงกล่าวว่าชะเอ๋ยท่านได้ตัดสินพวกเขาด้วยหรือเหมือนกับการตัดสินของกษัตริย์อัลลอฮ์แล้ววะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์

0: ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอิสลามสันติชนจัดงานหาทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าและนักเรียนยากจนของโรงเรียนอิสลามสันติชนในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 17:30 นถึง 20:00 นหน้าโรงเรียนอิสลามสันติชนมีคุณวรลักษณ์ยูฟะสีสะอาดเป็นประธานในพิธีคุณสุประชัยเอื้อลือชานายกสมาคมผู้ปกครองและครูเป็นประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีผู้ก่อตั้งโรงเรียนอิสลามสันติชนประธานอำนวยการจัดงานสมาคมผู้ปกครองและครูได้จัดจำหน่ายบัตรอาหารโต๊ะจีนโต๊ะละ 3,500 บาท8ที่นั่งเริ่มงานตั้งแต่เวลา 17:30 นฟังการขับร้องนาซิดโดยคณะอนาซิดซัมซุลยามัน 18:30อาจารย์ประเสริฐมัสรีกล่าวต้อนรับแขกภูมิเกียรติและอัญเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานโดยนายธนภัทรดาราฮีมนักเรียนสายสนวีคุณสุประชัยเอื้อลือชาประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีคุณวรลักษณ์จุฟะศรีสะอาดประธานในพิธีให้อาวาสและกล่าวเปิดงาน19:00 นฟังขับร้องนาซิส19:30 นจับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีตามหมายเลขโต๊ะจีนที่จับขึ้นมาได้20:00 อาจารย์บดีนบุญชมอิหม่ามมัสยิดสันติชนดุอาปิดงานผู้สนใจซื้อบัตรอาหารโต๊ะจีนโต๊ะละ 3,500 บาทได้ที่อาจารย์บดีนบุญชมเลขาธิการสมาคมโทรศัพท์0851605121หรือที่คุณรัสมีมูซอเลขานุการประธานบริหารโรงเรียนโทร0917392405หรือที่ครูโรงเรียนอิสลามสันติชน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5: เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดกำลังทางบกยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อให้คนไทยทุกคนได้อยู่บนแผ่นดินบ้านเกิดอย่างมั่นคงสงบสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์อย่างภาคภูมิใจรวมใจไทยเป็นหนึ่งที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: สิ่งที่อ่อนแอที่สุดคือหัวใจแต่สิ่งที่ทำให้เรากลับมายืนขึ้นได้เสมอคือความหวังจากพระองค์และดุอาแม้หัวใจจะอ่อนล้าได้ง่ายแต่ความหวังและดุอาคือพลังที่คอยประคองให้เราลุกขึ้นใหม่เสมอที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
7: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านหญิงอาอิชะห์หนึ่งในสิ่งที่เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือมารยาทท่านนบีกับภรรยาของท่านนบีอีกท่านหนึ่งก็คือท่านหญิงอาอิชะห์ซึ่งเป็นภรรยาที่นับว่าเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์คนเดียวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานด้วยส่วนคนอื่นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วทั้งนั้นแล้วท่านนบีได้มีคนถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันอะฮับบุนนาสอิไลกท่านนบีเนี่ยมีความรักต่อใครมากที่สุดท่านนบีตอบว่าอาอิชะห์บอกว่าคนที่ฉันรักมากที่สุดเนี่ยก็คือท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยาคนนี้แหละแล้วในเหตุการณ์ต่างๆในการที่ท่านนบีได้อยู่กับท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานมาให้เราได้รู้ถึงมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในนั้นก็คือท่านนบีเนี่ยอาอิชะห์ได้บอกว่าเวลาท่านนบีได้เข้าบ้านมาท่านนบีจะเริ่มต้นด้วยกับการแปรงฟันหมายความว่าเริ่มต้นด้วยกับการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสะอาดมีความหอมกับภรรยาที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้มีความอ่อนโยนกับท่านหญิงอาอิชะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยดื่มน้ำนะบอกให้อาอิชะห์เอาน้ำมาแล้วท่านนบีก็ให้อาอิชะห์เนี่ยดื่มน้ำก่อนแล้วท่านนบีก็ดื่มตามรอยปากของท่านหญิงอาอิชะห์อันนี้เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่เราเห็นจากผู้ยิ่งใหญ่เห็นจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่เป็นนบีเป็นผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดแต่ท่านนบีก็ยังมีความอ่อนโยนอบอ้อมอารีกับภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหนึ่งในเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับภรรยาของท่านนบีเนี่ยท่านนบีได้ให้ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยได้มองดูเด็กๆเล่นกันโดยที่นางเนี่ยเอาคางของนางเนี่ยวางที่หัวไหล่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็รู้สึกมีความสงสารมีความเมตตาต่อนางจนกระทั่งท่านนบีบอกอาอิชะห์ว่าพอหรือยังอาอิชะห์บอกว่ายังนางต้องการที่จะมองดูเด็กๆเล่นกันต่อไปจนท่านนบีบอกว่าพอได้แล้วพอได้แล้วนี่คือหนึ่งในแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะห์ถึงกับบอก ถึงมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยว่าท่านนบีได้ดูแลนางท่านนบีได้อยู่กับนางแล้วท่านนบีได้ปฏิบัติในทุกสิ่งที่ผู้ชายได้ทำหรือว่าทุกสิ่งที่เป็นงานของผู้หญิงเนี่ยท่านนบีก็ได้มีการปฏิบัตินี่คือมุฮัมมัดนี่คือนบีแห่งประชาชาติเวลาที่ท่านนบีได้อยู่กับภรรยาเนี่ยท่านนบีก็มีความอ่อนโยนมีความอบอ้อมอารีกับภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าเราได้รับบทเรียนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากมายถึงความอ่อนโยนที่ท่านนบีได้มีกับภรรยาท่านนบีคนนี้แล้วท่านหญิงอาอิชะห์ก็ได้รายงานมาให้กับเราได้เป็นแบบอย่างสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
8: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
9: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีธาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานพภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดะวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร0897711009 0897711009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
1: ดุอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโออัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: สัญลักษณ์ความไม่บริสุทธิ์ใจเมื่อเดือนจะไม่พอใจเมื่อทำงานก็แสวงหาการชื่นชมวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: การให้เกียรติแขกผู้มาเยือนผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกแล้วเขาก็จงพูดแต่ในสิ่งที่ดีงามหรือไม่ก็นิ่งเงียบเสียและผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกแล้วเขาก็จงให้เกียรติเพื่อนบ้านของเขาและผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกเขาก็จงให้เกียรติแขกของเขาตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะกับรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตเรียนรู้อัลกุรอานเรียนรู้องค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้เป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อเราจะได้นำไปสู่การปฏิบัติวันนี้เรายังอยู่ในซูเราะห์ยูนุสที่เรียกว่าเป็นซูเราะห์มักกียะห์นะพี่น้องดังที่เราได้เรียนรู้กันไปนะว่าซูเราะห์มักกียะห์เนี่ยจะเอาใจใส่กับเรื่องราวของอะกีดะห์เป็นหลักเรื่องราวของหลักการศรัทธาเป็นหลักเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เริ่มต้นทำการดะวะห์ที่อะฮดุลมักกีเพราะฉะนั้นอายะมักกียะเนี่ยอายะที่ถูกประทานก่อนท่านนบีอพยพจากมักกะไปสู่นครมะดีนะห์เนี่ยจะเป็นอายะที่พูดถึงเรื่องของการปลูกฝังอะกีดะห์และบรรดาซอฮาบะห์ก็จะนำสิ่งนี้เนี่ยนำมาสู่การขัดเกลาจิตใจให้มีการเพิ่มพูนอีหม่านและผู้ที่ปฏิเสธนะปฏิเสธอะฮดุลมักกีตรงนี้เนี่ยก็คือบรรดาชาวกุเรชหรือว่าบรรดาพวกกุฟฟาร์ที่นครมักกะที่มีหลักความเชื่อนะมีความเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงสร้างเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพประทานริสกีให้กับพวกเขาแต่หนึ่งในสิ่งที่เขาได้มีความผิดพลาดไปก็คือการที่เขาไม่ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวก็คือไม่ได้ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวแต่เอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์เวลาที่เขาได้มีการทำการอิบาดะห์เพราะฉะนั้นองค์การต่างๆเกี่ยวกับอะฮดุลมักกีเนี่ยเกี่ยวกับซูเราะห์ที่เป็นซูเราะห์มักกียะห์เนี่ยจะเป็นองค์การที่พูดถึงเรื่องการปลูกฝังอะกีดะห์ปลูกฝังหลักการศรัทธาในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรายังอยู่ในอายะห์ที่42ในเรื่องราวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการกล่าวเตือนนะเตือนบรรดามุชริกีนในเรื่องของหลักการศรัทธาของพวกเขาอัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในอายะห์ที่42นี้ว่ามินฮุมมัยยัสตะมิอูนอิลัยกอาฟาอันตะตุสมิอุสซุมมาวะลาวกานูลายะกิลูนอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาผู้ปฏิเสธก็คือบรรดาพวกมุชริกีนที่นครมักกะนะที่ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบางคนในกลุ่มพวกเขาเนี่ยคือกลุ่มที่ได้ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบางคนก็มีคนที่มาฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นการฟังอะไรฮะเป็นการฟังที่เพื่อที่จะนำไปตอบโต้ฟังเพื่อที่จะนำไปโจมตีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ฟังเพื่อต้องการทางนำไม่ได้ฟังเพื่อในการที่อยากจะได้ฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ฟังเพื่อนำไปปฏิเสธซึ่งการฟังแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเขาเลยและคนกลุ่มนี้คือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาแอบฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกต่อว่าอะฟาอันตะตุสมิอุสซุมมะวะลาวกานูลายะกิลูนถามว่าอัลเลาะห์ได้ตั้งคำถามบอกคำถามเป็นคำถามแห่งการปฏิเสธว่าเจ้าจะให้การเจ้าจะพูดให้พวกคนหูหนวกเนี่ยเขาได้ยินกันนั้นหรือวะลาวกานูลายะกิลูนถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งหลายจะไม่มีสติปัญญาหมายความว่าการที่เจ้าอ่านองค์การการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเอาอายะต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากล่าวเนี่ยแล้วก็ให้กับพวกมุชริกีนมาแอบฟังเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับพวกเขาเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาหูหนวกแล้วก็ไม่มีการใช้สติปัญญาในการคิดใคร่ครวญแต่จะฟังองค์การของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฟังไปเพื่อนำไปโจมตีนำไปปฏิเสธวะมินฮุมมัยยันซุรุอิลัยกแล้วก็มีบางคนนะจากบรรดาผู้มุชริกีนเนี่ยได้ยันซุรุอิลัยได้มองไปที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะฟาอันตะตะฮดิลอุมยะวะลากานูลายุบศิรูนนะอัลเลาะห์ก็บอกว่าแล้วเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่ให้ทางนำกับคนตาบอดได้หรือวะลากานูลายุบศิรูนทั้งที่พวกเขาทั้งหลายนั้นไม่มีการได้ยินและไม่มีการเห็นนะพระองค์ได้กล่าวถึงคนสองประเภทคือประเภทที่หนึ่งคือมาแอบฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเภทที่สองคือพวกที่มาแอบมองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้บอกว่าทั้งสองประเภทนี้เนี่ยคือกลุ่มที่เขาไม่ได้มีหูเอาไว้ฟังในการฟังเพื่อรับทางนำแต่ฟังเพื่อมาทำการตำหนิและไม่ได้มีสายตาเอาไว้มองเพื่อที่จะมองแสวงหาทางนำแต่เป็นตาบอดนะเป็นตาบอดที่มันมองไม่เห็นสัจธรรม
พราะฉะนั้นตรงนี้นะพี่น้องอ่ะการที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงว่าท่านนบีเนี่ยเจ้าไม่มีความสามารถในการที่จะให้ทางนำกับคนตาบอดได้ตาบอดตรงนี้เนี่ยคือการบอดจากสัจธรรมหูหนวกตรงนี้เนี่ยคือการหูหนวกจากการฟังความถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่อันตรายกว่าการที่มีตาบอดอย่างจริงๆบนโลกดุนยาซะอีกนะอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวต่อมาว่าอินนัลลอฮะลายัซลิมุนนาซะชัยอะوَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ แท้จริงอัลลอฮฺตะอาลานั้นพระองค์จะไม่ทำการอธรรมกับมนุษย์ไม่ทำการอธรรมใดๆกับมนุษย์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาทั้งหลายได้ทำผิดไปนะความผิดบาปต่างๆเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่มีการเพิ่มการลงโทษเขานอกจากสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติมาแล้วก็ไม่ได้จะมาเอาความดีของเขาให้มันหายไปในสิ่งที่เขาทั้งหลายได้ทำไปแต่อัลลอฮ์จะตัดสินด้วยกับความยุติธรรมกับสิ่งความผิดที่เขาได้ทำมาวะลากินนันนาซาอัมฟุซาฮุมยัซลิมูนแต่ว่ามนุษย์นั่นแหละเป็นผู้ที่อาธรรมกับตัวของพวกเขาเองหมายความว่าเวลาที่มีสัจธรรมมามีความถูกต้องมาเนี่ยพวกเขาก็ไม่รับสัจธรรมอัลลอฮ์ตะอาลาก็จึงทำการลงโทษเขาตามเกณฑ์ของการที่เขาไม่ยอมรับสัจธรรมจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้กล่าวต่อมาว่าวะยามายะชูรุฮุมกะอัลลัมยัลบะซูอิลลาซาอะตัมมินนะฮารยะตะอารฟูนะบัยนะฮุมกอดคอซิรัลลซีนะกัซซะบูบิลิกออิลลาวะมากานูมุฮตะดีนพระองค์ได้กล่าวถึงความรวดเร็วของการสิ้นสุดไปของโลกดุนยาแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดถึงการฟื้นคืนชีพนะการฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์ว่าไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยเหมือนกับว่าพวกเขาได้อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเพียงแค่ชั่วโมงเดียวในช่วงกลางวันเหมือนกับความสุขบนโลกดุนยาเนี่ยมันที่มันผ่านไปเนี่ยมันมีเพียงแค่เล็กน้อยหรือว่าความทุกข์บนโลกดุนยาเนี่ยมันผ่านไปเพียงแค่เล็กน้อยแล้วพวกเขาทั้งหลายก็ทำการแสดงความรู้ออกมาว่าพวกเขาทั้งหลายได้มีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าสภาพของพวกเขาที่อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยในวันกิยามะห์ในทั้งวันที่มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้มีการรวมตัวกันเนี่ยพวกเขามีความรู้สึกว่าเขาได้ใช้ชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยเพียงแค่เล็กน้อยเพราะนั้นพี่น้องแค่วันนี้เนี่ยแค่เรามองดูสภาพที่ผ่านมาที่เราใช้ชีวิตผ่านมาเนี่ยนะบางคนมีอายุ50 60 70นะชีวิตที่ผ่านมามันเหมือนกับเป็นช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆระยะเวลาเพียงแค่นิดเดียวและนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะนี้ว่าวะยามายัชชุรุฮุมวันที่พระองค์ได้ให้พวกเขาทั้งหลายได้มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอยู่ในมารวมตัวกันเนี่ยเหมือนกับกัลลัมยัลบะซูอิลลาซาอะตัมมินนะฮาร์เหมือนกับเขาไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในบนโลกดุนยาเลยนอกจากเพียงแค่ชั่วโมงนึงนะจากตอนกลางวันยะตะอารฟูนะบัยนุมซึ่งเขาก็ได้รู้กันดีอยู่قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ นะแท้จริงได้มีการขาดทุนไปแล้วนะบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ได้ขาดทุนวะมาการุมุฮตะดีนและพวกเขาทั้งหลายก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับทางนำทางนำไหนครับพี่น้องทางนำไปสู่ซิรอตัลมุสตะกีมไม่เป็นผู้ที่ได้รับทางนำไปสู่เส้นทางที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมานะเพราะนั้นในอายะนี้อัลลอฮ์พระองค์ได้กล่าวว่าวะมาการุมุฮตะดีนและพวกเขาทั้งหลายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับทางนำหมายถึงทางนำไปสู่ซิรอตัลมุสตะกีมไปสู่เส้นทางที่เที่ยงตรงพี่น้องในโลกดุนยาเนี่ยมีอะไรฮะมีเส้นทางที่เที่ยงตรงก็คือซิรอตัลมุสตะกีมที่ให้เราได้ขอดุอากันอยู่ทุกวันนะในซูเราะห์ฟาติฮะว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงแล้วในวันกิยามะห์เนี่ยก็มีสะพานซิรอตัลมุสตะกีมสะพานที่ได้ชื่อว่าซิรอตัลมุสตะกีมคือสะพานที่พาดอยู่บนนรกยะฮันนัมพาดบนนรกแล้วก็ทุกคนจะต้องได้เดินผ่านข้ามไปว่าเอมมิงกุมอิลลาวาริดูฮาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าแล้วพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามจะต้องข้ามสะพานไปเพราะนั้นบรรดาอุลามะห์จึงบอกว่าสะพานที่พาดบนนรกยะฮันนัมในวันกิยามะห์เนี่ยแล้วก็เส้นทางที่เที่ยงตรงซิรอตัลมุสตะกีมที่เราเดินอยู่บนวันนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเดินอยู่บนซิรอตัลมุสตะกีมบนเส้นทางที่เที่ยงตรงนี้ได้เนี่ยในวันกิยามะห์เราก็จะสามารถที่จะเดินอยู่บนเส้นทางซิรอตัลมุสตะกีมได้บนเส้นทางที่เที่ยงตรงได้แต่ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ยอมเดินอยู่บนซิรอตัลมุสตะกีมไม่ยอมเดินอยู่บนเส้นทางที่เราขอฮิดายะห์ขอทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเส้นทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอามาให้แต่เราไปเดินคดเคี้ยวเลี้ยวลดไปในวันกิยามะห์ก็เหมือนกัน
บนสะพานซิรอตันมุสตะกีมเนี่ยเราก็จะต้องโดนคดเคี้ยวเลี้ยวรถดังในฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงสะพานซิรอตันมุสตะกีมนะว่ามันจะมีตะขอที่คอยเกี่ยวคนที่ทำบาปนั้นบาปนี้แล้วจนเขาถูกดึงลงไปบนดึงลงไปข้างในนรกจะฮันนัมจนกระทั่งว่าเขาได้ชดใช้บาปหมดแล้วถึงจะได้รับการรอดพ้นออกมาอันนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทําการเตือนหลังจากที่บอกกับพวกเขาในเรื่องของการแล้วในเรื่องของการมองไปยังการใช้ชีวิตในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวต่อมาว่าวะอิมมานุรียันนะกะบะอฎัลละซีนะอิดุฮุมเอานะตะวัฟฟายันนะกะฟะอิไลนามัรญิอุฮุมซุมมัลลอฮุชะฮีดุนอะลามายะฟะอลูนพระองค์ได้กล่าวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่าเสียใจไปเลยนะบอกกับท่านนบีว่าไม่ต้องเสียใจไปกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหรอกแล้วก็อย่าไปรีบอะไรกับพวกเขาเพราะอะไรฮะเพราะการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยังไงก็ต้องได้ประสบกับพวกเขาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นการลงโทษอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเจ้าก็จะได้เห็นเหมือนกลุ่มชนที่ผ่านมานะพี่น้องกลุ่มชนที่ผ่านมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทําการลงโทษพวกเขานะด้วยกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นการส่งลมพายุว่าจะเป็นการให้น้ำท่วมโลกว่าจะเป็นการให้น้ำออกมาจากพื้นดินต่างๆนานาที่มีการลงโทษพวกเขาถ้าเป็นการลงโทษที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ลงโทษบนโลกดุนยาเนี่ยเจ้าก็จะได้เห็นหรือเป็นการลงโทษในโลกอาคิเราะห์หลังจากที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้มีการฟื้นคืนชีพมาก็จะต้องมีการลงโทษพระองค์จึงกล่าวไว้ในอายะนี้ว่าวะอิมมานุรียันนะกะบะฎัลลาซีนะอิดูฮุมเอานะตะวัฟฟายันนะกฟะอิไลนามัรญิอุฮุมซุมมัลลอฮุชะฮีดุนอะลามายะฟะอลูนวะอิมมานุรียันนะกะบะฎัลลาซีนะอิดูฮุมหรือว่าและถ้าหากว่าเราได้ให้เจ้าได้เห็นโอ้มุฮัมมัดให้เจ้าได้เห็นบางสิ่งที่เราได้สัญญากับพวกเขาก็คืออะไรฮะคือการลงโทษบนโลกดุนยาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าพระองค์อาจจะให้มีการลงโทษบนโลกดุนยานี้ก็ได้เอานะตะวัฟฟายันนะฟะอิไลนามัรญิอุฮุมหรือเราอาจจะให้เจ้าเสียชีวิตไปแล้วเราก็ให้พวกเขาเนี่ยนะได้กลับคืนมาสู่เราฟะอิไลนามัรญิอุฮุมให้เขาได้กลับคืนมาหาเรามาหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมัลลอฮุชะฮีดุนอะลามายะฟะอลูนต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์จะเป็นผู้ที่เป็นพยานเป็นพยานต่อสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำการลงโทษพวกเขาตามเกณฑ์ที่เขาได้ทำการปฏิบัติกันไปดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์มุจาดะละห์ว่าอะห์ซอฮุลลอฮุวะนะซูอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทำการคำนวณนับไว้หมดเลยแต่พวกเขาทั้งหลายนั้นก็ลืมนะลืมวัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์อินชะฮีดและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นพยานต่อทุกๆสิ่งนะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเป็นพยานต่อทุกๆสิ่งต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาในการให้เขาได้มีการปฏิบัติหรือว่าในสิ่งที่พระองค์ได้ทําการลงโทษเนี่ยพระองค์ทรงซุมมัลลอฮุชะฮีดุนอะลามายะฟะอลูนต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการปฏิบัติกันนะและอายะต่อมาพระองค์ได้กล่าวว่าวะลิกุลลิอุมมะติรรอซูลฟะอิซาจาอะรอซูลุฮุมกุฎิยะบัยนะฮุมบิลกิสฏะวะฮุมลายุซลามูนวะลิกุลลิอุมมะสําหรับทุกๆประชาชาติหมายว่าประชาชาติทั้งประชาชาตินี้เนี่ยแล้วก็ทุกประชาชาติที่ได้ผ่านมาเนี่ยนะลิกุลลิอุมมะรอซูลก็จะมีรอซูลนะคือรอซูลคือศาสนทูตคือนบีหรือว่ารอซูลเนี่ยที่ได้เรียกร้องพวกเขาไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเรียกร้องเขาไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าวะลักอดบะอ์ซนาฟิกุลลิอุมมะติรรอซูลันอันอิบุดุลลอฮ์วะจตานิบุตตอกูตแท้จริงเราได้ส่งไปทุกๆประชาชาติเลยนะส่งรอซูลไปส่งรอซูลไปเพื่ออะไรฮะอันอิบุดุลลอฮ์วะจตานิบุตตอกูตส่งรอซูลไปเพื่อเรียกร้องคนไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์วะจตานิบุตตอฮูตแล้วก็ให้คนเนี่ยออกห่างจากตอฮูตออกห่างจากสิ่งที่เป็นจเวตเป็นสิ่งต่างๆที่ได้ถูกกล่าวไว้โดยสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอฮูตเนี่ยอุมัรบินคอตตาบได้บอกว่าตอฮูตอัชชัยฏอนตอฮูตก็คือชัยฏอนที่มันจะเรียกร้องเราไปสู่การฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุกอยยิมได้ให้ความหมายคําว่าตอฮูตที่มันครอบคลุมนะว่าตอฮูตนั่นคือกุลลุมาตะจาวะซะบิฮิลอับดุฮัดดะฮูทุกสิ่งที่บ่าวได้ทำเกินขอบเขตไปมินมะอบูดินไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาไปอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เอามัซบูอะหรือว่าการปฏิบัติตามไปปฏิบัติตามสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสิ่งถูกสร้างใดก็ตาม
เอามุตอะหรือการเชื่อฟังนะการไปเชื่อฟังปฏิบัติตามสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลิกุลลิอุมมะติรรอซูลและทุกๆประชาชาตินั้นจะมีรอซูลฟะอิซาจาอะรอซูลุฮุมกุฎิยะบัยนะฮุมบิลกิสต์วะฮุมลายุซลามูนแล้วเวลาที่มีรอซูลได้มาฟะอิซาจาอะรอซูลุฮุมแล้วเวลาที่ได้มีรอซูลของพวกเขาเนี่ยในประชาชาตินั้นๆเนี่ยได้มาไม่ว่าจะเป็นการนำสัญญาณต่างๆได้มาหรือว่าการนำมุอ์ญิซาตต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเขามาพวกเขาก็ปฏิเสธกุฎิยะบัยนะฮุมบิลกิสต์อัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้มีการแล้วมีการตัดสินระหว่างพวกเขาบินกิสต์ด้วยความยุติธรรมวะฮุมลายุซลามูนโดยที่พวกเขาทั้งหลายนั้นจะไม่ถูกอธรรมใดๆเลยวะยะกูลูนะมะตาฮาซัลวะอ์ดูอิงกุนตุมซอดิกีนและบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะพากันกล่าวว่ามะตาฮาซัลวะอ์ดการสัญญานี้เนี่ยเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่จะมีการสันตามสัญญานี้เนี่ยวะยะกูลูนะมะตาฮาซัลวะอ์ดอิงกุนตุมซอดิกีนหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่สัตย์จริงนะว่ายังโกโลนมาตาฮาดันว่าเป็นคนทมซอนในเกณฑ์หมายความว่าเป็นการกล่าวนะขอจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าสัญญาที่ท่านสัญญาไว้เนี่ยว่าถ้าทำไม่ดีจะโดนลงโทษเนี่ยบอกมาเลยว่าเมื่อไหร่นะหากว่าเจ้าเป็นผู้ที่พูดจริงอัลลอฮฺตะอาลาจึงบอกว่าอุลลาอัมลิกุลินัฟซีดอรอวะลานัฟอาอิลลามาชาอัลลอฮฺกุลจงกล่าวถึงมุฮัมมัดว่าจงบอกพวกมุชริกีนที่มาตั้งคำถามกับเจ้าว่าเมื่อไรการลงโทษจะมาถึงจงบอกพวกเขาไปว่าลาอัมลิกุลินัฟซีดอรรอวะลานัฟอาฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะมีกรรมสิทธิ์มีอำนาจในการที่จะให้อะไรนะให้โทษกับตัวเองหรือว่าให้คุณกับตัวเองอิลลามาชาอัลลอฮ์นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลานั้นได้เป็นผู้ที่ทรงประสงค์เท่านั้นหมายความว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประสงค์เท่านั้นที่มันจะมีการเกิดขึ้นแต่ฉันเนี่ยไม่ได้มีกรรมสิทธิ์อะไรในการให้คุณให้โทษอะไรกับตัวเองลิกุลลิอุมมะตินอาจัลสำหรับทุกประชาชาตินั้นจะมีอาจัลจะมีอะไรฮะมีวันสิ้นสุดทุกประชาชาตินั้นจะมีวันที่มีการกำหนดเอาไว้ว่าเขาจะเสียชีวิตเมื่อไหร่อิซาจาอัจลูฮุมฟะลายัสตะคิรูนซาอะตะวะลายัสตักดิมูนแล้วเวลาที่อาจารย์ของพวกเขาได้มาถึงคือสําหรับทุกๆคนเนี่ยนะที่มีอาจารย์เอาไว้เนี่ยนะเวลาที่อาจารย์ของเขาได้มาถึงฟะลาเวลาที่วันตายของเขาได้มาถึงฟะลายัสตะคิรูนซาอะตะวะลายัสตักดิมูนมันก็จะไม่มีการล่าช้าไปแม้กระทั่งชั่วโมงเดียววะลายัสตักดิมูนแล้วก็จะไม่มีการเลื่อนเข้ามาแม้ตั้งชั่วโมงเดียวก็ตามหมายความว่าเวลาที่อาจารย์ของใครมาถึงเนี่ยเวลาที่วันตายของใครมาถึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกําหนดเอาไว้แล้วที่พระองค์ได้บอกว่าลิกุลลิอุมมะตินอาจารย์สําหรับทุกประชาชาตินั้นจะมีอาจารย์เพราะนั้นเวลาอาจารย์ใครมาเนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะล่าช้าไปได้แล้วก็ไม่มีทางที่อาจารย์นั้นเนี่ยมันจะเลื่อนเข้ามาได้เพราะนั้นพี่น้องในองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้กล่าวให้เราในวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราได้ทำการคิดถึงสภาพในวันกิยามะห์ให้เราได้คิดถึงสภาพของพวกมุชริกีนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้มีหูให้เขาได้มีการฟังมีการได้ยินแล้วให้เขาได้มีตาในการมองแต่เขาไม่ใช้หูในการฟังสัจธรรมเขาไม่ใช้สายตาในการมองอย่างพิจารณาเรื่องราวของสัจธรรมอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวัลลอฮ์อัคราจะกุมเป็นประตูในอุมมะฮาติกุมลาตะอัลมูในชัยอัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้พวกเจ้าออกมาจากคันของมารดาเนี่ยโดยที่พวกเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยลาตะอัลมูในชัยอะวะจะอะลละกุมุสซัมวัลอับซารวัลอัฟอีดะและพระองค์ก็ได้ให้พวกเจ้าได้มีการได้ยินแล้วมีการมองแล้วมีการคิดใคร่ควรเพราะนั้นสามสิ่งนี้พี่น้องสามสิ่งนี้คือสามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับมนุษย์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้กับเราเพื่อเราจะได้นำสามสิ่งนี้เนี่ยเอามาใช้ในการปฏิบัติเอามาใช้ในการพิจารณาองค์การต่างๆของอัลลอฮ์พิจารณามุอ์ญิซาตของอัลลอฮ์พิจารณาสัญญาณแห่งการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอายะที่เราจะนำมาคิดใคร่ควรได้เนี่ยคืออายะอะไรฮะอายะเกาเนียะกับอายะชะรออียะอายะเกาเนียะคือการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะชะรออียะคือบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางมาเรามองเห็นการสร้างทำให้เห็นความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างเรามองเห็นบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาที่เป็นอายะชะรออียะเนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงความสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่สามารถที่จะนำบทคำสอนที่เป็นเล่มใหญ่ๆนี้เนี่ยที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำอ่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกกับเราถึงวันกิยามะห์
วันที่พระองค์ได้ให้มีการฟื้นคืนชีพว่าไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องมีการฟื้นคืนชีพแล้วเวลาฟื้นคืนชีพมาเนี่ยความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาได้อยู่บนโลกดุนยาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวนะเพียงแค่ช่วงแป๊บเดียวนะเป็นสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่าการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยเราต้องใช้เพื่ออาคิเราะห์และพระองค์ก็ได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบางครั้งเนี่ยการลงโทษเนี่ยก็อาจจะให้เจ้าได้เห็นบ้างในโลกดุนยาแล้วการลงโทษในบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการลงโทษที่อะไรฮะหลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้มีการเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็หลังจากที่ได้มีการฟื้นคืนชีพแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ทรงเป็นพยานเองนะเวลาที่พระองค์ได้กล่าวถึงการลงโทษกล่าวถึงการคิดไข้ควรการใช้หูใช้ฟังใช้การมองพระองค์ก็บอกว่าวะลิกุลลิอุมมะติรรอซูลทุกประชาชาตินั้นมีรอซูลเวลารอซูลมาเนี่ยแล้วพวกเจ้าทั้งหลายได้ทำการปฏิเสธก็จะต้อง

หลายๆอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงวันกิยามะห์ที่เป็นอายะมักกีอายะที่พูดถึงเรื่องราวของอะกีดะห์เพราะหนึ่งในหลักอะกีดะห์ของเราก็คือการศรัทธาต่อวันกิยามะห์และการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกว่ามันจะมีจริงศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ว่าเราจะต้องมีการฟื้นคืนชีพไปในวันอาคิเราะห์และถูกสอบสวนถูกนำความดีไปชั่งและได้รับการอะไรฮะรับการข้ามสะพานซิราตมุสตะกีมแล้วก็ได้รับบัญชีด้วยกับมือขวามือซ้ายแล้วก็ไปสู่ไม่สูงสวรรค์ก็ไปสู่นรกเพราะฉะนั้นก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราได้เป็นหนึ่งในผู้ที่รอดพ้นจากไฟนรกแล้วก็ได้เข้าสู่สวรรค์ของพระองค์วันนี้ก็คงฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ซอดะกะฮ์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเรื่องของอัลกุรอานนะครับเรียนรู้อัลกุรอานนะครับในรูปแบบของมุมมองที่กุรอานสอนเราและบอกกับพวกเราทั้งหลายไว้นะครับครับพี่น้องเราทราบแล้วนะครับว่ากุรอานนั้นเป็นธรรมนูญกุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นทุกอายะที่กุรอานบอกนะคนที่เป็นมุสลิมต้องอย่างนี้เลยครับว่าเราต้องไม่ปฏิเสธต้องเรียนอย่างนี้นะฮะปฏิเสธไม่ได้นะฮะปฏิเสธก็คืออะกีดะห์นี่เราไปเลยนะกับกะลิมะห์เลยนะฮะนั้นทุกคำพูดในเรื่องทุกอายะในอัลกุรอานนะไม่ว่าจะอย่างไรบางทีเราอาจจะคิดไปไม่ถึงแต่เราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นจริงไม่ได้บอกว่าถ้าอะไรที่สมองเราคิดไปไม่ถึงสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วไม่มีไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คิดผิดนะครับเพราะอะไรเพราะกุรอานไม่ใช่คำพูดของมนุษย์

0: กุรอานไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครต่อใครรวมหัวกันแล้วคิดขึ้นมาไม่ใช่แต่กุรอานเป็นวะฮยูที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบทเรียนเป็นตำราเป็นเขาเรียกธรรมนูญเป็นวิถีชีวิตให้กับบรรดามนุษยชาติคนที่เป็นมุสลิมจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับต้องมีการศรัทธาเชื่อมั่นในอัลกุรอานถ้าเรามีตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับกุรอานจะเป็นทางออกให้กับชีวิตเราอย่างยิ่งอ่านยิ่งศึกษายิ่งทำความเข้าใจเราจะเห็นยันเดียวว่าโอ้โหเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับกุรอานมากเรามองกุรอานเพียงแค่อ่านอัลิบบาตาที่บ้านเราเรียกว่าอ่านหนังสือแขกนะครับขออนุญาตใช้คำนี้นะครับมันมีอะไรมากกว่านั้นวันนี้เรามองว่าการเรียนการศึกษาระดับมัธยมระดับปริญญาตรีมันสำคัญกับชีวิตเด็กๆเยาวชนลูกหลานของเราเราลืมนึกไปว่ากุรอานมันจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์เราทุกคนเห็นไหมฮะพ่อก็สำคัญแม่ก็สำคัญลูกก็สำคัญโต๊ะแชร์ปู่ย่าสำคัญหมดเลยนะครับว่ากุรอานนี่สำคัญกับทุกๆคนครับไม่ใช่เฉพาะเด็กที่วันนี้เราไล่เด็กไปเรียนอัลกุรอานเราลืมไปว่าเราเรียนหรือยังถูกไหมฮะวันนี้เราไล่เด็กไปอะไรไปฟังอัลกุรอานไปแต่เราลืมตัวเราหรือยังเพราะกุรอานไม่ใช่มาให้กับเด็กผู้จ่าไม่ใช่มาให้กับผู้ใหญ่กุรอานไม่ได้มาให้กับคนชราแต่กุรอานมาให้กับมวลมนุษยชาติทั้งหมดเป็นข้อเตือนสติเป็นบทเรียนเป็นแนวคิดเป็นวิสัยทัศน์ได้หมดเลยครับมันอยู่ที่ว่าเราศึกษาได้แค่ไหนเราทำความใจได้ถึงแค่ไหนตรงนั้นต่างหากแล้วครับที่จะทำให้เราเข้าถึงกุรอานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องพยายามขัดเกลาจิตใจแล้วก็บอกตัวเราเองนะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางออกกุรอานคือทางนำแห่งชีวิตมนุษยชาตินะครับมาดูครับเรายังคงอยู่ในซูเราะห์อะลานะครับท้าวความสักนิดนึงนะครับในตอนที่แล้วนะครับเราบอกไปแล้วว่าในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์บอกเลยครับลายามูตุฟีฮาวะลายะฮยานั้นในวันนั้นนะครับวันกิยามะห์ไม่มีตายอีกแล้วพูดง่ายเราฟื้นคืนชีพมาแล้วก็จะไม่ตายอีกแล้วจะอยู่นิรันดรแบบนั้นถ้าอยู่แบบบทถูกลงโทษจะถูกลงโทษแบบนิรันดรแต่ถ้าอยู่แบบได้รับการตอบแทนได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดกาลเช่นเดียวกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้องค์การอย่างหลังจากที่บอกว่าคนฝ่าฝืนคนไม่ยอมฟังการนะซีฮัตไม่ยอมสำนึกจากการตักเตือนของคนอื่นนะครับเขาจะไปอยู่ที่ใดเขาจะเป็นอย่างไรและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หักมุมมาบอกในเรื่องของกอตอัฟลาฮามันตะซักกาคนที่ได้รับชัยชนะคือคนที่ไตร่ตรองและขัดเกลาพร้อมที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงแก้ไขในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่าจมปักกับความผิดอย่าคิดว่าใครมาเตือนเราแล้วเราก็เขาเรียกอะไรนะคนเลวอย่างเราขออนุญาตนะฮะคนเลวอย่างเราคงดีไม่ได้เนี่ยคำพูดนี้มันเป็นไดลักมันเป็นบทของละครที่เขาให้พูดมาดูเหมือนกับจะสำนึกดูเหมือนแบบจะเป็นบุคคลที่เขาเรียกน้อยเนื้อต่ำใจแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่พี่น้องครับคนเรามันผิดพลาดกันซึ่งไม่แปลกคือเรียกว่าไม่เป็นเรื่องที่บอกว่าใครจะทำไม่ได้มันเป็นเรื่องมนุษย์ทุกคนที่จะต้องเจอแต่เมื่อผิดพลาดแล้วเนี่ยจากการตักเตือนจากการบอกกล่าวเนี่ยแล้วเราสำนึกเราขัดเกลาเราเปลี่ยนแปลงเราค่อยๆทำในสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆข้อนี้แหละครับที่กุรอานบอกกัตอัฟลาฮามันตะซักกาแล้วทำไมต่อครับไม่ใช่สำนึกเสร็จแล้วก็นั่งอยู่กับบ้านว่าฉันตะวะแล้วฉันสำนึกแล้วแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่ใช่นะฮะอย่างที่หลายคนเข้าใจว่าการเป็นมุสลิมคือกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ทำเหมือนเดิมเป็นมุสลิมคืออย่ากินหมูอย่างเดียวเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมคือชื่อให้เป็นมุสลิมนามสกุลให้เป็นอยู่ในแวดวงมุสลิมมุสลิมคือคนที่ตายแล้วฝังมันไม่ใช่พี่น้องครับคนที่เป็นมุสลิมมาดูครับว่าหลังจากที่เราขัดเกลาจิตใจเราเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรต้องทำอะวะซะกะรัสมะร็อบบิฮิฟะศอลลานี่แหละครับเราต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องซิกรุลลอฮ์เราต้องอ่านดุอาเราต้องขอดุอาและเราต้องนมาด้วยนะฮะเราต้องเขาเรียกว่าทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะหะดีษนี้มาอธิบายกุรอานนะฮะให้เห็นภาพใหญ่ขึ้น นะครับมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งท่านมุอาซมินญะบัลไปที่ประเทศเยเมนซึ่งแน่นอนครับประเทศเยเมนณยุคนั้นเนี่ยคือยังไม่ได้รับอิสลามเป็นชาวอะลิกิตาบก็จริงแต่เมื่อยุคหรือเมื่อท่านนบีมาแล้วเนี่ยนะฮะก็ถูกยกเลิกหรือพูดง่ายว่าทุกคนที่อยู่ในช่วงของท่านวิสลามต้องมาศรัทธาต่อท่านวิสลามท่านนบีบอกกับท่านมุอาซว่าให้ไปบอกเขาให้เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและเมื่อพวกเขายอมรับเห็นไหมฮะยอมรับอัลลอฮ์เป็นองค์เดียวแล้วเนี่ยหยุดแค่นั้นไหมอ่ะและทำเหมือนเดิมหรือเปล่าเพียงแค่ไม่กราบไหว้รูปปั้นเพียงแค่ไม่กินหมูเพียงแค่ไม่กินเหล้ากินเบียร์ตายแล้วก็ฝังแค่นั้นพอเหรอไม่ใช่พี่น้องครับในฮะดีษบอกต่อนะครับบอกว่าเมื่อพวกเขารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหมายถึงยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วทำไมครับอัลลิมฮุมอัคบิรฮุมบอกพวกเขาสอนพวกเขาให้เขารู้ไปเลยว่าอินนัลลอฮฺฟารดะอะลัยฮิมคอมซะศอลาวาตินฟีเยามิฮิมวะไลตาติฮิมให้รู้ให้บอกไปเลยว่าแท้จริงอัลลอฮ์กำหนดบังคับสั่งใช้บนพวกเขาหมายถึงพวกมุสลิมทุกคนนะให้ทำไมครับนมาดวันกับคืนหนึ่งห้าเวลาบอกชัดเจนครับนมาดวันกับคืนหนึ่งห้าเวลาสองเวลาใช่นมาดไหมสามใช่ไหมสี่ใช่ไหมไม่ใช่เลยครับต้องห้าเวลาดังนั้นวันนี้พี่น้องเราต้องปรับวิธีคิดของเราใหม่ที่บอกว่ายังดีได้สองเวลาไม่ดีครับไม่ดีนะของดีก็ต้องห้าเวลาครับถ้าไม่ได้ห้าเวลาไม่ดีนะและเราก็จะอย่าไปคิดมุมกลับถ้าพูดอย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็จะไม่นมาดเลยไหนๆสองเวลามันไม่ดีก็ไม่ต้องนมาดเลยอันนี้เป็นการคิดมุมกลับที่มันไม่ทำให้เราดีขึ้นทำไมต้องมาคิดก้าวเขาเรียกคิดบวกออกไปล่ะครับถ้าสองเวนเดและอะไรดีล่ะครับอะไรดีห้าดีก็ทำห้าไม่ดีเหรอทำไมไม่ทำห้าให้มันดีเมื่อทำสองได้ทำไมทำห้าไม่ได้เห็นไหมฮะเนี่ยดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าการเป็นมุสลิมการเป็นผู้ศรัทธาการเป็นผู้ที่จะได้รับชัยชนะในวันอาคิเราะห์ไม่ใช่ว่าตายแล้วฝังไม่ใช่ตายไม่ใช่อยู่บนดุนยานี้ไม่กินหมูไม่ใช่อยู่บนดุนยานี้ไม่กินเหล้ากินเบียร์หมายว่าเป็นมุสลิมเฉยๆเนี่ยนะไม่ทำแค่นี้แล้วก็ถือว่าเป็นมุสลิมแล้วสำเร็จแล้วได้รับชัยชนะแล้วในดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ใช่พี่น้องแล้วอย่าคิดว่าการเป็นมุสลิมแล้วเราก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็เข้าไปนรกสักแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยกลับไปสวรรค์อันนี้เราคิดเองอ่ะพี่น้องเราคิดเองเราเองนะครับและอีกอย่างนึงผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปเยี่ยมที่ไปแบบไม่ใช่เยี่ยมไปเค้าเรียกไปเทสไปลองเทสนรกเป็นยังไงร้อนแค่ไหนจะได้มาเล่าให้ฟังได้ไม่มีหรอกครับไม่ควรที่จะไปแม้กระทั่งจะแบบว่าขอลิ้มชิมรสสักหน่อยนึงเนี่ยไม่มีหรอกครับทุกคนอยากจะรอดพ้นจากบทลงโทษการลงโทษในวันอาคิเราะห์ในกุบรต้องได้รับความสำเร็จครับและทำยังไงครับนี่แหละครับที่อัลลอฮฺวะซักะรัสมารับบีฟะศอลลาหลังจากที่เราสำนึกแล้วเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ครับต้องซิกรุลลอฮ์ต้องอ่านดุอาต้องศึกษาทำความเข้าใจนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยที่เราเป็นอยู่เนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานทุกอย่างที่เราทำได้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้นะครับทุกอย่างที่มันสูญเสียไปเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้เอากลับเห็นไหมฮะเราต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ทุกสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นดังนั้นมันไม่แปลกวันนี้ที่เราบอกว่ามุสลิมเวลาเจออะไรกันแล้วไม่ว่าจะเป็นของดีและไม่ดีแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์เรายอมรับสภาพไม่ได้ยอมจำนนอะไรนะยอมรับสภาพในสิ่งที่พระองค์ได้กำหนดให้กับเราแต่เราคงยังคงเดินหน้าชีวิตต่อไปในเส้นทางที่ถูกต้องและพยายามทำให้มันดีที่สุดเราไม่ยอมจำนนว่าถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วยอมจำนนแล้วไม่ใช่พี่น้องครับผิดพลาดก็แก้ไขนะหลงไปก็กลับมานะถ้าลืมก็พยายามนึกให้ได้เสร็จแล้วทำไมครับมันอยู่คู่กันพี่น้องครับฟอซอลาต้องนมาด้วยครับเพราะการนมาจะทำให้อามันอื่นๆเนี่ยนะครับการงานอื่นจะง่ายขึ้น จากการฝากศาสนาก็จะรู้สึกไม่ลำบากรู้สึกไม่หนักหูเขาเรียกอย่างนั้นวันนี้เราฟังศาสนารู้สึกหนักหูครับรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะจบอาจารย์คนนี้เมื่อพูดเมื่อไหร่จะจบนะเวลาไปฟังงานหรือเวลาไปเรียนหนังสือโอ้โหไม่หนุกเลยไม่มันเลยนะครับอย่าลืมครับว่าถ้าวันนี้เรานมาดครบและนมาดให้ดีที่สุดแน่นอนครับอามันอื่นจะถือศีลอดก็ดีอ่านคุรานก็ดีการเรียนศาสนาก็ดีการบริจาคก็ดีการร่วมทำงานศาสนาก็ดีมันจะเป็นผลพวงให้เราสามารถทำได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจแล้วก็รู้สึกยินดีที่จะมีโอกาสร่วมถึงจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆของอะไรของการร่วมงานศาสนาเราก็จะอยากจะทำนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่ามันจะมาคู่กันนะถ้าคนไม่เคยรำลึกถึงอัลลอฮ์ถ้าคนไม่เคยคิดว่าคือว่าเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดนะฮะหรือเราเป็นเพิ่งจะมารับอิสลามก็ดีเนี่ยแล้วก็จบกันแค่นั้นไม่เรียนต่อไม่ศึกษาต่อไม่ฝึกฝนต่อข้อที่สองไม่เกิดแล้วครับกุรอานใช้คำว่าซอลาเข้ามาฟอซอลาเข้ามาเนี่ยคือกำลังจะบอกว่านี่คือกุญแจสู่อามันทั้งหมดเลยหลังจากที่เราสำนึกหลังจากที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วข้อที่สองก็คือการนมาดมันจะทำให้กุญแจสู่อามันอื่นๆง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับมาดูอายะห์ถัดไปครับบันตุซิรูนัลฮายาตุดดุนยาข้อนี้พี่น้องครับให้รู้เลยว่ากุรอานบอกขนาดนี้กุรอานให้เราทำความเข้าใจขนาดนี้แต่สุดท้ายทำไมครับเราจะเลือกดุนยานะจะเลือกชีวิตในดุนยานะเพราะอะไรความสวยงามของมันความสนุกสนานของมันความร่าเริงของมันความโอ้ศิวิไลของมันเนี่ยแสงสีแห่งดุนยานี่มันทำให้เราหลงไหลได้ครับหลงไหลกับชีวิตดุนยาทั้งที่รู้ทั้งที่กุรอานบอกยืนยันอย่างชัดเจนว่าชีวิตในดุนยากับชีวิตอาคิเราะห์มันเทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้ต้องอาศัยอะไรล่ะครับต้องอาศัยอีมานครับต้องอาศัยความรู้เพื่อไต่เต้าไปสู่อีมานที่มั่นคงนะอีมานที่มั่นคงจะทำให้เราได้เข้าใจว่าชีวิตในดุนยาคืออะไรมีแค่ไหนนะครับและเราควรจะทำอะไรเพื่ออาคิเราะห์นะครับวัลอาคิเราะตุค่อยรูวะอับกอนะเวลาบอกเรื่องดุนยากับอาคิเราะห์เนี่ยนะให้เปรียบเทียบนะครับว่าดุนยามันเป็นอะไรที่สูญสลายอ่ะนะดูง่ายๆครับก็คือว่าวันนี้เดี๋ยวก็หมดแล้วของที่เรามีเดี๋ยวมันก็หายอายุที่แข็งแรงวันนี้เดี๋ยวมันก็ทรุดโทรมลงนะพูดง่ายๆว่าทุกวินาทีทุกวันเวลาที่มันผ่านเข้ามาในดุนยามันจะเป็นแห่งการสูญเสียสูญสลายทั้งหมดวันนี้เรามีเท่าไหร่ครับ100ล้านมันก็จะมีวันหมดนะเราก็เห็นนะฮะยิ่งเนี่ยมาเนี่ยโลกอะไรมาเนี่ยนะฮะทำให้เราเห็นเลยธุรกิจที่มันใหญ่ๆมันก็ล้มลงได้เหมือนกันนะเมื่อมีวันมีก็มีวันจบแต่อัลลอฮ์บอกว่าวันอาคิเราะตุค่อยรู้อัปกอวันอาคิเราะโลกแห่งอาคิเราะโลกหน้ามันเป็นโลกที่ดีมันเป็นพื้นที่มันเป็นโอกาสที่ดีและมันเป็นที่ถาวรไม่มีวันสูญสลายมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคำว่าเพิ่มคืออะไรถ้าเราเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในวันอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์เราเป็นผู้ที่ได้รับการตอบแทนจากอามันที่ดีต่างๆที่เราทำในดุนยานี้พระองค์ตอบแทนสวนสวรรค์ให้กับเราเราจะได้มีความสุขวันนี้มีความสุขผมยกตัวอย่างง่ายๆมีความสุข 50% พวกนี้ก็ความสุขเรื่องเดิมๆจะเพิ่มกลายเป็นความสุข 100% มันจะเพิ่มความสุขขึ้นไปเรื่อยๆอาหารที่กินวันนี้อร่อยนะสมัยนี้เขาบอกอร่อย10เนี่ยให้เท่าไหร่เห็นไหมถ้าวันนี้อร่อย10ให้10เต็ม10พรุ่งนี้อาหารเดิมกินจะมีเพิ่มขึ้นไปอีก10เท่า100เท่า1000เท่าแบบนับไม่ถ้วนมันจะเป็นการทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดครับที่เราเรียกว่าชีวิตอันผาสุกแบบนิรันดรแต่มันไม่ใช่แลกมาจากอะไรฮะจากการที่บอกว่าเป็นมุสลิม อัชฮะดุอัลลาอิลลัลลอฮ์แล้วก็นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรที่เหลือก็ทำมาหากินปกติโดยที่ไม่ใส่ใจเรื่องของกฎกติกาเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเรื่องของการศึกษาศาสนามันไม่ใช่นะบางคนบอกเป็นมุสลิมแล้วก็จบกันเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดนะแล้วเดี๋ยวตายเดี๋ยวก็มีคนนมานให้ก็จบแล้วเราก็ได้เข้าสวรรค์แล้วไม่ใช่พี่น้องครับซอฮาบะห์หลายๆคนนะครับเสียสละเลือดเนื้อทรัพย์สมบัติเวลาทุกอย่างหวังสวรรค์ ของเราไม่ต้องขนาดนั้นแล้วเราไม่ได้ทำขนาดนั้นแล้วเราคิดว่าเราได้เราคิดว่าเราจะเป็นบุคคลที่สำเร็จหรอครับถึงบอกว่าวันนี้เราต้องทุ่มเทครับชีวิตที่เหลืออยู่เป็นวิชีพมีคุณค่าที่สุดเพราะอะไรเพราะเราสามารถที่จะทุ่มเทสามารถที่จะทำอะไรที่เรายังไม่เคยทำเรื่องของศาสนาให้มันเป็นภาคผลและผลพวงกับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับมาดูครับว่าในกุรอานยังกล่าวต่อว่านะอายะห์ถัดไปที่บอกว่าอินนะฮาดาลฟิซซุฮุฟิลอูลาซุฮุฟิอิบรอฮีมวะมูซาก็คือบอกว่าแท้จริงเรื่องราวอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะไม่ได้มาบอกในกุรอานอย่างเราคนรุ่นก่อนเป็นยังไงนะคนรุ่นก่อนรู้ไหมว่ามีวันอาคิเราะห์คนรุ่นก่อนรู้ไหมว่าดุนยาเป็นโลกแห่งการหลอกลวงรู้ครับสิ่งเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้การบอกเหล่านี้บอกมาก่อนหน้านี้แล้วครับในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับและในคัมภีร์ของนบีมูซาและนบีอิบรอฮีมก็เคยมาบอกในเรื่องว่าโลกอาคิเราะห์เป็นโลกแห่งถาวรชีวิตในดุนยาเป็นชีวิตที่มันจะต้องสูญเสียสูญสลายนะครับพูดง่ายๆว่าคนประชาชาติก่อนหน้าเราเขาก็ถูกสอนถูกบอกมาเรื่องอย่างนี้แหละครับทำไมถึงบอกซ้ำๆทำไมถึงมาแล้วก็บอกเรื่องเดิมๆเพราะอะไรเพราะเรื่องอย่างนี้มันทำให้เราคือมนุษย์ทุกคนนั้นหลงไหลได้จึงต้องมีการตักเตือนกันบอกกล่าวกันแล้วก็เนี่ยย้ำเตือนกันอย่างนี้เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการมีชีวิตในดุนยานี้เพื่อนำเราทุกคนไปสู่โลกอาคิเราะห์ที่ถาวรดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าให้เวลาปล่อยไปนะบางคนเนี่ยยอมนั่งได้นะครับนั่งเฉยๆนี่แหละครับแต่ไม่ไปนมาศทั้งที่เขานั่งใครครับนั่งรอคนที่เขาจะคุยด้วยเนี่ยนมาศอยู่นะเขานั่งรอได้แต่เขาไม่ไปนมาศน่าคิดนะก็เป็นมุสลิมทั้งนั้นเลยแต่ทำไมเขาพร้อมที่จะนั่งรอซึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆทำไมไม่ไปนมาศเห็นไหมฮะเพราะอะไรมันมีอะไรห้ามเขาไม่ให้ไปนะบางคนบอกว่าโอเคมารับอิสลามก่อนจะรับอิสลามพร้อมที่อยากจะศึกษาแต่เวลามารับอิสลามรู้สึกไงฮะการศึกษามันรู้สึกว่ามันขัดต่อการดำเนินชีวิตการนมาศรู้สึกว่ามันตะกิดตะขวงใจถึงบอกว่านี่แหละครับถ้าเรารู้เราเข้าใจว่าดุนยามันเป็นโลกแห่งการสูญสลายโลกแห่งสีสันการล่อลวงการหลอกลวงให้เราหลงไหลนะครับแล้วก็หันเหจากอัลอิสลามส่วนโลกอาคิเราะห์เป็นโลกแห่งถาวรเป็นโลกที่ดีกว่านะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปอยู่ที่นั่นอย่างถาวร นะครับดังนั้นตรงนี้แหละครับพี่น้องครับเป็นสิ่งที่เราพยายามนะให้เรานั้นได้อยู่ในคันลองของอัลอิสลามให้มากที่สุดก่อนเราจะกลับไปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: วันนี้รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Online Radio Box ค้นหาชื่อไทยมุสลิมฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสารวิชาการตลอด24ชั่วโมง

0: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ะ
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5.โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
1: ดุอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
11: สูเราะตุตตอริก
12: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
13: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
12: วัสสะมาอ์วัตตอริกวะมาอัดรอกะมัตตอริกุนนัจมุสซากิบ
13: ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าและดวงดาวที่มาในเวลาค่ำคืนและอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่มาในเวลาค่ำคืนนั้นคืออะไรคือดวงดาวที่ประกายแสง
12: อินกุลลุนัฟซิลลัมมาอะลัยฮาฮาฟิ
13: ซไม่มีชีวิตใดอยู่โดยลำพังเว้นแต่มีผู้เฝ้ารักษามัน
12: ฟัลยันซุริลอินซานมิมมะคุลิก
13: ดังนั้น มนุษย์จงไตร่ตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไร
12: กุลิกมิมมาอินดาฟิก
13: เขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมาย
12: ะครูจูมินบัยนิสซุลบวัตตรออิบ
13: ออกมาจากกระดูกสันหลังของชายและกระดูกหน้าอกของ

0: แท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้เขากลับมาอีกคือฟื้นคืนชีพอีกครั้งวันที่สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผยดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใดๆและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่หลังน้ำฝนและแผ่นดินที่ปริออกให้เมล็ดพืชงอกเงยแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือพระดำรัสที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จและอัลกุรอานนั้นไม่ใช่เรื่องไร้สาระ
1: อินนะฮุมยะกีดูนะกัยดะวะอะกีดุกัยดา
0: แท้จริงพวกเขากำลังวางแผนกันอยู่และข้าก็วางแผนการอยู
1: ่ตะมะฮิลิลกาฟิรีนอัมฮิลฮุมรวยดา
0: ดังนั้นเจ้ามุฮัมมัดจงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถอะข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง
2: พี่น้องกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนوصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านครับเราได้รับรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเรามาอัลลอฮ์ให้ชีวิตแก่พวกเรามาวันหนึ่งเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์เราต้องตอบคำถามแก่ตัวเองว่าเราได้อิบาดะห์เชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์หรือไม่ใช้ชีวิตในกรอบของอันอิสลามหรือไม่นั่นคือคำถามที่เราต้องตอบให้ได้แล้วก็ไม่ได้ตอบจากความรู้สึกจากคำพูดแต่ต้องตอบด้วยรูปธรรมของการเคลื่อนไหวที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าคนที่เป็นมุอ์มินนั้นต้องอามานูศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันเรื่องในใจแล้วก็วะอามิลุศอลิฮาตต้องปฏิบัติดีต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นเรื่องภายนอกก็แสดงว่าใจยึดมั่นยะวาริยะก็เคลื่อนไหวไปตามข้อยึดมั่นข้อปฏิบัติที่อัลลอฮ์สอนสั่งแก่พวกเราทั้งหลายโดยมีแบบปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวคุมความประพฤติของเราหรือการปฏิบัติตัวของเราจากส่วนที่เราสัมพันธ์กับอัลลอฮ์โดยการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตรงนี้ท่านนบีได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าเราทำความดีต่ออัลลอฮ์แต่ก็อย่าอะไรอย่าทรยศต่อพ่อแม่นะครับถ้อยคำหนึ่งที่อัลกุรอานสั่งก็คือว่าการทรยศนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ความรุนแรงทางร่างกายอย่างเดียวแต่แม้แต่ด้วยถ้อยคำที่เราแสดงออกก็ปฏิบัติต่อพ่อแม่ไม่ได้อัลกุรอานอายะนี้อัลลอฮ์ได้บอกแต่เราว่าวะลาตะกุลละฮูมาอุฟฟิวะลาตันฮัดฮูมาอัลลอฮ์ห้ามตรงนี้ในขณะเดียวกันเวลาอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ก็บอกวิธีปฏิบัติด้วยก็คือวะกุลละฮูมากอลันกะรีมาทั้งข้อห้ามและการแนะแนวให้ปฏิบัติควบคู่กันไปจากอายะห์นี้อัลลอฮ์กำลังบอกอะไรครับอาจารย์ครับ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องครับลูกๆหลานๆของพวกเราเนี่ยชัยฏอนชอบมากนะถ้าหากว่าลูกเราเนี่ยนะครับหรือว่าคนในหมู่บ้านเราเนี่ยถ้าไม่มีใครเรียนศาสนาสักคนหนึ่งพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านไม่เรียนศาสนาเลยพี่น้องชัยฏอนดีใจหลอกง่าย
3: ครับ
4: ทำไมเรียนศาสนามันดียังไงเรียนศาสนาเนี่ยทำให้คนเนี่ยต้องนึกถึงอัลลอฮ์จะทำอะไรก็นึกถึงบาปจะไม่กล้าทำความชั่วจะไม่ทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮ์และจะไม่ทรยศต่อคำเตือนของพ่อแม่ครับท่านญาญาติได้นำพูดผมชอบใจบอกว่าการทรยศต่อพ่อแม่ไม่ใช่ตบตีพ่อแม่อย่างเดียวการใช้คำพูดเนี่ยก็เป็นการทำให้พ่อแม่สะเทือนใจนั่นก็บาปแล้ว
3: ครับ
4: แต่อัลลอฮ์ก็แนะนำว่าวะกุลละฮุมากาลังกะรีมาให้พูดจาเพราะๆกับพ่อแม่นะครับพี่น้องทีนี้เรามาดูหะดีษท่านนบีสอนนี้เพราะหะดีษเนี่ยมันการอธิบายกุรอานพี่น้องนบีสอนบอกว่าสามีคนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ภรรยาของเขาเอาใจภรรยาของเขาแล้วก็ทรยศต่อแม่ของเขาเนี่ยนบีอธิบายว่ายังไงอธิบายอย่างนี้นะครับฟาอิซาอามารัตฮูซาอูจัตตูฮูถ้าหากภรรยาของเขาเนี่ยสั่งสามีนะครับชัยอันลับบาจามีอัตลาบิฮาซาริอันเมื่อภรรยาบอกสามีปั๊บรับปฏิบัติเลยแบบ
3: ตั้งบิยานี่นะ
4: รับใบกันรอให้กันรอหุ้มมารับใบเลย
3: ครับครับ
4: รับอย่างโอ้ซาริอันแบบรีบ
3: โดยดุษฎี
4: ดุษฎีเต็มใจรับเลยว่าอิซาอามารตฮูอุมมูฮูบิฮีอารอดะอัตซากอลเอาอาตาบิฮีนาคิซอนแต่เวลาคุณแม่เป็นผู้หญิงเหมือนกันแหละแต่เป็นแม่เราเป็นแม่เรา บอกกับลูกเออทำไปนี่ให้มาหน่อยเฉยๆอ่ะทำไปไม่ได้ยิน
3: ฟังแบบขมขื่น
4: พี่น้องครับนี่ไงนี่นบีอธิบายสบายเข้าใจง่ายเร็วอัลลอฮ์การทรยศต่อพ่อแม่เชื่อภรรยาสั่งอะไรทำหมดเลยภรรยาทาง10ข้อทํา10ข้อแม่ทาง10ข้อทําข้อเดียวเนี่ยประโยชน์ต่อพ่อแม่แล้ว
3: อันนี้ลำดับที่ศาสนาวางไว้นะระหว่างอัปสไม่ภรรยานะระหว่างเมียกับแม่เนี่ยนะครับน้ำหนักของการวางตัว
4: ต้องแม่ก่อน
3: แม่มาก่อน
4: มาก่อนท่านภรรยาต้องรู้นะ
3: ครับ
4: คือเวลาเราคุยกับแม่เราเนี่ยลูกเนี่ยต้องคุยเอาใจแม่ถึงจะฝืนใจภรรยาก็ต้องทำใจ
3: ภรรยาต้องเข้าใจ
4: ต้องเข้าใจนะ
3: มันก็ต้องเกี่ยวพันกับตอนเลือกมาเป็นภรรยา
4: ใช
3: ่ว่าฟัดฟันดิซาติดดินเอาคนที่เข้าใจอิสลาม
4: เข้าใจศาสนา
3: ครับ
4: เวลาต้องรู้นะเวลาคุยนั่งคุยคุยกับแม่เนี่ยมันต้องคุยเอาใจแม่นะครับส่วนภรรยาไม่ถูกใจเดี๋ยวกลับไปคุยกันที่บ้านไปนอนคุยนะไหม
3: ครับ
4: อันนี้นั่งคุยกับนอนคุยมันต่างกันฉะนั้นพี่น้องครับอย่าทำให้แม่ต้องเสียใจผมนึกถึงท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเนี่ยเวลาได้ยินอะไรจากกุรอานจากหะดีษเนี่ยจะคิดถึงแม่พ่อตัวเองก่อนเลยเวลาได้ยินบอกว่าวัยรุ่นเล่นมุตอฟฟีไปนมาตามนบีที่นครมะดีนะห์เนี่ยเพราะอิหม่ามอ่านก็นึกถึงญาติพี่น้องตัวเองก่อนเลยว่าตายแล้วญาติพี่น้องฉันในค้าขายเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษแน่ๆเลยอะไรรู้ไหมมีตาช่างไว้สองงานอีกอันหนึ่งเอาไว้อะไรช่างให้เขา
3: คือจะซื้อจากเขาก็ตาช่างหนึ่ง
4: อีกอันหนึ่ง
3: เวลาจะขายก็อีกตาช่างหนึ่งรวมแล้ว
4: โกงกันหมดโกง
3: ครับ
4: ท่านคิดถึงพี่น้องของเขาอ่ะเล่าให้นบีฟังว่าแย่แล้วนบีก็ปลอบใจไม่ต้องห่วงนบีขอดุอาให้อัลลอฮุมมะดีกามิฮีโออัลลอฮ์จงโปรดชี้ทางนำให้กับพวกของอบูฮุรอยเราะห์ด้วยพี่น้องครับนี่ไงคนที่มีอิสลามพี่น้องครับเขาเป็นห่วงตัวเองและเป็นห่วงพวกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอิสลามในภาษานี่จะออกไหมไม่ออกครับ
3: ไม่ทุกร้อนด้วย
4: ไม่ทุกร้อนด้วยนมาก็นมาไปอย่างนั้นแหละเห็นไหมแต่คนที่มีอิสลามพี่น้องฟังกุรอานอายะเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเขาได้
3: กูอ่านลงมาตอนนั้นก็ลำละคือทำลายพฤติกรรมในตอนนั้นละลายพฤติกรรมตอนนั้นไปแล้วแต่มันก็ยังตกอยู่อีกยังตกมาอยู่คนรุ่นหลังอีกซึ่งเราก็ต้องปรับวิถีชีวิตเราให้สอดคล้องกับอัลกุรอานให้ได
4: ้ครับรวมไปถึงผมนึกถึงนะครับนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามก็เหมือนกัน
3: ชูอัยบ์นี่ป่วยหนักใช่ไหม
4: ไม่ใช่ป่วยหนักก็มี
3: อายุป่วย
4: ชูอัยบ์นี่ก็พรรคพวกของเขาเกาโมเนี่ยเป็นนักติจารอดนักค้านักขายหมดเลยนะ
3: ครับ
4: แล้วเขามีความเชื่อว่าคนจะรวยได้เนี่ยไม่ใช่เพราะไม่ใช่ค้าขายนะจะรวยได้เป็นมหาเศรษฐีต้องโกงตาช่างต้องโกงถึงจะรวยแล้วก็ไม่มีใครมาบอกเลยว่าไอ้โกงเนี่ยมันผิดนะไม่มีครับอัลลอฮ์ก็เมตตาส่งนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามมา มาก็มาสอนเรื่องนี้เรื่องติจาระเรื่องการค้าการขายอย่าโคดอย่าโกงอย่าโกงตาช่างอย่าปลอมแปลงสินค้ามาสอนเรื่องธุรกิจโดยเฉพาะแต่สงสัยว่าพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยไม่ได้อ่านอายะห์นี้หรือไงถึงไม่ชอบทำการค้าเราจะมองถึงพวกเราวันนี้แหละเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอ่านกุรอานเนี่ยทำให้เราได้ข้อคิดมากมายอ่านกุรอานทำให้เราเป็นข้อเตือนใจตัวเราอ่านกุรอานทำให้เราคิดว่าการทำธุรกิจที่ดีที่สุดเนี่ยหาเงินได้ง่ายแต่คล่องเนี่ยก็คือการทำธุรกิจ
3: มันเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ครับเรามองดูจากคำอธิบายอิสลามของพวกเราเนี่ยด้วยการเข้าใจอิสลามแบบมุสลิมเราเนี่ยคือจะเข้าใจอิสลามว่าเวลาอิสลามก็มองอิสลามในแง่ของอิบาดะห์อย่างเดียวดีนอิสลามเนี่ยดีนอิสลามดีนเนี่ยเป็นเรียกว่า way of life เป็นแนวของการดำเนินชีวิตมันไม่ใช่เรื่องอิบาดะห์หรือความเชื่อต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวทีนี้ระบบทุกระบบที่มันเป็นระบบของความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ก็สอนให้เราปฏิบัติทั้งหมดเรียนรู้ทั้งหมดด้วยไม่ใช่ว่าอิบาดะห์อย่างเดียวแล้วก็มัสยิดอย่างเดียวแต่มันต้องเกี่ยวข้องกับตลาดด้วยมันต้องเกี่ยวข้องกับการค้าด้วยมันเป็นระบบที่เป็นการดำรงอยู่ของมนุษย์นะมันมีปัจจัยอะไรบ้างผมนึกถึงคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีเคยบอกว่าอัลลอฮ์น่ะจงใจที่จะให้เนียมัดกับคนที่เป็นมุมินคือความดีความก้าวหน้าในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะเป็นธุรกิจการค้าสังคมการเมืองวัฒนธรรมอะไรก็ทั้งหมดเนี่ยอำนาจทั้งหมดเลยแต่เมื่อมุมินไม่ปฏิบัติตามไม่ยินดีที่จะสืบทอดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เนื้อหมัดเรานั้นแก่คนจุ่มกลุ่มอื่นนี่เราจะเห็นว่าเนื้อหมัดที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้แก่เราถูกเปลี่ยนไปยังคนกลุ่มอื่นเพราะอะไรครับส่วนหนึ่งก็เพราะเราเข้าใจว่าดีนก็คืออิบาดะห์อย่างเดียวละหมาดดีนก็คือบวชดีนคือซะกาตดีนคือฮัจญ์แต่ดีนมีความหมายมากไปกว่านั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
4: ครับคำว่าดีนเนี่ยต้องดูตัวอย่างนบีกับบรรดาซอฮาบะห์นบี
3: นี่คือชัดนะครับ
4: ครับนั่นแหละเป็นบุคคลตัวอย่างจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นู่นแหละพี่น้องครับซอฮาบะห์นบีนี่นะครับเขาทำตัวยังไงเขาทำตัวของเขาทุกอิริยาบถที่เขาเคลื่อนนะเป็นอิบาดะห์หมดเลยอะไรรู้ไหมการไปนั่งค้าขายที่ตลาดก็เป็นอิบาดะห์ถึงได้มีอายะห์กุรอานที่บอกว่าวัยรุ่นลิลมุตอฟฟิฟินระหว่างที่ค้าขายเนี่ยอย่าโกงตาช่างช่างตาช่างให้ตรงพี่น้องเป็นอิบาดะห์
3: เวลาได้ประโยชน์มาแล้วนะกุรอานก็บอกว่าอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมักอบิดคืออย่าให้ทรัพย์ลืมจากการนำนึกถึงกุโบอย่าลืมนึกถึงวันตายก็แสดงว่ากำลังกำกับความรู้สึกของเราว่าได้มาถูกต้องไห
4: ม
3: ได้ถูกต้องและทำสิ่งที่ถูกต้องไหมนี่คือการได้มาแล้วซอฮาบะห์ก็ค้าขายกันเยอะแยะแต่เวลาถูกแปลมาถึงคนรุ่นหลังทำไมมันแค่อิบาดะห์อย่างเดียวก็จัดครับ
4: ก็ต้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะครับอัลลอฮุมมะฮดีกอมีฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนโอ้อัลเลาะห์โปรดชี้ทางนำให้แก่พวกของเราด้วยเถิดเพราะพวกเขาไม่รู้เพราะว่าพวกเราเข้าใจอิสลามมันน้อยมากนะ
3: ครับ
4: เข้าใจอิสลามตอนนั่งอยู่ในมัสยิดเข้าใจอิสลามต้องกินบุญเข้าใจอิสลามต้องเกี่ยวกับคนตายแค่ 3-4 รายการน่ะเป็นอิบาดะห์การที่จะปราบไม่ให้เด็กติดยาเสพติดไม่ใช่อิบาดะห
3: ์
4: การที่ไม่ให้ภรรยานะครับคุมฮิญาบออกจากบ้านเนี่ยไม่ใช่อิบาดะห์เรามองไป
3: คือไปคิดว่าเวลามีใครคุมก็คุณไปทำฮัจญ์มาเมื่อไหร
4: ่ครับ
3: มันไม่ใช่นะ
4: ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความรู้สึกผมต้องการอยากจะบอกน้องบอกว่าอย่ามองประเพณีปฏิบัติเนี่ยเป็นศาสนาวันนี้เรามองประเพณีปฏิบัติเป็นศาสนาหมดเลยนะถ้าใครมานำเอาของที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยมาอธิบายเนี่ยเขาจะมองว่าคนนี้น่ะทำเพี้ยนเพราะประเพณีปฏิบัติที่ชาวบ้านปฏิบัติอยู่เนี่ยเขามองเป็นศาสนาแต่เวลาเราเอาคำสอนจากอัลลอฮ์และรอซูลมาสอนเป็นอิบาดะห์เนี่ยเขารับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความรู้สึกใหม่นะครับคำว่าอิบาดะห์ก็คือคำสอนของอัลลอฮ์ผ่านมลาอิกะห์มาให้กับนบีและนบีนำเอามาสอนและเราก็เอามาสอนต่อเนี่ยนั่นแหละเป็นอิบาดะห์
3: เพราะนั้นคำสอนของอิสลามเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิต ในบทของภาคสังคมก็มีเกี่ยวข้องในภาคของวัฒนธรรมจริยธรรมแล้วก็มันก็มีบทของมันในภาคของเศรษฐกิจมันก็มีบทของมันในภาคของเรื่องของการเมืองซีอาซีก็มีระบบของมันแล้วก็กระบวนการลงโทษจะเป็นเรื่องของกฎหมายอาญาก็มีเป็นเรื่องของแพ่งก็มีในอัลอิสลามทั้งหมดรวมทั้งครอบครัวมรดกก็มีทั้งหมดระบบการแต่งงานระบบการหย่าร้างมันก็มีระบบทั้งหมดตรงนี้แหละเวลาเราอยู่กับอัลอิสลามแล้วนะข้อคำสั่งที่มาจากอัลกุรอานแล้วก็แบบปฏิบัติของนบีที่ทำแบบอย่างไว้นะเป็นข้อตัดสินในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข้อแนะนำในทุกวิธีการของการดำเนินชีวิตโดยครบถ้วนกุรอานลงมาถึงบอกว่าอัลยาวมาอักมัลตุลากุมไงตรงนี้สมบูรณ์หมดเพราะนั้นเรื่องของอาการต่างๆสมบูรณ์หมดเลยแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆมันไม่สมบูรณ์ตรงนี้ยังไงครับอาจารย์
4: นบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่หนีจากฟิรเอาอ์นไปแล้วก็ไปตักน้ำให้ผู้หญิง2คนซึ่งเป็นลูกสาวนบีเอาแพะมาเลี้ยงท่านก็ตักน้ำให้แพะกินแล้วก็ลูกสาว2คนนั้นก็กลับบ้านก่อนเวลา
3: ครับ
4: พ่อถามว่าทำไมกลับไวก็บอกมีผู้ชายคนหนึ่งแข็งแรงมากคนนี้ช่วยเอาน้ำไปแพะบอกลูกไปตามมาเสร็จแล้วก็มาตามนบีมูซาลูกสาวมาคนเดียวไม่ได้มา2คนนะครับมาคนเดียวครับทีนี้พอตอนเดินกลับบ้านเนี่ยผู้หญิงเดินนำหน้าผู้มูซาเดินตามหลังลมพัดก็เห็นขาอ่อนเห็นขาทิมซาบอกกับเธอเดินข้างหลังฉันเดินข้างหน้าเองนี่ไงครับข้อคิดจากนบีมูซาตรงนี้ที่กุรอานเล่าให้เราฟังประวัติตรงนี้เล่าให้เราฟังบอกให้เธอเดินข้างหลังแล้วบอกทางฉันไปบ้านหลังไหนท่านไม่ต้องการที่จะเห็นขาอ่อนของผู้หญิงเวลาลมพัดเนี่ยนี่เป็นการรักษาอัลอันัฟส์ชีวิตจิตใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคำสอนการปฏิบัติของนบีนี่นะครับดีทุกคนนะครับเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราน่าจะเอามาเตือนกันสอนกันบอกกันรวมมาถึงนบียูซุฟอะลัยฮิสสลาม
3: ครับกับซุไลมานเนี่ย
4: นะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์คุ้มครองนบีเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะทีนี้อัลลอฮ์จะคุ้มครองเราเองจะต้องใจสะอาดด้วยถ้าเราใจสะอาดเนี่ยอัลลอฮ์ก็คุ้มครองผมอยากจะเล่าไปน้องอีกนิดนึงว่านบียูซุฟนี่นะตอนที่ติดคุกอยู่เนี่ยมีเพื่อนนบียูซุฟคนหนึ่งจะออกจากคุกไปรับใช้กษัตริย์นบียูซุฟทำพลาดนะบอกไงนะมาอุซกุรเนียอินดาร็อบบิกเพื่อนเอ๋ยไปเล่าเรื่องของฉันให้รอบของท่านฟังคือกษัตริย์ของท่านฉันนี่ติดคุกด้วยไม่ความเป็นธรรมเรื่องอย่างนี้แค่นี้อัลลอฮ์ไม่พอใจที่ไปขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ด้วยกันทำไมยิบรีลงมาในคุกครับแล้วมาบอกว่าอัลลอฮ์อาตับตำหนิท่าน
3: เร
4: ื่องที่ท่านไปขอความช่วยเหลือจากมนุษย์อัลลอฮ์เลยตัดสินให้อยู่นานถึง7ปีพี่น้องครับเรื่องง่ายๆอย่างนี้เนี่ยมันเรื่องอากีดะห์เรื่องความรู้สึกนะครับท่านเราฟังศาสนาพี่น้องครับเป้าหมายใหญ่ก็คือว่าเรียนศาสนาแล้วใจเราต้องผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
3: ที่เราทบทวนอยู่ทุกวันที่เราอ่านฟาติฮะห์เนี่ยมันก็ตรงกับแนวคิดของการขอที่บอกว่าเราต้องขอต่ออัลลอฮ์ที่เราอ่านอยู่เสมอว่าอียากะนะอบุดุวะอียากะนัสตาอีนเราขออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นใช้อียากะนำก่อนเป็นการเจาะจงว่าเฉพาะองค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวที่เรานะอบุดุแล้วก็ว่าอียากะนัสตาอีนเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลืออิสติอานะห์เพราะนั้นจะเห็นว่าการประพฤติตัวของมุสลิมเนี่ยประพฤติตนของมุสลิมต้องอิบาดะห์ก่อนแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่อย่างที่อาจารย์มุสฟาเล่าแล้วก็ว่านบียูซุฟก็พลาดตรงนี้แล้วก็ติดคุกถึง7ปีนั่นคือบทเรียนที่ทำให้เราได้รับรู้ว่าเราต้องมีอะลากอที่เหนียวแน่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

0: บะและความพร้อมความเพรียบพร้อมของบุคคลเหล่านั้นที่เป็นตัวอย่างให้กับเรานะมันสมบูรณ์แล้วที่เรากลับไปดูตัวอย่างคนเหล่านี้นบีถึงบอกว่าอะไรกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลฟาอิรอชิดีนะอัลมาฮดียีนะมินบะดีก็เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์นะแต่ว่าเราจับมาก็จับมาแค่อิบาดะห์อย่างเดียวในเรื่องของธุรกิจการค้าเราก็ไม่มีอะไรหลายอย่างที่ขาดแคลนไปจากสังคมของเรานั้นความสมบูรณ์และสิ่งที่จะเติมเต็มช่องว่างให้กับสังคมมันขาดไปเยอะเรายังมีเวลาที่จะกลับมาทบทวนสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะโตเร็วที่สุดถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ที่จามุสฟาบอกคืออัลลอฮุมมะฮดีกอมีฟะอินนะฮุมลายะอ์ละมูนแบบที่นบีสอนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: กำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
2: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2/2569ณทำเนียบรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2/2569ณทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมง
2: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัคร

0: เครือข่ายและประชาชนในพื้นที่25จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมกำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและฝนตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยและหมั่นสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำและสุดท้ายจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วมพร้อมกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าได้มีการพูดคุยและเน้นย้ำกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมนั้นสั่งการให้ทุกมณฑลทหารบกเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและได้ให้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับประชาชน
3: แล้วเมื่อคืนผมได้โทรย้ำทั้งทุกการเหล่าทัพทุกคนได้ออกไปด้วยสำนึกเข้าออกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกแล้วก็ประชาชนร้อนเนี่ยออกได้เลยไม่ต้องรอคำสั่งทุกคนออกหมดกรุงเทพเนี่ยจะมีมวลชนทั้งหมดที่11ถ้าเปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในวันนี้พื้นที่ค่ายทหารก็เปิดที่จะเป็นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสามารถไปจอดไว้ในค่ายได้เลยในเรื่องของเป็นที่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านสามารถอยู่ใกล้หน่วยทหารหน่วยไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
2: ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้กองทัพระดมสรรพกำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือจึงได้รายงานความคืบหน้าที่เหล่าทัพระดมกำลังช่วยประชาชนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วส่วนข้อห่วงใยที่พบหลังจากลงพื้นที่ในวันนี้คือด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องเร่งให้การดูแลย้ำว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรการการรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศและดูแลระบบน้ำประปาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
4: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำระบบผลิตระบบส่งและระบบจ่ายน้ำประปาจึงได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศเตรียมพร้อมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดผลกระทบต่อระบบประปาต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐจะดูแลเรื่องน้ำประปาและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และโครงสร้างระบบประปาพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนเพื่อให้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมทีมปฏิบัติการทางน้ำ Marine MEA ลงพื้นที่บริเวณรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องตรวจไฟรั่วให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำสนับสนุนการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่สำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง MEA มุ่งเฝ้าระวังและตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าดูแลแก้ไขเหตุด้านระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีอธิบดีกรมการแพทย์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจสถานพยาบาลเตรียมเวชภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดและหลายจังหวัดกรมการแพทย์จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจความพร้อมและผลกระทบของสถานพยาบาลในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยทั้งนี้ให้สถานพยาบาลประเมินจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวางแผนดูแลช่วยเหลือบุคลากรและผู้รับบริการที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลโดยหน่วยงานในสังกัดจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการช่องทางการติดต่อการนัดหมายและแนวทางรับบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกและสามารถวางแผนการรับบริการได้อย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชน
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการห้ามมาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้โดยเร็วและปลอดภัย
6: ภายใต้การรับมือนะเราคิดว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนแล้วก็การเรียนต้องไม่สะดุดแล้วก็ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือที่เดียวกันให้อำนาจสถานศึกษาในการตัดสินใจตามสถานการณ์ความเป็นจริงหมายถึงว่าโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเปิดสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้นะครับโดยมีอำนาจให้ได้คราวละ7วันนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถดำเนินการสั่งได้เลยถ้าในกรณีที่เพราะว่ามีความจำเป็นที่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน
5: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้เขตพื้นที่ละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบ ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเร่งประเมินความเสียหายและพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปขณะที่การสอบของครุสภาซึ่งจัดสอบในวันนี้ใน7ศูนย์สอบทั่วประเทศพบว่ามี3ศูนย์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมและชลบุรีโดยครุสภาได้แจ้งแนวทางจัดสอบชดเชยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ทันส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสนามสอบแล้วสามารถเข้าสอบได้ตามปกติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: ไม่ยั่วยุแต่ไม่อ่อนแอไม่ปิดข่าวแต่ข้อมูลชัดเจนไม่ชะล่าใจแต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ปกป้องด้วยสติและความจริงสุดท้ายขอให้มั่นใจทหารไทยจะไม่ยอมให้รุกล้ำเด็ดขาดวันทีมทัพไทยประเทศไทยหนึ่งเดียวเพื่อชาติความมั่นคงเพื่อประชาชน
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเคลื่อนเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
5: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีสักวันให้ไทยล้างใจอัปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็พบกับผมนะครับทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องของการขายรถกันนะพอดีมีคนก็ถามกันมาหลายโหนนะว่าเนี่ยผมจะซื้อรถผมจะขายรถผมควรทำสัญญาเอาไว้ไหมนะครับอย่างเช่นอาจจะว่าเราเป็นคนขายเราเป็นเจ้าของรถแล้วเราขายไปเงี้ยใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเหมือนกับคนที่เขามาซื้อเป็นเต็นท์รถอะไรเงี้ยนะมันก็จะเรียกว่าอะไรนะการโอนลอยมันอาจจะยังไม่ได้มีการไปเปลี่ยนชื่อทางทะเบียนอ่ะใช่ไหมล่ะคือโอเคแหละเงินมันได้ครบเพราะพวกไฟแนนซ์ในเวลาเขาซื้อรถเราอ่ะเขาเรียกจะเรียกว่าพวกไฟแนนซ์ก็ไม่ได้นะเรียกว่าอะไรดีพ่อค้าแล้วกันเนาะ พ่อค้าเนี่ยเวลาเขามาซื้อรถเราเนี่ยเขาก็จะเอาเงินสดมาให้เราแล้วเราก็เซ็นโอนลอยไปแล้วก็มอบเล่มรถไปไอ้ตรงนี้แหละตราบใดที่ชื่อในเล่มรถเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนนึกออกไหมก็เท่ากับว่าเราเนี่ยยังเป็นเจ้าของอยู่แม้รถคันนี้มันจะมีเจ้าของใหม่แล้วก็ตามนึกออกไหมคือถ้าเจ้าของใหม่เนี่ยเขาเอาไปขับขี่ไม่รู้แหละคนที่มาซื้อพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขาอาจจะเอารถเราเนี่ยไปขับขี่หรือว่ามีคนมาซื้อแล้วเอารถเราเนี่ยไปขับขี่แต่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนหลักฐานในเล่มเขียวอะผมใช้คำนี้แล้วกันในเล่มเขียวเนี่ยชื่อเราเนี่ยมันก็ยังก๋าอยู่ในเล่มเขียวหลักฐานทางทะเบียนที่เจ้าหน้าที่เขาสามารถตรวจสอบได้เนี่ยในกรณีการกระทำความผิดเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเล่มเขียวสมมุติอันนี้สมมุติเฉยๆข้อดีของการทำหนังสือไว้ก็คือว่า1ใช่ไหมมันก็จะได้รู้ว่ารถคันนี้ขายไปแล้วในราคาเท่าไหร่โอนไปให้กับเขาเรียกอะไรมีสัญญาซื้อขายเอาไว้แล้วก็เท่ากับว่าเรามีหลักฐานเป็นเอกสารยืนยันแล้วรถคันนี้แม้คุณจะเอาไปทำผิดแต่ว่าชื่อมันจะเป็นชื่อเราแต่เราไม่ใช่กระทำความผิดไงเพราะเราขายกับนายกไปแล้วซึ่งนายกอาจจะเป็นพ่อค้าคนกลางหรือว่าเป็นเจ้าของใหม่ก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ไปโอนหลักฐานทางทะเบียนทางเล่มเขียวเนี่ยเราก็ใช้ยืนยันได้สมมุติว่านายกหรือว่าเจ้าของคนใหม่เนี่ยซึ่งมันก็เคยมีเอารถไปสมมติว่าไปทำผิดกฎหมายแล้วไปผ่าไฟแดงไปขนยาเสพติดไปขนอะไรนะแรงงานต่างด้าวขนอาวุธสงครามอะไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยตำรวจเขาก็ต้องเรียกเราซึ่งเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนรถเนี่ยไปสอบถามโอเคแหละเราไม่ได้ทำผิดอยู่แล้วถูกไหมแต่อย่างน้อยการที่เรามีหนังสือเนี่ยแหละการหนังสือซื้อขายเนี่ยจะได้เอาไปแสดงได้ว่า นี่ฮะผมขายไปแล้วส่วนขายให้ใครอนุญาตขายให้นายกตำรวจก็ต้องไปตามเรื่องกับนายกแทนซึ่งมันเคยมีคนรู้จักผมนี่แหละเขาก็ขายรถไปก็มีพ่อค้าคนกลางเนี่ยมาซื้อก็ทำสัญญากันไว้ว่าโอเคขายรถไปแล้วนะได้รับมอบคือในสัญญาเนี่ยระบุไว้เลยนะว่าได้รับเงินจำนวนเท่านี้บาทและส่งมอบรถให้กับนายกไปแล้วในวันทำสัญญาในสัญญามันต้องมีระบุไว้นะหากท่านจะทำเองเนี่ยโอเคท่านก็ทำเป็นอยู่แล้วนะวันที่เท่านี้ทำที่บ้านเลขที่นี้ข้าพเจ้านายกข้าพเจ้าขายรถให้กับนายกเป็นจำนวนเงิน 70,000 บาทได้รับเงินแล้วและส่งมอบรถแล้วคือถ้ามีคำพูดถ้ามีประโยคพวกนี้โอเคมันก็เป็นการกันตัวแล้วนะแต่ว่าจริงๆพวกนี้มันปริ้นจากในเน็ตได้นะเล่าต่อเมื่อกี้ที่บอกพอเราขายรถไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีหมาย เป็นเหมือนแบบอะไรนะรูปที่เขาจะเอามาปรับเราอ่ะมันจะเป็นรูปถ่ายที่เราไปขับผ่าไฟแดงอ่ะเสร็จปุ๊บพอเอารูปมาดูทะเบียนมันทะเบียนเรานึกออกมั้ยทะเบียนเจ้าของเดิมใช่ทะเบียนเจ้าของเดิมอ่ะใช่เป็นชื่อเรายังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ารถอ่ะมันไม่ใช่อ่ะสมมุติเราเจ้าของเดิมอ่ะขับ Toyota แล้วกันแต่รถที่ส่งมาในรูปของไอ้เรื่องจราจรเนี่ยมันเป็นรถมิตซูมันเหมือนกับมันเอาไปสลับป้ายทะเบียนแล้วเราก็ไม่รู้นะแล้วเราก็ไม่สามารถติดต่อไอ้เจ้าของรถนี่แหละได้แล้วไงคือเราไม่ต้องไปติดต่อมันก็ได้เพราะมันก็อาจจะไม่รู้หรือว่ามันอาจจะไม่รับสายเราอะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะเราควรทำยังไงก็ผมก็เลยแนะนำเจ้าของรถเขาบอกว่าเนี่ยเอางี้แล้วกันพี่ไปแจ้งความก่อนไม่ได้แจ้งความไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยได้ขายรถให้กับนายกไปแล้วตามสัญญาฉบับลงวันที่นี้แต่ว่าไอ้เนี่ยไอ้รูปกว่าจะพูดได้ไอ้รูปที่ส่งมาเนี่ยมันคนละยี่ห้อซึ่งหากรถคันใหม่เลขทะเบียนเนี้ยไปกระทำความผิดข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบอะไรก็ว่าไปเพราะว่าไม่ใช่รถของข้าพเจ้าจึงขอบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน แล้วถ้าในอนาคตมันอาจจะไปเอาเลขทะเบียนเราเนี่ยไปทำความผิดที่มันร้ายแรงกว่านี้เราก็จะมี1สัญญาซื้อขายรถเป็นตัวบอกแล้วว่าโอเคเราไอ้นี่ไปแล้วขายไปแล้วรถไม่อยู่กับเราแล้วอันที่2บันทึกประจำวันที่บอกไงว่าความผิดครั้งแรกเราไม่เกี่ยวความผิดครั้งที่2ก็ไปไล่เบี้ยกันเองก็เป็นความสบายใจนะทำสัญญาไว้เพื่อความสบายใจนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกหมอก
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
4: เมื่อเราหักนิ้วบ่อยๆจะเป็นอันตรายหรือไม่คุณผู้ฟังครับหลายคนน่าจะชอบหักนิ้วหรือดึงข้อนิ้วมือให้ข้อต่อนิ้วเกิดเสียงอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่วงที่รู้สึกเมื่อยล้าจากการใช้งานนิ้วมือติดต่อกันเป็นเวลานานช่วงเวลาที่ต้องใช้ความคิดมากๆหรือช่วงเวลาที่รู้สึกเครียดแต่คนที่ชอบหักนิ้วบ่อยๆมักจะเคยได้ยินคนใกล้ตัวแนะนำให้หยุดหักนิ้วกันมาบ้างด้วยความเชื่อที่ว่าการหักนิ้วจะส่งผลให้เกิดผลเสียต่างๆมากมายต่อข้อนิ้วและข้อนิ้วจะเกิดการอักเสบนิ้วล็อกหรือข้อนิ้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีหลายคนอยากทราบว่าเสียงการหักนิ้วเกิดขึ้นได้อย่างไรในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดที่ส่งผลให้เกิดเสียงบริเวณข้อต่อนิ้วขณะหักหรือดึงนิ้วแต่มีความเป็นไปได้ว่าเสียงที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลมาจากการแตกตัวของฟองอากาศในน้ำในข้อซึ่งน้ำในข้อเป็นของเหลวที่อยู่บริเวณข้อต่างๆมีหน้าที่ป้องกันกระดูกอ่อนและข้อต่อจากการเสียดสีกันเมื่อนิ้วถูกงอด้วยแรงที่มากหรือเร็วกว่าปกติความดันในน้ำไขข้อต่อจะลดต่ำลงส่งผลให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นและแตกออกจนเกิดเป็นเสียงที่หลายคนได้ยินนั่นเองครับ
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
2: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
5: และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบสิ่งที่ดีทั้งหลายนั้นเราไม่บังคับชีวิตใดนอกจากที่ชีวิตนั้นมีความสามารถเท่านั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในสวรรค์นั้นชั่วนิรันดร์ซูเราะห์อันอะรอฟอายะห์ที่42
6: อะไรคือบทลงโทษของผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศหรือผู้ที่ผิดประเวณีที่ทำซินาหะดีษบทหนึ่งรายงานจากท่านซะมูรอบินจุนนุบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามคำถามหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่ท่านนบีนั้นมักจะถามบรรดาซอฮาบะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการฝันโดยท่านกล่าวว่าฮันรออะอะฮะดุนมินกุมมินรุยาพวกท่านมีใครฝันเห็นอะไรบ้างในตอนเช้าของวันนั้นท่านกล่าวว่าฉันได้ฝันเห็นในตอนกลางคืนมี2คนมาหาฉันหมายถึงมาลาอิกะห์ญิบรีลและมีกาอีนแล้วทั้ง2ก็ได้ปลุกฉันและกล่าวกับฉันว่าจงลุกขึ้นจงไปเถิดในรายงานระบุว่าดังนั้นเราก็ได้ออกไปและเราก็ได้มาถึงที่หนึ่งที่เหมือนกับเตาไฟทันใดนั้นก็มีเสียงต่างๆเอะอะโวยวายท่านก็เล่าต่อไปว่าพวกเราได้มองเข้าไปในนั้นพบว่ามีบรรดาผู้ชายและผู้หญิงที่อยู่ในสภาพเปลือยกายจำนวนมากทันใดนั้น ก็มีเปลวไฟเกิดขึ้นมาจากเบื้องล่างของพวกเขาเมื่อไฟนั้นได้มาถึงพวกเขาก็จะร้องโวยวายและโอดครวญท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวถามมาลาอิกะห์ทั้งสองบอกว่ากุนตุลาฮุมามาฮาอุละพวกเขาเหล่านั้นเป็นใครกันเล่าฟะกอลาวะอัมมัรริจาลวันนิซาอัลรอตุลลซีฟีมิสลิบินาอิตตันนูรฟะละฮุมุซซูนาตวัซซะวานีมาลาอิกะห์ทั้งสองได้ตอบกับคำถามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบรรดาผู้ชายและผู้หญิงที่เปลือยกายซึ่งอยู่ในที่หนึ่งที่เหมือนกับเตาไฟเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศบรรดาผู้ที่ผิดประเวณีนั่นเองสุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือบทลงโทษอันรุนแรงกับบุคคลหนึ่งที่เขากระทำผิดประเวณีและล่วงละเมิดทางเพศสุบฮานัลลอฮ์ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตัวของเราและลูกหลานของเรานั้นรอดพ้นจากการลงโทษเหล่านี้และไม่ให้ตัวของเราและลูกหลานของเราญาติพี่น้องของเรานั้นกระทำผิดประเวณี

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนนะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลีอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับขอความรักความสันติครับขอความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาปของบ่งพึงประสบเด็กพี่น้องที่รักของเราทุกท่านเลยนะครับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพระองค์ได้ทรงให้อนุมัติให้บ่าวนั้นได้รู้จักแบบอย่างที่ดีที่สุดนั่นก็คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างที่จะนำพามนุษยชาติไปสู่ความรอดปลอดภัยทั้งชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าไปนะครับเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์ได้ทรงท่านนบีมานะครับได้รับวะฮยูอันกุรอานนะครับแล้วก็เรื่องราวอิสลามนะครับเพื่อเป็นความรอดปลอดภัยเราะห์มะตัลลิลอาลามีนไม่ใช่เพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อความเมตตาแด่มนุษยชาติต่อมนุษย์ทั้งหลายนะครับพี่น้องครับผมนำเรียนกับพี่น้องถึงเรื่องราวของอัตุไฟนะครับซึ่งคนนี้ท่านนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เดินทางเข้ามายังมักกะท่านนั้นไม่ได้ทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่มักกะหรอกแปลว่าท่านจะมาก็เพื่อต้องการที่จะมาเวียนรอบกะบะห์นะครับเป็นประเพณีปฏิบัติก่อนหน้าเป็นการเวียนรอบกะบะห์แบบยุคมืดยุคดาร์กเนสยุคยาฮิลิยะห์นะครับปรากฏว่าชาวกุเรชกะให้การต้อนรับแล้วก็พยายามที่จะยุโยงว่าอย่าไปฟังชายที่ชื่อมุฮัมมัดให้หลีกเลี่ยงครับคำพูดของเขาเหมือนกันทักเวทมนต์ไสยศาสตร์ต่างๆแล้วก็บางคนก็แนะนำท่านอตุเฟนว่าถ้าหากว่ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยท่านต้องเอาสำลีอุดหูไว้แล้วท่านก็ทำแบบนั้นจริงๆท่านบอกว่าฉันมามักกะเนี่ยนะไม่ต้องไม่เรื่องของพวกท่านฉันไม่เกี่ยวฉันมาเพื่อธุระของฉันเท่านั้นฉันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันไม่รู้หรอกเพราะฉันก็ไม่เคยเห็นหน้าชายนี้เหมือนกันปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับขณะที่ท่านตุเฟนนะครับอัดเดาสลอฮ์อันเนี่ยครับร้อยล้ออันไปที่กาบะที่ลาตวาปรากฏว่าอัลลอฮ์ทรงให้หิดายะห์ทางนำท่านที่เห็นชายที่ท่านไม่เคยรู้จักนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกำลังทำอะไรอยู่นะครับท่านนบีกำลังยืนละหมาดอยู่ด้วยกับอิริยาบถที่สวยงามฉันมีความปรารถนาทั้งที่หูของฉันเนี่ยมีสำลีเดอะคอตตอนนะครับอุดหูอยู่แต่ท่านก็ได้เล่าว่าขอสาบานต่อเราเพราะเขาพยายามบอกให้ฉันระมัดระวังฉันจึงตั้งใจว่าจะไม่ฟังและไม่พูดคุยกับชายคนที่พวกเขาเล่าถึงได้กล่าวถึงเป็นอันขาดจนฉันต้องใช้ใยฝ้าจะใช้ใยฝ้ายขอโทษครับคือเป็นคำแนะนำของชาวกูเรสด้วยฉันก็ทำแบบนี้แหละเอาใยฝ้ายนะครับมาอุดหูนะครับหรือสำลีนะครับเมื่อต้องการเดินไปที่มัสยิดทั้งนี้เพื่ออะไรครับทั้งนี้เพื่อไม่ให้ได้ยินคำพูดใดๆของเขาตอนนี้ขณะที่ฉันเดินไปมัสยิดนั้นฉันกำลังเดินชั้นกำลังเดินเข้าไปในมัสยิดนะจู่ๆก็เห็นท่านนบีกำลังละหมาดอยู่อัสซาลามุอะลัยฮิละหมาดอยู่ที่หน้ากะบะห์ฉันจะเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่อัลลอฮ์จะไม่ให้ได้ยินเสียงใดนอกจากเสียงบางส่วนที่ท่านนบีกำลังอ่านนะครับท่านนบีกำลังอ่านฉันได้ยินเสียงนั้นด้วยกับตัวเองซึ่งมันไพเราะมากฉันจึงกล่าวกับตัวเองว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์จะต้องไม่ลืมนะครับว่าท่านอัตุเฟสอัดเดาส์เนี่ยรอฮ์อันรอฮ์อัลลอฮ์อันเนี่ยท่านเป็นนักกวีเป็นคนที่เขียนเป็นคนที่อ่านเป็นคนที่หนึ่งในทุกจิตจัดอันดับนักเพลานั้นว่าในสมัยนั้นว่าท่านเป็นหนึ่งจากนักกวีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเหมือนกันแต่สิ่งที่ท่านสารภาพสิ้นกับท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับบอกว่าแล้วก็พูดกับตัวเองว่าขอสาบานท่านขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซึ่งฉันก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดด้านในขณะเดียวกันฉันก็เป็นนักกวีซึ่งฉันสามารถแยกออกได้ว่าอะไรมันดีและอะไรไม่ดีและยังมีเหตุผลใดที่ฉันจะไม่ฟังคำพูดของเขาล่ะนะครับเพราะถ้าหากมันเป็นสิ่งที่ดีฉันก็จะรับมันแต่ถ้าหากไม่ดีฉันก็ปฏิเสธก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับดังนั้นท่านอบูซะอัลกิฟารีก็ได้เล่าเรื่องนี้ต่อไปว่าดังนั้นฉันจึงตัดสินใจอยู่กับท่านนบีจนกระทั่งท่านกลับเข้าบ้าน
มาชาอัลลอฮ์เมื่อท่านเข้าไปในบ้านท่านก็ตามเข้าไปด้วยนะครับก่อนที่จะเล่าสาเหตุที่ฉันมาเมืองนี้และเรื่องของผู้คนที่พยายามให้ฉันหวาดกลัวจนต้องใช้สำลีอุดหูไว้แต่แล้วฉันก็ตัดสินใจฟังบางถ้อยคำนั้นแต่ฉันจึงกล่าวกับท่านนบีว่าได้โปรดบอกเรื่องราวของท่านให้ฉันฟังด้วยเถิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงนำเสนออิสลามและก็อ่านอัลกุรอานให้ท่านอัตตุเฟสอัดดาสได้ฟังมาชาอัลลอฮ์อัตตุเฟสได้กล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันไม่เคยฟังถ้อยคำใดที่ดียิ่งไปกว่านี้อีกแล้วและไม่เคยเจอเรื่องราวใดที่ยุติธรรมมากกว่านี้ดังนั้นฉันจึงเข้ารับอิสลามและก็กล่าวปฏิญาณตนถ้อยคำแห่งสัจธรรมนะครับนั่นก็คืออัชชะฮาดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชชะฮาดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับดูสิซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านนี้หลังจากนั้นฉันจึงบอกกับท่านนบีว่าโอ้นบีครับอันที่จริงฉันได้รับการเคารพเชื่อฟังจากกลุ่มชนของฉันฉันจะต้องกลับไปหาพวกเขาและก็ทำการเรียกร้องดะวะห์พวกเขาเชิญชวนพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์สู่อัลลอฮ์องค์เดียวให้พวกเขารับอิสลามดังนั้นได้โปรดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันมีสัญญาณบางอย่างของพระองค์ท่านนบีจึงขอดุอาให้มาชาอัลลอฮ์สัญญาณที่ว่านั้นคือเมื่อเขาได้เข้าใกล้กลุ่มชนของเขาอัลลอฮ์ก็ทำให้เขามีรัศมีที่ใบหน้าประหนึ่งเป็นดวงไฟส่องแสงสว่างเขาจึงดูอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าได้โปรดให้รัศมีอยู่ในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ใบหน้าของฉันด้วยเถิดเพราะฉันเกรงว่าพวกเขาจะกล่าวว่านี้คือบทลงโทษรัศมีนั้นจึงเปลี่ยนไปที่แท้ของเขาเกรงว่าเมื่อกล่าวอิสลามดูซิไปรับศาสนามาเนี่ยรับอิสลามดูซิใบหน้าหมองคล้ำเลยมีแสงอะไรออกมาประมาณนั้นท่านจึงขอต่ออัลลอฮ์แล้วก็แสงนั้นรัศมีนั้นก็มาอยู่ที่หัวแท้ของท่านนะฮะหลังจากนั้นอัตตุเฟียงก็ได้เชิญใบดาของท่านมาดูนะเรื่องราวแบบนี้น่าสนใจมากครับพี่น้องครับอัตตุเฟียงเนี่ยเป็นลูกที่กตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่มากๆแล้วท่านเป็นคนที่มีมารยาทอ่อนโยนต่อบรรดาผู้คนนะครับครับท่านได้เชิญชวนบิดาและภรรยาของเขาให้รับอิสลามทั้งสองก็รับอิสลามนะครับกล่าวกันว่าตระกูลกีฟาร์เนี่ยนะพี่น้องครับประตูไม่เคยถูกปิดประตูจะไม่เคยถูกปิดเลยเพราะการต้อนรับจะแล้วก็ภาชนะแห่งการหุงต้มจะไม่เคยแทบจะไม่เคยยกลงมาจากตักนั่นเป็นคำกล่าวนะครับที่พูดถึงความใจดีของกลุ่มชนอัลกีฟารีคุณพ่อของท่านก็เป็นคนที่ดีมากเป็นหัวหน้ากลุ่มชนที่มีใจเมตตาประตูไม่เคยปิดเลยใครมาต้อนรับใครที่เจ็บทุกข์ได้ยากใครที่รับการดูหมิ่นดูแคลนถูกรังแกนะครับตระกูลกิฟารีจะปกป้องถ้าหากว่าไปขอความช่วยเหลือจากท่านนะครับนั่นคือลักษณะหนึ่งนะครับท่านก็เรียกร้องเชิญชวนคุณพ่อไปสู่อิสลามนะครับคือเมื่อท่านกลับไปยังกลุ่มชนแล้วท่านก็ไปหาพ่อของท่านครับมาหาพ่อได้พบกันแล้วก็พูดคุยแล้วก็บอกว่าพ่อครับตอนนี้ผมไม่เหมือนเดิมแล้วนะแล้วคุณพ่อก็ถามว่าลูกรักอะไรเกิดขึ้นกับลูกหรือบอกผมรับอิสลามแล้วกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อไปนี้ผมไม่กราบไหว้บูชาในสิ่งที่ผมเคยทำมาแล้วนะครับคุณพ่อนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้ดาวะให้ฮิกมะห์ให้ฮิดายะห์ทางนามว่าอะไรเล่าที่เป็นศาสนาของลูกลูกแนะนำพ่อเถอะแล้วท่านอัตตุเฟนก็แนะนำอิสลามแล้วคุณพ่อของท่านอัตตุเฟนก็รับอัตตุเฟนก็รับอิสลามแล้วต่อมาเช่นกันกับภรรยาก็จะมากอดไปหาภรรยาบอกเธอคงจะกอดฉันไม่สนิทแล้วแหละเพราะอะไรภรรยาก็ถามว่าตอนนี้ฉันรับอิสลามแล้วอิสลามคืออะไรนะแนะนำฉันด้วยศาสนาของพี่กับศาสนาของฉันเหมือนที่พ่อบอกว่าศาสนาของลูกกับศาสนาของพ่อเหมือนกันเช่นกันครับภรรยาก็บอกว่าศาสนาของพี่ที่พี่รับมาก็คือศาสนาของฉันแนะนำอิสลามให้ฉันด้วยนะครับต่อมาภรรยาก็รับอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าว่าก็เป็นวิธีที่ไม่ยากไม่ง่ายนะครับจะต้องพบกับการทดสอบเช่นกันครับกลุ่มชนของท่านอัตตุเฟนนั้น
ไม่ค่อยให้ความสนใจอิสลามนะครับมากนักเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็พยายามนะพยายามเชิญชวนแต่ว่าเชิญชวนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงที่มีการอพยพหลังจากสงครามอัลคอดักหรือจากสงครามฮูไดเบียคนที่ติดตามเขามีถึง7หรือ80คนมาชาอัลลอฮ์7หรือ80ไม่ใช่70หรือ80นะ7หรือ80ครอบครัวก็แสดงว่าเยอะมากนะครับจากคนในกลุ่มของเขาเองและเป็นที่ประจักษ์ว่าเขามีบทบาทในการสร้างคุณประโยชน์กับอิสลามเป็นอย่างมากซึ่งบรรพชนของเขาถูกสังหารเป็นชะฮีดในสงครามอันชะมามะนะครับในการบันทึกนะครับของอิหม่ามอิบนุฮิชามนะครับเล่ม1หน้า382ถึง3หน้า385ที่กล่าวถึงท่านอบูซะอัลอัตตูเฟนเนี่ยเป็นอย่างไรพี่น้องครับถ้าทำไมท่านถึงมีความเกี่ยวข้องกับท่านอบูฮุไรเราะห์อันเพราะว่าท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยก็เป็นอัดดาวซีเหมือนกันอัดดาวนะครับชื่อเดิมคือซัมนะครับชื่อซัมอับดุลซัมเพราะว่าก็ได้รับการเชิญชวนจากท่านอัตตูเฟนนี่แหละครับแต่ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มาจากอพยพมาพร้อมกับท่านอัตตูเฟนมาสู่เมืองมะดีนะห์นะครับท่านอบูฮุไรเราะห์มาจากกลุ่มชนนี้ครับต่อมานะครับท่านติมาตอันอัชดีจากเผ่าอัชซานูอะห์ในเยเมนเขาเคยเป็นนักเวทมนต์คาถาด้วยนะครับเดินทางเข้ามามักกะเพราะได้ยินพวกโง่เขากล่าวว่ามุฮัมมัดเป็นคนบ้าเขาอ้างว่าหากฉันไปหาชายคนนี้บางทีอัลเลาะห์จะทําให้เขาหายเพราะฉันก็ได้คือมั่นใจในตัวเองเพราะตัวเองเป็นนักเวทนะครับไสยศาสตร์หากฉันไปหาชายคนนี้บางทีอัลเลาะห์จะทําให้เขาหายก็ได้นะถ้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาจริงเข้าไปหาท่านนบีแล้วกล่าวว่าโอ้มุฮัมมัดเออ

นั้นได้ถูกเวทมนต์เสร็จแล้วเป็นคนวิกลจริตเสร็จแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรฉันจะกล่าวเวทมนต์ร่ายเวทมนต์ให้ท่านได้หายนะโอ้มุฮัมมัดครับก็เพื่อที่จะรักษาท่านนั่นแหละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าแท้จริงการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราขอสรรเสริญพระองค์และขอความช่วยเหลือจากพระองค์ใครที่พระองค์ทรงให้ทางนำแก่เขาก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เขานั้นหลงผิดได้และใครที่พระองค์ให้เขาหลงผิดก็ไม่มีใครสามารถให้ทางนำแก่เขาได้เช่นกันและฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นซึ่งไม่มีภาคีใดๆต่อพระองค์และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นศาสดาทูตของพระองค์นะครับท่านนบีได้กล่าวแบบนี้ครับกับท่านติมาร์ก็กล่าวว่าได้โปรดอ่านถ้อยคำนี้ใหม่อีกครั้งบาชอลครับนี่คือเรื่องราวของซอฮาบะของท่านนบีที่ชื่อติมาร์อัลอัชรีนะครับที่มารับอิสลามมีใครบ้างมีอัตุเฟนครับอัตุไฟบินอัดาวซีท่านอบูซะอัลกีฟารีแล้วก็ต่อมาท่านติมาร์ให้การจะเป็นอย่างไรกับการเผยแพร่อันเป็นตัวอย่างที่ดีงามนะครับกว่าจะได้มาซึ่งอิสลามของบรรดาซอฮาบะของท่านนบียากลำบากยิ่งกว่าเราหลายพันเท่าเหลือเกินแต่เราต้องมุ่งหวังในการเผยแพร่อิสลามครับศึกษาอิสลามนำทางชีวิตรู้สิ่งถูกผิดชีวิตปลอดภัยครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: ุญ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี03411477796เลขบัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: นั่นคือความยากลำบากนะครับที่หลายคนปรารภนะครับว่าเมื่อพ่อมีอิสลามแต่ว่าลูกนะครับก็ไม่เคยเอาอิสลามจากสิ่งที่พ่อได้สอนทางหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือว่าทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แล้วก็เต็มที่แล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ารับบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรริยะตินากุรอตะอะยุนว่าจะอันนาลินมุตตะกีนะอิมามาขอตรงนี้นะครับเพื่อให้เรานั้นได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ว่าเป็นลูกที่เป็นที่สบายอกสบายใจสำหรับเราที่เขามีอิสลามอยู่ในแนวทางพระอิสลามเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าเราประสบกับสภาพแวดล้อมที่มันไม่ใช่อิสลามโดย

0: ลอดอยู่ในโรงเรียนก็อยู่ในบรรยากาศที่ไม่ใช่อิสลามกลับมาบ้านสภาพแวดล้อมรอบบ้านก็ไม่ใช่อิสลามการให้อิสลามแก่ลูกบางทีมันก็หลุดลุ่ยไปด้วยกับสิ่งหลากหลายที่มันอยู่รอบตัวเรานี่คือความเสียใจและก็ความรู้สึกลึกๆของผู้ปกครองทุกคนที่คิดที่เห็นที่รู้ว่านี่คือความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นสำหรับพวกเราทั้งหลายดุอาที่ผมขอตรงนี้นะครับที่อัลกุรอานพูดถึงว่ารับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียะตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาตรงนี้นะครับอัลลอฮ์สอนให้เราขอตรงนี้ขอเพื่อให้มีความเป็นไปอย่างไรครับอาจารย์ครับ
1: ก็ขอให้ลูกเราเนี่ยได้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ให้วงตระกูลของเราได้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์และได้เป็นผู้นำที่อยู่ในทางของอัลลอฮ์เราก็ต้องการในใช้สืบทอดมรดกให้อยู่ในทางของอัลลอฮ์นี่แหละเราก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยกันในเรื่องเหล่านี้พี่น้องครับถ้าเรานึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะยิ่งใหญ่จนกระทั่งว่าเอาอะไรมาเปรียบกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไม่ได้ดังนั้นเราจงให้การเชื่อมั่นในอัลลอฮ์มันเข้มข้นเหมือนเกลือรักษาความเค็มเกลือที่รักษาความเค็มเนี่ยเขาจะไปตกอยู่ในขนมก็ทำให้ขนมเค็มไปตกอยู่ในแกงทำให้แกงเค็มไปตกอยู่ในน้ำทำให้น้ำเค็มเพราะฉะนั้นลูกหลานมุสลิมเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็แสดงออกในการเป็นมุสลิมไม่ว่าเขาจะไปอยู่ณสถานที่แห่งหนตำบลใดจะเดินทางจะอยู่บ้านเขาก็รักษาความเข้มข้นของอิสลามขอฝากว่าให้เรารักษาอิสลามเหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม
2: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม

เพราะศรัทธาไม่ใช่เรื่องของเมื่อวานแต่คือพลังของวันนี้และเส้นทางของวันพรุ่งนี้เสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งการส่งเสียงจากใจสู่ใจที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاSalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความเมตตาความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับความที่เราได้พูดคุยกันในครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเราคุยกันในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับซึ่งเราได้พูดคุยกันในอายะที่196ถึง198ที่จะทำให้เราได้คิดได้ไตร่ตรองถึงนะครับความมีมั่งมีของผู้ที่ไร้ศรัทธาในโลกดุนยาเนี่ยจะทำให้เรานั้นได้หลงระเริงกับสิ่งเหล่านี้ไหมซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเตือนพวกเรานะครับว่าเรานั้นอย่าได้ให้สิ่งเหล่านี้นะครับมาล่อลวงเราเป็นอันขาดเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ขาดทุนเพราะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรานั้นออกห่างจากคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็ดูถูกดูแคนในเนียมัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้กับฉันทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดกับฉันเขายังไม่ศรัทธาเขายังปฏิเสธเขายังได้สิ่งเหล่านั้นเหล่านี้เลยนะครับพี่น้องอย่าให้คนรอบๆข้างตัวของเรานั้นนะครับเมื่อเห็นความดีของเขาเมื่อเห็นสิ่งที่เขาได้ดีนะครับเราอย่าดูถูกดูแคลนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออ่านอายะนี้เราก็ได้นะครับข้อคิดอีกประการหนึ่งประการแรกที่เราได้นั่นก็คือการศรัทธาของเราเนี่ยผู้ศรัทธาจะต้องไม่หลงไม่ปลื้มนะครับกับบุคคลที่เขามีอันจะกินมีนะมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายแต่เขานั้นไม่มีศรัทธาเราอย่าไปปลื้มกับเขาเราจะไม่สนุกสนานหรือว่าเราอย่าไปปิติยินดีกับเขาและประการที่สองนะครับเราสมควรที่จะให้นะครับตัวของเราเนี่ยอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความสุขสบายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดแล้วบ่งชี้ถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบเราด้วยแต่ว่าอัลลอฮฺจะให้ใครนะครับบอกว่าให้ได้ดีนะครับให้ได้กับสิ่งที่สะดวกสบายอำนวยความประโยชน์ต่างๆไม่ใช่บอกไม่ใช่บ่งชี้ว่าอัลลอฮฺนั้นรักนะครับไม่ได้บ่งบอกว่าอัลลอฮ์นั้นนะครับรักนะหรือว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ครับแสดงว่าทางนั้นคนร่ำรวยอัลลอฮ์ก็รักสิอัลลอฮ์ก็รักคนที่มียศถึงสูงนะสิไม่ใช่ครับเราจะเอาตัวนั้นมาเป็นเครื่องคิดนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้นะครับกับพวกเขาเหล่านั้นเป็นการทดสอบพวกเขาเหล่านั้นนะครับว่าเขาจะเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือเขาเป็นคนที่ลืมอัลลอฮ์เรามาดูนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเตือนได้กล่าวบอกพวกเราในซูเราะห์อัลมุมินูนอายะที่55และ56อัลลอฮ์บอกว่าไงอายะฮ์ซาบูนะอันนะมานูมิดดูฮุมบิฮิมินมาลิวะบะนีนนูซาริอูละฮุมฟิลคอยรอตบัลลายะชูรูนอัลลอฮ์ได้บอกนะครับว่าพวกเขาคิดหรือว่าสิ่งที่เราให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองลูกหลานเราก็ได้รีบเร่งให้ความดีกับพวกเขาต่างๆแก่พวกเขากันนั้นหรือเปล่าเลยแต่ทว่าพวกเขาไม่รู้สึกบางครั้งเราก็จะเห็นนะครับว่าอัลลอฮ์บุคคลเหล่านี้ได้ลูกดีๆนะครับลูกดีก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทดสอบเขาน้อยหน่อยก็ลูกที่ไม่ดีอัลลอฮ์ก็ทดสอบเราเยอะหน่อยพี่น้องครับการที่เรามีบางครั้งมีลูกการที่เรามีทรัพย์สินเยอะนะครับมันเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นดังนั้นนะครับเราก็จึงเห็นในสังคมนะครับที่โดนประณามกันดีโดนอะไรครับที่เขาคิดกันนะครับว่าอัลลอฮ์ไม่รักฉันเลย ถามว่าทำไมละอัลลอฮ์ไม่รักดูสิอัลลอฮ์น่ะไม่ให้ฉันขอตั้งนานแล้วอัลลอฮ์ยังไม่ให้ทรัพย์สินเลยยังไม่ให้บ้านเลยยังไม่ให้รถเลยยังไม่ให้นั่นเลยยังไม่ให้นี่เลยเราคิดอย่างนี้นะครับเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเกณฑ์แต่ไม่ได้เอาความศรัทธาการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นเกณฑ์ครับดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงนะครับบอกว่าอิซารออัยตัลลอฮยูอติลอับดะมินัดดุนยาอะลามาอาซีฮิมายูฮิบบุวะอินนะมาฮุวะอิสติดรอจท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่าถ้าท่านเห็นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความสุขสบายในโลกดุนยานี้ให้แก่คนใดคนหนึ่งอย่างมากมายทั้งที่เขานั้นก็ยังจมปักอยู่บนบาปอยู่บนความผิดและอยู่บนความฝ่าฝืนก็พึงทราบเถอะว่าสิ่งเหล่านั้นแหละแค่การประวิงเวลาให้กับเขาชะล่าใจพี่น้องครับบางครั้งเราก็เห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นนะมุสลิมเหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่ว่าโอ้โหเล่นหวยแต่โอ้โหเล่นการพนันแต่ดูสิมือเขาขึ้นนะหรือว่าดูสิมือเขาดีดูสิเขาไปดูเลขจากไหนนะดูเดี๋ยวเขายังได้เท่านั้นเท่านี้เลยเราไปดูตรงนั้นครับพี่น้องแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ให้ความดีให้อะไรครับให้ความสุขสบายไม่ได้พูดอาจจะไม่พูดผิดนะครับแต่คือความดีอาจจะให้ความสุขสบายให้กับเขาในโลกดุนยาเนี่ยแต่ถามว่าดีไหมซื้อหวยดีไหมไม่ดีนะครับเล่นการพนันดีไหมไม่ดีแต่ว่าช่วยซื้อไว้เขาซื้อถูกเล่นการพนันเขามือขึ้นเขาได้ตังค์ท่านนบีบอกว่าเขาก็ยังจมปากอยู่กับความชั่วเหล่านั้นเขาจมปากอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นนะครับอยู่บนการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่อัลลอฮฺประวิงเวลาให้เขายังอยู่สิ่งเหล่านั้นอยู่นะครับจนเขานั่นอ่ะหลงระเริงเขาจนกระทั่งเขาชะล่าใจว่าไหนล่ะคนละหมาดเยอะแยะมากมายไม่เห็นได้ดีเหมือนฉันเลยแน่กับงองคนอื่นไปว่าดูเด็กคนนั้นมันนมาดมองคนนั้นไปมัสยิดประจำคนนั้นไปทำพัดคนนั้นคุมฮิญาบดูฉันไม่เห็นทำอะไรนะดูเด็กฐานะของฉันก็ดีขึ้นนะลูกฉันของฉันก็เป็นลูกหลานจบนั่นจบนี่จบที่นู่นเนี่ยก็ดูตรงนี้ครับเขาไม่ดูถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อวันกิยามะห์แล้วอัลลอฮฺดูตรงไหนครับดูที่ลูกเหล่านี้จบปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีถามใช่เปล่าอ้าวจบปริญญาโทจบปริญญาตรีได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมครับไม่ใช่ฐานะดีรวยใช่เข้าสวรรค์ใช่ไหมครับไม่ใช่ฐานะอะไรหน้าตาหล่อหน้าตาสวยใช่เข้าสวรรค์ไม่ใช่ครับพี่น้องและเราไปยุ่งวุ่นวายอยู่ตรงนี้ทำไมแต่เราต้องมุ่งมั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหาในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจอะไรล่ะก็คืออีมานที่ครับพี่น้องตักตวงอาหารแห่งหัวใจแห่งอีมานสร้างความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไอคนที่เขาหลงระเริงแล้วก็นะครับฝ่าฝืนนะครับแล้วก็มีความด่าทะนงอยู่บนความผิดอย่างนั้นแต่แท้จริงนะอัลลอฮฺประวิงเวลาให้กับเขาแทนที่เขานั้นจะคิดได้ว่าอัลลอฮ์นี่ประวิงเวลาให้เขานะยังเมื่ออัลลอฮ์ยังไม่เรียกนะเขาต้องรีบเตาบัตตัวรีบแก้ไขตัวรีบปรับปรุงตัวสมัยไม่หลงระเริงนะครับกลับได้เขาเรียกว่าหยามใจนะครับว่าตัวเองนั้นได้เท่านั้นตัวเองนั้นได้เท่านี้พี่น้องครับนี่แหละสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ได้เตือนเราไว้เนี่ยเราต้องระมัดระวังให้ดีในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาประวิงเวลาเปิดโอกาสให้เรามีอายุยืนยาวมาเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์เราต้องใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ได้เปิดโอกาสให้ฉันนั้นยืนยาวอายุยืนยาวขึ้นมาเพื่อที่ฉันนั้นจะได้เคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่โอ้ดีใจดูสิอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันตายดิรอดมาได้นี่ด้วยกับอันนั้นด้วยกับอันนี้นะครับก็ทำให้เรานั้นออกห่างจากคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์จึงเตือนนะครับ เตือนพวกเราฟะลัมมานะซูมาซุกิรูบิฮิฟะตะฮนาอะลัยฮิมอะบวาบะกุลชัยฮัตตาอิซาฟะริฮูบิมาอูตูอะคัดนาฮุมบักตะตันฟะอิซาฮุมมุบลิซูนอัลลอฮ์บอกนะครับว่าเมื่อครั้นนะครับพวกเขาลืมในสิ่งที่เขาพวกเขานั้นถูกเตือนเอาไว้บุกปอกเอาไว้ดับีเตือนไว้นะให้ระวังให้ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังนะครับไม่ใช่ชีวิตแบบซุยรุ่ยซุยร่ายจะทำยังไงสนุกสนานรื่นเริงถ้าหากว่าเขาเป็นคนแบบนี้ลืมเราก็จะปิดให้กับเขานะครับประตูของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจนกระทั่งเขาอยู่บนความระเริงต่อสิ่งเหล่านี้ที่พวกเขาได้รับเขาสะดวกสบายสามารถรื่นเริงสะดวกสบายดูสิฉันทำอะไรไม่ได้มากมายแต่ดูเดี๋ยวอัลลอฮ์ได้เยอะไม่ต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์หรอกและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จึงบอกว่าเราก็จะลงโทษพวกเขาด้วยทันทีทันใดอย่างกระทันหันแล้วทันใดนั้นพวกเขาก็หมดหวังจะไม่หมดหวังได้ไงพี่น้องครับอัลลอฮ์เอาเข้าไปโดยกระทันหันโดยที่เขาไม่สามารถที่จะกลับตัวคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องหลายคนไหมครับที่ยังมุ่นอยู่กับสิ่งที่ชั่วร้ายและไม่มีโอกาสที่จะอะไรครับทำคุณงามความดีไม่มีโอกาสที่จะใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีโอกาสที่จะทำคุณงามความดีเราก็จึงเห็นนะครับว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยออกห่างจากคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยด้วยกับเงินตานี้มากมายเหลือเกินบางครั้งบางคนมีไหมในสังคมเสียตัวนะครับยอมเสียตัวด้วยกับการแลกเงินตามานะครับทั้งที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามบางคนแลกความสุขนะครับความเป็นความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสู่การประเสริฐเพื่อจะแต่งงานกับคนที่ร่ำรวยมีไหมก็มีในสังคมเยอะแยะมากมายเพราะอะไรครับเพราะอยากที่จะไปอยู่กับคนที่ร่ำรวยไปอยู่ไปแต่งกับคนมุสลิมได้ไงล้อยากจนนะครับแต่พี่น้องครับเขามีสายตาที่สั้นเสียเหลือเกินเขามีสายตาที่นะครับไม่ยาวไกลเหมือนกับผู้ที่ศรัทธาได้มองถึงแม้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้ความโปรดปรานแก่เขาในโลกดุนยาใบนี้อย่างมากมายแต่ว่าเขามีหัวจิตหัวใจที่ฝากไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ชีวิตของเขานั้นได้รับความสำเร็จในโลกอาคิเราะห์ในโลกดุนยาเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ได้รับความสำเร็จจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในการประกอบสัมมาอาชีพอาจจะไม่ได้ร่ำรวยอาจจะไม่ได้มีกิจการใหญ่โตอาจจะไม่นะครับประสบความสำเร็จในเรื่องการงานหน้าที่การงานมากมายแต่พี่น้องครับถึงอย่างไรก็ตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไมยัตตะกิลลาฮยะจัลละฮูมักรอจาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะให้ทางออกให้แก่เขาถามว่าวันนี้นะครับใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วอดตายมีไหมไม่มีหรอกครับไม่มีมีแต่อยู่เฉยๆและอดตายไม่ยอมทำมาหากินไม่ยอมใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ไม่ยอมอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อดตายแน่นอนครับอย่างนี้แต่คนที่นะครับยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์เฝ้าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วก็ทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ดูแลครอบครัวดูแลนะครับบุคคลดูแลตัวเองแล้วก็ทำมาหากินแน่นอนครับเขาย่อมไม่อดตายบางคนบอกว่าจบศาสนาเรียนจบที่นั่นที่นี่มาไม่มีงานทำพี่น้องครับพี่น้องเลือกงานหรือว่าพี่น้องไม่มีงานทำกันแน่ครับนั้นพี่น้องครับไม่จบมาไม่จำเป็นต้องอะไรครับต้องเป็นครูบาอาจารย์สอนที่นั่นที่นี่หรอกพี่น้องเป็นชาวนาพี่น้องเป็นกรรมกรพี่น้องเป็นอะไรก็ตามแต่ถามบรรดาซอบะเป็นโต๊ะครูนะครับขึ้นคุตุบะหรือว่าบรรยายตามเวทีต่างๆใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่น้องซอบะเรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็กลับคืนสู่สภาพของเขาในการที่จะไปประกอบสัมมาอาชีพค้าขายอะไรต่างๆนานาตามปกติของเขา ในชีวิตประจำวันของเขาไม่ใช่ว่าเราจบมาในเรื่องตรงไหนก็ตามแต่เราจำเป็นที่จะต้องจะต้องอะไรครับจะต้องมีสถานะทางสังคมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นดังนั้นพี่น้องครับเราตั้งเป้าผิดแล้วครับเรานะครับเรียนรู้มาหนึ่งเพื่อจันโลงตัวของเราเองให้ได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนะครับหาทางออกให้กับครอบครัวและถ้ามีโอกาสที่จะเผยแพร่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องเผยแพร่ในคำสั่งของอัลลอฮฺดังนั้นพี่น้องครับโลกดุนยานี้จะหลอกลวงเราแค่ไหนถ้าคุณไปทำที่นั่นสิคุณไปทำที่นี่สิคุณทิ้งศาสนาสินะครับคุณไม่ต้องนะครับไม่ต้องเรียกร้องสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิแล้วคุณจะได้รับเท่านั้นเท่านี้เท่านู้นพี่น้องครับพี่น้องเอาไหมแบบนี้และพี่น้องก็ขาดทุนในโลกอาคิเราะห์แต่ดุนยาพี่น้องได้เยอะแยะมากมายเลยมีรถขี่มีบ้านสะดวกสบายมีหลายอย่างมีทุกอย่างครบครันแต่พี่น้องไม่ได้มองสู่โลกอาคิเราะห์ว่าพี่น้องจะได้อะไรดังนั้นพี่น้องครับใครก็ตามที่ผมบอกไว้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาไว้ใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ใครที่ยึดมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะให้ทางออกที่ดีกับเราและอัลลอฮ์ก็จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตของเราดุนยาอาจจะสะดุดในเรื่องหน้าที่การงานสะดุดในด้านอาชีพแต่อาคิเราะห์พี่น้องย่อมไม่สะดุดอย่างแน่นอนอาคิเราะห์ย่อมได้รับผลกำไรอย่างแน่นอนแน่นอนครับโลกของเราคือโลกอาคิเราะห์โลกนี้แค่เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นโลกที่ถาวรโลกที่เราจะเดินไปคือโลกอาคิเราะห์นั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เปรียบกับเรานั้นเปรียบกับคนเดินทางเหมือนคนแปลกหน้าที่เราเบินมาพักที่โลกดุนยาแค่เพียงแป๊บเดียวแค่ชั่วคู่ชั่วยามเดียวแค่บางคนก็60ปีบางคนก็70ปีบางคน80ปีบางคน15ปีแค่นี้พักแค่แป๊บเดียวและเราเดินทางต่อในโลกอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องจะเอาแค่โลกดุนยานี้หรือเราจะเอาโลกอาคิเราะห์ให้เราเลือกเอาดังนั้นเรามีสิทธิ์เลือกครับพี่น้องเราจะเลือกเอาอันไหนดังนั้นเมื่อเราสุขได้ในโลกดุนยานี้และเราจะต้องหาความสุขในโลกอาคิเราะห์ให้ได้มากกว่านี้ดังนั้นจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้และจงนึกถึงอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้และหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ในโลกอาคิเราะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮุนัลอิสลามุอัรกานุฮุลญะลีลาดะอายมุลฟะดีลาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุลมุฮาญิรีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์นางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์อายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮัจญีซูฟียานและนางฟาติมะห์พรหมประดิษฐ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดอัลอิกติกอมะห์ซูเราอาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมัยใจรักฮัจญีสมัยใจรักหรือฮัจญีฮาบุดดีนยีเล็กอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจยะมาเรียมเดวิเราะห์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนนาอีมสุเหร่าใหม่หนองจอกสอบถามโทร0836055563 0836055563ฮัจญีซักรียาลูกชาย
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์รายการดุอาสอนน้องเสนอตอนดุอาให้แก่ผู้ที่เลี้ยงอาหารหรือน้ำอัลลอฮุมมะอัฏอิมมันอัฏอะมานีวัสกีมันซะกอนีความว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้อาหารแก่ผู้ที่ให้อาหารแก่ฉันและให้น้ำดื่มแก่ผู้ที่ให้น้ำดื่มแก่ฉันข้อมูลจากดุอาศรัทธาชนรวมบทดุอาและบทซิกรุลลอฮ์จัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าจัดทำรายการโดยฮัยยานแยนาพี่น้องอ่านดุอากันหรือยังคะ
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผมก็ได้นำเรื่องดีๆมาคุยกับท่านผู้ชมเสมอนะครับผมกับอาจารย์มุกตาดนี่คุยกันในเรื่องที่มันใกล้ตัวแล้วก็นำสู่การปฏิบัติได้เลยแล้วก็จะคุยกันแบบเป็นธรรมชาตินะครับนะจะทำให้รายการเนี่ยรายการเนี่ยเป็นรายการที่ธรรมชาติที่สุดเลยนะครับคล้ายๆว่าจะไม่ได้เสริมแต่งอะไรมาถึงกับคุยกันแล้วก็คุยกันก็แบบธรรมดาบางทีก็มีขำกันบ้างอะไรทำนองเนี่ยนะครับฟังอาจารย์ก่อนครับ
1: ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
0: ครับ
1: ครับ
0: เสริมตรงนี้อีกนิดนึงอาจารย
1: ์ครับ
0: บางท่านผู้ชมเนี่ยเขาเคยเขาบอกมาผ่านมาท่านผมนะเขาบอกเออรายการมันดีว่าดูแล้วไม่เครียดเราพูดไปยิ้มไปบางทีก็คูดคุยกันกับอาจารย์นี่ก็มีบางครั้งก็จะให้มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละครับเราคุยเรื่องศาสนาถ้าไปคุยกันเอาเรื่องหนักๆมาคุยขัดแย้งกันอย่างนั้นขัดแย้งอย่างนี้โอ้โหคนฟังเนี่ยนั่งหน้านี่อยู่คิ้วขมวดเลยครับอาจารย
1: ์เออย้ายช่อง
0: เอออะไรทำนองนั้นนะครับ
1: เพราะทีวีมันย้ายง่าย
0: อ๋อ
1: ไม่เหมือนไปนั่งบรรยายหนีไม่ออก
0: อ๋อ
1: ทีนี้เพราะจะย้ายแล้ว
0: คุณบ้านี่ก็หนีไม่ออกไงอาจารย์คุณบ้าวันศุกร์ไงนะ
1: ครับผมยังไงก็ต้องทนฟังแหละจะว่าไงก
0: ็นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้บอกว่าองค์การของอัลลอฮ์ที่พูดถึงว่าให้พิจารณาอูฐนะว่าอูฐเนี่ยมันถูกสร้างอย่างไรนะครับเพราะว่ามันอูฐเนี่ยมันถูกสร้างพิเศษกว่าสัตว์อื่นๆนะก็ได้รับคำอธิบายไปแล้วนี่เอาวรรคต่อมาเนี่ยอาจารย์ว่าไงว่าอิลัสสมาอิไกฟารูฟิอัต
1: อาจารย์แปลมองไปท้องฟ้าหรือว่ามันสูงถูกตั้งสูงตระหง่านอยู่ได้อย่างไรโดยไม่มีเสาบางอายะบอกไม่มีเสาถ้าสร้างบ้านเนี่ยโอ้โหต้องมีเสาเข็มแล้วก็ต่อกันไปแต่ฟ้าเนี่ยโอ้โหมหาศาลแต่ลอยอยู่งั้นแหละตั้งได้ยังไงเราให้ดูเลยแถมมีดวงดาวมีดวงจันทร์มีดวงเดือนโอ้โห
0: แล้วก็
1: ประดับประดา
0: แล้วก็ปรากฏว่ามนุษย์ไม่ได้มองไม่ได้คิด
1: ไม่ได้คิด
0: เ
1: ลยมันเป็นธรรมชาติ
0: ไปมองก็มองว่าเป็นธรรมชาติเลยไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าพอเราไปเห็นตึกที่สูงสุดนะครับโอ้ยเราก็บอกโอ้ยนี่มันทำมันไอวิศวกรมันเก่งจริงๆนะอย่างในดูไบเนี่ยนะครับ130ชั้นเนี่ยมันสูงขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดแล้วเลยไม่ได้มองว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์สร้างเนี่ยมากมาย
1: ครับ
0: เด้อเห็นไหมให้พิจารณาฟ้าฟ้ามันถูกยกสูงอย่างไรลอยอยู่อย่างนั้นเสาก็ไม่มีนะครับแล้วอัลลอฮ์ประดับประดาท้องฟ้าด้วยดวงประทีปประดับประดาท้องฟ้าด้วยดวงดาวเนี่ยในท้องฟ้าเนี่ยไม่รู้จะกี่
1: ล้านดวง
0: กี่ล้านดวง นะครับอัลลอฮ์ประดับประดาอย่างนั้นเนี่ยมนุษย์เอามาคิดบ้างแล้วก็จะได้ข้อคิดตรงนั้นนะครับถ้ามนุษย์เห็นว่าก็ธรรมดาม
1: องว่าเป็นธรรมชาติเขาบอกธรรมชาตินี่ก็คือมันสร้างตัวเองฟ้ามันสร้างตัวของมันเองไงอ๋อนั่นคือธรรมชาติไง
0: ธรรมชาติ
1: ดวงดาวก็สร้างตัวมันเองถามมนุษย์เนี่ยก็สร้างตัวเองไง
0: เ
1: กิดขึ้นธรรมชาติเปล่าเลย
0: ทั้งหมดนี่ถูกเป็นมรรคลูก
1: ครับ
0: เป็นสิ่งถูกสร้าง
1: ถูกสร้างทั้งหมด
0: ไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นมนุษย
1: ์ใช
0: ่แน่ไม่ใช่ไม่ใช่วิวัฒนาการตัวเองขึ้นมาเป็นมนุษย
1: ์ครับ
0: ก็เหมือนกับอาจารย์อย่างกับมีทฤษฎีของอะไรทฤษฎีของนายอะไรเอ่ยใน
1: ชา
0: ญดาวินชาญดาวินที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกพัฒนามาจากลิงสายพันธุ์ลูซี่ครับพัฒนาขึ้นมาจากลิงแต่ก่อนเนี่ยมันเดินสี่เท้าแล้วก็มาพัฒนาขึ้นมาแล้วเป็นเดินสองเท้า อะไรทำนองนั้นนะครับจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวไ
1: หลแล้วทำไมมาหยุดล่ะ
0: เ
1: ป็นคนเราไม่เห็นพัฒนาต
0: ่อแล้วเป็นคนไม่พัฒนาต่อไปนี่อาจจะพัฒนาให้มีปีกอยู่ไปอยู่มาปีกงอกเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: แล้วทำไมพันธุ์อื่นไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงต
0: ้
1: องพันธุ์ลูซี่
0: เลยต้องพันธุ์สายพันธุ์ลูซี่ด้วยไงลองไปถามในชานดาวินดูซึ่งเป็นทฤษฎีของเขาอ่ะนะครับแต่ในชานดาวินก็ตายไปแล้วนะ
1: ตายไปแล้วเขาบอกถูกฆ่าถูกประหารด้วย
0: นะ
1: แสดงว่าทฤษฎีของเขาใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้มันไม่ใช่มนุษย์ก็คือมนุษย์นะอัลลอฮ์สร้างมาจากดินที่อัลลอฮ์ได้บอกไว
1: ้
0: นะครับ
1: คนแรกคืออาดัม
0: คือคนแรกคือท่านนบีอาดัมถูกสร้างมาจากดิน
1: นี่เลยคนไปเชื่อว่ามาจากลิงเนี่ยอากีดะไปเลยไม่ได
0: ้อากีดะเสียเลย
1: ไปเลย
0: เสียอากีดะเลย
1: เพราะเราบอกว่าชัดเจนว่าดิน
0: มนุษย์ถูกสร้างมาจากดินแล้วมนุษย์ก็จะต้องอะไรนะจะต้องกลับไปในดินนะครับแล้วก็จะต้องฟื้นขึ้นมาจากดินอีกครั้งนึงอีก
1: ครับผม
0: เพื่อการชำระสอบสวนในผลงานนะครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว
1: ้
0: และในวรรคต่อมาว่าไงว่า
1: วัยลันจิบาลิกัยฟานุสิบัตไม่ได้มองไปยังภูเขาหรอกหรือว่ามันตั้งตระหง่านอยู่ได้อย่างไรแม่ภูเขาเนี่ยบางลูกเนี่ยอาจารย์สูงไม่รู้เท่าไหร่ขึ้นไปไม่รู้กี่เมตรนะ
0: เออเออสูงอะเนี่ย
1: นะแค่เขาใหญ่เที่ยงหนึ่งผมไปมองก็เสียวแล้วและไอ้ที่สูงกว่าอย่างไดเนปาลน่ะที่เขาบอกภูเขาเอเวอเรสต์เลยเนี่ย
0: สูงระฟ้า
1: ฟ้าเต็มถึงเกือบถึงกี่เมตร
0: อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มันตั้งงานงั้นเพื่อตึงแผ่นดินเอาไว
1: ้
0: ให้แผ่นดินเนี่ยมันจะได้ไม่ไหวตัวเพราะว่ามีภูเขาอย่างในมะดีนะห์เนี่ยอาจารย
1: ์
0: ภูเขาอูฮุด
1: ครับผม
0: ภูเขาอูฮุดที่นบีพูดถึงเนี่ยนะพูดถึงหลายวาระด้วยกันนะนบีเอาอูฮุดนี่ไปเปรียบกับผลบุญของการละหมาดยานาซะอย่างนี้เป็นต้นนะครับภูเขาอูฮุดเนี่ยความสูงนี่ไม่ถึงกับในอินเดียหรอกไม่สูงมากเท่าไหร่แต่ความยาวนี่10กว่ากิโลอาจารย
1: ์
0: เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้เลยนะยาวประมาณ10กว่ากิโลติดกันไปอย่างเงี้ยนะเป็น10กิโลเนี่ยนะครับเนี่ยอัลลอฮ์ก็สร้างไว้นะครับ
1: ให้เรามอง
0: ให้เราพิจารณาเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างนะครับ
1: แล้วภูเขานี่แปลกอาจารย์บางที่ก็มีต้นไม้บางที่ไม่มีเลย
0: อย่างในซาอุดีอาระเบียเป็นต้น
1: ยังมีต้นไม้นี่ก็มีไม้อย่างดีบางทีเราไม่น่าคิดว่าต้นไม้มันจะอยู่ได้อย่างไรบนหินน่ะนะมันมีหลากหลายพันไม้ที่อยู่ในป่าไม้สักไม้อะไรแต่อะไรมันอยู่บนภูเขาน่ะอยู่มันอยู่ได้ของมันเป็นป่าแล้วก็มีสิงสารสัตว์อยู่ในนั่นมากมายเนี่ย
0: ครับ
1: เราให้ดู
0: นั่นคือถ้าเราพิจารณามองดูแล้วก็คิดถึงการสร้างสรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะพบว่าผู้สร้างคือผู้ที่ยิ่งใหญ่คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิลัลอัรดิกัยฟาสุติฮัตนะและเจ้าไม่ได้พิจารณาถึงแผ่นดินนะว่ามันถูกทำให้ปูแผ่แผ่นดินนี่มีเป็นที่ราบได้อย่างไรนะครับ
1: แบบมหาศาลเลยไม่รู้กี่ประเทศเดินทางกันไม่หมด
0: คือเราจะแปลว่าโลกก็ได้อาจารย
1: ์โลกก็ได
0: ้ไอ้แผ่นดินตรงนี้นะแต่ที่อัลลอฮ์เอาใช้คำว่าแผ่นดินเนี่ยอันเนื่องจากว่าแผ่นดินเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของมนุษย์และกษัตริย
1: ์
0: แล้วก็มนุษย์สามารถจะสัญจรกันไปบนหน้าแผ่นดินได
1: ้
0: นะครับ
1: ในแผ่นดินเนี่ยมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่แตกต่างกันไปนะบางที่ปลูกไอ้นู่นบางที่ปลูกไอ้นี่ไม่เหมือนกัน
0: น่ะ
1: บนแผ่นดินแห้งแล้งพอฝนตกลงมาจากฟ้าฟ้าก็งามให้เราอยู่ได
0: ้
1: เนี่ยเราให้เราคิดทั้งหมดเลย
0: ทั้งหมดเลยแล้วก็จะพบผู้สร้างอย่างที่ผมได้ตอกย้ำไว้แล้วว่าผู้สร้างนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์สร้างแผ่นดินและอัลลอฮ์สร้างมนุษย์จากดินนะให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตอยู่บนดินนะ แล้วก็มนุษย์จะทานอาหารจะกินอาหารก็อาหารต้องปลูกบนดินปลูกบนอากาศไม่ได้เน
1: ี
0: ่ยต้องปลูกบนดินนะเพราะว่าดินเนี่ยมันมีแร่ธาตุแร่อาหารทุกชนิดของพืชแล้วก็ของผลไม้นานาชนิดแล้วก็ของพืชล้มลุกของเมล็ดพืชทุกอย่าง อยู่บนดินหมดเลยแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็มาเป็นอาหารสำหรับมนุษย
1: ์
0: ผลไม้สำหรับมนุษย์แล้วก็พืชต่างๆพืชผักต่างๆผลถั่วนะครับเมล็ดพืชข้าวเอ้ยถั่วเอ้ยก็มาเป็นอาหารให้กับมนุษย์และกับสัตว์ทั้งนั้นนะครับ
1: ก็ให้มองสิ่งที่ไม่ต้องไกลมองอยู่รอบๆตัวนะมองสัตว์มองฟ้ามองภูเขามองแผ่นดินก็อยู่รอบตัวเรานั่นแหละ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปมองไกลแล้วก็ให้คิดว่าผู้อยู่เบื้องหลังผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะแล้วนอกจากนั้นอัลเลาะห์ให้เราเดินไปแผ่นดินนึงนะ
0: อ
1: ัฟะลัมยะซีรูฟินอัรฎฟะยันซูรูทำไมพวกเขาถึงไม่เดินไปบนหน้าแผ่นดินจะได้มองจะได้พิจารณา
0: ใช
1: ่นะว่ามัคลูกที่อัลเลาะห์สร้างยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่เราไปเห็นทะเลเนี่ยอาจารย์เที่ยวทะเลโอ้โหมองทะเลกว้างใหญ่นะมันและในทะเลก็มันมีคลื่นมีอะไรอยู่ในทะเลอีกเท่าไหร
0: ่
1: พอมองทะเลทรายก็โอ้โหกว้างใหญ่แล้วผมรับตาต่างๆเราเนี่ยแน่ใจมันคิดมันมองยิ่งเดินทางมันยิ่งได้คิด
0: ครับที่อัลลอฮ์ให้ได้เดินทางแล้วไปพิจารณาดูนี่หลายเรื่องหลายราวด้วยกันไม่ใช่ว่าเราจะเรียละเดินทางท่องเที่ยวอย่างเดียวโดยไม่ได้อะไรเลยให้ไปพิจารณาถึงการสร้างสรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พิจารณาในแง่ของประวัติศาสตร
1: ์ครับ
0: เนี่ยอย่างกับสมมุติว่าเราเดินทางไปจอร์แดนนะอาจารย
1: ์ครับ
0: จอร์แดนนี่มีประวัติศาสตร์มากมายไปดูถ้ํากะฟี
1: ครับได้
0: อยู่ในจอร์แดนนะไปดูเดซีเดซีนี่มันจะเป็นว่าเราจะอยู่ฝั่งจอร์แดนก็ดูได้แล้วฝั่งที่เขาเรียกว่าฝั่งอิสราเอลอีกฝั่งหนึ่งก็ดูได้นะครับสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไปเห็นนะเพราะว่าที่อัลลอฮ์ระบุไว้ในอัลกุรอานเนี่ยอาจารย์มันมีสถานที่จริงมีเรื่องจริงๆและก็สถานที่มีจริงให้พิสูจน
1: ์
0: นะครับ
1: ก็ไปดูได
0: ้ไปดูได้เลย
1: เราว่าไว
0: ้ไปดูได้เลยอย่างกับที่ในอัลกุรอานกล่าวถึงมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีคนหนึ่งของโลกนี่อัลกุรอานได้กล่าวถึงอะไรกล่าวถึงผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของโลกแต่กล่าวในแง่ไม่ใช่ในแง่ของการชมเชยแต่อัลลอฮ์จะบอกให้รู้ว่าไอ้ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของโลกเนี่ยอัลลอฮ์ทำลายไปแล้วแล้วผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอัลลอฮ์ก็ทำลายไปแล้วนะก็คือท่านนายฟิโรอูนมีอำนาจสูงสุดนะชี้เป็นชี้ตายอัลลอฮ์ได้ทำลายไปแล้วแล้วก็นายกอรูนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทำลายไปแล้วเหมือนกันนะครับก็มีสถานที่จริงๆอ่ะให้เราไปดูนะครับ
1: ที่อัลลอฮ์ได้มีผลถึงทั้งปัจจุบันนี
0: ้มันก็
1: ก่อให้เกิดอีหม่านในการที่เราไปดูตรงโน้นที่ตรงนี้บรรยากาศหรือว่าวิวทิวทัศน์แล้วก็เห็นโอ้นี่อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ
0: ่
1: สร้างสิ่งเหล่านี้มาไม่มีใครสร้างได้นะภูเขาเนี่ยเราจะไปสร้างเองได้ไหมไม่ก็ทั้งใบไม้ทั้งใบหนึ่ง
0: ไม่ได
1: ้ทำเหมือนที่อัลลอฮ์สร้างค่อยๆงอกค่อยๆเหี่ยวค่อยๆไม่ได้หรอกใบไม้ปลอมก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละมันไม่มีเหี่ยวไม่มีร่วงโรยไม่มี
0: อย่างกับในจอร์แดนที่ว่าดูเดดซีเนี่ยอาจารย
1: ์
0: เดดซีเนี่ยมันมีฮิกมะมากเลยถ้าเราได้ไปชมนะครับคือคนที่ในทะเลสาบเดดซีเนี่ยที่โดดลงไปในน้ำในเดดซีเนี่ยนะคนเนี่ยโดดลงไปแล้วไม่จมอาจารย
1: ์
0: ลอยคนอ้วนๆนี่แหละลงไปในเดซีเนี่ยไม่จมเนี่ยถามว่าเป็นเพราะอะไรไม่จม นักวิทยาศาสตร์ก็มาพิสูจน์วิเคราะห์กันว่าไอ้ความเค็มของน้ำทะเลเนี่ยมันยังไงมันหนาแน่นก็ทำให้ไม่จมอะไรทำนองนั้นนะครับก
1: ็น้ำทะเลบางที่นี่บางที่เค็มจัด
0: อ
1: ีกบางที่จืดสนิทไม่ล้ำกัน
0: นั่น
1: ในกุรอานว่าเราจะบาฮรอยนียัลตะกียานนะทะเลสองทะเลเนี่ยมันเจอกันใบนะฮุมาบัตซะคุลลายาบุกียานแต่สองเนี่ยมันไม่ล้ำกัน
0: ไม่ไปล้ำกันไม่ไปเข้าไปในน้ำจืดไม่ไปน้ำจืดไม่ล้ำก็ไปในน้ำเค็ม
1: นั่น
0: แห
1: ละส
0: ิแล้วมันไปอยู่ได้กั้นไว้อย่างนี้ได้ไง
1: นั่น
0: แหละสิ
1: อัลลอฮ์เท่านั้น
0: อัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์สร้างนะครับ
1: ฉะนั้นศาสนาเนี่ยให้เราท่องเที่ยวเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ท่องเที่ยวไปให้เกิดฮิกมะ
0: ให้เกิด
1: ตอนนี้อาจารย
0: ์ครับ
1: กลุ่มดะวะเขาก็อ่างอาจารย์เนี่ย
0: อ๋อ
1: ไม่เดินไปหลักถ้าได้เห็นเขาก็เดินออกมาได้40วันนะเขาก็ไปตามเป้าประสงค์เขานะครับเอาอายะเนี่ย
0: ไออายะเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกถึงฟาซีรูฟิลอาร์ดีบางอายะเนี่ยฟาซีรูฟิลอาร์ดีฟังซูรูไกฟะกานะอากิบะตุนลินมุกัซซิบีนเนี่ยเราก็จะบอกอย่างนั้นนะว่าจงเดินไปท่องเที่ยวไปบนหน้าแผ่นดินแล้วไปดูซิว่าบ้านปลายของคนปฏิเสธเนี่ยมันเป็นเช่นไรเนี่ยไม่ได้ไปบอกว่าให้ออกไปในลักษณะอย่างนั้น
1: บางคนอย่างนี้อาจารย์
0: มันคนละ
1: ไปดูไปตามพัทยาไปเกาะเสม็ด
0: อ๋อครับ
1: ก็ไปดูฝรั่ง
0: อ๋อ
1: เขาบอกไปดูมัคลูกอสได้ไม่ได้ใช
0: ่ไปดู
1: ใส่ชุดทูพีซอะไรแต่ไหนบอกมัคลูกอสของเรา
0: ไปมัคลูกอสก็มัคลูกอสแหละแต่ไปมันเรื่องมัคลูกอสที่เป็นมัสยิยะ
1: เป็นฮาราม
0: เป็นเรื่องฮารามก็ให้ไปดูในเรื่องดีแน่ดูเรื่องที่จะให้เกิดฮิกมะจะให้เกิดอะกีดะห์หลักการความเชื
1: ่
0: อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นเจ้าองค์เดียวนั่นให้เกิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามาเอาอายะนี้ไปสนับสนุนว่า
1: ไป
0: ทำความชั่วไม่ใช่อย่างนั้นครับนะ
1: นี่เราก็ได้แง่คิดว่าคนเราเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยบางครั้งก็บอกให้เดินทางไปเที่ยวไปดูมักลูกไปดูสิ่งที่เราได้สร้างไว้บ้างอย่าได้จำเจมากๆบางทีก็เบื
0: ่
1: อบ้านเรามันไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะ
0: คือก็ไม่ได้ข้อคิดอะไร
1: แต่พอเราเดินไปเนี่ยเราไปเจอคนใหม่ไปเที่ยวพี่น้องมุสลิ
0: ม
1: หรือไปเจอฐานที่มันก็ทำให้เราคิดได้คิดแล้วก็บางครั้งทำธุรกิจได้ตามมาด้วยนะเอาจากตรงนู้นมาขายซื้อจากตรงนี้ไปสลับเปลี่ยนกันได
0: ้
1: ด้วยกับการเดินทาง
0: ครับคืออ้าวอีกฮะดีษมันมีฮะดีษบทเดียวเนี่ยเขาเอาฮะดีษมาเนี่ยในเรื่องนี้นะครับฮะดีษนี้ก็มีข้อความว่าอัลไกยิสูมันดานะนับซะฮูข้อความสั้นๆอย่างเงี้ยอัลไกยิสูมันดานะนับซะฮูก็แปลว่าผู้ที่ฉลาดเนี่ยคือผู้ที่สำรวจตัวเองจะเช็คตัวเองเนี่ยนะครับอยู่เขาจะพิจารณาตัวเองอาจารย
1: ์
0: ว่าเขาได้ทำอะไรไว้นั่นทำงานที่อัลลอฮ์ใช้แล้วหรือยังนะครับอะไรที่ยังไม่ทำนั่นก็จะได้ทำและในฮะดีษต่อมานี่แต่เขาไม่ได้เอามาลงนะครับอัลไกยิสุมันดานะนับซะฮูวะอามิลาลิมาบะดัลเมาติแล้วเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาหลังตาย
1: อันนี้คือคนฉลาด
0: อันนี้คนฉลาดคนฉลาด
1: ต่อไปเขามีฮะดีษต่อวันอาจิซูไหม
0: วันอาจิซู
1: มันอัตบานับซะฮู
0: มันอัตบานับซะฮูฮาวาฮาวะตะมันนาอัลลอฮินอามานีนะครับคือคนตรงกันข้ามกับกายยิซูคือคนโง่คนไม่ฉลาดไม่ฉลาดนี่ก็จะปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของตัวเองแล้วก็จะไปตั้งความหวังต่ออัลลอฮ์หวังเป็นหวังลมๆแรง
1: ๆ
0: ว่าอัลลอฮ์จะให้นั่นอัลลอฮ์จะให้นี
1: ่แต่ไม่ได้ทำ
0: ไม่ได้ทำอะไรเลย
1: แล้วก็หวัง
0: หวังไม่ได้ทำอะไรเลยอัลลอฮ์ใช้ก็ไม่เอาอัลลอฮ์ห้ามก็ไม่ทิ้งก็หวังว่าอัลลอฮ์จะให้สวรรค์หวังว่าอัลลอฮ์จะให้สิ่งดีๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ฉะนั้นจากฮะดีษเนี่ยคนที่ตามอารมณ์ตัวเองนะไม่ใช่คนฉลาดนะมันคนโง่นะ
0: ก็คนโง่ที
1: ่บางทีมันไปมองว่าพวกเราเป็นคนโง
0: ่อ๋อ
1: มึงไม่ทำมึงอยู่นิ่งอยู่ได้นะ เขามาถึงขนาดนี้แล้วนะแสดงว่ามึงนี่โง
0: ่
1: นะเขามาปล่อยเหยื่อหรือเขามาทำยั่วยวนอะไรเงี้ย
0: ไม่เอาเขา
1: ไม่ตอบสนองสักทีไอ้โง
0: ่เออเอาไปว่าเขาโง่อีก
1: ว่าเขาโง่อีกจริงๆแล้วเขายับยั้งอารมณ์ได
0: ้ครับ
1: เขาการอารมณ์ได้เขาเป็นคนฉลาดเพราะเขาหวังในสิ่งที่ไรหลังจากการที่เขาตายไปแล้ว
0: ใช่ในด้านทรัพย์สินก็เหมือนกันบางคนก็บอกว่าโอ้อะไรเนี่ยทำอย่างนี้มีโอกาสแล้วยังไม่เอาใครๆจะชี้บอกว่ามีโอกาสโกงแล้วไม่โกงอะไรทำนองนั้น
1: มีใครเห็น
0: เออ
1: ช่องว่างเยอะแยะ
0: เยอะแยะไปที่จะรวยอะนะทำไมไม่เอาอะไรเงี้ยเออที่ไหนได้ล่ะนั่นคือจะพาไปสู่ความหายนะไอ้คนไม่ทำอย่างนั้นน่ะถูกต้องแล้ว
1: ต้อง
0: เป็นเรื่องดีแล้วนะครับ
1: เขาดูชีวิตที่ยาวไกลความสุขที่ถาวรนั่นแหละเขาถึงเป็นคนฉลาด
0: ครับ
1: นะแต่คนโง่ก็มองแค่อารมณ์แค่ข้างหน้านี่แหละ
0: นะครับนั่นคือคนที่ฉลาดต้องเช็คตัวเองนะครับก็อย่าเอาเวลามาเช็คคนอื่นได้มากนักนะครับเราเช็คตัวเองบ้างว่าตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่ได้ทำอะไรบ้างยังขาดอะไรบ้างนะเราจะได้ทำให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีเวลาที่มาเช็คตัวเองนะแต่เวลานี่จะเยอะมากสำหรับเช็คคนอื่นนะจัง
1: เห็นความเขาบอกเห็นความผิดของคนอื่นเช่นภูเขา
0: เออแต่ว่า
1: พอความผิดของเราเช่นเส้นผม
0: โอ้ไม่เข้าใจ
1: น
0: ั
1: ่นแหละเขาว่าอย่างนั้น
0: เนี่ยคนอื่นนี่ทำอะไรเนี่ย
1: โหเรื่องใหญ่มากเลย
0: แล้วก็เห็นชัดหมดเลย
1: ชัดหมดเลย
0: เออ
1: เพราะตัวเองมองเป็นเส้นผมหมดมองไม่เห็นตัวนี้
0: ไม่เห็นเออนี่แหละนี่ความรักตัวเองแล้วก็ความเห็นแก่ตัวเข้าข้างตัวเองจนไม่รู้ว่าแต่ว่านบีไม่ได้บอกอย่างนั้นนบีบอกให้เช็คตัวเอง
1: ครับผม
0: ถือว่าเป็นคนฉลาด
1: ฉลาด
0: เนี่ย
1: คนที่มีวิสัยทัศน
0: ์คนที่มีวิสัยทัศน์ต้องเช็คตัวเอง
1: ต้องมองการไกล
0: สำรวจตัวเองอย่างกับฮะดีษนบีอีกบทนึงบอกว่าไงฮาซิบูกอบละอันตุฮาซาบู
1: ครับ
0: ท่านจงสอบสวนตัวเองสำรวจตัวเองก่อนที่ท่านจะถูกสอบสวนนะครับก็หมายความว่าให้ตอนอยู่ในดุนยาให้สอบสวนตัวเองก่อนก่อนที่เวลาท่านตายไปแล้วท่านจะโดนสอบสวนนะครับ
1: บางคนบอกจงละหมาดก่อนที่จะถูกละหมาด
0: อ๋อ
1: เหมือนกันคล้ายๆก
0: ัน คล้ายๆกันนะครับจงละหมาดก่อนที่จะถูกละหมาดให้ละหมาดห้าเวลาให้ครบก่อนที่จะถูกหามไปมัสยิดแล้วก็ไปละหมาดยะนาซะห์ให้นะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเตือนไว้เราก็จะได้ข้อยุติตรงนี้ว่าการที่เราพิจารณามักลูกอตของอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเราก็จะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์การที่เราพิจารณาตัวเองเราก็จะได้ว่าตัวเองยังขาดอะไรตรงไหนจะต้องปฏิบัติก็ทำให้ครบถ้วนและสมบูรณ์เพื่อที่เราจะได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห
1: ์
0: ครับสำหรับวันนี้ข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เวลาหมดครับโอกาสหน้าอินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่บิลลาฮิเตาฟิกวันฮิดายะห์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حَجِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَامْجُرِي حَجِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَامْجُرِيได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดยะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุลมุฮาญิรินอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์นางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์อายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮัจญีซูฟียานและนางฟาติมะห์พรมประดิษฐ์จะละหมาดยะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดอัลอิกติกอมะห์ซูเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งคุ อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมัยใจรักฮัจญีสมัยใจรักหรือฮัจญีฮาบุดดีนยีเล็กอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะมาเรียมเดวิเราะจะละหมาดยะนาซะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 9:00 นณมัสยิดดารุนนาอีมสุเหร่าใหม่หนองจอกสอบถามโทร0836055563 0836055563ฮัจญีซักรียาลูกชาย
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

الجوار الكنس والليل إذا عسعس

0: ี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
1: พี่น้องผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายการแสวงหาปัจจัยยังชีพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของเราแต่สิ่งที่เราทุกคนที่เป็นมุสลิมและผู้ศรัทธาจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือปัจจัยยังชีพที่เราหามานั้นเรามาหามาด้วยวิธีใดเรามีความชอบธรรมหรือไม่ในการครอบครองทรัพย์สินนั้นอิสลามส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพแต่สิ่งที่อิสลามกำชับเน้นหนักนั่นก็คือการประกอบอาชีพนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักของศาสนาจะต้องไม่ขัดกับคำสั่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาและแบบอย่างของท่านนบีสั่งใช้พี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮฺตาลาบอกว่าฟาอิซากุฎิยะติศศอลาตุฟังตัชรูฟิลอัรฎ์นะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาดแล้วจงแยกย้ายกันไปบนหน้าพื้นแผ่นดินและจงแสวงหาวะบะตะกูมินฟัฎลิลลาห์แสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺวัซกุรุลลอฮะกะซีรอละอัลละกุมตุฟลิฮูนและเมื่อเราได้ปัจจัยยังชีพจากสิ่งที่เราแสวงหาแล้วก็จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆเพราะการรำลึกต่ออัลลอฮ์นั้นต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่เราจะได้รับความสำเร็จพี่น้องครับสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องตระหนักนั่นคือเรื่องฮาลาลสิ่งที่อนุมัติและฮารอมสิ่งที่ไม่อนุมัติในศาสนาเราสังเกตว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นเขาจะมองอิสลามมองมุสลิมนั้นไม่กินหมูไม่กินเหล้าเป็นมุสลิมแล้วแต่มุสลิมที่ดีมุสลิมที่มีคุณภาพจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่กินเหล้าไม่กินเหล้าหรือไม่กินหมูอย่างเดียวจะต้องไม่กินทรัพย์สินที่ฮารอมด้วยที่ต้องห้ามด้วยฉะนั้นหลากหลายวิธีพี่น้องครับที่บางครั้งเรานั้นประกอบอาชีพแล้วเราไม่ได้คำนึงถึงอาชีพของเราที่เราทำเพราะสิ่งเดียวที่เราหวังอยากจะครอบครองนั่นคือทรัพย์นั่นคือเงินเราจะทำอย่างไรที่จะให้ได้มันมาโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงวิธีการหรือบางครั้งเราได้มาแล้วเรามีทรัพย์แล้วแต่เราใช้จ่ายไปใช้มันไปในหนทางที่ผิดต่อหลักศาสนาพี่น้องครับท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตะกูลูอัมวาลากุมบัยนะกุมบิลบาฏิลอัลลอฮฺบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้กินทรัพย์ของพวกเจ้าในระหว่างของพวกเจ้าโดยมิชอบฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นบททดสอบสำหรับประชาชาตินี้ดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้แล้วว่าอินนะลิกุลลิอุมมะห์ฟิตนะทุกๆประชาชาตินั้นจะต้องพบกับการทดสอบความวุ่นวายวะอินนะฟิตนะอุมมะตีและสิ่งที่จะเป็นฟิตนะห์ในประชาชาติของฉันนั้นก็คืออันมานทรัพย์สินนั่นเองพี่น้องผู้ศรัทธาครับการกินทรัพย์สินที่ต้องห้ามนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าปกปิดสิ่งของที่มีตำหนิขายรถขายบ้านหรือขายที่ดินเราขายอะไรก็ตามที่เราปกปิดแล้วได้มาซึ่งทรัพย์นั้นนี่ถือว่าเป็นทรัพย์ที่ฮารอมหรือการใช้เส้นสายนะครับเรามีอำนาจที่จะเบียดเบียนนะครับคนที่เขาไม่มีโอกาสให้ได้ซึ่งมาทรัพย์นั้นหรือว่าเป็นโครงการของรัฐบาลเราอย่าคิดว่าทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราหรือไม่ใช่มุสลิมจะไม่เป็นที่ต้องห้ามสำหรับเรานะครับไม่ว่าทรัพย์นั้นจะมาจากที่ไหนก็ตามนะครับโครงการของรัฐบาลโครงการลงทะเบียนคนละครึ่งมีมุสลิมมากมายที่ใช้สิทธิ์ที่ไปโกหกเขาหรือว่าใช้สิทธิ์ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งที่มีมุสลิมมากมายที่ใช้สิทธิ์เหล่านี้ผิดต่อหลักการศาสนาไม่ได้ปฏิบัติตาม ในหลักการนั้นถือว่าทรัพย์ตรงนั้นที่เราได้มานั้นเป็นการกระทําที่ผิดต่อหลักการศาสนาทั้งสิ้นโครงการของรัฐบาลงบประมาณน้ำท่วมหรือความเดือดร้อนของประชาชนเราก็ใช้สิทธิ์ที่ไม่ใช่สิทธิ์ของเราไปลงทะเบียนไปลงชื่อพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นบาปทั้งสิ้นให้เราระมัดระวังลูกหลานของเราตัวของเราครอบครัวของเราถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆพี่น้องครับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วว่าหนึ่งในคำถาม4คำถามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามในวันที่เท้าของเจ้านั้นจะยังไม่เคลื่อนไปไหนนบีบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือว่าอันมาลิฮีมินไอนาอิกตัสบะฮูวะฟีมาอังฟะกะฮูจะถามว่าทรัพย์สินเนี่ยนะครับได้มาจากไหนและได้มาแล้วใช้ไปในทางไหนเราอย่าลืมนะครับว่านี่คือหนึ่งคำถามที่เราจะถูกถามในวันกิยามะห์วันนี้เรามีความสุขบนทรัพย์ฮารอมมากมายในสังคมมุสลิมมุสลิมมากมายทำงานเกี่ยวกับธนาคารที่มีดอกเบี้ยทำงานเกี่ยวกับโรงเหล้าเกี่ยวกับโรงงานยาสูบยังมีอยู่อีกมากมายพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมักรอจาวันนี้เรากลัวจนแต่เราไม่ได้กลัวไฟนรกอัลลอฮ์บอกใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกวายะรุซุกุมิลไฮซุลายะฮ์ตะซิบและอัลลอฮ์จะให้ริสกีกับเขาซึ่งไม่สามารถที่จะนับได้พี่น้องผู้ศรัทธาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่เป็นองค์กรมุสลิมองค์กรการกุศลที่มีข่าวคราวมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเรานะครับใช้องค์กรเหล่านี้เป็นประโยชน์ส่วนตัวเอาเงินที่เขาบริจาคเอาเงินที่พี่น้องได้ให้การบริจาคไปใช้ในทางที่ผิดหรือใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวมากพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลลซีนะยักลูนอัมวาลันยะตามาซุนมาแท้จริงแล้วบรรดาผู้ที่กินทรัพย์ของเด็กกำพร้าด้วยอธรรมนั้นอินนามายะกูลูนฟีบุตูนิฮิมนารอแท้จริงแล้วนั้นเขาได้กินไฟนรกเข้าไปในท้องของเขาวะซยัสลานะซาอีรอและเขานั้นจะเข้าไปอยู่ในไฟนรกอันร้อนแรงอิหม่ามซุนดีได้อธิบายในองค์การนี้บอกว่าในวันกิยามะห์นั้นเราจะเห็นถึงบุคคลหนึ่งที่รู้เลยว่าคนนี้กินทรัพย์ของเด็กกำพร้าเขาจะมาในสภาพที่ดวงตาของเขาที่มีไฟออกมาหูของเขาที่จะมีไฟออกมาปากของเขาจะมีไฟออกมาที่จะเผาไหม้เขาและทำให้รู้ว่านี่คือบุคคลที่กินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่ากุลลุลัห์มินนะบะตะมินซุฮตินฟันนารุเอาลาบิทุกเนื้อหนังที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาจากทรัพย์ที่ฮารอมและที่ที่เหมาะสมยิ่งสำหรับเขานั่นคือคือไฟนรกฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราระมัดระวังแค่ไหนกับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นผมมีตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างที่จะให้เราเป็นข้อคิดและให้เรานั้นได้เกรงกลัวต่อบทลงโทษถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรได้กล่าวว่าวันหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พบอินทผลัมอยู่ตรงที่พื้นบางรายงานก็บอกว่าพบอยู่ใต้พรมในบ้านของท่านและท่านนบีก็ได้กินอินทผลัมเม็ดนั้นไปและปรากฏว่าในค่ำคืนนั้นท่านนบีรู้สึกไม่สบายตัวนะครับกระวนกระวายนอนไม่หลับและก็บรรดาภรรยาของท่านนบีถามว่ายารอซูลุลลอฮ์อะริกตัลบาริฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยท่านนบีเป็นอย่างไรทำไมถึงนอนไม่หลับนบีก็บอกกับภรรยาก็บอกว่าฉันได้พบอินทผลัมเม็ดหนึ่งที่อยู่ข้างฉันแล้วฉันก็ได้กินมันไปนะครับที่ฉันนอนไม่หลับก็เพราะว่าฉันกลัวว่าอินทผลัมเม็ดเดียวที่ฉันกินไปเนี่ยมันเป็นอินทผลัมจากการบริจาคเพราะเครือญาติและนบีนั้นถูกห้ามจากการกินของบริจาคเพื่อที่จะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องไม่ให้บรรดากุเรชคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เนี่ยกล่าวหานบีว่ากินของบริจาค ก็เลยเป็นที่ต้องห้ามสำหรับนบีและเครือญาติห้ามกินของบริจาคแต่ของที่เป็นของฮะดียะของขวัญเนี่ยของกำนันเนี่ยรับได้นบีก็เลยกลัวว่าสิ่งที่นบีกินไปนั้นเป็นของฮารอมอินทผลัมแค่เพียงเม็ดเดียวพี่น้องครับนบีถึงกับนอนไม่หลับแต่วันนี้เนี่ยนะครับทรัพย์ที่มันเป็นคลุมเครือมากมายที่เราได้มาเนี่ยพี่น้องครับเรากลับไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะครับแค่เพียงอย่างเดียวให้เราได้กินให้ลูกได้กินให้ภรรยาได้กินเท่านั้นเองพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่ายาติอัลนาติซะมานุนจะมีมนุษย์มาในยุคหนึ่งเนี่ยลายูบาลีอันมารุมาอัคซะมินุอะมินัลฮะลาลอัมมินัลฮะรอมในยุคสุดท้ายในยุคหนึ่งนี่จะมีมนุษย์ที่เขามาเนี่ยในสภาพที่อะไรครับเขาไม่รู้จักว่าอันไหนฮะลาลฮะรอมอันไหนอนุมัติอันไหนเป็นทรัพย์สินที่ต้องห้ามนะครับฉะนั้นแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันมีคนรับใช้อยู่คนหนึ่งทุกวันท่านก็จะให้นะครับให้การดูแลและทุกครั้งเวลาท่านจะกินอาหารเนี่ยนะครับท่านก็จะถามว่ามาจากไหนได้มาอย่างไรแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยท่านเนี่ยลืมถามแล้วกินอาหารนั้นไปแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยที่เป็นคนรับใช้เนี่ยถามท่านอบูบักรบอกว่าท่านรู้หรือไม่ว่าอาหารที่ฉันนำมานั้นเป็นอาหารมาจากไหนท่านอบูบักรก็ถามว่าแล้วมันมาจากไหนล่ะนะครับเด็กคนนั้นก็บอกว่าเป็นอาหารที่ฉันเคยไปทำนายให้กับชาวยาฮิลียะคนหนึ่งนะครับซึ่งการทำนายของฉันนั้นเป็นการโกหกและทุกครั้งที่คนที่ฉันทำนายให้เนี่ยเวลาพบฉันเจอฉันเนี่ยเขาก็จะให้ของขวัญนะครับซึ่งอาหารนั้นพี่น้องครับท่านอบูบักรก็เลยเอามือนะครับล้วงเข้าไปในคอเพื่อที่จะให้อาหารที่อยู่ในท้องเนี่ยอาเจียนออกมานี่คือคนที่กลัวต่อการกินของฮารอมนะครับบางรายงานก็บอกว่าท่านอบูบักรเนี่ยดื่มน้ำจนกระทั่งว่าเต็มท้องเลยเพื่อที่จะบีบอาหารที่เป็นของฮารอมในท้องของท่านเนี่ยออกมาซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือชีวประวัติที่เราจะต้องเอาไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินส่วนกลางองค์กรมุสลิมมากมายพี่น้องครับที่กระทำในสิ่งเหล่านี้ที่ผิดต่อหลักการศาสนาใช้ทรัพย์สินส่วนกลางเป็นของตัวเองเป็นประโยชน์ตัวเองพี่น้องมาดูประวัติท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซเป็นคอลิฟะห์คนที่8ในราชวงศ์อัมมาวียะห์ท่านปกครองอยู่ได้2ปีนะครับตั้งแต่ปีที่99จนถึงปีที่101พี่น้องครับท่านหญิงฟาติมาเนี่ยบินติอับดุลมาลิกเป็นลูกสาวของกษัตริย์นะครับได้สมรสกับท่านหญิงท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซอยู่มาวันหนึ่งท่านหญิงฟาติมาเนี่ยบอกว่าท่านอุมัรเนี่ยชอบที่จะกินน้ำผึ้งชอบมากแต่ว่าไม่มีน้ำผึ้งท่านก็เลยนะครับเห็นนะครับบุรุษไปรษณีย์ที่ขนย้ายสินค้าหรือทุกอย่างที่เป็นของราชการเนี่ยคอยส่งตามหัวเมืองซึ่งพ่อข้าบุรุษไปรษณีย์เนี่ยนะครับก็ได้ส่งของจากเมืองมะดีนะห์เมืองชามไปยังเมืองนะครับบัลละเป็นเมืองหนึ่งในประเทศเลบานอนนะครับอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือปรากฏว่าท่านหญิงฟาติมาเนี่ยไปซื้อน้ำผึ้งมาจากผู้ชายคนนี้นะครับคือวันก่อนเนี่ยรถผ่านมาเนี่ยบุรุษไปรษณีย์ผ่านมาเนี่ยถามว่ามีน้ำผึ้งไหมถ้าไม่มีก็ถ้าวันไหนมีก็เอามาด้วยแล้วพ่อค้าคนนี้นะครับไม่ใช่พ่อค้าคือบุรุษไปรษณีย์คนนี้ก็บอกว่าวันนี้มีน้ำผึ้งเลยนะท่านหญิงฟาติมาก็เลยไปซื้อมา2ดีนาร์ไปซื้อมา2ดีนาร์ท่านอุมัรก็ดื่มนะครับกินน้ำผึ้งนี้ไปและก็ถามท่านหญิงฟาติมาบอกว่ามินไอนะละกุมฮาซัลอัสดน้ำผึ้งนี้เอามาจากไหนนะครับท่านหญิงฟาติมาก็บอกว่าฉันซื้อมาจากบุรุษไปรษณีย์คนหนึ่งที่กำลังจะไปส่งของที่เมืองบัลักพี่น้องครับท่านอุมัรก็เรียกภรรยามา แล้วบอกว่าเอาน้ำผึ้งนี้ไปคืนเอาไปขายเลยและเอาเงินเนี่ยที่ได้มาจากการขายน้ำผึ้งเนี่ยที่เป็นเงินแบ่งไปครึ่งหนึ่งและที่เหลือครึ่งหนึ่งเอาไปซื้ออาหารให้กับสัตว์ที่มันคอยล่าให้กับบุรุษไปรษณีย์ทำไมท่านอุมัรทำแบบนี้พี่น้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือทรัพย์ของราชการทรัพย์ของหลวงแม้กระทั่งน้ำผึ้งพี่น้องครับที่ฝากมากับรถของราชการเนี่ยนะครับท่านอุมัรยังเอาน้ำผึ้งที่ซื้อเนี่ยไปขายครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเอาคืนไปให้ท่านหญิงฟาติมะส่วนอีกครึ่งเนี่ยเอาไปซื้ออาหารเพื่อที่จะให้สัตว์ตัวที่มันลากของไปส่งตามหัวเมืองเนี่ยเพื่อที่จะทดแทนว่าท่านอุมัรนั้นกระทำเกินเลยต่อการที่ใช้ทรัพย์ของราชการมาเป็นส่วนตัวคือมีประโยชน์ส่วนตัวพี่น้องครับนี่เขาเกรงกลัวต่อล็อกขนาดนี้พี่น้องครับแค่เพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะเขาไม่อยากที่จะเอาตัวของเขาไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นของราชการของส่วนกลางแล้วนี่องค์กรมุสลิมเรามากมายนะครับที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้รถราชการเอาไปใช้ส่วนตัวนะครับของราชการเอาไปใช้ส่วนตัวพี่น้องครับแล้วในวันนั้นเราจะตอบกับอัลเลาะห์อย่างไรนี่คือแบบอย่างของท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซนะครับเป็นตะบีอีนเป็นผู้ที่เคร่งครัดนะครับต่อสิ่งที่เป็นฮาลาลหรือฮารอมพี่น้องผู้ศรัทธาครับเช่นเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าอันบัยยะอิบิลกิยาดมาลัมยะตะฟัรรอกนะครับผู้ซื้อผู้ขายนั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ตราบใดที่ว่าทั้งสองนั้นไม่แยกออกจากกันฟะอินซะดอกบัยยะนะบูริกะละฮูมาฟีบัยอิฮิมาแต่หากว่าพ่อค้าพูดนะครับไม่ปกปิดไม่อำพรางการค้าขายนั้นก็จะมีความจำเริญวะอินกะตะมะวะกะซะบะมุฮิกัตบะเราะกะตุบัยอิฮิมาแต่หากว่าเขาโกหกอำพรางสินค้านั้นเขาก็จะไม่มีความจำเริญในสินค้านั้นนะครับในตลาดพ่อค้าแม่ค้ามากมายจะขายอะไรก็ตามพี่น้องครับเราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรายิ่งขายมากนะครับแล้วรอปกปิดให้ได้มาซึ่งกำไรที่มันมากมายไอ้กำไรนั่นแหละพี่น้องครับมันจะหายไปเลยเพราะไม่มีความบารอกัตไม่มีความจำเริญในการใช้ชีวิตมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านยูนุสบินอุเบดเป็นตะบีอีนเป็นหนึ่งในนักนิติศาสตร์อิสลามในนครมะดีนะห์เป็นหนึ่งในเจ็ดท่านเนี่ยเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าขนสัตว์นะครับเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าที่ทำมาจากขนสัตว์ในเมืองดิมิชเมืองดามัสกัสมีชาวซีเรียคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะมาซื้อเสื้อผ้าขนสัตว์ในราคา400ดิรฮัมแต่ท่านยูนุสบอกว่าราคาเนี่ยฉันไม่มีฉันมีเฉพาะ200ดิรฮัมเท่านั้นในระหว่างที่จะซื้อขายกันนั้นปรากฏว่ามีเสียงอาซานดังขึ้นมาท่านยูนุสก็เลยไปละหมาดที่บะนีกุเรชนะครับไม่ใช่บะนีกุเรชนะครับของมักกะนะครับเป็นเผ่าหนึ่งในเมืองชามพอหลังจากกลับมาแล้วพี่น้องครับปรากฏว่าที่ร้านเนี่ยมีหลานอยู่คือลูกของพี่สาวแล้วท่านยูนุสก็ถามเด็กคนนี้บอกว่าถามคนเป็นหลานนี่บอกว่าเงินที่มาจากไหน400ดิรฮัมเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องครับฉันขายเสื้อไปแล้วให้กับผู้ชายคนหนึ่งราคา400ดิรฮัมท่านยูนุสโกรธมากและก็รีบตามผู้ซื้อคนนั้นไปนะครับแล้วบอกเลยว่าเสื้อที่ท่านซื้อไปนั้นราคาแค่เพียง200เท่านั้นถ้าท่านซื้อ200ฉันก็จะขาย200แต่ถ้าท่านไม่ซื้อฉันก็จะไม่ขายซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าเป็นเราล่ะครับคนมาซื้อไม่รู้สินค้านะครับไม่รู้ราคาเป็นเราก็ต้องขึ้นราคาแน่นอนนะครับแต่นี่ท่านยูนุสบินอูเบด200ก็คือ200นะครับเพราะเขากลัวว่าทรัพย์ที่เขาได้มานั้นเป็นทรัพย์ที่ไม่ฮารอมทรัพย์ที่ฮารอมนะครับนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้นะครับเป็นบุคคลที่เขาระมัดระวังในการใช้ชีวิต อย่างมากต่อทรัพย์ที่ไม่ถูกต้องทรัพย์ที่ฮารอมฉะนั้นพี่น้องกับบทลงโทษนั่นก็คืออัลลอฮ์จะห้ามเขาจากริสกีนบีบอกว่าอินนัลอับลายุฮรอมุริสกะบิดดัมริสกีนั้นจะถูกห้ามจากบาปและเมื่อใดก็ตามที่เราบริโภคของฮารอมนั้นดุอาของเราจะไม่ถูกตอบรับท่านอิบนุอับบาสได้บอกว่าอัลลอฮ์จะไม่รับการละหมาดตราบใดที่ท้องของเรานั้นยังบริโภคของฮารอมอยู่และของฮารอมที่เราใช้ไปนั้นถึงแม้ว่าเราจะทำความดีก็ตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านซุบยานอัสซอรีได้บอกว่าหากว่าเจ้าบริจาคของฮารอมเพื่อหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับที่เจ้านั้นซักเสื้อที่สกปรกด้วยกับปัสสาวะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะชำระสิ่งสกปรกนั้นได้จะต้องเป็นน้ำที่สะอาดเช่นเดียวกันนะครับความผิดก็ต้องชำระด้วยกับการกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการสุดท้ายพี่น้องครับเมื่อเราบริโภคสิ่งที่เป็นทรัพย์ฮารอมนั้นจะไม่มีความจำเริญในชีวิตจะไม่มีความบารอกัตคนมีน้อยแต่เขามีความสุขนั่นคือความจำเริญคนมีเยอะแต่การกระทำของเขาทรัพย์ของเขาได้มาซึ่งเป็นการอาธรรมต่อคนอื่นนั้นมันจะไม่มีความจำเริญผมยกตัวอย่างหะดีษได้บันทึกรายงานจากท่านอบูฮุรอยรอเป็นหะดีษซอฮีฮ์ก่อนหน้ายุคของท่านนบีได้เล่าว่าในยุคของบนีอิสราเอลนั้นหรือยุคก่อนหน้านี้นั้นยังไม่มีการห้ามการขายสุราท่านนบีได้เล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขายเหล้านะครับขายเหล้าและพอรู้ว่าคนจะมาซื้อมากๆก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับในหะดีษนี้ไม่ได้อนุญาตให้มีการขายเหล้าแต่เป็นการเล่าให้เราได้รับรู้ว่านี่คือสิ่งคนที่คดโกงช่อโกงต่อการขายของปรากฏว่าเมื่อเขาขายของนะครับเขาขายของเสร็จเขาก็ร่องนะครับกลับด้วยกับเรือพอไปถึงกลางทะเลพี่น้องครับพอไปถึงกลางทะเลเนี่ยลิงที่เขาซื้อมาตัวนึงเนี่ยนะครับเอาถุงเงินเนี่ยไปเทลงไปในทะเลครึ่งหนึ่งกับที่เขาเอาน้ำผสมในเหล้านะครับหายไปเลยครึ่งหนึ่งจากทรัพย์ที่เขาขายเหล้าได้ที่เขาผสมน้ำไปหะดีษนี้เป็นการบ่งชี้ให้เราได้รับรู้ว่าความบารอกัตนั้นมันจะไม่มีถ้าหากว่าเรายังบริโภคยังกินยังอยู่กับของที่ฮารอมหรืออาชีพที่เราทำอยู่นะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราใช้ชีวิตด้วยการบริโภคสิ่งที่ดีที่ถูกต้องและอาชีพของเราเราไม่ต้องกลัวว่าวันนี้เราออกจากราชการที่มันผิดต่อหลักการศาสนานะครับหรือการกระทำที่กินทรัพย์ของคนอื่นแล้วเราจะไม่มีงานทำนะครับอัลลอฮ์บอกแล้วว่าใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์จะให้ทางออกและอัลลอฮ์จะประทานสิ่งที่เป็นริสกีให้กับเราวันนี้เราต้องถามตัวเองว่าเรามีความจำเป็นต่ออัลลอฮ์มากแค่ไหนขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้เป็นบุคคลหนึ่งที่รู้จักแยกแยะนะครับในสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาและในสิ่งที่นะครับถูกต้องในหลักการศาสนา
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดนูรุลมุฮาญิรินอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์นางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์อายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮัจญีซูฟียานและนางฟาติมะห์พรมประดิษฐ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 10:00 น.ณมัสยิดอัลอิกติกอมะห์ซูเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมัยใจรักฮัจญีสมัยใจรักหรือฮัจญีฮาบุดดีนยีเล็กอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจยะมาเรียมเดวิเราะห์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุนนาอีมสุเหร่าใหม่หนองจอกสอบถามโทร083605 5563 083-605-5563 ฮัจญีซักรียาลูกชาย
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านผู้ใหญ่หมัดวงสรรบรรดานักศึกษาผู้ใหญ่นะครับทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พวกเราได้มีอายุยืนยาวมานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดได้มีโอกาสมาร่วมวงในเรื่องราวของการเรียนการสอนนะครับศาสนามาร่วมวงนะครับ เรียนรู้เรื่องของวิชาการด้วยกันนะครับพี่น้องครับวันนี้เรียนกับพี่น้องในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าพี่น้องอาจจะคุ้นเคยนะกับท่านอาจารย์อบิดีนฮัสซันนะครับผมมวยแทนนะครับมาแทนท่านอาจารย์อบิดีนนะเนื่องจากว่าท่านอาจารย์อบิดีนยังติดภารกิจอยู่ที่สตูลปัตตานีนะครับได้ไปบรรยายร่วมกันกับท่านที่จังหวัดสงขลาบ้านดอนขี้เหล็กนะครับมัสยิดอบูบักอัสซิดดีกแล้วก็ได้เข้าไปบรรยายให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำสงขลานะครับร่วมกับท่านสองสถานที่ด้วยกันแต่นี้ผมก็มีภารกิจนะครับต้องกลับมาก่อนนะครับยังเหลือที่อยู่ติดค้างอยู่ก็คือท่านอาจารย์อบิดีนกับท่านอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะนะครับวันนี้ท่านก็เลยได้มอบหมายนะครับอามานะนะครับโดยให้ท่านอาจารย์มุนดิษประสานกับท่านพยมัดมาว่าให้ผมได้มาเข้าแทนกับท่านนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรียนออกตัวกับพี่น้องก่อนว่ามวยแทนเนี่ยนะครับยังไงก็ถ้าชกมวยแทนเนี่ยถ้าชกไม่ดีเนี่ยนะครับถ้าชกดีก็เสมอตัวแต่ถ้าชกไม่ดีก็แม่นะเพราะมาเป็นมวยแทนเขานะครับยังไงพี่น้องก็อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยอะไรกับผมมากมายนะครับเหมือนกับท่านอาจารย์อบิดีนวันนี้นะครับเนื่องจากมาภารกิจด่วนนะครับคงจะขออนุญาตพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวที่ใกล้ๆตัวนะครับก็คือเรื่องชีวิตของเรากับวันเดือนปีนะครับที่เราได้อยู่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอะกีดะห์นะครับพี่น้องครับใน2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดให้พวกเราทุกคนเนี่ยขวนขวายเก็บเสบียงนะครับในการที่เราจะพกพากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับถ้านับกันง่ายๆเลยเดือนที่พวกเราคุ้นเคยเนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนชะบานมานะครับรอซูลก็เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราในเรื่องของการถือศีลอดนะครับพอรอมฎอนมาแน่นอนเลยเรื่องของฟัดดูนะครับในช่วงชะบานก็เป็นการถือศีลอดที่เป็นซุนนะแต่พอรอมฎอนมาก็ถือศีลอดที่เป็นฟัดดูพอหลังจากรอมฎอนมาก็ชาวาลนะครับก็เป็นซุนนะที่ตาบีอะเป็นซุนนะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนะครับว่าตามปกติแล้วหากเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าในซุนนะเนี่ยถ้าหากว่าเป็นการละหมาดเราก็จะเห็นว่ามีซุนนะก่อนนะครับแล้วก็ละหมาดฟัรดูแล้วก็มีซุนนะที่มาปิดหลังนะครับจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันการถือศีลอดในเดือนชะบานก็เป็นการถือศีลอดที่เป็นมุกอดดีมะเป็นบทนำนะครับบทเบื้องต้นพอฟัรดูในเดือนรอมฎอนพอหลังจากรอมฎอนมาก็ชาวัลนะครับแต่พอหลังจากชาวัลมานะครับซุลกอดะก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่เป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าเดือนที่ฮารามแต่ก็เป็นเดือนที่เราสามารถที่จะทำอามันอิบาดะได้นะครับซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยได้กล่าวถึงการถือศีลอดนะครับของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในเดือนซุลกอดะห์เนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์นั้นได้ทรงใ สระวาวาอัตวาวาอัตนามูซาสลาซีนไลละตันเราได้ทำสัญญาให้กับมูซาเนี่ยสลาซีนไลละตัน30คืนด้วยกันวาอัตมัมวาอัตมัมนาฮานะครับบีอัชรินและเราก็เพิ่มให้อีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันให้เพิ่มให้อีก10วันนะครับฟาตัมมามีกอตุรับบีฮีอัรบาอีนด้วยเหตุนี้มีกอดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยให้การอะไรการทำอิบาดะห์ของนบีมูซาในครบ40วันบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับได้อธิบายเอาไว้ว่าเดือนที่อัลลอฮ์ให้นบีมูซาทรงก่อนที่จะให้นบีมูซาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ตะอาลาที่ไปรับบทบัญญัติ10ประการเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้นบีมูซาถือศีลอดก่อน30วัน30วันนี้ก็คือในเดือนซุลกอดะห์นะไม่ใช่ชะรีอะห์ของพวกเรานะครับแต่ว่าอัลกุรอานได้เล่าถึงนบีมูซาว่าก่อนที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ให้นบีมูซาเนี่ยถือศีลอด30วันทีนี้นบีมูซาเนี่ยพอถือศีลอด30วันเนี่ยคิดนะครับว่า30วันเนี่ยนะก่อนจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครบแล้วเนี่ย1เดือนในเดือนซุลกอดะห์เนี่ยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็คิดนะครับว่ารู้สึกว่าปากเนี่ยในการถือศีลอดเนี่ยจะมีอะไรจะมีกลิ่นปากในการถือศีลอดนบีมูซาก็ไปแปลงฟันด้วยกับไม้อูฐเนี่ยนะครับไปแปลงฟันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยให้นบีมูซาเนี่ยบวชกัฟฟาร์เพิ่มอีก10วันเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะนบีมูซาไม่รู้การถือศีลอดในยุคของพวกเราในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาคอลูฟนะลาคอลูฟฟามิซออิมิลาอาตอยะบออินดัลลอฮินะมินรีฮินมิสคอลูฟก็คือกลิ่นที่มันระเหิดระเหยมาในช่วงรอมฎอนพี่น้องจะได้ยินกันบ่อยนะว่ากลิ่นที่มันระเหิดระเหยมาในช่วงของอัสรีเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันกระเพาะมันย่อยนะครับอาหารบดย่อยอาหารเนี่ยจนกระทั่งหมดแล้วนะครับมันก็จะเป็นกลิ่นที่ออกมานั่นแหละอัลลอฮ์บอกว่ากลิ่นปากอย่างนี้เนี่ยในการถือศีลอดเนี่ยมันดีมากกว่ากลิ่นชะมดเชียงนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเสียอีกนะครับแต่นบีมูซาตอนนั้นในยุคของนบีมูซาชะรีอะห์นั้นเนี่ยนบีมูซาไม่รู้ถึงฟาดีละถึงความประเสริฐตรงนี้นบีมูซาก็ไปแปลงฟันก่อนที่จะขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าให้ถือศีลอดต่อไปอีก10วันฟะตัมมามีกอตุร็อบบิฮิอัรบะอีนอะไลละอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าที่เล่าเอาไว้นะว่าเนี่ยนบีมูซาเลยอะไรเลยต้องถือศีลอดเพิ่มอีก10วันรวมเป็น40วัน40วันนี้เมื่อไหร่ครับในเดือนซุลกอดะห์แต่บทบัญญัตินี้ไม่ได้ล่วงเลยมาถึงพวกเรานะครับแต่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเอาไว้ว่าในทุกๆเดือนเนี่ยให้เราเนี่ยถือศีลอดในช่วงอะไรวันจันทร์นะวันพฤหัสแล้วก็13 14นะครับ15ช่วงกลางเดือนของทุกๆเดือนเลยให้เราได้ถือศีลอดนะเพราะฉะนั้นเดือนซุลกอดะห์เนี่ยก็จึงเป็นเดือนที่อะไรเราก็ทําอามัณอิบาดะห์ตามปกติไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับทําตามซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์เราก็มีอะไรซุลฮิจญะห์มีวันอารอฟะห์มี10คืนแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาบานเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลฟัจร์ที่พี่น้องเคยได้ยินเป็นประจำนะครับคือวัลฟัจริวะลายาลิลอัชขอสาบานกับเวลาฟะญัรเวลารุ่งอรุณวะลายาลิลอัชและก็ขอสาบานกับ10ราตรีการ10ราตรีการเนี่ยในอัลกุรอานเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการตัฟซีรนะครับได้ตัฟซีรได้อธิบายและก็มีมุมมองที่เห็นพ้องต้องกันเยอะที่สุดคือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เราก็ทำอามันอิบาดะห์มาแล้วผ่านมาหมดแล้วนะกำลังไล่เรียงกับพี่น้องนะทำกันหรือเปล่าทำนะเราบวชกันในช่วงอย่างน้อยๆเลยนะครับไม่ได้บวชวันอื่นก็คือวันอารอฟะห์นะเราบวชกันเพราะว่าวันอารอฟะห์นั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วว่า เรานั้นนะครับคาดคิดเอาได้ว่าผลจากที่เราได้ถือศีลอดเพียงวันหนึ่งนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงโปรดอภัยโทษให้กับเรากัฟฟาระปลดบาปให้กับเราเนี่ยถึง2ปีด้วยกันนะ1ปีที่ผ่านมาแล้วก็อีก1ปีข้างหน้าถ้าเราบวชเราได้มาแล้วนั่นคือผลบุญพอหลังจากเดือนซุลฮิจญะห์เดือนอะไรครับเดือนที่แล้วมุฮัรรอมใช่ไหมเดือนมุฮัรรอมเดือนฮารอมนะเดือนฮารอมนะครับเดือนมุฮัรรอมก็เป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้เราจะเห็นคุณค่าของแต่ละเดือนว่าเดือนไหนเราจะทำอะไรแล้วก็โยงใยให้ถึงเดือนเนี่ยเราไปนั่งคิดเอาเองไม่ได้เลยนะครับดูปฏิทินแล้วคิดเองไม่ได้ถ้าหากว่าเราดูปฏิทินแล้วเราคิดเองเนี่ยเราจะไปเอาผลบุญที่ใครเราบวชเดือนซุลฮิจญะห์ก็เพราะรอซูลบอกวันอะรอฟะห์ได้รับผลบุญขนาดไหนพอเดือนมุฮัรรอมรอซูลก็บอกว่าถือศีลอดวันที่อะไรวันที่10วันอาชุเราะห์เนี่ยนะครับไม่ใช่ชื่อขนมนะวันอาชุเราะห์เนี่ยนะครับเป็นชื่อของอะไรวันลำดับที่10มาจากคำว่าอาชะเราะห์ที่แปลว่า10มาเป็นอาชุเราะห์บินมัดนะครับมาบวชก็มีเหตุการณ์อีกนะครับว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าที่บวชกันเนี่ยนะบวชทําไมวันอาชุเราะห์เนี่ยบวชกันทําไมนะครับบันีอิสรออีลชาวยิวนะครับก็บอกว่าที่บวชนั้นเนื่องจากว่าขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงให้นบีมูซานั้นได้รอดพ้นจากการไล่ล่าของฟิรอูนจอมอหังกาฟิรอูนจมน้ำตายแต่นบีมูซาและอะไรไพร่พลคนที่ติดตามนบีมูซาในวันนั้นรอดแต่ฟิรอูนกับไพร่พลของเขาที่ไล่ล่านบีมูซานั้นเป็นยังไงตายหมดยะฮูดีก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการถือศีลอดพอรอซูลรู้นะครับเช่นนั้นรอซูลก็บอกว่าถ้าหากว่าบวชเนื่องจากขอบคุณอัลลอฮฺในเรื่องของนบีมูซาเนี่ยนะฮูอะฮักกุมิงกุมบีมูซาด้วยเหตุนี้พวกเราเนี่ยสมควรถ้าหากว่าเกี่ยวกับนบีมูซาเนี่ยพวกเราเนี่ยสมควรมากกว่านะที่จะต้องถือศีลอดฟาซอมารอซูลก็ถือศีลอดนะครับวันอาชุเราะห์นะครับว่าอามารบีซียามีฮีหลังจากนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้ซอฮาบะห์นะให้บวช ด้วยแต่มีซอฮาบะห์บางคนบอกรอซูลถ้าหากว่าเราบวชเนี่ยเราก็เหมือนกับยะฮูดนะเพราะว่าที่เรามาเนี่ยต้นของมันเนี่ยต้นที่เราถามเนี่ยยะฮูดเขาบวชกันก่อนนะแล้วก็เราไปบวชเนี่ยเราบวชเท่ากับเราบวชตามยะฮูดนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าถ้าหากว่าอะไรถ้าหากว่าปีหน้าละอินอิสตุอิลากอบิลินหากมาดแม้นว่าฉันเนี่ยมีชีวิตอยู่ถึงปีหน้าละอาซูมันนัตตาซีอาฉันจะถือศีลอดในวันที่9วันตาซูอาอีกเพื่อที่อะไรไม่ให้เหมือนกับยะฮูดข้อมูลต่างๆเหล่านี้เชื่อว่าพี่น้องได้รับทราบนะครับแต่ว่าที่ไล่เรียงให้พี่น้องอย่างนี้เนื่องจากว่าอะไรเราได้รับผลบุญกันมาตลอดเลยตั้งแต่ชะบานนะครับเพราะว่าบวชวันหนึ่งเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซอมาฟีซะบีลิลลาฮินะยาวมันบาดัลลอฮุวัจฮูอานินนาริซะบะอีนาคอรีฟันใครก็ตามที่ถือศีลอดในหนทางของอัลลอฮ์แปลว่าบวชตามที่อัลลอฮ์บอกให้รอซูลมาบอกเนี่ยนะครับบาอัลลอฮูวัจฮะฮูอานินนาริซะบะอีนาคอรีฟันอัลลอฮ์จะให้ใบหน้าอันรวมถึงร่างกายของเขาเนี่ยที่ถือศีลอดวันหนึ่งเนี่ยนะบวชเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยให้ตัวของเขาห่างไกลจากให้ห่างไกลจากไฟนรกเนี่ยซะบะอีนาคอรีฟัน70ฤดูกาลคือ70คอรีฟ70ปีด้วยกันพี่น้องนึกนะอ้าวตอนนี้ใคร70ใคร70แล้วยกมือขึ้นนะครับนั่นแหละนะครับ70เนี่ยนะครับ70เนี่ยในระยะทางเดินนะที่รอซูลบอกเนี่ยคือเดินไปได้70ปีเนี่ยเราเดินได้ไกลขนาดไหนก็แล้วแต่นั่นคือระยะที่เรากับไฟนรกกับขุมนรกเนี่ยมันห่างไกลนะครับ70ปีเนี่ยเราลองนึกกันละกันนะครับว่า ตอนเนี้ยนะแอปโทรศัพท์มันมีใช่ไหมวันหนึ่งใครเดินกี่ก้าวใครเดินกี่ก้าวแล้วเนี่ยเขาจะบอกใช่ไหมทีนี้ว่าที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าถ้าใครบวชวันหนึ่งถือศีลอดวันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ห่างไกลจากไฟนรกเท่ากับระยะทางเนี่ย70ปีทางเดินเนี่ยนะครับวันเดียวนะแล้วเราบวชกันมากี่วันนะครับเอาแค่2วันที่ในอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับ140แล้วนะครับมาบวกกับอาชุรออีก2วันอีก140ปี280ปีเดินน่ะห่างไกลจากไฟนรกถ้าคิดคำนวณเป็นตัวเลขนั่นคือสิ่งที่เราได้ผลบุญที่นอกเหนือจากการกัฟฟาร้อที่อัลลอฮ์จะปลดบาปให้กับเราที่สำคัญที่สุดคือเราเนี่ยห่างไกลจากนรกนะครับขนาดนั้นแล้วเราบวชกันปีหนึ่งเนี่ยกี่วันนะอ้าวทีนี้หลังจากเดือนอะไรรุ่นก็ดาแล้วเนี่ยนะครับก็มาอะไรมุฮัรรอมพอมุฮัรรอมเดือนนี้เดือนอะไรเอ่ยซอฟัตแล้วนะครับอ้าวแล้วก็ซอฟัตเขาทำอะไรกันล่ะผลบุญได้มาเยอะตั้งแต่เดือนผลบุญเนี่ยได้มาเยอะตั้งแต่เดือนชะบานเนี่ยนะครับบวชมานะครับบวชเดือนชะบานมาเราซุนบวชเยอะที่สุดเลยในเดือนชะบานเราได้ผลบุญมาเยอะแยะหมดเลยด้วยเหตุนี้ที่ได้นำเรียนกับพี่น้องที่เอาสิ่งที่เป็นสารธรรมมาพูดให้พี่น้องฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้เก็บผลบุญของเราเอาไว้ให้ได้อย่าให้มันมาเหือดหายไปด้วยกับความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในเดือนซอฟาตเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทดสอบพวกเรานะครับหลักของพวกเราไม่ยากเลยนะครับคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกี่ยวกับวันดูว่าเราซูลพูดเอาไว้ไหมอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับวันความเชื่อที่เกี่ยวกับวันถ้าเราซูลพูดทำเลยนะครับเช่นบวชวันอารอฟาบวชวันอะไรอ่ะวันอาชูรอวันตะซูฮะนะครับบวชวันจันทร์บวชวันพฤหัสอันนี้เราสามารถที่จะปฏิบัติได้เลยเพราะเราซูลพูดเอาไว้ถ้าประจำเดือนเราก็สามารถที่จะทำอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับประจำเดือนเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับเดือนที่เราซูลได้พูดเอาไว้ทีนี้สิ่งที่เราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องอะไรต้องพิจารณาแล้วว่าเราจะทำเนี่ยเราจะทำเพื่ออะไรนะครับถ้าหากว่าเราจะทำเอาผลบุญเราซูลไม่ได้พูดเราจะไปเอาบุญที่ใครเรื่องเนี้ยเราซูลไม่ได้พูดเราซูลไม่ได้สอนเอาไว้เราจะเอาผลบุญที่ใครนะครับเรื่องนี้ความเชื่อนี้เราซูลไม่ได้สอนเอาไว้ในเรื่องของความเชื่อเราจะไปเชื่อแล้วเนี่ยอะกีดะห์เราจะอยู่ได้อย่างไรนะครับเราซูลไม่ได้พูดเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในเรื่องของการกระทําต่างๆเนี่ยรอซูลจะทําสวนกระแสทั้งหมดเลยจะไม่ให้เหมือนนะครับเช่นในเดือนอะไรในเดือนมุฮัรรอมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพอซอฮาบะห์พูดอย่างนั้นรอซูลบอกอ้าวไม่งั้นแต่ฉันมีชีวิตอยู่ฉันจะบวช2วันคือวันตะซูอะกับวันอาชุรอที่พูดอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เหมือนเนี่ยนะครับแต่ยังมีหลายๆคนที่พอเวลาทำอะไรเนี่ยอยากจะไปเหมือนกับศาสนาอื่นครับเขามีกวนเราต้องกวนด้วยเห็นไหมเขามีไอ้นั่นเราต้องมีด้วยเขามีอะไรเราจะไปตามเขาทุกอย่างเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแบบอย่างที่ไม่ให้เราเนี่ยเหมือนกับใครเลยในการทำอิบาดะห์ต้องเหมือนรอซูลอย่างเดียวถ้าเราอยากจะมีผลบุญอยากจะได้ผลบุญคือต้องเหมือนรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวพี่น้องเห็นไหมว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับในสื่อก็ดีนะครับในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยนะคนที่ติดโซเชียลเนี่ยพยายามที่จะทำเหมือนเขาทุกอย่างเลยโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าอะกีดะห์ความเชื่อของเราเนี่ยมันอะไรมันจะเสียหายหรือเปล่าถ้าเราไปเชื่ออย่างนี้นะครับพี่น้องเคยสังเกตไหมว่าขับรถกันนะใครขับรถเป็นใครมีรถหรือใครเป็นคนนั่งรถผมเนี่ยขับรถไม่เป็นนะวันนี้มากับท่านอาจารย์อับดุลรอฮีมนะครับประธานมูลนิธิสนาบิลุนเคสเพื่อการพัฒนานะครับว่างๆจะได้เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่หมัดเนี่ยไปเที่ยวบ้างนะครับให้ไปเยี่ยมมูลนิธิของเรากันบ้างนะวันนี้ประธานมูลนิธิมาผมขับรถไม่เป็นนะผมต้องนั่งมานะครับนั่งมาแต่ว่าเวลานั่งนะสังเกตแล้วพี่น้องสังเกตไหมพอเวลานั่งรถเนี่ยจะเห็น ป้ายสติ๊กเกอร์ที่ติดที่ท้ายอะไรท้ายรถหลังกระบะรถอะไรก็ดีเนี่ยจะเขียนว่าวัดท่าไม้เคยเห็นไหมใครเคยเห็นยกมือขึ้นอ่ะวัดท่าไม้นะแต่พอหลังจากที่เปิดวัดนี้เนี่ยนะครับเปิดวัดให้กับผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาผู้อะไรก็แล้วแต่ในคดีของแตงโมตายเนี่ยนะครับเปิดให้บวชนะคนที่ไม่พอใจกับเรื่องราวของอะไรเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ไม่พอใจเป็นแฟนคลับเป็น FC ของน้องแตงโมเนี่ยไม่พอใจทำยังไงดึงเอาสติ๊กเกอร์ออกหมดเลยนะครับไม่เอาแล้วไอ้วัดนี้ไม่ได้แล้วให้โจรเข้าไปบวชให้โจรเข้าไปพักนะครับไปพึ่งร่มกาสาวพักทำไงอ่ะดึงออกหมดเลยแต่พี่น้องรู้ไหมว่าก่อนที่จะดึงออกเนี่ยมีมุสลิมที่ตามกระแสเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหมไม่รู้นะไม่รู้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับมีมุสลิมเนี่ยเขียนว่าวัดดูฮานะเขามีวัดไงเรามีด้วยมีมุสลิมเขียนวัดดูฮาแล้วก็แปะเอาไว้นะมีสติ๊กเกอร์วัดดูฮาติดด้วยเพื่อจะไปให้เหมือนนะครับเราลองไปเปิดดูซิไปเปิด Google Map ดูซินะว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนวะนะไปเปิดดูซิว่าไอ้วัดดูฮาอยู่ตรงไหนหาไม่เจอหรอกเพราะมันอยู่ในกุรอานอยู่ในซูเราะห์อะไรอัดดูฮายุซอัมมายตซาอาลูนเห็นมั้ยเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มุสลิมอยากจะเหมือนแต่ในอุดมการณ์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รอซูลทำนั้นรอซูลพยายามไม่ให้เหมือนเลยนะครับจะไม่ให้เหมือนนะค่าของเดือนต่างๆที่บรรดานักประวัติศาสตร์เขาได้บันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับเขาดูค่าของเดือนชีวิตประจำวันของชาวอาหรับที่เขาเขียนเดือนรอบีอะนะครับพอเดือนต่อไปพอซอฟัตแล้วเนี่ยนะครับรอบีอุนอาวานนะแปลว่าใบไม้ผลิครั้งที่หนึ่งฤดูที่หนึ่งรอบีอุสซานีใบไม้ผลิครั้งที่สองเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับหากเราได้ศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์การเขียนเดือนการบันทึกเดือนเนี่ยนะครับในหนังสือละตออีฟุนมาอาริฟเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ของการไล่เรียงในเรื่องของการเขียนเดือนเนี่ยคนที่เขาเขียนเดือนเนี่ยเขาดูภูมิประเทศของเขาภูมิอะไรภูมิประเทศของเขาฤดูการของเขาที่เขาเขียนว่าเดือนนี้น่าจะใช้เดือนอย่างนี้ชะบานทำไมเขาถึงได้ชื่อว่าเดือนชะบานพอเราไปดูเขาก็เขียนเขาบอกว่าลีตาชะอุบินนาซีนะอานินมียาเนื่องจากอาหรับเขาแตกกลุ่มออกไปหาน้ำชะบานน่ะมาครับมาจากคำเดิมๆก็คือแต่คำว่าชะอาบะที่แปลว่าอาหรับแยกย้ายกลุ่มออกหาน้ำเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในเดือนไหนครับรอมฎอนเลยเดือนนี้เนี่ยเลยบันทึกเอาไว้ว่าชื่อชะบานเถอะเห็นไหมพอหลังจากนั้นพอรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ในเวลานั้นเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่ร้อนระอุซึ่งมาจากคำเดิมศัพท์เดิมที่มาจากคำว่ารอมฎอที่แปลว่าร้อนเหมือนกับดวงอาทิตย์เนี่ยเผาโขดหินเลยชื่อเดือนรอมฎอนพอหลังจากรอมฎอนมาชื่อเดือนชาวานและแต่ละเดือนเนี่ยมีความเชื่อของอาหรับเนี่ยติดไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อวานนะครับไม่ใช่ความเชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีเกิดขึ้นเมื่อวานหรือเมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อ10ปีที่แล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่มีเดือนแล้วนะครับจนกระทั่งพอถึงเดือนอะไรพอถึงเดือนชาวานเนี่ยนะครับชาวานเนี่ยแปลมาจากคำว่าชาล่าที่แปลว่าอูดหยุดผสมพันธุ์อาหรับก็เห็นว่าเนี่ยเดือนนี้เนี่ยอูดมันยังไม่ผสมพันธุ์กันเลยอ่ะนะเขาบอกว่าเลยอะไรชื่อว่าเดือนชาววานไปแต่นอกจากตั้งชื่อแล้วเนี่ยคนให้ความเชื่อก็คือไม่แต่งงานเห็นไหมหยุดไม่แต่งงานเพราะอูดมันยังไม่ผสมพันธุ์กันเลยแล้วเราจะไปแต่งงานเนี่ยเอาความเชื่อไปผูกพันกับเดือนนะครับว่าอูดหยุดจากการผสมพันธุ์นะครับครับผมนะครับเลยชื่อว่าอะไรลิอันนาชาลาติลอิบิลนะครับเนื่องจากอูดหยุดผสมพันธุ์เขาเลยชื่ออย่างนี้เพราะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำทุกอย่างเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นพอเดือนมุฮัรรอมนะครับอาหรับเขาไม่ได้อะไรด้วยแต่เราเมืองไทยแปลกันเองมุฮัรรอมแปลว่าห้าม
1: ช่ไหมฮารอมาเนี่ยมันแปลว่าห้ามห้ามอะไรห้ามปลูกบ้านบ้านก็ปลูกไม่ได้ห้ามซื้อรถรถก็ซื้อไม่ได้ห้ามแต่งงานนะครับห้ามหมดเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวเราไปดูในซูเราะห์อัตเตาบะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนาอิดดะตัชชูฮูรอินดัลลอฮิอิสนาอัชรอชะฮรอนฟีกิตาบิลลาห์แท้ที่จริงจํานวนเดือนนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีทั้งหมดนะครับในรอบปีนั้นมี12เดือนด้วยกันนะครับอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้มินฮาอัตบาตุนฮุรุมใน12เดือนเนี่ยมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนฮารามนะครับนักวิชาการตัฟซีรก็ได้อธิบายว่าคำว่าฮารามในที่นี้คือฮารามเนื่องจากไม่ให้มีการยกทัพจับศึกเพราะว่าแต่ละเดือนน่ะเป็นเดือนที่คาบเกี่ยวที่จะถึงเดือนซุลฮิจญะห์พอเดือนอะไรอ่ะพอเดือนซุลกอดะห์คนเขาเริ่มเคลียร์พื้นที่ในการที่จะให้คนเนี่ยเข้าเมืองเข้าไปทำฮัจญ์นะครับพอต่อมาซุลฮิจญะห์นะครับก็ไปทำฮัจญ์พอหลังจากซุลฮิจญะห์นะครับขึ้นเดือนใหม่มุฮัรอมนะครับเดือนฮารามเดือนขึ้นเดือนมุฮัรอมเนี่ยนะครับพอต่อมาซอฟัตที่ให้ชื่อว่าเดือนซอฟัตเนี่ยนะครับลีอิสฟารินนาสเพราะว่าคนเขากลับหมดแล้วมักกะณเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วนะครับคนที่เขาเป็นแขกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเคลียร์พื้นที่ให้กับหมดก็แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าไม่มีใครที่จะอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บรรดานักประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยถ้าเราจะเอาอะกีดะห์เอาความเชื่อไปเกี่ยวข้องมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็พูดเอาไว้นะครับว่าลาอัดวานะครับไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อที่มันมีกำลังมีการอะไรมีความสามารถในการที่มันจะขยายตัวของมันเองที่จะไปต่อกับใครก็ได้นะครับนอกจากที่มันไปเป็นได้นั้นอัลลอฮ์แต่เราก็ต้องปกป้องเราก็ต้องปิดกั้นป้องกันนะครับลาอุดวานนะครับลาอัดวานะวะลาติยารอตะไม่มีความเชื่อในเรื่องของการปล่อยนกการเสี่ยงทายด้วยกับนกนะครับเพราะอาหรับก่อนๆนี้นะครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินในเมืองไทยนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้น 1,400 กว่าปีไม่ใช่แค่ช่วงอายุของพวกเราอาหรับเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับเวลาจะไปทำมาหากินเอานกปล่อยถ้านกบินไปทางนี้ไปถ้านกไม่ไปเราไม่ไปไปเชื่อตาม

มันไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปแผ่ขยายออกไปด้วยกับตัวของมันเองนอกจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาแต่เราต้องทำหน้าที่ในการป้องกันนะครับหมอเขาแนะนำอะไรกรมอนามัยสาธารณสุขเขาแนะนำอะไรเราก็แนะนำให้กินร้อนให้ช้อนกลางให้ล้างมือให้สวมแมสเราก็ทำไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันป้องกันได้ 100% ฉีดยา 100% มาคนที่ฉีดวัคซีนเป็นไหมเป็นนี่ไงคือสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ยาไม่ได้อยู่ที่หมอแต่ว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อยู่ที่ใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพระองค์ทรงกำหนดเราหน้าที่ของเราเราก็อะไรทำหน้าที่ของเรานะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกกับพี่น้องนะครับและที่สำคัญที่สุดคือว่าลาซอฟัตไม่มีความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของของเดือนซอฟัตนะครับทำไมอ่ะพอถึงเดือนนี้นะครับพี่น้องก็เห็นนะครับว่าตัวอิหม่ามนะบางมัสยิดเนี่ยก่อเป็นบ่อเลยนะสมัยก่อนเนี่ยทำแค่องค์นะครับผมโตขึ้นมาเนี่ยเขาทำแค่องค์แล้วก็เขียนใส่กระดาษเขียนใส่จานเขียนสลามุนทั้งเจ็ดสลามเนี่ยที่มีในอัลกุรอานเนี่ยนะครับสลามุนอาลาโนฮินฟินอาลามีนสลามุนอาลาอิบรอฮีมสลามุนอะไรสลามุนทั้งหมดและในอัลกุรอานแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในน้ำแล้วก็เสร็จแล้วทำยังไงเอาน้ำไปแจกไปกินเพื่อป้องกันบาลอเพราะมีความเชื่อนะครับจากหนังสือของชาวซูฟีชาวตอริกัตเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าในเดือนนี้เนี่ยมีบาลอมีภัยพิบัติได้ลงมาอัลลอฮ์ลงมาเนี่ยในวันพุธสุดท้ายเนี่ยแสนกว่าบาลอไปเชื่ออย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในอากีดะห์ของเราเนี่ยนะครับอัลกุรอานได้กล่าวไว้แล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะลานับบะลุวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาวฟิวันยูอิวะนักซิมมินันอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตอัลเลาะห์ทรงกล่าวไว้แล้วว่าเราจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายอันหมายถึงพวกเรานะครับนั่นแปลว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยคือโลกแห่งการอิบติลาโลกแห่งการทดสอบอยู่แล้วพี่น้องอ่านซูเราะห์ตะบาไหมอ่านซูเราะห์ตะบากันนะครับในตอนต้นของซูเราะห์ตะบาเลยที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอะไรอัลลซีคอละกอลเมาตะพระองค์อัลเลาะห์สร้างเรามาตั้งแต่เรายังไม่มีชีวิตตายวัลฮายาตะแล้วก็ให้มีชีวิตสร้างมาทำไมลีนะบะลูวากุมเพื่อทดสอบพวกท่านทั้งหลายนะครับเพื่อทดสอบพวกท่านทั้งหลายทดสอบเพื่ออะไรอ่ะไออยู่กุมอัสนุอามาลาทดสอบเพื่อว่าจะรู้ว่าใครเป็นคนที่มีอามันที่ดีที่สุดนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกแล้วก็ความเชื่อของเราอากีดะห์ของเราเนี่ยจะต้องเชื่ออย่างนี้ว่าดุนยาเนี่ยเป็นดารุลอิบติลาเป็นโลกแห่งการทดสอบที่อัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยทดสอบหลายอายะห์เลยที่อัลลอฮ์พูดถึงเรื่องบะลอวะลานับบะลูกุมบิลคอยริวะชัดเราจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายไม่ว่าให้ความดีมาประสบกับพวกท่านทั้งหลายก็สอบนะครับให้เราดีเนี่ยให้มีเงินให้มีทองเยอะๆอัลลอฮ์ก็สอบเรารู้หรือเปล่าว่าเราเนี่ยใช้เงินไปในทางที่อัลลอฮ์วางเจตนารมณ์เอาไว้หรือเปล่านะครับหรือให้สิ่งที่ไม่ดีมาประสบอัลลอฮ์ก็ทดสอบแต่มนุษย์นั้นมักจะนึกถึงอัลลอฮ์ตอนเจอสิ่งที่ไม่ดีโอ้ยอัลลอฮ์ไม่น่าสอบฉันเลยแบบนี้ไม่น่าที่จะสอบเลยพอลูกตายลูกเจ็บรถคว่ำนะครับหาว่าอัลลอฮ์ทดสอบแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่ได้เจออะไรเลยเราอยู่ดีๆนั่นก็คือการทดสอบว่าเราเนี่ยจะมีอามันอะไรที่ดีๆนำเสนอให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่งหรือเปล่านะครับในขณะที่ร่างกายดีนะครับพอเวลาติดเตียงแล้วแม้ดูสิเนี่ยเห็นไหมที่บรรพุยายมัดนี่เขาจัดมีบรรยายทุกอาทิตย์เลยถ้าดีๆก็อยากจะไปแต่ตอนดีๆมาไหมไม่ไหวนะครับพอเวลาวันไหนไหวเป็นไงไม่ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับพอติดเตียงแล้วเนี่ยเขาไปเนี่ยอยากจะไปนั่นแหละตอนที่เราดีอัลลอฮ์ก็ทดสอบเราไปได้ทั่วเลยอ่ะเราเดินไปไหนได้ทั่วเลยแต่ว่าเวลาเขาพูดเรื่องศาสนาเราไม่เดินมาเราไปไหนได้ทั่วเลยเวลาเขาอิบาดะห์เขาทำละหมาดเขาทำอะไรมัสยิดเราไม่เคยไปนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันถึง

0: ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่ไปหลงไหลว่าไอเดือนไหนมันมีบาลอไอเดือนไหนไม่มีบาลามีทุกเดือนนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบพวกเราอยู่ตลอดเวลานั่นคืออะกีดะห์ของเราท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้บอกว่าอะไรว่าลาซอฟาตอย่าไปเชื่อนะเรื่องของเดือนซอฟาตว่าจะมีอะไรลางร้ายเรื่องตะชาอุมเรื่องลางร้ายต่างๆที่มันจะมาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราด้วยเหตุนี้พี่น้องรู้ไหมว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนดุอาเอาไว้ให้กับเราต้นนึงเอามั้ยเอานะสอนดุอาต้นนึงแล้วก็ดุอาเนี่ยถ้าหากว่าเราขอและเราไม่ได้แต่เราก็ได้งงมั้ยขอแต่เราไม่ได้แต่เราก็ได้อ้าวเราขอนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้นะและเราได้อะไรได้ขอไงเพราะดุอาเป็นอิบาดะห์ถ้าเราไปขอต่อสิ่งอื่นนะครับเราไปขอต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่เราเสียหายพี่น้องอย่าลืมนะว่าถ้าหากว่าเราทิ้งซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหนึ่งซุนนะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ซุนนะมันจะเข้ามาแทนพี่น้องเชื่อเรื่องฝนตกไหมพอเชื่อเรื่องฝนตกใครให้ตกอัลลอฮ์ให้ตกพอเวลาเราไม่ต้องการให้ตกเราต้องขอดุอาไปบอกโอ้โหตกแบบนี้หมดแน่ตกถ้าตกแบบนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ตกมาทุกวันทุกวันตกแบบนี้ท่วมบ้านไม่เหลืออะไรแล้วนะครับทำยังไงล่ะเราซูลสอนเอาไว้สิ่งหนึ่งที่ให้เราเนี่ยไม่เสียหายนะครับนอกจากปากของเราไม่เสียลิ้นของเราไม่เสียใจของเราก็ไม่เสียด้วยนะครับถ้าฝนมันตกเราซูลก็บอกว่าถ้าเราไม่ต้องการนะให้ขออัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอให้ไปตกที่อื่นๆเถอะนะให้ไปตกที่อื่นๆที่อะไรที่ให้ไปตกรอบๆเราที่เขาต้องการแต่เราเนี่ยไม่ยังวันนี้ไม่ต้องการแล้วเราพอแล้วนะครับหรืออัลลอฮุมมะซอยีบันนาฟีอาโออัลลอฮ์จ๋าขอให้ฝนเนี่ยตกมาเป็นฝนที่มีประโยชน์ถามว่าเราพูดอย่างนี้เราขออย่างเงี้ยฝนตกเราบอกกับเจ้าของฝนแล้วเราบอกอย่างเงี้ยเสียหายอะไรไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้หยุดนะเราเสียอะไรไหมเราก็ไม่เสียอะไรลิ้นก็ไม่เสียปากก็ไม่เสียนะครับไอ้ลิ้นกับปากนะอยู่ด้วยกันนะครับปากก็ไม่เสียถ้าหากไปพูดนะครับไปปามาดโอ้ยตกอย่างนี้ไม่ไหวหรอกนะหมดบันไลหมดมีเท่าไหร่นะครับเราว่าใครเนี่ยว่าอัลลอฮ์สินะครับแต่เราซูลสอนเป็นไงสอนให้เราบอกกับเจ้าของแต่ถ้าหากว่าเราไม่บอกกับเจ้าของนะครับเรียกหาแม่ไม้นะมีแม่ไม้มาหาแม่ไม้มาหน่อยหาแม่ไม้มาหน่อยทำไงอ่ะเอาตะไคร้มาปลูกตะไคร้แล้วเอายอดลงเคยได้ยินกันไหมนั่นน่ะเห็นไหมแล้วก็ทำแบบนี้ความเชื่อแบบเนี้ยเราเอามาจากไหนนะครับว่าไอ้ตะไคร้เนี่ยคนดีๆเนี่ยถ้าเขาปลูกกันเนี่ยเขาจะเอาอะไรเขาปลูกกันเขาจะเอาให้มันเอาไว้แกงเอาไว้ต้มยำน่ะเขาปลูกเอารากลงแล้วก็มีไอ้คนที่เอาอะไรปลูกตะไคร้เอายอดปักเนี่ยคนดีหรือคนอะไรเนี่ยลองนึกอ่ะเรานึกเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาให้สติปัญญาเรามาเรานึกสินะครับปลูกตะไคร้เอารากไว้บนฟ้าแล้วก็เอายอดไว้ใต้ดินน่ะปลูกเพื่อที่จะไม่ให้อัลเลาะห์กลับทางให้อัลเลาะห์นะให้อัลเลาะห์จะได้ไม่ให้ตกมาอย่างนั้นน่ะเหรอนี่ไงคือสิ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าเราเอาซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทำเนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราไม่เสียหายในเรื่องความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนซอฟัตท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนดุอาเอาไว้นะครับอ้าวอ่านพร้อมๆกันนะอัลลอฮุมมาลายะตีบินฮัสนาติอิลลาอันตะความหมายนะครับโอ้อัลลอฮ์จ๋าไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดหน้าหนึ่งหน้าใดหน้าไหนอีกแล้วที่จะเอาความดีมาให้กับพวกเราได้อิลลาอันตะนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นพอเวลาเราได้สิ่งที่ดีๆมาใครให้อัลลอฮ์ให้นั่นคือความเชื่อของเรานะครับนะไม่มีใครเอาความดีมาให้เราได้นอกจากอัลลอฮ์ให้เราพูดอย่างนี้วะลายัดฟาอุสัยยีอาติต่อครับวะลายัดฟาอุสัยยีอาติอิลลาอันตะ และไม่มีใครที่จะมาป้องกันมาขัดขวางความชั่วที่มาประสบกับเราได้ภัยพิบัติที่มาประสบกับเราได้อิลลาอันตะนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวใครก็มาขวางกั้นใครก็มาห้ามไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิกะไม่มีพละกำลังไม่มีอำนาจใดๆเลยนอกจากพละกำลังและอำนาจของใครอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นพูดอย่างนี้เนี่ยเราเสียหายไหมถ้าหากว่ายังเจอบัลลออยู่เราเสียหายไหมไม่เสียหายแต่ว่าถ้าไม่พูดอย่างนี้นะครับไปเชื่อตัวอิหม่ามบางสุรากอนะครับกอบอเลยทำเป็นบอเลยนะครับตามวัดก็ทำเป็นบอแล้วเสร็จแล้วเขาเอาพระพุทธรูป3ตันน่ะลอยน้ำแล้วเสร็จแล้วทำยังไงให้คนไปตักเอาไปกินเอาไปอาบนะครับเราไม่มีเราทำยังไงตัวอิหม่ามกอบอขึ้นแล้วก็ลงไปตีตารางเขียนสลามุนอะลาโนฮินฟินอาลามีนสลามุนอะลาอิบรอฮีมสลามุนอะลาอะไรกาวมินนะครับมิอะไรมิรอบบิรอฮีมนะครับสลามุนอะลากาวลินมิรอบบิรอฮีมเขียนแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วเช้าให้คนไปเอาน้ำแล้วก็เอาไปอาบเพื่อป้องกันบ้านรอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นและเราตามกระแสแล้วเราก็เอานะเราในหมายถึงคนมุสลิมที่ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนก็ไปตะบัดรุกกับน้ำต่างๆเหล่านี้ขอแล้วก็ไปแจกแต่ถ้าเราอ่านดูอาเป็นไงหนึ่งได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์สองอากีดะห์ของเราไม่เสียหายนะครับอากีดะห์เราไม่ไปไหนเลยเรายังยึดโยงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเราในเรื่องของศาสนาพี่น้องครับในเรื่องราวของศาสนานั้นเราอย่าได้ใช้สติปัญญาเนี่ยนะครับนำตัวบทและหลักฐานนะครับอย่าเอาสติปัญญาไปนำตัวบทและหลักฐานให้เวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มีหลักฐานไหมเรื่องนี้นะครับอ้าวพอจะทำพอดูเรื่องเดือนซอฟัตเนี่ยเขาเชื่อกันอย่างงุ่นเขาเชื่อกันอย่างนี้นะครับอ้าวไปดูหลักฐานนบีพูดยังไงอัลลอฮ์พูดยังไงเรื่องเดือนซอฟัตนบีวะลาซอฟัตไม่มีความเชื่อเรื่องเดือนซอฟัตนะครับเพราะว่าอะไรล่ะอะกีดะห์ที่ถูกต้องของเราเนี่ยมันเป็นเอกสารเป็นอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเปิดผนึกเอาไว้ 1,400 กว่าปีแล้วว่าอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเราทำยังไงที่จะพ้นบาลาทำความดีไงนะครับอะไรที่เป็นความดีขอดุอานะครับขอดุอาทำอิบาดะห์เมื่ออัลลอฮ์จะทดสอบมันเป็นเรื่องที่ไม่มากมายอยู่แล้วเพราะคนที่อาชัดดุลบาลาคนที่อัลลอฮ์ทดสอบเยอะที่สุดเลยเนี่ยนะครับคือใครนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบนบีน่ะมากกว่าพวกเราอีกเพราะฉะนั้นนี่คือเขาเรียกเป็นสัจธรรมอยู่แล้วว่าอัลลอฮ์ต้องทดสอบอยู่แล้วให้เจ็บให้ไข้ได้ป่วยให้สูญเสียทรัพย์สินบ้างให้มีพี่น้องให้มีญาติใกล้ชิดที่ตายแต่เราต้องตั้งสติของเราให้อยู่เพื่อเนี่ยเดือนซอฟัตระวังนะว่าเดี๋ยวตายกันหมดไปเชื่ออย่างนั้นประเดือนซอฟัตนะไปเรียนนกมาร้องแล้วให้ระวังให้ดีไปเชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทวนกระแสให้อะกีดะห์ของเราเนี่ยอยู่แล้วก็ทําไมอ่ะถ้าหากว่าเราไปเชื่อแบบนี้หมดเลยอ่ะตั้งแต่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องมาตั้งแต่เดือนชะบานน่ะอะไรจะเหลือบวชกี่วันได้เท่าไหร่บวชกี่วันได้เท่าไหร่แต่พอหมดผลบุญมาหายหมดตอนเดือนซอฟัตเนี่ยไปเอาน้ำมาอาบหมดไหมหมดแต่ถ้าเรายังตั้งมั่นยังขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เนี่ยอัลลอฮุมมะลายะติบินฮัสนาติอิลลาอันตะโออัลลอฮ์จ๋าไม่มีใครเอาความดีมาให้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียววะลายะดะฟะอุสซัยยิอาติอิลลาอันตะและไม่มีใครที่จะมาปกป้องความชั่วให้กับเรานอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิกะไม่มีพละกำลังอำนาจใดๆทั้งนั้นนอกจากพละกำลังและอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยจะอยู่นะอะกีดะห์ของเราก็อยู่และเราจะไม่พลาดพังไปไหนพี่น้องครับอาจารย์บีดีอาจารย์อาริฟีนมาแล้วนะฝากกับพี่น้องนะครับในสิ่งที่เป็นสารธรรมนะว่าเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้สติปัญญาของเรามาบันีอิสราเอลในอดีตกาลเนี่ยอัลลอฮ์ให้สมองมาเนี่ย นะดีอย่างมากเลยแต่ว่าใช้ไม่เป็นใช้ไปต่อต้านขัดขวางกับหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ก็ทำลายหมดเลยนะครับสาปให้เป็นลิงไปมั่งนะอยู่ในยุคของนบีมูซาบอกกับนบีมูซานบีมูซาเลือกวันให้ฉันสักวันหนึ่งสิที่ฉันจะไม่ไปยุ่งกับใครเลยฉันจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวนะขอวันหนึ่งนะวันอื่นฉันขอทำมาหากินทั่วๆไปขอวันหนึ่งนบีมูซาบอกอ้าวไม่งั้นเอาวันศุกร์ไปนะเลือกให้นบีมูซาเลือกให้นะเลือกวันศุกร์ให้นะครับบันนี้อิสราเอลบอกเอวันศุกร์จะไปดีอะไรล่ะดูสิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างฟากฟ้าสร้างผืนแผ่นดินมาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์พักวันเสาร์เพราะวันเสาร์ต้องเป็นวันดีกว่าเถียงนบีเห็นไหมเห็นยังมันเก่งอ่ะเถียงนบีบอกเอาวันเสาร์ดีกว่าอ้าวนบีมูซาบอกอ้าวตามใจแกเลือกเองนะพอให้ฉันเลือกแกไม่เอาแกเลือกแกพออะไรพอให้ฉันเลือกแกไม่เอาแกจะเอาของแกเองอีกแล้วพอเอาเองเอาวันเสาร์อ้าววันเสาร์เอาไปแล้วก็อย่าลืมสัญญานะอัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลอารอฟนะครับอายะห์ที่163เนี่ยนะครับวัสอัลฮุมนะอานินกอดยาติลละตีอานินกอดยาละตีกานัตนะฮาดิรตัลบาฮรีมูฮัมหมัดถามพวกเขาหมายถึงถามพวกบันีอิสราเอลพอเวลายิวในยุคของนบียิวในยุคของนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกกับนบีว่าบรรพบุรุษยิวของฉันเนี่ยดีที่สุดไม่มีเรื่องราวต่างๆไม่มีทำความด่างพ้อยอะไรเอาไว้เลยอัลลอฮ์ก็ประทานวะฮีมาให้กับนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามูฮัมหมัดไม่งั้นแกถามเขาซิถึงเรื่องตำบลหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้อยู่เลียบชายฝั่งทะเลฮาดิรตุลบะนะครับที่อยู่ชายฝั่งทะเลเนี่ยแต่ว่าอะไรพวกเขาเหล่านั้นละเมิดวันเสาร์นะพี่น้องเคยได้ยินไหมชาวสเปโตอ่ะอัสซาบตุนะครับก็คือวันเสาร์ชาวสเปโตนี่เลือกให้นบีมูซาเลือกแต่ว่านบีมูซาเลือกให้แต่ไม่เอาคิดเอาเองบอกวันเสาร์ต้องดีกว่าอัลลอฮ์ก็เลยบอกเอาวันเสาร์พอวันนี้อิสราเอลมาพูดอย่างนี้นะครับยะฮูดีมาบอกกับนบีอย่างนี้เนี่ยว่าบรรพบุรุษยิวดีทั้งหมดเลยไม่มีใครด่างพ้อยอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีมาให้นบีถามว่าจริงหรือที่แกบอกว่าดีอ่ะนะจริงหรือพวกยิวอ่ะทุกอย่างเลยยิวบอกว่าที่จะได้เข้าสวรรค์คือพวกยิวอย่างเดียวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุลฮาตูบุรฮานะกุมเอาหลักฐานมามีหลักฐานไหมที่ว่ายิวได้เข้าสวรรค์คนอื่นไม่ได้เข้าอ่ะให้เอาหลักฐานมาอันนี้อายะนี้ก็เหมือนกันยิวมาบอกกับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกว่าไม่มีพวกเราก่อนๆมีแต่คนดีหมดเลยอัลเลาะห์ถามมันสิว่าและไอ้พวกที่อยู่ริมทะเลน่ะที่มันจะเลือกเอาวันเสาร์น่ะพอเสร็จแล้วพอเลือกวันเสาร์พี่น้องรู้มั้ยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอัลเลาะห์ให้วันอื่นๆที่พวกบันีอิสราเอลเนี่ยพวกยิวเนี่ยออกหาปลาวันอื่นเนี่ยไม่มีปลาเลยนะครับไม่มีปลามาเลยนะให้มีวันเสาร์วันเดียวปลาเนี่ยมาขึ้นเลยมาโดดน้ำมาเล่นอยู่ชายฝั่งเนี่ยไม่ต้องใช้ตะกร้าไม่ต้องใช้สวิงไม่ต้องใช้อะไรต่างเอามือไปจับยังได้เลยความเยอะของปลาในวันนั้นที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายเอาไว้นะครับพอเสร็จแล้วเป็นไงคิดเอาว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้สิเราก็อย่าไปจับวันเสาร์วันศุกร์เราเอาอวนไปวางไว้ก่อนเอาตะกร้าไปวางเอาไว้นะเอารอบเอาแหเอาอะไรที่เรารู้จักกันเนี่ยเอาไปตั้งไว้ก่อนแล้ววันเสาร์เราก็นอนอยู่บ้านเหมือนจะเชื่ออัลลอฮ์ไหมนี่ไงเนี่ยใช้สติปัญญาเหมือนจะเชื่ออัลลอฮ์ไหมเหมือนจะเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าพอวันอาทิตย์พอวันเสาร์พ้นไปวันอาทิตย์ทำไงไปกู้ไปเก็บไอของที่อวนที่โยนเอาไว้ไปเก็บเอามารู้ไหมอัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ว่าวะละกอดอาลิมตุมุลละซีนาตะดาวมิงกุมฟิสซับติฟะกุนนาละฮุมกูนูกีรอดะตันคอซีอีนนะพวกท่านทั้งหลายก็รู้แล้วนะว่าคนที่บิดพิ้วที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุตะลาอัลลอฮ์บอกอย่างใช้ปัญญาอีกอย่างอัลลอฮ์สอนอย่างกูคิดเอาอีกอย่างนึงนะครับเฮ้ยนี่มันก็ดูอาล่ะเฮ้ยนี่มันก็ไม่เป็นไรเราช่วยๆกันไปคิดเอาปัญญาเอาไปเทียบนะครับเป็นไงอัลลอฮ์บอกว่าอะไรฟากุนนาละฮุมกูนูกิรอดะตันคอซีอินเราก็เลยบอกกับคนพวกนี้ว่าพวกท่านทั้งหลายจงกลายเป็นลิงอัลลอฮ์สาปให้เป็นลิงเห็นไหมครับ นี่ความหัวดีเขาเรียกการตะฮายุลของบันิอิสราเอลมีเล่ห์เหลี่ยมกับศาสนาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราอย่าใช้สติปัญญาตามอย่างเดียวเนี่ยรอดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดทางรอดของพวกเรานะบันิอิสราเอลอัลลอฮ์สาปไปแล้วเพราะฉะนั้น3ในอายะห์นี้เนี่ยนะครับบรรดาอุลามาตัฟซีรได้แบ่งเอาไว้ว่ามีคนเท่ากับบันิอิสราเอลณเวลานั้นเนี่ยมีคนอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับทำไมล่ะกลุ่มที่1ฟังเชื่อนบีเชื่อนบีด้วยแล้วก็พอเชื่อนบีแล้วใครที่ทำไม่ดีไปบอกไปสอนว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่นะที่มึงทำแบบนี้เนี่ยที่มึงไปอะไรไปจับไปหยุดจับวันเสาร์แต่มึงก็ไปวางไว้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วอาทิตย์มึงไปกูอันนี้ก็ไม่ใช่นะรู้ว่าผิดแล้วก็ไปบอกเขาว่าผิดด้วยกลุ่มที่1กลุ่มที่2ไม่ฟังเพราะว่ามันไม่มีปลานะมึงคิดวันที่ไม่มีปลาเนี่ยแล้วมึงจะไปจับจะไปเอาอะไรเพราะมันไหนมีปลาก็ทำแต่ต้องทำแบบนี้แล้วทำมานอนวันเสาร์สบายเช้าอาทิตย์เขาไปเก็บปลาเห็นไหมครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3ฟังนะครับแต่ตัวใครตัวมันซึ่งมันเนี่ยมันก็รู้เนี่ยนะว่าสัญญากันแล้วเดี๋ยวเราลงโทษพวกเราไม่เกี่ยวนะครับพวกเราไม่เกี่ยวแต่กลุ่มไหนปลอดภัยพี่น้องรู้ไหมอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเอาอายะอัลกุรอานมานั่งอ่านเนี่ยนะครับอิกรอมะเข้าไปเห็นนะครับอิกรีมะเนี่ยเข้าไปเห็นอับดุลลอฮ์เนี่ยนั่งร้องไห้อยู่อ่านอายะอัลกุรอานอยู่ในซูเราะห์อัลอะรอฟเนี่ยนะครับนั่งน้ำตาไหลอยู่อ่ะกลัวว่าอัลลอฮ์จะโกรธเหมือนกับบันีอิสราเอลเหมือนกับบันีอิสราเอลกลุ่มนี้ที่ถ้าหากว่ารู้ว่าผิดแต่ไม่บอกเขาว่ามันผิดเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่รักนะอัลลอฮ์ก็โกรธนะเพราะนั้นยิวเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกรั้นไม่ฟังกลุ่มที่2ฟังแล้วก็ไปบอกว่าไม่ถูกสอนคนอื่นเขาด้วยนะครับกลุ่มที่3ฟังเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าเป็นอย่างนี้นะพอมาฟังแล้วบ้านผู้ใหญ่มาจัดก็เราก็มาแล้วใครไม่มาก็ช่างมันอย่าไปบอกนะครับอาจารย์ซิฟีนมาพูดมาสอนมีอาจารย์อบิดีนมาครูบาอาจารย์เข้ามากันให้มาให้มาฟังนะครับเราไปสอนไม่ได้เพราะว่าไปสอนเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเราที่ไม่กล้าพูดอะไรที่จะไปเหมือนบันิอิสราเอลพอเวลาไปพูดแม่ทำเป็นมาอาทิตย์สองอาทิตย์ทำเป็นอเลมนะแม่เอาไปบอกก็ไปสอนเหมือนเรียนไคโรมากันเลยทีเดียวนะพวกเราพอเวลาฟังเราก็ไม่กล้าไปพูดนี่ไงเราก็จะไปตกเหมือนกับบันิอิสราเอลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นฝากกับพี่น้องนะว่าอย่าใช้สติปัญญาของเราเนี่ยนำนะครับตามอย่างเดียวฟังนะครับไอ้เรื่องบนดุนยานี่เราจะทำอะไรทำไปเถอะใครจะขายก๋วยเตี๋ยวใครจะปลูกต้นไม้จะทำให้มันมีผลมีอะไรทำไปแต่เรื่องศาสนาต้องตามนะครับต้องตามนะอย่าใช้ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุตัยมียะห์นะครับสอนยังไงรู้ไหมอ่านอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งนะครับสุดท้ายละนะครับอ่านอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่บอกว่ายาบุนัยยะเล่าในซูเราะห์ฮูดเนี่ยยาบุนัยยะกัมมานาโอ้ลูกรักของพ่อเล่านะเล่าอัลเลาะห์เล่าถึงนบีนูห์เอาไว้โอ้ลูกรักของพ่อขึ้นมานี่ขึ้นมาบนเรือนี่ขึ้นมาบนเรือเนี่ยทุกคนจะปลอดภัยนะทุกคนจะปลอดภัยหมดเลยนะครับเวลาตะกุลอะไรมาเวลาตะกุลมาอันกอมินกาฟิรินอย่าไปอยู่กับคนที่ปฏิเสธให้ขึ้นมาอยู่บนเรือกับพ่อนะครับลูกชายว่าไงซาอาวีอิลันยาบันเดี๋ยวฉันจะไปอยู่ภูเขายาซิมูนีมีนันมาอีน้ำเนี่ยนะถ้าฉันไปอยู่ยอดเขาเมื่อไรฉันปลอดภัยพ่อบอกว่าไงลาอาซิมันเยาวันนี้ไม่มีใครรอดอิลลาอะไรมินอัมริลลาห์จากคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่มีใครรอดทั้งนั้นอิลลามัรรอฮิมารับบะนะอิลลามัรรอฮิมารับบุนอกจากคนที่อัลลอฮ์เมตตาเท่านั้นท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุตัยมียะห์พออ่านอายะห์นี้แล้วเอาอายะห์นี้เนี่ยนะครับมาเกียร์ให้พวกเราดูว่านี่ลูกของนบีนูห์นะพอนบีนูห์เรียกให้ขึ้นเรือไม่ขึ้นเรือนะครับบอกว่าอะไรจะไปอยู่ภูเขานะอิหม่ามอะห์มัดอิบนุตัยมียะห์บอกว่าฮาซาอักลุนนี่ปัญญาใช้ปัญญาเห็นไหมฮาซาอักลุนเพราะว่าอะไรถ้าขึ้นภูเขาน้ำมันไม่ตามขึ้นไปท่วมหรอกนะครับอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์บอกคำพูดนี้ที่อัลลอฮ์เล่าไว้นี่มนุษย์ที่ใช้ปัญญานะครับซาอาวีลัลซาวะซาอาวีลันจะบันฉันจะขึ้นไปอยู่ภูเขายะซิมินุยะซิมูนีมินันมาน้ำฉันจะปลอดภัยจากน้ำแต่พ่อบอกว่าไงพ่อบอกว่าลาอาซิมันเยาอิหม่ามอะห์มัดอิบนุตัยมียะห์บอกว่าวันนี้ไม่มีใครรอดอิหม่ามอะห์มัดอิบนุตัยมียะห์บอกว่า ฮาดาวะยุนนี่วะฮีไอ้ลูกตะกี้เนี่ยเอาปัญญาไปแต่ว่าถึงที่พ่อบอกว่าวันนี้ใครก็ไม่รอดจากเรื่องของอัลลอฮ์ถ้าใครทรยศอัลลอฮ์ไม่มีใครรอดและแต่ในขณะนั้นเป็นยังไงวะฮาลาไบนาฮุมัลเมาอยู่นะครับในขณะที่พ่อกับลูกกำลังยืนพูดยืนบอกกันว่าให้ขึ้นมาให้ขึ้นมานั้นอัลลอฮ์ให้ลูกขึ้นขนาดยักษ์เนี่ยมันลากเอาลูกให้จมน้ำไปทะเลนะครับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุตัยมียะห์บอกว่าฮาซิฮินาตียะตุนนี่คือผลนี่คือผลลัพธ์อะไรอ่ะลูกใช้ปัญญาแต่พ่อน่ะเอาวะฮีสอนเห็นมั้ยแต่ลูกไม่ตามพ่อนาตียะผลของมันคือจมน้ำตายเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นแบบนั้นในทุกๆเรื่องในความเชื่อในเรื่องอะกีดะห์นะครับในเรื่องเดือนในเรื่องวันในเรื่องอะไรก็แล้วแต่อัลเลาะห์ให้สมองมาเนี่ยทํามาหากินเรื่องของบนดุนยานี่ทําไปแต่ในเรื่องศาสนาฟังรอซูลนะครับฟังอัลเลาะห์ฟังรอซูลแล้วเราจะปลอดภัยนะขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับให้ท่านผู้ใหญ่มัดมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับไปอยู่กับพวกเราไปนานๆนะแล้วก็ให้พวกเราทุกคนนั้นนะครับตั้งมั่นในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็มารับฟังกันนะครับต่อเนื่องในเรื่องราวของศาสนาและเราจะปลอดภัยนะครับเราใช้สติปัญญาในเรื่องธรรมะหากินแต่เรื่องศาสนานั้นเราต้องฟังจากอัลลอฮ์แล้วก็ฟังจากรอซูลแล้วเราจะรอดแล้วก็ปลอดภัยนะครับวันนี้ขออนุญาตยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดนูรุลมุฮาญิรีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์นางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์อายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮัจญีซูฟียานและนางฟาติมะห์พรหมประดิษฐ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 10:00 น.ณมัสยิดอัลอิกติกอมะห์ซูเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมัยใจรักฮัจญีสมัยใจรักหรือฮัจญีฮาบุดดีนยีเล็กอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจยะมาเรียมเดวิเราะจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุนนาอีมซูเราะห์ใหม่หนองจอกสอบถามโทร0836055563 0836055563ฮัจญีซักริยาลูกชาย
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์การวิงวอนขอดุอาให้ผู้อื่นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดวิงวอนขอดุอาให้พี่น้องของเขาอย่างลับๆมาลาอิกะห์ผู้ได้รับมอบหมายจะกล่าวว่าอามีนและสำหรับท่านก็เช่นเดียวกันอิสลามสอนบรรดามุสลิมให้มีความสนิทสนมกันช่วยเหลือกันและขอดุอาให้ต่อกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามเพราะสิ่งใดที่พวกเขาทำมันเพื่อผู้อื่นอัลลอฮ์จะ จะทรงตอบแทนสิ่งที่เหมือนกันและดียิ่งกว่าให้แก่เขาในหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่ขอดุอาให้พี่น้องของเขาอย่างลับๆไม่ว่าจะเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดหรือพี่น้องร่วมศาสนาเขาวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องของเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าจะมีมะลาอิกะห์ท่านหนึ่งที่อยู่ณศีรษะของเขาที่ได้รับมอบหมายจะคอยกล่าวว่าอามีนโออัลลอฮ์โปรดตอบดุอาของเขาและสำหรับท่านก็ขอให้ท่านได้รับในสิ่งที่ท่านขอให้พี่น้องของท่านเช่นเดียวกันซึ่งสาเหตุที่กล่าวถึงดุอาประเภทนี้เป็นการเฉพาะหมายถึงประเภทที่ขอให้ผู้อื่นอย่างลับๆนั้นเพราะมันใกล้เคียงกับอิคลาสหรือความบริสุทธิ์ใจมากที่สุดผู้ใดขอดุอาให้ผู้อื่นนั่นบ่งบอกถึงความรักอันมากมายของเขาที่มีต่อผู้ที่เขาขอให้และยังบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของหัวใจของเขาที่ไม่มีความริษยามีแต่ความหวังดีต่อพี่น้องของเขาด้วยเหตุนี้มุสลิมเมื่อเขาขอดุอาให้ตัวเองแล้วก็ให้เขาขอให้ผู้อื่นเพราะทุกครั้งที่เขาขอดุอาให้ผู้อื่นมะลาอิกะห์ก็จะขอดุอาให้แก่เขาทุกครั้งประโยชน์เพิ่มเติมส่งเสริมให้ขอดุอาระหว่างกันเพราะสิ่งใดที่เราขอให้ผู้อื่นเราก็จะได้รับสิ่งนั้นเป็นการตอบแทนการขอดุอาให้ผู้อื่นเป็นหนึ่งในการงานที่ดีซึ่งผู้กระทำมันจะได้รับการตอบแทนการงานที่ปกปิดไม่ให้ผู้อื่นรับรู้นั้นเป็นการงานที่ปราศจากการโอ้อวดซึ่งมันใกล้เคียงกับความอิคลาสมากที่สุดเป็นการงานที่จะถูกตอบรับมากที่สุดตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة اللهวะบารอกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณในเนี่ยมัดความโปรดปรานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเรานะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันต่อในประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับเรายังคงอยู่ในประเด็นของซูฮูรอันฟิตนะห์การเกิดฟิตนะห์ขึ้นมาอย่างมากมายอย่างแพร่หลายแล้วก็อย่างรุนแรงนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าฟิตนะห์เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดความปั่นป่วนความวุ่นวายความเสียหายเนี่ยแต่มันเป็นสัญญาหนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้โลกใบนี้เนี่ยก่อนที่จะเกิดวันสิ้นโลกก่อนที่โลกใบนี้จะพังทลายถึงเวลาอาจารย์ของมันเนี่ยมันจะต้องเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างมากมายนะครับและเรื่องของฟิตนะห์ความปั่นป่วนวุ่นวายความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคซึ่งในหน้าผืนแผ่นดินในตอนนั้นมีเต็มไปด้วยกับคนดีอย่างมากมายนะครับนั่นก็คือในยุคของซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนแล้วเราก็ได้เรียนรู้นะครับในหลายๆตอนด้วยกันถึงสงครามต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตนะครับก็เริ่มตั้งแต่ท่านอบูบักรต่อสู้กับมุรตัดนะครับแล้วก็มีสงครามอีกมากมายท่านอบูบักรเนี่ยครองราชเพียงแค่2ปีกว่าๆและหลังจากนั้นก็ท่านอุมัรนะครับท่านอุมัรก็โดนสังหารนะครับเราลงมาดูนะครับว่าคนดีที่สุดที่อัลเลาะห์รับประกันว่าจะเป็นชาวสวรรค์ถูกสังหารอันเนื่องมาจากว่ายุคนั้นมันมีแต่ฟิตนะห์มันมีความปั่นป่วนวุ่นวายเสียหายอย่างมากมายพอมาถึงท่านอุมัรนะครับ เสียชีวิตไปก็ท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้ขึ้นมาครองราชและจุดนั้นแหละนับตั้งแต่ตอนนั้นก็เกิดฟิตนะห์เป็นการเปิดประตูฟิตนะห์อย่างยิ่งใหญ่ตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่เราได้เคยได้ฟังไปในเรื่องสงครามต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับที่มีการนองเลือดระหว่างบรรดาซอฮาบะด้วยกันเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่ท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตและก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะนำตัวฆาตกรนะครับมาลงทันได้บรรดาซอฮาบะกลุ่มหนึ่งก็วินิจฉัยว่าฉันจะยังไม่ให้สัตยาบันกับคอลิฟะห์คนต่อไปนั่นก็คือท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับจนกว่าจะพาคนสังหารอุสมานมาลงโทษให้ได้บรรดาเจ้าของเลือดบรรดาญาติพี่น้องของท่านอุสมานจึงจะพอใจและก็คนที่รักท่านอุสมานจึงจะพอใจนะครับท่านอาลีก็มีจุดยืนว่าถ้าวันนี้พวกท่านยังไม่ให้สัตยาบันกับฉันและฉันจะปกครองให้มันสงบสุขได้ยังไงและฉันจะจัดการเรื่องนี้เองหลังจากที่พวกท่านให้สัตยาบันกับฉันนะครับก็เป็นสองความคิดเห็นและก็สองความคิดเห็นนี้นะครับก็มาจากบรรดาฮิบาร์ซาบะวุโสนะครับจึงไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ก็เกิดเรื่องของต่อมาก็เรื่องของเมาเกียอันจมันนะครับ เหตุการณ์หรือว่าสมรภูมิอูฐที่มีซอฮาบะห์2ฝั่งต่อสู้กันและในอีกฝั่งหนึ่งนั้นก็มีท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เข้าร่วมในสงครามนั้นและลงท้ายนะครับด้วยกับการนองเลือดของซอฮาบะห์2ฝั่งด้วยกับมีการเข้ามาแทรกแซงยุแยงตะแคงรั่วของกลุ่มอัสซะบะอียะห์นั่นก็คือพวกลูกหาบลูกน้องของอับดุลลอฮ์บินซะบะละอานะฮุลลอฮ์อันยะฮูดีอันยะมานีอันมุตะนักกิรเพราะอับดุลลอฮ์บินซะบะเนี่ยนะครับ
ในตำราของซุนนีในตำราของชีอะล้วนแต่ยอมรับถึงการมีตัวตนของมันในหน้าประวัติศาสตร์และอับดุลลาห์บินซะบะเนี่ยก็คือใครครับเป็นยะฮูดเป็นยิวแฝงตัวเข้ามาเดินทางมาจากเยเมนแล้วก็แฝงตัวเข้ามาอยู่ในเมืองมะดีนะเสแสร้งว่าตัวเองนี้เป็นมุสลิมเข้ารับอิสลามนะครับแล้วก็เข้ามาปั่นป่วนสร้างความเสียหายอันดับแรกสร้างความเสียหายในเรื่องของการปกครองแล้วก็สอดแทรกในเรื่องของอากีดะของยะฮูดีแล้วก็นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของอากีดะชีอะห์อัสซะบะอียะห์แล้วก็ลามไปในกลุ่มต่างๆอีกมากมายที่พยายามที่จะประโคมข่าวถึงความเป็นอิลาฮียะอาลีอาลีนั้นมีกายอวตารมาจากพระเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าอาลีนั้นประเสริฐที่สุดใครที่ได้รับตำแหน่งใครที่มาดำรงตำแหน่งก่อนหน้าอาลีนั้นถือว่าเป็นการแย่งชิงนะครับเป็นการแย่งชิงท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็พยายามปลุกปั่นให้ผู้คนเนี่ยรังเกียจท่านอุสมานจนกระทั่งว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็จบลงด้วยกับการสังหารท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงพอพระทัยบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายด้วยเถิดนะครับหลังจากนั้นนะครับพอต่อสู้รบกันด้วยระหว่างท่านตอลฮะกับท่านซูเบตท่านตอลฮะกับท่านซูเบตเนี่ยเป็นพวกเดียวกันแล้วก็เดินทางมาจากมักกะแล้วระหว่างนั้นในกลุ่มนั้นก็มีกองคาราวานอูดมาร่วมนะครับร่วมเข้าเจรจาในศึกนี้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายคือไปเจรจาไม่ได้ไปรบไม่ได้ต้องการกบฏกับท่านอาลีแต่ท่านหญิงไอชะท่านตอลฮะท่านซูเบตเนี่ยที่เดินทางมาจากมักกะแล้วก็พร้อมอูจำนวนมากเนี่ยไปเพื่อที่จะไปไกลเกลี่ยขอคนฆ่าที่ได้ข่าวมาว่าหนีไปกบดานอยู่ที่เมืองกูฟะหนีไปกบดานอยู่ที่เมืองกูฟะนะครับซึ่งเป็นคนจากหลายเผ่าด้วยกันแล้วก็ยังไม่มีใครทราบตัวตนที่แท้จริงว่าจริงๆใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าเพราะมันหลายมือด้วยกันนะครับมีการลุมเข้ามาแล้วก็เข้าไปสังหารโหดสังหารหมู่นะครับท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านยังไงชะก็ไปกับท่านตอลฮะกับท่านซูเบตเนี่ยก็ไปแล้วก็เพื่อเจตนาเพื่อที่จะไปทวงสิทธิ์นะครับให้กับท่านอุสมานแล้วก็ท่านวาลีผู้ปกครองที่เมืองกูฟะนะตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ชื่อว่าอุสมานบินฮุเนฟนะครับก็ไม่ยอมเพราะว่าท่านอาลีสั่งไว้ว่าไม่อนุญาตให้ใครมาจัดการหรือว่าแทรกแซงการปกครองของท่านอาลีแล้วก็มีกลุ่มอัสซะบะอียะห์พวกของอับดุลลาห์บินซะบะได้แฝงตัวอยู่ในนั้นได้ทราบข่าวก็ไม่อยากจะให้การไกลเกลี่ยตรงนี้มันเกิดขึ้นก็พาทัพออกมาสนับสนุนเจ้าเมืองของตัวเองแล้วก็ต่อสู้กันจนกระทั่งเรื่องราวเนี่ยไปถึงท่านอาลีท่านอาลีก็เดินทางมาอยู่ที่เมืองกูฟะแล้วก็นะครับก็ต่อสู้กันก็มีคนแน่นอนครับว่ามีคนล้มหายตายจากนะครับกับในนั้นก็มีบรรดาซอฮาบะห์ที่ต้องเสียชีวิตด้วยแล้วสงครามในณเวลานั้นนะครับฝ่ายที่ได้รับชัยชนะก็คือท่านซูเบตท่านตอลฮะแล้วก็ท่านหญิงไอชะแต่ว่าตอนที่ท่านหญิงไอชะพลาดท่าตกลงจากอูดเนี่ยณตอนนั้นสงครามทั้งหมดก็ยุตินะครับเพราะทุกคนก็ยังให้เกียรติอุมมะฮาตุลมุมินีนมารดาของผู้ศรัทธาท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาแล้วทีนี้นะครับพอท่านหญิงไอชะตกลงจากอูดสงครามยุติแล้วท่านอาลีก็มาเคลียร์นะครับแล้วก็บอกว่าท่านนบีเคยบอกกับฉันว่าในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยฉันจะมีเรื่องราวฉันจะมีเรื่องฉันจะมีข้อพิพาทกับท่านหญิงไอชะและท่านอาลีก็เลยถามว่าดังนั้นฉันจะทำให้พวกเขาเนี่ยลำบากใช่ไหมท่านอาลีกลัวว่าท่านจะเป็นคนที่ทำให้เกิดฟิตนะจนกระทั่งว่าเกิดการต่อสู้รบราฆ่าฟันแล้วก็ทำให้ท่านหญิงไอชะเนี่ยต้องเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บหรือไม่นะครับท่านนบีก็บอกว่าถ้าเมื่อนั้นถ้าเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านจงนำท่านหญิงไอชะกลับไปสู่เมืองมะดีนะห์โดยปลอดภัย
ท่านี้ท่านอลีก็นะครับจำหะดีษบทนี้มาแล้วก็เหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงแล้วท่านอลีก็ปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือให้สงครามมันยุติแล้วก็พาท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะกลับมะดีนะห์อย่างปลอดภัยนะครับแต่ท่านซุบัยร์ท่านตอลฮะก็เสียชีวิตในขณะนั้นเพราะถูกคอวาริชสังหารนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดสงครามซิฟฟีนนะครับสงครามซิฟฟีนก็มีเป็นข้อพิพาทระหว่างท่านอาลีกับท่านมุอาวิยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอินขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเมตตาบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนนี่คือจุดยืนของชาวซุนนะห์ไม่ว่าจะเกิดฟิตนะห์นะครับกับกลุ่มที่เป็นซอฮาบะห์แล้วต้องรบราฆ่าฟันกันนั่นก็ให้เรายึดถือว่าเป็นอิชติฮาดนะครับเป็นการใช้กะดุลพินิจในการวินิจฉัยสถานการณ์จนกระทั่งเกิดการต่อสู้นะครับเกิดการต่อสู้เกิดการนองเลือดถ้าใครที่เป็นฝ่ายใกล้เคียงกับสัจธรรมที่สุดเขาก็จะได้รับผลบุญมากกว่าใครที่นะครับผิดวินิจฉัยผิดพลาดเขาก็ยังได้หนึ่งผลบุญเพราะถือว่าเป็นระดับมุชตะฮิดและในขณะนั้นมันมีความปั่นป่วนโกลาหลและก็มีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงเช่นเดียวกันนะครับสงครามซิฟฟีนเกือบจะเคลียร์กันได้ละแต่ก็มีพวกซาบะอียะเนี่ยไม่อยากจะให้ประนีประนอมกันนะครับไม่อยากจะให้ประนีประนอมกันก็เลยเข้ามาเป็นมือที่3ในการสร้างความปั่นป่วนนะครับรอบสังหารกองทัพของท่านอาลีท่านอาลีก็เลยบอกว่าท่านมุอาวิยะเนี่ยก็คงจะไม่อยากจะประนีประนอมนะครับก็เลยต่อสู้กันแล้วสุดท้ายแล้วก็เกิดความอนาจใจเกิดขึ้นด้วยกับการหลั่งเลือดนองเลือดของบรรดาซอบะจำนวนมากมายในครั้งนั้นจนกระทั่งอันท่านอาลีบอกว่าถ้าหากว่าฉันตายก่อนหน้านี้20ปีก็เป็นการดีซะอีกดีกว่าฉันมาเจอสภาพแบบนี้ที่บรรดาซอฮาบะห์นั้นจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะครับนี่ก็คือจุดยืนของท่านอาลีที่ไม่อยากจะให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งสถานการณ์ที่รุนแรงนี้ได้แต่ทั้งหมดนั้นเป็นซุนนะตุลลอฮ์เป็นกอดรุลลอฮ์เป็นการตักดีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดเพราะว่ามันเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะเกิดวันกิยามะนั่นก็คือซูฮูรอันฟิตันฟิตนะจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นยุคที่มีอะกีดะห์ที่ดีที่สุดนะครับมีผู้ปกครองที่ดีที่สุดแต่เมื่ออัลลอฮ์สัญญาว่าจะมีฟิตนะเกิดขึ้นมันก็จะต้องเกิดขึ้นและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าจะไม่มีวันใดหลังจากนี้เว้นแต่ว่าจะมีความเสียหายที่มันรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นฟิตนะห์ก็เกิดขึ้นเรื่อยจนถึงวันนี้และต่อไปและจนถึงวันกิยามะห์ดังนั้นนะครับเราในฐานะของชาวซุนนะห์จะต้องศึกษาประวัติศาสตร์เหล่านี้เพื่อที่เราจะหาทางแก้ไขยืนหยัดแล้วก็หาทางออกในยุคที่เกิดฟิตนะห์เราจะยึดอะไรให้เราปลอดภัยนบีก็บอกว่าจงยึดกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์พวกท่านจะไม่มีคำว่าหลงทางนะครับนั้นวันนี้นะเรานะครับประวัติศาสตร์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาเล่ากันให้สนุกเท่านั้นแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยคือข้อเตือนใจเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เรานั้นได้กลับมาดูย้อนกลับมาดูตัวพวกเราว่าอะไรคือข้อบกพร่องอะไรคือสาเหตุแล้วก็อะไรคือการเยียวยาอะไรคือจุดยึดมั่นของชาวซุนนะห์ของผู้ที่ต้องการให้ตัวเองนั้นปลอดภัยจากฟิตนะห์ทั้งหลายนะครับอ่ะแล้วเราก็หลังจากนั้นก็เกิดซูฮูรคอวาริชนะครับคอวาริชก็เกิดกำเนิดขึ้นมาฮุกมทั้งหมดเป็นกาเฟสแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งว่าสังหารท่านอาลีนะครับอับดุลรหมานบินมุนจิมนะครับก็สังหารท่านอาลีนะครับด้วยกับกิจอาบยาพิษถึง7วันเต็มๆที่ท่านอาลีบอกว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยหายจากการเจ็บป่วยมาฉันจะมาเฟ้นหรือว่าเค้นเอาคำตอบจาก
จ้าให้ได้ว่าทำไมเจ้ามาฆ่าฉันแต่คนนี้ก็บอกว่าท่านไม่มีทางรอดหรอกเพราะกริดที่ฉันแทงท่านเนี่ยมันอาบยาพิษมาถึง7วันเต็มๆนี่คือตั้งใจมาสังหารแล้วพวกนี้นะครับไปรวมตัวกันที่มักกะเนี่ยก็มีอับดุลฮะมานบินมุนจิมบักอัตตะมิมีแล้วก็อัมรบินบักอัตตะมิมี3คนเนี่ยไปทําอุมเราะห์ไปรวมกันที่มักกะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอับดุลฮะมานบินมุนจิมไปฆ่าอาลีนะบักอัตตะมิมีไปฆ่ามุอาวิยะห์นะแล้วก็ใครนะอัมรบินบักอัตตะมิมีไปฆ่าอัมบินอาสที่อียิปต์นะก็ไปพากันไปเพื่อที่จะทำกุรบานให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการฆ่าคนเหล่านี้นี่คืออันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นคำมั่นสัญญาของคนเหล่านี้ว่าที่เราทำมันขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นการใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการฆ่าคนทั้ง3นี้เป็นการทำให้เราได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะฆ่านะครับฆ่าได้2ท่านนะครับอีกท่านก็พิการนะครับถ้าจำไม่ผิดท่านมูอาวิยะห์เนี่ยถึงขั้นต้องพิการนะครับแล้วก็อัมรไม่เสียชีวิตนะครับก็คือไม่เสียชีวิต2คนแต่ท่านอาลีเสียชีวิตมูอาวิยะห์ไม่เสียชีวิตเป็นพิการแล้วก็อัมรวันนั้นไม่ได้มานำละหมาดซุบฮีคนที่ตายก็เป็นผู้อื่นนะครับก็เป็นผู้อื่นแทนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วฉันตั้งใจจะมาฆ่าอัมนะทำไมถึงเป็นคนนี้ได้อัลลอฮ์กำหนดแล้วแหละว่าคนนี้จะต้องตายนะครับแล้วซอฮาบะห์ก็บอกที่คนที่ท่านฆ่านะไม่ใช่นะนะสุดท้ายแล้วทั้งหมดก็ถูกประหารชีวิตนะครับถูกประหารชีวิตนะครับด้วยกับบรรดาซอฮาบะห์ที่มีชีวิตเหลืออยู่แล้วหลังจากที่ท่านอาลีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตเนี่ยวันนี้แหละประเด็นที่เราจะมาคุยกันต่อในวันนี้นะครับหลังจากที่ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันในประเด็นของการขึ้นมาครองราชนะครับของใครหลังจากอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยเราจะต้องมาชาวซุนนะห์เนี่ยจะต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็หาจุดยืนตรงนี้ให้ถูกก่อนให้เจอก่อนว่าเราจะมีจุดยืนเกี่ยวกับข้อพิพาทของซอฮาบะห์อย่างไรเพราะจุดนี้แหละพวกชีอะห์เนี่ยเอาไปโจมตีนะครับว่าทุกคนเนี่ยมากบฏกับท่านอาลีสมควรตายบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะอาลีนั้นคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่หลังจากนบีไม่อนุญาตให้ใครนะครับมากบฏต่อท่านอาลีใครที่ออกจากท่านอาลีถือว่ากบฏนะครับกบฏทั้งหมดนะครับนี่คืออากีดะห์ของพวกนอกรีดทั้งหลายที่พยายามจะโจมตีซอฮาบะห์เพราะคนเหล่านี้ถ้าเขาโจมตีซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าอิสลามเนี่ยมาทางสายอะห์ลุลบัยต์นะครับอะห์ลุลบัยต์ก็มีซอฮาบะห์บางคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับที่สืบไปหาอิหม่าม12ของเขาแล้วก็ลูกหลานของเขาเท่านั้นซอฮาบะห์คนอื่นนั้นถือว่าไม่ใช่มุสลิมแล้วก็เป็นพวกมุนาฟิกกลับกอกหลังจากนบีเสียชีวิตตายลงปุ๊บเหลือซอฮาบะห์เพียงแค่3คนหรือ7คนเท่านั้นที่เป็นมุสลิมอยู่นอกนั้นเป็นกาเฟตหมดแล้วนะครับนี่คือแนวทางของพวกนอกรีดพวกชีอะนะครับทั้งหลายที่ด่าทอตำหนิตักฟีดฮุกมบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเป็นคนชั่วแล้วก็เป็นกาเฟตนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ต้องการทำลายเกียรติของบรรดาซอฮาบะห์ก็จะหยิบฉวยโอกาสตรงนี้นะครับในการที่จะมาเล่นงานซอฮาบะห์ถึงข้อพิพาทต่างๆของบรรดาซอฮาบะห์ที่มีการต่อสู้กันจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยนะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เกิดความขัดแย้งระหว่างซอฮาบะห์ด้วยกันตั้งแต่สงครามยะมันนะครับสงครามยะมันเนี่ยเพราะว่าในอดีตเนี่ยการขัดแย้งเนี่ยมันมีเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าไม่ถึงขั้นต่อสู้แต่พอมาสงครามยะมันเนี่ยเกิดการฟันลงดาบกันขึ้นนะครับปะอาวุธกันขึ้นแล้วก็ยิ่งสงครามซิฟฟีเนี่ยเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่ซอฮาบะห์ต้องต่อสู้กันแล้วต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะครับเรื่องที่กล่าวกันมากที่สุดนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่จะมันนะครับจะมันก็คือท่านตอลฮะท่านซูเบตท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมต้องการไปล้างแค้นให้กับท่านอุสมานคือไปทวงสิทธนะครับให้กับท่านอุสมานที่กูฟะ
แล้วเราลองมาดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่คนทั้ง3นี้ไปแล้วก็กองทัพของพวกเขาไปจากมักกะเนี่ยเขารู้ไหมว่าอาลีอยู่ไหนเขารู้ว่าอาลีไม่ได้อยู่ตรงนั้นอาลีอยู่มาดีนะนะครับถ้าเขาต้องการที่จะกบฏกับอาลีจริงๆทำไมเขาไม่ยกพวกไปที่มาดีนะทำไมเขาถึงยกพวกไปที่กูฟาทั้งๆที่ทุกคนรู้ว่าอาลีณตอนนั้นอยู่ไหนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไปกบฏกับต่อท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่เขาต้องไปการไปทวงสิทธิ์ให้เจ้าเมืองจัดการนะครับคนที่ฆ่าท่านอุสมานเพราะตอนนั้นพวกนี้กบดานอยู่ในเมืองกูฟานะที่อิรักแล้วก็

ป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจจะกบฏกับท่านอาลีนะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ฉุกละหุกขึ้นมาเสียก่อนเธอต้องต่อสู้กันนะครับแล้วท่านอาลีมาก็มาเคลียร์ปัญหาทุกคนก็กลับเมืองสำหรับคนที่มีชีวิตรอดก็กลับไปบ้านเมืองของตัวเองนะครับกลุ่มที่มาจากมักกะก็กลับมักกะแล้วก็ท่านหญิงอาชะก็ถูกนำกลับไปสู่เมืองมะดีนะห์ที่ท่านหญิงเคยอยู่นะครับและเป็นเมืองที่ท่านหญิงเคยได้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องราวของท่านมุอาวิยะห์ก็เช่นเดียวกันระหว่างท่านมุอาวิยะห์กับท่านอาลีเนี่ยนะครับท่านมุอาวิยะห์เนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะหรือว่าไม่มีเจตนารมณ์ในการที่จะตั้งตัวเป็นคอลีฟะแทนท่านอาลีแล้วก็ตั้งตัวเป็นกบฏไม่ใช่เพราะตอนที่ท่านอาลีกับท่านมุอาวิยะห์เนี่ยมีการเจรจากันเนี่ยท่านอาลีบอกว่าให้ท่านมุอาวิยะห์เนี่ยให้สัตยาบันก่อนมุอาวิยะห์ก็บอกว่าฉันให้แน่แต่ท่านต้องหาคนฆ่าอุสมานมาก่อนดังนั้นหมายถึง2ประเด็นเนี่ยการให้สัตยาบันกับการฆ่าอุสมานทั้ง2มีเจตนารมณ์ตรงกันแต่มีการเห็นต่างกันว่าจะเอาอันไหนขึ้นก่อนอันไหนมาหลังท่านอาลีบอกว่าให้ไบอะห์ก่อนให้สัตยาบันก่อนท่านมุอาวิยะห์บอกว่าให้หาคนฆ่ามาก่อนแล้วจะให้สัตยาบันท่านอาลีบอกว่าให้สัตยาบันก่อนแล้วจะหาคนฆ่าแสดงว่า2ข้อเนี่ยตรงกันแต่สลับกันว่าใครจะเอาอะไรขึ้นก่อนพอเอาอะไรขึ้นก่อนไม่ได้แต่ละคนก็มีดุลพินิจของตัวเองมีการวินิจฉัยของตัวเองจึงเกิดนะครับข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยท่านมุอาวิยะห์ไม่ได้เรียกว่ากบฏเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านมุอาวิยะห์ก็ยังไม่ได้ให้สัตยาบันกับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านมุอาวิยะห์ก็ยังไม่ได้ให้สัตยาบันการยอมจำนนให้เป็นผู้นำและก็จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ตรงกับกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะจะเชื่อฟังทุกอย่างนี่คือการให้สัตยาบันแต่ว่าณเวลานั้นท่านมุอาวิยะห์ยังไม่ได้ให้สัตยาบันกับท่านอาลีจึงไม่ได้เรียกว่าเป็นการกบฏให้กับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับข้อแตกต่างระหว่าง2เหตุการณ์เนี่ยมะอ์รอกะตุลจะมัลคือสมรภูมิอูฐกับซิฟฟีนสมรภูมิซิฟฟีนที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่งที่ชื่อว่าซิฟฟีนเนี่ยนะครับระหว่างซอฮาบะห์ทั้งคู่แต่ว่ากลุ่มแรกเนี่ยซอฮาบะห์ที่มาจากมักกะก็คือซุเบตท่านตอลฮะท่านอิอาชะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมทั้งหมดให้สัตยาบันกับท่านอาลีแล้วแต่ทั้งหมดทำไมถึงไม่ถูกเรียกว่ากบฏก็เพราะว่าทั้งหมดไม่ได้ต้องการไปต่อสู้กับอาลีต้องการไปหาเจ้าเมืองแล้วก็จัดการกับคนที่ฆ่าอุสมานเพราะรู้ว่ากบดานอยู่ตรงนั้นนะครับก็ให้ตัดสินให้หน่อยเดี๋ยวไปหาไปจัดการให้หน่อยเพราะรู้ว่ามีตัวคนฆ่าอุสมานอยู่ตรงนั้นแล้วรู้ไหมว่าอาลีอยู่ไหนรู้แต่ทำไมไม่ยกไปหาอาลีล่ะเพราะเขาไม่ได้ต้องการไปกบฏกับท่านอาลีต่อสู้กับท่านอาลีก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็ส่วนเหตุการณ์ของท่านมุอาวิยะห์คือท่านมุอาวิยะห์ยังไม่ได้ให้สัตยาบันดังนั้นทั้งสองเหตุการณ์นั้นนะครับไม่มีอะไรรุนแรงไม่มีข้อผิดพลาดอย่างรุนแรงกับซอฮาบะห์นะครับแต่มันคือการวินิจฉัยที่ไม่ตรงกันทำไมผมถึงบอกว่าไม่มีคดีหรือว่าไม่มีคดีรุนแรงกับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายที่ว่าเราจะไปบอกว่าเขาเป็นกบฏเนี่ยเพราะดูจากเนื้อหาแล้วเนี่ยไม่มีใครมีเจตนากบฏกับท่านอาลีเลยแม้แต่คนเดียวนะครับไม่มีใครมีเจตนากบฏกับท่านอาลีเลยแม้แต่คนเดียวเจตนาอารมณ์ของแต่ละคนนั้นต้องการคลี่คลายสถานการณ์นะครับแต่ว่ามันมีไส้ศึกมันมีมือที่3พวกกลุ่มซะบะอียะทั้ง2เหตุการณ์มาจากกลุ่มซะบะอียะก็คือลูกน้องของอับดุลลอฮ์บินซะบะเข้ามานะครับยุแยงให้เกิดสงครามกันเกิดขึ้นนะครับนี่คือจุดยืนของเราชาวซุนนะห์ว่าอะไรก็ตามติ้นกะอุมมะตุนกอดดะคอลัตละฮามากัสบัตวะอะลัยกุมมากัสบตุมอุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้านี้นะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขานั้นมันจบไปแล้วเรื่องของเขาเขาต้องรับผิดชอบเรื่องของเราต้องรับผิดชอบไม่ใช่ไปรื้อประวัติศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็มาตัดสินว่าคนนั้นเป็นกบฏคนนี้เป็นกาเฟตคนนี้
ต่อสู้

0: ข่นฆ่าคนนี้เป็นอาชญากรสงครามไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะมาหรือฟื้นประวัติศาสตร์ของซอฮาบะแล้วก็มาตำหนินะครับให้กับบรรดาซอฮาบะเหล่านั้นด้วยกับความรุนแรงหน้าที่ของเราก็คือว่าแสดงจุดยืนที่ถูกต้องก็คือเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปใครถูกเขาได้รับความดีนะที่อัลลอฮ์ใครถูกก็ได้สองใครผิดก็ได้หนึ่งเพราะเขาได้เป็นการอิสติฮาดวินิจฉัยสถานการณ์แล้วเขาก็ตัดสินไปตามนั้นแล้วซอฮาบะทุกคนนั้นอัลลอฮ์รับรองว่าจะเป็นชาวสวรรค์ซอฮาบะที่นบีรับรองนั้นเขาจะได้รับความดีณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่เขาเป็นคนธรรมดาที่ไม่ถูกปกป้องจากความผิดพลาดแน่นอนว่าคนธรรมดาย่อมมีความผิดพลาดนะครับจากสิ่งเหล่านี้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้รู้แล้วว่าซอฮาบะก็เป็นคนธรรมดาที่มีความผิดพลาดและฟิตนะนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกสัญญาว่ามันจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะยุคคนดีที่สุดก็ตามแต่นะครับดังนั้นเมื่อเขาเกิดข้อพิพาทกันแล้วชาวซุนนะเราจะไม่ไปด่าอาลีจะไม่ไปด่ามูอาวิยะจะไม่ไปด่าอัมบินอัสจะไม่ไปด่าบรรดาคนดีทั้งหลายท่านซุเบตท่านตอลฮะท่านยาอิชะทำไมจึงจุดประกายความแตกแยกเหล่านี้ขึ้นมาเราจะไม่ไปตำหนิติเตียนนะครับวันนี้เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วเรามาเรียนรู้แล้วทำให้จุดยืนของเราเนี่ยมันถูกต้องแทนที่จะเอาเวลาตรงนี้เนี่ยนะครับไปหรือประวัติศาสตร์แล้วก็มาหาคนผิดนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องชาวซุนนะห์ไม่อนุญาตให้ทำถ้าหากว่าใครที่ตำหนิซอฮาบะห์แน่นอนครับว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่ชาวซุนนะห์ชาวซุนนะห์จะต้องพูดดีพูดถึงซอฮาบะห์ในแง่มุมที่ดีนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ได้ยกย่องนบีได้ยกย่องบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุดยืนของบรรดาซอฮาบะห์ในเหตุการณ์สงครามเหล่านั้นนะครับมันก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะก็คือกลุ่มที่1เนี่ยนะครับเห็นว่าจะต้องรีบสังหารคนที่ต้องรีบหาคนฆ่าท่านอุสมานมาจัดการให้ได้นะครับแล้วกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มของท่านอาลีนะครับคือในนั้นมีท่านมูอาวิยะอยู่ด้วยนะกลุ่มแรกเนี่ยมีมูอาวิยะมีซุเบตมีตอลฮะมีท่านอัยชะนะครับแล้วก็ซอฮาบะห์อีกมากมายที่อยู่ในกลุ่มฝั่งนี้ที่บอกว่าต้องหาคนฆ่าอุสมานมาอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มอาลีแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านอาลีนะครับถือว่าจะต้องดูจัดการเรื่องของการปกครองก่อนก็คือให้สัตยาบันก่อนและกลุ่มที่3เนี่ยนะครับก็มีท่านซาอาดอิบนุอุมัรอบูฮุเรเราะห์มูฮัมหมัดบินบัสมัสลามะอะห์นัฟอุซามะอบูบักอัสซะกอฟีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นซอฮาบะห์ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่อยู่ที่เห็นว่าไม่เข้ายุ่งในทุกความวุ่นวายนะครับไม่เข้ายุ่งทุกความวุ่นวายไม่ว่าจะสงครามจะมันไม่ว่าจะสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามซิฟฟีนพวกเขาจะไม่ยุ่งอันนี้ก็เป็นซอฮาบะห์กลุ่ม1นะครับกลุ่มที่3ซึ่งถ้าจริงๆแล้วนะเชคอุสมานคอมมิสบอกว่าเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เราก็ได้คุยกันไปละนะครับว่าเราจะต้องมีจุดยืนอย่างไรนะครับกับกลุ่มเหล่านี้เพราะว่ากลุ่มที่เข้าไปต่อสู้กันเนี่ยนะก็คือกลุ่มซอฮาบะห์ทั้ง2กลุ่มเนี่ยแล้วก็คนที่เข้ามาร่วมเนี่ยอาจจะเป็นซอฮาบะห์ด้วยและไม่ใช่ซอฮาบะห์ด้วยอาจจะเป็นตาบีอีนนะครับในยุคนั้นที่ไม่เจอทันเจอท่านนบีเนี่ยเข้าไปอยู่ร่วมกับสงครามนั้นด้วยอาจจะอยู่กับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็ตามแต่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอับชิรยาอัมมารตักตุลุกันฟิอะตุนบากียะนะหะดีษนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีได้พูดกับอัมมารนะครับบอกว่าจะมีกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนนะมาสังหารเจ้ากลุ่มชนที่ฝ่าฝืนมาสังหารเจ้านบีกำลังต้องการที่จะสื่อถึงพวกคอวาริชนะครับพวกคอวาริชแล้วนบีก็พูดต่อว่ายะคุรุจูนะอะลาฮีนักติลาฟินไบนันมุสลิมีนตักตุลุฮุมเอาลัตตออิฟัตัยนิบิลฮักกะพวกเขาจะออกมาในยามที่มีความขัดแย้งระหว่างมุสลิมด้วยกันนบีพูดไว้ตอนนั้นนบียังเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นนบียังมีชีวิตอยู่นบีพูดไว้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในยุคของซอฮาบะยุคของคอลิฟะแต่ตอนนั้นนบีรู้ไหมครับว่าจะเกิดขึ้นในยุคไหนนบีไม่รู้แต่อัลลอฮ์ให้นบีรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน นะครับแล้วนบีเสียชีวิตไปไม่นานเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเวลามุสลิมขัดแย้งกันกลุ่มที่เข้ามายุแย่เนี่ยก็คือกลุ่มที่นะครับกลุ่มคอวาริชนั่นเองหรือว่ากลุ่มอับดุลลาห์อิบนุซะบะห์กลุ่มยะฮูดีกลุ่มต้นกำเนิดของพวกชีอะห์นะครับก็ในพวกเขาจะออกมาในยามที่มีความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมด้วยกันโดยกลุ่มคนที่มีความชอบธรรมมากกว่าของทั้งสองกลุ่มจะสังหารพวกเขาดังนั้นตรงนี้นะครับเชคอุสมานคอมิดอธิบายบอกว่าอักรอบุตตออิฟตัยนีอิลัลฮักกลุ่มที่มีความใกล้กับสัจธรรมมากที่สุดจะสังหารกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ฝ่าฝืนนั่นหมายความว่ากลุ่มที่สังหารกลุ่มคอวาริชเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ใกล้กับสัจธรรมไม่ใช่ถูกทั้งหมดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการอิจติฮาดนะครับก็มีทั้งถูกและก็ผิดและในขณะนั้นท่านอาลีเองเป็นกลุ่มที่ได้สังหารคอวาริชเนี่ยพอท่านได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยท่านก็ถึงกับสุญูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและท่านก็รู้ตัวดีว่าท่านนั้นไม่ใช่กลุ่มที่ถูกที่สุดแต่ท่านใกล้เคียงกับความถูกต้องเท่านั้นเองและแน่นอนว่าท่านก็เข้าใจว่าท่านก็มีความผิดพลาดจนกระทั่งท่านพูดออกมาบอกว่าถ้าฉันตายไปก่อนหน้านี้20ปีก็คงจะดีซะอีกนะก็คงจะดีซะกว่าที่ฉันได้มาเห็นเหตุการณ์แบบนี้นั่นหมายความว่าก็มีทั้งถูกและผิดในการวินิจฉัยของท่านอาลีนะครับในการวินิจฉัยของท่านอาลีก็มีทั้งถูกและผิดจนนำไปสู่การต่อสู้และหลั่งเลือดในระหว่างซอฮาบะด้วยกันนะอันนี้ก็ต่อมานะครับต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกพอท่านอาลีถูกสังหารนะครับท่านอาลีถูกสังหารรอบสังหารแล้วเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับว่าท่านอาลีก็มีลูก2คนนะครับท่านอาลีมีลูก2คนนั่นก็คือ1ท่านฮัสซัน2ท่านฮุเซนนะครับที่เกิดกับท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นลูกสาวของท่านนบีเป็นลูกสาวที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลังจากที่ท่านอาลีได้ถูกสังหารแล้วเนี่ยชาวกูฟะนะครับชาวกูฟะพวกชาวกูฟะนี่แหละเดี๋ยวเราจะได้ถึงการถ้าเราได้ถึงเหตุการณ์การสังหารท่านฮุเซนเราจะได้เห็นถึงนะครับร่องรอยความบิดผิวของชาวกูฟะซึ่งเป็นต้นตระกูลของพวกชีอะอิหม่าม12นี่แหละนะครับและที่บอกว่ารักท่านอาลีรักนักรักหนารักฮุเซนรักนักรักหนานะครับรักฮัสซันรักลูกหลานนบีจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้มันสร้างความหนักอกหนักใจให้กับท่านอาลีตั้งแต่วันที่ท่านอาลีได้ครองราชเป็นคอลีฟะแล้วไปปกครองอยู่ที่เมืองกูฟะพวกนี้นะครับตัวอยู่กับท่านอาลีแต่หัวใจจริงๆไม่ได้อยู่กับท่านอาลีวันที่ท่านอาลีได้ปรึกษาว่ามุอาวิยะห์ได้ยกทัพมาแล้วนะท่านอาลีได้อยู่ในมัสยิดแล้วก็บอกว่ามุอาวิยะห์เนี่ยยกทัพมาแล้วเนี่ยจะเอายังไงกันดีต่างคนก็ต่างแย่งท่านอาลีพูดนะครับอื้ออึงไปหมดคูดกันเองนะครับคนนั้นพูดกับคนนี้คนนี้พูดกับคนนั้นไม่ฟังท่านอาลีเลยไม่ได้ให้ข้อเสนออะไรกับท่านอาลีจนกระทั่งว่าท่านอาลีเดินลงมาจากมิมบัรแล้วก็บอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเนี่ยมันคือการอุทานออกมาด้วยกับนะครับสิ่งนั้นเป็นความผิดพลาดและล้มเหลวแล้วนะครับเป็นการอุทานบ่งบอกถึงความล้มเหลวและความผิดพลาดได้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วนี่คือเหตุการณ์ครั้งที่1เหตุการณ์ครั้งที่2เนี่ยนะครับพอท่านอาลีได้ต่อสู้กับท่านมุอาวิยะห์แล้วก็มีการประนีประนอมส่งท่านนะครับส่งอบูมูซาอัชอารีแล้วก็ส่งซอบะ2คนน่ะที่เป็นคนที่มีความฉลาดปาดเปลืองมาเจรจาไกลเกลี่ยกันและสุดท้ายแล้วนะครับก็จบยุติสงครามด้วยกับการไกลเกลี่ยของคน2คนพวกนี้นะครับก็บอกเลยว่าพวกนี้มันพวกท่านอาลีท่านมุอาวิยะห์เนี่ยไม่เอาอัลเลาะห์แล้วไม่เอากิตาบุลลอฮ์มาตัดสินเอาคนมาตัดสินนะครับแล้ววันที่ท่านอาลีต้องกลับไปที่เมืองกูฟะขึ้นมัสยิดไปบนมัสยิดแล้วก็เรียกประชุมแล้วก็ขึ้นบนมิมบัตแล้วก็ปาฐกถาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกนี้ก็แอะนั่งอยู่ตามริมมัสยิดนะครับตามผนังนั่งพิงอยู่ตามผนังแล้วก็ตะโกนขึ้นมาบอกว่า ลาฮุกมาอินลาลิลลาห์ลาฮุกมาอินลาลิลลาห์ไม่มีการตัดสินใดๆทั้งนั้นนอกจากการตัดสินของอัลเลาะห์ต้องเอากุรอานเท่านั้นไม่ใช่เอาคนไปประนีประนอมกันนะท่านอาลีก็ชี้แจงชี้แจงแล้วก็พวกนี้ก็ตะโกนตะโกนตะโกนถกเถียงกับท่านอาลีไม่ยอมแล้วท่านอาลีก็บอกว่ากาลูลฮักวะยรอดุบิฮินบาติลพูดนะพูดจริงคำพูดท่านนะถูกที่จะบอกว่าเอากุรอานนะแต่ว่ามีเป้าหมายแฝงเป้าหมายเท็จแฝงอยู่นะครับเป้าหมายเท็จแฝงอยู่เพราะพวกท่านอ่านกุรอานไม่เข้าใจที่การในการที่จะเอาคนไปประนีประนอมเนี่ยในอัลกุรอานก็มีอยู่หลายอายะด้วยกันที่พูดถึงการประนีประนอมของการแต่งตั้งคนไปประนีประนอมกันน่ะก็พูดถึงในหลายๆอายะด้วยกันท่านอลีก็ชี้แจงสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ไม่ยอมครับก็แยกตัวออกมาแล้วก็ท่านอลีบอกว่าฉันจะยังไม่สังหารต่อสู้กับพวกท่านจนกว่าพวกท่านจะละเมิดสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ก็ละเมิดฆ่านะครับบรรดาซอฮาบะฆ่าซอฮาบะคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็ผ่าท้องภรรยาของซอฮาบะคนนี้ขณะตั้งครรภ์แล้วก็เอาควักลูกออกมาเรื่องนี้ไปถึงท่านอาลีรู้สึกโกรธมากพวกนี้แยกตัวไปเป็นหมื่นก็เลยส่งไปเจรจาส่งอิบนุอับบาสไปเจรจาว่าจะดึงคนเหล่านี้ไปชี้แจงไปให้ความกระจ่างแล้วจะดับว่ากลับมาได้ไหมก็ดับว่ากลับมาได้ไม่กี่พันคนแล้วคนที่เหลือก็ถูกสังหารเรียบนะครับคนที่เหลือก็ถูกสังหารเรียบที่นะฮรวานนะครับนะฮรวานนะครับก็เป็นสงครามนะฮรวานเกิดขึ้นนะครับและท่านอาลีก็รู้ว่าครั้งนั้นน่ะเป็นครั้งที่ท่านตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเพราะตอนที่ต่อสู้กับซอฮาบะท่านไม่มีความสบายใจเลยแม้แต่วันเดียวแต่วันที่ท่านรู้สึกว่าท่านตัดสินใจถูกต้องนั้นก็คือส่งอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสผู้ที่มีความเข้าแจ้งกุรอานได้ดีเยี่ยมที่สุดในบรรดาซอฮาบะตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาเอาไว้ว่าอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมฮุตะวีนโออัลเลาะห์ขอให้อิบนุอับบาสเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในศาสนาแล้วก็ให้มีความลุ่มลึกซึ้งในการตัฟซีรอัลกุรอานนะครับในภาษาอาหรับเรียกว่าตะวีนหรือว่าตัฟซีรนี่แหละไม่ใช่การตีความนะเป็นการอรรถาธิบายอัลกุรอานนะครับอรรถาธิบายอัลกุรอานและหลังจากนั้นนะครับก็ท่านอาลีเสียชีวิตนะครับทุกคนก็พยายามไปหารวมตัวกันนะครับไปหาท่านฮัสซันให้มาดำรงตำแหน่งนะครับท่านฮัสซันก็ดำรงตำแหน่งแล้วทีนี้ท่านฮัสซันเนี่ยนะครับมีความคิดที่ไม่ชอบในเรื่องของการหลั่งเลือดไม่ชอบในเรื่องของการทำสงครามนะครับเมื่อท่านได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านมีความอยากจะประนีประนอมนะครับท่านมีความที่อยากจะประนีประนอมกับเหตุการณ์ที่มันบานปลายมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะตอนท่านอาลีมีชีวิตอยู่หลายต่อหลายครั้งที่ท่านอาซันก็ได้ไปปรึกษากับพ่อตัวเองว่าอย่าได้ไปเลยอย่าได้ร่วมสงครามเลยท่านไม่อยากจะให้เกิดการนองเลือดเกิดขึ้นแต่พอผู้เป็นพ่อคือท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันเสียชีวิตเนี่ยท่านอาซันบินอาลีลูกของอาลีได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเนี่ยท่านก็อยากจะให้เรื่องนี้มันยุติแต่ตอนที่ท่านอาลีเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็มีซอฮาบะคนหนึ่งนะครับชื่อว่ากอยซ์บินซาอัดบินอุบาดะซึ่งเป็นผู้ปกครองที่อยู่ที่อาเซอร์ไบจานนะครับที่อยู่อาเซอร์ไบจานซาอาซาร์ไบจานซึ่งมีปกครองมีทหารอยู่ในการดูแลของตัวเองเนี่ยถึง 14,000 คนแล้วก็มายืนกรานกับท่านฮัสซันบอกว่ายังไงผมก็จะต้องแก้แค้นผมจะไม่ให้ยอมผมจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันยุติลงผมจะแก้แค้นผมจะยกทัพไปที่เมืองชามเลยจะแก้แค้นเรื่องนี้แล้วท่านฮัสซันด้วยกับการที่ไม่อยากจะให้เกิดการนองเลือดอีกท่านก็ปลดกลางอากาศปลดนะท่านซาอัดนะครับท่านกอยซ์บินซาอัดบินอุบาดะกลางอากาศเลยยุติการเป็นแม่ทัพของท่านไปนะครับเพราะฉันไม่อยากจะให้มีการต่อสู้กันแล้วแล้วทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าบรรดาซะลัฟได้พูดถึงเหตุการณ์เหล่านี้ยังไงนะครับท่านฮัสซันอันบัสรีได้เล่าว่าเมื่อท่านฮัสซันบินอาลีได้ไปหามุอาวิยะพร้อมกับกลุ่มคนของเขาเนี่ยท่านฮัสซันก็พาก ลุ่มคนจำนวนหนึ่งเพื่อที่ไปพบกับท่านมุอาวิยะนะครับแล้วก็ได้พูดกับมุอาวิยะว่าท่านอัมบินอาสนะท่านอัมบินอาสเนี่ยได้พูดกับมุอาวิยะว่าฉันเห็นกลุ่มคนที่มีน้ำใจหนึ่งเดียวกันพวกเขาไปมาอย่างพร้อมเพียงนะครับก็คือท่านอัมบินอาสมาบอกกับมุอาวิยะว่าตอนนี้ฉันเห็นนะบุคคลที่มีน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะพวกเขาเดินทางมาอย่างพร้อมเพียงกันแล้วท่านฮัสซันอัลบัซรีได้กล่าวว่าฉันได้ยินอบูบักรกล่าวว่าระหว่างที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้คุตบะวันศุกร์อยู่เนี่ยฮัสซันฮุเซนก็ได้มาวิ่งเล่นกันแล้วท่านนบีก็อุ้มหลานของท่านขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอินนาฮาซาอิบนีไซยิดุนยุสลิฮุบัยนฟิอะตัยนอะซีมะตัยนแล้วนบีก็อุ้มท่านฮัสซันขึ้นมาแล้วก็บอกกับผู้คนบอกว่านี่คือหลานของฉันที่วันหนึ่งเขาจะขึ้นมาเป็นผู้นำและก็มาประนีประนอมระหว่าง2กลุ่มที่ยิ่งใหญ่ให้ปรองดองกันนะครับนี่คือวันที่ท่านนบีพูดตั้งเมื่อนานมาแล้วอย่างตอนที่ท่านยังไม่ได้เสียชีวิตและท่านฮัสซันก็ยังเป็นเด็กแต่วันนี้นะครับวะฮีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประจักษ์แล้วว่าท่านฮัสซันนั้นได้เป็นผู้นำจริงๆนะครับได้ขึ้นมาเป็นผู้นำจริงๆและวันที่ท่านฮัสซันเดินทางไปหาท่านมุอาวิยะเนี่ยท่านฮัสซันก็ไปเจรจากับมุอาวิยะไปประนีประนอมกับมุอาวิยะจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับท่านฮัสซันก็ได้มอบตำแหน่งนี้ให้กับท่านมุอาวิยะหลังจากที่ท่านดำรงตำแหน่งมาแค่ระยะเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นมอบตำแหน่งนี้ให้กับท่านมุอาวิยะแล้วเพราะว่าท่านเห็นว่าถ้าวันนี้เนี่ยฉันยังดำรงตำแหน่งอยู่แล้วในขณะที่มุอาวิยะเองก็ยังไม่ลดลานะครับในการที่จะตามหาคนฆ่าท่านอุสมานนะครับยังไม่ปล่อยเรื่องนี้ยังคิดว่าจะต้องดำเนินเรื่องนี้ต่อไปเหตุการณ์มันไม่สงบแน่เพราะมุอาวิยะนั้นเป็นซอฮาบะรุ่นใหญ่และก็เป็นบุคคลที่มีคนตามจำนวนมากมีทหารอยู่ในมือจำนวนมากเท่านี้ท่านฮัสซันยังเป็นอยู่แล้วไม่มอบอำนาจตรงนี้ให้มุอาวิยะในการไปจัดการคนฆ่าท่านอุสมานเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ยุติแล้วเหตุการณ์นองเลือดก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้เรื่อยไปท่านฮัสซันจึงไปหาแล้วก็มอบตำแหน่งสละตำแหน่งนี้ให้กับท่านมุอาวิยะรอฎิยัลลอฮุอันฮุรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ท่านมุอาวิยะก็ขึ้นครองราชนะครับขึ้นครองราชนะครับเรียกว่าปีนั้นเรียกว่าอามุนอามุสุลนะครับปีแห่งการประนีประนอมนะปีแห่งการประนีประนอมและท่านมุอาวิยะก็ขึ้นครองราชนะครับและหลังจากที่ท่านมุอาวิยะขึ้นครองราชแล้วเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนครับว่าเรามารู้จักมุอาวิยะก่อนนะครับมุอาวิยะนั้นเป็นซอฮาบะของท่านนบีนะครับไม่ใช่ตาบีอินเป็นซอฮาบะที่เคยเจอนบีอีมานต่อนบีแล้วก็ตายในสภาพของผู้ศรัทธาเรียกว่าซอฮาบะนั้นซอฮาบะของท่านนบีนั้นมีความประเสริฐทุกคนนะไม่ใช่ว่าท่านเราเห็นว่าท่านอาลีนั้นเป็นคอลีฟะแล้วเราจะไปตำหนิท่านมุอาวิยะแล้วก็ด่าทอมุอาวิยะไม่ใช่ไม่อนุญาตต่อให้ณเวลานั้นมุอาวิยะจะยังไม่ได้เป็นคอลีฟะท่านอาลีเป็นคอลีฟะและมีข้อพิพาทกับมุอาวิยะก็ไม่อนุญาตให้ด่าใครทั้งสิ้นและโดยเฉพาะยิ่งตัวมุอาวิยะเองก็เป็นซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมจะยกคำพูดหนึ่งของท่านอิบนุมุบารอกนะครับท่านอิบนุมุบารอกเนี่ยถูกถามเคยถูกถามว่าระหว่างท่านมุอาวิยะกับท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีซนะครับซึ่งเป็นคอลิฟะในยุคหลังแล้วนะครับเป็นตาบีอีนเนี่ยใครประเสริฐกว่ากันเพราะในประวัติศาสตร์ถ้าเราไปศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์ของอุมาร์บินอับดุลอาซีซน่ะเขาปกครองนะครับผู้คนในบ้านเมืองเขาด้วยความยุติธรรมจนกระทั่งว่าผู้คนนั้นมีความมั่งมีสีสุขกันไม่เกิดความยากลำบากมีแต่ความยุติธรรมนะครับปกครองด้วยกับกิตาบุลลอฮ์ซุนนะแล้วพอมาถึงในยุคของมุอาวิยะนั้นมีแต่เรื่องนะครับเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการมอบตำแหน่งของตัวเองให้กับลูกตัวเองที่ทุกคนไม่ยอมรับอะไรต่างๆนานามีก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าท่านอุมัรท่านมุอาวิยะกับท่านมุอามัรบินอับดุลอาซีซเนี่ย เป็นผู้นำทั้งคู่ใครดีกว่ากันท่านอิบนุบารอกบอกว่าละอองฝุ่นนะแค่ละอองฝุ่นนะที่ติดอยู่ที่จมูกของมูอาวิยะที่ได้ออกไปรบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยังประเสริฐกว่าอุมัรอิบนุอับดุลอะซีซแค่ละอองฝุ่นที่มันติดอยู่ที่ปลายจมูกของมูอาวิยะที่ได้ไปร่วมรบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยังประเสริฐกว่ามูอุมัรอิบนุอับดุลอะซีซอีกแค่ละอองฝุ่นนะครับแล้วก็ท่านมูอาฟาบินอิมรอนได้ถูกถามว่าระหว่างมูอาวิยะกับท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซเนี่ยใครประเสริฐกว่ากันท่านโกรธมากแล้วท่านบอกว่านี่ท่านจะให้ฉันนั้นเปรียบเทียบระหว่างซอฮาบะห์กับตาบีอินกันนั้นหรือนะครับซุบฮานัลลอฮ์นี่คือความประเสริฐซอฮาบะห์เองก็มีความประเสริฐที่แตกต่างกันนะครับไม่ต้องไปเทียบซอฮาบะห์กับตาบีอินเพราะอยู่ในคนละยุค กันและความประเสริฐไม่เหมือนกันซอฮาบะห์เองก็ยังมีความประเสริฐที่ไม่เหมือนกันคอลิฟะประเสริฐที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดรองจากนบีก็คืออบูบักอุมัรอุสมานอาลีการเรียงลำดับอย่างนี้คืออิจมาของบันคือสิ่งที่เป็นการเห็นพ้องอิจมาเนี่ยก็คืออบูบักดีที่สุดอุมัรดีที่สุดแต่มีคีราฟเล็กน้อยระหว่างอาลีกับอุสมานใครดีกว่ากันแต่สุดท้ายแล้วนะครับส่วนมากให้อุสมานนั้นตัฟดีลอาลาอาลีประเสริฐกว่าท่านอาลีก็เรียงตามนี้อบูบักรอุมัรอุสมานอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนแล้วก็มาซอฮาบะห์ที่เป็นมุฮาจิรินซอฮาบะห์ที่เป็นอันซอรซอฮาบะห์ที่เข้าร่วมสงครามอุฮุดสงครามบาดัดซอฮาบะห์ต่างๆเรียงกันไปตามความประเสริฐตามการได้อยู่ช่วยเหลือนบีการเข้ารับอิสลามกลุ่มแรกย่อมประเสริฐกว่าการเข้ารับอิสลามในกลุ่มหลังๆนะครับอะไรต่างๆนานาแม้แต่ซอฮาบะห์ความประเสริฐก็ไม่เท่ากันและซอฮาบะห์กับตาบีอีนแน่นอนครับไม่ต้องพูดว่าใครประเสริฐกว่ากันตาบีอีนก็ประเสริฐน้อยกว่าซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีอีนก็ประเสริฐน้อยกว่าเรียงไปเรื่อยๆนะครับเรียงกันไปเรื่อยๆนี่แหละครับที่ว่าชาวซุนนะห์ต้องวางจุดยืนให้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับเกิดอะไรขึ้นอีกช่วงเหตุการณ์ที่สำคัญในช่วงการเป็นคอลิฟะห์ของท่านมูอาวิยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะครับพอมูอาวิยะห์ขึ้นมาครองราชแล้วเนี่ยปีนั้นนะครับมีแต่ความผาสุกนะช่วงแรกนะครับมีแต่ความผาสุกเลยนะครับเพราะว่ามีการประนีประนอมพอได้ครองราชแล้วก็จะพยายามไปหาคนฆ่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านเชคอุสมานคอมิสบอกว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าท่านอุสมานพอตอนนั้นเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะครับกล้องวงจรปิดก็ไม่มีบุกเข้าไปในยามวิกาลแล้วก็มาจากคนหลายเผ่าจ้วงแทงนะครับไม่รู้ใครเป็นใครแล้วก็หนีกันไปเลยนะครับเลยไม่สามารถที่จะจับมือใครดมได้นะครับจนถึงทุกวันนี้เชคอุสมานความมิสบอกว่าก็ยังไม่รู้เลยว่าใครกันแน่ที่ฆ่าอุสมานต่อให้ท่านอาลีท่านฮัสซันจะมอบตำแหน่งเสียสละตำแหน่งคอลิฟะห์ให้กับท่านมุอาวิยะห์มุอาวิยะห์ก็ยังไม่สามารถที่จะจับคนฆ่าได้แต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ที่บอกว่าหลานของฉันคนนี้เนี่ยจะกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และจะมาประนีประนอมให้กับ2กองทัพที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเราจะแปลว่า2กลุ่มที่ยิ่งใหญ่แต่พอในสถานการณ์ความเป็นจริงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือ2กองทัพที่ยิ่งใหญ่ระหว่างใครครับระหว่างกองทัพของคอลิฟะห์ฮัสซันกับกองทัพของมูอาวิยะห์ที่ได้ประนีประนอมแล้วก็มอบตำแหน่งไปทุกคนก็อยู่ภายใต้ผู้นำเพียงคนเดียวไม่มีมือที่3ไม่สามารถที่จะนะครับสร้างฟิตนะต่างๆเกิดขึ้นได้พอท่านมูอาวิยะห์ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งก็กลายเป็นปีแห่งการสมานฉันท์นะครับแล้วก็มีแต่ความสงบสุขแล้วก็ปีมูอาวิยะห์ก็พากองทัพไปสู้กับจักรวรรดิไบเซนไทน์นะครับทั้งฤดูร้อนและก็ฤดูหนาวจนกระทั่งเป็นที่กล่าวขานกันนะครับที่เรียกว่าสวาอิฟกับชวาตีสวาอิฟก็คือสงครามฤดูร้อนแล้วก็ชวาตีก็สงครามที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวนะครับแล้วต่อมานะครับท่านพอมูอาวิยะห์ขึ้นมาครองราชเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะตรงนี้ผมไม่ได้เจาะลึกประเด็นอะไรมากแล้วผมต้องการให้พี่น้องได้เห็นถึงฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นในยุคที่มีคนดีมากที่สุด ยุคที่มีคนดีมากที่สุดก็เกิดฟิตนะแล้วหลังจากนั้นล่ะครับฟิตนะมันยิ่งถาโถมเข้ามาเรื่อยๆแล้วพี่น้องรู้หรือไม่ว่ายุคของเราเนี่ยฟิตนะเป็นยังไงรู้ไหมอาจจะไม่มีเรื่องของการนองเลือดอาจจะไม่มีเรื่องของการเสียชีวิตแต่มันรุนแรงยิ่งกว่านั้นก็คือเช้าเป็นมุมินเย็นมาเป็นกาเฟตเย็นเป็นมุมินเช้ามาเป็นกาเฟตนี่มันรุนแรงยิ่งกว่าเสียเลือดเสียเนื้อต้องเสียชีวิตเสียด้วยซ้ำคนคนหนึ่งสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมโดยที่บางทีตัวเองไม่รู้ตัวและสื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นตกศาสนาเป็นกาเฟตมีมากมายเหลือเกินวะนียาซุบิลละนี่คือความอันตรายของฟิตนะในยุคนี้ที่บางคนบอกว่าเห็นไหมพวกเราไม่เห็นมีฟิตนะอะไรเลยไม่เห็นมีการต่อสู้น้องเลือดอะไรกันมากมายด้วยเพราะพวกเราอยู่ในประเทศนี้มือบ้านนี้เมืองนี้นะครับเห็นไหมมีอิสระในการนับถือศาสนาโอ้โหพวกเราสบายไม่มีใครการเข่นฆ่ากันแต่หารู้ไหมว่าวันนี้ลูกหลานของเราตกศาสนากันกี่มากน้อยแล้วนี่แหละครับฟิตนะที่มันยิ่งใหญ่กว่าการฆ่าชีวิตเสียด้วยซ้ำกว่าการนองเลือดเสียด้วยซ้ำซอฮาบะเนี่ยเขาต่อสู้กันก็จริงแต่เขามีเตาฮีดที่มั่นคงถึงเขาจะต้องเสียชีวิตไปแต่ด้วยกับเตาฮีดตรงนี้แหละจะช่วยเขาได้แต่วันนี้นะครับไม่ได้ถูกนองไม่ได้ถูกเข่นฆ่าไม่ได้ต้องนองเลือดไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแต่เราเสียอากีดะห์ของเรากี่มากน้อยแล้วที่จะต้องเสียอากีดะห์แล้วกลายเป็นมุชริกกลายเป็นกาเฟตในท้ายที่สุดนะครับล่าสุดก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับเหตุการณ์ของคนเสื้อส้มเสื้ออะไรต่างๆนานาเนี่ยที่ออกมาประกาศลาออกจากอิสลามทั้งที่ตัวเองเนี่ยหน้านะครับโอ้โหเป็นแขกเป็นหน้าเป็นมุสลิมหน้าโอ้โหออกแบบเป็นที่รู้กันเลยว่าหน้าแบบนี้น่าจะเป็นคนที่มาจากครอบครัวมุสลิมแต่สุดท้ายแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับหน้าตาช่วยอะไรไม่ได้ดั้งก็ช่วยอะไรไม่ได้อาหารการกินที่บอกว่าเนี่ยฉันกินอาหารมุสลิมฉันมีบัตรประชาชนมุสลิมฉันมีชีวิตอยู่ในครอบครัวมุสลิมแต่ไม่มีวิถีคันลองของมุสลิมอยู่ในการดำเนินชีวิตก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้ถ้าไม่เรียนรู้ถ้าไม่ขอดุอาให้มากๆพร้อมกับเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่กับจะมาอาที่ดีเนี่ยท่านมีโอกาสพลาดได้เสมอนะครับท่านมีโอกาสพลาดได้เสมอนะครับแล้วก็พอการครองราชของท่านมุอาวิยะเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่ายุคอัสรุนอุมาวีก็คืออัสรุนอุมาวีเขาเรียกว่าระบอบการปกครองของท่านมุอาวิยะแล้วก็มีลูกมีหลานสืบไปพอหมดยุคนี้ก็เป็นอับบาซีอัสรุลอับบาซียะเป็นยุคของการปกครองของอับบาซียะนะครับแต่พอท่านมุอาวิยะเป็นคอลิฟะแล้วเนี่ยท่านก็ตอนนี้ระบบมันเปลี่ยนละระบบมันเปลี่ยนจากคอลิฟะที่ทรงธรรมกลายเป็นระบอบกษัตริย์เรียบร้อยละไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะเรียกชื่อว่าคอลิฟะนะครับแต่หะดีษของท่านนบีบอกชัดเจนว่าคอลิฟะที่ทรงธรรมมีแค่30ปีนอกนั้นเป็นระบอบกษัตริย์นะครับนอกนั้นจะเป็นระบอบกษัตริย์ถึงแม้ว่าจะใช้ในนามคำว่าคอลิฟะก็ตามแต่นะครับอำนาจได้เปลี่ยนมือไปสู่มุอาวิยะห์แล้วนะระบอบคอลิฟะก็ได้เปลี่ยนเป็นระบอบของกษัตริย์แล้วลองมาดูหะดีษของท่านนบีนะครับจากท่านซะฟีนะอบูอับดุรฮ์มานผู้รับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าการเป็นคอลีฟะของนบีคือผู้ที่สืบทอดเจตนารมณ์และเที่ยงธรรมเหมือนกับการปกครองของนบีเนี่ยมีแค่30ปีเท่านั้นหลังจากนั้นอัลลอฮ์จะทรงให้อำนาจกษัตริย์แก่ที่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ซะฟีนะห์ก็ได้กล่าวว่าอบูบักรปกครอง2ปีอุมัรเป็นคอลิฟะห์10ปีเป็น12ปีละอุสมาน12ปีก็เป็น24ปีอาลีอีก6ปีเป็น30ปีนะครับก็4ท่านเนี้ยปกครอง30ปีเขาเรียกว่าเป็นคีลาฟะห์นูบูวะห์การปกครองเที่ยงธรรมเหมือนกับการปกครองของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นบรรดาคอลิฟะห์ที่นบีรับรองว่าอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติคุลฟะอัรรอชิดีนพวกท่านทั้งหลายจงยึดซุนนะห์ของฉันและซุนนะห์ของคอลิฟะห์ทั้ง4นะครับแ ท่านเชคอุสมานคอมิสบอกว่าถ้าเราไปดูตำราประวัติศาสตร์นะครับแล้วที่เขาระบุที่เขาระบุระยะเวลาการครองราชจริงๆแล้วจะต้องไป630ปีจะต้องไปจบที่ฮัสซันบินอาลีนะถ้าระยะเวลาครองราชแบบละเอียดนะไม่ใช่แค่ตัวเลข2ปี12ปีหรือว่า10ปีหรือ6ปีแต่ถ้าไปดูระยะเวลานะครับโดยรายละเอียดเนี่ยเราจะพบว่า30ปีจะไปยุติที่ฮัสซันบินอาลีเอาลองมาดูกันนะครับท่านอบูบักเขาบอกว่าในตำราประวัติศาสตร์เนี่ยได้ระบุว่าอบูบักปกครอง2ปี3เดือนนะครับผมบวกแล้วกันนะครับไม่เก่งเลขเท่าไหร่2.3 นะครับแล้วก็บวกท่านอุมัรอีก10ปี2เดือนนะครับเป็น12ปี5เดือนแล้วก็ท่านอุสมานอีก12ปี4เดือนแล้วอาลีอีก4ปี9เดือนนะครับและก็ท่านฮัสซันอีก6เดือนรวมทั้งหมด30ปีรวมทั้งหมด30ปีนั่นหมายความว่าการปกครองระบอบคิลาฟะนูบูวะเที่ยงธรรมเหมือนกับการปกครองของท่านนบีเลยเนี่ยไปสิ้นสุดที่ท่านฮัสซันก็มี5ท่านมีใครบ้างครับอบูบักอุมัรอุสมานอาลีฮัสซันลูกของอาลีทั้งหมด30ปีตามหะดีษของท่านนบีและหลังจากนั้นผู้ที่ขึ้นมาครองราชจะเรียกว่าระบอบกษัตริย์ถึงแม้ว่าจะใช้ว่าคอลีฟะในยุคของอุมาวิยะอับบาซียะออตโตมันอะไรก็ตามแต่มันคือการเปลี่ยนถ่ายระบอบคอลีฟะไปสู่ระบอบกษัตริย์เป็นที่เรียบร้อยตามหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหมือนกับที่ท่านอบูอุบัยดะบินจารอห์ได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าช่วงแรกในศาสนาของพวกท่านคือนบีกับความเมตตาต่อมาคือกษัตริย์กับความเมตตาต่อมาคือกษัตริย์คลุกฝุ่นต่อมาคือกษัตริย์กับการกดขี่คำพูดตรงนี้เชคอุสมานคอมิสอธิบายบอกว่าช่วงแรกในศาสนาของพวกท่านคือท่านของพวกท่านคือนบีกับความเมตตาอันนี้เข้าใจชัดเจนก็คือการเป็นผู้นำของนบีนะครับของท่านอุมัรของท่านนบีอบูบักอุมัรอุสมานอาลีและก็ฮัสซันอันนี้เราจะอยู่ในการปกครองแบบของนบีหรือว่ารูปแบบของนบีที่มีแต่ความเมตตาหลังจากนั้นก็จะเป็นระบอบกษัตริย์กับความเมตตาเห็นไหมตรงเนี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อว่าคอลีฟะมูอาวิยะคอลีฟะยาซีดบินมูอาวิยะคอลีฟะมะมูนไมมูนอะไรก็ตามแต่มันพ้น6คนนี้ไปก็จะเรียกว่ากษัตริย์ระบอบกษัตริย์ระบอบกษัตริย์กับความเมตตาก็คือยุคของมูอาวิยะหลังจากนั้นก็เป็นระบอบกษัตริย์คุกฝุ่นนะครับก็เป็นการตำหนิละกษัตริย์จะเริ่มไม่อยู่ในร่องในรอยละแล้วก็ต่อมากษัตริย์ที่กดขี่ก็หลังจากมูอาวิยะนะครับหลังจากนั้นจะถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์อุมาวิยะราชวงศ์อุมาวีราชวงศ์อับบาซีเนี่ยเราจะเห็นพี่น้องเข่นฆ่ากันเพื่อแย่งตำแหน่งนะครับซุบฮานัลลอฮ์ต่อสู้กันเข่นฆ่ากันวางยาพิษกันเพื่อจะแย่งตำแหน่งกันนะครับยาวมาเรื่อยจนมาถึงอับบาซีแล้วก็ยาวมาโอ้โหเป็นอย่างนี้มาความปั่นป่วนความวุ่นวายเกิดขึ้นพี่น้องต้องฆ่ากันเพื่อที่แย่งตำแหน่งก็มีนะครับอันนี้ก็ต่อไปนะครับท่านฮัสซันเสียชีวิตในปีที่49นะครับมูอาวิยะขึ้นครองราชพอมูอาวิยะเสียชีวิตนะครับมูอาวิยะเสียชีวิตเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาดูแป๊บนึงนะครับมูอาวิยะได้ขึ้นครองตำปกครองมุสลิมเป็นคอลิฟะเป็นระยะเวลา20ปีโดยประมาณนี่ท่านมูอาวิยะนะ จนกระทั่งถึงฮิจเราะห์ที่60นะครับฮิจเราะห์ที่60แต่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านได้มอบตำแหน่งให้กับยะซิดบินมุอาวิยะห์ตรงนี้แหละเปิดประตูฟิตนะห์อีกแล้วฟิตนะห์มาจบที่การมอบตำแหน่งของฮะซันให้กับท่านมุอาวิยะห์กลายเป็นปีแห่งความสมานฉันท์แต่พอวันที่ท่านมุอาวิยะได้มอบตำแหน่งให้กับยะซีดบินมุอาวิยะเนี่ยเริ่มมีฟิตนะห์เกิดขึ้นอีกละนะครับเริ่มมีฟิตนะห์เกิดขึ้นอีกละในฮิจเราะห์ที่56เพราะว่าท่านครองตำแหน่งถึงนะครับน่าจะเสียชีวิตในปีที่60แต่ปีที่56เนี่ยท่านได้ประกาศให้กับผู้คนบอกว่ามุอาวิยะจะมอบตำแหน่งให้กับยะซีดแล้วนะนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของท่านมุอาวิยะชื่อว่ายะซีดบินมุอาวิยะในประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นคนขี้เมาเป็นคนแย่มากๆนะครับผู้คนไม่เห็นด้วยเลยและตรงนี้เนี่ยนะครับบางคนก็วิชากวิจารณ์เยอะมากบอกว่าท่านมุอาวิยะเนี่ยท่านไม่ได้ยึดแนวทางของนบีในการมอบตำแหน่งผู้นำท่านไม่ได้เดินตามคนดีๆยุคแรกๆที่เขาทำกันมาเพราะนบีเสียชีวิตนบีปล่อยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้บรรดาซอฮาบะห์อิจมะกันว่าดีที่สุดหลังจากนบีคืออบูบักก็มอบตำแหน่งให้อบูบักพออบูบักใกล้จะเสียชีวิตก็บอกว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำหลังจากฉันคือท่านอบูท่านอุมัรพออุมัรเสียชีวิตก็นะครับก่อนอุมัรจะเสียชีวิตก็มีการให้ชูรอที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับญาติของตัวเองนะครับ6คนว่าใครที่จะเหมาะสมสุดท้ายแล้วก็ท่านอุสมานได้นะครับพอท่านอุสมานเสียชีวิตผู้คนก็แต่งตั้งท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุและสุดท้ายก็มาท่านฮะซันนะครับถูกแต่งตั้งขึ้นมาท่านอาลีไม่ได้แต่งตั้งเองท่านอาลีไม่ได้บอกว่าถ้าฉันตายให้ฮะซันแต่ฮะซันถูกแต่งตั้งจากบรรดาผู้คนที่เห็นว่าเหมาะสมแต่พอมามุอาวิยะห์มาเป็นผู้นำมุอาวิยะห์บอกว่าฉันจะมอบตำแหน่งให้กับลูกไม่ให้ใครได้รับตำแหน่งต้องลูกฉันเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็แล้วในนักประวัติศาสตร์ก็บอกว่ามันเป็นอิจติฮาดของมุอาวิยะห์บอกว่าถ้าวันนี้ฉันมอบให้กับคนอื่นฐานอำนาจเปลี่ยนไปเนี่ยการปกครองดูแลตอนนี้มันต่อเนื่องมาเนี่ยลูกของฉันเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับเพราะว่าตอนนี้นะครับผู้คนก็ยินดีในการเป็นผู้นำของฉันแน่นอนว่าคงจะยินดีในการเป็นผู้นำของลูกของฉันเพราะว่านะครับตำแหน่งอำนาจอยู่กับราชวงศ์นี้สมควรที่สุดก็คงจะเป็นลูกของฉันนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าท่านได้อิจติฮาดผิดแล้วนะครับถ้ามันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็เป็นการอิจติฮาดที่ผิดพลาดที่จะมอบให้กับยะซีดซึ่งคนอื่นเขาไม่เคยทำแบบนี้ในการมอบตำแหน่งแบบมรดกให้กับลูกนะครับเพราะนบีก็ไม่ได้มอบกับลูกท่านอบูบักไม่ได้มอบกับลูกอุมัรไม่ได้มอบกับลูกอุสมานก็ไม่ได้มอบให้กับลูกแล้วท่านอาลีก็ไม่ได้มอบให้กับลูกถึงแม้ว่าฮะซันที่เป็นลูกจะขึ้นมาแทนตำแหน่งท่านแต่ก็ไม่ใช่มาจากการมอบเป็นมรดกนะครับแล้วที่สำคัญก็คือยะซีดไม่เหมาะสมในการที่จะเป็นผู้นำนะครับยะซีดไม่เหมาะสมในการที่จะเป็นผู้นำแต่อินชาอัลเลาะห์วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเวลาหมดแล้วครั้งต่อไปเราจะเข้าไปสู่เรื่องราวของการขึ้นมาดำรงตำแหน่งของยะซีดบินมุอาวิยะห์และก็เรื่องราวของการสังหารฮุเซนรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าตกลงใครกันแน่ที่สังหารฮุเซนเป็นซุนนีหรือชีอะห์เราไปฟังกันในครั้งต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอกล่าวลาพี่น้องนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับและพี่น้องท่านใดที่ได้เข้ามาติดตามรับฟังให้เกียรติเข้ามารับฟังเรียนรู้พร้อมกันเนี่ยนะและให้สลามมาผมก็ขอตอบสลามพี่น้องทุกท่านนะครับว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์และส่วนวันนี้นะครับก็ขอดุอาอ์ปิดประชุมซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอฮ์มานจามจุรีฮัจญีอับดุลลอฮ์มานจามจุรี ได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุลมุฮาญิรีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์นางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์อายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮัจญีซูฟียานและนางฟาติมะพรมประดิษฐ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดอัลอิกติกอมะห์ซูเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมัยใจรักฮัจญีสมัยใจรักหรือฮัจญีฮาบุดดีนยีเล็กอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจยะมาเรียมเดวิเราะจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนนาอีมซูเราะห์ใหม่หนองจอกสอบถามโทร0836055563 0836055563ฮัจญีซักริยาลูกชาย
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์แปลความหมายฮาดิษซอฮีห์บุคอรีฮาดิษที่13รายงานจากอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮูจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคนใดจากพวกท่านจะยังไม่ศรัทธาที่แท้จริงจนกว่าเขาจะมีความปรารถนาให้พี่น้องของเขาได้รับสิ่งที่ตนเองปรารถนาได้รับรายงานโดยบุคอรี

0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแด่พี่น้องทุกท่านครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงมอบอิสลามให้กับเราครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงให้ทางนำกับเรานั่นคืออิสลามพระองค์ได้ทรงให้อิสลามเป็นทางนำแห่งการดำเนินชีวิตของเรานะครับวันนี้เรายังไม่ได้ถูกประกาศเหมือนกับที่เขาประกาศเรียกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนคนคนนั้นได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วไม่วันใดก็วันหนึ่งที่เราจะต้องกลับไปสู่พระองค์วันนี้พระองค์ก็ยังทรงประวิงเวลาให้กับเราครับณวินาทีนี
1: ้ครับเมื่อพระองค์ทรงประวิงเวลาให้กับเราครับเราก็ยังเป็นคนหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงให้สิ่งที่ดีงามกับเราครับ
0: ได้ยินไหมครับได้ยินนะ
1: ครับฉะนั้นวันนี้ครับเราพระองค์ก็ทรงให้กับเราในความเป็นมุสลิมนะครับสิ่งที่เราไม่ได้เคยขอผมอาจจะบอกกับพี่น้องบ่อยๆว่าเราไม่เคยขอต่ออัลลอฮ์เลยพระองค์ก็ให้เราเป็นผู้ที่ศรัทธาครับวันนี้เราอยู่ที่มัสยิดพี่น้องครับวันนี้พระองค์ได้ทรงให้กับเราครับดูมีดุอานะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นดุอาที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ความเมตตานะครับท่านนบีก็มาสอนเราบอกกับเราพี่น้องครับดุอาก็คือว่าอัลลอฮุมะจอัลฟีกูลูฟีกอนบีนูรอนนะครับใครก็ตามที่ข้อเดินไปยังมัสยิดวันนี้เราได้อยู่ที่มัสยิดใช่ไหมครับเราเดินไปที่มัสยิดนะครับดุอาที่เดินไปที่มัสยิดนะครับพี่น้องขณะใครก็ตามที่เขาเดินไปละหมาดหรือเดินไปเพื่อที่จะหัวใจจุดประสงค์เพื่อที่จะไปหาอัลลอฮ์ครับไม่ได้นำชีทมาให้ต้องขอมาอัพด้วยครับแต่นะครับเดี๋ยวบอกช้าๆแล้วกันดุอาที่ใครก็ตามที่ข้อเดินไปยังมัสยิดให้กล่าวต่อไปนี้ครับอัลลอฮุมะจอัลฟีกอลบีนูรอนวะฟีบอซอรีนูรอนวะฟีซะมาอีนูรอนข้าแด่อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงให้มีรัศมีในหัวใจของข้าพระองค์นะครับหัวใจที่มีรัศมีก็คือหัวใจที่เข้าใจอิสลามเข้าใจทางนำจากอัลลอฮ์เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสั่งให้ปฏิบัติใช้และก็สิ่งที่พระองค์ทรงห้ามและน้อมรับดีใจกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้กับเรานะครับให้มีรัศมีในดวงตาของข้าพระองค์กับดวงตาที่มองเห็นแต่สัจธรรมความดีดวงตาที่มีความอ่อนโยนกับครอบครัวอ่อนโยนกับพี่น้องของเขาอ่อนโยนกับภรรยาของเขาลูกๆของเขาแล้วก็มีความอ่อนโยนครับมันจริงๆแล้วสายตาเนี่ยจะแสดงออกด้วยกับความอ่อนโยนอยู่แล้วครับเราเห็นคนหนึ่งโกรธจะแสดงด้วยกับใบหน้าที่ถมึงถึงครับตาลุกวาวๆนะครับตาแดงๆตาที่น่ากลัวนั่นก็แสดงออกตอนนั้นเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าให้มีรัศมีในดวงตาของข้าพระองค์และให้มีรัศมีในหูของข้าพระองค์นะครับหูที่ฟังเรื่องอิสลามหูที่พร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่ดีหูที่รังเกียจในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ปรารถนานะครับหูที่ฟังว่าคนข้างๆบ้านยังมีความอดอยากอยู่ไหมหูที่รับฟังภรรยารู้หูที่จะฟังเรื่องอิสลามตลอดหูที่ฟังอัลกุรอานหูแบบนี้ครับเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้หูของเราเป็นหูแบบนั้นได้ยินแบบนั้นและให้มีรัศมีเบื้องขวาของข้าพระองค์นะครับให้มีรัศมีวะอันยะซารีนูรอนวะอันยะมีนีนูรอนให้ข้างขวาและข้างซ้ายของข้าพระองค์นั้นมีรัศมีอย่างไรครับมีรัศมีก็คือเท้าเนี่ยนะครับจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะเช่นกันไม่จะเป็นข้างขวาหรือข้างซ้ายก็ตามแต่เท้าที่จะได้รับความดีก็คือเท้าที่มีรัศมีก็คือเท้าที่เขาเดินย่ำไปบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์นอบน้อมต่อพระองค์ย่ำไปบนแผ่นดินเพื่อที่จะจุดประสงค์ก็คือต้องเดินไปสู่ความดีเช่นวันนี้เราเดินมาจากบ้านนะครับหรือนั่งรถมาก็ตามพาหนะมาก็ตามครับเรามาเพื่อที่จะรับฟังเรื่องราวของอิสลามครับหัวใจมุ่งมั่นต่อเราทั้งขวาทั้งซ้ายของเรานั้นมีรัศมีแล้วก็ให้มีรัศมีเบื้องบนของข้าพระองค์ครับเบื้องบนนะครับเบื้องบน ครับในความคิดของเราในความคิดนะอาจจะอุลามะอาจจะแปลว่าสมองหรือความคิดของเราก็ตามให้มีสมองมีความคิดที่นึกถึงอัลลอฮ์ตลอดนะครับแล้วก็ให้มีรัศมีเบื้องบนให้มีรัศมีเบื้องล่างและโปรดให้ข้านั้นมีรัศมีข้างหน้าของข้าพระองค์ว่าไมยะตีนูรอนว่ามาฟีนูรอนว่าคัลฟีนูรอนว่าจะอัลลีนูรอนนะครับโปรดให้มีรัศมีข้างหน้าข้างหลังและโปรดให้มีรัศมีแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดนะครับรัศมีนูรนั่นก็คือความเข้าใจต่ออิสลามตัวจะใช้คำว่านูรนะครับนูรครับนูรหรือความสว่างอาจจะไม่ใช่สว่างอย่างดวงอย่างแสงเนออนแต่นูรัศมีนี่ก็คือการที่คนนั้นเขาเข้าใจอิสลามนั่นแหละนะครับทั้งหมดและสรุปก็คือหัวใจที่เข้าใจอิสลามครับหูตาทั้งหมดเข้าใจอิสลามก็จะอยู่ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกกับเราครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับของผู้ที่เขานั้นเดินไปมัสยิดไปน้องครับครับนบีให้กับเราการทำเรื่องอิสลามเนี่ยเรื่องง่ายไม่ยากนะครับนบีบอกให้เราง่ายๆใครที่มีความต้องการจะไปมัสยิดนะครับไปมัสยิดเนี่ยนบีก็บอกว่าการไปของเขานอกจากเขาจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ครับการเดินทางของเขานะครับก็มีท่าทีที่สงบเสงี่ยมนบีทุกท่านครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบรรดานบียุคก่อนๆอัลลอฮ์สั่งใช้เรื่องมารยาทเรื่องความเรียบร้อยเรื่องมารยาทเรื่องการเป็นอยู่กับผู้คนเรื่องกับความมีมารยาทฉะนั้นเมื่อจะเข้าไปสู่บ้านของอัลลอฮ์เราก็มีมารยาทต่อพระองค์นะครับสถานที่ที่พระองค์รักที่สุดก็คือมัสยิดสถานที่พระองค์จะประกันริสกีให้กับเขาประกันความดีให้กับเขาประกันสิ่งที่ดีงามให้เขาคือใครคนหนึ่งที่เขาเดินทางมามัสยิดมาอย่างไรครับอิซาซะมิอตุมอิกามะฟัมชูอิลัสศอลาติวะอะลัยกุมบิชะกีนะฮิวัลวะกอรีเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ยินเสียงอิกอมะอันนี้พูดถึงขณะที่ใกล้เวลาละหมาดนะครับแต่เวลาปกติอย่างนี้ก็มาได้ไม่เป็นไรนะครับมามัสยิดจงเดินไปอย่างสงบเสงี่ยมและก็เรียบร้อยอิสลามเนี่ยพูดถึงเรื่องมารยาทเรื่องมารยาทนะครับอัคลากภาษาอาหรับหรือมารยาทเนี่ยพี่น้องครับมารยาทนั้นก็จะถูกตั้งบน

ง่ายๆนะครับยิ้มนะครับให้ความดีกับครอบครัวครับมีความสงบครับคิดดีทำดีสิ่งนี้แล้วก็มีมารยาทกับคนที่เรารู้จักหรือว่าไม่รู้จักก็ตามเช่นมารยาทง่ายๆนะครับที่นบีบอกว่าเจอหน้าใครจะรู้จักหรือไม่รู้จักรู้ว่าเขาเป็นมุสลิมเราก็ให้สลามกับเขาครับหรือออกจากบ้านไปก่อนออกจากบ้านให้สลามภรรยาภรรยาให้สลามสามีให้สลามลูกกลับมาให้สลามอีกนี่ก็เป็นมารยาทอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับนั้นมารยาทจะถูกชั่งบนตาชั่งแห่งความดีครับก็นำมาฝากกับท่านพี่น้องครับวันนี้อาจจะครับนี่เรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นหนักสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราช่วยกันพี่น้องครับกว่าจะได้มาซึ่งอิสลามวันนี้คงจะรวบรวมจากความลำบากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านพี่น้องครับอิสลามไม่ใช่ได้มาด้วยกับความง่ายๆเหมือนกับปัจจุบันครับกว่าจะได้มาซึ่งอิสลามในยุคแรกๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกำลังนะครับมีผู้คนมากมายในยุคนั้นต่างสถานภาพต่างอายุครับต่างความจนต่างความรวยนะครับต่างกันด้วยกับอายุหรือทั้งหมดนั้นแต่ว่าทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์ก็ให้พวกเขานั้นเป็นผู้ที่อยู่ใต้ร่มเงาอิสลามพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีของเรานะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนั้นเป็นแบบอย่างเป็นรอฮมะตัลลิลอาลามีนเราดูนะครับว่าครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกอุมัยยะห์แล้วก็อุบัยบินคอลับเขาทำอย่างไรกับท่านนบีครับเขาทำอย่างไรกับท่านนบีครับเมื่อครั้งที่ท่านนบีนั้นได้เดินไปละหมาดที่กะอ์บะห์ในยุคแรกนั้นไม่ได้ละหมาด5เวลานะครับแต่ละหมาดครั้งละ2เวลา2เวลานึกเท่าไรก็ละหมาดเมื่อต้องการจะละหมาดก็ละหมาดการละหมาด5เวลานะครับอุลามะห์ก็ได้บอกกับเราว่ามาตั้งเป็น5เวลาแต่ละเวลามี2รอกาอ์3รอกาอ์4รอกาอ์ก็ตามก็มาอยู่ที่ช่วงที่มาดีนะห์แล้วแต่ยุคแรกๆเนี่ยเวลานบีต้องการจะละหมาดนบีก็จะเดินไปที่กะอ์บะห์หรือที่บ้านของท่านจะไปขนาดนั้นพี่น้องครับท่านนบีโดนทำอย่างไรท่านนบีได้รับการนะได้รับการกลั่นแกล้งอย่างไรครับพวกกุเรชมักกะห์นะครับประกาศศัตรูกับท่านนบีการเป็นศัตรูมากๆกับท่านนบีอย่างเปิดเผยจากการเผยแพร่อิสลามเงียบๆลับๆต่อมาไม่นานครับปีหรือ2ปีหลังจากนั้นก็เปิดเผยนี่พอเปิดเผยแล้วเนี่ยพี่น้องครับก็ถูกทำร้ายถ้าเป็นเรายุคปัจจุบันถ้าหากว่าความเข้มแข็งอีหม่านไม่พอนะครับอาจจะต้องพบกับความอาจจะไม่อดทนอย่างนั้นก็ได้แต่ท่านนบีของเราครับเมื่อทำการเปิดเผยก็ถูกรังแกนะครับอบูตอลิบนะครับเป็นคุณลุงของท่านนบีก็คอยคุ้มครองแต่คุ้มครองแล้วก็ไม่สามารถจะหักห้ามจากการรังแกของกลุ่มชนของท่านของกลุ่มชนของชาวกุเรชได้ใช่ไหมครับนะครับมีอย่างนี้ครับวันหนึ่งที่ท่านนบีได้เดินไปละหมาดที่กะอ์บะห์นะครับฟีอูนุกีฟะกอตูฟีฮีคอฟฟันชาดีดันอุกบาซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจในยุคนั้นอุกบาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครเป็นคนกุเรชเป็นคนที่อยู่ในตระกูลกุเรชเป็นคนที่ถูกตับหน้าถือตาคนหนึ่งเคยเป็นคนหนึ่งที่รักนบีรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อครั้งที่ท่านนบียังไม่ได้ประกาศอิสลามไม่เป็นไรนบีก็ยังไม่ประกาศพวกนี้ก็ไม่ตั้งตนเป็นศัตรูเพราะส่วนมากของชาวกุเรชเนี่ยเป็นนะครับเป็นตระกูลพ่อค้านี่พ่อค้าที่สิ่งที่นบีมาประกาศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขัดกับธุรกิจของพวกเขาด้วยอย่างหนึ่งธุรกิจของชาวกุเรชมีอะไรครับธุรกิจชาวกุเรชก็คืออะไรก็ตามที่ผู้คนมากราบไหว้บูชาเทวรูป360กว่ารูปมันจะเกี่ยวข้องกับการค้าของชาวกุเรชแล้วก็เนื่องด้วยกับชาวกุเรชนะครับเป็นผู้ที่ทำการค้านี่แหละเช่นสมมุติว่าผมจะซื้อผ้าสักผืนนึงนะครับผมก็ต้องไปซื้อที่ร้านของอุกบะไปซื้อที่ร้านของอุมัยยะห์หรือไปซื้อที่ร้านของอบูยานพวกนี้มีกิจการที่เกี่ยวข้องกับการกราบไหว้บูชาเทวรูปทั้งหมดต้องการจะซื้อแพะสักตัวหนึ่งไปบนบานตั้งบนแท่นหินบนบานหน้ากาบะห์ในยุคนั้นก็ต้องไปซื้อจากกิจการของชาวกุเรชทั้งหมดแต่สิ่งที่นบีได้บอกกับพวกเขาก็คือว่าจง
ออกห่างวะลาตุสริกูบิฮิชัยอันพวกท่านทั้งหลายจงตัด

0: าต่ออัลลอฮ์อย่ากราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์มันก็ขัดกับใจของชาวกุเรชขัดใจแล้วทำไงครับก็เริ่มการกลั่นแกล้งเราได้ทราบดีครับในประวัติศาสตร์ว่าซอฮาบะห์หลายท่านที่เป็นทาสบ้างครับเป็นคนจนติดดินเป็นคนที่ทุพพลภาพอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อยู่เป็นมือบนเลยคนพวกนี้เป็นคนที่ถูกทรมานเพราะคนจนๆพวกนี้ก็มารับอิสลามท่านนบีทำแบบนี้ก็เท่ากับไปขัดธุรกิจของเขาวันหนึ่งเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินไปละหมาดนะครับอุกบะก็เอาผ้าห่มเข้ามาคล้องคอท่านนบีคือสหรัฐเนี่ยเขาจะมีผ้านะครับสมัยก่อนก็จะมีผ้าพาดไหล่บ้างเป็นผ้าที่ในว่าเวลาคล้องผ้าและดูว่ามันจะมียศมีตำแหน่งโดยประมาณนั้นนะครับผ้าสวยๆห่อคอครับเสร็จแล้วครับทำอย่างไรครับเมื่อท่านนบีก้มละหมาดเขาได้เอาผ้าของเขาครับแขวนไปที่คอของท่านนบีแล้วก็กระชากออกมาในขณะที่ท่านนบีกำลังสุญูดต่ออัลลอฮ์ทำแบบนี้เมื่อท่านนบีก้มละหมาดอีกเขาก็เอารกอูฐหรือว่าเครื่องในอูฐท้องอูฐที่ถูกผ่าแล้วนะครับนำมาครับนบีไม่สามารถจะเงยหัวขึ้นมาเงยศีรษะขึ้นมาได้แล้วก็บางครั้งก็บีบคอท่านนบีหรือทำกับท่านนบีแบบนี้จนกระทั่งท่านอบูบักซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านเป็นมิตรแท้ของท่านมาหาท่านมาช่วยท่านนบีแล้วก็บอกว่าท่านจะฆ่าชายคนหนึ่งที่พวกเขากล่าวว่าอัตักตุลลารอยุลันไอยากุลารอบิรอบิยาลาวะกอดยาอักุมบินบายินาตินมิรอบปิกุมพระท่านจะฆ่าชายคนหนึ่งเพราะเขากล่าวว่าพระผู้อวยพรของฉันคืออัลลอฮ์กระนั้นหรือและแน่นอนเขาได้นำหลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้งมาจากพระผู้อวยพรของพวกท่านมาให้พวกท่านกันนั้นหรือท่านอบูบักได้ช่วยท่านนบีทุกครั้งครับท่านนบีนั้นได้รับการกระทำแบบนี้ตลอดหลายอย่างที่ท่านนบีได้ทำท่านเป็นของเราเนี่ยเพียงแค่ครับทะเลาะกันกับข้างบ้านนะครับก็คงจะไม่ได้พูดกันหลายวันครับหรือใครมาทำให้โกรธเคืองนะครับไม่ต้องทำตัวเราครับทำแมวที่บ้านเราเนี่ยสมมติแมวบ้านเราไปบ้านชาวบ้านเขาตีแมวเรามาเราโกรธได้แน่โอ้โหแมวฉันทำได้ยังไงยิ่งตีแมวเอาตีลูกหรือทะเลาะกับลูกทะเลาะกับลูกหลานความรู้สึกโกรธบางทีเด็กทะเลาะกันโกรธมาถึงคุณพ่อคุณแม่ความโกรธแต่ดูนบีของเราครับไม่โกรธแต่ความไม่โกรธของท่านนบีนะครับท่านพยายามที่จะหาทางที่จะบอกกับพวกเขาว่าอัลลอฮ์องค์เดียวครับนะครับจนกระทั่งไม่ใช่เฉพาะแต่ท่านนบีครับแม้กระทั่งซอฮาบะห์หลายท่านแม้กระทั่งท่านคอบบาบซึ่งผมอาจจะเคยเรียนกับท่านพี่น้องไปบ้างแล้วคอบบาบเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีคนหนึ่งกว่าเขาจะได้อิสลามมาเนี่ยครับมันลำบากมากพี่น้องครับไม่ได้สบายเหมือนยุคเราต้องอดถึงขนาดที่เอาหินไปผูกท้องก็มีอดถึงขนาดที่ว่าต้องเอาใบไม้มาบิดขยี้ให้เป็นน้ำแล้วก็หยอดปากลูกที่เป็นทารกก็มีครับหรือกระทั่งถูกฆ่าถูกสามีถูกจับม้าสี่ตัวจับกระชากร่างเป็นสิ่งเสี่ยงก็มีแต่เขาก็มีอัลลอฮ์อีมานนบีไม่ได้สอนอะไรนบีสอนเรื่องของอีมาน13ปีนบีบอกกับเขาแนะนำเรื่องอีมานเรื่องการอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วก็อามันการปฏิบัติ2อย่างสอนอีมานนะครับสอนความศรัทธากับให้เขานั้นได้ปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ด้วยกับคำสั่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเขานะครับเรื่องของซะกาตเรื่องของฮัจญ์เรื่องของรอมฎอนที่หลังอพยพจากมักกะฮ์มามาดีนะห์แล้วแต่ยุคแรกครับมีอยู่สองอย่างที่อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้ท่านนบีบอกกับท่านนบีว่าจงอดทนซับรอนจะมีลันซับรุนจะมีลุนครับอดทนแล้วก็จงอดทนอย่างยิ่งอดทนอย่างนี้ครับจนกระทั่งท่านคอบบาบที่ผมเรียนกับท่านพี่น้องคอบบาบนั้นเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีที่ผิวดำครับผิวดำๆนะครับคือมีคนผิวคล้ำเหมือนกับท่านบิลาลนั่นแหละนะครับเป็นคนที่เก่งที่สุดในเรื่องของช่างถ้าเป็นช่างเหล็กเนี่ยคอบบาบเก่งมากท่านคอบบาบนั้นเป็นใครครับเป็นทาสของอุมัยยะห์แล้วก็อุบัยนะครับเป็นทาสคือเขาจะมีร้านแล้วก็ให้ท่านคอบบาบเนี่ยไปเป็นทำหน้าที่เป็นช่างตีเหล็กต้องการจะได้ดาบสักเล่มนึงออกไปที่ร้านของอุมัยยะห์โดยมีท่านคอบบาบคอบบาบจะเป็นคนที่มีฝีมือในเรื่องของการทำตีเหล็กมากๆมีดนะครับกระทะชามอะไรก็แล้วแต่ก็จะมาจากฝีมือของคอบบาบแต่เมื่อคอบบาบรับอิสลามครับอะไรเกิดขึ้นกับเขาเมื่อก่อนคอบบาบเคยเป็นทาสที่จัดอยู่ในชั้นที่ดีที่สุดคนหนึ่งเหมือนกับท่านบิลาลใส่เสื้อผ้าดีกว่าเขาคือที่เป็นทาสเนี่ยจะใส่ผ้าดิบผ้าที่ไม่มีราคาแต่คอบบาบกับท่านบิลาลเนี่ย จัดว่าเป็นหัวหน้าของทาสก็ว่าได้ใส่เสื้อผ้าเนื้อดีสักนิดนึงแต่พอท่านคอบบาบรับอิสลามพี่น้องครับเขาถูกจับถอดเสื้อผ้าที่ดีแล้วก็สั่งให้คอบบาบนั้นตีเกราะตีเสื้อขึ้นมาตัวหนึ่งทำเสื้อเกราะขึ้นมาตัวหนึ่งเสื้อเกราะตัวนี้ไม่ใช่ทำเพื่อจะให้ไปใส่ในสนามรบครับเสื้อเกราะตัวนี้เจ้านายของคอบบาบสั่งให้คอบบาบทำเพื่อจะมาทดแทนเสื้อผ้าของท่านทำอย่างไรครับเมื่อคอบบาบถูกจับใส่เสื้อเกราะที่ทำจากเหล็กนะครับแม้กระทั่งถูกดวงอาทิตย์ถูกความร้อนมันก็ร้อนเจ็บปวดพออยู่แล้วหันมาบอกกับท่านคอบบาบว่าคอบบาบถ้าแกไม่ออกอิสลามเดี๋ยวเสื้อเกราะตัวนี้จะเป็นเสื้อที่ใส่ในร่างกายของแกสวมแทนเสื้อผ้าคอบบาบกล่าวอย่างเดียวครับว่าลาอิลาฮะอิลลอห์ลาอิลาฮะอิลลอห์อัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีใครอื่นอีกแล้วจะให้ทำอย่างไรกับท่านก็ตามอดทนของเขานั้นอดทนอย่างยิ่งยวดครับจนกระทั่งนายทาสก็บอกให้ก่อไฟมากองหนึ่งบอกกับคอบาบว่าท่านไม่ออกอิสลามก็อย่างนี้แหละทำอย่างไรครับพี่น้องคอบาบในประวัติศาสตร์บอกว่าท่านเป็นคนที่มีรูปร่างตัดเจ้าเนื้อสักนิดหนึ่งนะครับพอก่อไฟเสร็จแล้วก็สั่งให้สมุนจับคอบาบลากไปบนกองไฟที่ร้อนอุจนกระทั่งไขมันที่หลังไหลออกมาจนกระทั่งดับไฟกองนั้นอัลลอฮฺอักบาร์พี่น้องครับดูสิครับว่านี่คือหนึ่งจากหลายๆคนของซาฮาบะที่เขาเจ็บปวดที่เขานั้นรับรู้อิสลามกว่าจะได้มานั้นไม่ใช่เพราะความง่ายๆความสะดวกสบายแต่ได้มาด้วยกับความลำบากจนกระทั่งท่านคอบาร์ก็มาหานบีครับบอกกับท่านนบีว่านะครับจากฮะดิษของนะฮะดิษที่ถูกรวบรวมจากอิหม่ามบุคอรีนะครับที่บอกว่าอันคอบาร์บินอารารินกอลารสกอลาชะกาวนาอิลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคอบาบนะครับได้มาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่าเราได้ร้องทุกข์ต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านนบีนั้นนั่งพิงวะฮุวะมุตซาวียะนุนบุรดะตันบุรตันละฮูฟินซิลาตินกะบะท่านนบีพิงนะครับนั่งพิงเสื้อคลุมของท่านอยู่ในร่มเงาของกะบะคือท่านนบีก็อยู่ที่กะบะก็มีร่มเงาที่พาดมาท่านนบีก็กำลังนั่งอยู่ที่นั่นครับใคร่ควรในการที่จะประกาศบอกกับชาวกุเรชในเรื่องอิสลามมหาแล้วครับก็บอกว่าขอให้ท่านนบีนะครับกุนนาละหูอาลาตัสตันฮิรุลานาอาลาตัดอุลลอฮ์ลานากอลากันรอยุลฟีมันกอบละกุมบอกว่าขอให้ท่านนบีขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เถอะเพราะวันนี้สหายหลายคนผู้ที่ศรัทธาหลายคนได้ถูกกระทำแบบนี้ท่านนบีขอให้ขอต่ออัลลอฮ์แต่พี่น้องครับท่านนบีบอกอะไรท่านที่นบีสามารถจะขอกับอัลลอฮ์ได้อยู่แล้วในการที่จะขอให้อัลลอฮ์นั้นทรงช่วยเหลือแต่ท่านนบีก็ได้ยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบกับคนยุคก่อนๆนะครับว่าเขาได้ถูกปฏิบัติอย่างไรพี่น้องครับดูสิครับว่านบีบอกอย่างนี้ครับว่าในหมู่ประชาชาติก่อนหน้าพวกท่านคือยุคของสมัยของท่านนบีอีซายุคของสมัยของบันิอิสราเอลที่ถูกกระทำยิ่งกว่าเราทำอย่างไรครับนบีก็บอกกับเขาว่าจะมีชายคนหนึ่งนั้นถูกโยนลงในหลุมที่ถูกขุดขึ้นสำหรับเขายุคก่อนๆนะครับที่ถูกกระทำแบบนี้มาแล้วนะครับจะมีเลื่อยมาวางไว้บนหัวของเขานะครับฟินอัดดีฟายันฟีฮีนะครับในหลุมที่ถูกขุดแล้วก็จะมีเลื่อยมาวางไว้บนหัวของเขาแล้วจะเลื่อยเขาออกเป็นสองท่อนเลื่อยนะครับมีเลื่อยมาถูกชายคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ครับคำว่ายุคก่อนๆนบียุคก่อนๆก็คืออาจจะเป็นนบีอีซาซึ่งแต่ก่อนนั้นอัลลอฮ์องค์เดียวพระยะโฮวาไม่มีสามไม่มีพระบุตรไม่มีพระบิดาไม่มีพระจิตนะครับมีอัลลอฮ์องค์เดียวคือสมัยของท่านนบีอีซาหรือยุคก่อนหน้านั้นก็ตามนบีทุกท่านที่ถูกส่งมาแต่ละประชาชาติก็จะบอกถึงอัลลอฮ์องค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวอิสลามจึงไม่ใช่มาช่วงของท่านนบีมุฮัมมัดเท่านั้นแต่อิสลามมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกก็คือท่านนบีอาดัมแล้วก็ยุคสมัยของท่านนบีนัวนะครับตรงกระทั่งอะไรมาก็มาประกาศบอกกับเขาแต่เมื่อถูกมัศธาแบบนี้ครับกลุ่มยะฮูดีก็ทำกับคนพวกนั้นแหละครับว่าทำไงครับเอาเลื่อยมาแล้วก็เลื่อยเอาเข้าเป็นสองท่อนนะครับแล้วต่อไปทำอย่างไรอีกกับผู้คนแบบนี้ จะมีหวีด้ามหนึ่งหวีนี่ไม่ใช่หวีศีรษะหวีผมครับเป็นหวีก็คือเหล็กตะขอหรือเราเรียกว่าอะไรที่เราแหลมแหลมแล้วก็ขูดขยะคาดใช่ไหมครับนี่เขาเรียกหวีนะครับ ธาตุเหล็กนะครับที่มันมีปลายแหลมๆนะครับอย่างนั้นยังไม่พอกับพุทธศาสนาในยุคนั้นถูกตัดออกเป็นหลายๆท่อนนะครับด้วยกับเลื่อยตัดเป็นๆนะครับขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ใช่ขณะที่ตายแต่ขณะที่มีชีวิตอยู่ถูกจับมาแล้วก็เอาเลื่อยมาบอกว่าถ้ายังศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ถูกจับโยนลงไปในกองไฟหรือหลุมที่ก่อไว้หลุมที่ขุดไว้แล้วก็มีไฟหรือมีหนามอยู่ในนั้นแต่พวกเขาก็ยังประกาศยังคงประกาศว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวชายคนหนึ่งก็ถูกจับมาลักษณะอย่างนั้นครับแล้วก็มีเลื่อยมาไว้บนหัวของเขาแล้วก็จะเลื่อยเขาออกเป็นสองท่อนครับกระนั้นเขาก็ยังไม่ออกจากอิสลามแล้วก็จะมีอีกจากชายอีกคนหนึ่งครับและจะมีหวีทำด้วยเหล็กสางเนื้อของเขาออกจากกระดูกหรือเส้นเอ็นพี่น้องครับขณะที่เอาเหล็กหรือคาดมาสางเนื้อของคนพวกนี้ที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวในยุคนั้นไม่ใช่ว่าเขายังไม่ใช่ว่าเขาตายแต่เขายังมีชีวิตอยู่ครับเขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าการพิสูจน์ศรัทธาในความอิมานศรัทธาต่อรอดท่านนบีก็ยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆให้กับบรรดาให้กับท่านคอปาและบรรดาสหบ้านหลายท่านไม่ได้ร้องขอจากรอดแต่บอกก็ดูคนยุคก่อนๆสิเขาถูกทรมานแบบนี้เขาทำแบบนี้แต่ก็ไม่มีอะไรทำให้เขานั้นหันออกจากศาสนาออกจากศาสนาของอัลลอฮ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนพวกนั้นไม่ได้ทำให้พวกเขานั้นหันห่างออกจากการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้นั่นคือคนยุคก่อนๆยุคเราก็ต้องอดทนจะมีวันหนึ่งที่อัลลอฮ์จะทรงให้ความปลอดภัยกับพวกท่านจะมีอีกวันหนึ่งที่อัลลอฮ์จะทรงให้ความสำเร็จกับพวกเราแต่หากว่าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาท่านยังเห็นอะไรครับพี่น้องครับในแต่คืออิสลามในยุคนั้นไม่ใช่ได้มาเพราะความง่ายๆจริงๆต้องลำบากต้องฟันฝ่านะครับต้องดิ้นรนอดทนอดทนแล้วก็ทนอดอย่างที่ผมได้กระทำเป็นน้องว่าแม้กระทั่งลูกที่เป็นทารกไม่มีนมจะให้นะครับด้วยกับการถูกกักบริเวณถูกทำร้ายถูกอะไรก็ตามหลายอย่างก็อย่างที่บอกแล้วครับเราคงนึกภาพไม่ออกนะครับถ้าหากว่าอาจจะนึกไม่ออกผมเองก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะอดทนอย่างนั้นได้หรือเปล่าเมื่อเห็นลูกของเราร้องที่จะดื่มนมไม่มีอะไรนะครับนมพ่อแม่ก็ถูกกดอาหารอยู่แล้วก็ไปเอาใบไม้อะไรมาแต่ท่านนบีก็บอกนะครับว่าจะมีวันหนึ่งต่อไปเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความสำเร็จกับพวกเราอินชาอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ท่านนบีก็ไม่ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ได้ทรงประทานนะครับความในเรื่องของการให้ทั้งที่นบีมีโอกาสนบีขอต่ออัลลอฮ์ได้อยู่แล้วนะครับแต่นบีก็บอกดูยุคก่อนๆที่เขาอดทนอย่างไรครับมาดูซอฮาบะห์นะครับมาดูของท่านนบีของเราอีกในขณะที่ท่านนั้นยืนหยัดในการทำงานศาสนาของอัลลอฮ์มุญาฮะดะดิ้นรนในหนทางของพระองค์พี่น้องครับการดูถูกเหยียดหยามวันนี้ก็มีมาดูเร็วนี้ก็เกิดขึ้นเวลานี้ก็กำลังเกิดขึ้นนะครับกับพี่น้องของเรานะครับกรณีของโรงเรียนที่เขาไม่ให้คุมฮิญาบก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องใช้วิธีการอย่างไรที่จะให้เขาได้รู้จักอิสลามเข้าใจอิสลามแสดงอิสลามให้กับเขาได้รู้นะครับก็หนึ่งก็คือการรวมตัวของมุสลิมนั่นแหละรวมตัวของคนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือรวมตัวของบรรดาผู้รู้ทั้งหลายทำอย่างไรที่จะให้แผ่นดินนั้นที่นั้นสถานที่นั้นได้เกิดทำให้บรรดาลูกหลานของเราได้มีการคุมฮิญาบก็เป็นหน้าที่ที่เราก็จะต้องช่วยกันแต่ที่ยิ่งยวดที่สุดคือการต้องรวมกันแหละครับนะรวมกันเป็นญะมาอะห์นะครับนบีของเราพี่น้องครับมีอีกสภาพนึงที่ผมอยากจะเรียนกับท่านพี่น้องครับก่อนที่จะเป็นเรื่องของการละหมาดหรือเรื่องอื่นที่นำมาฝากกับท่านพี่น้องพี่น้องครับจากซอฮาบะห์มาดูท่านนบีของเรานะครับที่ถูกทรมานที่ถูกกระทำณเมืองตออิฟนะครับเราทราบว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปยังเมืองตออิฟไปประกาศศาสนาของอัลเลาะห์เขาได้ท่านได้พบกับอะไรบ้างแล้วครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปยังเมืองตออีฟณปีประมาณปีที่6ของการเผยแพร่นะครับยังไม่ได้อพยพไปยังเมืองมะดีนะห์เมื่อท่านนบีไปที่นั่นท่านได้พบกับอะไรอยากจะมองภาพให้เห็นนะครับว่ายุคนั้นเป็นยุคที่มีความลำบากจริงๆนะครับยุคที่เขากว่าจะได้อิสลามมามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆต้องทนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อท่านนบีเดินทางไปยังเมืองตออีฟไปนะครับไปในสภาพที่ผมอาจจะเคยได้กับท่านพี่น้องไปบ้างแล้วเสื้อสีขาวกลายเป็นสีเลือดครับถูกตีถูกทำร้ายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า รองเท้าก็ไม่สามารถจะแกะออกด้วยความง่ายเพราะว่าเลือดที่มันติดอยู่ที่รองเท้าของท่านเลือดติดอยู่ที่ขาของท่านที่ฝ่าเท้าของท่านเพราะว่าคราวตออีฟนั้นให้บอกให้พวกเด็กๆที่เป็นพลังแห่งความเสียหายทั้งหมดเนี่ยมาทำร้ายท่านนบีเด็กพวกนี้เวลาเห็นท่านนบีเดินทางเดินไปประกาศอิสลามบอกกับพวกเขาว่ายาอายูฮันนัสกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูนโอ้บรรดาประชาชนทั้งหลายชาวตออีฟทั้งหลายรับอิสลามเถิดพอนบีพูดยังไม่ทันจะขาดคำไอ้พวกนั้นพวกชาวตออีฟก็สั่งให้เด็กๆเนี่ยมาแล้วนบีเดินไปก็บอกก็ไปดักหน้ามุฮัมมัดแล้วก็เอาไม้ไปตีมันหากว่าเดินไปที่ไหนก็เอาไม้ไปเคาะหน้าแข้งเขาไปตีที่ตะตุ่มตีที่ทักตีที่ขาของนบีจนกระทั่งรองเท้านะครับไม่สามารถจะเอาออกหรือแกะออกได้กับความง่ายแต่นบีถูกทำแบบนี้นบีอย่างไรครับถ้าเป็นเราสมมติเป็นเราไม่ต้องถึงขนาดกับแบบนี้หรอกครับเพียงแค่มองหน้าเหยียบเงาก็มีปัญหาแล้วปัจจุบันใช่ไหมครับนะครับขับรถปาดหน้าก็แทบจะมีปัญหากันเลยนี้นะครับทั้งที่มุสลิมด้วยกันนั่นแหละครับมีปัญหานะครับอย่างที่เรียนแต่ท่านนบีของเราครับอดทนนบีเดินออกทางเดินทางออกมาจากเมืองตออีฟไปนะครับในสภาพแบบนั้นและท่านนบีก็ร้องขอต่ออัลลอฮ์นะครับว่าร้องขออย่างไรครับไม่ได้โกรธแต่ก็บอกนบียังบอกกับตัวท่านเองตลอดว่าฉันเป็นเพราะฉันไม่สามารถจะให้กับเขาได้มันเป็นเพราะความอ่อนแอของฉันที่ไม่สามารถจะให้อิสลามบอกเรื่องอิสลามกับผู้คนเหล่านั้นได้มันเป็นเพราะความอ่อนแอของฉันยาอัลเลาะห์ไม่ใช่เป็นความผิดของพวกเขาไม่ใช่ความผิดของพวกเขาเลยแต่ฉันท่านยิบรีนะครับเราได้ทราบว่าจากในประวัติศาสตร์จากการรวบรวมครับจากรายงานหะดีษนะครับยิบรีนอะลัยฮิสสลามมหานบีแล้วก็บอกว่าเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆครับตรงนี้แม้กระทั่งเด็กที่เรียนปะดูอีนเนี่ยอยากจะเรียนนะครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ให้เด็กเรียนแล้วก็ไปเขียนข้อสอบนะครับในวิชานั้นๆเท่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ให้เด็กนะครับเรียนรู้แค่นั้นแล้วก็บอกให้สอบเพื่อจะเป้าหมายให้สอบผ่านแต่มันมีอะไรยิ่งกว่านั้นเพราะเรื่องราวอิสลามพี่น้องครับมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอาจจะกอขอนบีถูกทำร้ายที่เมืองไหนเด็กก็ต้องไปท่องเมืองตออีฟนะนบีถูกทำร้ายก็ท่องเพื่อจุดประสงค์ให้ผ่านการสอบแต่พี่น้องครับเรื่องราวของอิสลามทั้งหมดที่เป็นประวัติศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกกรุหรือแต่งขึ้นมาแต่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราและบรรดาซอฮาบะห์ครับท่านนบีได้ร้องขอนะครับว่าอัลลอฮุมะอะลัยกะอัชดุฟะกูวะตีวะกิลาฮีลาตีวะฮาวานีอะลันนาซียาอัรฮัมัรรอฮีมีนครับเป็นดุอาที่ยาวนิดนึงนะครับที่ท่านนบีได้ร้องขอก็เลยท่านยิบรีลมาหานบีบอกว่าเอาละจะให้ภูเขาทั้งหมดเนี่ยกระทบกันเลยนะครับสองเคลื่อนมาแล้วก็กระทบบีบชาวตออีฟให้ตายให้หมดเอาไหมนบีก็บอกกับบรรดาบอกกับท่านยิบรีลอิสลามว่าไม่ต้องมันเป็นเพราะความอ่อนแอของฉันมันเป็นเพราะความไม่เข้าใจในเรื่องศาสนาของฉันต่างหากเล่ามันเป็นเพราะความอะไรที่ฉันไม่สามารถจะบอกอิสลามกับเขาได้ยาอัลลอฮ์ฉันเป็นคนที่ผิดเองแล้วครับเวลานี้สมมุติว่าเราบอกแม่บ้านหรือพ่อบ้านบอกแม่บ้านก็ตามนะครับกำจริงเตือนตัวผมเองด้วยนะครับบอกผมเองด้วยนะครับนิดเดียวนะครับบางทีไม่เข้าใจกันคนที่ไม่เข้าใจกันในบ้านบางทีบอกว่าทำไมไม่ทำสมมติคนหนึ่งเรียนเรื่องอิสลามนะแม่บ้านไม่ได้อิสลามนะครับเรียนมาว่าบางใครทำอย่างนี้ดันละหมาดที่มัสยิดเนี่ยดีนะอย่ามาบอกฉันเลยฉันก็เรียนมาเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้หรือบางคนนะครับที่เป็นพี่น้องมุอัลลาฟบางท่านนะครับที่เคยคุยกันเนี่ยนะครับเขาก็บอกอย่างนี้ว่าเขาเป็นผู้หญิงนะครับมีพี่อยู่คนนึงเขามารับอิสลามพี่น้องครับเล่าตัวอย่างนิดนึงพอมารับอิสลามปุ๊บก็รู้นี่ว่าให้ละหมาดผู้ชายต้องไปละหมาดที่มัสยิดนะต้องอย่างนั้นสามีที่เป็นมุสลิมเดิมก็บอกว่าไม่ต้องบอกฉันหรอกฉันเป็นมุสลิมมาก่อนท่านอีกมาก่อนเธออีกเธอเพิ่งเป็นมุสลิมจะมารู้อะไรเป็นอย่างนี้อีกนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเป็นนะครับบางทีโกรธเลยนะโกรธหัวเวียงเลยบอกเรื่องดีแต่ว่าโกรธนะครับบางทีเราบอกภรรยาไม่เข้าใจอย่าเพิ่งไปโกรธครับหรือภรรยาบอกสามีบอกภรรยาก็ทำอย่าเพิ่งจะไปโกรธนะครับหาวิธีการอะไรอย่างที่จะมุตฟาที่จะชอบให้วิธีการต่างๆครับในเรื่องนั้นครับท่านนบีครับได้ร้องขอต่อท่านกล่าวต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ยังพระองค์ฉันขอร้องขอสารภาพผิดในความอ่อนแอแห่งพลังของฉันต่อการขาดปัจจัยต่างๆของฉันแล้วต่อความไร้ค่าของฉันที่มีในสายตาของผู้คนนบีร้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยกับความถ่อมตัวครับ ไม่ได้ร้องขอทั้งที่จะขอให้บรรดาภูเขาทั้งหลายครับหรืออัลเลาะห์อาจจะส่งยูนุสนะครับหรือบรรดาทหารอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่พระองค์สามารถจะให้กับท่านนบีแต่ท่านนบีไม่เอาในแบบว่าเป็นเพราะความอ่อนแอนะครับครับอ่อนแอของฉันพระองค์คือพระผู้อภิบาลของฉันที่ทรงมอบให้ฉันต้องเผชิญกับผู้ที่อยู่ห่างไกลที่หยาบคายต่อฉันคนมาหยาบคายต่อท่านนบีแต่ท่านนบีก็นะครับโต้ตอบเขาด้วยกับความซอบัตความอดทนแล้วก็ให้อภัยหยาบคายกับเรานะครับแต่นี่หยาบคายกับท่านนบีเวลานี้นะครับคนหยาบคายต่ออิสลามนะครับในกรณีของที่หยาบกรณีของวิทยุอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นหยาบคายแต่เราก็ต้องมีวิธีการที่จะบอกกับเขานั่นแหละครับอย่างไรยังไงหนึ่งก็คือการรวมตัวของอิสลามของมุสลิมของเราครับหยาบคายหรือแม้ก็เป็นศัตรูโดยที่พระองค์ทรงมอบอำนาจให้แก่พวกเขาในกิจการของฉันหากพระองค์ไม่ทรงพิโรธไม่ทรงพิโรธกับฉันแล้วดังนี้ฉันไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากการคุ้มครองช่วยเหลือของพระองค์อันกว้างขวางอย่างที่สุดสำหรับฉันฉันขอความคุ้มครองด้วยรัศมีแห่งพระพักของพระองค์ซึ่งทำให้ความมืดจรัสแสงอีกทั้งทำให้กิจกรรมทั้งโลกนี้และโลกหน้านั้นเหมาะพอสมควรอย่าให้ฉันต้องประสบกับความกริ้วของพระองค์เลยครับอย่าให้ฉันต้องประสบกับความกริ้วของพระองค์หรือความไม่พึงพอพระทัยของพระองค์สำหรับพระองค์แล้วคือความปรารถนาดีทั้งนี้จนกว่าพระองค์จะโปรดปรานและไม่มีพลังอื่นใดเว้นแต่พลังของพระองค์เท่านั้นหลังจากนั้นครับอัลลอฮ์ก็ให้กับชาวตออีดมารับอิสลามนบีขออภัยครับไปแล้วครับแสดงว่าผู้ที่รับอิสลามในยุคแรกๆเนี่ยเขารับอิสลามบางคนเนี่ยเป็นศัตรูมาตลอดชาวตออีดเป็นศัตรูกับท่านนบีตลอดแต่นบีก็ให้อภัยแล้วก็ประวิงเวลาให้เขาให้โอกาสกับพวกเขาพี่น้องครับหลังจากที่อิสลามได้เผยแผ่ไปทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากท่านนบีอพยพไปเมืองมะดีนะห์แล้วชาวตออีดทั้งหมดรับอิสลามลูกหลานของชาวตออีดที่เคยเอาไม้มากระหน่ำตีท่านนบีนะครับที่เคยเอารกอูดเคยเอาสิ่งสกปรกมาขว้างฝ่ายท่านนบีคนพวกนี้กลายเป็นเด็กมุสลิมที่สมบูรณ์ที่สุดเด็กเยาวชนชาวตออีดพวกนี้บอกว่าครั้งหนึ่งพวกเราเคยถูกสั่งใช้ให้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายคือทำร้ายท่านนบีแต่วันนี้ต้องเราจะต้องเป็นพลังแห่งอิสลามที่ต่อสู้เพื่ออิสลามและจะต้องอยู่แถวหน้าในการรบตลอดเป็นอย่างนั้นจริงๆครับหลังจากประมาณที่จะร้อยที่10นะครับถ้าจำไม่9ถึง10โดยประมาณนั้นชาวตออีดมารับอิสลามและทุกครั้งที่รณรงค์ในการปกป้องอิสลามก็จะมีเด็กหนุ่มชาวตออีดนั่นแหละเป็นพลังแถวหน้าผู้หญิงนะครับมุสลิมผู้หญิงที่เคยทำร้ายท่านนบีเป็นเด็กวัยรุ่นเยาวชนอยู่นั้นก็จะเป็นคนที่คอยถืออุปกรณ์เยียวยาในสนามรบบ้างคอยให้น้ำคอยเอาน้ำมาให้กับทหารกับมุสลิมบ้างหรือบางคนนะครับประกาศเลยบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานชาวได้แต่งประกาศนะครับว่าพวกเราจะไม่แต่งงานกับใครก็ตามที่เขาไม่เคยผ่านสมรภูมิรบคนที่ไม่เคยมีบาดแผลเลยนะครับชาวที่จะเป็นมุสลิมคือทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้ตัวเองนั้นจะไม่ได้รับความโกรธกิ้วจากเราเพราะครั้งหนึ่งเคยทำร้ายท่านนบีมาแล้วนะครับหลายคนเขาบอกว่าเราจะไม่แต่งงานกับผู้ชายที่ไม่เคยได้กลิ่นของสมรภูมิครับจะไม่แต่งงานกับคนที่มีคนที่เขาไม่เคยผ่านสมรภูมินี่คือคำของบรรดาผู้หญิงในยุคนั้นชาวเที่ยวหลังจากรับอิสลามแล้วครับเมื่อมีการรณรงค์ในเรื่องของปัจจัยต่างๆนะครับผู้หญิงชาวเมืองตัวอีฟที่เคยทำร้ายนบีพวกนี้ก็จะรณรงค์กันอีกรณรงค์อะไรครับหน้ามัสยิดก็จะมีแบบว่าผู้หญิงไม่ค่อยได้ไปทำสงครามอยู่แล้วนบีให้อยู่บ้านแต่พวกนี้ก็อยากจะช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์พระครับทำอย่างไรข้อถอดแก้วแหวนทั้งหมดที่มีทั้งหมดมาใส่ที่ไว้บนผ้าจะมีผ้าใหญ่ๆผืนหนึ่งมีการเรียกร้องว่าใครต้องการจะสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดในหนทางล็อกก็เชิญเลยผู้หญิงก็ทำไมครับถอดแหวนบ้างถอดใส่สร้อยเราวันนี้วัดใจเหมือนกันนะครับทอง 20,000 กว่าบาทแล้วนะครับลำบากเหมือนกันถ้าจะถอดออกนะครับเป็นแล้วครับทั้งหมดนั้นซอฮาบียะห์ทั้งหมดก็ถอดแหวนถอดเงินทองที่มีทั้งหมดมากองไว้แล้วก็นำเอาทรัพย์สมบัติพวกนี้ไปใช้ในหนทางของอัลลอฮ์เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับนะอาจจะมากไปอาจจะไม่ได้นะแต่ว่าเป็นแล้วครับเห็นอะไรที่เป็นการรณรงค์ทางศาสนาเราก็ช่วยอย่างวันนี้เรามาอาจจะสาวว่าคันไม้คันมือเห็นตู้บริจาคอยู่ตรงไหนนะอ้าวใส่เข้าไปเป็นแล้วครับใส่เข้าไป ทำแบบนี้ครับเอา10บาท20บาทเท่าไหร่ที่พี่น้องมีความสามารถใส่ไปเลยไม่ต้องถอดทองใส่มานะเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับพวกจะทุบกระจกซะก่อนนะครับก็มีอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องศาสนาเราเมื่อศาสนาต้องการเราเมื่อศาสนาเรียกร้องเราเราก็ไปตามประสงค์ที่ศาสนาต้องการวันนี้ศาสนาของเราต้องการจะให้เรามารับรู้อิสลามเราก็มาเพียงทำแค่นี้แหละครับไม่ต้องทำมากเหมือนกับสมัยของท่านนบีเพราะเราไม่มีความสามารถขนาดนั้นเพียงแต่ว่าครั้งใดก็ตามที่เราพบกับอุปสรรคใดๆเราหันกลับไปสู่อิสลามแล้วดูว่าบรรดาซอฮาบะห์เขาเป็นอย่างไรนะครับซอฮาบะห์เขาได้รับการกระทำแบบไรบ้างที่ผมเรียกกับท่านพี่น้องครับก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็สรุปนะครับในตอนหนึ่งว่าอิสลามพี่น้องครับไม่ใช่ได้มาด้วยกับความง่ายแต่เราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะปัจจุบันว่าเรานั้นพระองค์ได้ทรงให้กับเราก่อนที่เราจะร้องขอนั่นก็คือการที่เราเกิดมาแล้วเป็นมุสลิมไม่ใช่เป็นคนแขกนะครับเราไม่ใช่คนแขกเราอยู่ในประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าพันปีแล้วซะด้วยซ้ำถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์เราไม่ใช่แขกนะดังนั้นอย่าเรียกว่าอัลกุรอานว่าหนังสือแขกเลยครับผมพยายามบอกกับเด็กนักเรียนบ่อยๆว่าลูกอย่าไปเรียกเลยว่าหนังสือแขกมันไม่ใช่หนังสือแขกมันคือกุรอานนะครับหลายคนบอกกับลูกอเด้ไปหนังสือแขกที่สุราพี่น้องครับให้เกียรติกับกุรอานสูงสูงบอกกับเด็กว่าเรียกอัลกุรอานเถิดลูกนั่นเราจึงไม่ใช่แขกเหมือนกับที่เขาเรียกกันแขกคืออะไรครับพจนานุกรมบอกว่าแขกก็คือคนที่มาเยือนใช่ไหมลุงใช่ไหมครับลุงจะฟัดนะครับคุณลุงผมเป็นแขกก็มา 2-3 วันแล้วก็กลับแต่เราเป็นมุสลิมที่เคยช่วยเหลือบ้านนี้เมืองนี้มาเป็นเวลานานแล้วครับถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยเคยกินข้าวหมกเคยบอกแล้วเคยอาจจะเคยเรียนไปบ้างเคยเลี้ยงแพะเคยกินกุรมาเคยเสวยนะเสวยพี่น้องไปดูฉลององค์เสื้อผ้าของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ปกครองเมืองละโวหรือลพบุรีปัจจุบันพี่น้องดูครับเสื้อผ้าทั้งหมดนะครับที่เป็นฉลองพระองค์เหมือนกับชาวอาหรับก็แสดงว่าอิสลามมาในเมื่อบ้านนี้เมืองนี้เป็นเวลาถึงเป็นร้อยปีหลายร้อยปีมาแล้วนะครับละโวนั้นมาก่อนอยุธยาหรืออโยธยาหรือสุวรรณภูมิครับมาทำการติดต่อค้าขายนะครับและกระทั่งกล้วยแขกมันก็พิสูจน์ทราบถึงความเป็นมุสลิมของเราได้พี่น้องใช่ไหมครับเล่าไปฟังอย่างเล่าไปแล้วนะแล้วเล่าใหม่สักรอบนึงกล้วยแขกมาอย่างไรกล้วยแขกก็มาจากมุสลิมเรานั่นแหละครับที่เขาอยู่ที่คลองตะเคียนในยุคก่อนสักสมัยอยุธยานะพี่น้องครับสมัยนั้นมุสลิมก็ทำอย่างไรครับก่อนที่จะไปเรื่องนี้นะครับผมสรุปตรงนี้นิดนึงแล้วกันถึงบรรยากาศของมุสลิมที่จะบอกว่ามันคือมันลำบากอ่ะกว่าจะเป็นมุสลิมกว่าจะมาอยู่กันนะหนองบอนอยู่คลองเคสอยู่ประทุมคลองหนึ่งกานิมิตบางโพหรือบ้านมุสลิมที่พูดภาษายะวีเนี่ยมันก็มีถิ่นที่เข้ามาพี่น้องพอมาอยู่ที่คลองขุนละครชัยหรือในจังหวัดอยุธยาเนี่ยเขาก็มีการแข่งเรือสมัยก่อนนะครับที่มีแขกจามครับที่มาจากที่ถูกต้อนมาถูกอพยพมานะครับแขกจากมุสลิมจากปัตตานีถูกร้อยหวายมาอันนี้ต้องบอกจริงๆว่าถูกร้อยหวามาจริงๆประวัติศาสตร์ไม่ได้พูดถึงเลยถูกร้อยหวายยังไงครับร้อยที่ข้อเท้าครับอันนี้ประวัติศาสตร์บ้านเราก็ไม่ค่อยได้พูดนะครับไม่ค่อยได้พูดถึงไม่ได้บอกถึงว่าเรานั้นก็ถูกร้อยหวายมาผู้หญิงก็ร้อยหูมาเนี่ยครับเอาหวายเล็กๆเนี่ยร้อยมาตรงนี้ครับแล้วผู้ชายก็ร้อยที่เขาเรียกเอ็นหวายใช่ไหมลุงเอ็นหวายนี่ครับเอาข้อเท้าเนี่ยครับแล้วก็ร้อยมานะครับมาจากปัตตานีนะมาแล้วก็บางคนก็เสียชีวิตบ้างตายไปบ้างบางคนก็กลัวตายก็เลยสมยอมให้เป็นสนมอะไรก็ว่าไปนะครับได้รับเกียรติได้เป็นสนมเป็นอะไรก็เขาจะได้ไม่ต้องถูกทำร้ายสวยๆมันก็คัดไปทำร้ายรังแกต่างๆก็มาอยู่กันที่อยุธยาครับแรกๆนั้นเขาอยู่ที่อยุธยานะเป็นกลุ่มแรกนะมาอยู่ที่อยุธยาเนี่ยนะครับปัจจุบันคือคลองตะเคียนนี่แหละครับพี่น้องตอนนี้มุสลิมไม่ใช่เฉพาะชาวปัตตานีก็มีชาวเมื่อมาจากอาหรับที่มาทำการค้าขายคนไทยกินของแพงๆไม่เป็นหรอกครับสมัยนั้นไม่รู้จักเครื่องเทศแต่ครับเขาก็เลยเรียกแขกเทศคนไทยก็กินปลาดิบปลาสุกปลาแจ่วก็ว่ากันไปนะครับทั้งหมดมุสลิมก็มาสอนเรื่องการกินข้าวหมกนะครับสอนเรื่องการนะการกินอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพระนารายณ์เนี่ยกินรับอาหารเสวยนะครับเสวยข้าวหมกอย่างไรครับพอเห็นชาวมุสลิมเขากินกันเนี่ยมุสลิมที่มาตั้งเป็นแขกแพร่ก็เรียกแขกแพร่นะอยู่แค่กุดเพราะก่อนคลองขุนละครชัยหรือคลองตะเคียนมันกว้างใหญ่มากเลยครับไม่แคบเพราะก็มีการแข่งเรือที่บอก พื่อนพระนารายณ์ก็มาได้เห็นมุสลิมเอ๊ะกินอะไรกันอ๋อกินข้าวหมกภาษาอุรดูอินเดียก็เรียกปิยานีปิยานีนะครับหรือข้าวหมกอาหรับก็เรียกปิยานีเหมือนกันนะครับข้าวหมกที่เรากินนี่แหละก็ลองเสวยดูมันอร่อยเอ๊ะข้าวหมกอร่อยอยากจะเอามากทำไงก็ไปคัดตัวแล้วบอกใครที่เป็นกุ๊กเก่งๆที่เนี่ยที่คลองขุนละครใจที่คลองตะเคียนเนี่ยมาเลยมาอยู่ในพระราชวังมาทำข้าวหมกให้ฉันได้กินก็ขุดไปก็คัดเลือกไปก็ไปอยู่กับสมเด็จพระนางแล้วก็แต่งตัวกันสวยเนี่ยมุสลิมแต่งตัวไอ้แต่งตัวแบบนี้มั่งดีกว่าก็มีคนมอบพระราชอะไรมอบนะครับมอบถวายนะมอบเสื้อผ้าแบบอิสลามให้แล้วพี่น้องครับไปดูสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือการฉลององค์ของพระมหากษัตริย์ยุคก่อนๆ ก็จะคล้ายกับคล้ายโต๊ะอ่ะคล้ายมากๆนะครับรองเท้าหัวงอนๆรองเท้าวันนี้ปัจจุบันอาหรับยังใช้อินเดียยังใช้อยู่ทั้งหมดนั้นฉลององค์ที่คล้ายกับคนมุสลิมก็นำสื่อว่ามุสลิมไม่ใช่แขกนั่นเองครับเมื่อเสร็จแล้วพระนารายณ์นะครับทรงชอบเสวยดังนาข้าวเลี้ยงเลยเลี้ยงแพะในพระราชวังก็สั่งเอาแพะพันธุ์ดีที่สุดนะครับพันธุ์อะไรชาแนลหรือแบบปัจจุบันพันธุ์อะไรก็ไม่รู้นะครับมาครับครับนี่ครับมีคุณลุงให้นี่มาอีกนะครับเดี๋ยวเป็นข้อมูลที่คุณลุงให้นะพญาเพชรพิชัยในใจได้เปลี่ยนศาสนาจากอิสลามนิกายชีอะห์มาเป็นพุทธมามกะต่อหน้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อจะได้ร่วมขบวนเสด็จพระเจ้าหัวบรมโกศไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีจึงทำให้มีผู้สืบสายตระกูลบุญนาคนี่ขอบคุณมากเลยครับคุณลุงยาฟัดนะคุณลุงของผมเนี่ยบุญนาคก็แตกมาจากสายแรกของมุสลิมนำสืบไปได้เหมือนครับอมาตยกุลนะครับไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับอมาตยกุลหรือว่าบุญนาคหรือหลายๆนามสกุลเนี่ยแตกสแลกมาจากมุสลิมทั้งนั้นแหละนะครับในส่วนนั้นแต่แล้วพระนารายณ์ก็เลี้ยงแพะให้คนในวังเลี้ยงแพะกันก็นำสื่อว่ามุสลิมจึงไม่ใช่แขกแต่ว่ากว่าเขาจะได้อิสลามไปนะครับต้องถูกร้อยหวายมาต้องถูกกระทําต่างๆซึ่งกระทั่งถึงปัจจุบันนี่แหละครับที่สบายนะครับเมื่อกี้เราค้างไว้นิดนึงเรื่องกล้วยแขกพอมุสลิมก็มาอยู่กันก็ทำยังไงก็ต้องดูกันก็ต้องแข่งเรือกันแข่งเรือเสร็จแล้วมันก็มีกล้วยมีกะทิมีมะพร้าวมันเป็นขนมบังเอิญกินนะกล้วยแขกเนี่ยมันเป็นของบังเอิญนะครับมีมะพร้าวก็นำมาขูดกันผู้หญิงก็ผู้ชายก็แข่งเรือผู้หญิงก็ทำอาหารเลี้ยงอาจจะเชือดไก่เชือดแพะก็ว่าไปแต่นี้กล้วยเยอะในป่าใช่ไหมลุงทำไงก็เอากล้วยมาเอากล้วยมาบ้านนั้นมีแป้งบ้านนั้นมีมะพร้าวบ้านนี้มีน้ำตาลบ้านมีเกลือมีงาก็มีน้ำมันปุ๊บก็ใส่กระทะใหญ่ๆแล้วก็ทอดโดยเอากล้วยคลุกกับแป้งนะครับใส่แป้งใส่น้ำตาลใส่เกลือทั้งหมดทอดออกมามันอร่อยเป็นงามเหลืองๆสวยๆกรอบอร่อยก็มาแจกกันกินพอกินไปกินมาก็เกิดความนิยมทุกวันก็เลยทำกล้วยแขกนะครับเลี้ยงจนกระทั่งไอ้กล้วยแขกเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่อาหารที่นำสื่อไปถึงความเป็นตัวเป็นตนของมุสลิมในยุคนั้นครับพี่น้องคนหนึ่งก็เลยโอ้เวลาจะกินอ๋อกินกล้วยแขกมันก็เลยติดมาถึงปัจจุบันนะกล้วยแขกนี่แหละครับที่เรากินกันนี่แหละมันก็นำสื่อไปถึงความเป็นมุสลิมของเราได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนว่ากว่าจะได้อิสลามคนยุคนั้นก็มาก็ลำบากแต่สิ่งที่พวกเขาสร้างไว้ก็คือจะต้องสร้างมัสยิดอยู่อยุธยาก็สร้างมัสยิดมาอยู่คลองบางโพก็สร้างมัสยิดมาอยู่แสนแสบคลองแสนแสบนะครับแสนแสบที่มาก่อนมุสลิมเราเดี๋ยวนี้มันสิ่งที่วัดได้ก็คือว่าเมื่อก่อนเขาสร้างบ้านหันหน้าไปทางคลองใช่ไหมลุงตัวนี้ไม่แล้วครับหันครัวให้คลองเพราะไหนว่าถนนมันก็ตัดผ่านมันก็รวยๆกันไปนะครับถนนก็ตัดผ่านท่านนั้นพี่น้องครับทั้งหมดนั้นนำสื่อพี่น้องไปดูนะครับคลองทุกคลองที่อยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยส่วนมากจะมาจากฝีมือของคนที่เป็นทาสทั้งนั้นแหละที่ถูกจับมานะครับแต่ประวัติศาสตร์เขาไม่ค่อยได้พูดถึงเพราะสิ่งมันพูดแล้วมันสะเทือนแต่เราก็ต้องพูดแม้กระทั่งอะไรครับการอพยพการเสียกรุงครั้งสุดท้ายของพระเจ้าตากสินของอยุธยาพระเจ้าตากสินก็ยังรั้งทหารชุดหนึ่งที่เป็นทหารอาสามุสลิมไว้รั้งพระนครอยุธยายอมสละยอมตายที่จะรักษาปกป้องอยุธยาไว้ก่อนที่จะนำทัพกลุ่มหนึ่งไปยังเมืองจันทบุรีนะครับนำทหารมุสลิมกลุ่มหนึ่งไปปกป้องรักษาพระราชวังสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่อยู่ที่เมืองอยุธยาในยุคนั้นก่อนที่พวกเขาจะตายไปในสภาพกติรักประเทศชาติ ทหารที่เป็นอาสาจากญี่ปุ่นนะครับพญาอะไรทั้งหลายนะครับทั้งหมดไปหมดแล้วนะครับอาสาอะไรอาสาญี่ปุ่นโปรตุเกสทั้งหมดที่เคยมาอยู่ในเมืองในยุคนั้นอยุธยาไปหมดไม่มีใครเหลือแต่มีทหารอาสามุสลิมที่ปกป้องบ้านเมืองไว้แต่ประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะครับก็อพยพจนกระทั่งไปกู้กรุงมาอีกครั้งหนึ่งมาเป็นอยุธยาอยุธยามาถูกตีคืนนะครับเสียเอกราชแล้วกลับมากับพระเจ้าตากสินมหาราชมาทำให้ประเทศเมืองอยุธยาเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ถูกปลอดอิสระจากพม่าอีกครั้งหนึ่งก็มีทหารมุสลิมที่อยู่เอ่ยชื่อได้ครับพญาสีหราชเดโชนะครับนี่เป็นคนหนึ่งนะครับจะพญาโกษาปานโกษาเหล็กทั้งหลายนะครับพวกนี้คือมุสลิมทั้งหมดที่เขาอยู่ในเมืองนี้บ้านนี้แต่ประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้พูดถึงเขาท่านก็เป็นหน้าที่นะครับที่เราก็จะต้องภูมิใจนะครับในความเป็นมุสลิมของเราในความอยู่ในเมืองนี้ก็สร้างสิ่งที่ดีงามเราก็สร้างครับแต่มาปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้แทบจะไม่เหลือแล้วแหละกับประวัติศาสตร์พวกนี้นะครับมันถูกเลือนหายไปหมดแม้กระทั่งแสนแสบที่มุสลิมไปขุดคลองมุสลิมไปสร้างคลองสร้างอะไรทั้งหมดที่ขุดมาด้วยกับหยาดเลือดเนื้อของเขาแต่ประวัติศาสตร์ไม่ได้พูดถึงฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกนะครับกับเตือนตัวผมเองด้วยว่าอิสลามเราต้องช่วยกันรักษาไม่ต้องถึงขนาดแบบนั้นครับเพราะเราคงไม่มีความสามารถพอแต่วันนี้ศาสนาของอัลลอฮ์ต้องการเราศาสนาของเราต้องการที่จะให้เราเป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องศาสนาของพระองค์ด้วยกับอะไรครับเราไม่ต้องไปจับดาบนะครับไม่ต้องออกไปขนาดนั้นเพราะเรามันไม่มีความสามารถแต่พี่น้องครับวันนี้พยายามที่จะเมื่อศาสนาต้องการเรานำตัวของเราไปสู่ศาสนาของเราวันนี้พี่น้องมานั่งที่นี่ก็เป็นการเรียกร้องจากศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องมาที่นี่ครับมารับใช้อิสลามมานั่งแบบนี้มีพี่น้องที่เป็นคุณป้าหลายคนนะครับที่เคยครับเห็นอยู่ประจำเลยที่มานะครับนี่ก็เป็นการมารักษาศาสนาของเราอัลลอฮ์ต้องการจะให้เราเรียนรู้ศาสนาเรียนรู้แบบง่ายๆเรื่องของอิสลามมานั่งที่มัสยิดมาฟังรายการต่างๆที่เรามีการจัดทำพี่น้องครับอาจจะบอกว่าศาสนาเพราะโต๊ะครูใช่ไหมไม่ใช่โต๊ะครูอาจจะมีความถนัดชัดเจนในเรื่องของตัวบทเรื่องราวอิสลามแต่เราคนหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราครับว่ากุนตุมคอยรออุมมะติอุคยัตลินนาสเราเป็นประชาชาติที่เลอเลิศที่สุดที่ถูกส่งมาเพื่อเป็นแบบอย่างกับเขาใครก็ตามที่เป็นประชาชาติของท่านนบีก็เป็นคนหนึ่งที่มีประที่เป็นในครั้งแสดงออกของอิสลามยุคสมัยของท่านนบีนัวประกาศอิสลามเพียงแค่กลุ่มชนของท่านสมัยนบีอิบรอฮีมเพียงแค่กลุ่มชนของท่านนบีอื่นเพียงแค่แต่เราเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับงานนี้เหมือนกับท่านนบีนั่นก็คืองานเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์นะครับงานเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์งานนี้เป็นงานเดียวที่อัลลอฮ์จัดให้แล้วจัดหนักๆกับเราด้วยแต่จะไงครับจัดให้เป็นประชาชาติที่รักษาแล้วก็นำเอางานที่ท่านนบีทำเอาไปทำประชาชาติเดียวครับที่มีโอกาสทำงานแบบนบีประชาชาติอื่นไม่มีโอกาสครับมีท่านนบีคนเดียวนบีมุฮัมมัดของเราคนเดียวเท่านั้นประชาชาติอื่นเขาทำเฉพาะของเขาแต่ของเราทุกคนเลยรู้อิสลามเรานำไปบอกรู้อิสลามเรานำไปบอกนี่คืองานนบีนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งพวกข้ามาสอนในเรื่องของการเพาะปลูกไม่ใช่นะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งนบีทั้งหมดมาสอนในเรื่องของการเพาะปลูกการทำมาค้าขายการทำมาหากินถ้าจะสอนกูเรชเก่งกว่าใช่ไหมครับชาวกูเรชที่เก่งมากๆในเรื่องการค้าขายนบีก็เก่งครับชาวกูเรชเก่งนบีอัลลอฮ์ไม่ได้สอนให้พวกเขาทำการค้าแต่เขาเก่งอยู่แล้วเรื่องของเนี่ยเรื่องดุนยาทั้งหลายเนี่ยแต่สอนว่าบอกกับประชาชาติของท่านว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลอฮ์ตุฟลิฮูนบอกกับพวกเขาว่าอัลลอฮ์องเดียวร้านค้าไม่ได้ช่วยท่านประสบความสำเร็จความรู้ไม่ได้ท่านประสบความสำเร็จแต่หากว่าท่านไม่เข้าใจไม่รู้จักอัลลอฮ์ทั้งชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่มันอยู่แค่นี้พอถึงวันที่พวกท่านนั้นถูกแผ่นดินกลบหน้ามันก็ไปแล้วนะครับบาที่เคยหนักๆด้วยกับยศถาตำแหน่งต่างๆมันก็หลุดไปเมื่อวิญญาณเมื่อร่างเป็นปุ๋ยไปแล้วแต่นะครับความดีต่างหากที่พวกท่านเคยบอกกับเขาเรื่องอิสลามทำอย่างไรครับง่ายๆที่นบีบอกกับเราถ้าใครเป็นแม่บ้านสอนอิสลามให้กับลูกครับครับสอนอิสลามเนี่ยครับมารยาทอย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องตอนต้นว่ามารยาทเป็นส่วนหนึ่งที่จะถูกช่างบนตาช่างความดีถ้าลูกของเราตัวเราบอกกับลูกว่าลูกเอ้ยง่ายๆลูกเอ้ยดื่มน้ำนะนั่งดื่มนะลูกนะ นะครับเนิมนั่นลูกนั่งแล้วก็อย่าลืมขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยบิสมิลลาห์ก่อนลูกนี่ก็เป็นการนี่ก็งานศาสนาแล้วนี่ก็เป็นงานที่นบีได้ทำลูกออกจากบ้านมอบหมายต่ออัลลอฮ์นะเกรงกลัวอัลลอฮ์นะลูกบอกอย่างนี้นี่ก็เป็นการท่านนี่คือเป็นงานที่นบีได้บอกประกาศท่านนบีได้เคยบอกกับบรรดาซอฮาบะว่าอิตตะกิลลาฮ์วะไฮซุมากุนตาจงเกรงกลัวอัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับมีพี่น้องบางท่านนะครับผมเคยเขาไม่รู้จะทำยังไงครับขออนุญาตเล่าแล้วกันเขาปวดหัวกับลูกมากๆเลยลูกมีมอเตอร์ไซค์มีรถมะขอตังค์ซื้อรถไปละหมาดลูกไม่ไปฉันจะได้รถจะเอารถบอกลูกนะครับจนกระทั่งลูกเนี่ยมีรถแต่ลืมมะลืมป๋าหมดเลยไม่มีใครเลยไม่ช่วยงานมะเลยนะครับมะป๋านี่รวยมีสตังค์เยอะมะไม่รู้จะทำยังไงก็เขียนเงี้ยนะครับด้วยกับความน้อยใจพี่น้องลองคิดดูนะเขามะคนนี้เขาเขียนไว้ที่หน้าบ้านของเขานะครับใครผ่านมาไปก็เห็นเพื่อนผมก็ไปเห็นนะครับรถนะเมื่อไหร่ก็ซื้อได้รถมีเงินซื้อได้แต่มะไม่มีโอกาสได้ซื้อมะแต่หากว่ามะตายไปแล้วมะคนเดียวหาซื้อไม่ได้เขาเขียนไว้ตรงลงลูกเลยคิดได้เออไม่เอาละหันเอามอเตอร์ไซค์หันหน้าเข้าสุราดีกว่าทีนี้นี่ครับบางทีความเจ็บบอบช้ำในหัวใจครับพี่น้องครับวันนี้อาจจะเรื่องที่เตรียมมาก็มีแต่ว่าโอกาสหน้าแล้วกันนะครับพี่น้องครับสรุปนะครับว่าขอให้เรารักษาอิสลามและเผยแผ่อิสลามของเราด้วยกับตัวเราได้แหละครับถ้าเราเป็นแม่บ้านเราสอนอิสลามให้กับลูกถ้าเราเป็นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเราค้าขายแบบอิสลามถ้าเราเป็นพ่อบ้านเราให้ความดีสิ่งดีกับครอบครัวของเราถ้าเราเป็นคนหนึ่งก็อยู่บนเดินหน้าแผ่นดินเราเอาแบบอย่างของท่านนบีออกไปบอกกับพวกเขาคนนักอิสลามส่วนมากในยุคท่านนบีไม่ได้มาเพราะว่าจากนั้นแต่มาจากอัคลากมารยาของท่านนบีท่านวันนี้ก็ตามครับไปแล้วครับมารยาของท่านนบีทั้งหมดเนี่ยเรานำออกไปบอกกับพี่น้องของเราคำพูดหนึ่งคำนะครับการกระทำหนึ่งแบบเนี่ยมันดีกว่าคำพูดหนึ่งคำนะครับความพูดร้อยคำขอโทษแต่นั้นเราเอาอิสลามไปบอกเขาง่ายๆครับบอกแบบนั้นแหละอิสลามเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังแล้วอิสลามเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่รับแบกรับงานที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกกับเรานั่นคืองานเผยแพร่ศาสนาของเราแล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงพรพระทัยนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์บอกกับเราครับว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคยัตลินนาสตะมูรูนบินมารูปะตันฮาวันอานิมกัตวะตุมินูนบินละสู่เจ้าเป็นประชาชาติที่เลิศที่สุดที่ถูกส่งมาเพื่อเป็นแบบอย่างกับประชาชาติกับผู้คนทั้งหลายนะครับทักชวนกันเรื่องความดียับยั้งจากความชั่ววันนี้ครับอย่างที่เรียนครับว่าวันนี้อิสลามเป็นสิ่งที่ได้มาง่ายเมื่อได้มาง่ายเราก็ต้องรักษาให้มากเราต้องภูมิใจแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยล้าแล้วก็มีรู้สึกว่าหัวใจจะไม่สู้นะครับเราหันกลับไปดูซอฮาบะหันกลับไปดูนบีของเราหันกลับไปดูบรรดาซอฮาบะที่เขากว่าจะได้อิสลามมาเขาลำบากยากเข็ญจริงๆครับฉะนั้นเรารู้จักอิสลามนำทาง
1: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอฮ์มานจามจุรีฮัจญีอับดุลลอฮ์มานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดนูรุลมุฮาญิรินอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์อายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮัจญีซูฟียานและนางฟาติมะห์พรมประดิษฐ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 10:00 นณมัสยิดอัลอิกติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมัยใจรักฮัจญีสมัยใจรักหรือฮัจญีฮาบุดดีนยีเล็กอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์มาเรียมเดวิเราะห์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุนนาอีมซุเราะห์ใหม่หนองจอกสอบถามโทร0836055563 0836055563ฮัจญีซักริยาลูกชาย
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: ดุอาเมื่อไปพักต่างถิ่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เรากล่าวว่าอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักความหมายว่าฉันขอความคุ้มครองด้วยพระชนะทั้งหลายของอัลลอฮ์อันสมบูรณ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาที่มาของดุอาบทนี้ท่านหญิงเขาละบินตุฮากิมกล่าวว่าเธอเคยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าใครก็ตามเข้าพักณที่ใดแล้วก็ได้อ่านดุอาบทนี้จะไม่มีสิ่งใดมาทำอันตรายแก่เขาจนกว่าเขาจะออกเดินทางจากที่พักดังกล่าว

0: الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการนิติศาสตร์อิสลามทุกท่านนะครับการเรียนรู้ศาสนาถือว่าเป็นเรื่องวาญิบหรือเรื่องจำเป็นเหนือมุสลิมทุกๆคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับทำไมเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้ครับเพราะเวลาที่เราคลอดออกมาจากครรภ์มารดานั้นเรามาในสภาพที่ลายะละมูชัยอันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถึงคนที่ออกมานะจากท้องของมารดาของเขาในสภาพที่ไม่มีความรู้ใดๆเลยหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้หูของเขาได้ยินนะดังนั้นโสตประสาทในการรับรู้เรียนรู้เนี่ยอย่างแรกก็คือเรื่องของการได้ยินสังเกตไหมครับว่าทารกที่คลอดออกมาเนี่ยนะจะเป็นเด็กที่หูเบาคนโบราณเนี่ยเขาจึงบอกว่าเวลาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยนะครับถ้าเป็นเด็กทารกเนี่ยอย่ามีเสียงดังนะบางครั้งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายปรากฏว่าในบ้านนั้นนะมีเด็กทารกอยู่ปรากฏว่าข้างบ้านนี่เขาสร้างตึกพี่น้องพระตอกปัญจันตอกเสาเข็มเด็กร้องพี่น้องนอนไม่ได้เลยเพราะเด็กนั้นได้ยินก่อนที่ตาเขาจะเห็นนะเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เลยครับให้ตาของเขาได้มองเห็นนะตาก็ถือว่าเป็นประสาทการรับรู้นะที่สำคัญแล้วก็เป็นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเวลาที่เรามองเห็นสิ่งที่เป็นความสวยงามบนโลกนี้พี่น้องอย่าหลงลืมนะในความยิ่งใหญ่ในความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้เพราะมีอีกหลายชีวิตที่ไม่สามารถมองเห็นได้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างเปลือกตามาบางคนบอกว่าเปลือกตามีไว้ทำอะไรพี่น้องมีไว้ตอนนอนอย่างเดียวเหรอเปลือกตานั้นยังใช้ในการหลบหลีกจากการมองสิ่งที่ฮารอมได้ดังนั้นจะสังเกตว่าเวลาที่อิสลามสอนเวลาเจอเขาเรียกว่าผู้หญิงแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะบางครั้งเป็นไงครับนะเขาเรียกว่าใส่เสื้อเหมือนไม่ได้ใส่ถามว่าในหลักการศาสนาทำยังไงครับลดสายตาก็คือแทนที่จะมองไปที่อวัยวะพึงต้องห้ามนะครับสรีระร่างกายของผู้หญิงคนนั้นก็ทำการมองไปที่อะไรครับมองไปที่ที่ทางเดินนะเวลาที่เราละหมาดพี่น้องตาเรามองที่ไหนครับนะมองที่มาว่าเดียสุยูดก็คือที่ที่เราลงมองสุยูดที่ที่เราเลยนะลงสุยูดทำการสุยูดนะดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตาเรามาให้หูเรามาให้สมองเรามาและเราบอกว่าเราไม่เรียนศาสนาเราไม่สนใจเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องนั่นคนบ้านะนั่นคนพิการมีสองรายการเท่านั้นแหละที่ไม่ต้องเรียนศาสนาคือบ้าพี่น้องอันที่สองก็คือพิการแบบตาบอดหูหนวกตั้งแต่เกิดอันเนี้ยไม่ว่ายิบแล้วนะแต่ถ้าเรายังหูตาเราดีนะครับสมองเราก็ดีอัลลอฮ์และไม่เรียนศาสนาพี่น้องผมว่านะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆดังนั้นวันนี้เราใช้หูของเราฟังเรื่องศาสนามือของเราจะทำกับข้าวไปมือของเราจะนะเรื่องของการทำอะไรพี่น้องทำงานกวาดบ้าน

แต่หูเราใช้ฟังศาสนานั่นแหละคือการสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายที่อัลลอฮ์ให้เนียมัตเหล่านี้นะครับพี่น้องครับเรามาคุยกันต่อนะเรื่องของคำอิสติลาฮันก็คือศัพท์เทคนิคต่างๆที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในวิชาฟิกผมเคยนำเรียนแล้วนะครับว่าคนที่เขาเป็นมุอัลลัฟมาเรียนรู้ศาสนาใหม่ๆวันไปฟังบรรยายวันแรกพี่น้องบางคนเนี่ยกาวหัวจนกระทั่งแทบทะลอพี่น้องทำไมอ่ะก็เพราะว่าโต๊ะครูนี่แม่ใช้ซ้ำศัพท์นะทับศัพท์หมดเลยฮุกมวาญิบฟัรดูนะบางทีมายาวๆฟัรดูกีฟายะวันกิยามะวันอะไรวันอีดอีดคืออะไรไม่รู้จักอีกเห็นไหมเพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคำเทคนิคและก็เป็นคำที่เป็นภาษาอาหรับไม่ใช่ประคำภาษาไทยบางครั้งก็ต้องแปลให้กับใครครับให้คนที่เขาเพิ่งมาเรียนรู้ศาสนาเนี่ยเข้าใจด้วยอันนี้คือพื้นฐานก่อนแต่บางครั้งพี่น้องครับมันก็มีคำที่นะอาจจะไม่คุ้นตาไม่ผ่านหูมาเยอะเนี่ยนะแล้วก็ทำให้เรานั้นไม่เข้าใจยกตัวอย่างพี่น้องครับนะในหนังสือนะฟิกฮุนอิสลามอัลฟิกฮุนอิสลามีนะครับของด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ดร.วะฮบะฮ์ ซุฮัยลีนะครับเป็นคนที่เรียบเรียงเอาไว้ก็ได้พูดว่านะได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านว่าคำศัพท์3คำนี้เนี่ยนะต้องมาทำความเข้าใจกันคำแรกพี่น้องเขาเรียกว่าอาดาอันอัลอาดาอันอันที่สองก็คืออัลกอฎออันอันที่สามก็คืออันอีอาดะอัลอีอาดะอีอาดะนะอ่ะคำแรกอาดาอันพี่น้องคุ้นไหมอาดาอันเนี่ยสมัยก่อนนะเขาก็จะสอนก่อนจะละหมาดเนี่ยต้องอ่านคำเนียดก่อนนะอุซอลลีฟารดอนอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็จะมีคำว่าอาดาอันลิลลาฮิตะอาลาประเด็นก็คือว่าพี่น้องนิดนึงนะการอ่านที่ผมเมื่อกี้อุซอลลีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องนะมันไม่ได้อยู่ในเรื่องขององค์ประกอบของศาสนาหรือในขั้นตอนของการปฏิบัติของการละหมาดเพราะผมเคยสอนแล้วนะครับเรื่องของเนียดเนี่ยมาฮัลลูฮาที่อยู่ของมันก็คือในใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องภาษาเพียงแค่เรารู้ว่าเราทำอะไรและถูกต้องตามบัญญัติศาสนานั่นแหละเขาเรียกว่าเนียดแปลว่าการมีเจตนาคนที่กระทำโดยไม่มีเนียดนะพี่น้องก็คือคนที่ละเมอนะสมมติเนี่ยคนคนหนึ่งละเมอขึ้นมาแล้วก็ไปตบหัวคนข้างๆอันนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษหรอกเพราะไม่มีเนียนแต่ถ้าเกิดเป็นไงพี่น้องเดินมาเนี่ยง้างมือมาแต่ไกลนะโมโหหน้านี่แดงเลยแล้วก็ตบไปที่ศีรษะคนคนอันนี้มีบาปแล้วทำไมล่ะก็มีเนียนนี่เขาเรียกมีเนียนดังนั้นไอ้เรื่องของคำอ่านคำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องของการสอนแต่ประเด็นก็คือเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเนียดเนี้ยมันอยู่ในหัวใจแล้วมันจะไม่จำเป็นต้องพูดออกมานะครับแล้วก็ถ้าทำเป็นเรื่องของอิบาดะห์ก็แสดงว่าเราก็ไปเพิ่มไปเติมในบทบัญญัติของศาสนานะคือขาดไม่ได้เลยถ้าไม่อ่านนี่แม่ซ้อใจอันนี้ไม่ใช่แล้วนะคือต้องดูด้วยว่าเรื่องของการปฏิบัติของเราเนี่ยเราปฏิบัติแบบไหนยึดถือเป็นอะไรเป็นกฎเกณฑ์ของศาสนาหรือไม่ถ้ายึดยืนเป็นกฎเกณฑ์ของศาสนาก็แสดงว่าเราไปทำในสิ่งที่มันนอกบทบัญญัติของศาสนาดังนั้นเนียดมีไหมในหลักการมีก็คือการตั้งเจตนาในหัวใจดังนั้นเราจะได้ยินคำว่าอาดาอันคำว่าอาดาอันแปลว่าอะไรพี่น้องก็คือการกระทำสิ่งที่จำเป็นในเวลาที่กำหนดตามบัญญัติศาสนาละหมาดเนี่ยพี่น้องตามอำเภอใจไม่ได้นึกอยากจะละหมาดตอนไหนพี่น้องอยากจะละหมาดซุบฮ์ตอน10โมงเช้าไม่ใช่อันนั้นละหมาดดูฮาเวลาอาวาบินเราจะไปละหมาดซุบฮ์ตอน10โมงเช้าทำไมล่ะอาจารย์ก็ฉันอยากจะทำตามอำเภอใจแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่แล้วอาดาอันไม่มีตามคำว่าอาดาอันก็คือตามเวลาที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้อิบาดะห์บางประเภทพี่น้องเขาเรียกว่ามุอักกอดแปลว่าต้องทำให้ตรงตามเวลาที่ศาสนากำหนดเอาไว้ถ้าไปทำนอกเวลาก็ถือว่าการกระทำนั้นไม่ถูกต้องพี่น้องถ้าคนคนหนึ่งไปละหมาดตอนหมดเวลาแล้วถามว่าละหมาดซ้อมไหมเนี่ยถูกต้องไหมไม่ถูกแสดงว่ามันจะไม่เรียกว่าอาดาอันมันก็จะกลายเป็นคำว่ากอดออันเห็นไหมกอดออันแปลว่าอะไรชดใช้
แสดงว่าคนคนหนึ่งถ้าละหมาดซุบฮ์ตอน10โมงเช้าเนี่ยไม่ได้อะดาอันแล้วเรียกว่ากอดออันแปลว่าละหมาดชดละหมาดชดเชยชดใช้จากเวลาที่เลยมาแล้วเห็นไหมคำว่าอิอาดะแปลว่าอะไรพี่น้องก็คือการกลับไปกระทำเป็นครั้งที่สองแปลว่าทำครั้งแรกเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะหรืออาจจะใช้ได้แต่ว่าทำครั้งที่สองอิอาดะครั้งที่สองนะเช่นการละหมาดครั้งแรกเนี่ยละหมาดคนเดียวละหมาดคนเดียวถามว่าซ้อมไหมซ้อมแล้วแต่ปรากฏว่าพอภายหลังจากนั้นเนี่ยไปพบญะมาอะห์ที่เขาละหมาดเป็นกลุ่มอยู่ก็ไปละหมาดอิอาดะห์ใหม่ไปอิอาดะห์ใหม่อีกครั้งนึงทั้งที่เราละหมาดฟัรดูไปแล้วนั่นแหละแล้วก็ไปละหมาดญะมาอะห์ร่วมกับเขาอีกครั้งนึงเนี่ยเขาเรียกว่าอิอาดะห์ไม่ได้กอดอถูกมั้ยจะเรียกกอดอได้ไงล่ะก็ละหมาดครั้งแรกมันซ้อไปแล้วหรือว่าอะดาอันใช่อะดาอันก็คืออยู่ในเวลาแต่ไม่เรียกว่ากอดอแล้วเรียกว่าอิอาดะห์เห็นมั้ยมันต่างกันมั้ยพี่น้องคนคนนึงที่กอดอกับคนอีกคนนึงที่อิอาดะห์เห็นไหมดังนั้นศัพท์ต่างๆที่บรรดานักวิชาการศาสนาได้อะไรได้บัญญัติขึ้นมาได้ให้ความหมายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราสะดวกและเข้าใจในการปฏิบัติคนคนหนึ่งบอกว่าฉันในอิอาดะห์ละหมาดนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ละหมาดครั้งแรกเนี่ยมันไม่ซ้อฉันก็เลยต้องกลับไปละหมาดใหม่อีกครั้งนึงแต่ก็ยังอยู่ในเวลานั่นแหละนะในหนังสือฟิกฮุดอิสลามเขาบอกว่าอิอาดะห์คือการกระทำสิ่งที่จำเป็นในเวลาเป็นครั้งที่สองเช่นกลับมาละหมาดใหม่เป็นญะมาอะห์พร้อมกับกลุ่มชนนี่ชัดเจนเลยเห็นไหมที่ผมบอกอ่ะเพราะครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะทำการนำละหมาดในมุคอยยัมก็คือในเต็นท์ของท่านปรากฏว่านี่คือการเดินทางไปทำอุมเราะห์ก็ไม่ได้มีมัสยิดพี่น้องนะก็เดินทางก็ตั้งเป็นเขาเรียกกองคาราวานนะครับแล้วก็มีเต็นท์นะที่อาศัยอยู่เป็นเต็นท์เป็นที่พักชั่วคราวปรากฏว่าในเต็นท์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำการละหมาดซุบฮีเป็นญะมาอะห์ท่านนบีนำละหมาดเองปรากฏว่ามีชาย2คนมาที่หลังมาเสร็จก็เขาว่าละหมาดญะมาอะห์กันอยู่นั่นแหละปรากฏว่านั่งทั้ง2คนก็นั่งรอให้เขาละหมาดเสร็จก่อนท่านนบีหันมาสอนศาสนานบีก็หันมาสอนบรรดาซอฮาบะห์ก็เจอชายสองคนนั้นก็เลยถามว่าเมื่อกี้มีอะไรห้ามเจ้าไม่ให้มาละหมาดกับเราทั้งสองคนเนี่ยทำไมไม่มาละหมาดคือนบีเนี่ยถามนะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ละคือถามว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ไม่มาละหมาดร่วมกันพี่น้องครับชายสองคนนี้ตอบท่านนบีบอกว่าที่ฉันไม่ได้ละหมาดกับท่านรอซูลเพราะฉันละหมาดมาแล้วที่เต็นท์ของฉันฉันละหมาดมาแล้วที่เต็นท์ของฉันฉันมาถึงก็เห็นท่านรอซูลละหมาดซุบฮ์นี่แหละฉันก็ละหมาดซุบฮ์มาแล้วนบีบอกว่าคราวหลังเนี่ยให้มาละหมาดกับเราเป็นญะมาอะห์ทั้งที่ท่านละหมาดมาแล้วนั่นแหละนะไม่ผิดนบีก็ไม่ได้ตำหนินะครับว่าเอ้ยทำไมล่ะเปล่าก็บอกว่ามาละหมาดกับเรานั่นแหละนะเป็นญะมาอะห์นั่นแหละแล้วท่านก็จะกลายเป็นการละหมาดที่เป็นนวาฟิลแปลว่าอะไรเป็นซุนัตไปการมาทำซ้ำสองในครั้งแรกที่ซอฮีฮ์แล้วที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นซุนัตไปแต่ได้ผลบุญเรื่องอะไรครับเรื่องละหมาดญะมาอะห์เพิ่มขึ้นเพราะว่าอีกครั้งตอนแรกเนี่ยละหมาดคนเดียวนะพอกลับมานี้มาได้ละหมาดก็ได้ผลบุญ2ครั้งอัจรอนเลยได้2ครั้งเลยนะเรียกว่าอิอาดะห์กอฎอพี่น้องครับนะกอฎอเนี่ยก็แปลว่าชดใช้ถ้าเกิดตามภาษาเนี่ยพี่น้องถ้าเราไปเจอคำว่ากอฎอท่านรอซูลเนี่ยหลังจากที่กอฎอละหมาดแล้วพี่น้องอย่าไปแปลว่านบีละหมาดกอดอนะแปลว่านบีละหมาดเสร็จแล้วหลังจากที่นบีละหมาดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยถ้ากอดอตรงเนี้ยเห็นไหมคือเห็นไหมครับว่าในคำภาษาอาหรับคำเดียวกันเนี่ยเขียนเหมือนกันเลยแต่ถ้าวางไว้ตรงประโยคนะอาจจะวางไว้ตรงในรูปประโยคเนี่ยบางครั้งความหมายก็จะเปลี่ยนไปตามรูปประโยคเห็นไหมดังนั้นพี่น้องถามว่ามันไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยพอถือหนังสือภาษาอาหรับมาเล่มนึงเจอไปซื้อประธานุกรมมาไปซื้อกอมูสมากอมูสก็คือประธานุกรมหรือว่าพจนานุกรมภาษาอาหรับแปลเป็นไทยไทยแปลเป็นอาหรับเสร็จแล้วเราก็เปิดเลยพี่น้องเขียนศัพท์เลยโอ้เนี่ยฉันเป็นคนเข้าใจศาสนาแล้วอันนี้ไม่ใช่หรอกพี่น้องอันนี้ไม่รู้แปลถูกแปลผิดคำว่าเข้าใจนี่คือต้องรู้ถึงความหมายที่แท้จริงและใช้ให้ตรงกับที่หรือความหมายจริงๆที่เขาต้องการจะสื่อออกมาเห็นไหม
หะดีษบทเดียวเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายบางคนก็ยกเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ใช้ผิดที่ก็มีนะดังนั้นต้องดูว่าอุลามะเนี่ยเขาใช้กับเรื่องอะไรเรื่องนึงพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนะช่วงที่มีการงดนะในการละหมาดวันศุกร์นะอันเนื่องจากเรื่องของวาบะเรื่องของโรคภัยพิบัตินะครับโรคไม่ใช่โรคภัยพิบัติโรคระบาดแหมถือว่าก็เป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะก็คือโรคระบาดปรากฏว่าก็มีนะหนังสือออกมามีฟัตวาออกมานะครับจากมุฟตีนะจากสำนักจุฬาราชมนตรีก็บางคนเนี่ยพี่น้องก็ไปบอกว่าเนี่ยเห็นไหมใครที่ไม่ละหมาด3วันศุกร์เนี่ยนะนั่นน่ะเท่ากับตกศาสนาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้วก็ยกหะดีษมาพี่น้องครับยกหะดีษไม่ผิดหรอกถูกหะดีษซอฮีฮ์ด้วยนะที่บอกว่าใครที่เจตนาทิ้ง3วันศุกร์เนี่ยอันนั้นเขาใช้กับเรื่องอะไรเขาใช้กับเรื่องคนที่มาได้ไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วไม่ไปละหมาดขี้เกียจนะบางคนเนี่ยสุราอยู่ข้างบ้านร่างกายกับปกติไม่ได้ไม่ได้เจ็บป่วยถึงขั้นนอนนะโรงพยาบาลนอนซมขึ้นไม่ไหวไม่ได้เดินทางปรากฏว่าขี้เกียจไปไอ้อย่างเงี้ยน่ะใช้หะดีษเนี่ยถูกแต่ปรากฏไปยกหะดีษมาจะใช้กับเรื่องของอะไรเรื่องของเกิดสถานการณ์โรคระบาดอันนี้ผิดเรื่องแล้วนะอันนี้ผิดเรื่องแล้วและเรื่องนึงพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับความไม่รู้ศาสนาหรือความไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยนำความเสียหายมันเกิดขึ้นยกตัวอย่างครั้งหนึ่งเคยเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ปรากฏว่าผู้นำในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้เรียนรู้ศาสนามากมายนะในเมืองเนี่ยมีคนเสียชีวิตวันหนึ่งเนี่ยตกประมาณ50คนจากโรคตออูนก็คือโรคกาฬโรคนะครับก็เริ่มระบาดแล้วแต่ว่ายังไม่เยอะก็ประมาณ50คนนะต่อวันมีคนเสียชีวิตปรากฏว่าผู้นำในขณะนั้นรู้ไหมทำไงเราบอกว่าเนี่ยเราจะต้องรวมตัวกันละหมาดและเพื่อขอดุอาเพื่อให้ขจัดภัยพิบัติต่างๆก็เลยออกคำสั่งไปเกณฑ์คนมาให้มาร่วมละหมาดนะเสร็จแล้วก็ขอดุอาพร้อมๆกันเพราะจะให้เกิดเป็นพลังพี่น้องครับว่าเวลาที่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะจะเคยติดกันอยู่กี่คนรู้ไหม50กลายเป็นพันคนตายวันละพันพี่น้องเพราะอะไรก็เพราะไอ้คนที่มานั่นถ้ามีโรคก็มีไอ้คนที่แข็งแรงก็มีท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าให้แยกอูฐที่ป่วยอย่าไปเลี้ยงรวมกับอูฐที่อะไรที่แข็งแรงเห็นไหมดังนั้นเนี่ยพี่น้องผมถึงบอกว่า เรื่องของศาสนาพี่น้องนะต้องอะไรต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในมัสอะลาในประเด็นต่างๆให้เขาวินิจฉัยไอ้เราเนี่ยคนเขาเรียกว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยเราก็ฟังเยอะๆพี่น้องนะฟังเรื่องศาสนาเยอะๆแล้วก็ดูซิว่าคนที่เขาพูดเนี่ยคนที่เขาอ้างอิงเนี่ยเขาใช้หลักฐานอย่างไรในการพิจารณาแล้วก็ปฏิบัตินะครับให้ตรงพี่น้องครับกบนะก็คือการกระทำหลังจากหมดเวลาไปแล้วเรียกเป็นภาษาไทยว่าชดใช้นะละหมาดกบการชดใช้ละหมาดฟัดดูเป็นเรื่องจำเป็นนะเรื่องจำเป็นเพราะมีรายงานหะดีษจากท่านอานัสในหนังสือซอฮีฮ์ทั้งสองไม่ว่าจะเป็นซอฮีฮ์มุสลิมซอฮีฮ์บุคอรีและซอฮีฮ์มุสลิมก็ดีนะครับทั้งสองซอฮีฮ์เลยนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันนามะผู้ใดที่นอนอันซอลาตินจากนะโดยไม่ได้ละหมาดมันนามะอันซอลาตินเอานาซียะฮาใครที่นอนหลับโดยไม่ได้ละหมาดหรือลืมละหมาดก็สองรายการนี่แหละอย่างใดอย่างหนึ่งนะนอนไปโดยที่ไม่ได้ละหมาดนะหรือลืมละหมาดนะฟัลยุศอลลิฮาอิซาซะกอรอฮาเขาก็จงละหมาดเมื่อเขานึกมันได้อันนี้กรณีลืมอ่ะเนาะนะลากัฟฟารอตะละฮาอิลาซาลิกโดยที่ไม่มีการเสียค่าชดเชยแต่ประการใดนอกจากดังกล่าวเท่านั้นก็คือการเพียงแค่กบอก็เพียงพอแล้วก็คือมาละหมาดชดใช้นะพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไอ้ลืมเนี่ยโอเคแหละนะก็คือนึกไม่ออกคิดว่าละหมาดแล้วมีนะกี่คนนึงเขาละหมาดตลอดเลยพี่น้องแกก็นั่งคุยเพลินไปมาเขาคิดว่าละหมาดแล้วนึกไปมาอ้าวฉันยังไม่ได้ละหมาดนี่เลยเวลาอย่างเงี้ยมีปัญหา
ใจนอนเนี่ยนี่แหละต้องเคลียร์กันหน่อยบางคนแม่อาจารย์ฉันนี่ก็ฉันก็ตื่นทุกวันวันละ8โมงเช้าล่ะอย่างนี้ฉันก็ไม่บาปเลยก็ดออย่างเดียวเลยไม่ใช่แล้วพี่น้องไอ้นี่มันนอนทับเวลาละหมาดเขาหมายถึงอะไรคนที่ไม่ได้มีเนียดจะทิ้งละหมาดแต่ปรากฏว่าวันนั้นตั้งทำทุกอย่างแล้วตั้งนาฬิกาปลุกก็แล้วนะแต่มันลุกไม่ขึ้นจริงๆอาจจะเกิดจากไข้ที่มันพิษไข้ที่มันกินมันซมเขาเรียกไข้รุมจนกระทั่งไม่ได้ไม่สามารถจะลุกขึ้นมาได้อันเนี้ยถึงจะใช้เข้าข่ายพี่น้องนะคือทำทุกวิถีทางแล้วมีเนียดอย่างดีแต่ปรากฏว่าเป็นไงระวังทุกอย่างแล้วมันเลยออกมาไอ้กรณีเนี้ยมันจะเกิดขึ้นนานนานทีปีหนพี่น้องนะบางที 3-4 ปีอาจจะเกิดสักครั้งเป็นไปได้บางทีทำงานเหนื่อยบางคนกินยาไปไม่รู้ยาตัวนี้กินมากๆแล้วมันนอนไม่แต่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันอันนี้เล่นเกือบทุกวันอันนี้ไม่ใช่แล้วพี่น้องนี่เจตนามีบาปนะอีกเรื่องนึงนะนั้นฟังให้ดีพี่น้องบางคนแหมพอแปลเข้าทางแล้วก็ฉันสบายเลยนี่ไม่ใช่พี่น้องต้องเอาปฏิบัติให้ตรงนะครับวันนี้จากลาเท่านี้นะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอฮ์มานจามจุรีฮัจญีอับดุลลอฮ์มานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดนูรุลมุฮาญิรีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์นางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์อายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮัจญีซูฟียานและนางฟาติมะพรมประดิษฐ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 10:00 นณมัสยิดอัลอิกติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมัยใจรักฮัจญีสมัยใจรักหรือฮัจญีฮาบุดดีนยีเล็กอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์มาเรียมเดวิรอจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 9:00 นณมัสยิดดารุนนาอีมซุเราะห์ใหม่หนองจอกสอบถามโทร0836055563 0836055563ฮัจญีซักริยาลูกชาย
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์แปลความหมายฮาดิษซอยะห์บุคอรีฮาดิษที่63รายงานจากอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่าขณะที่พวกเรานั่งอยู่กับท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมัสยิดมีชายคนหนึ่งที่อยู่บนหลังอูฐได้เข้ามาและเขาได้ให้อูฐคุกเข่าลงในมัสยิดหลังจากนั้นเขาได้ผูกมันแล้วกล่าวขึ้นว่าคนไหนคือมูฮัมมัดโดยท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอกเขนกอยู่ในท่ามกลางพวกเขาพวกเราได้ตอบว่าคือคนผิวขาวที่กำลังเอกเขนกอยู่ชายคนนั้นได้กล่าวแก่ท่านนาบีว่าเป็นบุตรของอับดุลมุตตอลิบใช่ไหมท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแก่เขาว่าฉันได้ตอบท่านแล้วเขากล่าวว่าฉันจะถามท่านและเคร่งครัดกับท่านในคำถามท่านอย่าโกรธฉันท่านกล่าวว่าจงถามตามที่ท่านต้องการเถิดเขากล่าวว่าฉันขอถามท่านด้วยองค์อภิบาลของท่านและของบุคคลที่อยู่ก่อนท่านอัลลอฮ์ได้ส่งท่านมายังมวลมนุษย์ทั้งหมดใช่ไหมท่านตอบว่าข้าเดออัลลอฮ์เจ้าถูกต้องแล้วเขากล่าวว่าฉันขอถามท่านด้วยอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ใช้ท่านให้ละหมาด5เวลาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งใช่ไหมท่านตอบว่าข้าเดออัลลอฮ์เจ้าถูกต้องแล้วเขากล่าวว่าฉันขอถามท่านด้วยอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ใช้ท่านให้ถือศีลอดเดือนนี้ในปีหนึ่งใช่ไหมท่านตอบว่าข้าเดออัลลอฮ์เจ้าถูกต้องแล้วเขากล่าวว่าฉันขอถามท่านด้วยอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ใช้ท่านให้เก็บสกาดนี้จากคนรวยของพวกเราและท่านนำไปแบ่งปันให้แก่คนยากจนของพวกเราใช่ไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าข้าเดออัลลอฮ์เจ้าถูกต้องแล้วชายผู้นั้นได้กล่าวว่าฉันศรัทธาต่อสิ่งที่ท่านได้นำมาและฉันเป็นตัวแทนที่จะนำไปเผยแพร่แก่พวกพ้องของฉันที่อยู่ข้างหลังฉันชื่อดิมามบินซะลาบะห์พี่น้องของบะนูซะอัดบินบักรายงานโดยบุคอรี

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลทุกท่านคนไม่ละหมาดเป็นหัวข้อที่ผมกับอาจารย์มุสตาฟาจะได้พูดคุยกันต่อหน้าพี่น้องผู้ฟังสาเหตุสำคัญที่นำเรื่องนี้มาพูดคุยก็เพราะว่าละหมาดเป็นคำสั่งที่มาจากอัลเลาะห์เป็นบัญญัติที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับโดยตรงจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึง50เวลาแต่ได้รับการผ่อนปลนจนกระทั่งเหลือ5เวลาละหมาดเป็นความผูกพันและเป็นพันธกรณีที่มีระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่บ่งชัดถึงความเป็นมุสลิมว่าเราเป็นมุสลิมเรามีอิสลามในส่วนของการละหมาดหรือไม่ตรงนี้เองที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่ามันตะรอกัสซะลาฟะกอดกะฟัรใครทิ้งละหมาดคนนั้นเป็นผู้ที่กุฟรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นคำสอนที่เสียดแทงใจพวกเราทั้งหลายมากแต่ถึงกระนั้นพวกเราก็ยังไม่สนใจบางคนก็ละทิ้งโดยไม่เห็นว่าละหมาดเป็นสิ่งสำคัญอัลลอฮ์ได้บอกเราในซูเราะห์มารยัมมีข้อความตอนหนึ่งว่าฟะคอละฟะมินบะอ์ดิฮิมคอลฟุนอะดาอุศอลาوَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ตรงนี้นะครับอาจารย์มุสตาฟาครับอัลเลาะห์ได้เน้นเห็นถึงความสำคัญของละหมาดยังไงครับ
1: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิแห่งอัลเลาะห์พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลอัลกุรอานที่ท่านอาจารย์อินยาสได้อ่านให้ท่านพี่น้องฟังนะครับซึ่งมีความหมายโดยสรุปฟะคอลาฟะมิมบะอ์ดิฮิมคอลฟุนอะบาอุศอลาวัตตะบะอุชชะฮาวาตฟะซาฟะยัลกาวนะฆอยยาสืบต่อพวกเขาก็จะมีชนรุ่นชั่วผู้ทำให้การละหมาดนั้นเสียหายคำว่านมาเสียหายนั้นหมายความว่าไม่นมาดเพิกเฉยหรือทอดทิ้งการนมาดหรือปฏิบัตินมาดเหมือนกันแต่นมาดเพื่อการโอ้อวดได้ชื่อว่าทำให้นมาดนั้นเสียหายคือคนรุ่นหลังที่ชั่วชั่ววัตตาบะอุชฮาวะตและพวกเขาดำเนินตามความใคร่หรือกิเลสชั่วทั้งหลายของเขาฟาซาฟายัลกาวนอยะดังนั้นในไม่ช้าพวกเขาจะประสบกับความหายนะอิลลามันตะบะวะอามะนาวะอามิลศอลิฮะเว้นแต่ผู้ที่ลุกโทษสำนึกผิดแล้วกลับตัวแล้วก็ศรัทธาแล้วก็กระทำความดีฟาอูลาอิกะยะดคูลูนัลญันนะวะลายุซลามูนชัยอะเหล่านี้จะได้เข้าสวนสวรรค์และพวกเขาจะไม่ถูกอายุติธรรมแต่อย่างใดอัลกุรอานได้บอกกับเราท่านพี่น้องว่าชนรุ่นหลังนี่นะครับก็คือรุ่นพวกเรานี่แหละจะเป็นรุ่นที่ทิ้งนมาดได้ชื่อว่าเป็นรุ่นชั่วเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ตกลงเข้าใจกันง่ายๆว่าคนที่ทิ้งนมาดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนไม่ดีเราไม่อยากจะให้อัลลอฮฺประนามเราเป็นคนไม่ดีใช่ไหม ถ้าไม่ต้องการเช่นนั้นท่านพี่น้องครับอ่านอัลกุรอานอายะห์นี้หลายหลายครั้งบอกตัวเองให้นมาซให้ครบวันละห้าเวลาบอกคนที่อยู่ในบ้านบอกคนที่เราทำงานอยู่ร่วมกันในบริษัทเดียวกันในออฟฟิศเดียวกันหรือขับรถแท็กซี่ก็อยู่ในวินเดียวกันหรือพี่น้องของเราที่ขับรถอยู่ตามวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตามปากซอยต่างๆก็บอกกันว่าเราขาดนมาซไม่ได้ถึงเราจะมีอาชีพขับรถแท็กซี่ขับรถเมหรือว่าขับรถวินมอเตอร์ไซค์เราก็มีสิทธิ์ที่จะไปยืนนมาซเท่าเทียมกันกับบุคคลที่เขาทำงานอื่นๆในมัสยิดของอัลลอฮ์เหมือนกันนะครับ
0: ครับแต่พี่น้องจะเห็นนะครับว่าคนที่ไม่ละหมาดนะครับตามที่อัลกุรอานพูดถึงเนี่ยอารมณ์ต่อเนื่องของพวกเขาก็คือจะปฏิบัติตามอารมณ์คนเหล่านั้นจะไม่มีกำแพงที่จะขวางกั้นอารมณ์ที่จะไปมั่วสุมกับความชั่วร้ายแล้วก็พุกกับพดกับจุดจบที่อัลกุรอานบอกว่ายัลกาวนะฮัยยาคำว่าไวยันก็คือว่าเป็นนรกยะฮันนัมที่เป็นวาดินฟียะฮันนัมแล้วก็ทางออกที่อัลลอฮ์ได้ให้ไว้ก็คือว่าคนที่ดื้อดึงกับอัลลอฮ์โดยการไม่ละหมาดตรงนี้มีทางออกต่อการที่เขาเหล่านั้นได้กลับตัวแล้วก็หันมาทำความดีอุลามะได้ให้ความรู้แก่พวกเราตรงนี้ว่าคนที่ไม่ละหมาดแล้วปฏิเสธว่าเราไม่ละหมาดเราการละหมาดไม่จำเป็นสำหรับเขาแล้วก็ไม่ละหมาดปฏิเสธกันไปเลยถือว่าเป็นกาเฟตที่มุตตัดคนเหล่านั้นจะต้องถูกฆ่าตายไม่ต้องละหมาดให้และไม่อนุมัติให้ไปฝังที่กุบฏของมุสลิมนี่คือความร้ายแรงของคนที่ปฏิเสธการละหมาดแต่สำหรับคนที่ไม่ละหมาดเพราะไม่ใส่ใจหรือความเกลียดคร้านคนเหล่านั้นจะต้องมีการเตาบ้าตัวแล้วก็จะต้องได้รับการสอนสั่งเพื่อให้คนเหล่านั้นได้กลับมาสู่การละหมาดถึงกระนั้นก็ตามนะครับเราพบอัลกุรอานอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะไวลุลลิลมุศัลลีนอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนนรกสำรองไว้สำหรับคนที่ละหมาดคนที่ละหมาดยังจะต้องพบกับนรกอีกทำไมครับเขาถึงต้องพบกับนรกทั้งที่เขาละหมาดครับอาจารย์ครับ
1: ตรงนี้แหละพี่น้องครับทำให้เรากลัวเหมือนกันว่าอย่าเข้าใจว่าคนที่ขาดนมาดอย่างเดียวนะที่ตกนรกแม้แต่คนที่นมาดอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าการนมาดของเขานั้นไม่ได้ถูกต้องตามกฎระเบียบหรือว่าสุนนะของท่านนบีที่สอนไว้หรือมีความหมายว่านมาดแล้วก็โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่ออัลลอฮ์นมาดเพื่อการโอ้อวดนมาดเพื่อให้คนเห็นนมาดเพื่อเอาหน้าหรือว่านมาดเหมือนกันนะครับแต่นมาดไม่ให้ความสำคัญกับเวลาของนมาดหรืออีกในหนึ่งซึ่งอุลามะก็ให้ความเห็นว่านมาดไวอย่างกับไก่จิกข้าวอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่นมาดเหมือนกันแต่นมาดอย่างนี้นมาดแล้วจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆจากอัลลอฮ์แม้แต่น้อยตรงนี้แหละพี่น้องครับอยากจะบอกฝากพวกเราทุกคนว่าถ้าจะนมาดก็ต้องนมาดด้วยใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์จริงๆให้นมาดด้วยใจรักต่ออัลลอฮ์จริงๆเมื่อถึงเวลาให้รีบนมาดนั้นดีที่สุดนมาดต้องไปนมาดที่มัสยิดรวมกันกับญะมาอะห์เพราะถ้าเราอ่านอัลกุรอานจากอายะห์ที่ทางยาดได้ยกมาเมื่อกี้นี้นะครับเราก็จะพบว่าการนมาดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเลยพี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์บินชะฟีกเป็นตาบีอีนะครับเป็นตาบีอีได้กล่าวว่าการอัฟฮาบุรอซูลิลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาสาวกของท่านนบีนะครับไม่มีใครเห็นว่าการทิ้งนมาดนั้นเป็นเรื่องที่กุฟรอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าหากว่าได้ขาดอิบาดัตที่เป็นบวชเป็นฮัจญ์เป็นซะกาตเป็นญิฮาด ถ้าขาดเรื่องมารยาทต่างๆไปเล็กน้อยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มาอศียัตนะครับแต่ถ้าหาว่าขาดนมาศได้ชื่อว่าเป็นกุฟท่านอิหม่ามตะบารานีก็ยังได้พูดต่อไปว่าฟะมันตะรกะฮามุตะอัมมิดันฟะกอดคอรัจญ์มินัลมิลลาห์ใครก็ตามที่ทิ้งนมาศด้วยความตั้งใจพี่น้องเขาได้ออกไปแล้วจากลัทธิหรือศาสนาอัลอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องนมาศนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดขาดละกาศไม่ทำฮัจญีได้ชื่อเป็นผู้ที่มาอศียัตแต่ถ้าขาดนมาศได้ชื่อว่าเป็นกุฟรเป็นผู้ที่ออกนอกศาสนาไปเลยนะครับพี่น้อง
0: ครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องบางคนอาจจะเห็นว่าละหมาดจริงแต่ว่าล่าช้าเวลาละหมาดนะครับปล่อยเวลาให้มันหมดไปหรือปล่อยเวลาให้จวนเจียนที่จะหมดเวลาของการละหมาดเวลานั้นอัลกุรอานก็บอกว่าไวลุลินมุซัลลินคนเหล่านั้นจะได้รับนรกเป็นการตอบแทนคำว่าไวลุนก็คือนักตัฟซีรในคำอธิบายว่าชิดดะตุนอาซาบการลงโทษอย่างรุนแรงหรือบางท่านก็ให้ความหมายว่าวาดินฟีจะฮันนัมเป็นหุบเหวนรกที่อยู่ในจะฮันนัมซึ่งถ้าหากว่าความร้อนของมันนะครับภูเขาได้ผ่านความร้อนของมันยิบาลุดดุนยาผ่านความร้อนของมันแล้วเนี่ยละซาบัดมีชิดดะติฮัรริฮีภูเขาก็จะต้องละลายเนี่ยจากความร้อนที่เกิดขึ้นจากนรกในคุมนี้นั่นแหละครับคือที่อยู่ของบุคคลที่ไม่ใส่ใจต่อการละหมาดชอบที่จะละเลยแล้วก็ละเลยต่อเวลาของการละหมาดอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนไม่ละหมาดก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานว่าทรัพย์สินและลูกหลานเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งเหมือนกันเป็นอุปสรรคยังไงครับอาจารย์ครับที่ว่าเป็นทรัพย์เป็นลูกนะครับก็เนื่องจากว่าทรัพย์สินที่เขามีอยู่เนี่ยซอฮาบะห์บางคนมีทรัพย์สินนะครับเคยละหมาดญะมาอะห์นานๆไปมีความมั่งคั่งญะมาอะห์ก็ขาดไปในที่สุดนะครับละหมาดก็ไม่ค่อยได้ละหมาดแล้วในที่สุดซะกาตก็ไม่ได้ออกนี่แหละครับคือความห่วงใยถึงทรัพย์สินที่เขามีอยู่ลูกหลานนะครับที่เรามีครอบครองกันอยู่ในขณะนี้ก็ทำให้เราลืมจากการลิกุลลอฮ์การกระทำละหมาดได้เหมือนกันเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องจนกระทั่งห่วงกันไปห่วงกันมาเลยเวลาของการละหมาดคนที่ปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้แหละครับอัลลอฮ์บอกว่าฟาอูลาอิกะฮุมุลคอซิรูนเขาเหล่านั้นจะต้องดาคิลูนฟินนาร์เป็นคนที่ขาดทุนคนที่จะต้องอยู่ยงคงกระพันในนรกเนื่องจากคนเหล่านั้นละทิ้งต่อการละหมาดเป็นเพราะปัจจัยแวดล้อมอาจจะเป็นเพราะเพลินกับพวกพ้องอาจจะเป็นการเพลินกับลูกกับหลานแล้วก็มีการเพลิดเพลินต่อทรัพย์สินที่เขามีอยู่นี่คือคำเตือนในอัลกุรอานอีกอายะห์หนึ่งเช่นเดียวกันเราซูลได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าสิ่งแรกที่ผู้คนจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ก็คือการละหมาดแต่ถ้าละหมาดดีเขาเหล่านั้นก็จะได้รับทางรอดแต่ถ้าเขาละหมาดไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์อามันอื่นก็จะเป็นการบกพร่องไปด้วยนั่นคือคำตอบที่ท่านอัลซูลได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายผู้คนที่อยู่ในนรกครับอาจารย์มุสตาฟาครับมีการพูดคุยกันและมีการสอบถามกันว่าทำไมเป็นสาเหตุสำคัญที่ให้พวกเรานั้นมาอยู่ในนรกให้ผู้คนมาอยู่ในนรกนั้นเป็นเพราะอะไรอัลกุรอานได้ให้คำตอบตรงนี้ยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ครับอัลกุรอานได้กล่าวถึงคนชาวนรกสนทนากันกับคนชาวสวรรค์คนชาวสวรรค์ถามคนชาวนรกนี่เป็นภาพหนึ่งนะครับในวันกิยามะห์ไม่ใช่บนโลกดุนยาแสดงว่าวันกิยามะห์มีจริงตายแล้วตายจริงแล้วก็มีการฟื้นขึ้นมาจริงต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์จริงมีการสอบสวนเป็นเรื่องจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงมาดูคนชาวนรกซึ่งจะพูดอย่างนี้ในนรกอัลลอฮ์ก็เล่าให้เราฟังก่อนว่ามาซาลากะกุมฟีซะกอรกอลูลัมนะกุมินัลมุศอลลีนวะลัมนะกุนุฏอิมุลมิสกีนวะกุนนานะคูดุมะอัลคออิดีนวะกุนนานุกัซซิบุบิยอมิดดีนฮัตตาอะตานัลยะกีน ฟามาตังฟาอุฮุมชาฟาอัตุชาฟิอินซึ่งมีความหมายว่าคนชาวสวรรค์ถามว่านี่พวกท่านเนี่ยตกนรกสกอตนี่แปลว่านรกตกนรกเพราะเหตุอะไรชาวนรกก็ตอบสำนึกตัวแล้วตอบว่าลัมนากุมินัลมุสลีนพวกเราไม่ใช่เป็นคนที่ชอบนมาศคือเป็นแขกแต่ไม่ได้นมาศเลยอะไรมันติดอยู่แล้วครับอะไรมาหักห้ามหรือขับวินมอเตอร์ไซก็นมาศไม่ได้ขับรถแท็กซี่ก็นมาศไม่ได้เป็นข้าราชการก็ขาดนมาศทำงานเป็นอยู่รัฐวิสาหกิจก็นมาศไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ก็นมาศไม่ได้เป็นลูกศิษย์เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยก็ขาดนมาศเป็นแม่บ้านก็ขาดนมาศเหลือแต่คนที่จะนมาศคือคนแก่ๆเท่านั้นเองพี่น้องครับฉะนั้นพอเราตกนรกจะเพิ่งรู้สึกตัวว่าถ้าหากไม่นมาศเนี่ยทำให้เราตกนรกประการที่สองว่าลัมนากูนุตออิมุลมิสกีนเราเป็นคนที่ไม่เคยให้อาหารเลี้ยงอาหารกับคนยากคนจนเลยพี่น้องครับคนที่มีทรัพย์สินเงินทองต้องบริจาคพี่น้องยิ่งบริจาคมากเท่าไหร่ไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินของท่านหมดไม่มีใครหรอกครับที่ล้มละลายเพราะการบริจาคนั่นไม่มีวะกุนนานะคูดุมอัลคออีดีนสาเหตุที่สามที่เราตกนรกก็คือพวกเราเนี่ยชอบมั่วคุยกับบุคคลที่ชอบคุยในเรื่องที่ไร้สาระจริงไหมพี่น้องครับเราแต่งงานลูกสาวเนี่ยเราก็จัดตั้งวงคุยกันทำบุญทีนึงก็คุยกันเป็นคืนๆเช้าๆนั่งที่ร้านกาแฟก็คุยกัน 2-3 ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราคุยกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่จะทำตัวเราให้สะอาดเข้าหาอัลลอฮ์นั่นก็ดีแต่ที่เราคุยกันในปัจจุบันนี้คุยนินทาคนนั้นฟิตนาคนนี้ใส่ร้ายคนนั้นคุยอย่างนี้เป็นเหตุให้ตกนรกนะพี่น้องวะกุนนานูกัซซิบูบิยอมิดดีนเราก็ไม่เชื่อว่าวันตอบแทนนั้นมีจริงคนที่เชื่อวันตอบแทนมีจริงวันกิยามะฮ์มีจริงเนี่ยเขาจะไม่ใช้เวลามาให้เสียประโยชน์กับการพูดคุยกันในเรื่องที่ไร้สาระนะพี่น้องคร
0: ับมีสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกแล้วก็เป็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่ศรัทธากับผู้ที่ไม่ศรัทธาระหว่างมุสลิมกับผู้ที่เป็นพวกกุฟาร์มุชริกีนก็คือเรื่องของการละหมาดเราแยกกันนะครับเรื่องของอาหารเราก็แยกกันรับทานกันไปคนละอย่างนะครับเรื่องของความเป็นอยู่ก็แยกกันอย่างชัดเจนแต่เรื่องของอิบาดะห์นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าแยกกันระหว่างผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่กุฟรต่ออัลลอฮ์ก็แยกกันตรงที่ผู้นั้นได้กระทําการละหมาดคนที่ละหมาดย่อมแสดงว่าเป็นมุสลิมแต่ถ้ามุสลิมที่ไม่ละหมาดมันก็เป็นบุคคลที่เสมอเหมือนผู้ที่เป็นกูฟต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาซ้ำยังเป็นผู้ที่ขาดพันธกรณีที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยังบอกต่อไปอีกว่าไม่ใช่เพียงละหมาด5เวลาเท่านั้นแต่ถ้าจะเป็นเวลา1เวลาใดเช่นละหมาดอัซฮ์ถ้าเราขาดละหมาดไปแล้วเนี่ยท่านรอซูลก็บอกว่ามันฟาตะฮุศอลาตุนอัศรีฮุบิตออามะลุบุคคลใดที่เข้าไม่ได้ละหมาดอัซฮ์นะครับฮุบิตออามะลุคือซะฮะบะซะวาบุอามะลิผลบุญของอามัลของเขาก็หายไปด้วยนี่คือสิ่งที่เน้นถึงความสำคัญของการละหมาดแต่ถ้าเราจะมาดูในหลักฐานอื่นนะครับเราจะได้รับรู้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าถ้าเช่นนั้นหน้าที่ของเราต้องมาละหมาดเพราะการละหมาดนั้นเป็นนูรแล้วก็เป็นรัศมีสำหรับเราเป็นหลักฐานคือดาลีลันอะลาอีมานิฮีเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะนะญาตันยามัลกิยามะแล้วก็จะทำให้เรารอดพ้นจากความยุ่งยากต่างๆในวันกิยามะนี่คือผู้ที่รักษาการละหมาดทั้ง5เวลาที่อัลลอฮ์ได้บอกกับพวกเราทั้งหลายแต่ถ้าคนหนึ่งคนใดก็ตามไม่รักษาละหมาดไม่ละหมาด5เวลาคนเหล่านั้นไม่มีรัศมีคนเหล่านั้นไม่มีหลักฐานว่าเขาอีหม่านต่ออัลลอฮ์คนเหล่านั้นจะไม่รอดพ้นจากความรุนแรงในวันกิยามะห์แล้วก็ซ้ำคนเหล่านั้น ยังจะมีที่อยู่ที่อยู่ร่วมกับบุคคลที่ทรยศต่อละหลากหลายทั้งฟิโรนทั้งกอรูนทั้งฮามานและทั้งอุบัยยิบนิคลับคน3คน4คนนี้ก็อาจารย์มุสตาฟาครับเท่าเลอย่างไรครับถึงเป็นสหายของผู้คนที่ไม่ละหมาดครับ
1: ท่านพี่น้องครับพอเราพูดถึงเรื่องฟิโรนเราขนลุกเราพูดถึงกอรูนฮามานอุบัยยิบนิคลับเนี่ยมีอยู่4ท่านด้วยกันเนี่ยเราก็ขนลุกนะพี่น้องคือคนที่รู้ว่าเบื้องหลังของบุคคล4คนนี้เป็นยังไงจะบอกเล่าประวัติสักเล็กๆน้อยๆว่าฟิรโอนคือใครฟิรโอนคือกษัตริย์องค์หนึ่งของเมืองอียิปต์นะพี่น้องอยู่ในเมืองอียิปต์ในสมัยของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามฟิรโอนนี้เป็นผู้ที่อวดดีทรยศต่ออัลลอฮ์แล้วก็ปฏิเสธนบีมูซาไม่ยอมรับว่านบีมูซาท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์แล้วก็สิ่งที่อัลลอฮ์โกรธฟิรโอนมากก็คือตั้งตัวว่าเป็นพระเจ้านะครับเสร็จแล้วฟิรโอนนี่ก็จมน้ำตายท่านน้องครับอุลามะของเราหลายต่อหลายคนบรรดาผู้รู้ทั้งหมดนี่นะครับแม้แต่นบีของเราเองก็ยังบอกว่าใครก็ตามที่ขาดนมาดนั้นหรือทำความชั่วไว้มากๆแล้วก็ขาดนมาด้วยนั้นบางคนก็อาจจะไปอยู่กลุ่มกับฟิรอูนหมายความว่าคนที่มีอำนาจนะครับมีอำนาจตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ดูถูกอิสลามปฏิเสธอิสลามแล้วก็ขาดนมาด้วยจะได้อยู่กับพวกฟิรอูนและอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากอรูนฟิรอูนนั้นตายก็จมน้ำตายในพี่น้องส่วนกอรูนนั้นถูกแผ่นดินโศกตายกอรูนก็เป็นกลุ่มหนึ่งของญาติของนบีมูซานั่นแหละนะครับแต่คนนี้เป็นยังไงตะกับบารอเป็นคนที่โอหังแล้วก็อวดดีอวดดีเพราะอะไรครับบีมาลิฮิลกะซีรเพราะเขามีทรัพย์สินมากมายเหลือเกินฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายที่เป็นมุสลิมเมื่อมีทรัพย์สินแล้วอวดดีนะพี่น้องแล้วก็ขาดนมาด้วยอัลลอฮ์จะให้ท่านตายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาอยู่กับกลุ่มของกอรูนท่านพี่น้องครับมีที่ดินมากมายมีเงินมากมายนี่เป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วแต่อย่าเอาทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้นั้นเอาไปดูถูกคนอื่นอย่าไปดูถูกคนยากคนจนแต่ให้มีเงินแล้วก็ทำเงินนั้นให้เป็นประโยชน์ด้วยการเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์บริจาคแจกจ่ายให้กับคนที่ทำงานเพื่ออิสลามให้อิสลามมันเจริญก้าวไกลให้มากที่สุดอย่าไปดูถูกคนยากคนจนอย่าเอาเงินนั้นมาหาความสุขใส่ครอบครัวตัวเองกอรูนั้นถูกสูบก็ไม่เพราะอวดดีหรือฟะคอซะฟัลลอฮุตะอาลาบิฮิลอัรฎ์วะบิดาริฮิทั้งบ้านของเขาทั้งตัวของเขาอัลลอฮ์สูบกอรูนลงไปแล้วท่านพี่น้องครับฉะนั้นใครก็ตามที่มีอำนาจมีเงินมีทองแล้วอวดดีแต่ตำแหน่งระวังถ้าจะไม่สูบถูกสูบในครั้งนี้แต่ต้องนึกอยู่เสมอว่าโทษของเขาเหมือนกับคนที่ถูกสูบลงไปในดินเหมือนกันนะพี่น้องคร
0: ับแล้วก็ฮามานก็เป็นคนชั่วที่อยู่ในกลุ่มของพวกฟิรโอนนะครับจนกระทั่งอัลกุรอานได้ลำดับความผู้คนทั้ง3คนไว้นะครับว่าวะกอรูนวะฟิรเอานวะฮามานวะละกอดจาอะฮุมมูซาบิลบัยยินาตฟัสตักบะรูฟิลอัรฎิวะมากานูซาบิกีนคนเหล่านั้นได้ยะโสนะครับไม่เชื่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็ปฏิบัติการที่เป็นการทรยศต่ออัลลอฮ์นะครับจุดจบและที่อยู่ของเขานั้นเป็นที่อยู่เดียวกับผู้คนที่ไม่ละหมาดส่วนอุบัยยิบนุคาลัฟนั้นก็เป็นบุคคลที่เป็นหัวหน้ามุชริกีนที่อยู่ในมักกะเป็นผู้คนที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่มุสลิมทำร้ายพี่น้องมุสลิมนะครับคนเหล่านี้ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในนรกร่วมกับบุคคลที่ไม่ละหมาดอุบัยยิบนุคาลัฟนั้นเป็นพ่อค้านะครับที่ห่วงใยในธุรกิจแต่ว่าเป็นคนเลวในสายตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือที่พักของบุคคลที่ไม่ละหมาดนะครับแต่นี้จากการที่เราได้ลำดับความในฮะดีษต่างๆทั้งหมดแล้วนะครับมีฮะดีษหนึ่งนะครับที่บอกกับพวกเราทั้งหลายว่าการละหมาด5เวลานะครับเป็นสิ่งสำคัญ เราไม่พูดถึงละหมาดสุนัตต่างๆที่เป็นการเสริมฟัดดูที่บกพร่องจนกระทั่งมีหะดีษที่บอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ไม่ให้ความสำคัญต่อการละหมาดอัลเลาะห์จะลงโทษเขาด้วยกับโทษการต่างๆถึง15ประการด้วยกันนะครับแต่เราลำดับความจากที่อุลามะหะดีษรวบรวมมาได้เรานับได้14ลักษณะด้วยกัน5ประการนะครับผู้คนที่ไม่ละหมาดจะได้รับในโลกนี้3ประการจะได้รับในขณะที่เขาตาย3ประการจะได้รับในขณะที่เขาอยู่ในกุโบสถ์และอีก3ประการจะได้รับในขณะที่เขาจะออกจากกุโบสถ์ไปยังมะชัดซึ่งเป็นการรวมผู้คนที่จะได้รับการสอบสวนในวันนั้น5ประการที่อยู่ในโลกนี้อาจารย์มุสตาฟาครับเขาต้องได้รับอะไรบ้างครับ
1: ครับ5ประการที่เขาจะได้รับบนโลกดุนยาก็คือว่าท่านพี่น้องครับเรากำลังที่จะบอกกับท่านพี่น้องด้วยความจริงใจว่าสิ่งที่เราจะบอกนี่เราไม่ได้ขู่นะพี่น้องคนที่ไม่นมาดนี่อยู่บนดุนยานี้เขาขาดไปแล้ว5ประการ1ยันซออุลบารอกะห์ความจำเริญในชีวิตในครอบครัวของเขาถูกถอดไปแล้วพี่น้องมีเงินมีทองก็ไม่พอกินมีเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ก็ไม่มีบารอกะห์ลูกมีหลายคนก็ไม่มีบรรยากาศบางทีลูกไม่เคยให้ความอบอุ่นกับคนในครอบครัวเลยมีรถขี่บางทีรถนั่นแหละไม่เคยให้ความบรรยากาศกับตัวเองมีแต่เรื่องเศร้าหมองเรื่องยุ่งยากในครอบครัวเต็มไปหมดเรื่องบรรยากาศไม่มีทั้งชีวิตของเขาอายุขัยของเขาทั้งหมดไม่มีบรรยากาศอันที่สองลักษณะนะครับของคนดีนี่นะครับที่ใบ

0: เป็นแขกแต่ถ้าไม่นมาดอย่างเดียวพี่น้องครับลักษณะของคนดีที่ใบหน้าไม่เกิดขึ้นประการที่สามทำงานแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์เลยอันนี้เจ็บมากอาจารย์อัญญาสนะครับ
1: ครับ
0: เพียง4ข้อนี้เพียง3ข้อนี้เราก็ขาดทุนแล้วพี่น้องเอามาข้อที่4ว่าไงครับ
1: ครับข้อที่4ก็คือว่าอัลลอฮ์ดุอาของเขาที่เขาได้ขอต่ออัลลอฮ์จะไม่ถูกยกขึ้นสู่ฟากฟ้าก็คือจะไม่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองครับผมติดใจในข้อที่3นะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกว่ากุลลุอามะลินยะมาลูฮูลายะยูรุยะยูรุลลอฮุอะลัยฮิอามันทุกอย่างที่เขาได้กระทำไปลายะยูรุฮุลลอฮุอะลัยฮิอัลลอฮ์จะไม่ให้ผลบุญในสิ่งที่เขาทำกับที่เขาทำไปเพราะฉะนั้นเขาจะบวชอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ผลบุญเขาจะซอดากะห์เขาก็ไม่ได้บุญก็จะออกจากการก็ไม่ได้บุญเนื่องจากว่าเขาไม่ละหมาดนะครับเขาไม่รับผลตอบแทนตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดมากทีเดียวหลายคนเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์มุซาฟาครับชอบทำบุญแต่ว่าไม่ชอบละหมาดนะครับชอบบริจาคแต่ว่าไม่ชอบละหมาดบางทีเราไปตามงานต่างๆนะครับพ่อครัวแม่ครัวก็ทำอาหารการกินกันถอดเสื้อนุ่งผ้านะครับทำกันอย่างขมิ้นขมันนะครับแกงให้แขกมากินกันแต่ว่าได้เวลาละหมาดคนเหล่านั้นไม่ได้ละหมาดนั่นแหละครับเขาไม่ได้รับผลบุญเป็นการตอบแทนด้วยประการใดทั้งสิ้นจะเหนื่อยประการใดเขาก็ไม่ได้รับแต่ว่าในอีกข้อหนึ่งที่เป็นความสำคัญนะครับจากการที่เขาสูญเสียผลประโยชน์ที่จะได้รับก็คือว่าเขาจะไม่มีส่วนได้รับดุอาของบุคคลที่เป็นคนซอแลทั้งหลายเพราะฉะนั้นดุอาดีๆทั้งหลายที่มุสลิมขอให้คนไม่ละหมาดก็ไม่มีส่วนที่จะได้รับดุอาตรงนี้ด้วย
0: ครับแม้แต่ดุอาของอิหม่ามในนครมักกะที่ขอดุอากุนูดในเดือนรอมฎอนที่อ่านยาวที่เราฟังกันในโทรทัศน์นะครับถ้าเราไม่ละหมาดดุอาของอุลามะที่ขอดุอากันที่นครมักกะนี่นะครับที่เราเนี่ยไม่ถึงเลยเพราะเราไม่ได้นมาดผมติดใจอาจารย์ยัสบอกว่าเวลาเราแต่งงานทําบุญลูกสาวของเราลูกชายของเราเราก็เชิญพี่น้องของเรานี่มากันเต็มบ้านไปหมดมาช่วยกันปอกหัวหอมปอกกระเทียมขูดมะพร้าวไปขนเก้าอี้ไปขนกระทะขนหม้อขนแกงขนถ้วยเช้าก็เอามาจากมัสยิดเชือดวัวเชือดควายกันบางทีวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้นอนเลยเราก็หวังผลบุญจากอัลลอฮ์ได้เพิ่มพูนริซกีอัลลอฮ์จะเพิ่มได้ยังไงพี่น้องในเมื่อคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในงานนั้นไม่ได้นมาดเจ้าสาวก็ไม่ได้นมาดถามว่าแต่งงานมีบารอกัตอะไรเจ้าบ่าวก็ไม่ได้นมาดพ่อจะเป็นเจ้าของงานพิมพ์การ์ดเนี่ยหลายร้อยใบเพื่ออะไรพี่น้องในเมื่อทำแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้บารอกัตเลยทำไมพ่อเราขาดนมาดกันทุกคนแต่ในปัจจุบันนี้คิดว่าท่านพี่น้องเราดีขึ้นกว่าเก่าแล้วนะพี่น้องผมติดใจอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าคนที่ไม่นมาดเนี่ยตัวซีบูฮูอินดัลเมาต์ตอนตายนะพี่น้องฟาอินนะฮูยามูตุซาลีลันตายแบบคนต่ำช้าตายแบบคนเลวนะอูซุบิลลาห์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นสิ่งที่เรากลัวมากก็คือตัวกลัวตอนตายเรากลัวทำไมเพราะนบีสอนเราว่าให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะฟีซะกะรอติลเมาต์ดุอาอีกต้นหนึ่งร็อบบะนาลาตูซิกกุลูบะนาบะอ์ดะอิซฮะดัยตะนาวะฮับลานามิลลัดุนกะเราะห์มะห์อินนะกะอันตัลวะฮาบดุอาตรงนี้นะขอดุอาให้เราได้ตายในสภาพของคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ให้หัวใจของเรานะอยู่กับอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไม่นมาดพี่น้องบอกกันจริงๆเถอะว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราตายในสภาพของคนที่ต่ำช้าเลวทรามไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแล้วเราเกิดมาชาตินี้เดินทางไปทำฮัจญ์จ่ายซะกาตทำอะไรหมดทุกอย่างแต่ขาดนมาดอย่างเดียวพี่น้องเราทำให้เราตายในสภาพของคนตามชานั่นตอนตายเราได้ท โทษอย่างนี้นะพี่น้องครับ

0: ครับแล้วก็ในขณะตายเขาก็จะต้องประสบกับความหิวแล้วก็ความกระหายนะครับหิวมากที่สุดตอนใกล้จะตายแล้วก็กระหายมากที่สุดตอนใกล้จะตายท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าแม้จะเอาน้ำในทะเลมาให้เขากินในช่วงนั้นก็จะไม่พ้นจากความรู้สึกที่เขากระหายอยู่นี่แหละครับเป็นผลต่อเนื่องจากการที่เขาขาดละหมาดอาจารย์ลองคิดสิครับว่าในช่วงที่มีความหิวต้องการอาหารในช่วงที่มีความกระหายต้องการน้ำนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราได้รับความลำบากนะครับวิญญาณใกล้จะออกจากร่างชัยฏอนก็คงจะทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดในการที่จะหยิบยื่นปัจจัยต่างๆที่จะบรรเทาความหิวและความกระหายและถึงตรงนั้นแหละครับคนเหล่านั้นจะพบกับความเสียใจมากที่สุดถ้าเขาตายตามชัยฏอนที่ขาดอิสลามไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับตายไปแล้วก็ยังไม่จบท่านอัลซุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเวลาเขาถูกฝังในกุโบร์นะครับไปอยู่ในกุโบร์ถูกฝังอยู่ในหลุมศพแล้วนั้นสิ่งแรกที่คนไม่ละหมาดจะได้พบก็คือว่าพบกับความคับแคบของกุโบร์ที่นบีบอกว่าฮัตตาตะตะกัสซะรอฟีฮิอัดลาอูฮูที่ซี่โครงของเขานั้นเบียดเสียดถูกบีบจนกระทั่งว่าเสียบประสานกันนะครับเป็นความยุ่งยากความปวดร้าวในกุโบร์ที่เขาได้รับเนื่องจากเขาขาดละหมาด
1: ครับนั่นคือผลนะครับตอบแทนผลชั่วตอบแทนให้กับคนที่ขาดละหมาดในกุโบร์ผลที่สองมีอะไรบ้างครับยูกอดูอะลัยฮิลกอบรุนารันในกุโบร์นี่นะครับมีแต่ดินแต่คนสำหรับคนที่ไม่ละหมาดนั้นนะดินนั้นกลายเป็นไฟนะพี่น้องยะตะกอลละบุอะลัลจัมริไลลันวะนะฮารันเขานอนอยู่ในกุโบร์จะนอนท่าที่หันหน้าไปทางกิบลัตนั่นแหละพี่น้องเหมือนกับเขานอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนฐานไฟไลลันวะนะฮารันทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ผลของคนที่ขาดนมาดนะพี่น้องท่านพี่น้องครับเรานำเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยกันเราไม่ได้ขู่ท่านพี่น้องแต่กำลังจะบอกว่ามีใครบ้างไหมมีศาสนาใดบ้างไหมที่สอนชีวิตอยู่ในกุโบร์ว่าคนที่ขาดนมาดจะได้อย่างนี้อย่าไปเสี่ยงเลยพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าหากเราตายในสภาพที่เราขาดนมาดเราไปพบกับการทรมานอย่างนี้เราแก้ไขไม่ได้พี่น้องถึงจะอ่านกุรอานส่งไปทำบุญส่งไปเรียกวิญญาณมาส่งวิญญาณไปมันก็แก้ไม่ได้พี่น้องเพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรไว้เลยนะพี่น้องครับ
0: ครับแล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับอาซาบกุโบร์ที่เขาจะได้รับก็คือว่าเขาจะได้พบกับสัตว์ที่มีพิษนะครับที่มีรูปร่างที่น่ากลัวที่สุดนะครับที่ชื่อว่าอัชยะอุลอักเราะนะครับซึ่งไอหน้าหูตาทั้งสองข้างของมันนั้นมินนารินเป็นนรกนะครับมินนาร์วะอัซฟารูฮูมินฮาดีดินแล้วก็เล็บของมันก็เป็นเหล็กกล้าที่จะข่วนเราอยู่ตลอดเวลานะครับมาซีรอติยาวมินนะครับทุกวันทุกคืนก็จะข่วนกับเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็จะพูดกับมายัดว่าอนาชุยะอุลอักเราะฉันนี่คือชุยะอุลอักเราะนะครับแล้วก็เสียงของมันก็แผดลั่นเหมือนกับเสียงของฟ้าร้องเสียงของฟ้าผ่าเป็นการทรมานผู้คนที่ไม่ละหมาดนะครับในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกนี้การลงโทษนะครับอาซาบกุโบร์ที่เขาได้รับจากการไม่ละหมาดนะครับมีไปโดยต่อเนื่องนะครับเริ่มตั้งแต่เขาไม่ละหมาดซุบฮ์ลงโทษจากซุบฮ์ไปถึงจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็จากเวลาซุฮ์ถึงเวลาอาซัดเขาไม่ละหมาดซุฮ์ถูกจากซุฮ์ไปถึงอาซัดถูกจากอาซัดไปถึงมักริบถูกมักเรียบถึงมักจากมักเรียบไปถึงอิชาแล้วก็จากอิชาไปถึงซุบโบเป็นการลงโทษของผู้คนที่ไม่ทิ้งละหมาดเรียกว่าอยู่ในกุโบร์อย่างไม่มีความสุขแล้วก็เต็มไปด้วยความปวดร้าวทั้งสิ้นทั้งปวง
1: ท่านพี่น้องครับนั่นคือโทษของคนที่ไม่ละหมาดอยู่ในกุโบร์ได้รับโทษอย่างนี้ท่านพี่น้องครับอ่านแล้วกลัวนะพี่น้องทั้งหลายมาดูอีกโทษหนึ่งนะครับอินดะคูรูจิมินกอบริฮีโทษของคนที่ไม่นมาดอยู่ในกุโบร์ก็หนักอยู่แล้วตอนที่ฟื้นออกมาหรือออกมาจากกุโบร์นั้นได้ยังไงฟาชิดดะตุลฮิซาบสิ่งหนึ่งที่เขาได้รับก็คือว่าเมื่อไปยืนอยู่ที่ทุ่งมาชัดเขาจะได้รับการสอบสวนที่หนักมากวะซักตุรับบีอัลลอฮ์จะโกรธกริ้วเขาวะดุคูลุนนารแล้วก็ จะให้นรกนั้นเป็นที่อยู่หรือเข้าไปอยู่ในนรกนะครับนี่เป็นผลอันหนึ่งของคนที่ขาดนมาศท่านพี่น้องครับเราทราบกันดีเรื่องอย่างนี้แต่ที่เรานำเอาเรื่องอย่างนี้มาบอกมาคุยกับพี่น้องก็คือว่าถ้าเราคิดที่จะกลับตัวมันก็ยังไม่สายนะพี่น้องเริ่มอาบน้ำนมาศไปนมาศเถอะพี่น้องจ๋าบอกลูกบอกหลานให้ไปนมาศกันแล้วก็นำเรื่องอย่างนี้แหละบอกกับลูกนะครับวันหนึ่งสองครั้งสามครั้งไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกครับอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยมันอยู่ในยุคไฮเทคนำเรื่องการลงโทษในกุบฏมาสอนให้ลูกฟังเป็นเรื่องที่ล้าสมัยอย่าไปคิดเช่นนั้นนะครับ
0: ครับคนที่ไม่ละหมาดนะครับที่จะต้อง พบกับภาวะความเป็นไปในที่นี้นะครับในหะดีษบทหนึ่งยังบอกว่าคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยวันกิยามะในใบหน้าของเขาจะต้องถูกบันทึกไว้3บรรทัดด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการประจานผู้ไม่ละหมาดนะครับในวรรคแรกจะถูกบันทึกที่หน้าผากของเขาว่ายามูดอยะฮักกัลลอฮ์ผู้ที่ทำลายสิทธิความชอบธรรมหน้าที่ที่เขามีต่ออัลลอฮ์นะครับในบรรทัดที่สองก็เขียนว่ายามักซูซอนเบกอดบิลละอีกคนที่จะต้องได้รับการโกรธกิ้วจากอัลลอฮ์โดยตลอดนะครับแล้วก็ในบรรทัดที่สามก็จะเขียนว่ากามาดอยะตะฟิดดุนยาฮักกัลลอฮ์ฟาอายิซัลยาวมินรอห์มะติลละท่านจากการที่ท่านได้ทำลายนะครับสิทธิหน้าที่ที่เขาจะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ในโลกดุนยาในส่วนที่เกี่ยวกับการละหมาดนั้นเขาหมดหวังในวันนี้จากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นที่หน้าของเขาในวันกิยามะห์จะมีถ้อยคำเหล่านี้ประโยคเหล่านี้บันทึกอยู่ที่หน้าของพวกเขาเป็นการประจานเป็นการลงโทษแล้วก็เป็นการทรมานที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ก่อนหน้าที่เราจะกลับไปสู่วันนั้นแล้ว
1: ครับท่านพี่น้องครับคนที่ขาดนมาศนั้นมีอีกหะดีษหนึ่งรายงานว่าอิซากานะยามุลกิยามะห์ยะตีบิรรอญุลเขาจะถูกนำมานะครับให้มายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะถูกบัญชาให้ไปลงในนรกฟายากูลูยาร็อบบิลิมาซาเขาก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะนะครับโอ้อัลลอฮ์ทำไมทำกับฉันอย่างนี้ฟายากูลุลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะตอบว่าติตะคีริศอลาอันวักติฮาเนื่องจากท่านเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลานมาศแล้วไม่ยอมไปนมาศอะไรมันติดอยู่แล้วครับไอ้โทรทัศน์ที่เรากำลังซื้อมาโทรทัศน์ซื้อมาราคาแพงๆเป็นโทรทัศน์สีมีวิดีโอด้วยแล้วก็มีหนังจีนด้วยมีหนังอินเดียด้วยเราดูกันจนกระทั่งเลยเวลานมาศท่านพี่น้องครับนี่แหละคือผลของคนอยู่บนดุนยานี้หลงดุนยาแล้วก็รักดุนยารักความสนุกรักความสบายจนกระทั่งให้เวลานมาศนั้นผ่านไป
0: ครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะได้รับนะครับจากคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่าคนที่มาละหมาดนะครับเป็นบุคคลคนแรกที่จะมีหน้าดำที่สุดในวันกิยามะห์เนื่องจากคนเหล่านั้นไม่ละหมาดพี่น้องจะเห็นนะครับว่าใบหน้าของเรานะครับแม้จะมีสิวสักเม็ดหนึ่งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็จะต้องหาทางปลดเปลื้องสิวเหล่านั้นไปแต่ว่าความดำมืดของผู้คนที่ไม่ละหมาดในวันกิยามะห์นะครับย่อมเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าคนเหล่านั้นจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเราทุกคนนะครับถ้าเรามาดูหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะพบว่าถ้าเขาได้เวลาละหมาดเขาละหมาดพอเริ่มต้นเวลาเขาก็ละหมาดเลยละหมาดก็จะขึ้นไปสู่ฟากฟ้าแล้วก็มีรัศมีขึ้นไปจนทั้งถึงอารัชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีรัศมีมากแล้วก็ละหมาดก็จะขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ให้กับผู้ที่ละหมาดขออัลลอฮ์ยกโทษจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แล้วก็ละหมาดก็จะพูดว่าขออัลลอฮ์ได้รักษาผู้ที่ละหมาดนี้เหมือนกับเขาได้รักษาเวลาของการละหมาดแต่ถ้าหากว่าได้เวลาละหมาดแล้วเขาไม่ละหมาดหรือไปละหมาดนอกเวลาหรือทำเล่นๆต่อการละหมาดไม่สนใจต่อการละหมาดนะครับเวลาเขาไปละหมาดนอกเวลาเนี่ยละหมาดก็จะขึ้นไปสู่ฟากฟ้าเต็มไปด้วยความดำมืดแล้วก็ไปสู่ฟากฟ้าคนเหล่านั้นก็เหมือนกับ เหมือนกับผ้าที่ม้วนไว้แล้วก็เอามาคว้างที่ใบหน้าของบุคคลที่ละหมาดแล้วก็เป็นการกล่าวประจานผู้ที่ทิ้งละหมาดว่าขออัลเลาะห์ได้ทำลายผู้ที่ทิ้งละหมาดเหมือนกับท่านได้ทำลายฉันไม่สนใจฉันนั่นคือการขอของละหมาดที่อัลเลาะห์ได้ให้อภิสิทธิ์ของการละหมาดที่ได้ขอดุอาให้ดีกับผู้ที่ละหมาดและขอดุอาให้ร้ายกับบุคคลที่ทิ้งละหมาดนั่นคือส่วนหนึ่งของความจริงที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าคนที่ทิ้งละหมาดจะได้รับความปวดร้าวอย่างไรในขณะที่วันนั้นทุกสิ่งจะไม่มีประโยชน์ยังประโยชน์อะไรแก่เขาทั้งสิ้นนอกจากความดีที่เขาทำ
1: ท่านอบิดดัรดะได้กล่าวไว้ว่าว่าท่านนบีได้สอนฉันเอาซานีคอลีลีสอนไว้ว่าอัลลาตุชริกบิลลาฮิชัยอันอบูดัรดะเอ๋ยคุณอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เลยไว้วางใจกับอัลลอฮ์ผู้เดียวว่าอินก็ตออัดว่าฮุรริกอดถึงแม้ว่าท่านจะถูกตัดถูกเผาถูกพาก็ยอมเถอะถูกฆ่าให้ตายก็ยอมอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ประการที่สองเวลาตัทรุกซอลาตันมักตูบะตันมุตะอัมมิดันท่านดัดดาเอ๋ยอย่าทิ้งนมาดเป็นอันขาดนมาตวักตูเนี่ยห้าเวลาเนี่ยอย่าทิ้งโดยความตั้งใจฟามันตะรกะฮามุตะอัมมิดันฟะกอดบะริอัตมินฮุซิมมะใครก็ตามที่ตั้งใจทิ้งนมาตเขาจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์เลยท่านพี่น้องครับมีหลายคนที่ถูกงูกัดในเวลานมาตพอออกมาเดินเพ่นพล่านไม่ยอมนมาตมีบางคนเคยขับเรือในเวลาถึงเวลานมาดอยู่แล้วบอกว่าจะไปนมาดที่บ้านออกจากมัสยิดนั่งเรือไปนะครับขับเรือเร็วไปพอไปไม่ถึง5นาทีปรากฏว่าเรือนั้นไปชนและตัวเองก็ตายท่านพี่น้องครับทั้งๆที่อยู่ในเวลานมาดอาซานก็อาซานแล้วดันลงเรือขับเรือไปไม่รู้จะไปไหนฉะนั้นคนที่ทิ้งนมาดด้วยความตั้งใจนั้นอัลลอฮ์จะไม่ให้ความคุ้มครองประการที่3นบีสั่งกับอบูดัดดะว่าลาตัชบุลคัมร์อบูดัดดะเอ๋ยอย่าดื่มของมึนเมานะอย่าเสพของมึนเมานะฟะอินนะฮามิฟตาฮุกุลลิชัรเพราะการเสพของมึนเมานั้นเป็นกุญแจแห่งความชั่วทุกรายการท่านพี่น้องครับ3ประการที่ท่านอบูดัดดะถูกฝากจากท่านนบีนั้นก็เพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าชีวิตมุสลิมนั้นต้องไม่มีการชิริกต่ออัลเลาะห์ชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์จะขาดนมาดไม่ได้ชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์จะต้องไม่มั่วสุมในสิ่งที่เป็นของมึนเมาฉะนั้นบุหรี่พี่น้องครับอย่าสูบเลยนะครับกัญชาเฮโรอีนอย่าสูบกันเลยพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เรานั้นต้องอยู่ห่างจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
0: ครับแล้วก็ในอีกจุดนึงที่เป็นความสำคัญนะครับที่อัลกุรอานแล้วก็หะดีษได้ให้คำสอนแก่พวกเราทั้งหลายไว้ก็คือว่าผู้คนจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ถ้าเขาทิ้งการละหมาดญะมาอะห์ทั้งๆที่เขามีความสามารถที่จะไปกระทำญะมาอะห์ได้อัลลอฮ์บอกเราในอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์อัลกอลัมมีความหมายว่ามีความว่ายาวมายุกชะฟุอันซากินวะยุดออูนอิลาซุญูดฟะลายัสตะตีอูนคอชิอะตันอับศอรุฮุมตัรฮะกุฮุมซิลลาวะกอดกานูยุดออูนอิลาซุญูดว่าหุมซาลิมูนอัลลอฮ์ได้บอกว่าวันหนึ่งหน้าแข้งจะต้องถูกเลิกหมายถึงความวิบัติจะปรากฏแก่เขาและพวกเขาจะต้องถูกเรียกให้มากราบแต่พวกเขาไม่สามารถจะกราบลงได้เนื่องจากว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ขอชีอะตันอับซอรุฮุมตัรฮะกุฮุมซิลละสายตาของพวกเขาจะหลบลงต่ำวะกอดกานูยูดาอูนอิลาซุญูดว่าหุมซาลิมูนความอัปยศจะครอบงำพวกเขาและแน่นอนพวกเขาได้เคยถูกเรียกให้มากราบแล้วขณะที่พวกเขายังปลอดภัยดีคือเมื่ออยู่ในโลกแต่พวกเขาไม่ยอมเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่ยอมที่จะไปกระทำละหมาดญะมาอะห์ตามที่ท่านรอซูลได้สอนสั่งทั้งๆที่เขามีความสามารถจะกระทำได
1: ้ละหมาดญะมาอะห์พี่น้องครับเรามอบให้คนแก่ๆละหมาดกันคนที่แข็งแรงคนที่ทำงานแข็งแรงอายุก็ยังไม่แก่มากทำไมไม่ไปมัสยิดกัน นบีของเราสอนใช่ไหมว่าใครก็ตามที่ได้ยินเสียงอาซานเนี่ยต้องไปนมาที่มัสยิดเอาซะฮะดีษหนึ่งนะพี่น้องครับท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับได้นำเอามาอันรจุลันอาอ์มาอัตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละยารอซูลุลลอฮ์ไลซะลีกออิดยะกูดุนีอิลัลมัสยิดมีคนตาบอดคนหนึ่งมาหาท่านนบีแล้วก็ถามท่านนบีว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ฉันนี่นะตาบอดนะไม่มีคนที่จะพาฉันไปมัสยิดมาหานบีก็เพื่อที่จะมาขออนุญาตว่าไม่ต้องไปที่มัสยิดก็ได้นบีก็บอกว่าเอ้าถ้าตาบอดจริงๆไม่มีคนพาก็นมาที่บ้านก็แล้วกันก็เดินกลับพอเดินกลับยังไม่ทันไกลดาอาหูนบีก็เรียกชายคนตาบอดอีกครั้งหนึ่งว่านบีก็ถามว่าฮัลตัสมาอุนนิดาบิศอละคุณตาบอดนะได้ยินเสียงอาซานหรือเปล่าก็ละนะอัมชายคนตาบอดบอกว่าครับได้ยินกอละฟะอาจิบคุณต้องไปนมาที่มัสยิดท่านพี่น้องครับนี่เป็นคนตาบอดนะและเราล่ะครับตาก็ไม่ได้บอดหูก็ดีเท้าก็ดีมือก็ดีทำไมไม่ไปนมาที่มัสยิดอย่าไปอ้างเลยว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ถ้าเรารักนบีรักอัลลอฮ์อยากจะไปอยู่กับอัลลอฮ์ในสวนสวรรค์อยากจะอยู่ในกุโบสถ์แล้วก็มีทัศมีทำตามอัลลอฮ์และรอซูลเถอะพี่น้องครับ
0: ครับสอดคล้องกันนะครับหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอดคล้องกับอัลกุรอานนะครับที่กะบุลอะห์บาร์นะครับได้อธิบายว่ายาวมายุกชะฟูอันซากินจนกระทั่งจบอายะซึ่งเป็นอายะที่42และ43ของซูเราะห์อัลกอลัมนั้นนะครับเป็นอายะที่ลงมาเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ไปละหมาดญะมาอะห์ทั้งที่คนเหล่านั้นมีความสามารถเกี่ยวกับผู้คนที่ลิมันตอรกัสศอลาฟิลญะมาอะห์มาอัลกุดเราะห์อะลาอิตยานิฮาผู้คนที่ไม่ละหมาดญะมาอะห์ทั้งที่เขามีความสามารถที่จะไปได้พี่น้องจะเห็นนะครับแม้แต่คนตาบอดนะครับท่านนบียังบอกว่ามีคนจูงไหมนะครับถ้ามีแล้วก็จะต้องไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดด้วยการที่เราพูดเช่นนี้นะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องเช่นนี้นะครับก็มีหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลได้บอกว่ารอซูลให้ความสำคัญมากทีเดียวจนกระทั่งครั้งหนึ่งรอซูลทำท่าว่าจะเผาบ้านผู้คนที่ไม่ไปละหมาดญะมาอะห์วันนั้นมันเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ครับท่านนบีของเรารักเรานะพี่น้องแล้วก็บอกเป็นทางนำเอาไว้สำหรับชีวิตก็เป็นมุสลิมท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยเคยตั้งใจว่าจะให้ผู้คนเนี่ยบางคนเนี่ยมายืนนำนมาศแล้วก็จะให้ชายอีกบางคนกลุ่มหนึ่งนี่นะครับไปหาฟืนมาเอามาทำอะไรครับเอามาเผาบ้านที่ลายะชาดูนอศอลาฟิลญะมาอะห์คนที่ไม่มานมาร่วมกันที่มัสยิดกับญะมาอะห์ฟะอะห์รอกะอะลัยฮิมบุยูตะฮุมบินนารมาก็เอาไปเผาเขาเลยนบีตั้งใจอย่างนี้ท่านพี่น้องครับแต่นบีไม่ได้ทำหรอกนบีบอกว่าเนื่องในใจของฉันฉันนึกจะทำอย่างนี้ท่านพี่น้องครับขณะนี้เราไม่ได้ถูกเผาแล้วพี่น้องนบียังไม่ได้เผาเราแต่ถ้าเราขืนทิ้งนมาศมีความสามารถแล้วไม่ไปนมาศที่มัสยิดท่านจะต้องถูกปิ้งนะพี่น้องในวันกิยามะห์อย่างแน่นอนลองดูอย่าไปลองเลยพี่น้องครับกลับเนื้อกลับตัวดีกว่าเพราะบรรดาซอฮาบะห์ของนบีนั้นไม่มีใครนมาศที่บ้านนอกจากฝนตกนอกจากป่วยนอกจากมีความกลัวท่านพี่น้องครับซอฮาบะห์นบีบางคนอยู่ใกล้มัสยิดเมื่อนบีสอนบอกว่ากุลลุคุตวะตินตัมชีอิลศอลาซอดะกะทุกๆก้าวที่เดินไปมัสยิดนั้นเป็นซอดะกะบางคนถึงกับเดินอ้อมไปที่บ้านอื่นๆมีซอฮาบะห์อีกคนถึงถามว่าคุณเดินอ้อมไปไหนน่ะฉันจะไปมัสยิดเพราะฉันได้ยินนบีบอกว่าทุกๆก้าวที่เดินไปมัสยิดนั้นเป็นซอดะกะฉันก็เลยเดินให้มันไกลไปสักนิดนึงเพื่อจะไปมัสยิดจะได้เอาผลบุญในการก้าวเดินไปมัสยิดนะพี่น้องนั่นคนในสมัยนบีเขาทำกันอย่างนั้นนะพี่น้อง
0: ครับท่านรอซูลได้สอนนะครับท่านนบีได้สอนพวกเราอีกหะดีษหนึ่งนะครับที่บอกว่ามีคนอยู่3คนที่อัลเลาะห์จะสาปแช่งพวกเขาแต่ว่า1ใน3คนก็คือว่ารอยูลุนซะมิอะฮัยยะอะลัศอลาฮัยยะอะลัลฟะลาซุมมะลัมยูจิบผู้คนที่ได้ยินการเรียกร้องให้มาสู่การละหมาดการเรียกร้องมาสู่ชัยชนะก็คือได้ยินเสียงอาซานนั่นเองแล้วก็เขาก็ไม่ตอบรับคำอาซานโดยการที่มาละหมาดญะมาอะห์ นั่นแหละครับเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์จะสาปแช่งพวกเขาในฮะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่เราฟังแล้วนะครับเสียวไส้มากทีเดียวนะครับที่ท่านนบีได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าบุคคลใดก็ตามที่ยินการเรียกร้องมูนาดีบิศละได้ยินการเรียกร้องสู่การละหมาดฟะลัมยัมนะฮูมินอัจบาอิฮิอุซรุนแล้วก็ไม่มีอุซรอะไรที่จะมาละหมาดจะมาอะมีคนถามท่านรอซูลว่าอุซรที่พูดถึงอุปสรรคที่พูดถึงก็คืออะไรท่านรอซูลก็บอกว่าเข้าฝุ่นเอามารอดุนเกิดความกลัวหรือไม่ก็เจ็บป่วยถ้าไม่กลัวไม่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่ละหมาดจะมาอ้านด้วยแล้วเนี่ยลำตุกบัลมินฮุสซอลาอัลลาติซอลลาละหมาดที่เขาละหมาดจะไม่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์คือละหมาดที่เขาละหมาดที่บ้านจะไม่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความปวดร้าวประการหนึ่งถ้าเราดูจากหะดีษบทนี้ซึ่งเป็นหะดีษที่รายงานโดยอบูดาวูดนะครับในเรื่องของการละหมาดบาบุตัชดีดฟีตัรกินญะมาอะห์ให้ความสำคัญไว้ถึงขนาดนี้ทีเดียวครับอาจารย์ครับ
1: ครับเราเคยประณามสตรีนะว่าสตรีที่สามีเรียกให้มาหาความสุขแล้วไม่มานั้นมลาอิกะห์จะโกรธสตรีก็กลัวไม่มีใครขัดขืนคำสั่งของสามีเพราะรักสามีแล้วก็กลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษแต่หะดีษเดียวกันนี่นะครับนบีก็บอกว่าวะรอจุลุนซะมีอะฮัยยะลอศอลาให้ยานัลฟาละซุมมาลัมยูจิบผู้ชายที่ได้ยินเสียงอาจารย์ว่าให้ยานละซอละให้ยานัลฟาละและไม่มานมาดะละอานาฮุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็สาปแช่งคนเหล่านี้ด้วยอัลลอฮ์สาปแช่งสตรีที่สามีเรียกให้มาอยู่ใกล้ๆก็เธอไม่มาอัลลอฮ์ก็สาปแช่งผู้หญิงกลัวพอมาบอกกับผู้ชายที่ได้ยินเสียงอาจารย์ไม่ไปนมาดที่มัสยิดอัลลอฮ์สาปแช่งผู้ชายไม่กลัวถามว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยใครจะมีอีหม่านมากกว่ากันถามใจท่านพี่น้องว่าทำไมเราไม่ไปนมาที่มัสยิดเราจะอ้างว่าความเคยชินพ่อแม่เราไม่ได้สอนทำไมแล้วนี่นบีสอนเราไปเถอะพี่น้องทั้งหลายไปนมาที่มัสยิดนั่นได้ผลบุญเท่าไหร่25เท่าถึง27เท่าผลบุญในการอ่านดุอาออกจากบ้านก็มีผลบุญในการเดินอ่านดุอาไปถึงมัสยิดก็มีทั้งหมดเหล่านั้นได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะพี่น้องครับ
0: ครับแล้วก็ไม่เพียงแต่ละหมาด5เวลานะครับแต่ว่าความสำคัญของแต่ละเวลาก็ได้ถูกหยิบยกมาอธิบายทำความเข้าใจนะครับที่เราต้องให้ความสนใจมากขึ้นท่านนบีได้บอกว่าอินนะฮาไตนิศอลาไตนิอัสกอลุศอลาวาตอัลมุนาฟิกีนละหมาด2เวลานี่เป็นที่ยากลำบากมากสำหรับคนที่เป็นมุนาฟิกถึงกับประณามว่าเป็นมุนาฟิกทีเดียวนะครับถ้าคนเหล่านั้นไม่ทำละหมาดสองเวลานี้แล้วก็ไม่มาละหมาดญะมาอะห์นั่นคือยะนีอัลอิชาวัลฟัจญ์คือละหมาดอิชาแล้วก็ละหมาดซุบฮ์ท่านนบีบอกว่าวะลาวยะอ์ลามูนมาฟีฮิมามินัลอัจรีละตาวฮูมาวะลาวฮับวันถ้าผู้คนได้รู้ว่าละหมาดสองเวลานี้มีผลบุญมากแล้วก็เป็นที่ดียิ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมาละหมาดสองเวลานี้เป็นญะมาอะห์ถึงแม้ว่าจะคานไปก็ตามท่านอุซุนบอกอย่างนั้นทำความเข้าใจอย่างนั้นครับอาจารย์ครับ
1: ครับคนที่นมาดอินชารวมกันกับญะมาอะห์ที่มัสยิดนั้นผลบุญถ้าว่าเขานมาดกิยามุลไลลครึ่งคืนและผู้ใดที่มานมาดนมาดซุบรวมกันกับญะมาอะห์ที่มัสยิดผลบุญก็เท่ากับเขานมาดกิยามุลไลลตลอดทั้งคืนเลยพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ผลบุญให้ผลบุญมากมายถึงขนาดนี้ยังมีใครอีกหรือที่จะกล้าปฏิเสธและยังไม่ไปนมาที่มัสยิดนะครับ
0: ครับพี่น้องผู้ฟังครับนั่นคือความสำคัญของการละหมาดนะครับหลายๆเวลาที่เป็นละหมาดฟัรดูที่อัลลอฮฺสุลตาราได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายให้ปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับที่ทำให้เราได้รับริสกีด้วยนะครับเพราะว่าผู้คนที่ละหมาดเนี่ยจะได้รับริสกีเป็นการเพิ่มพูนอัลลอฮฺบอกในอัลกุรอานนะครับว่าวะมุดอะฮละกับิศอละวัสตอบิรอะไลฮาลานัสอาลูกาลิซกอนนะฮ์นูนารุซุกุกะอัลลอฮ์บอกว่าเราจะต้องสั่งให้ครอบครัวของเราได้ทำการละหมาดเราจะต้องใช้ความอดทนอย่างหนักหน่วงที่จะให้ผู้คนละหมาดหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องใช้ความอดทนอย่างหนักที่จะละหมาดได้รู้ไว้เถิดว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ขอริซกีจากเราแต่อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริซกีแก่เราความดีและก็ประโยชน์หลากหลายที่เราได้รับนั้นเกิดขึ้นจากการละหมาดไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นพี่น้องครับละหมาดเป็นหน้าที่สำหรับพวกเราทุกคนคนไม่ละหมาดเป็นคนเลวที่อัลลอฮ์สาปแช่งวัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดนูรุนมุฮาญิรินอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์นางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์อายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮัจญีซุฟียานและนางฟาติมะพรมประดิษฐ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 10:00 นณมัสยิดอัลอิกติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมัยใจรักฮัจญีสมัยใจรักหรือฮัจญีฮาบุดดีนยีเล็กอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจยะมาเรียมเดวิเราะจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 9:00 นณมัสยิดดารุนนาอีมซุเราะห์ใหม่หนองจอกสอบถามโทร0836055563 0836055563ฮัจญีซักริยาลูกชาย
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรับชมทุกคนดุอาของศรัทธาชนในวันนี้วันนี้เป็นดุอาที่ขอให้เรานั้นได้รับความจำเริญในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความจำเริญที่ได้รับจากการได้ยินการเห็นความจำเริญที่เกิดขึ้นในหัวใจแล้วก็ความจำเริญที่เกิดขึ้นในครอบครัวในคู่ครองแล้วก็บรรดาลูกหลานดุอาบทนี้ครับเป็นหะดีษรายงานในท่านอิหม่ามบุคอรีเป็นหะดีษที่ซอฮีหะดุอาบทนี้มีว่าAllahumma barik lana Allahumma แปลว่าโอ้ Allah barik lana แปลว่าโปรดให้ความจำเริญแก่เรา Allahumma barik lana ให้ความจำเริญแก่ผู้ที่ขอเนี่ยนะครับแก่เราตรงไหนบ้างฟีอัสมาไอนาแก่การได้ยินของเราให้ได้ยินในสิ่งที่ดีนะครับวะอับบซอรีนาแล้วก็การเห็นของเราให้มองเห็นในสิ่งที่ดีสิ่งที่มีความจำเริญวะกูลูบีนาแล้วก็ขอโปรดประทานความจำเริญให้แก่หัวใจของเราสามอย่างแล้วนะครับอัลลอฮุมมาบาริกดานาฟีอัสมาอีนาการได้ยินหนึ่งสองก็คือวะอับบซอรีนาการเห็นสามก็คือวะกูลูบีนาหัวใจของเราประการที่4ครับวะอัซวาญินาแล้วก็โปรดประทานความจำเริญให้แก่คู่ครองของเราด้วยถ้าผู้ชายขอก็ขอความจำเริญให้กับภรรยาถ้าผู้หญิงขอก็จะได้รับความจำเริญในสามีและประการสุดท้ายขอต่ออัลเลาะห์ว่าวะดุริยาตินาแล้วก็ขอความจำเริญตรงนี้ให้เกิดขึ้นแก่ลูกแก่หลานของผู้ที่ขอด้วยนะครับอัลลอฮุมมาโออัลเลาะห์บาริกดานาโปรดประทานความจำเริญให้กับเราฟีอัสมาไอนาแก่การได้ยินของเราวะอับบซอรีนาการเห็นของเรานะครับวะกูลูบินาหัวใจของเราวะอัซวาญินาแก่คู่ครองของเราและสุดท้ายวะดุริยาตินาโปรดประทานความจำเริญให้กับบรรดาลูกหลานของผู้ที่ขอด้วยนี่คือดุอาที่เป็นหะดีษนะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็เป็นหะดีษที่ซอฮีหะด้วยอะไรคือสิ่งที่พี่น้องได้รับจากดุอาบทนี้ทำไมจึงต้องขอความจำเริญให้กับสิ่ง5ประการนี้การได้ยินการเห็นหัวใจคู่ครองแล้วก็ลูกหลานทำไมต้องขอความจำเริญจากอัลเลาะห์ให้กับสิ่งทั้งที่กล่าวไปนี้มาดูทีละอย่างนะครับประการแรกขอต่ออัลเลาะห์ว่าให้การได้ยินของเรานั้นมีความจำเริญแล้วก็การเห็นมีความจำเริญสองประการแรกนะครับการได้ยินกับการเห็นเนี่ยถือว่าเป็นประตูเป็นทวารแห่งการรับรู้สิ่งต่างๆวันนี้เราสามารถรับรู้นะครับแล้วก็ทราบสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกับจริงๆแล้วเนี่ยประสาทสัมผัสมันมี5อย่างมีจมูกด้วยนะครับมีสัมผัสที่มาจากผิวหนังด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราเนี่ยมักจะได้รับมากที่สุดใช้งานมากที่สุดประการแรกก็คือหูได้ยินก่อนเลยนะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือสายตาฉะนั้นถ้าเราขอดุอาบทนี้แล้วอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ตอบรับให้การได้ยินแล้วก็การเห็นของเรานั้นมีความจำเริญนั่นหมายความว่าเมื่อประสาทสัมผัสที่สำคัญที่สุดสองอย่างนี้เห็นแล้วก็ได้ยินในสิ่งที่ดีเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตพี่น้องครับหลายๆครั้งที่เขาเรียกว่าคนอยู่ด้วยกันอยู่ในกลุ่มชนเดียวกันนะครับมีนามสกุลเหมือนกันเป็นตระกูลเดียวกันแต่บางทีเนี่ยสิ่งที่เสพเข้าไปไม่เหมือนกันการเสพตรงนี้ไม่ใช่แค่การกินการดื่มแต่หมายถึงการเสพข้อมูลข่าวสารนะครับการเสพวิชาการการเสพสิ่งที่เป็นอิสลามสิ่งที่เป็นดุนยาบางครั้งมนุษย์เลือกที่จะเสพต่างกันทั้งๆที่โทรทัศน์ก็มีเหมือนกันอยู่บ้านเดียวกันนะครับดูโทรทัศน์เครื่องเดียวกันแต่บางคนเนี่ยสิ่งที่มีสาระเสพไม่ได้สาว่ามันหนักหัว เสพแล้วมันเครียดก็เลยต้องเสพสิ่งที่ไร้สาระจะเป็นดนตรีก็ดีนะครับจะเป็นสื่อลามกอนาจารก็ดีบางครั้งเสพด้วยกับตาด้วยกับหูด้วยฉะนั้นเมื่อตากับหูไม่มีความจำเริญแล้วฉะนั้นสิ่งที่จะได้รับเข้ามาในชีวิตก็จะไม่มีความจำเริญด้วยเราจึงต้องขอดุอาบทนี้ครับให้หูแล้วก็ตาของเรานั้นเสพสิ่งที่มีความจำเริญเพื่อจะนำความจำเริญในสิ่งที่เสพตรงนี้เข้ามาในชีวิตประการต่อมาครับประการที่3ขอต่อล้อว่าให้หัวใจของเรานั้นมีความจำเริญอย่างที่พี่น้องทราบดีครับว่าร่างกายของมนุษย์มีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้าเนื้อก้อนนี้มันดีร่างกายก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าเนื้อก้อนนี้มันเน่ามันเสียร่างกายก็เสียไปด้วยตรงนี้เนี่ยความหมายก็คือหัวใจได้ทั้งความหมายตรงๆทางกายภาพแล้วก็ความหมายทางอุปมาทางกายภาพพี่น้องครับถ้าร่างกายที่หัวใจเสียหมายความว่าการสูบฉีดโลหิตไม่ดีเนี่ยร่างกายส่วนอื่นก็จะเสื่อมไปด้วยปอดก็จะเสื่อมไตก็จะเสื่อมเพราะว่าโลหิตที่จะส่งไปเลี้ยงเนี่ยให้ปอดให้ไตให้อวัยวะต่างๆทำงานมันได้รับเลือดไม่เพียงพอหัวใจไม่ได้ทำหน้าที่แค่เป็นเขาเรียกว่าเลือดมาแล้วก็ไปแต่ว่าควบคุมการทำงานด้วยว่าทวันนี้หัวใจเขาเรียกว่าสูบฉีดโลหิตไม่พอกล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรงนะครับบางคนลิ้นหัวใจรั่วร่างกายตรงอื่นก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนั่นคือความหมายที่ท่านนบีบอกไว้ในหะดีษว่าถ้าก้อนเนื้อก้อนนี้ดีร่างกายก็จะดีไปด้วยทั้งความหมายทางกายภาพในขณะเดียวกันครับความหมายในด้านจิตวิญญาณถ้าหัวใจเป็นหัวใจที่ดีหมายถึงมีอีมานไม่มีความอิจฉาริษยาปรารถนาในสิ่งที่ดีร่างกายก็จะกระทำดีไปด้วยวันนี้คนที่จะทำชั่วเนี่ยไม่ใช่แค่ชั่วเพราะร่างกายทำชั่วนะครับแต่ว่าหัวใจต้องชั่วก่อนเมื่อหัวใจชั่วแล้วก็เป็นการตัวชี้ชะตาเลยว่าหัวใจชั่วแล้วร่างกายก็เอาความชั่วที่อยู่ในหัวใจเนี่ยเอามาปฏิบัติในรูปแบบการแสดงออกฉะนั้นวันนี้หัวใจถ้าไม่มีบารอกัตชีวิตล้มเหลวครับพี่น้องถ้าหัวใจไม่มีความจำเริญชีวิตก็ขาดความจำเริญเพราะร่างกายทั้งหมดมันก็จะเสียไปด้วยฉะนั้นดุอาบทนี้สำคัญครับพี่น้องขอให้หัวใจได้รับความจำเริญนี่คือประการที่3ที่ขอในดุอาบทนี้ประการต่อมาครับขอความจำเริญให้กับอัซวาญีนาให้กับคู่ครองและสุดท้ายขอต่อล้อว่าวะดุริยาตินาขอความจำเริญให้กับลูกให้กับหลานคู่ครองที่มีความจำเริญสมผลดีไหมสมผลดีครับวันนี้ต่อให้พี่น้องมีหูที่ดีนะครับมีสายตาที่ดีมีหัวใจที่ดีแต่เวลากลับไปสู่บ้านกลับไปสู่ครอบครัวแล้วคู่ครองที่มีเนี่ยไม่ใช่คู่ครองที่ดีนะฮะท่านนบีบอกไว้นะครับว่าให้ขอดุอาให้ได้รับลูกหลานที่เป็นกุรอตอะกุรอตุอะยุนนะครับหมายความว่าเป็นแก้วตาดวงใจเห็นแล้วสบายใจวันนี้พี่น้องเช็คดูได้เวลากลับไปที่บ้านแล้วเห็นสามีเห็นภรรยาแล้วรู้สึกแบบไหนบางคนหนักใจนะครับเปิดประตูบ้านมาแล้วเห็นเมียแล้วเนี่ยอยากจะปิดประตูแล้วก็เดินออกทางเดิมเป็นแบบนั้นภรรยาบางคนอยู่ข้างนอกนะครับมีความสุขกลับมาถึงบ้านอยากจะพักให้หายเหนื่อยแต่พอเห็นหน้าสามีแล้วเหนื่อยมากกว่าเดิมตรงนี้หมายความว่าคู่ครองไม่มีความจำเริญในขณะเดียวกันครับถ้าทุกอย่างมีความจำเริญหมดนะครับคู่ครองก็ดีแต่ลูกหลานเราไม่สามารถสอนให้ดีได้ไม่สามารถทำให้เขามีอิสลามได้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาประพฤติไม่ได้มีอิสลามอยู่เลยวันนี้กระแสวัฒนธรรมนะครับกระแสทั้งโลกเชี่ยวกรากจะพัดพาผู้ที่ไม่มีอีมานไปตามกระแสวันนี้ซินาถูกแพร่หลายถ้าลูกหลานไม่มีอีมานไม่ได้ปลูกฝังไว้แต่เด็กลูกหลานก็ตกเป็นเหยื่อของการซินาวันนี้เสพติดมีครับสิ่งมึนเมามีแท้บ้านตรงนี้ไม่มีความจำเริญนะครับบ้านประกอบด้วย2 ส่วนคือ1คู่ครอง2ลูกหลานถ้า2 ส่วนนี้ไม่มีความจำเริญแล้วครอบครัวก็ไม่มีความจำเริญด้วยฉะนั้นสิ่ง5ประการนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องต้องถามตัวเองดุอาก็ขอไปแต่ต้องถามตัวเองด้วยนะครับว่าวันนี้หูฉันตาฉันเนี่ยทำไมมันไม่ดูสิ่งดีๆเลยแสดงว่าหูกับตาไม่มีความจำเริญต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกจะเสพสิ่งที่ดีบางคนสังเกตดูนะครับบรรยายก็ฟังทุกวันนะครับเทพศาสนาก็ฟังรายการก็ดูแต่หัวใจมันไม่รับเลยมันไม่ซึมเข้าไปในหัวใจเลยแสดงว่าหัวใจไม่มีความจำเริญ บางคนบอกว่าดีทุกอย่างเลยแต่คู่ครองแม่เห็นแล้วหนักใจไม่ทราบว่าตอนจะแต่งคิดยังไงนะครับใช้หัวคิดหรือว่าตาตุ่มคิดแต่งเอาคนแบบนี้เข้ามาก็แสดงว่าคู่ครองนั้นไม่มีความจำเริญและสุดท้ายลูกหลานสอนไม่ฟังไม่มีความตออัดทั้งตออัดพ่อแม่ตออัดอัลลอฮ์ก็ไม่ตออัดแสดงว่าลูกหลานก็ไม่มีความจำเริญ5ประการนี้ถามกับตัวเองครับว่าขาดอะไรไปแล้วก็พยายามปรับปรุงแล้วก็ขอดูอาบทนี้ก่อนจะฝากกันไปทวนดูอาบทนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นฮะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีขอได้รับความจำเริญในสิ่ง5ประการนี้อัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์บาริกลานาโปรดประทานความจำเริญให้กับเราฟีอัสมาอินาในการได้ยินของเราวะอับซอรีนาในการเห็นของเราวะกุลูบินาในหัวใจของเราวะอัซวาญีนาในคู่ครองของเราและสุดท้ายครับวะดุรียาตินาในบรรดาลูกหลานของเราครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ร็อบบุนาร็อบบุลกุลูบิวะฮุวะอัลลามุลกุยู
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอฮ์มานจามจุรีฮัจญีอับดุลลอฮ์มานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดนูรุลมุฮาญิรีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์นางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์อายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮัจญีซูฟียานและนางฟาติมะพรมประดิษฐ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 10:00 น.ณมัสยิดอัลอิกติกอมะห์ซูเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมัยใจรักฮัจญีสมัยใจรักหรือฮัจญีฮาบุดดีนยีเล็กอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์มาเรียมเดวิเราะห์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุนนาอีมซูเราะห์ใหม่หนองจอกสอบถามโทร0836055563 0836055563ฮัจญีซักริยาลูกชาย
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

พี่น้องผู้ศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับความมีเกียรติที่อิสลามมอบให้กับผู้ศรัทธาได้มาอันเนื่องมาจากความรู้ความมีเกียรติที่ผู้ศรัทธาได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากเราได้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺอันเนื่องมาจากเราอยู่ในความรู้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัตินั่นคือความมีเกียรติที่สุดแห่งคุณค่าความเป็นมนุษย์ณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นขอตักเตือนตัวผมเองเตือนพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺให้เราทั้งหมดทุกคนได้เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนรู้อัลกุรอานและหะดีษให้เราทั้งหลายได้รู้คุณค่าของการเรียนรู้อิสลามการรู้จักอัลลอฮ์รู้จักอิสลามแล้วก็รู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพื้นฐานของความสมบูรณ์แห่งชีวิตจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวันนี้ผู้ศรัทธาทั้งหลายรู้จักอัลลอฮ์เป็นอย่างดีผู้ศรัทธาทั้งหลายเข้าใจในแบบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดนำมาให้เราได้ถือปฏิบัติในโลกดุนยาเป็นอย่างดีถ้านอกเหนือจากนี้คือความขาดทุนที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตที่กำลังแอบอ้างว่าเป็นผู้ศรัทธาเพราะคนที่เป็นผู้ศรัทธาจริงๆถ้าไร้ซึ่งการเรียนรู้จักในคุณสมบัติของอัลลอฮ์ไม่เข้าใจคำสอนของอิสลามมันคือความจอมปลอมที่กำลังเสแสร้งเข้ามาในร่างของมนุษย์แล้วก็บอกว่าฉันคือคนที่เป็นมุมินฉันคือคนที่เป็นผู้ศรัทธาวันนี้คำตอบแห่งชีวิตของโลกดุนยานี้มันกำลังบ่งชี้อะไรบางอย่างให้เรารู้ว่าผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์มีเพียงจำนวนหนึ่งจากจำนวนนี้เนี่ยมีเป็นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าอีหม่านมันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงเข้าอยู่ที่คนนี้แล้วก็ออกไปหาคนนั้นเพราะสังคมนั้นไม่ค่อยมีปัจจัยที่จะเอื้อให้เราเป็นผู้ที่เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์มากนักสังคมที่เรากำลังบ่นว่ามันแหลกเหลวสังคมที่เรากำลังบอกว่ามันเป็นสังคมที่ล่อแหลมสังคมนี้ถ้าในความหมายของมันคือวัตถุมันคือสิ่งที่เป็นโบราณวัตถุมันคือสิ่งที่กำลังถูกสร้างเฉยๆไม่มีสติปัญญาคงไม่มีผลอันใดต่อชีวิตมนุษย์หรอกครับพี่น้องแต่สังคมที่เรากำลังอยู่ที่เปี่ยมไปด้วยกับต้นไม้อาคารแล้วก็เดรัจฉานทั้งหลายหรือสัตว์เลี้ยงนานาชนิดมันกำลังถูกสร้างถูกเปลี่ยนแล้วก็ถูกเติมสีสันปั้นแต่งให้สอดคล้องกับอารมณ์ของเราเมื่อก่อนนี้สัตว์มันอยู่ในป่าเราก็เอามันมาเลี้ยงในบ้านของเราสัตว์ที่มันเคยดุร้ายเราก็พยายามจะสร้างแล้วก็สอนให้มันเป็นสัตว์ที่เชื่องอยู่กับมนุษย์ได้เรียนแบบพฤติกรรมสูงส่งของมนุษย์ปฏิบัติจนมนุษย์ชื่นชอบมันได้เราทำมาแล้วครับพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดการดูแลกันก็คือหัวใจของเราในวันนี้ที่เราน่าจะหล่อหลอมด้วยกับอิสลามแล้วก็มีความรักความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีเป้าหมายจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือทำเพื่ออัลลอฮ์รับผลตอบแทนจากพระองค์ในโลกหน้าแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยสังคมมันชี้อะไรให้เราเห็นบางประการลองเหลือบตามองดูข้างๆสังคมแวดล้อมที่เราอยู่สิครับพี่น้องมันไม่ได้มาจาก

0: น้ำมือของมุสลิมโดยตรงแต่มันจะมาจากคนที่ไม่ประสงค์ดีต่ออิสลามวันนี้เราเห็นกระบวนการทำลายสุขภาพจิตชีวิตมนุษย์ด้วยกับการเอาสิ่งที่เป็นเรื่องของการพนันเข้ามาเป็นเรื่องของเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยซ้ำในขณะนี้ถ้าวันนี้มนุษย์ขาดความหวังหลมๆแล้งๆขาดเรื่องของการพนันขาดเรื่องของการที่จะซื้อหวยบนดินหรือใต้ดินหรือในทุกกระบวนท่าของลอตเตอรี่ก็ตามเหล่านี้มันกำลังมอมเมาเยาวชนมันกำลังมอมเมาโดยเฉพาะคนในบ้านเมืองเราทุกระดับชั้นไปถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างแท้จริงหรือถ้ายังไม่มีความพอเพียงกับการดำเนินชีวิตก็จะต้องลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มาหลอกเราในรูปแบบของเรื่องของลอตเตอรี่หวยใต้ดินบนดินแต่เพียงเท่านั้นมันเข้ามาในหลากหลายรูปแบบในเรื่องของการท้าทายในเรื่องของการพนันขันต่อในเรื่องของการที่จะยอมเสียเงินเพื่อให้ได้มากับชื่อเสียงหรืออื่นๆตอบแทนมาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับไม่รู้ว่าในสังคมหรือชุมชนบ้านเรามีให้เห็นหรือเปล่าแต่ถ้าออกไปกับบางชุมชนบางตำบลที่มีมัสยิดมีอิหม่ามเคร่งครัดในเรื่องบิดอะห์เป็นอย่างดีแต่เรื่องชิริกกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขากำลังทอดทิ้งแล้วก็ปล่อยปละละเลยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับขออนุญาตพี่น้องพูดถึงคำว่าคลองสักนิดหนึ่งคลองเนี่ยมันเป็นร่องน้ำที่มีน้ำไหลผ่านมองดูเหมือนใครที่อยู่ริมคลองหรือบ้านใครที่ถูกขนานนามว่าเป็นคลองเนี่ยจะบอกว่าเป็นชนบทไม่ใช่คนเมืองขาดความเจริญมันก็เลยกลายเป็นว่าคนบ้านนอกอยู่กับคลองครับพี่น้องแต่ความเป็นคลองหรือความเป็นบ้านนอกหรือความเป็นชนบทหรือความไม่พัฒนาเหมือนกับคนเมืองเนี่ยแหละครับมันมีผลกระทบอะไรบางอย่างทำให้คนที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญแม้ว่ามัสยิดจะอยู่ข้างๆแต่ผู้รู้ผู้นำขาดความเข้าใจในอิสลามก็คือขาดความเจริญด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและก็การศึกษาเหมือนกันพี่น้องลองออกไปเดินดูตามต่างจังหวัดนะครับพี่น้องจะเห็นว่าคุมฮิยาบซื้อหวยครับพี่น้องมัสยิดรอบีอะห์ซื้อหวยครับพี่น้องจะลอตเตอรี่จะบนดินหรือใต้ดินแล้วก็มีความภาคภูมิใจว่างวดนี้ถูก2ตัวงวดนี้ถูก3ตัวแล้วก็เอาเงินเหล่านี้แหละครับมาเลี้ยงตัวเองทั้งที่เขาเหล่านั้นก็มีอาชีพกันอยู่แล้วทั้งที่เขาเหล่านั้นก็มีผู้นำเป็นมุสลิมอยู่แล้วเรากำลังหยิบอิสลามหยิบอัลกุรอานหะดีษมาให้กับคนเหล่านี้เขาบอกว่านี่คือรูปแบบใหม่ไม่ใช่ศาสนาที่เคยรู้จักมาก่อนที่เขารู้จักมาก่อนคืออนุญาตให้ซื้อหวยได้อิหม่ามไม่ว่าพ่อที่เป็นพ่อก็ไม่ว่ากินบุญทุกวันซื้อหวยไม่เป็นไรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราเคร่งครัดในเรื่องหลักการของศาสนาอย่างชัดเจนอย่างไม่มีความขัดแย้งกับถูกคนกลุ่มเนี่ยประนามขอทำความเข้าใจเป็นพื้นฐานครับพี่น้องว่าถ้าวันนี้เราอยู่ในสังคมที่เจริญแล้วเราก็จะต้องดูสังคมที่อยู่รอบข้างเรากับคนที่เขาเป็นมุสลิมแล้วเขาน่าสงสารตรงที่ได้ผู้นำไม่มีความรู้และก็ความเข้าใจบวกกับความห่วงใยในการที่จะพายามะของเขาให้พ้นจากไฟนรกอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่90เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าอินนัมัลคอมรุวัลไมซิรวัลอันซอบวัลอัซลามริจซุนมินอามัลิชัยฏอนفَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ พี่น้องที่รักทั้งหลายครับคำว่าอินนามาขอเวลาอีกครั้งหนึ่งอธิบายหลังจากที่เคยพูดคุยกับพี่น้องในคำนี้มาหลายครั้งแล้วน่าจะจำได้แล้วว่าเมื่อเราอ่านอัลกุรอานแล้วไปพบกับคำว่าอินนามาเขากำลังให้ความสำคัญกับสิ่งที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือโดยเฉพาะอัลคอมรุเรื่องของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสติปัญญาของเราเรื่องของสิ่งมอมเมาทั้งหลายไม่เฉพาะเครื่องดื่มที่เป็นเหล้าเบียร์ที่เป็นแอลกอฮอล์ทั้งหลายทั้งหมดที่ในรูปแบบของมันมาเป็นเม็ดมาเป็นผงมาเป็นใบมาเป็นก้อนมันจะมาเป็นรูปของยางหรือเป็นกาวหรือเป็นอากาศที่สูดดมเข้าไปแล้วเปลี่ยนระบบความทรงจำของเรามันคือสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังบอกว่าอินนามัลคอมรุมันคือตัวนี้แหละครับ มันคือตัวที่อิสลามกำลังบอกว่ามาตรฐานชีวิตของมุสลิมที่มาละหมาดในวันนี้ก็เพราะว่าสติปัญญาของเรามีอยู่ที่เราบอกว่าวาญิบจะต้องถือศีลอดก็เพราะว่าสติของเรายังมีอยู่ที่บอกว่าเราวันนี้เราอากิลเราบาลิกแล้วเราเป็นคนที่จะต้องถูกสอบสวนแล้วก็เพราะว่าสมองสติปัญญาของเรามีอยู่คำว่าอินนามัลคอมรูเนี่ยแล้วอีก 2-3 ประการจะต่อมาอัลลอฮ์ให้เอาอันเนี้ยมาเป็นบรรทัดฐานก่อนว่าถ้าหากว่าสติปัญญาของเราไม่ดีไม่ถูกลงโทษโดยหลักการของอัลลอฮ์ถ้าเราเป็นคนบ้าที่พูดไม่รู้เรื่องเห็นคนดีก็บอกไม่ดีทำอะไรในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะถูกหรือผิดแยกแยะไม่ได้สมองไม่ดีอันนี้อัลลอฮ์ไม่ลงโทษไม่ตกนรกครับพี่น้องปากกาของอัลลอฮ์ถูกยกไปแล้วสำหรับคนประเภทนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ในอิสลามก็บอกว่านี่ยังไงล่ะไอตัวที่มันเป็นของมึนเมาทั้งหลายเนี่ยมันทำลายความเป็นสมดุลที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์สติปัญญาที่กำลังคิดอยู่ดีๆมันถูกทำลายด้วยกับของแบบนี้คนที่ทำจึงฮารามฮารามจนกว่าจะเลิกฮารามจนกว่าจะเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรื่องของเหล้าเนี่ยเรื่องของการของมึนเมาทั้งหลายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้แล้วก็หะดีษและหลายบทได้ย้ำเอาไว้ลองไปดูส่วนหนึ่งที่หะดีษบอกสิครับพี่น้องนบีบอกว่ามาอัสกอรอัลฟิรกุมินหูถ้าหากว่าของจำนวนมากอัลฟิรกในที่นี้อาจจะเป็นยาบ้าและหลายเม็ดมารวมกันกัญชาและหลายก้อนมารวมกันเอากาวเอาของมึนเมาไอระเหยทั้งหลายมารวมจับรวมกันแล้วก็เสพเข้าไปทีเดียวมันทำให้มึนอย่างแน่นอนฮะดีษนบีบอกว่ามาอัสกอรัลฟิรกุมินฮูฟัลมิลุลกัฟฟิมินฮูฮารอมุนแค่เอามาหนึ่งกำมือเนี่ยมันก็ฮารามแม้ว่าหนึ่งกำมือมันจะไม่เมาเราต้องเสพเราต้องดื่มเราต้องบริโภคมันเป็นปี๊บเป็นถังถึงจะมึนเอามาแค่กอบเดียวเอามาแค่คีบสองระหว่างนิ้วมือมันก็ฮารามนบีบอกมากานะกะซีรุฮูฮารอมากานะมาอัสกะรอกะซีรุฮูฟะกะลีลูฮารอมุนมาอัสกะรอกะซีรุฮูถ้าจำนวนมากทำให้มึนเมาฟะกะลีลูฮารอมุนจำนวนน้อยก็ฮารามวันนี้ลูกหลานเราครับพี่น้องลูกใครหลานใครก็ต้องรับผิดชอบกันแต่ที่แน่ๆรู้ว่าคนในสังคมวันนี้เตือนไม่ได้ครับคนเตือนมีปัญหาแต่บอกให้รู้ว่าวันนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกที่ถีบจักรยานแล้วก็หิ้วช้างสองเชือกเนี่ยสีน้ำตาลเข้าบ้านไปตอนเช้าหน้าขาวตอนเย็นหน้าแดงแล้วก็เอาขวดเหล่านี้ไปขายได้เงินมีอาชีพเสริมให้กับตัวเองมันคือของฮารามที่เราจะต้องยับยั้งครับพี่น้องเมื่อสติปัญญาไปจากคนเหล่านี้แล้วเนี่ยความชั่วต่างๆมันก็สามารถกระทำได้เกิดขึ้นได้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคนในบ้านของมันขอโทษมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคนในบ้านของคนพวกนี้ก็ตามมันก็อาจจะไปเกิดขึ้นกับเหยื่อที่เป็นคนข้างๆในสังคมคงไม่ต้องใช้ชี้แจงในรายละเอียดว่าจากพิษของสิ่งมึนเมาเหล่านี้ทำอะไรให้เกิดขึ้นบ้างบอกกับพี่น้องว่าถ้าวันนี้มาตรฐานของสติปัญญาของเรากล้าที่จะทำลายได้นั่นหมายถึงวันนี้เราไม่เชื่อว่าวันกิยามะห์ของอัลลอฮ์มีจริงเพราะอัลลอฮ์กำลังให้มีซานให้ตราช่างของอัลลอฮ์ให้ความสมดุลเนี่ยเกิดขึ้นอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกว่าวัสซะมาอ์รอฟะอาฮาวะวะฎอะอัลมีซานอัลลาตัตฆอฟฟิลมีซานชั้นฟ้าที่อัลลอฮ์ให้มันขึ้นไปโดยที่ไม่มีเสาเนี่ยอยู่เหนือแผ่นดินไม่ได้ใกล้ชิดกับแผ่นดินเลยอัลลอฮ์ทำให้มันเกิดความสมดุลได้และพวกท่านเองก็ต้องมีความสมดุลในการค้าขายในการช่างตวงต้องมีความสมดุลกับสติปัญญาของตัวเองอย่าให้มันเอียงไปข้างหนึ่งหรือต่ำไปข้างหนึ่งต้องอยู่กับหลักการของศาสนาให้ได้ถ้าวันนี้เรากล้าที่จะทำลายสมองของเราที่มีความคิดให้มันไปเป็นคนที่ขาดสติแล้วก็มันคือความหายนะที่กำลังเกิดขึ้นนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองครับพี่น้องวัลไมซิรการพนันวัลอันซอบวัลอัสลามอธิบายเรื่องของการพนันก่อน ไมซิดกับอัสลามในเรื่องของการพนันการเสี่ยงทายเสี่ยงติ้วที่เรากำลังซื้อหวยกำลังบริโภคของเหล่านี้เข้าไปพี่น้องรู้ไหมว่านบีเวลาเจอซอฮาบะเจอซะเจอหลายๆคนเนี่ยกำลังบอกว่าอาติบมัสอามะกะให้ท่านเนี่ยทำของบริโภคที่ท่านกินเข้าไปเนี่ยเป็นของดีเพื่อให้ท่านเป็นมุสตยาบัดดะวะตะกุนมุสตยาบัดดะวะท่านจะได้เป็นคนที่ขอดุอาและถูกตอบรับวันนี้จะพบว่าใครก็ตามแต่ที่บริโภคของฮารามเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งมึนเมาหรือว่าได้มาจากการพนันการโคดโกงทั้งหลายเข้าไปแล้วคำพูดที่สอนลูกก็จะไม่เกิดผลดีต่อลูกของเขาคำสอนที่กำลังสอนให้คนเป็นคนดีก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะคำพูดเหล่านั้นไม่ถูกตอบรับครับพี่น้องอย่ามาอ้างว่าเป็นแม่แล้วเป็นพ่อแล้วคำพูดศักดิ์สิทธิ์พูดไปแล้วอัลลอฮ์จะให้อย่างที่พ่อพูดเหมือนกับนบีบอกไว้แต่วันนี้พ่อพูดไปในขณะที่ปากของเขายังไม่เลิกดื่มเหล้าพ่อของเขาพูดไปในขณะที่ปากของเขายังไม่เลิกบริโภคในของฮารามแล้วมือของเขาที่กำลังอบรมสั่งสอนลูกยังไม่เลิกถือในสิ่งที่เป็นการพนันยังไม่เลิกซื้อลอตเตอรี่ยังไม่เลิกซื้อหวยยังไม่เลิกเรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่องของชีริกต่างๆแล้วก็เรื่องของอันซอบในขณะที่ในอดีตในรอบๆมักกะจะมีแท่นบูชาแต่ของเราเนี่ยไม่เห็นหรอกครับพี่น้องแต่จะบอกนิดนึงในเรื่องของหลักการของอันซอบนี่ก็คือบอกว่าห้ามละหมาดห้ามทำอิบาดะห์ห้ามเชือดกุรบานห้ามเชือดสัตว์เวลาบริโภคกินเองที่บ้านเชือดตรงสถานที่ที่เขามีการทำชิริกกันสมมุติว่าพวกเราจะไปออกไปละหมาดอีดแต่หาที่ละหมาดอีดไม่ได้เราก็จะไปยังทุ่งกว้างทุ่งโล่งๆที่มันมีพื้นที่จำนวนมากพอกว้างพอที่จะต้อนรับพวกเราเป็นลานกว้างเราก็มุ่งไปที่สนามหลวงเราก็มุ่งไปสถานที่ที่มีการทำชิริกกันมาก่อนสนามหลวงใช้ทำอิบาดะห์ไม่ได้เพราะที่ตรงนั้นเคยถูกทำชิริกมาก่อนพื้นที่ไหนที่มีการกราบไหว้บูชามาก่อนพื้นที่นั้น จะไปทำอิบาดะห์ไม่ได้ก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้ว่าอินนามาตัวนี้ที่เขาเฉพาะเจาะจงอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเรื่องของสิ่งมึนเมาอันที่สองเรื่องของการพนันอันที่สามเรื่องของการชิริกจากการทำอิบาดะห์ในสถานที่ที่เป็นชิริกมาก่อนอันที่สี่ก็เรื่องของการเสี่ยงทายเสี่ยงติ้วเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าริจซุนอัลลอฮ์บอกนะครับอัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นริจซุนมินอามะลิชชัยฏอนมันเป็นความชั่วมันเป็นความสกปรกมันเป็นของที่โสกระปกมันเป็นผลงานของชัยฏอนแต่คนที่กระทำการนี้ถูกได้รับการปกป้องยกย่องเป็นอย่างดีคนที่ทำอิบาดะห์นะผากถูกพื้นสุญูดมีความบะเราะห์ถ่อมตนไม่เคยก่อความเสียหายถูกคนในสังคมไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในหัวใจของเขานอกจากอิสลามรังเกียจรังแกนคนเหล่านี้เป็นอย่างมากพี่น้องที่รักทั้งหลายครับต้องตอบคำถามตัวเองว่าวันนี้เราเป็นคนของอัลลอฮ์หรือเป็นคนของซาตานเป็นคนของชัยฏอนหรือเป็นคนของอิบลิสหรือเราจะกลับตัวมาเป็นคนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนพวกนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเวลามันบริโภคมันก็อ้างวันนี้อัลลอฮ์ให้มาส่งฝนลงมาอยู่บนหน้าแผ่นดินแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เอาสิ่งเหล่านี้มาบริโภคเขาบอกว่าตัตตะกีรูนะมินหูซากรอนวาริสกอนฮาซานันบริโภคของพวกนี้แล้วก็บอกว่านี่ไงมันมึนเมาแหละแต่มันเป็นริสกีของอัลลอฮ์มันเป็นของดีที่อัลลอฮ์ให้มาเขามีค่านิยมอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์ทั้งหลายครับอย่าให้เราเป็นผู้ที่กำลังทำลายตัวเองทำลายอิสลามแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเสียหายของบุคคลที่จะมาข้างหลังเราเพราะเขายึดเราเป็นตัวอย่างพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเขาห้ามไม่ให้เราทำในสิ่งที่เป็นของฮารามเนี่ยเขาก็จะบอกว่าของฮารามไม่ดีมีของฮารามแล้วเลิกซะแล้วก็อย่าทำมันเป็นขั้นเป็นตอนวันนี้ถ้าคิดจะเลิกความชั่วก็ต้องค่อยๆเลิกค่อยๆเรียนรู้ถ้าจะคิดจะเลิกความชั่วถ้าไม่รู้จักความดีเลยเลิกไม่ได้ครับวันนี้ถ้าจะเตาบ้างจากความชั่วในวันนี้เตาบ้างไม่ได้ครับเพราะไม่รู้ว่าเตาบ้านแล้วจะไปทำอะไรที่เป็นความดีต้องเรียนรู้ก่อนวันนี้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นของดีก่อนมีประโยชน์อย่างไรก่อนพอเลิกทิ้งจากของชั่วแล้วเราจะได้เก็บเอาของดีมาใช้ เราจะได้มองว่ามันมีประโยชน์นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากแล้วก็เตือนพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายแล้วก็จำเอาไว้นะครับว่าอัลยามีนุลกาดิบะมุมฟิกตุลลิซิละมุมฮิกตุลลิลบารอกะนบีบอกไว้นะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีมุสลิมว่าคนที่ชอบโกหกคนที่ชอบกระทำในสิ่งที่สาบานเท็จอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่ได้มานั้นได้มาจากของฮารามทั้งหมดแม้ว่าจะบริจาคไปมากเท่าไรในหนทางของอัลลอฮ์ก็ตามแต่ของเหล่านั้นมันยิ่งไปลบบารอกะห์ลบความจำเริญของชีวิตที่มีอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าในสังคมเราวันนี้ไม่มีช่วยหันไปดูสังคมข้างๆหน่อยช่วยหันไปดูหน่อยว่าถ้าสังคมนั้นเนี่ยเขาเต็มที่เมื่อไหร่คนในพื้นที่นั้นกระจายออกมาหาเราความเดือดร้อนเริ่มกลับมาสู่ชุมชนของเราแล้วปกป้องของเราตัวของเราและชุมชนของเราในวันนี้โดยหันกลับมาเรียนรู้อิสลามให้ความรักกับสิ่งที่เป็นเรื่องของอิสลามให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่เป็นเรื่องของศาสนานั่นคือสิ่งที่อยากจะได้ร้องทุกคนนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้ว่าถ้าวันนี้จิตใจของเรายังไม่คิดที่จะหันกลับมารักอิสลามรอเมื่อไหร่ครับรอให้วันที่อัลเลาะห์ประทับตาแล้ววันนั้นนะครับคงเป็นวันที่ฟื้นมาแล้วก็วิ่งหากันตาลีตาเหลือกว่าความดีฉันอยู่ไหนความดีฉันอยู่ไหนและในท้ายที่สุดก็คงไม่ได้พบกับการช่วยเหลือด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์คงไม่พบกับชัยชนะคงไม่พบกับความสวรรค์ที่อิ่มเอิบไปตลอดกาลอะกูลูฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดนูรุลมุฮาญิรินอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์นางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์อายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮัจญีซูฟียานและนางฟาติมะห์พรมประดิษฐ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 10:00 นณมัสยิดอัลอิกติกอมะห์ซูเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมัยใจรักฮัจญีสมัยใจรักหรือฮัจญีฮาบุดดีนยีเล็กอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์มาเรียมเดวิเราะห์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 9:00 นณมัสยิดดารุนนาอีมสุเราะห์ใหม่หนองจอกสอบถามโทร0836055563 0836055563ฮัจญีซักรียาลูกชาย
2: ดุอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโออัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034 1147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา 20:15 น.จนถึง 21:15 น.ณร้านสเต็กบางพรอนุท 55/3 สอบถามโทร0897604430 0897604430บางพรขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิชาการครั้งที่17กับสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 16:00 น.ณมูลนิธิศูนย์ศึกษาซุนนะห์สวนพลูซอยเทิดไทย15ธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานเปิดบ้านแห่งความรู้เพื่อหารายได้สำหรับการบริหารงานมูลนิธิและกองทุนเพื่อการศึกษาและกองทุนวากับยาริยะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณมัสยิดดารุนิยซานสุเหร่าขาวซอยฮะไทยราช50เขตคลองสามวาอาจารย์เรืองฤทธิ์เกตเลขาประธานอำนวยการฮะยีอัสวินตลับเพชรประธานพิธีอาจารย์อับดุลกอเดสปัตนีประธานจัดงาน

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำทุกครั้งนะครับกับช่วงของตอบทุกหลายคลายทุกปัญหาสำหรับวันนี้นะครับมีพี่น้องนะครับมีน้องๆเขาเอาคำถามมาให้นะครับเป็นคำถามที่นะครับเหลือจากในไลน์ของถามจังตอบจริงนะครับสอบถามนะครับหรือฝากเป็นคำถามว่าอยากจะรบกวนให้อาจารย์นะครับช่วยให้คำนาซีฮะหรือคือคำแนะนำนะครับนาซีฮะกับเยาวชนที่ไม่ค่อยสนใจอาหารฮาลาลอันนี้ก็คงจะเป็นความปรารถนาดีและความห่วงใยของพี่น้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ปกครองที่อยากจะให้ทางเรานะครับได้ช่วยกันพูดรณรงค์สร้างความเข้าใจปรับทัศนคติให้กับเยาวชนนะครับในยุคใหม่ที่มีความเป็นตัวเองเยอะมากเลยตอนนี้นะครับกล้าแสดงออกกล้าโน่นกล้านี่กล้าทุกอย่างเลยนะครับจนกระทั่งกล้าที่จะกระทำแม้กระทั่งของที่ฮารอมนะครับอยากจะให้เขาเนี่ยสนใจของที่ฮาลาลนะครับพี่น้องลองเข้าไปดูสิครับตอนนี้นะครับของที่ฮารอมที่มีวางจำหน่ายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อทั้งหลายนะครับหรือร้านข้างทางทั้งหลายเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เยาวชนยืนซื้อกันหน้าตาเฉยเลยนะครับบางทีทั้งที่คุมฮิญาบอยู่นี่แหละครับไปยืนซื้อไปยืนเลือกไอ้ของที่ไม่ได้มีตาฮาลาลที่จะอนุมัติหรืออนุญาตให้มุสลิมได้บริโภคได้ดื่มได้กินได้ไม่ได้สนใจอะไรเลยซึ่งแตกต่างกับคนสมัยก่อนๆปู่ย่าตายายของเรานี่นะครับจะกินอะไรแต่ละนิดแต่ละหน่อยเนี่ยเขายอมหิวกลับมากินที่บ้านกลัวว่าจะไปเจอของที่มันไม่ฮาลาลกลัวของที่ฮารามมันจะปนจะเปื้อนมาแต่ปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้สนใจอะไรต่อไปแล้วนะครับมีสตังค์ซื้อสักอย่างกินแล้วมันอิ่มแล้วก็ถือว่าแค่นี้แหละใช้ได้แล้วนะครับอยากจะนำเรียนกับพี่น้องแบบนี้นะครับในหะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับเตือนพวกเราเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเตือนพวกเราว่าห่วงใยพวกเรานะครับมาโดยตลอดเลยหะดีษของท่านอบีฮุไรเราะห์นะครับรอซูลกล่าวว่ายะตีอัลันนาซีซะมานุนต่อไปในการข้างหน้าจะมีช่วงเวลาซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วแหละครับจะมีช่วงเวลาที่ทางสาหัสกันมากๆเลยนะครับลาอูบาลิลมารุต่อไปนี้จะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะใส่ใจลาอยู่บาลิลมารุคนจะไม่ใส่ใจอีกต่อไปใส่ใจอะไรครับมาอะคอซามินฮุว่าไอ้ที่ได้มาเนี่ยเป็นยังไงนะครับไอ้ที่ถือมาหิ้วใส่ถุงมาเนี่ยได้มายังไงได้มาด้วยวิธีการใดอามินฮาลาลินอามิลฮารอมว่าของที่ได้มาเนี่ยฮาลาลหรือเปล่าฮารอมหรือเปล่าถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือเปล่านะครับบางทีนะครับไปยืนซื้อกับเขาร้านเดียวกับเขาเลยนะครับคนขายคนเดียวกันแหละแต่มี2เตาอีกเตานึงไม่มีหมูอีกตังเตานึงมีหมูนะครับย่างไปสลับกันไปสลับกันมานะครับจะเอาอย่างหมูเอาอย่างเนื้องัวย่างนะครับเอาอย่างไก่ย่างก็เอาไก่มาย่างให้ใครจะเอาหมูก็เอาหมูมาย่างบนเตานั่นแหละให้มุสลิมหลายคนไปยืนซื้อแบบนี้ไม่ได้สนใจอะไรเลยฉะนั้นอัลกุรอานเองนะครับสำทับกับพวกเราแบบนี้ยาไอฮุนนัสกุลูมิมกิมกุลูมิมาฟิลอารดิฮาลาลันตอยิบะโอ้บรรดามนุษย์ชาติทั้งหลายเอ๋ยทั้งหลายพึงต้องพยายามระมัดระวังระแวดระวังหน่อยในการที่จะกินใจอยู่นะจงกินแต่เฉพาะสิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์เท่านั้นฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่ระวังเรื่องพวกนี้นะครับแน่นอนเลยครับมันก็จะกลายมาเป็นเลือดเป็นเนื้อพวกเราแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอัยยูมาละห์มินเนื้อก้อนใดก็แล้วแต่ไม่ใช่เนื้อก้อนใดนะครับเนื้อส่วนไหนก็แล้วแต่เนื้อหนังของเราส่วนไหนนะครับเลือดกระดูกของเราตรงส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับที่มันเติบโตมาเจริญงอกงามมาจากซวะจากของที่ผิดของที่ฮารามพวกเนี้ยฟันนารุอาลาบีไฟนรกเท่านั้นที่สะสมกับเนื้อแบบนี้ฉะนั้นเราจะต้องรักษาเนื้อตัวของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งฮารอมพวกนี้อย่าให้มันกลายมาเป็นอะไรก็เป็นอาหารที่จะบำรุงนะครับร่างกายของเราโตมาได้ใหญ่มาได้อ้วนมาได้เพราะอาหารฮารอมพวกนี้แหละอย่านะครับอัลลอฮ์ไม่รับอามันของเราไม่รับดุอาของเราไม่รับความดีของพวกเราฉะนั้นนะครับเราต้องระวังพี่น้องครับร้านอาหารที่เขาสะดวกซื้อกันอยู่ตอนนี้นะครับหลายอย่างนะครับมีส่วนผสมที่อะไรที่เป็นยีสต์นะครับแม้กระทั่งร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่พี่น้องไปเห็นตามร้านอาหารดังๆนะครับสั่งผัดกะเพรามาสั่งผัดชามาสั่งอะไรก็แล้วแต่พี่น้อง นะครับอย่างที่เมาทะเลนะพี่น้องเคยเห็นไหมครับที่เขาใส่บางเจ้าเขาใส่บารันดีนะครับในการที่จะผัดพอใส่เครื่องแกงลงไปใส่อะไรไปเขาเอาบารันดีหยอดลงไปนิดนึงไฟลุกท่วมกระทะเลยพี่น้องเห็นไหมครับนั่นนะมันก็กลายเป็นอะไรเป็นสิ่งที่สกปรกนะครับเคฟบางอย่างหรืออะไรเครื่องดื่มบางอย่างนะครับจะต้องแม้กระทั่งอาหารญี่ปุ่นบางอย่างเนี่ยที่พี่น้องชอบซื้อกันเหลือเกินนะครับเป็นซูชิเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่มุสลิมทำหรือแม้กระทั่งที่มุสลิมทำเองก็ยังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่าไปรับเป็นแฟนชายของบางร้านมาของบางยี่ห้อมาเนี่ยมันเป็นนายิสนะมันใส่นู่นใส่นี่มาเราต้องระวังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพราะมีฉะนั้นแล้วนะครับเราก็เลยอุ้ยมันหอมเหลือเกินยั่วน้ำลายเหลือเกินน้ำลายแตกยืนจะกินกับเขาให้ได้โดยที่ไม่สนใจเลยว่ามันฮาลาลหรือเปล่าหรือมันฮารอมมันปนเปื้อนนายิสอะไรบ้างหรือเปล่าใส่เหล้าอาหารนะครับในอาหารที่ผัดทะเลบางชนิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เหล้าเพื่อดับกลิ่นคาวอันนี้เป็นสูตรของเขาแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับใส่บารันดีไปบ้างใส่อะไรไปบ้างก็แล้วแต่นะครับขนมที่ผมเคยเห็นนะขนมโตเกียวที่เขาใส่รถเข็นกันนะมีทั้งใส่กรอกไก่มีทั้งใส่กรอกหมูมีอะไรแล้วเขียนว่ามุสลิมทานได้พี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยเด็กมุสลิมก็ยืนซื้อนะครับเขาบอกว่าคนละถุงกันแต่เวลามาทำด้วยกันมันก็ทำอยู่ตรงที่เดียวกันนั่นแหละครับแล้วมือไอ้คนจับคนขายมันก็มือเดียวกันนั่นแหละแต่ไม่ได้ระมัดระวังอะไรเลยพวกนี้นะครับยืนซื้อทั้งที่คุมฮิญาบขายอยู่หน้าโรงเรียนนะโรงเรียนสอนศาสนาก็มีนะครับโดยที่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ระแวดระวังให้ก็อยากจะฝากพวกเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาเรื่องนี้นะครับวันนี้นะครับตอบทุกไลน์ใครทุกปัญหาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายหมดเวลาแล้วครับขออนุญาตจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ในครั้งหน้าในครั้งต่อไปวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ضمه صدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروق دعاء เมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุลมุฮาญิรีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์นางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์อายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮัจญีซูฟียานและนางฟาติมะพรมประดิษฐ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดอัลอิกติกอมะสุเหร่าอาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมัยใจรักฮัจญีสมัยใจรักหรือฮัจญีฮาบุดดีนยีเล็กอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์มาเรียมเดวิระจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนนาอีมสุเหร่าใหม่หนองจอกสอบถามโทร0836055563 0836055563ฮัจญีซักกะรียาลูกชาย
2: พี่น้องผู้ศรัทธา สามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: 4เครื่องดื่มอันตรายคนไทยดื่มเกือบทุกวันเร่งตับไตวายตายไว1กาแฟ3 in 1น้ำตาลสูงและไขมันทรานส์แบบไม่รู้ตัว2ชานมไข่มุกน้ำตาลครีมเทียมสีผสมอาหารเท่ากับภาระตับเต็มขั้น3น้ำเชื่อมไซรัปนมข้นในทุกเครื่องดื่มหวานรวมถึงกาแฟเย็นชาเย็นนมชมพูนมหวานหวานนมช็อกโกแลตที่ขายทั่วไปจะใช้น้ำเชื่อมหรือมีอีกชื่อว่าไซรัป4นมเปรี้ยวที่ใส่น้ำตาลแม้ชื่อจะดูสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วนมเปรี้ยวแบบขวดหรือกล่องเล็กส่วนใหญ่มีน้ำตาลสูงแถมยังมีแลคโตสที่ในบางคนดูดซึมไม่ได้ดีเกิดแก๊สลำไส้รั่วส่งผลต่อตับและไตสรุปสั้นๆเครื่องดื่มบางอย่างอาจดูเล็กน้อยแต่สะสมทุกวันกลายเป็นตับพังไตล้าแบบไม่รู้ตัวไม่ได้ห้ามครับแต่อยากชวนเพื่อนๆให้รู้ทันแล้วเลือกให้ตับกับไตได้พักบ้างวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
5: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
6: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
2: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
3: อัลลอฮฺอักบารุลลอฮฺอักบารุอัลลอฮฺอักบารุลลอฮฺอักบารุ

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุوله الحمد وهو على كل شيء قدير ตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาวาริสกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251 กิโลเฮิรตซ์AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovativeห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติวิถีมุสลิมวิถีแห่งความยั่งยืนรับฟังสาระความรู้ข่าวสารและบริการสาธารณะได้ทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยวิทยุเสียงอิสลามฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลก
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดนูรุลมุฮาญิรีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์นางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์อายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮัจญีซุฟียานและนางฟาติมะพรมประดิษฐ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 10:00 นณมัสยิดอัลอิกติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมัยใจรักฮัจญีสมัยใจรักหรือฮัจญีฮาบุดดีนยีเล็กอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะมาเรียมเดวิระจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 9:00 นณมัสยิดดารุนนาอีมซุเราะห์ใหม่หนองจอกสอบถามโทร083605-5563 083605-5563ฮัจญีซักริยาลูกชาย
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิอัจมะอีนท่านพี่น้องที่เคารพเมื่อวานเราพูดกันถึงเรื่องเสียงจากมโนธรรมคือเสียงภายในเสียงกระซิบกระซาบอยู่ภายใน สังเกตนะครับคนบางคนทำบาปจะทำนี่รู้สึกอายแล้วนี่แสดงว่าเสียงกระซิบกระซาบจากภายในคอยห้ามเขาแต่คนบางคนนี่จะทำบาปเนี่ยสบายใจมากเลยยิ่งสนุกด้วยซ้ำไปขอให้ได้ทำเถิดนั่นก็แสดงว่าไม่มีเสียงคัดค้านจากภายในแต่กลายเป็นเสียงสนับสนุนไปเสียแล้วลองดูสิครับในเดือนรอมฎอนเดือนบวชอย่างนี้มีคนบางคนไม่ถือบวชหรอกแต่ว่าถ้าจะแสดงตนว่าไม่ถือศีลอดก็รู้สึกอายอย่างนี้เรียกว่ายังเป็นคนดีอยู่ยังรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ว่าบางคนจะมีความรู้สึกสบายมากเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจะกินอะไรจะสูบบุหรี่ที่ไหนทำได้สบายเลยโดยไม่ได้แคร์ในสายตาของใครเลยนั่นแสดงว่าเสียงจากมโนธรรมหายไปแล้วแต่ถ้ามาใดเกิดมีความรู้สึกว่าไปถือมันทำไมเหม็นมีประโยชน์อะไรข้าวก็ยังมีกินไปอดทำไมแต่อย่างนี้แสดงว่าเสียงจากมโนธรรมที่เคยห้ามเนี่ยกลายเป็นสนับสนุนไปแล้วอย่างนี้ลงลึกลงไปจนกระทั่งแก้ลำบากแล้ว เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยต้องระวังรักษาเสียงนี้ไว้อย่าให้มันหายไปจากตัวจากใจเพราะว่าถ้ามันหายไปเมื่อไหร่แสดงว่าขาดทางนำละไม่มีใครคอยเตือนละไอ้ที่ว่าตนของตนเตือนตนให้พ้นผิดที่จริงตัวเองจะรู้ได้ยังไงว่ามันผิดถ้ามันไม่มีเสียงจากมโนธรรมอันนี้แล้วตัวเองจะเตือนตนเองได้ยังไงถ้ามันไม่มีเสียงเรียกร้องห้ามไม่ให้กระทำสิ่งนั้นหรือว่าไม่มีเสียงสนับสนุนให้กระทำสิ่งนั้นนี่เป็นเสียงกระซิบจากภายในซึ่งมีพลังมากๆไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเลยไม่เหมือนกับเสียงเตือนกันนะครับในระหว่างเพื่อนฝูงที่เขาจะทำผิดแล้วเราไปเตือนว่าอย่าทำผิดเลยเสียงเนี่ยเบามากเลย ไม่เหมือนกับเสียงที่อยู่ภายในตัวของเขาเองเสียงนั้นจะแรงมากเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เสียงกระซิบกระซาบภายในที่เป็นของดีหายไปจนกลายเป็นเสียงกระซิบกระซาบไปในทางลบเมื่อนั้นเราเองจะหลงทางออกนอกทางเลยแต่สิ่งเหล่านี้มันมีสองทางสวนกันเสริมกันไม่ใช่สวนคือหมายความงี้คือความรู้ที่ได้รับจากภายนอกด้วยสมองก็ดีในตาก็ดีหูก็ดีด้วยการเรียนจากอัลกุรอานก็ดีด้วยการเรียนจากซุนนะห์ของท่านนบี แรกๆนี่บางทีอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็ฝืนใจปฏิบัติไปตามคำสั่งของอัลลอฮ์ทำไปเรื่อยๆโดยไม่ยอมผิดเพี้ยนกับคำสั่งเลยไม่กล้าละเมิดเลยฝึกใจทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะเกิดเป็นมโนธรรมในทางดีปรากฏขึ้นมาสมมติว่าแรกๆเราไม่เคยละหมาดเลย ก็จะไม่มีเสียงมาบอกกับเราว่าถูกหรือผิดที่ไม่ได้ละหมาดแต่พอเราไปเรียนละหมาดแล้วแล้วฝึกฝนในการละหมาดแล้วเราก็ทำอย่างนี้วันละห้าเวลาถึงเวลาเพี้ยละหมาดถึงเวลาเพี้ยละหมาดทำอยู่ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยต่อไปเวลาถึงเวลาละหมาดเนี่ยแล้วยังไม่ได้ละหมาดเราจะรู้สึกกระสับกระส่ายทีเดียวนั่งคุยต่อไปมันชักจะหมดสนุกซะละเพราะมันถึงเวลาที่จะละหมาดอย่างนี้เรียกว่าเสียงกระซิบกระซาบจากภายในเรียกร้องให้ไปละหมาดแล้ว เขาจึงตัดสินใจลุกขึ้นแล้วไปละหมาดทันทีเสียงกระซิบจากภายในก็จะค่อยๆแข็งแรงเพิ่มพลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตราบใดที่เรายังตั้งมั่นอยู่บนความถูกต้องและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แต่ถ้าเมื่อใดเราเกิดดื้อรั้นทำในสิ่งผิดๆทั้งๆที่เสียงจากมโนธรรมคอยเตือนห้ามปรามอยู่ระยะแรกๆแล้วเราก็ดื้อรั้นทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามจนกระทั่งความรู้สึกภายในเนี่ยไม่สามารถจะดึงเราให้อยู่ได้แล้วเมื่อนั้นความรู้สึกนี้จะหายไปแล้วมันจะเปลี่ยนท่าทีเป็นการเรียกร้องให้ทำชั่วต่อไปนั่นหมายความว่าชัยฏอนได้เข้ามาทำหน้าที่ของมันภายในจิตใจของเราแทนฮิดายะห์แทนการเรียกร้องของอัลเลาะห์แล้วชัยฏอนมันเข้ามาแล้วจะไม่อยู่ปกติมันจะมาขยายอาณาเขตให้กว้างออกไปเรื่อยๆให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคนเสียศูนย์ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไปในที่สุดคนอย่างนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตของตัวเองและจะเป็นอันตรายต่อสังคมรอบด้านของเขาด้วยคนพวกนี้แหละครับที่จะสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาตามความคิดเห็นของเขาโดยไม่รู้ตัวเขาอยู่ในสภาพของคนเสียศูนย์พอล้อได้ถอดถอนการนำพาของพระองค์ออกไปเสร็จแล้วโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้สึกตัวและไม่ยอมวิ่งเข้าหาอัลกุรอานด้วยและไม่ยอมดูซุนนะห์ของท่านนบีด้วยยึดมั่นเฉพาะในตัวบุคคลที่เขานับถือมากกว่าเขาก็จะวิ่งหาเข้าหาหลักการเด่นๆเหล่านั้นแล้วก็ตั้งเป็นแบบฉบับเพื่อตัวเอง ถ้าทำอยู่อย่างนี้ในที่สุดก็กลายเป็นคนที่มีหลักการใหม่ๆตั้งขึ้นมาเองโดยที่ตัวเองชอบก็ตั้งเป็นหลักการอันไหนที่ตัวเองไม่ได้เรียนหรือไม่ได้รู้มาก็เลยไม่ได้ยึดเป็นหลักการอย่างนี้ก็กลายเป็นผู้ที่ตั้งลัทธิอันใหม่ขึ้นมามันก็เลยเกิดเป็นการแตกแยกมากมายอันนี้มันเป็นเรื่องของสังคมเสียหายยิ่งกว่านั้นนะครับสำหรับคนที่มองเห็นผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าความเดือดร้อนของคนอื่นทำได้สารพัดโกหกก็ได้พูดไปแล้วเปลี่ยนคำพูดก็ได้คนอย่างนี้มีอยู่มากมายเลยทีเดียวแม้กระทั่งบางคนนี่พูดก็พูดตำแหน่งก็สูงส่งทางด้านการเมืองก็ยังกลายเป็นคนสับปลับไปได้นั่นแสดงว่าตัวมโนธรรมที่แท้จริงของเขานี่หายไปแล้วหายไปเพราะว่าผลประโยชน์ที่หายไปจึงทำให้เกิดความเครียดแค้นตีกลับมากลายเป็นเสียงเรียกร้องให้กระทำผิดโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวท่านพี่น้องที่เคารพเราต้องพยายามฝืนใจตนเองให้ยอมรับหนทางที่สูงขึ้นซึ่งยากต่อการเดินแต่เมื่อเป็นหนทางที่ถูกต้องแล้วเราต้องพยายามไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงผิดเราต้องมีหลักการมีสิ่งยึดมั่นถ้าเรายึดมั่นในสิ่งถูกทำในเสียงจากที่เสียงมโนธรรมเรียกร้องให้ทำในความถูกต้องแล้วยึดมั่นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเสียงนี้ก็จะอยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราปล่อยให้มันไปตามอารมณ์โดยไม่ได้คิดถึงถูกหรือผิดเมื่อนั้นบุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปนิสัยใจคอท่าทางกิริยาต่างๆก็จะเปลี่ยนไปคนอื่นมองข้างนอกก็มองเห็นทันทีไอ้การที่เคยเป็นบุคคลที่ถูกยอมรับก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการยอมรับไปในที่สุดสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องจากความถูกและความผิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในโลกนี้และเป้าหมายของเราอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องกลับไปสู่ชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วจงเสียสละในสิ่งที่ไม่ควรได้ในโลกนี้อย่าไปกอบโกยมาในสิ่งที่มันไม่ใช่สิทธิของเราถ้ากอบโกยเข้ามาแล้วเสียศูนย์ทันทีเพราะว่าไอ้ความอยากได้บางอย่างทำให้เราจะต้องเสียสละบางอย่างเพราะความอยากได้แท้ๆจึงทำให้เราฝืนกับเสียงเรียกร้องจากมโนธรรม ในที่สุดก็กลายเป็นคนไม่ได้ยินเสียงมโนธรรมก็กลายเป็นคนที่ไม่มีธรรมะไปเพราะเห็นแก่ความอยากได้ความอยากได้ใครเป็นคนล่อตัวที่มาล่อก็คือชัยฏอนเรายอมไหมกับชัยฏอนไหนบอกว่าเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลถ้าเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลแล้วสิ่งที่ชัยฏอนนำมาล่อเราก็ต้องไม่ไหวหวั่นแต่คนบางคนไม่ได้คิดในเรื่องดุนยาเท่าไหร่ไปคิดเอาวันใกล้ตายมีคนมาเล่าให้ฟังว่าใกล้ๆจะตายแล้วชัยฏอนนี่จะเอาน้ำมาล่อแล้วเราก็หิวน้ำจัดแล้วชัยฏอนก็จะบอกว่าจงตั้งให้ฉันเป็นเจ้าสิฉันจะให้น้ำกินคนที่อีมานอ่อนๆก็จะยอมกินน้ำและยอมเรียกร้องให้ชัยฏอนเป็นเจ้าไอ้นั่นมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นใกล้ตายแต่ถามว่าในภาพในปัจจุบันเนี่ยภาพนี้มีหรือเปล่าแท้จริงมันก็มีทุกวันน่ะมันไม่ต้องไปรอใกล้ตายหรอกทุกวันจงสำรวจตัวเองสิว่าความรู้สึกอันนี้มีหรือเปล่าถึงเวลาละหมาดซุบฮ์ต้องตื่นขึ้นมาแล้วเราก็บอกแม่มันเย็นดีเหลือเกินนะขอนอนต่ออีกสักหน่อยถามว่าเรายอมรับใครเป็นพระเจ้าถ้ายอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้าก็ตื่นไปละหมาดแต่ถ้ายังนอนต่อนั่นเป็นการเรียกร้องของชัยฏอนมันไม่ต้องรอตายหรอกท่านพี่น้องที่เคารพสิ่งเหล่านี้มันปรากฏชัดตั้งแต่วันที่มีชีวิตอยู่แล้วถ้าสิ่งเหล่านี้เราแยกแยะไม่ได้แล้วไม่ได้เอามาเป็นเครื่องสำรวจตัวเองว่าถูกหรือผิดไม่ได้แก้ไขถึงวันตายก็ต้องเจอภาพอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องหลงไหลไปตามชัยฏอนจริงๆและคำสุดท้ายที่จะไปกับเราก่อนตายก็ไม่ใช่ลายลายล้อแน่มันจะต้องเป็นคำอื่นซึ่งหมายความว่าเกิดมาทั้งทีหาดีกับชีวิตไม่ได้เลยและต้องไปทนทรมานข้างหน้าอย่างแสนสาหัสยังไม่มีวันจบมันจะคุ้มกันไหมกับความสนุกที่ได้เล็กๆน้อยๆในดุนยานี้เพราะนั้นเราจึงจำเป็นต้องสำรวจจิตใจของเราเป็นประจำครับอินชาอัลลอฮ์เพื่อเราจะได้อยู่ในหนทางที่ดีจะได้ไปอยู่ชีวิตที่ดีกว่าในวันข้างหน้าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี034-1147-796เลขบัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา 20:15 นจนถึง 21:15 นณร้านสเต็กบางพรอนุท 55/3 สอบถามโทร0897604430 0897604430บางพรขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิชาการครั้งที่17กับสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึง 16:00 นณมูลนิธิศูนย์ศึกษาซุนนะสวนพลูซอยเทิดไทย15ธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานเปิดบ้านแห่งความรู้เพื่อหารายได้สำหรับการบริหารงานมูลนิธิและกองทุนเพื่อการศึกษาและกองทุนวากัฟยาริยะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 9:00 ถึง 12:00 ณมัสยิดดารุเนียซานสุเหร่าขาวซอยหทัยราช50เขตคลองสามวาอาจารย์เรืองฤทธิ์เกตเลขาประธานอำนวยการฮะญีอัศวินตลับเพชรประธานพิธีอาจารย์อับดุลกอเดสปัตนีประธานจัดงาน
5: บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าเช่นเดียวกับที่ได้เคยถูกกำหนดแก่บรรดาผู้อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วเพื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรงซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่183

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอีกครั้งสำหรับในครั้งนี้ก็คงจะได้นำสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นส่วนหนึ่งในสังคมของเรานะครับแต่ถ้าจะหากว่าจะนำมาพูดในทุกๆเรื่องก็คงจะใช้เวลาพอสมควรแล้วก็เรื่องมันก็มากมายก็คงจะใช้เวลาก็หลายครั้งหลายหนนะครับแต่สำหรับประเด็นที่จะได้เน้นในวันนี้ก็คือในเรื่องของการที่เราได้บริโภคข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโทรทัศน์วิทยุสิ่งตีพิมพ์หรือในทางออนไลน์ต่างๆก็ตามเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสับสนพอสมควรมันมีทั้งข่าวลวงข่าวล่อข่าวเท็จข่าวจริงทีนี้ต่างๆเหล่านี้นั่นน่ะถ้าเราจะเอามาคิดทั้งหมดหรือเอามาใส่ใจกันทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ลำบากว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จแต่ถ้าหากว่าเราจะไม่รับฟังเราก็คงจะไม่รู้ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นจริงเราก็จะไม่รู้เลยฉะนั้นการที่เราจะรับรู้หรือบริโภคข่าวสารต่างๆเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ได้ดูในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าย่าอายุฮัลละซีนอามานูอินยาอักุมฟาซิกุมบินาบะอินฟัตบายานูอันตุซีบูกาวมัมบิจฮาละฟัตุสบิฮูอัลามาฟาลตุมนาดิมินมีความว่ามวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยถ้าหากว่ามีคนที่ฝ่าฝืนเป็นคนเลวเป็นคนที่ออกนอกลู่นอกทางตามบัญญัติของศาสนาได้นำข่าวมาบอกกับพวกเจ้าคือเรารู้เลยว่าคนนี้เป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติมีแต่เรื่องของการทำให้เสียหายทำให้เกิดความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนตัวส่วนรวมอะไรก็แล้วแต่เมื่อว่าเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วเนี่ยได้พูดอะไรออกมาได้ฟังอะไรออกมาเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับใครจะนำไปใช้เราก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แต่ว่าอยากจะเน้นกับบรรดาพี่น้องมุสลิมว่าฟาตาบัยานูพวกเจ้าจงสอบสวนและกันกรองให้ชัดเจนตาบัยานูนั่นคือทำให้ชัดเจนก็คือสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงเองคำว่าทำให้ชัดเจนตรงนี้ก็คือข่าวนี่มาอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับผู้ที่ต้องการทำให้เกิดความยุ่งยากในสังคมระหว่างศาสนาระหว่างรัฐกับประชาชนมันก็มีมากทำให้เกิดความวุ่นวายนี่ก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายอันใดนะครับตอนนี้เราก็จะต้องเป็นคนที่มีการพิจารณาเมื่อได้ยินข่าวจากบุคคลที่ทำตัวไม่เรียบร้อยอย่างนี้แล้วฟัตบัยยานูในภาษาอาหรับตรงนี้ก็คือพยายามหาคือสอบสวนให้เกิดความชัดเจนคำว่าชัดเจนคืออะไรมันถูกอะไรมันผิดเราจงอย่าเป็นคนได้ยินอะไรแล้วก็เราก็นำมาปฏิบัติเลยหรือได้ยินอะไรแล้วเราก็เชื่อทันทีเลยนะครับอันนี้เราต้องดูนะครับแล้วก็เพราะอะไรล่ะครับที่ทำอย่างนี้อันตุซีบูกอมมัมบีญาละมิฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นคนที่ทำให้กลุ่มชนหนึ่งคือหมายว่าทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับกลุ่มชนหนึ่งโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็คือหมายถึงว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่สอบสวนเนี่ยใครมาบอกอะไรเราก็เชื่อแล้วก็ตัดสินใจทำไปเลยสิ่งนั้นนั่นอย่าลืมนะครับไม่ก็ทำให้เกิดปัญหากับกลุ่มชนที่รู้เท่าไม่ถึงการโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็คือโอ้พอทำไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่ซะแล้วเรื่องนี้ไม่จริงซะแล้วเราก็จะเป็นการที่เป็นคนที่หนึ่งผู้สับปรับสองกระทำความผิดอย่างชัดเจนนะครับฟัตุสบิฮูอัลามาฟาลตุมนาดิมีนและพวกเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ที่เกิดความเศร้าระทมใจกับสิ่งที่ได้กระทำไปแล้วเก
ือทำไปแล้วก็มาคิดโอ้ยเรานี่ไม่น่าเลยดิในเรื่องที่เราทำไปเราเพราะเราไม่ได้สอบสวนนั่นเองทำให้เกิดปัญหาได้กับกลุ่มชนหรือว่าเป็นการที่ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีงามได้ฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับก็อยากจะฝากว่าใครก็ตามที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของข่าวคราวในเรื่องที่ว่าจะทำอะไรให้มันเกิดขึ้นในสังคมนี้ต้องคิดให้มากว่าเราพูดก็ดีนะเป็นเรื่องที่โกหกไหมเราเป็นคนที่ประพฤติตัวไม่ดีเนี่ยเราเอาสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเอามาใส่ร้ายเขาเอามาในเรื่องทำให้คนเข้าใจผิดหาความชอบธรรมในการที่จะทำร้ายอีกกลุ่มหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเราก็รับเรื่องมาถ้ารับเรื่องอย่างนี้โดยไม่สอบสวนเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วทุกวันนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเรามีสิ่งที่ไร้สาระมากมายเหลือเกินจนกระทั่งมากบเกินกับเรื่องที่ควรจะจริงจังเราไม่มีโอกาสเลยจริงจังเพราะเรามายุ่งกับไอ้เรื่องไร้สาระเรื่องไร้สาระเรื่องเล็กเรื่องน้อยทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องเสียหายไปเพราะก็ไอ้เรื่องที่ไร้สาระบางเรื่องบางราวที่เราไม่สามารถที่จะสลัดทิ้งมันได้ตรงนี้เราเป็นปัญหานะครับฉะนั้นในอัลอิสลามเนี่ยสอนว่าอย่างนี้มินฮุสนีอิสลามินมารีตัลกูฮูมาลายะนีส่วนหนึ่งจากคุณความดีของอัลอิสลามนั้นก็คือคนคนหนึ่งนั้นละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระหรือสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกถามพัฒนาตัวเราแล้วก็ประเทศชาติของเราเนี่ยเราก็ทิ้งไปบ้างวางไปบ้างนะครับเราไม่ใช่ว่าเราอะไรก็เก็บมันทุกเม็ดในเรื่องของการที่จะเอามาพูดจะเอามาทำถ้าทั้งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไร้สาระตรงนี้ก็อยากจะได้ดำเนียนกับบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหลายนะครับว่าขอให้เราเป็นคนที่มีสาระคนที่จะมีคุณภาพได้ต้องเป็นคนที่มีสาระแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบสิ่งที่ไร้สาระนั่นเขาไม่สามารถที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพได้นะครับเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักแยกแยะด้วยแยกแยะว่าสิ่งนี้มันได้สาระไหมสิ่งนี้มันเป็นสาระที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าไหมเพราะว่าเรานี่ต้องเป็นคนที่รู้จักในการทำประโยชน์เราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องทำประโยชน์ได้นะครับเราเป็นกรรมกรเราก็จะต้องเป็นกรรมกรที่มีการพัฒนาเป็นประโยชน์นะครับกรรมกรก็จะต้องมีการเรียนรู้มีการศึกษาหาข้อเท็จจริงและจะเป็นกรรมกรที่ดีผมเคยยกตัวอย่างว่าคนเรานะครับเราอย่าไปดูถูกกันในแต่ละอาชีพนะครับเขามีความรู้แค่นั้นเขาก็ได้ทำงานอย่างนั้นแต่เขามีการพัฒนาเขาก็อาจจะเจริญความก้าวหน้าได้นะครับเช่นอย่างคนหนึ่งเป็นกรรมกรเริ่มต้นอาจจะเป็นคนที่รับจ้างหิ้วปูนในการก่อสร้างหิ้วไปหิ้วมาไม่กี่วันนี่กี่เดือนเขาสามารถที่จะผสมปูนได้ว่าสัดส่วนมันเท่าไหร่ปูนเท่าไหร่ทรายเท่าไหร่หินเท่าไหร่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าก็พัฒนาขึ้นไปแล้วก็พอผสมปูนได้ต่อไปก็สามารถที่จะฉาบปูนได้แล้วก็ในเมื่อฉาบปูนแล้วเนี่ยเป็นแล้วไรแล้วต่อไปในวันข้างหน้าก็อาจจะก่อปูนได้ขึ้นเป็นตึกเป็นอาคารบ้านช่องอะไรได้นี่ก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเป็นช่างควบคุมในการก่อสร้างด้วยซ้ำไปนี่ก็มีจำนวนมากคนที่รู้จักในการพัฒนาเพราะว่าคนเราจะอยู่เฉยไม่ได้จะต้องเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับตัวเองในรูปแบบการพัฒนาการที่เราจะต้องพัฒนานี่เราจงทำตัวเป็นคนที่ก่อกำแพงมีคนโบราณพูดว่าเราจะต้องทำตัวเป็นคนก่อกำแพงอย่าทำตัวเป็นคนขุดหลุมคนขุดหลุมนะครับไปวันนี้เขาก็ขุดลงไปสมมติว่าลงไป1เมตรพอวันพวกนี้ไปลงไป2เมตรพอวันมะรืนนี่ไปอีกไปก็เจอก็ขุดลงไป3เมตร4เมตรไปมาก็ท่วมตัวเองก็จบนี่เขาเรียกคนขุดหลุมทำอะไรแล้วค่อยถอยหลังถอยหลังฉะนั้นเราจะต้องทำตัวเป็นคนที่ก่อกำแพงคนก่อกำแพงนี่หมายถึงว่าเราเนี่ยไปพบเขาในวันนี้เขาก็ก่อขึ้นมาได้ประมาณ1เมตรพอไว้วันพรุ่งนี้เขาก็ก่อขึ้นมาอีกได้2เมตรพอวันมะรืนไปเขาก็ก่อขึ้นได้3เมตรเขาสามารถที่ทำให้กำแพงนี่สูงขึ้นสูงขึ้นสามารถที่จะป้องกันอะไรตัวไม่อะไรที่เป็นอันตรายกับบ้านช่องตัวเองได้ก็พูดกันง่ายๆมันก็เจริญขึ้นเองนะครับฉะนั้นเราจงอย่าเป็นคนที่ทำตัวอะไรแล้วเนี่ยคือ
ถอยหลังเดินเดินถอยหลังอยู่ตลอดนะครับคนเราเนี่ยปกติธรรมดาแล้วต้องเดินถอยหน้าต้องเดินไปข้างหน้านะครับแล้วไม่ใช่ว่าวันหนึ่งก็เดินถอยหลังคนเดินถอยหลังเนี่ยมันจะไม่สะดวกแล้วมันจะไม่รวดเร็วนะครับมันจะทำให้เกิดการล้มได้เกิดการกำเสียหายได้นะครับฉะนั้นในเรื่องนี้ก็อยากจะขอฝากกับพวกเราว่าเราจะต้องเป็นคนที่ใคร่ควรข่าวต่างๆในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ 108,009 เนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่พิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการที่เราทำอะไรลงไปนี่เราจะต้องคำนึงถึงในวันข้างหน้าด้วยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามะนุตตะกุลลอฮะวันตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิวัตมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้ายังจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตหนึ่งนั้นจะต้องไข้ควรพิจารณาว่าการกระทำในวันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรในวันข้างหน้าเรารับข่าวคามเราเชื่อข่าวโดยไม่ได้สอบสวนเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นข้างหน้าก็คือความเข้าใจผิดการที่เราลงมือผิดเขาเรียกว่าลงมือผิดตัวนั่นเองคนที่ควรจะถูกลงโทษไม่ได้ถูกลงโทษควรที่ไม่ถูกลงโทษเนี่ยกลับเป็นคนที่ถูกลงโทษเนื่องจากว่าการกระทำของเราโดยที่ไม่ใคร่ครวญนั่นเองฉะนั้นก็อยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าการที่เราต้องการจะให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยนะครับเป็นการดำเนินชีวิตที่ราบรื่นดำเนินชีวิตที่มีความถูกต้องมั่นคงนะครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องอยู่กับคนที่ไม่ใช่คนฟาสิกเป็นคนที่สัตย์จริงคนเราในนั้นจะมีที่ปรึกษาก็ที่ปรึกษาที่สัตย์จริงไม่ใช่เป็นคนโกหกหมดเท็จแต่เราจะมีลูกน้องเราก็จะมีลูกน้องที่ซื่อตรงเราจะมีลูกพี่ก็จะมีความเป็นธรรมลักษณะเช่นนี้นะครับมันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันอย่างที่ว่าทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้เพราะว่าเราจะเห็นได้นะครับจากอัลลอฮฺสุบฮานตะลาที่ได้กล่าวไว้ในอุกานว่ายาอัยยูฮัลลีนะอามะนุตตะกุลลอฮะวะกูนูมะอัศศอลิกีนมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และพวกเจ้าจงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่สัตย์จริงฉะนั้นคนที่ชอบโกหกมดเท็จคนที่ชอบเขาเรียกว่าบัญชีโรยหน้าหรือว่าในรูปแบบของการที่ว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นนะครับเวลาเรื่องไหนดีแล้วก็ตัวฉันทำเวลาเรื่องขอโทษนะครับในภาษาก็พูดกันว่าเรื่องไหนดีตัวทำเรื่องไหนระยำกับคนอื่นทั้งนั้นก็คือเป็นเรื่องที่เราจะโยนทำให้คนอื่นเนี่ยเกิดความเสียหายอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสังคมของเราจะต้องเอาดีบวกดีให้ได้ทุกวันนี้มันเป็นปัญหาเพราะว่าบางทีเราเอาดีไปบวกเสียแล้วก็ผลสุดท้ายออกมาไม่แน่ว่ามันจะดีหรือมันจะเสียแต่ถ้าเอาดีบวกดีเนี่ยแน่นอนเหลือเกินออกมามันหนีจากดีไม่ได้นะครับคนหนึ่งเป็นคนที่ซื่อตรงแข็งขันแล้วก็ไปเป็นเพื่อนสนิทกับคนที่ซื่อตรงแข็งขันเช่นเดียวกันผลพวงมันก็ออกมาเป็นคนดีมีคุณธรรมนะครับถ้าหากว่าเป็นคนที่แข็งขันแต่ว่าไปมีเพื่อนฝูงหรือมิตรสนิทที่เป็นคนที่ไม่ดีนะครับใครประกันได้ไหมแล้วว่าคนดีนั้นน่ะสามารถจะดึงคนไม่ดีมาได้แน่นอนสักวันหนึ่งอาจจะพลาดท่าไปนะครับไปในเรื่องข้อปฏิบัติกับคนที่ไม่ดีก็ได้นะครับก็มีบางคนก็บอกว่าเราที่ลูกของเราไปคบกับคนที่ไม่ดีนะครับที่เด็กที่ไม่ดีเนี่ยเพื่อที่จะไปดึงมันมาให้เป็นคนดีความหวังดีนะครับแต่การกระทำพอทำไปแล้วไม่นานแทนที่เพื่อนของลูกเราจะมาเป็นคนดีเปล่ากับลูกเรากลายเป็นคนร้ายเหมือนกับเพื่อนมันนี่แหละครับเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าเราจะต้องเป็นคนที่พิจารณาดูนะครับว่าสังคมของเราทุกวันนี้อยู่กันอย่างไรและสังคมของเราอยู่กันแบบลักษณะที่ว่าดีคบกับคนดีหรือไม่นะครับแต่บางคนบอกว่าโจรต้องคบโจรถ้าโจรคบโจรนี่นะครับถ้าไม่ดีบวกไม่ดีเนี่ยนะครับเชื่อแล้วเกินว่ามันก็จะไม่ดีเนียนไปเลยนะครับมันจะไม่มีโอกาสย้อนกลับมาดีแล้วเพราะต่างคนก็ดังดึงลงเหวด้วยกันทั้งคู่ไปข้างหน้าก็เหวไปขวาก็เหวไปซ้ายก็เหวไปข้างหน้าก็เหวหลังก็เหวนะครับเราอย่าเป็นเช่นนั้นอย่างน้อยที่สุดเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวเป็นคนดีแล้วคนอื่นก็เตรียมตัวเป็นคนดีแล้วก็เดินเข้าหากันนะครับเดินเข้าหากัน
เมื่อเดินเข้าหากันแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องทำไม่มีอะไรที่จะต้องพูดนอกจากของดีเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งดีคนหนึ่งไม่ดีแล้วเราบอกคบกันเพื่อที่จะดึงคนไม่ดีมาเป็นคนดีนั้นอย่าลืมว่าเมื่อเราไปปนกันแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่ากำลังของคนดีจะมีมากแค่ไหนแล้วก็ทั้งคนที่ไม่ดีนั่นน่ะเขามีแนวโน้มในเรื่องจิตใจจะยอมรับกับการกระทำความดีของเพื่อนเขาหรือไม่ถ้ามิฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นปัญหานะครับฉะนั้นในเรื่องของการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพวกเจ้าจงเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺแล้วก็จงอยู่ร่วมกับผู้ที่กระทำความดีนั้นผมก็ให้ความมั่นใจได้เลยนะครับอินชาอัลลอฮฺว่าสังคมของเราจะดีในเมื่อว่าบุคลากรสมาชิกของสังคมนั้นต่างเป็นคนดีก่อนนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวะลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีฮัจญีอับดุลลอมานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุลมุฮาญิรีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์นางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์อายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮัจญีซูฟียานและนางฟาติมะพรมประดิษฐ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดอัลอิกติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมัยใจรักฮัจญีสมัยใจรักหรือฮัจญีฮาบุดดีนยีเล็กอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะมาเรียมเดวิระจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนนาอีมซุเราะห์ใหม่หนองจอกสอบถามโทร0836055563 0836055563ฮัจญีซักริยาลูกชาย
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์อิสลามเป็นศาสนาของฉันอัลลอฮ์สั่งให้พวกเรายอมรับท่านรอซูลุลลอฮ์ให้ตามแบบอย่างสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไว้ว่าและสิ่งใดที่รอซูลนำมาให้แก่พวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือบัญญัติศาสนานพวกเจ้าจงรับไว้เถิดและสิ่งใดที่ท่านรอซูลห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเถิดซูเราะห์อัลฮัสอายะห์ที่7อัลลอฮ์สั่งไว้ว่าท่านรอซูลนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีงามโอ้ผู้ศรัทธาแท้จริงตัวของท่านรอซูลนั้นมีแบบอย่างที่สวยงามสำหรับเจ้าจากซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะห์ที่21ตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
4: วะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอาลีมอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูพี่น้องครับขอตอบคำถามก่อนนะเพื่อว่าได้เวลาเลิกแล้วเนี่ยคำถามจะได้ไม่ติดค้างซึ่งผมว่าคำถามนี้พี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็คงตอบได้เชิญครับเชิญถามว่าอาจารย์ยัดยังอยู่ไหมครับขึ้นมาช่วยอ่านคำถามให้ก็ยังดีครับมนุษย์เกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนใครสร้างอัลลอฮ์เกิดมาทำไมนี่ผู้สร้างเขาบอกเองอัลลอฮ์บอกว่าวะมาขอลักตุลจินนวลอินซอิลลาลิยะบูดูนเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดนอกจากเมื่อมนุษย์และยินนั้น สำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์แล้วก็ทำคุณงามความดีให้ทำอิบาดะห์กับอัลเลาะห์งั้นเกิดมาทำไมเกิดมาสร้างคุณงามความดีจะถามต่อไปก็แล้วจะสร้างทำไมเนี่ยผมก็จะถามต่อว่าแล้วจะตายกันหรือเปล่าล่ะเพราะว่าการตายเนี่ยมันเป็นการเดินทางวันแรกที่เราตายเนี่ยแหละเป็นวันแรกที่เราเดินทางไปสู่โลกถาวรงั้นตายแล้วจะไปไหนเรามีสองส่วนเรามีเรือนร่างกับวิญญาณส่วนร่างกายอัลลอฮ์บอกมินฮาคอลักนากุมวะฟีฮานอยดุกุมเรือนร่างเนี่ยสร้างมาจากดินแล้วอัลลอฮ์จะให้กลับไปเป็นดินนั่นกุโบร์ที่ฝังมานานๆแล้วไปขุดดูสิหมดแล้วเป็นดินหมดส่วนวิญญาณซุมมาอิลัยนาตุรญูนวิญญาณจะกลับไปหาอัลลอฮ์จะต้องกลับไปถูกสอบสวนใครสร้างอัลลอฮ์ตะกี้อาจารย์อินยาตให้ความรู้กับพี่น้องแล้วนะและผมจะบอกให้คนอีมานต้องตอบอย่างอาจารย์อินยาตนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราจะไปตอบกับผู้ที่ยังไม่อีมานเราต้องตอบอย่างนี้ถามว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะเอาอะไรมาสร้างอัลลอฮ์คุณไปเอาอะไรมาเอาสิ่งนี้มาเอาอัลลอฮ์สร้างไปเอาฟ้ามาอัลลอฮ์สร้างไปเอาแผ่นดินมาอัลลอฮ์สร้างไปเอาคนนู้นมาอัลลอฮ์สร้างไปเอาคนนี้มาอัลลอฮ์สร้างก็ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์สร้างหมดแล้วก็แล้วใครจะสร้างอัลลอฮ์ล่ะก็ไม่ต้องไปหาทีก็อัลลอฮ์สร้างมาหมดจนกระทั่งอัลลอฮ์บอกละฮูมาฟิสซะมาวาติในฟากฟ้าทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างและในแผ่นดินทั้งหมดวะฟิลอัรฎ์ในแผ่นดินทั้งหมดอัลลอฮ์ก็สร้างวะมาไบนะฮูมาสิ่งที่อยู่ระหว่างฟ้ากับแผ่นดินอัลลอฮ์ก็สร้างงั้นเมื่อทุกสิ่งอัลลอฮ์สร้างหมดแล้วไปเอาอะไรมากับอัลลอฮ์สร้างอะไรมากับอัลลอฮ์สร้างแล้วจะหาอะไรล่ะมาสร้างอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องหาแล้วหาไม่ได้ไม่มีมีชายคนหนึ่งเป็นคนต่างศาสนาเขาได้มาเข้ายอมรับอิสลามและได้ทำนิกะห์เลยและชายผู้นั้นเขาได้กินเหล้าด้วยในวันนิกะห์อยากทราบว่านิกะห์นั้นจะใช้ได้หรือไม่ผมจะอ่านกุรอานให้ฟังนะพี่น้องทั้งหลายก่อนที่นบีจะจากโลกนี้ไปนบีสั่งไว้แล้วทุกคนจำไว้นะตารักตุฟีกุมอัมรอยนี่ฉันทิ้งไว้ให้ท่านสองสิ่งอินตมัสักตุมบิฮิมาลันเตดิลูอับดาถ้าท่านทั้งหลายยึดสองสิ่งเนี่ยท่านจะไม่หลงผิดไม่หลงผิดตลอดไปหนึ่งกิตาบัลลอฮ์ยึดคำพีของอัลลอฮ์คืออัลกุรอานว่าสุนนตีและแบบฉบับของฉันงั้นยึดกุรอานยึดแบบฉบับของท่านรอซูลในกุรอานว่าไงลาตังกะฮุลมุชริกาตฮัตตายุมินนะอย่าไปแต่งงานกับหญิงมุชริกจนกว่านางจะอีหม่านซะก่อนลาตุงกะฮุลมุชริกีนฮัตตายุมินูอย่าไปแต่งงานให้กับชายมุชริกจนกว่าเขาจะอีหม่านซะก่อนนี่ว่าคำถามนี่พอเข้ามารับอิสลามแล้วก็นิกะห์เลยและวันนิกะห์นั่นแหละยังดื่มเหล้าอยู่แสดงว่าเราไม่ได้ทำตามกุรอานบอกนี่เขายังไม่ได้อีหม่านเลยงั้นบอกว่าการนิกะห์เนี่ยใช้ไม่ได้หรอกเพราะเขายังไม่ได้อีหม่านคือจับเข้ากะลิมอแล้วแต่งกันเลยถ้าพี่น้องมีโอกาสไปมาเลเซียนะ จ๊กมาเลเซียน่ะพูดมาลายูได้กะลิมอมันก็ว่าได้แต่มันอีมานไหมมันไม่อีมานหรอกเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยพี่น้องอย่าทำเลยนะเพราะเขามาเป็นอิสลามแค่5นาทีนิกาห์นิชาไม่ได้เมื่อเกิดจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาจันทรุปราคาในคนโบราณเรียกจันทคาตสุริยุปราคาในคนโบราณเรียกศูนย์เรียกอย่างนี้เผื่อคนแก่ๆจะได้ฟังออกด้วยเดี๋ยวอะไรนะสุริยุปราคาก็ศูนย์นะสินะคนโบราณเขาเรียกกันอย่างนั้นมีสุนนะให้อาบน้ำในขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่ไม่มีถ้ามีจะอาบอย่างไรไม่มีมีสุนนะให้ทำอย่างนี้จะอ่านหะดีษให้ฟังนะคือท่านนบีบอกว่าอินนัชชัมซะวัลกอมะรออายะตานิมินอายาติลลาห์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นเป็นเครื่องหมายทั้งสองเนี่ยเป็นเครื่องหมายจากบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮ์คือคิดง่ายๆก่อนว่า 1. ใครที่บังอาจสร้างดวงอาทิตย์ได้ไปหามามีใครบ้างสร้างดวงจันทร์ได้ไปหามาหาได้ไหมไม่ได้แล้วใครบ้างที่ให้ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์น่ะโคจรมาจนกระทั่งมาเกิดสุริยุปราคาเกิดจันทรุปราคาใครบ้างที่ทำอย่างนี้ได้ลายังคอซิฟานิลิมาวเตฮะเดนวาลาลิฮายาติไม่ได้เกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาคือไม่ได้เกิดจันทคาตหรือเกิดศูนย์เพราะใครเกิดหรือเพราะใครตายหรอกคือมันมีประวัติอย่างนี้วันที่เกิดสุริยุปราคาที่คนโบราณเรียกว่าศูนย์น่ะวันนั้นน่ะเป็นวันที่ลูกชายนบีชีอิบรอฮีมตายพอดีประชาชนก็โจทย์ขานกันเลยว่านี่แหละที่เกิดศูนย์วันนี้เพราะลูกนบีตายนบีจึงบอกว่าเกิดขึ้นนั่นไม่เกี่ยวกับใครเกิดเกี่ยวใครตายไฟซาเราไอตุมซาลิกเมื่อท่านได้เห็นดังนี้เอาละพี่น้องฟังเราไปทำนะเมื่อท่านเห็นดังนี้คือเห็นเอาเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเถอะไปเรียกจันทรุปราคาเดี๋ยวคนแก่ๆฟังยากเมื่อท่านเห็นจันทคาตนี่แหละคืนนี้แหละได้เห็นละเคยมีผู้ถามว่าถ้าเราไม่เห็นล่ะคือมันต่างกับการดูเดือนนะดูเดือนเนี่ยเราต้องเงยไปดูบางทีเห็นบางทีไม่เห็นแต่อันนี้ความมืดมันแผ่ลงมาบนหน้าแผ่นดินเลย เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาไม่ต้องตามเงยไปหรอกความมืดเนี่ยมันแผ่มาบนหน้าแผ่นดินเลยและพอมันเต็มดวงดีแล้วก็มืดตึ๊บเลยแหละต้องเปิดไฟทำไมเปิดไฟก็โลกเนี่ยจะมืดตึ๊บเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาหรอกว่าเห็นหรือไม่เห็นถ้าจะเอาตามตัวบทจริงๆอ่ะนะนบีใช้คำว่าอิซารอไอตุมเมื่อท่านทั้งหลายเห็นเห็นแล้วทำยังไงแต่ว่ามันไม่เหมือนกับการดูเดือนดูเดือนอ่ะบางทีเราก็ไปดูเห็นบางทีก็ดูไม่เห็นแต่อันนี้มันแผ่ความมืดลงมาบนหน้าแผ่นดินเลยมันถึงไม่เงยดูก็รู้มันเกิดขึ้นเอาละเมื่อเห็นจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาอ้าวคืนนี้แหละเราจะได้เห็นละ1ฟะดออัลลอฮ์ฮะให้พยายามเฝ้าขอดุอากับอัลลอฮ์นะ2วากับบิรูให้กล่าวอัลลอฮุอักบัรมากๆนะขอดุอากับอัลลอฮ์แล้วก็ให้กล่าวอัลลอฮุอักบัรวะศ็อลลูแล้วก็ให้ละหมาดวะตะศอดดะกูให้ทำซะดะเกาะห์ ทำกี่อย่างเนี่ย4อย่างขอดุอาตักเบตละหมาดแล้วซอดะเกาะห์นบียังเคยใช้ให้คนรวยปล่อยทาสเลยในวันที่เกิดทุรคาตเนี่ยเราซอดะเกาะห์มีคนจนๆข้างบ้านเราเราก็ทำบุญไปสินะได้ทำตามที่ท่านนบีบอกและเฝ้าขอดุอาไปแล้วโอกาสที่จะมืดเนี่ยนานเลยละคราวเนี้ยนานที่จะนานอย่างเนี้ยวิทุประกาศบอกว่าอีก1,000ปีถึงจะพบอีกครั้งหนึ่งนานอย่างเนี้ยนะตกลงเรื่องอาบน้ำไม่มีนะมี4อย่างนี้เท่านั้นแหละไม่ต้องอาบน้ำพี่น้องจำได้ไหมสมัยก่อนที่เราไม่มีความรู้ศาสนาเนี่ยฉันจำความได้แล้วอ่านหนังสือป.4แล้วนี่พอเกิดจันทรุปราคาขึ้นหรือสุริยุปราคาขึ้นเมื่อก่อนสมัยก่อนทำนาก็ข้าวปลูกก็ใส่ไว้ตู้หนึ่งไปตีตู้ข้าวปลูกไปปลุกว่าเวลาไปหวานมันจะได้ขึ้นดีเพราะว่าเราทำแบบเพื่อนบ้านเรามันไม่ใช่มุสลิมแล้วก็เราก็ทำแบบเขาหมดบางบ้านก็ตีปีบขอโทษบางคนนะบางคนก็ชวนคู่ครองไปร่วมรักกันจะเอาลูกจันทคาตซึ่งทั้งหมดนั้นไม่มีศาสนาไม่สอนศาสนาทำสี่อย่างขอดุอาและตักเบตแล้วก็ละหมาดแล้วซอดะเกาะห์ให้ทำสี่อย่างตอนนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ให้เราได้มีวาสนาได้รู้ศาสนาของอัลลอฮ์เพราะเราได้มาเรียนสองการละหมาดฟัรดูญะมาอะห์นั้นถ้ามะมูมมาไม่ทันอิหม่ามเช่นมะมูมอ่านฟาติฮะไม่ทันจบอิหม่ามรุกุอ์จะถือว่ามะมูมได้รักอัตนั้นหรือไม่พอเราอ่านฟาติฮะได้หน่อยนี่อิหม่ามเขารุกุอ์พออัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนอิหม่ามรุกุอ์แล้วให้รักวะตามอิหม่ามเลยแล้วรักอัตนั้นเราได้รักวะตามอิหม่ามไปเลยรักวะรอกาบอินรักอัตก็รอกาบอินรักอัตนั่นแหละคือรักวะถ้ารักอัตแรกที่มาได้ทันรักวะกับอิหม่ามรักอัตนั้นเราก็ได้อ๋อเดี๋ยวจะลืมไปที่มูลนิธิสันติชนจะละหมาดจันทรุปราคาจะละหมาดจันทคาตคืนนี้นะละหมาดเสร็จแล้วก็มีคุตบะห์สุนัขให้ท่านนบีคุตบะห์ด้วย แล้วก็ตอนที่นบีละหมาดสุริยุปราคานั้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่นบีกำลังละหมาดถ้าพี่น้องอยากรู้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังได้อ่านหะดีษให้ฟังได้ข้อที่3ตั้งแต่เข้าอายุอาเกนบาเลกคือภาษาไทยว่าบรรลุนิติภาวะเดี๋ยวนี้เข้ามานิยมใช้ภาษาใหม่อีกทีนึงว่าบรรลุศาสนภาวะก็ดีคำนี้ก็ดีแล้วได้ขาดละหมาดฟรดูแล้วก็ขาดบวชเดือนรอมฎอนมาแต่ไม่สามารถจำได้ใช่แล้วสิเมื่อก่อนเนี่ยไปบรรยายศาสนาเนี่ยคนหนุ่มคนสาวไม่ฟังหรอกคนจะฟังศาสนาน่ะคนแก่ขอโทษเถอะถ้าเป็นไก่ก็เช่าไม่บินแล้วและมาฟังศาสนาคนหนุ่มคนสาวไม่ฟังไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เพราะว่าการศึกษายังไม่เจริญแล้วก็ไม่มี คนหนุ่มคนสาวจะละหมาด5เวลาเนี่ยหายากแต่เดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เมตตาเราเราก็ดีขึ้นแต่ก่อนยุ่งก็ทะเลาะเรื่องคณะใหม่คณะเก่าอัลลอฮ์ฉันยังจำได้เลยคือบ้านท่านมือลีเนี่ยก็เขามีญาติเป็นพี่น้องมีญาติเป็นพี่น้องกลัวใครจะชิงพืชก็เขามีญาติก็ถูกกล่าวหาว่าญาตินั้นเป็นคณะใหม่เชื่อมั้ยพอญาติเข้ามาขึ้นบ้านเนี่ยระแบลงจากบ้านหมดเลยลงหมดเลยว่าบ้านนี้มีคณะใหม่มาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยจะบาปกรรมแค่ไหนพี่น้องมุสลิมเราเดี๋ยวนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราเป็นพี่น้องกันเรามีปัญหาอันใดเราก็มาหันมาปรึกษาหารือกันแล้วก็ขอให้ละหมาด5เวลาเอาไว้แล้วทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์นี่เขาถามว่าเขาไม่ได้ละหมาดเขาไม่ได้ถือศีลอดจะทำอย่างไรในสิ่งที่ขาดมาเพื่อให้ถูกเพื่อไม่ให้ถูกอัลลอฮ์ลงโทษแต่ปัจจุบันสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วถือศีลอดก็ไม่ค่อยได้แล้วแต่ละหมาดทำได้

ยังละหมาดได้ละหมาดฟารดูและละหมาดสุนัตไว้มากๆเพราะท่านนบีเคยบอกเอาไว้ว่าเป็นหะดีษที่จากท่านอบูฮุรอเราะห์ได้รายงานบอกว่าท่านนบีบอกวันที่ก็สอบสวนเรื่องละหมาดนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบสวนก่อนเพื่อนและถ้าเบาคนนั้นละหมาดฟัรดูขาดตกบกพร่องอัลลอฮ์ใช้ให้มาลาอิกะห์ไปดูว่าเบาของเราคนนี้มีละหมาดสุนัตไหมทั้งที่อัลลอฮ์ทรงรู้แล้วแต่ให้มาลาอิกะห์ทำตามหน้าที่ให้เห็นความยุติธรรมกับอัลลอฮ์ถ้ามีละหมาดสุนัตให้เอาละหมาดสุนัตนั่นแหละมาชดเชยฟัรดูที่ขาดตกบกพร่องดังนั้นจึงเสนอแนะว่าต่อไปนี้ฟัรดูขาดไม่ได้แล้วก็ติผิดไปแล้วก็ขออัลลอฮ์ยกโทษให้แล้วให้สัญญากับอัลลอฮ์เลยว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ขาดแล้วฟัรดูและละหมาดสุนัตเอาไว้มากๆสุนัตก่อนบ่ายหลังบ่ายหลังมะริบหลังอิชาก่อนซุบฮ์และยังลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดละหมาดอิชาแล้วละหมาดวิเตศพยายามละหมาดสุนัตไว้เยอะๆส่วนการถือศีลอดศีลอดนี่จำตามอายุได้อายุบรรลุนิติภาวะจนมาถึงป่านนี้กี่ปีแล้วก็คำนวณออกข่าวสารไปวันละลิตรเพราะว่ามันขาดไปแล้วทำยังไงได้แหละนะแล้วก็หวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์แต่ข้าวสารนี่แจกได้เฉพาะคนจนอย่างเดียวนะไม่ได้แปดจำพวกเหมือนกาซะกาตฟิดยะตุนตออามุมิสกีนอัลลอฮ์บอกว่าวะลัลลดีนยุตีกูนะฮูฟิดยะตุนตออามุมิสกีนบรรดาผู้ที่ไม่สามารถจะถือศีลอดได้ให้แจกอาหารแก่คนยากจนปีนึงก็30ลิตรแจกอาหารแก่คนยากจนการละหมาดในฉบับคนละฉบับนะการละหมาดซุฮรีกับอัสรีรวมกันได้ไหมในขณะที่ไปทำงานทุกวันเพราะเวลาอัสรีเป็นเวลาทำงานคือให้ดูว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีทางที่จะละหมาดอัสรีได้ตอนบ่ายงานหยุดพักเราละหมาดบ่ายได้แต่พอเลิกงานแล้วเนี่ยเราจะละหมาดอัสรที่โรงงานได้ไหมถ้าละหมาดอัสรที่โรงงานได้เราก็ละหมาดอัสรแล้วก็ออกเดินทางกลับบ้านแต่ถ้าเลิกงานแล้วเขาไล่ออกหมดคนงานทำไมเขาไล่ออกหมดนะเขากลัวข้าวของในบริษัทหายเขาไม่ให้ใครอยู่เขาไล่ออกหมดเราละหมาดไม่ได้และกลับมาถึงบ้านน่ะมืดแน่นอนถ้าจำเป็นอย่างนี้ยอมให้ละหมาดบ่ายแล้วเอาอัสรไปรวมเลยในขณะที่ละหมาดบ่ายก็ตั้งใจไว้ว่าข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเอาละหมาดอัสรมารวมกับบ่ายพอละหมาดบ่ายสี่รากาตให้สลามแล้วก็อีกกอมาลุกขึ้นละหมาดอัสรอีกสี่รากาตนี่เมื่อเกิดความจำเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องแปลกมากถามสามอาทิตย์ซ้อนแล้วเรื่องดอกเบี้ยธนาคารโทรศัพท์เข้าไปที่บ้านแล้วก็บอกว่าให้ตอบวันนี้แหละเพราะเขาฟังวิทยุอยู่เป็นลูกศิษย์ทางวิทยุอ้าวตอนนี้ฉันจะอ่านหนังสือให้ฟังเลยแล้วก็ไม่ต้องถามแล้วนะคราวนี้จะได้จบกันสักทีนึงไม่ต้องถามแล้วนี่เป็นหนังสือฟาตาวามุอาซะเราะห์فالأخ الذي يسأل عن فوائد البنك
พี่น้องที่ถามเรื่อง

อกเบี้ยธนาคารฮัลยะคุซุฮาอัมลาเราจะรับได้ไหมไอ้เรื่องดอกเบี้ยที่เราไปออกไปออกเงินแล้วก็บาททำนั้นเท่านี้ไอ้เรื่องนี้ปิดประตูเลิกพูดกันโทษมันก็ทำดีนากับแม่อันนี้เลิกพูดกันเลยตอนนี้ดอกเบี้ยธนาคารที่เราเอาเงินไปฝากเนี่ยเขาคิดดอกให้แต่เดี๋ยวนี้ดีมากเขาให้ดอกนิดเดียวและที่ดีมากกว่านั้นก็คือเดี๋ยวนี้เขามีแผนกเงินอิสลามธนาคารอาคารสงเคราะห์นะถือที่ธนาคารออมสินพี่น้องไปถามก็เลยฝากแบบเงินอิสลามเนี่ยนะแล้วเขาจะไม่มีดอกตอนนี้ไอ้ที่ดอกมันได้มาแล้วเนี่ยจะทำยังไงพี่น้องถามมา3อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่3อ้าวฉันอ่านหนังสือให้ฟังเลยแล้วก็จบเลยถามว่าจะเอาได้ไหมอูยีบูฮูข้าพเจ้าขอตอบว่าข้าพเจ้านี่ไม่ใช่ตัวฉันนะคือว่าเจ้าของหนังสือเนี่ยขอตอบว่าคือชาคด็อกเตอร์ยูซุฟกอร์ดอวีบีอันนะฟาวาอิดัลแบงค์ลาตะฮิลลูละฮูดอกเบี้ยธนาคารนั้นไม่ใช่ของฮาลาลสำหรับเขาวลายายูซูละฮูอัคซูฮาไม่อนุญาตให้เขาเอามาวลายุจซีฮิอายุซักกีอัมมาลิฮิลละซีวะฎออฮูฟิลแบงค์แล้วก็ใช้ไม่ได้ที่จะเอาดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยเอามาให้ดอกธนาคารไอ้ที่ฝากก็มีไอ้ที่กู้ก็มีงั้นไอ้ที่กู้เสียดอกน่ะเอาดอกที่ฝากเนี่ยไปให้เป็นดอกธนาคารไม่ได้ฟาอินนาซิลฟาอิดะฮารอมุนเพราะประโยชน์จากดอกเบี้ยเนี่ยมันของฮารามวะไลซัตมิลกัลละฮูถือว่าไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราของฮารามวะลาลิลแบงนัฟซะแล้วก็ไม่ใช่เป็นของธนาคารเพราะว่าพี่น้องไปดูบัญชีเลยสิเขาแทงเอาไว้เลยเขาแทง INT ไว้เลยนั่นแหละไม่ใช่เงินของธนาคารและไม่ใช่ของเราเพราะเรากินดอกไม่ได้ฟีฮาซิลฮาละเมื่อมันเป็นอย่างนี้มาซายัสนอบิฮาแล้วเราจะทำยังไงกับเงินเหล่านี้อากูลข้าพเจ้าขอตอบอินนัลฮารอมาลายัมลิกุของฮารามนี้มันไม่ใช่เป็นสิทธิ์ที่เราจะมาปกครองวะลิฮาซาด้วยเหตุนี้ยะญิบุตตศอดดุกุบิฮิวาญิบตศอดดุกุบิฮิให้สรกอไปให้หมดกะมากอลัลมุฮักกิกูนมินัลอุลามาบะดุลวะรออินกอลูบิอัดมิญะวาซิอักซีวะลาลิตตศอดดุกีซึ่งอุลามาที่วะรอบางท่านบอกว่าไม่ให้เอามาแม้แต่เอามาสระกอก็ไม่ได้แล้วจะทำมาไม่อะไรอายัตรุกะฮูให้เอามาแล้วทิ้งไปเอายารมีฟิลบาหรือไม่งั้นเอามาแล้วก็ขว้างลงทะเลไปหรือไม่งั้นก็เผาทิ้งไปเวลาอย่ายูซุอายะตซอดแล้วก็มีขอบีเซนไม่อนุญาตให้สระกอเพราะของที่ไม่สะอาดเวลากินฮาซาแต่การทำดังนี้เอาเงินมาเนี่ยมาขว้างทิ้งทะเลหรือเอาเงินมาเผาเนี่ยอยู่คอลิฟุลกวายดัชริยะมันก็ไปค้านกับข้อบัญญัติศาสนาฟินนะยันอิดอาติลมานอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ทำลายทรัพย์กฎหมายก็ผิดนะใครเผาแบงค์ในติดตารางนะวาดะมีอินติฟายอาฮาเดมบีและโดยที่ไม่มีใครได้ประโยชน์จากเงินอันนี้อิสมาดามาหัวไลสมาลิกัลละหูในเมื่อมันไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของเขายาซาละหูอักซูหูอนุญาตให้ไปเอามาวัตตะซัดดุกุบิฮีอัลลฟุกรออิวัลมาซากีนแล้วเอามาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนที่ยากจนฉันเคยไปช่วยคนที่ไม่มีที่อยู่ติดกระเช่าบ้านมา2เดือนแล้วถ้าเดือนนี้ไม่มีให้กระเช่าเพื่อนไล่
ขนของออกไปไว้กลางถนนไม่รู้จะอยู่ที่ไหนก็เอาเงินนี้แหละไปช่วยเพราะว่าเงินส่วนตัวเราเนี่ยช่วยมาเยอะแล้วแต่ว่าคนยังช่วยตัวเองไม่ได้เอาอย่าแต่บัตรโรบิฮีหรือมาช่วยคอยรีหรือมิฉะนั้นให้เอามาทำสาธารณประโยชน์วะฮัลยัตรุกุติลกัลฟะวาดุลิลแบงว่าเราไม่รับได้ไหมทิ้งไว้ในธนาคารเลยได้ไหมหรืออันนามุฮัรรอมะตุนอะไรเพราะรู้ว่าดอกเบี้ยมันเป็นของฮารามเราไม่รับลายัตรุกุฮาก็บอกว่าไม่ให้ทิ้งไว้ที่ธนาคารเลอันนาฮาดะยูกาวีอัลแบงอัลลซียะตะอามุลบิรริบาถ้าเราทิ้งไว้ในธนาคารเราก็ไปส่งเสริมธนาคารซึ่งเป็นหากินทางดอกเบี้ยวะลายะคูซูฮาลินัฟซีและอย่าเอามาใช้ส่วนตัววะอินนามายะคูซูฮาแต่ให้ไปเอามาวะตะซัดดะกูบิฮาฟีไอซะบิลันมินซุบุลคอยให้เอามาแล้วให้ใช้จ่ายไปในทางหนึ่งทางใดที่เป็นทางที่ดีสรุปแล้วว่าให้เอาไปใช้ในทางที่เป็นสาธารณประโยชน์ซึ่งมันไม่เป็นของใครเพราะไม่ใช่ของเราใช้ไม่ได้และไม่ใช่ของธนาคารก็เอามาก็มาใช้ในทางสาธารณประโยชน์ยังมีคนแย้งว่าไม่เอาได้ไหมก็บอกไม่ได้ไม่เอาไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่เอาเขารวมไว้แล้วก็ถึงปีเขาก็ไปทอดกฐินเงินเหล่านี้แต่ต่อไปนี้หมดแล้วนะปัญหาเนี่ยเพราะว่าเขามีแบบฝากเงินอิสลามแล้วโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยพี่น้องต้องไปใช้บริการอันนั้นแล้วเมื่อคำถามหมดแล้วเอาชีทขึ้นมาอ่านได้แล้วครับเอาคำถามเอารีบเลยรีบเลยมาเดี๋ยวตอบคำถามให้อีกข้อหนึ่งฉันเลิกกับสามีมา5ปีโดยที่ฉันได้ไปฟ้องตะเละกับโต๊ะอิหม่ามแต่สามีฉันบอกว่าเรายังไม่ขาดกันแต่ตลอดเวลาเขาไม่เคยส่งเสียให้ฉันเลยและลูกเลยขอถามว่าถ้าฉันจะแต่งงานใหม่ได้หรือเปล่าจะผิดหนทางอิสลามหรือเปล่าเอาลงชื่อมาเสร็จเรียบร้อยคืออย่างนี้นะฉันฟังคำข้างเดียวเนี่ยอย่าให้ฉันตอบเลยต้องได้ฟังคำทั้งสองข้างเพราะงั้นถ้าทั้งสามีทั้งภรรยามาด้วยกันทั้งคู่และให้ฉันซักถามแล้วก็จะบอกให้แล้วก็จะบอกว่าอย่างหนึ่งการทำตะเละเนี่ยต้องทำกันอย่างนี้สามีภรรยาทำตะเละด้วยกันแล้วก็ให้หาพยานจ้ะอย่างนั้นถ้าภรรยาทำตะเละไปทำตะเละกับต้อยหม่ำโดยที่สามีเขาไม่ตกลงด้วยการตะเละนั้นก็ยังไม่เกิดผลดังนั้นเรื่องนี้ฉันยังตอบให้ไม่ได้จนกว่าว่าไปตามสามีมาแต่การที่เขาทอดทิ้งมาตั้ง5ปีอย่างนี้นี่แหละศาสนาให้ฟ้องหย่าได้แล้วไปฟ้องหย่าซะแล้วก็ประการแรกกอดีเนี่ยเขาจะประนีประนอมถ้าประนีประนอมกันได้ก็ตกลงไปอยู่ด้วยกันถ้าประนีประนอมกันไม่ได้สามีเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงยาก็ไม่ยากอดีก็สั่งให้ภรรยาหย่าสามี
อย่านึกว่าผู้หญิงยาผัวไม่ได้นะแต่ในลักษณะเช่นนี้กอดีสั่งเพราะฉะนั้นต้องนำเรื่องนี้ไปฟ้องกอดีนะที่ว่าไปทำตาเล่กับไอ้มัมแล้วก็สามีไม่รู้เรื่องด้วยนี่อันนี้อันตาเล่อันนี้ยังใช้ไม่ได้นะงั้นไปฟ้องยาให้กอดีเรียกตัวสามีมากอดีนี่อัลลอฮ์ให้สิทธิกับเขานะเขานัดเลยพอได้รับจดหมายแล้วนัดว่าวันที่5เวลา10 นาฬิกาให้มาพบกอดีพอถึงวันที่5 10 นาฬิกาแล้วยังไม่มารอไปอีกครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มากอดีเขาฟะซักให้สามีภรรยาคู่นี้ขาดจากกันมาผิดเวลาเท่านั้นแหละเขาฟะซักได้แล้วต้องมาตามเวลาที่กอดีนัดด้วยอาจารย์คะช่วยอธิบายเรื่องละหมาดจันทรคาตให้ละเอียดด้วยนะคะโอ้จริงด้วยจะละหมาดกลางคืนนี้แล้วนะสรุปเลยนะไม่ต้องอ่านหนังสือแหละคืออย่างนี้คืนนี้ที่สันติชนเนี่ยถ้าหาใครไม่ได้ฉันก็ต้องเป็นอิหม่ามเพื่ออิหม่ามจำเป็นถ้ามีคนอื่นเป็นอิหม่ามได้ฉันก็คุตบะห์ให้อย่างเดียวละหมาดอย่างนี้เราเป็นมะมูมนะอิหม่ามนั้นไม่ต้องห่วงก็แล้วอิหม่ามเขารู้ดีข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดสุนัตเรียกภาษาโบราณของเราก็เอาข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดสุนัตจันทคาต2 รากอะฮ์ตามอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรอ่านดุอาอิฟติตาห์แล้วอ่านฟาติฮะแล้วอ่านซูเราะห์สุนัตให้อ่านซูเราะห์ให้ยาวหน่อยแล้วก็รอกาะอัลลอฮุอักบัรรอกาะสุนัตให้รอกาะให้ยาวนานเหมือนกันนะแล้วเงยจะรอกาะซะมีอัลลอฮุลิมัลฮะมิดะห์ร็อบบานาวะลักัลฮัมด์แล้วกอดอกอ่านฟาติฮะห์อีกตัวนึงอ่านซูเราะห์อีกซูเราะห์นึงแล้วรอกาะครั้งที่2อัลลอฮุอักบัรเราก็ครั้งที่2ตอนนี้เงยจะเราก็ครั้งที่2ซะมีอัลลอฮุลิมัลฮะมิดะห์ร็อบบานาละกัลฮัมพึ่งจะลงสุญูดลงสุญูดก็2ครั้งอย่างที่เราละหมาดทั่วๆไปพอเงยจะสุญูดครั้งที่2ขึ้นมายืนในละกัลที่2อ่านฟาติฮะห์แล้วอ่านซูเราะห์แล้วก็เราก็อัลลอฮุอักบัรแล้วซะมีอัลลอฮุลิมัลฮะมิดะห์ร็อบบานาละกัลฮัมด์แล้วก็กอดอกอ่านฟาติฮะห์อีกต้นหนึ่งอ่านซูเราะห์อีกต้นหนึ่งแล้วก็ระกออัลลอฮุอักบัรเดี๋ยวระกอครั้งที่2แล้วนะซะมีอัลลอฮุลิมัลฮะมิดะห์ร็อบบานาละกัลฮัมด์แล้วก็ลงไปสุญูดคราวนี้อยู่2ครั้งก็อ่านอัตยาก็ให้สลามมีรุกูอานกิยามาเนี่ยในละกออัตหนึ่งเนี่ยมี2 รากอฮ์แล้วก็มี2 ยืนซึ่งไม่เหมือนละหมาดอื่นๆเลยงานละกออัตหนึ่งอ่ะมีละกอ2 ครั้งแล้วก็มีฟาติฮะห์2 ต้นมีคำถามใช่ไหมทำประกันชีวิตผิดถูกตามหลักศาสนาอย่างไรพี่น้องอย่าไปทำเลยนะทำประกันชีวิตนี่ตามหลักศาสนานี่เขายอมให้เมื่อเกิดมีความจำเป็นเพราะว่าศาสนาเขาถือว่าอยู่ในประเภทการพนันประกันชีวิตเนี่ยเพราะว่ามันไม่แน่แล้วก็ถ้าทำไปแล้วควรทำอย่างไรถามจากนักศึกษาทางไกลทางโทรศัพท์
ทำไปแล้วถ้าจะให้สมัครใจทำแล้วก็เขาห้ามทำทำไมถึงศาสนาถือเป็นการพนันอย่างนี้เราตั้งยอดว่าเราจะประกันแสนหนึ่งแล้วตอนนี้บังเอิญเราเพิ่งส่งไปได้สักหมื่นกว่าบาทเราเกิดตายทางบริษัทต้องจ่ายแสนหนึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุต้องจ่ายสองเท่าต้องจ่ายสองแสนแต่ถ้าเราไม่ตายบริษัทก็เอาเงินเราไปใช้กว่าจะครบ20ปีเงินแล้วก็ค่าของเงินเนี่ยมันค่อยถูกลงกว่าจะได้20ปีเนี่ยเงินนี่ถ้าเราเอาไปลงทุนทำการค้าเนี่ยมันจะไปงอกเงยอีกเยอะแยะเลยเพราะงั้นศาสนาอิสลามเนี่ยห้ามประกันชีวิตที่อาจารย์ญาติบอกว่าให้ประกันกับอัลลอฮ์ตอนนี้ทำไปแล้วจะทำยังไงก็ลองไปเจรจากับบริษัทสิว่าถ้าหากฉันเลิกประกันเนี่ยฉันจะได้สักเท่าไหร่ก็ลองดูถ้ามันเสียหายไม่มากก็ถอนประกันแต่บางทีบริษัทมันเอาเยอะประกัน20ส่ง15ปีต่อเงินเราไปใช้ยัน20ปีแหละรวมแล้วว่ามุสลิมอย่าไปประกันชีวิตเลยนะแล้วก็เมื่อเราไม่รู้เราทำไปเมื่อเราไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษรูฟะอันอุมมะตีอัลคอตออวะนิสยาดมัสุกรูอะลัยนบีบอกอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษกับอุมัตของฉัน3ประการ1ความผิดที่ไม่เจตนาละเมิด2การหลงลืม3สิ่งถูกบังคับงั้นตอนทำเนี่ยเราไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษหรอกแต่พอตอนนี้ทุกคนรู้แล้วก็อย่าไปทำนี่ปัญหาว่าทำแล้วจะทำอย่างไรก็ลองไปปรึกษาทางบริษัทประกันดูว่าถ้าท่านจะถอนประกันเนี่ยได้ไหมจะได้คืนเท่าไหร่ก็ลองไปเจรจากับบริษัทดูนะหมดแล้วนะคำถามเริ่มละหมาดได้นะอ๋อที่เนี่ยหลังละหมาดมักริบเรียนให้ทราบได้ว่ามูลนิธิสันนิชนจะละหมาดจันทุปราคาละหมาดจันทคาตเนี่ยหลังละหมาดมักริบใครอยู่ใกล้ๆจะมาละหมาดด้วยก็เชิญนะครับคำถามเหรอถามว่าการคุตบะเนื่องในจันทุปราคามีกี่คุตบะ1หรือ2คุตบะขอให้อาจารย์ช่วยตอบด้วยมีคุตบะเดียวตามที่ท่านรอซูลทำแบบอย่างไว้นะมีคุตบะเดียวและละหมาดแล้วถึงจะคุตบะนะต่างกับละหมาดวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์นี่คุตบะก่อนแต่ละหมาดจันทุปราคานี่ละหมาดแล้วถึงจะคุตบะนี่ก็ถามข้อ2คุตบะก่อนหรือหลังละหมาดคุตบะหลังละหมาดเหมือนวันอีดเหมือนกันเนี่ยนะและก็เอาความรู้ไปเลยถ้าเป็นจันทรุปราคาคือกลางคืนถ้าจันทรคาตเนี่ยให้อ่านเสียงดังแต่ถ้าสุริยุปราคาคือศูนย์กลางวันเนี่ยนะอิหม่ามก็อ่านเสียงค่อยแต่กลางคืนเนี่ยอ่านเสียงดังแล้วก็สุนัตให้อ่านสุรอให้ยาวเวลาเราเกาะก็ยาวก็บอกให้พี่น้องรู้ว่าจะเราก็นานกว่าธรรมดาหน่อยนะแต่ว่าไม่เอานานจนเกินไปหรอกมีอยู่ครั้งหนึ่งไปทำฮัจญ์กันแหละไปละหมาดกันที่มุสดะลิฟะห์ตอนนั้นอิหม่ามจะวะเราะมากนะ
สุญูดนานนานจนกระทั่งเงยมาคนใส่ฟันปลอมเนี่ยหลุดฟันหลุดฉันจำไม่ลืมเลยอันนั้นแต่ว่านานเกินไปนบีก็ห้ามคนเป็นอิหม่ามนะใช่แล้วใช่แล้วเพราะเราก็อ่านหนึ่งฟาติฮะสองต้นสองรากาตฟาติฮะก็สี่ต้น

0: ้าวชีดนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยปราณีกับเรามากเหลือเกินนะรู้ไหมว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ละกอสยูดกับอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ก็ให้ริซกีนึกถึงเถอะแล้วก็บาปกรรมที่ทำมาเท่าไหร่อินนัลลอฮะยักบะลุตาบะตันอัดดีมาลัมอยู่ก็ตราบใดวิญญาณไม่ถึงลูกกระเดือกกลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีมาขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุมมัสตัฆฟัรตานีหลังจากนั้นขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ก็ฟัรตูละกะอัลลอฮ์จะยกโทษให้กับเจ้าความปราณีของอัลลอฮ์นะเมื่อคืนนี้มีฉันไปบรรยายที่ศูนย์อบรมจริยธรรมสำอินมีคนถามว่าผู้ชายใส่ทองคำน่ะมีโทษขนาดไหนบอกว่ารู้ไม่โทษของมันน่ะขอดุอาอัลลอฮ์ไม่รับแล้วก็ผลการวิจัยของแพทย์นะความที่อัลลอฮ์รักเราอ่ะนะผลการวิจัยของแพทย์น่ะผู้ชายอ่ะที่มีทองคำติดกับตัวอยู่เนี่ยอยู่ไปอยู่ไปสมรรถภาพทางเพศเนี่ยจะอ่อนลงจะอ่อนลงเนี่ยห้ามไม่ให้พวกเราบริโภคซากสัตว์ที่ตายเห็นชัดเลยไหมสระบุรีแพะตายมุสลิมไม่กินเอาไปทิ้งคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ไปเอาเนื้อแพะนั้นมากินแปดคนเป็นโรคแอนแท็กหมดทั้ง8คนเลยเขาถ่ายไม่ดูนั่นน่ะเราดูถ้าปฏิบัติตามอัลลอฮ์แล้วจะมีความสุขเชื่ออัลลอฮ์เถอะหลักฐานในการบัญญัติของละหมาดยุมอะห์ยุมอะห์คือละหมาดวันศุกร์นะหลักฐานบัญญัติยุมอะห์และวายิบยุมอะห์คือคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัยยูฮัลละซีนาอามานูอิซานูดิอัลศอลาติมียามิลจุมอะฮ์วัสอูอิลาซิกริลลาฮิวะซารุลบัยซาลิกุมค็อยรุลละกุมอินกุนตุมตะอ์ลามูนโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเมื่อได้ยินการประกาศเพื่อละหมาดในจุมอะฮ์ก็คือเสียงอาซานให้มาละหมาดวันศุกร์พวกท่านจงรีบไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์เถิดอิลาซิกริลละซิกริลละนี่ในตัฟซีรอธิบาย2อย่าง1ฟังคุตบะห์2ละหมาดงั้นรีบไปฟังคุตบะห์แล้วก็ละหมาดและจงทิ้งการค้าขายวะซารุลบัยจงทิ้งการค้าขายซาลิกุมไคโรละกุมนั่นเป็นความดีของพวกท่านอิงกุนตุมตะละมูลถ้าหากท่านทั้งหลายรู้ในซูเราะห์ยุมอะฮ์อายะห์ที่9รู้ยังไงรู้ว่าที่เราไปค้าขายเนี่ยทำไมรู้ไหมหาริซกีที่ไปตัดผมน่ะหาริซกีที่ไปขับรถหาริซกีริซกีทั้งหมดที่ไปหานั่นแหละถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้นะได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นได้เวลาเสียงอาซานละหมาดวันศุกร์ดังขึ้นหยุดมาละหมาดวันศุกร์ก่อนไฟดาโคเดียติสลาตุฟันตาชิรูฟิลอัตพอละหมาดเสร็จแล้วจงออกไปเถอะออกไปบนหน้าแผ่นดินเนี่ยวับตาหูมิงฟัดดินแล้วออกไปหาริสกีของอัลลอฮ์ขอหาความโปรดปรานไปหาริสกีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีไว้ให้อีกเยอะแยะริซกีบนหน้าแผ่นดินนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เนี่ยหาให้ตายก็ไม่ได้และมีหะดีษมากมายเช่นหะดีษอบูดาวูดได้รายงานว่าอันตอริกิบนิชิฮาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาอัลญุมอะตุฮักกุนวาญิบุนอะลากุลลิมุสลิมินตอริกบุตรของชิฮาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าญุมอะห์คือวันศุกร์นะเป็นหน้าที่จำเป็นวาญิบเหนือมุสลิมทุกคนและที่มุสลิมและผู้อื่นได้รายงานอีก ดูหน้าสองอันอบีฮุรอยรอตะวับนอุมาระรอดิยัลลอฮุอันฮุมรอดิยัลลอฮุอันฮุมอันนะฮุมาสมิอาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลุอะลาอะวาดิมิมบะริฮิลายันตะยันอักวามุนอันวะดออิฮิมอัลจุมอาติเอาเลยขติมันนัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมซุมมะลายกูนุนนะมินัลกอฟิลีนจากอบูฮุไรเราะห์และอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันว่าเขาทั้งสองได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวบนมิมบัรกล่าวบนบันไดมิมบัรของท่านว่าผู้คนทั้งหลายจะต้องยุติการละทิ้งญุมอะห์อย่างจริงจังหมายความว่าใครที่ทิ้งไม่มาละหมาดวันศุกร์น่ะจะต้องหยุดกันทีนะนิสัยนี้ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนถึงวันศุกร์ต้องมานิสัยที่ทิ้งละหมาดวันศุกร์น่ะต้องเลิกซะหรืออัลลอฮ์จะประทับตาบนหัวใจของพวกเขาถ้าไม่ทิ้งนิสัยนี้ไม่ยอมมาละหมาดวันศุกร์อัลลอฮ์จะประทับตาบนหัวใจและพวกเขาก็จะกลายเป็นผู้หลงลืมถูกอัลลอฮ์ประทับตาบนหัวใจแล้วก็หลงลืมลืมที่จะทำความดีลืมถึงวันที่จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์และเขาจะเสียใจมากตอนวิญญาณจะออกจากร่างตอนที่จะไปนอนในหลุมศพตอนที่จะไปอยู่ในวันอาคิเราะห์มันเป็นการเสียใจที่ยาวนานเพราะดุนยาเนี่ยเราอยู่กันคนละไม่นานแล้วนะพี่น้องนะอีกหน่อยเราก็ต้องจากไปและโลกดุนยานี่ก็ใกล้เข้ามาแล้ว2วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์มีจุดระเบิดจุดหนึ่งที่ดวงอาทิตย์เกิดขึ้น2วันที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งบอกลางร้ายว่าโลกใกล้อวสานเนี่ยมีมากมายคำถามเหรอ
1: ไม่
0: ถ
1: ามแต่ตรงนี้พิเศษ
0: เคล็ดลับในการบัญญัติญุมอะห์คือละหมาดวันศุกร์นะในการบัญญัติญุมอะห์นั้นมีเคล็ดลับและผลประโยชน์มากมายซึ่งไม่อาจจะนำมากล่าวไว้ในที่นี้ได้ครบถ้วนนี่แปลออกมาจากหนังสือนะส่วนหนึ่งก็คือการที่พี่น้องมุสลิมทุกระดับชั้นในเมืองได้มาพบปะกันไม่ว่าเศรษฐีหรือยาจกก็มายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันนะในสถานที่แห่งเดียวกันคือมัสยิดที่ท่านญะมาอะห์สัปดาห์ละ1ครั้งพวกเขาจะได้รับคำแนะนำและตักเตือนให้มีความสมัครสมานสามัคคีและร่วมมือกันเช่นเดียวกับความรักเช่นเดียวกับความสนิทสนมรักใคร่ก็เพิ่มพูนขึ้นจะทำให้พวกเขาได้เอาใจใส่และตื่นตัวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบสัปดาห์ซึ่งผู้นำของพวกเขาจะนำมาถ่ายทอดขณะแสดงธรรมะคุตบะห์ญุมอะห์เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ที่มุสลิมจะมาร่วมชุมนุมกันอยู่ข้างหลังผู้นำของพวกเขาคุตบะห์วันศุกร์เนี่ยต้องเป็นคุตบะห์ที่กันกรองนะนบีบอกคนที่มีความเข้าใจศาสนานี่เขาไม่คุตบะยาวหรอกวันนี้ต้องการให้พี่น้องได้รับความรู้เรื่องนี้มาอธิบายได้รับความรู้เรื่องนี้แล้วพอลงมาละหมาดได้แล้วคุตบะที่พูดเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายปลายทางนั้นถือว่าเป็นเรื่องเหลวไหลโดยเหตุนี้เองผู้บัญญัติศาสนาจึงส่งเสริมให้มุสลิมมาญุมอะห์ผู้บัญญัติศาสนาก็คืออัลลอฮ์และกำชับไม่ให้ละทิ้ง และเห็นญุมอะห์เป็นสิ่งไม่สำคัญอย่าทิ้งละหมาดวันศุกร์อย่าทิ้งว่าละหมาดวันศุกร์ไม่สำคัญอย่าอย่างนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันตะรอกาซาลาซะญุมอะห์ตะฮาวุนันตะบะอัลลอฮุอะลากอลบิฮิผู้ใดทิ้ง3ละหมาดญุมอะห์อย่างไม่ให้ความสำคัญอัลลอฮ์จะปิดผนึกหัวใจของพวกเขาอันนี้วาญิบบนพวกผู้ชายนะเงื่อนไขที่ทำให้ญุมอะห์เป็นวาญิบละหมาดญุมอะห์เป็นสิ่งที่เป็นวาญิบแก่ผู้มีเงื่อนไขครบ7ประการดังต่อไปนี้เดี๋ยวจะรู้แหละ1ต้องเป็นอิสลามละหมาดญุมอะห์จึงไม่บังคับเหนือผู้ที่ไม่ศรัทธาวงเล็บว่ากาเฟรในดุนยานี้ไม่บังคับแต่ส่วนในอาคิเราะห์ต้องถูกลงโทษพี่น้องอย่านึกว่าคนกาเฟรทิ้งละหมาดน่ะในวันอาคิเราะห์จะไม่มีปัญหาอะไรนะวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์เอาโทษวะมากุนนามุอัซซิบีนะฮัตตานับอัสรอซูลาอัลลอฮ์บอกเราจะไม่เอาโทษจนกว่าเราจะส่งรอซูลมาเพราะฉะนั้นศาสนาของอัลลอฮ์มาถึงแล้วแล้วก็ไม่ยอมรับเนี่ยอัลลอฮ์เอาโทษแล้วอัลลอฮ์ก็ยุติธรรมคนศาสนิกอื่นคนกาเฟรที่ทำบุญเนี่ยทำบุญช่วยสงเคราะห์คนยากจนช่วยสงเคราะห์เด็กกำพร้าอะไรเนี่ยอัลลอฮ์เพิ่มพูนรีซิกีบนดุนยานี้แต่สวรรค์อาคิเราะห์ไม่ให้สองต้องบรรลุสันนภาวะเนี่ยเรียกอาเกนบาเลกละดังนั้นญุมอะห์จึงไม่บังคับเหนือเด็กเพราะยังไม่เข้าอยู่ในเกณฑ์บังคับตามหลักของศาสนา3มีสติสัมปชัญญะงั้นคนบ้าไม่ต้องเพราะคนบ้าเสียสตินั้นไม่อยู่ในเกณฑ์บังคับตามหลักศาสนาเช่นกัน4มีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ดังนั้นญุมอะห์จึงไม่มีบังคับเหนือทาสเดี๋ยวนี้หมดอนาทาสหมดแล้วเพราะทาสต้องทำงานให้แก่นายการดังกล่าวถือว่าเป็นอุปสรรคที่จะบังคับให้ทาสต้องมาละหมาดญุมอะห์พออยู่ใต้บังคับของนายแล้วก็5ต้องเป็นเพศชายผู้หญิงเนี่ยมาละหมาดได้ก็เป็นการดีถ้าไม่มาละหมาดไม่มีความผิดแต่ประการใดวันศุกร์นะดังนั้นญุมอะห์จึงไม่บังคับแก่สตรีเพราะสตรีต้องทำงานบ้านและเลี้ยงดูลูกและถ้าหากบังคับให้สตรีต้องมาละหมาดญุมอะห์ในเวลาและสถานที่ที่จำกัดแล้วสตรีจะได้รับความลำบาก6ต้องมีสุขภาพทางร่างกายดีคนป่วยก็ไม่ต้องดังนั้นญุมอะห์จึงไม่บังคับแก่คนป่วยที่จะต้องได้รับความทุกข์ทรมานมาละหมาดวันศุกร์หรือจากการที่จะต้องทนอยู่จนกว่าจะเสร็จละหมาดและไม่บังคับแก่ผู้ป่วยที่อาการจะกำเริบถ้าขืนมาแล้วอาการป่วยจะหายช้าหรือจะกำเริบเพราะการมาละหมาดญะมาอะห์เพราะสาเหตุจากการมาละหมาดญะมาอะห์เนี่ยทำให้โรคกำเริบขึ้นงั้นยังไม่ต้องมาหรือจะกำเริบเป็นเวลานานโดยหายช้าและเอามาเทียบเคียงภาษาอาหรับกิยาสได้กับผู้ป่วยผู้ที่ทำหน้าที่พยาบาลผู้ป่วยผู้ป่วยในยกเว้นงั้นเทียบไปถึงผู้พยาบาลผู้ป่วยก็ยกเว้นเหมือนกันและคอยรับใช้ผู้ป่วยไม่มีผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนเขาขณะที่ไปละหมาดญุมอะห์หาผู้ทำหน้าที่แทนไม่ได้เขาต้องอยู่ดูแลผู้ป่วยก็ยอมให้ไม่มาละหมาดญุมอะห์ได้และผู้ป่วยก็ต้องการตัวเขาโดยไม่คำนึงว่าพยาบาลนั้นเป็นผู้ใกล้ชิดหรือไม่ก็ตามจะเป็นญาติใกล้ชิดหรือไม่ใช่ญาติใกล้ชิดก็ตามแต่ว่าเขาทิ้งผู้ป่วยไม่ได้ยอมให้ไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ดังนั้นละหมาดญุมอะห์คือละหมาดวันศุกร์จึงไม่จำเป็นไม่วาญิบแก่เขา7มีแหล่งพำนักอยู่ในสถานที่ที่ทำญุมอะห์ดังนั้นญุมอะห์จึงไม่วาญิบ ไม่จำเป็นแก่ผู้เดินทางที่ศาสนาอนุญาตแม้จะเป็นการ จะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆก็ตามเมื่อเขาเริ่มเดินทางก่อนแสงอรุณในวันยุมา ถ้าใครจะออกเดินทางวันศุกร์นะหนึ่งให้ก่อนให้ออกก่อนแสงอรุณขึ้น หรือมิฉะนั้นออกหลังจากละหมาดวันศุกร์แล้วอย่างกับเขาสาธุชนออกไปมาเลเซียกันเมื่อวานเนี่ยละหมาดยุมาแล้วก็ออกและในสถานที่ที่เขาอยู่ก็มิได้ยินเสียงอาซานจากเมืองที่เขาเดินทางออกไปและเช่นเดียวกันกับคนที่อยู่ในถิ่นเดิมที่คนที่ยุมาใช้ไม่ได้ในสถานที่นั้นบอกให้รู้นะตั้งแต่บรรทัดนี้ไปเนี่ยเป็นทัศนะนะเป็นทัศนะหนึ่งเท่านั้นนะบอกให้รู้พี่น้องทำเครื่องหมายไว้เนี่ยเป็นทัศนะหนึ่งว่าในถิ่นเดิมของคนนะคนที่อยู่มาใช้ไม่ได้ในสถานที่ที่นั้นเช่นในหมู่บ้านที่มีคนประจำถิ่นไม่ถึง40คนที่ไม่มีอุปสรรคใดๆทัศนะนี้ต้องเอา40คนอีกทัศนะหนึ่งเอา12คนเท่านั้นแหละ เพราะว่าทัศนะที่เอา12คนนั่น เขาเอาตรงนี้เอาตรงที่ว่าตอนที่นบีคุตตบาอยู่เดียยานนำสินค้ามาจากเมืองชามแล้วก็มาก็มาตีกลองให้รู้ว่าเขานำสินค้ามาพวกเหล่านั้นเนี่ยมุ่งไปดูสินค้ากันหมดเลยเหลือฟังนบีคุตบา12คนเท่านั้นนบีบอกว่าเราลำยับกหาอุลัยลิสนาอัสรารยุลัมมิงกุมถ้าพวก12คนนี้ไม่อยู่ฟังคุตบาละซาลันวาดีนารอนอัลลอฮ์จะลงบาลอให้น้ำในลำธารลุกเป็นไฟงั้นการที่เหลือละหมาด กับนบี12คนนี่แหละเอามาเป็นหลักฐานว่าเนี่ยสมัยนบีละหมาดวันศุกร์12คนได้โกนนี้ถือว่า12คนละหมาดได้แล้วละหมาดสุขเมื่อไม่ได้ยินเสียงอาซานที่อาซานมาจากด้านที่อยู่ติดกับหมู่บ้านของเมืองที่ทำอยู่มาถึงด้านตรงกันข้ามกับหมู่บ้านที่ไม่ได้ทำอยู่มามันเป็นทัศนะแล้วนะส่วนหลักฐานที่บ่งชี้ถึงเงื่อนไขเหล่านี้ก็คือหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลยุมอตุฮักกุนวาญิบุนอะลากุลลิมุสลิมินฟีจามาอะตินอิลลาอัรบะอะตันอับดุนมัมลูกุนอาวิมรอตุนเอาซอบียุนเอามารีดุนญุมอะห์เป็นสิทธิที่จำเป็นเหนือมุสลิมทุกคนในการทำรวมการเป็นญะมาอะห์ยกเว้น4คนคือ 1 ทาสที่ถูกปกครอง 2 ผู้หญิง 3 เด็ก 4 ผู้ป่วยหะดีษอบูดาวูดและหะดีษดารุกุตนีและผู้อื่นจากท่านนบีได้กล่าวว่าบางการอายุมนุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรฟะอะลัยฮิลญุมอะตุอิลลาอิมรอตันเอามุซาฟิรันเอาอับดันเอามารีดอนผู้ใดมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสุดท้ายวันอาคิเราะห์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาเชื่อว่าต้องถูกตอบแทนในการกระทำในวันอาคิเราะห์ให้เขาจงทำยุมอะห์นอกจากผู้หญิงและผู้เดินทางและทาสและผู้ป่วยคนเหล่านี้ได้รับการยกเว้น4คนนี้หะดีษอบูดาวูดที่ว่าอัลยุมอะตุอะลากุลลิมันซะมิอันนิดะยุมอะห์เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ได้ยินเสียงอาซานเฉพาะผู้ชายนะเงื่อนไขต่างๆที่ทำยุมอะห์จะใช้ได้ยังมีต่อคราวหน้าอ้าวเดี๋ยวมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งพี่น้องฟังที่สลามท่านพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาที่เคารพผลจากการเรียกร้องให้ทางราชการมีคำสั่งให้สื่อมวลชนทุกแขนงเลิกใช้คำว่าโจรมุสลิม ผู้ก่อการร้ายมุสลิมและคำพูดที่แสดงถึงการดูถูกเหยียดหยามศาสนาอิสลามที่ได้เรียนไปยังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณหญิงสุภัทรามาสดิษฐ์ผลปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกกช.สื่อมวลชนของทางราชการและแจ้งไปยังสื่อมวลชนทุกสาขาดังสำเนาหนังสือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงวันที่11กรกฎาคม2543ซึ่งปรากฏข้างล่างนี้ขอขอบคุณท่านอิหม่ามกรรมการและสัมบุรุษมัสยิดต่างๆตลอดจนท่านผู้ศรัทธาที่ได้ร่วมลงชื่อสนับสนุนการเรียกร้องในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือที่ได้แสดงให้ส่วนราชการได้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวลมุสลิมผู้ศรัทธาที่ได้แสดงออกถึงความรักชาติรักศาสนาอันเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานความดีงามและความเจริญความมีอีหม่านยึดมั่นในทางเที่ยงตรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปนายสมบัติหมัดป้องตัวผู้ประสานงานชมรมครับอ่านในฟังเรียบร้อยแล้วเชิญพี่น้องไปร่วมละหมาด กันได้แล้วผมมีข่าวดีจะบอกให้นิดนึงไหมสถิติของโลกเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะประชากรโลกทั้งหมดเลยนะเป็นมุสลิม 42% โอ้โหไม่ใช่น้อยนะประชากรโลกทั้งหมดเลยเป็นมุสลิม 42% มุสลิมนี่เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ
2: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์นางสาวมาเรียมพรมประดิษฐ์อายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮัจญีซูฟียานและนางฟาติมะพรมประดิษฐ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดอัลอิกติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมัยใจรักฮัจญีสมัยใจรักหรือฮัจญีฮาบุดดีนยีเล็กอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์มาเรียมเดวิเราะห์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนนาอีมซุเราะห์ใหม่หนองจอกสอบถามโทร0836055563 0836055563ฮัจญีซักริยาลูกชาย
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนริสราหรือคุณฟาริดามีมูซอนางสาวนริสราหรือคุณฟาริดามีมูซออายุ45ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมุฮัมมัดมีมูซอและฮัจญะฮับซอแอนดาริดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเรียบวารีหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุรอมานจามจุรีฮัจญีอับดุรอมานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนมุฮาจิรินกองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่ม หน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
3: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบอย่างเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
1: ซาอุดิอาระเบียเตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
3: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัด